ดนะคะจะมีความแตกต่างจาก EP แรกตรง EP แรกเราจะต้องนั่งคลิกทีละชิ้นส่วนนะคะส่วน EP นี้จะเป็นการคลิกครั้งเดียวแล้วรอให้โปรแกรมทำงานซึ่งก็จะง่ายขึ้นมานิดนึงนะคะผลสำเร็จออกมาแล้วนะคะจะคลิกตรงส่วนที่เราเลือกก็คือส่วนของคนนะคะความละเอียดของงานจะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนกด Ctrl J ค่ะเพื่อเป็นการ Copy Layer เรียบร้อยนะคะครูไหมลองปิดตาหนึ่งข้างสำหรับ Layer ที่เป็น Background นะคะนี่คือ Layer ที่เราได้คัดเมื่อกี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะตอนนี้เราได้คัดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะมาทำเลเยอร์แบ็กกราวด์ค่ะด้วยการกด Ctrl J นะคะ Copy แล้ว Select ค่ะในส่วนของตัวคนนะคะตอนนี้เราสิ่งที่กำลังจะทำคือการลบส่วนของคนออกไปจากเลเยอร์นะคะหลังจากนั้นไปที่ Edit ค่ะกด Fill นะคะเลือก Content Away ค่ะ Content Away ก็คือเราจะเลือกพื้นที่ด้านข้างๆเพื่อที่จะมาลบคนออกจาก Background นะคะ

รอการทำงานนะคะตอนนี้สิ่งที่เราจะได้คือคนจะหายไปนะคะเหลือเฉพาะพื้นที่แบ็กกราวด์ลองเปิดคนขึ้นมาดูค่ะหลังจากนั้นนะคะตอนนี้สิ่งที่เรามีคือแบ็กกราวด์ที่ไม่มีตัวคนนะคะจะแยกชิ้นส่วนเลเยอร์กันเป็น2ชิ้นส่วนแล้วนะคะหลังจากนั้น Copy ตัวที่เป็นคนไว้1ตัวค่ะปิดตา1ข้างนะคะปิดตาไว้เลเยอร์ล่างปิดตานะคะหลังจากนั้นเราลองปรับลดให้รู้สึกว่าพอดีกับกระดาษที่เราเลือกนะคะเราจะวางวัตถุไว้ประมาณกันนะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำคือการไดคัทด้านล่างนะคะส่วนด้านล่างสมมุติว่าเราใช้รูปแบบนี้นะคะแล้วเราไม่ไดคัทหรือว่าไม่ตกแต่งส่วนด้านล่างจะทำให้วัตถุดูลอยนะคะไม่เหมือนกับแบบนี้นะคะความรู้สึกเวลาที่เรามองกันเวลาที่เรามองภาพอันนี้จะรู้สึกลอยขึ้นมานะคะฉะนั้นเราจะต้องหาอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะปิดด้านล่างในเราก็จะใช้ลักษณะของหยดน้ำผึ้งค่ะแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไปปิดด้านล่างลากวัตถุมาวางนะคะหลังจากนั้นขยายค่ะเราต้องการในเชฟของหยดน้ำแบบนี้นะคะเราต้องการเชฟสีดำฉะนั้นสิ่งที่เราจะตัดออกคือส่วนสีขาวค่ะใช้เมจิกนะคะใช้เมจิกในการคลิก1ครั้งหลังจากนั้นให้ทุกคนกด delete ที่คีย์บอร์ดค่ะนี่คือสิ่งที่ได้นะคะหลังจากนั้นทุกคนจะสังเกตเห็นว่าจะมีตัว select รอบๆกด control D ค่ะเพื่อเอาตัว selection ออกนะคะแล้วขยับสิ่งที่เราต้องการจากหยดน้ำคือเราต้องการตัดวัตถุคนนะคะตรงเสื้อให้กลายเป็นรูปหยดน้ำฉะนั้นเวลาที่วางนะคะจะต้องวางให้อยู่ในระดับที่ตัดแล้วพอดีสวยงามนะคะถ้าวางแบบนี้ตอนที่ตัดก็จะเหลือแค่ส่วนด้านบนฉะนั้นวางให้เต็มพื้นที่ของเสื้อนะคะขยับให้เต็มพื้นที่ของเสื้อเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราจะถึงขั้นตอนการตัดในส่วนของเสื้อที่เราไม่ต้องการออกนะคะ

ใช้ตัวคอนโทรลค่ะเอาเมาส์นะคะไปจิ้มที่เลเยอร์2ก็คือเลเยอร์ของหยดน้ำผึ้งหลังจากนั้นคลิกคอนโทรลค่ะจะเกิดตัว selection ขึ้นมานะคะใช้เมาส์คลิกวัตถุที่เราต้องการลบในที่นี้เราต้องการที่จะลบเสื้อนะคะเราต้องการที่จะลบเสื้อใช้วัตถุใช้เมาส์คลิกเสื้อนะคะอาจจะปิดในส่วนของเลเยอร์หยดน้ำผึ้งที่อยู่ด้านบนได้นะคะหลังจากนั้นกด Ctrl Shift I ค่ะใช้ยางลบในการลบได้เลยนะคะลบแบบนี้ได้เลยนะคะลบไปเรื่อยๆนะคะเราต้องการทำให้เสื้อกลายเป็นหยดน้ำผึ้งค่ะลบให้เกลี้ยงเลยนะคะในส่วนที่เหลือออกมาจากหยดน้ำผึ้งหลังจากที่เราลบเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนกด Ctrl D ค่ะเราก็จะได้ในส่วนของเสื้อที่พร้อมที่จะใช้งานต่อแล้วนะคะหลังจากนั้นให้ซูมไปที่เสื้อนะคะแล้วไปกดเอฟเฟกต์เพื่อที่จะใส่เงาให้นิดหน่อยค่ะไปกดที่ตอนนี้เรายังอยู่ที่เลเยอร์หน้าคนนะคะไปกด FX ค่ะเอฟเฟกต์ดรอปชาโดว์นะคะดรอปชาโดว์ใช้ตัวนี้นะคะนั้นปรับดรอปชาโดว์ค่ะใส่เงาให้รู้สึกว่าวัตถุดูนูนขึ้นมานิดนึงนะคะ

เหมือนเดิมนะคะในการปรับดอปชาโดว์โอพาซิตี้คือความเข้มข้นความเข้มความอ่อนของเงานะคะยิ่งตัวเลขเยอะลักษณะแบบนี้นะคะยิ่งตัวเลขเยอะเงาจะเข้มตัวเลขน้อยเงาจะจางลงนะคะปรับให้เห็นความเงาและนูนนิดนึงหลังจากที่รู้สึกว่าปรับแล้วโอเคกดโอเคค่ะตอนนี้เราได้ตัวคนที่มีลักษณะนูนขึ้นมานิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่บลัชนิดหน่อยด้านหลังนะคะเพื่อให้ดูมีอะไรฟุ้งๆอยู่ด้านหลังนะคะวิธีการคือการสร้างเลเยอร์ขึ้นมา1เลเยอร์นะคะกดตัวนี้นะคะ create a new layer คลิก1ครั้งค่ะจะปรากฏพื้นที่ว่างสีขาวเลเยอร์เปล่านะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนไปที่บลัชค่ะตัวนี้นะคะเอาเมาส์คลิกที่บัตรทูลนะคะใช้บัตรทูลตัวแรกหลังจากนั้นไปเลือกบลัชค่ะคลิกด้านบนนะคะในการเลือกบัตรนะคะให้เลือกบัตรที่มีลักษณะความฟุ้งนิดนึงนะคะเราสามารถที่จะปรับหัวบัตรได้นี่คือหัวบัตร155นะคะถ้าสมมุติเราต้องการให้มันใหญ่ขึ้นสามารถปรับได้นะคะขณะที่ปรับหัวบัตรนะคะเราสามารถที่จะนำบัตรมาวางเพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าสมมติเราใช้บัตรตัวนี้ค่ะในการที่จะเพิ่มบัตรด้านหลังสิ่งที่ได้จะออกมาประมาณไหนนี่คือสิ่งที่ได้ตอนนี้นะคะปรับไปเรื่อยๆต้องการให้บัตรมีความฟุ้งห่างปรับด้านล่างนะคะต้องการให้บัตรมีความใกล้ชิดกันหัวบัตรชิดระยะประชิดปรับตัวนี้ได้นะคะสมมติว่าเราโอเคที่หัวบัตรระยะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราเลือกสีค่ะกรณีของครูไหมจะใช้เป็นสีขาวนะคะเช่นสมมติว่าเราไม่ใช้ขาวเราใช้แดงลองดูนะคะคลิก1ครั้งเราก็จะได้บัตรสีแดงในลักษณะแบบนี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้ก็กด Ctrl Z เพื่อที่

จะเปลี่ยนเลือกเป็นสีขาวกดหนึ่งครั้งค่ะเราสามารถที่จะปรับเพิ่มความเข้มความอ่อนของบัตรได้นะคะเช่นสมมุติว่าเราอยากมีลูกเล่นอยากมีความเข้มความอ่อนสามารถปรับตรงนี้ได้บัตรสามารถที่จะขยับได้นะคะเราสามารถที่จะทำแล้วขยับให้รู้สึกพอดีกับวัตถุได้หรือถ้าสมมุติเราต้องการที่จะเพิ่มบัตรนะคะแนะนำให้สร้างเลเยอร์ใหม่เพื่อที่จะควบคุมบัตรชิ้นใหม่ที่เราสร้างขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะถ้าสมมุติเราต้องการปรับหัวบัตรแบบรวดเร็วนะคะใช้คีย์ลัดเป็นบอใบไม้ในการลบนะคะแล้วก็รอลิงค่ะในการที่จะเพิ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นกดได้เลยนะคะเราสามารถเลือกบัตรแบบอื่นได้หัวบัตรสามารถที่จะปรับได้นะคะปรับทิศทางของบัตรได้ตอนที่เราปรับจะสังเกตเห็นว่าบัตรด้านล่างมีการเปลี่ยนแปลงนะคะตามหัวที่เราปรับคลิกลงไปเลยค่ะปรับเล็กปรับใหญ่ได้นะคะปรับความเข้มความอ่อนของบัตรได้ถ้าสมมุติเราทำไปแล้วไม่โอเคสามารถกด Ctrl Z ได้ค่ะตอนนี้สิ่งที่คุณใหม่กำลังทำคือการทำบัตรที่อยู่ในเลเยอร์เดียวกันนะคะถ้าสมมุติเราต้องแก้จากแก้ไปเลยทั้งเลเยอร์ประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติเราต้องการที่จะลดเพิ่มลด opacity มันก็จะไปทั้งเลเยอร์ค่ะฉะนั้นในการทำบัตรนะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้บัตรหลายๆชิ้นแล้วต้องการที่จะปรับไซส์หรือว่าปรับโอพาซิตี้ที่แตกต่างกันแนะนำให้เพิ่มเลเยอร์นิวเลเยอร์ตรงนี้นะคะบัตรละ1เลเยอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นบัตรละชิ้นเลเยอร์ใหญ่ๆแบบคู่ใหม่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ใช้เป็น2เลเยอร์พอนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งเพิ่มเติมหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่เราจะใส่ต่อไปก็คือดอกไม้ค่ะครูใหม่ได้ทำการดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยนะคะเราก็เปิดดอกไม้ขึ้นมานะคะนี่คือสิ่งที่ครูใหม่เลือกไว้นะคะประมาณ3ตัวอย่างประมาณนี้นะคะเลือกสิ่งที่ใกล้เคียงกันนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปใช้แล้วจะอยู่ในธีมเดียวกันค่ะอันที่ครูใหม่ยกตัวอย่างมานะคะเป็นดอกไม้ในรูปแบบของเวกเตอร์เวลาใช้จริงจะใช้ในรูปแบบของเวกเตอร์ก็ได้หรือว่าเป็นภาพ JPEG ที่เซิร์ชจาก Google ก็ได้นะคะมี3แบบสมมุติว่าเราเริ่มดอกแรกนะคะเริ่มอันนี้เลยนะคะ copy ไปเลยค่ะกด edit copy นะคะหลังจากนั้นไปเข้า Photoshop ค่ะกด edit part หรือ Ctrl C Ctrl V นะคะวางดอกไม้ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นกดขยายเรียบร้อยนะคะเมื่อเราวางดอกไม้ไว้ลำดับสุดท้ายดอกไม้ก็จะอยู่เลเยอร์บนสุดนะคะนำเลเยอร์ดอกไม้วางมันไว้ตรงด้านล่างของคนนะคะนำเลเยอร์ดอกไม้วางใต้เลเยอร์คนที่เราจะเลือกนะคะถ้าต้องการให้เลเยอร์คนไม่ขยับนะคะเลเยอร์นี้นะคะที่เราได้คัดไว้ใช้วิธีการเลือกคลิกตรงเลเยอร์คนหลังจากนั้นไปคลิกตรงกุญแจนะคะจะเป็นการล็อกเลเยอร์ไม่ให้ขยับเราก็สามารถที่จะเลือกเลเยอร์ด้านล่างและทำงานกับเลเยอร์ด้านล่างได้โดยที่เลเยอร์คนไม่ขยับนะคะต้องการจะล็อกเลเยอร์ไหนเอาเมาส์ไปคลิกแล้วหลังจากนั้นล็อกกุญแจเลเยอร์ไว้นะคะตอนนี้ได้แล้ว1ดอกหลังจากนั้นเราไป copy ดอกไม้มาอีกค่ะ copy ดอกไม้มาเพิ่มนะคะสมมุติว่าใช้เป็นดอกนี้ edit copy หรือ control c และ control v กดโอเคค่ะขยายดอกไม้ตอนนี้เรามองเลเยอร์ดอกไม้ไม่เห็นนะคะเนื่องจากอยู่ด้านล่างเลเยอร์คนขยับมานิดนึงค่ะดอกไม้ทั้งหมดเราจะวางด้านล่างเลเยอร์ของ

คนนะคะซูมค่ะเวลาจัดวางดอกไม้นะคะเพื่อให้องค์ประกอบที่ออกมาสวยงามแนะนำให้ซูมเข้าซูมออกดูระยะการจัดตลอดเวลานะคะลักษณะแบบนี้นะคะหรือจะวางดอกไม้สีชมพูไว้ล่างเลเยอร์สีขาวก็ได้หลังจากนั้นใช้วิธีการเหมือนเดิมค่ะ Copy ดอกไม้ที่เราได้เลือกไว้เรื่อยๆเลยนะคะ Edit Part หรือ Control V ใช้วิธีการเดียวกันหมดเลยนะคะขยายดอกไม้ให้ใหญ่ขึ้นวางดอกไม้ล่างเลเยอร์ได้วางบนวางล่างอยู่ที่เราจะวางได้เลยนะคะหลังจากนั้นไป copy มาเพิ่มค่ะใช้วิธีการเดิมนะคะ copy วาง

ขยายดอกไม้เล็กใหญ่ตามความเหมาะสมของรูปที่เราทำนะคะให้ดอกไม้จัดอยู่รอบๆของรูปวางซ้อนดอกไม้ไปเรื่อยๆนะคะอาจจะก๊อปปี้ดอกไม้ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งนะคะใช้วิธีการคือกดออลติเนตที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วดึงวัตถุที่เราต้องการก๊อปปี้ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะกดออลติเนตที่คีย์บอร์ดดึงวัตถุที่ต้องการก๊อปปี้นะคะหลังจากนั้นเราเพิ่มลดขยายดอกไม้ตามความเหมาะสมของรูปที่เราเลือกมานะคะไปก๊อปปี้เพิ่มได้

อันเดิมนะคะถ้าเราต้องการที่จะ copy ดอกไม้ที่มีอยู่แล้วกด alternate ที่คีย์บอร์ดค่ะแล้วดึงลากวัตถุที่เราต้องการจะ copy นะคะ copy ไปเรื่อยๆค่ะหาดอกไม้ที่เข้ากับวัตถุนะคะวิธีการดูก็คือดูลักษณะการใช้สีของรูปภาพแล้วไปหาวัตถุดอกไม้หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราต้องการมาเป็นองค์ประกอบที่มีลักษณะของสีที่ใกล้เคียงกันการจัดองค์ประกอบก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะคะซูมเข้าซูมออกดูได้เลยค่ะดอกไม้เราสามารถที่จะปรับมุมได้ปรับเล็กปรับใหญ่ได้สลับสีนะคะสีขาวบ้างสีชมพูอ่อนบ้างถ้าต้องการนำเลเยอร์มาไว้ด้านล่างคลิกตรงเลเยอร์ได้เลยนะคะ

หลังจากที่เรามีดอกไม้แล้วนะคะหลังจากนั้นเป็นการเพิ่มส่วนของใบไม้เพื่อตกแต่งรูปใช้วิธีการเดิมค่ะ copy ดอกไม้ใบไม้จากเวกเตอร์ที่เราหาไว้นะคะสมมติเราต้องการที่จะมีดอกไม้ที่เป็นดอกพุ่มสามารถ copy ได้ค่ะแล้ววาง

วางได้เลยนะคะเช่นดอกกุหลาบอันหลังสุดที่เรามานะคะจะสังเกตเห็นว่าก้านจะอยู่บนดอกไม้ซึ่งในการจัดองค์ประกอบจะไม่สวยงามนะคะจะต้องเอาก้านไปบังไว้หลังดอกไม้ที่เราวางไว้ก่อนหน้านี้นะคะเราก็ขยับเลเยอร์ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้กุหลาบไปอยู่ด้านหลังสุดสามารถเอียงได้เพื่อให้องค์ประกอบมันสวยงามนะคะ

หลังจากนั้นเลือกใบไม้นะคะใบไม้ที่จะนำมาเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมค่อยๆทำนะคะค่อยๆเลือก

ไม้แล้วก็ดอกไม้ขั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบนะคะเป็นการจัดองค์ประกอบแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเช่นเดียวกันใบไม้จะอยู่ด้านบนนะคะเราเอาใบไม้ไปอยู่ล่างดอกไม้สีขาว

หลังจากที่เราจัดมาระยะหนึ่งเลยนะคะให้ทุกคนดูพร้อมกันตรงที่ซูมเอาไปที่ระยะที่เราสามารถมองเห็นวัตถุทั้งชิ้นของเราได้นะคะเพื่อที่จะดูองค์ประกอบโดยรวมว่าขาดเหลือตรงส่วนไหนนะคะซูมเอาในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ดูการจัดองค์ประกอบของเราว่าเพียงพอหรือยังนะคะสามารถเพิ่มเติมใบไม้กิ่งไม้ได้ตรงส่วนไหนที่ขาดสามารถไปก๊อปปี้มาเพิ่มได้นะคะในการ copy เราต้องซูมเข้าไปดูนะคะเพื่อที่จะให้ใบไม้ที่เราเอามาไว้ล่างสุดอยู่หลังนะคะนำไปไว้ด้านหลังนะคะจะขยับเรื่อยๆค่ะตรงส่วนของดอกไม้ซึ่งเราได้ทำการ copy มานะคะจะมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ดอกที่รู้สึกว่าอยู่ใกล้ดอกที่รู้สึกว่าอยู่ไกลนะคะวิธีการเราสามารถที่จะลด opacity ตรงส่วนนี้นะคะเช่นผู้ใหม่ต้องการที่จะลด opacity ของดอกไม้ที่อยู่ด้านซ้ายมือให้บางลงนะคะให้มีความจางก็ไปลดตรง opacity ค่ะสังเกตนะคะตอนที่ลดระดับ opacity ที่แตกต่างกันจะมีผลต่อความเข้มอ่อนของใบไม้ดอกไม้เราต้องการให้อยู่ประมาณไหนเราก็ลดนะคะเช่นอันนี้ครูใหม่ให้อยู่ที่ประมาณ60ค่ะตรง opacity สามารถที่จะพิมพ์ตัวเลขลงไปได้นะคะหรือไม่ก็ใช้วิธีการขยับเมาส์ได้เราก็จะได้ใบไม้ที่มีลักษณะจางกว่าส่วนอื่นนะคะเพราะว่าดอกไม้ดอกนี้เราลด opacity ไปที่60ฉะนั้นมันจะมีความบางกว่าดอกอื่นๆนะคะจะมีความบางคืนกับ background เราสมมติให้ดอกนี้เป็นดอกที่อยู่ในระยะการมองไกลดอกที่เข้มเป็นดอกที่ระยะการมองใกล้ค่ะจะช่วยเพิ่มมิติของการออกแบบงานให้เราได้นะคะเพิ่มลดได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราซูมดูอีกหนึ่งรอบค่ะมองดูงานทั้งหมดโดยรวมนะคะของชิ้นงานว่าโอเคไหมองค์ประกอบได้หรือยังต้องเติมไหมตอนนี้เราอยู่ตอนการเติมใบไม้นะคะเพื่อที่จะให้องค์ประกอบมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ

ใบไม้จะต้องอยู่เลเยอร์ล่างของดอกไม้นะคะสามารถหมุนปรับทิศทางได้ประมาณนี้นะคะหมุนปรับทิศทางของใบไม้

เพิ่มลดเลเยอร์ลดขนาดดอกไม้นะคะขอเพิ่มใบอีกสัก2-3ชิ้นนะคะเนื่องจากว่าพอเราทำในเรื่องของดอกไม้ใบไม้นะคะถ้าสมมุติเรามีดอกไม้ใบไม้จะต้องเป็นสิ่งที่คู่กันฉะนั้นครูหมายขอเพิ่มใบไม้นิดนึงเพื่อที่จะได้ดูสมดุลกับเจ้าตัวดอกไม้ที่เรานำมาประดับนะคะเพิ่มด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวา

แล้วก็จัดระดับนะคะดูมุมให้พอดีกับดอกไม้ที่เราวางเราสามารถ copy ใบไม้ไปเพิ่มด้านซ้ายด้านขวาได้นะคะวิธีการคือการเปลี่ยนมุมเพื่อที่จะสามารถมองใบไม้ของเราได้หลายมุมอะค่ะเปลี่ยนมุมซ้ายขวาได้

ือนเดิมนะคะใบไม้พยายามวางไว้ให้อยู่เลเยอร์ในสุดนะคะซูมอินเข้าไปค่ะเพื่อที่จะดูรายละเอียดการหมุนของใบไม้นะคะอันนี้ครูใหม่ต้องการที่จะให้ใบไม้หมุนโค้งไปทางทิศทางเดียวกับเส้นผมนะคะเราก็จะต้องจับใบไม้หมุนนิดนึงประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นดูภาพรวมอีกหนึ่งครั้งค่ะภาพรวมที่เราได้ตอนนี้ประมาณนี้นะคะดูว่าเราจะเติมไหมขยับไหมตอนที่เราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะพร้อมที่จะเอ็กพอร์ตงานเซฟงานแล้วเนี่ยเราต้องมาเช็คความเรียบร้อยของงานอีกหนึ่งครั้งนะคะลองขยับซ้ายขวาขยับมุมดอกไม้ดูนะคะจะทำให้เราทราบว่าพอดีหรือยังนะคะเช่นเมื่อกี้อยู่ประมาณนี้ขยับมาอีกนิดนึงจะทำให้การจัดองค์ประกอบของเราดีขึ้นไหมการลักษณะนี้นะคะเน้นสำคัญที่สุดคือการจัดองค์ประกอบให้พอดีกับรูปให้พอดีกับดอกไม้ให้พอดีกับคนที่เรานำมานะคะหลังจากนั้นดูภาพรวมค่ะเน้นอีกครั้งหนึ่งนะคะการจัดองค์ประกอบที่เป็นภาพลักษณะนี้นะคะในการที่เราได้คัดไปจัดองค์ประกอบไปจะต้องซูมอินซูมเอาท์ดูวัตถุที่เราจัดตลอดเวลานะคะเพื่อเวลาที่เราปริ้นเวลาที่เราปริ้นเอาออกมาจะได้รู้สึกมีความพอดีกับสิ่งที่เราทำนะคะตอนนี้เราจะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเมื่อเราโอเคแล้วสิ่งต่อไปที่จะต้องทำคือแบ็กกราวด์นะคะตอนนี้เรามีแบ็กกราวด์ที่เป็นสองสีอยู่นิดนึงส่วนนี้นะคะซึ่งพอมองแล้วมันรู้สึกว่ามันยังไม่สวยงามเมื่อกี้ครูใหม่ล็อกเลเยอร์แบ็กกราวด์ไปนะคะปลดล็อกเลเยอร์แบ็กกราวด์ก่อนค่ะหลังจากนั้นเราใช้วิธีการสแตมป์นะคะเอาเมาส์ไปคลิกที่สแตมป์หลังจากนั้นกด Alternate ค่ะเลือกและลด Opacity การสแตมป์ลงมาที่ระยะ 50% ค่ะประมาณ50นะคะคลิกค่ะเพื่อที่จะให้แบ็กกราวด์เลเยอร์แบ็กกราวด์มีความสมูทยิ่งขึ้นนะคะลด opacity อีกนิดนึงเลเยอร์แบ็กกราวด์เราก็จะมีความสมูทยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราดูเช็คความละเอียดของภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำคือการเซฟค่ะไฟล์เซฟแอส

ถ้าต้องการที่จะแก้ไขต่อนะคะหรือว่าไฟล์ไปใช้สามารถที่จะเซฟเป็นไฟล์ Photoshop ได้ตั้งชื่อตามที่เราต้องการเลยค่ะหลังจากนั้นกดเซฟนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับการดีไซน์แต่งรูปปกหรือว่ารูปคนทำโปสเตอร์สามารถที่จะเอาไอเดียนี้นะคะไปต่อยอดในการดีไซน์ทำทั้งโปสเตอร์แผ่นพับใบปลิวแล้วก็ทำเพื่อลงโซเชียลมีเดียได้ค่ะต่อไปเป็นการเซฟไฟล์นะคะเพื่อที่จะนำไปใช้

โซเชียลมีเดียหรือว่าใช้ทำอย่างอื่นนะคะเช่นก็คือการเซฟแอดก๊อปปี้ตรงนี้ครูใหม่จะเซฟเป็นไฟล์ JPEG ก่อนนะคะจะสังเกตเห็นว่าในเซฟแอดก๊อปปี้นะคะจะมีลักษณะของไฟล์แบบต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็น Photoshop ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะไฟล์ GIFสามารถเซฟเป็นไฟล์ GIF ได้สามารถเซฟเป็นไฟล์ JPEG ได้ไฟล์ TIFF ไฟล์ PNG ไฟล์ TIFF อยู่ด้านล่างสุดนะคะไฟล์ PNG แต่ขั้นตอนนี้เราจะรู้จักกับไฟล์ JPEG นะคะกดเซฟค่ะและโปรแกรมจะถามนะคะว่าต้องการเซฟควอลิตี้ที่เท่าไหร่สมมติว่าเราต้องการนำไปใช้ที่ไฟล์มีความละเอียดคมชัดนะคะให้เลือกควอลิตี้ในระดับของแม็กซิมัมก็คือ12แต่ถ้าเราต้องการจะใช้ไฟล์ในขนาดเล็กนะคะก็สามารถลดควอลิตี้ได้การลดเพิ่มลดควอลิตี้นะคะจะมีผลต่อความคมชัดของภาพเวลาที่เราไปขยายภาพหรือว่าต้องการใช้ภาพในรูปแบบต่างๆในกรณีของอันนี้นะคะครูใหม่จะใช้เป็นแม็กซ์นะคะสูงสุดที่12กดโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้ไฟล์ที่เซฟไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่ครูใหม่เลือกไว้เมื่อกี้นะคะหรือสมมติว่าเราจะเซฟเป็นไฟล์นามสกุลอื่นนะคะเช่น GIF อาจจะเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นเลเยอร์1ไฟล์ GIF กดโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปลองเปิดดูกันที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะคะ

นี่คือไฟล์กิฟที่เราเซฟเมื่อกี้นะคะดับเบิลคลิกดูค่ะลองซูมดูนะคะว่ามีความคมชัดไหมเพียงพอที่เราจะไปใช้งานไหมนะคะและก็อีกไฟล์หนึ่งที่คุณหมายเซฟทดลองเมื่อกี้นะคะคือไฟล์ JPEG ค่ะเช่นเดียวกันลองซูมดูนะคะเพื่อประโยชน์เวลาเราไปใช้งานรูปจะต้องมีความคมชัดและก็เหมาะสมกับการใช้งานนะคะนี่คือสิ่งที่ได้จากการเซฟควอลิตี้ที่ระดับแม็กซิมัมนะคะส่วนอีกหนึ่งไฟล์ที่เราเซฟเมื่อกี้คือไฟล์ PSD นะคะซึ่งเป็นไฟล์ที่สามารถนำไปแก้ไขได้เผื่อวันหนึ่งเรานำไฟล์นี้ค่ะไปแก้ไขเปลี่ยนสีเปลี่ยนเลเยอร์คนเปลี่ยนรูปแบบดอกไม้สามารถที่จะเซฟเป็นไฟล์ PSD ได้ค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับการเซฟไฟล์วันนี้สอนไป3อย่างด้วยกันนะคะคุณหมายหวังว่าสิ่งที่สอนในการดีไซน์แล้วก็ไอเดียต่างๆจะไปต่อยอดและก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือ

นะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คลุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับนะเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้านะจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมนะเทสแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมนะครับนะในส่วนของเทสแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับ

นะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะ

อันที่หนึ่งประจาวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับหนึ่งนะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะสองก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประจาวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประจาวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประจาวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประจาวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประจาวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตบอลนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตบอลนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตบอลนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตบอลหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอลนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็น

คู่บวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะและในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับ
ที่ตัว

0: 0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC volt นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็มีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะ

ท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนาของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใครดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครเหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่าทำคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
1: อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับใส่เข้าของขวัญไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม่จำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนเหรอคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจดูสิ

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนละเม
0: ครับ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูก็จะพานักเรียนนักศึกษานะคะไปเรียนรู้ในเรื่องของการแปรรูปสัตว์น้ำนะคะซึ่ง เป็นการสอนโดยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาขวัญทองรักนะคะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะคะซึ่งในเรื่องของการแปรรูปสัตว์น้ำนะคะสัตว์น้ำเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่เน่าเสียได้ง่ายมากนะคะซึ่งปัจจัยที่ทำให้สัตว์น้ำเน่าเสียง่ายก็เนื่องมาจากว่าสัตว์น้ำเนี่ยนะคะมีเอนไซม์ปริมาณมากซึ่งเอนไซม์เนี่ยมันก็คือน้ำย่อยนะคะที่อยู่ภายในตัวปลาเองนะคะซึ่งจะอยู่ที่อวัยวะภายในนะคะแล้วก็อยู่ที่กล้ามเนื้อซึ่งเมื่อสัตว์น้ำตายเนี่ยเราควรจะต้องเอาอวัยวะภายในออกโดยเร็วนะคะปัจจัยข้อที่2ก็คือในสัตว์น้ำเองเนี่ยมีสารอาหารนะคะที่เหมาะแก่การเจริญของจุลินทรีย์เช่นมีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วนนะคะแล้วก็มีวิตามินนะคะที่จำเป็นนะคะอันที่3นะคะสัตว์น้ำเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้ง่ายเช่นไขมันในปลาเนี่ยนะคะเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะซึ่งจะมีการเหม็นหืนนะคะแล้วก็เกิดกลิ่นรสที่ผิดปกติได้ง่ายนะคะนอกจากนี้นะคะโปรตีนที่อยู่ในเนื้อปลาเองเนี่ยนะคะก็ย่อยสลายแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นที่เน่าเสียนะกลิ่นเหม็นเน่าได้ง่ายนะคะนอกนะคะลักษณะทางกายภาพของเนื้อปลาเองเนี่ยเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อของปลาเนี่ยนะคะเป็นกล้ามเนื้อที่อ่อนนิ่มนะคะมีเส้นใยกล้ามเนื้อที่สั้นเพราะฉะนั้นในการขนส่งเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามีการกระทบกระเทือนก็ทำให้กล้ามเนื้อแตกช้ำเกิดบาดแผลแล้วก็เน่าเสียได้ง่ายนะคะผลจากการที่สัตว์น้ำเน่าเสียนะคะก็จะทำให้เกิดกลิ่นรสที่ผิดปกตินะคะเช่นกลิ่นคาวกลิ่นเน่านะคะกลิ่นหืนแล้วก็กลิ่นเปรี้ยวนะคะซึ่งถ้ากลิ่นพวกนี้รุนแรงนะคะเราก็สามารถจะได้รับกลิ่นพวกนี้ได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถจะรับประทานได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของรสชาติที่ผิดปกตินะคะเช่นรสขมรสเปรี้ยวนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากการย่อยสลายของน้ำย่อยแล้วก็จุลินทรีย์ที่อยู่ในตัวปลานะคะลักษณะที่เราอาจจะสังเกตได้ด้วยตานะคะก็คือเรื่องของสีนะคะสีของสัตว์น้ำเนี่ยก็จะมีความผิดปกติไปจากธรรมชาตินะคะเช่นนะคะสีเขียวของเนื้อนะคะหรือว่าสีของผิวหนังที่คล้ำซีดลงนะคะนอกจากนี้นะคะเนื้อสัมผัสเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะที่นิ่มเละนะคะซึ่งก็เกิดจากการย่อยสลายของเอนไซม์และจุลินทรีย์ในตัวปลานั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการปนเปื้อนนะคะจากสิ่งแวดล้อมภายนอกนะเช่นจากแหล่งน้ำที่ปลาอาศัยอยู่นะคะหรือว่าจากภาชนะหรือว่าจากการจับหรือว่าจากการขนส่งนะคะซึ่งเมื่อสัตว์น้ำมีการเน่าเสียได้ง่ายนะคะเราจำเป็นจะต้องมีการถนอมและก็แปรรูปนะคะด้วยการยืดอายุการเก็บรักษานะคะด้วยวิธีการต่างๆนะเช่นการใช้ความร้อนที่สูงขึ้นนะคะการเก็บถนอมโดยความเย็นการหมักดองนะคะหรือว่าการรมควันหรือว่าการลดความชื้นหรือแม้แต่กระทั่งการเติมพวกสารเคมีลงไปนะคะเช่นเกลือเนี่ยนะคะก็จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำให้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในการแปรรูปสัตว์น้ำเนี่ยนะคะเราก็มีวัตถุประสงค์นะอยู่2วัตถุประสงค์หลักนะคะวัตถุประสงค์แรกก็คือการแปรรูปเพื่อเก็บรักษาในระยะสั้นๆซึ่งวิธีการนี้เนี่ยนะคะเราแปรรูปเพื่อที่จะเก็บชะลอนะวัตถุดิบนะคะไว้เพื่อรอการแปรรูปนะคะหรือว่าแปรรูปด้วยวิธีการง่ายๆนะคะเช่นการแช่เย็นนะคะการตากแห้งการรมควันแล้วก็การหมักดองซึ่งวิธีการแปรรูปเหล่านี้เนี่ยนะคะต้องเราจะต้องใช้วิธีการอื่นร่วมด้วยนะคะอีกหนึ่งวัตถุประสงค์นะคะก็คือเรื่องของการแปรรูปเพื่อเก็บรักษาระยะยาวนะซึ่งหลักการของการแปรรูปเพื่อเก็บรักษาระยะยาวเนี่ยนะคะก็คือใช้ความร้อนหรือว่าใช้สาร

เคมีหรือว่าใช้รังสีนะคะหรือแม้แต่วิธีการแช่แข็งแบบเร็วเพื่อทำลายนะจุลินทรีย์แล้วก็เอนไซม์ที่อยู่ในสัตว์น้ำและต้องป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์เนี่ยนะคะกลับมาเจริญได้อีกนะคะวิธีการนี้เนี่ยเช่นการใช้ความร้อนสูงในการแปรรูปเช่นการทำอาหารกระป๋องเป็นต้นนะคะทีนี้ในการแปรรูปสัตว์น้ำนะคะวัตถุดิบเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะถ้าเราเริ่มต้นที่วัตถุดิบที่มีความสดสูงเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงนะคะเพราะฉะนั้นในการคัดเลือกสัตว์น้ำนะคะเราก็จะคัดเลือกสัตว์น้ำที่มีความสดนะซึ่งเป็นไปตามลักษณะของสัตว์น้ำแต่ละชนิดนะคะมีความสะอาดนะคะไม่มีการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์แล้วก็สิ่งปองปนต่างๆและที่สำคัญนะคะจะต้องมีขนาดตามที่เราต้องการแล้วก็มีความสม่ำเสมอนะคะเนื่องจากว่าในการแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรมนะคะผลิตภัณฑ์จะต้องมีความสม่ำเสมอนะคะการเตรียมวัตถุดิบนะคะที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของปลานะคะปลาเนี่ยนะคะหลังจากที่เราได้ปลามาแล้วนะคะคัดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราอาจจะแปรรูปนะคะโดยการเตรียมเป็นปลาทั้งตัวนะซึ่งว่าโฮฟิตนะคะหรือว่าทำการแล่เพื่อแยกเนื้อออกนะคะซึ่งการแล่เนี่ยนะคะมีด้วยกัน2แบบก็คือการแล่แบบผีเสื้อนะคะซึ่งการแล่แบบนี้เนี่ยนะคะชิ้นของปลาเนี่ยจะติดกันทั้ง2ชิ้นนะคะแล้วก็การแล่แบบฟิลเล่นะซึ่งการแล่แบบฟิลเล่เนี่ยเราจะแยกเนื้อปลาออกจากกระดูกแล้วก็มีการตัดท่อนตามขวางซึ่งเราเรียกว่าการตัดแบบสเต็กนะคะในการคัดเลือกปลามาเนี่ยนะคะง่ายๆคือเราจะต้องดูลักษณะทั่วไปก่อนนะคะเช่นตานะคะจะต้องมีลักษณะที่สดใสนะคะไม่มีจุดช้ำนะคะแล้วก็ตาเนี่ยนะคะจะไม่นูนขึ้นมานะคะซึ่งเป็นลักษณะของปลาที่สดนะคะส่วนเหงือกนะคะถ้าปลาที่ตายใหม่ๆนะคะเหงือกก็ยังจะมีสีแดงสดนะมีกลิ่นคล้ายสาหร่ายทะเลที่เราเรียกว่าซีวีดนะคะแล้วเมือกเนี่ยจะต้องใสแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวนะคะแต่ถ้าเป็นปลาที่เสื่อมคุณภาพแล้วนะคะเราจะสามารถสังเกตที่เหงือกของปลาได้นะคะเหงือกของปลาเนี่ยจะมีสีน้ำตาลแล้วก็เหมือกที่เหงือกเนี่ยนะคะก็จะมีเมือกนะมีสีดำคล้ำซึ่งมีกลิ่นค่อนข้างเหม็นนะซึ่งอาจจะเป็นกลิ่นเน่าของแอมโมเนียก็ได้นะคะการดูที่กล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เนื้อเยื่อของปลาซึ่งอันนี้นะคะเราจะสามารถนะสังเกตได้โดยการใช้มือเนี่ยกดลงไปนะคะซึ่งถ้าเนื้อปลาเนี่ยนะคะกดแล้วมีการเด้งกลับโดยเร็วเนี่ยแสดงว่ากล้ามเนื้อของปลาแล้วก็เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนี่ยนะคะยังมีความสดนะยังไม่โดนย่อยสลายด้วยเอนไซม์นะคะซึ่งถ้าปลาสดนะคะเราจะสังเกตได้นะคะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยจะติดกันเป็นภูนะคะก็จะไม่แยกออกจากกันนะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่ถ้าปลาที่ไม่สดนะคะกล้ามเนื้อเนี่ยจะแยกชั้นนะซึ่งเราเรียกว่ามันเกิดแก๊ปปิ้งหรือช่องว่างซึ่งเป็นสาเหตุมาจากการย่อยสลายของเอนไซม์นะที่ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันแยกออกจากกันเมื่อเราไปแปรรูปนะคะเนื้อพวกนี้ก็จะแยกออกจากกันนะเป็นชั้นๆนะซึ่งเราสามารถจะสังเกตได้ในเนื้อปลาที่สุกนะคะการดูที่ลักษณะของลำตัวปลานะคะก็เป็นลักษณะของเกล็ดแล้วก็หนังนะคะปลาที่สดนะผิวหนังและเกล็ดเนี่ยจะต้องมันวาวไม่ขุ่นมัวนะคะแต่ถ้าปลาเริ่มเน่าเสียนะคะมันจะมีลักษณะเป็นเมือกขุ่นนะซึ่งทำให้มีกลิ่นเหม็นคาวตามมาด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะเราสามารถจะสังเกตที่ท้องของปลาซึ่งท้องของปลาเนี่ยนะคะก็จะถ้ามีการย่อยนะคะมันจะมีคราบของน้ำย่อยออกมานะคะแล้วอาจจะมีกลิ่นออกมาด้วยนะคะแล้วถ้าเรากดดูเนี่ยเราจะพบว่าท้องปลาเนี่ยนะคะมีแก๊สอยู่ข้างในด้วยนะคะการพิจารณาที่สีของเลือดปลานะคะถ้าปลาสดนะคะสีที่ออกมาจากตัวปลาเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีแดงสดค่อนข้างข้นนะคะแต่ถ้าปลาเริ่มเน่าเสียแล้วนะคะสีก็จะเป็นสีแดงคล้ำแล้วก็สีดำนะคะมีกลิ่นค่อนข้างแรงนะคะในเรื่องของรสชาตินะคะเราจะพิจารณาเมื่อสัตว์น้ำสดนะแล้วก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้ามันไม่สดเนี่ยเราก็ไม่ควรจะชิมนะคะซึ่งปลาสดเนี่ยนะคะจะมีรสชาติของเนื้อปลาที่หวานหรือมีรสชาติหรือกลิ่นเหมือนสาหร่ายทะเลนะคะแต่ถ้าปลาที่เน่าเสียนะเมื่อเก็บไว้นานแล้วเนี่ยเนื้อจะยุ่ยนะคะแล้วก็มีรสขมเล็กน้อยนะคะซึ่งในการเตรียมปลานะเมื่อเราคัดเลือกปลาแล้วเนี่ยนะคะเราอาจจะมีการเตรียมปลาแบบต่างๆเพื่อ
ใช้ในการแปรรูปให้เหมาะสมนะคะอย่างภาพแรกนะคะเป็นปลาทั้งตัวนะคะอันนี้นะคะเป็นลักษณะของโฮฟิตนะซึ่งเราก็จะเอาอวัยวะภายในออกนะตรงนี้นะคะก็คือเจาะผ่าท้องแล้วก็เอาอวัยวะภายในออกนะคะหรือจะเป็นปลาเดสเซตก็คือเราเอาหัวออกแล้วเอาอวัยวะภายในออกแล้วนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะมีส่วนที่รับประทานได้นะแล้วก็ตัดส่วนที่รับประทานไม่ได้ออกไปนะคะก็คือหัวนะครีบหางออกไปนะคะอีกอันนึงนะคะซึ่งเป็นที่นิยมก็คือการตัดตามขวางนะคะที่เราเรียกว่าสเต็กนะคะซึ่งการตัดขวางเนี่ยนะคะก็จะเป็นการตัดขวางตามขวางของลำตัวก็จะได้ชิ้นปลาที่มีลักษณะเป็นท่อนนะคะที่เราเรียกว่าสเต็กนั่นเองนะคะส่วนอีกแบบนึงนะคะเป็นการแล่แบบฟิลเล่นะคะซึ่งฟิลเล่เนี่ยนะคะเราจะเอาก้างออกไปด้วยนะคะมีทั้งแบบไว้หางแล้วก็แบบไม่ไว้หางนะคะหรือจะตัดเป็นลักษณะของฟิลเล่ที่เป็น1ใน4ก็ได้นะคะก็แล้วแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำปลาไปแปรรูปนะคะหรือจะตัดแบบชิ้นซ้ายขวาก็ได้ให้มันแยกออกจากกันนะคะลักษณะนี้นะคะเป็นบล็อกฟิลเล่อย่างเงี้ยนะคะอย่างที่นักเรียนเห็นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของบัตเตอร์ฟลายนะคะซึ่งปลาที่เป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถจะนำไปแปรรูปได้เลยหรือจะนำไปแช่แข็งก็ได้หรือจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปที่เราเรียกว่าปลาเป็นชิ้นเล็กหรือเรียกว่าสเต็กปลาก็ได้นะคะในการทำปลาเนี่ยนะคะบางผลิตภัณฑ์เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้หนังของปลานะคะเราก็จะมีการแยกหนังออกซึ่งในการแยกหนังออกเนี่ยคะหลังจากลอกหลังจากที่เราแล่ปลาแล้วนะคะเราจะทำการลอกหนังออกโดยใช้มีดนะคะบางๆขนาดเล็กนะคะสอดเข้าไปที่ใต้หางนะคะแล้วก็ดึงหางเนี่ยนะคะเข้าหาลำตัวในขณะเดียวกันก็ดันมีดออกนอกลำตัวนะคะเราก็จะสามารถแยกหนังปลาออกได้ง่ายนะคะทีนี้ในการแปรรูปสัตว์น้ำนะคะข้อสำคัญก็คือว่าในปัจจุบันนะคะถ้าเราทำเป็นระบบโรงงานอุตสาหกรรมนะคะจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานข้อกำหนดของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะซึ่งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ทางด้านระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำก็ได้แก่กรมประมงนะคะซึ่งกรมประมงเนี่ยนะคะได้ทำการจัดทำข้อกำหนดนะสุขลักษณะในการผลิตภัณฑ์ประมงขึ้นมานะคะซึ่งประกาศใช้นะคะครั้งแรกในเดือนเมษายนพ.ศ. 2547แล้วก็มีการปรับปรุงใหม่นะซึ่งเดิม GMP เนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด6หมวดด้วยกันนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะ GMP เนี่ยมีทั้งหมด7หมวดนะคะซึ่งมีการปรับปรุงเมื่อเดือนเมษายนนะคะพ.ศ. 2555นะคะความจำเป็นนะคะที่เราจะต้องมีการทำ GMP ก็คือว่าหลังจากปลาตายเนี่ยนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่กล้ามเนื้อนะคะซึ่งเราจะสามารถสังเกตได้นะคะก็คือว่ากล้ามเนื้อจะอ่อนนิ่มซึ่งอันนี้นะคะมันเกิดจากการทำงานของเอนไซม์แล้วก็จุลินทรีย์นะคะอันที่สองนะคะจากภาพนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเมื่อปลาตายนะคะการเปลี่ยนแปลงของสัตว์น้ำก่อนตายเนี่ยนะคะกล้ามเนื้อยังอ่อนนิ่มแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะคะซึ่งอันนี้กล้ามเนื้อยังไม่เกร็งตัวนะคะแต่เมื่อปลาตายนานแล้วนะคะจะเข้าสู่ระยะที่สองที่เราเรียกว่าระยะการเกร็งตัวนะหลังจากนั้นก็จะมีเอนไซม์เข้ามาย่อยนะคะเราเรียกว่าหลังการเกร็งตัวซึ่งอันเนี้ยเนื้อปลาเริ่มอ่อนนุ่มนะคะแล้วถ้าเก็บรักษาไม่ดีนะคะจุลินทรีย์จะเพิ่มจำนวนขึ้นและอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้นะคะเราสามารถสังเกตลักษณะของปลาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเกร็งตัวนะคะอันนี้หลังการเกร็งตัวนะคะภาพนี้ก็เช่นกันนะคะสัตว์น้ำที่มีการเกร็งตัวเนี่ยเราไม่ควรจะนำมารับประทานในช่วงนี้มากกล้ามเนื้อจะแข็งเกร็งนะคะแล้วก็เมื่อนำไปแปรรูปเนี่ยจะเสียน้ำหนักค่อนข้างมากนะคะหรือถ้านำไปแช่แข็งนะคะเนื้อก็จะหดตัวอย่างรุนแรง อันที่สองนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยเป็นการย่อยสลายนะคะที่เป็นผลมาจากการทำงานของพวกเอนไซม์แล้วก็จุลินทรีย์นะคะทำให้เกิดกลิ่นแล้วก็รสชาติที่ผิดปกตินะซึ่งอันนี้นะคะถ้าเราทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลานานนะคะ
ก็อาจจะเกิดสารเคมีบางชนิดนะที่เกิดจากการย่อยสลายแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้นะคะ

ช่นการย่อยสลายกรดอะมิโนชื่อฮิสติดีนนะคะในพวกปลาทูน่านะคะก็จะได้เป็นสารเคมีตัวใหม่ก็คือฮิสตามีนซึ่งทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดอาการแพ้ได้นะคะการเปลี่ยนแปลงหลังปลาตายอันที่3ก็คือว่าในเรื่องของจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์นี่นะคะมันมีอยู่ในสัตว์น้ำนะโดยเฉพาะในอวัยวะภายในนะคะที่บริเวณท้องแล้วก็ที่เหงือกเนี่ยจะมีจุลินทรีย์จำนวนมากนอกจากนี้นะคะยังมีการปนเปื้อนนะคะจากสิ่งแวดล้อมที่บริเวณผิวหนังแล้วก็ที่เหงือกของปลาซึ่งมาจากแหล่งน้ำที่ปลาอาศัยอยู่หรืออาจจะมาจากนะคะเครื่องมือทางการประมงการขนส่งที่ไม่สะอาดนะคะซึ่งจุลินทรีย์เนี่ยนะคะจะมีการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิเหมาะสมนะคะและเมื่อมันเพิ่มจำนวนนะคะมันก็จะมีการย่อยสลายโครงสร้างของสัตว์น้ำองค์ประกอบทางเคมีของสัตว์น้ำและสร้างสารเคมีชนิดใหม่ขึ้นมาในขณะเดียวกันนะคะเราอาจจะพบจุลินทรีย์ที่นะคะเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็คือกลุ่มที่ก่อโรคนะเช่นเราอาจจะพบเชื้อซาโมเนลล่านะคะจากปลาเราอาจจะพบเชื้อคอสซิเดียมบอทรีนัมในผลิตภัณฑ์ซึ่งมันก็เป็นการปนเปื้อนมาจากดินแล้วก็แหล่งน้ำที่สัตว์น้ำอาศัยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อสัตว์น้ำนะคะมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการตายนะคะเราก็อาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นนะคะแล้วเมื่อนำมาแปรรูปเนี่ยนะคะมันก็อาจจะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื่องจากว่านะคะประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่นะคะมีความสามารถในการผลิตภัณฑ์แล้วก็แปรรูปแล้วก็ส่งออกนะซึ่งสินค้าสัตว์น้ำที่เราส่งออกเนี่ยนะคะมันอยู่1ใน10อันดับของโลกนะคะซึ่งในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่วนใหญ่ที่เราส่งออกนะคะอันดับ1เนี่ยจะเป็นเรื่องของกุ้งนะคะอันดับ2เป็นปลาแปรรูปนะคะอันดับ3เนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าซึ่งปัญหาที่เราพบนะคะในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำก็คือว่ามีจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เกินมาตรฐานนะคะแล้วก็อาหารเน่าเสียนะคะแล้วก็โดนตีกลับจากลูกค้าในต่างประเทศนะนอกจากนี้นะคะเรายังคำนึงถึงความปลอดภัยในการบริโภคนะที่อาจจะพบอันตรายที่มาจากอาหารได้ดังนั้นนะคะกรมประมงจึงได้ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดนะคะเกี่ยวกับสุขลักษณะที่ดีนะคะในการแปรรูปสัตว์น้ำนะคะซึ่งมันจะสามารถครอบคลุมอันตรายนะคะทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะอันแรกนะคะเป็นอันตรายทางกายภาพนะซึ่งถ้าเราทำ GMP เนี่ยนะคะมันจะสามารถช่วยลดอันตรายพวกนี้ได้ซึ่งอันตรายทางกายภาพนะคะก็ได้แก่แก้วไม้กระดูกแข็งเส้นผมหรือขนนะคะส่วนอันตรายทางชีวภาพก็เป็นอันตรายจากพวกจุลินทรีย์นะคะที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารแล้วก็มีอันตรายทางเคมีซึ่งจะเป็นสารเคมีที่อาจจะปนเปื้อนมาจากแหล่งน้ำที่สัตว์น้ำอาศัยอยู่นะคะหรือเป็นสารเคมีที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรนะจากการที่เราเพาะปลูกนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายตกค้างอยู่ในพืชผลได้นะคะทีนี้ข้อกำหนดทั้งหมดนะที่กรมประมงนะคะได้จัดทำแล้วก็ปรับปรุงใหม่ในปีพ.ศ. 2555นะคะมีทั้งหมด7หมวดด้วยกันนะคะอันแรกก็คือเรื่องของโครงสร้างแล้วก็การออกแบบอาคารโรงงานนะคะอันที่2นะคะเป็นเรื่องของวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือนะคะที่ใช้ในการแปรรูปสัตว์น้ำแล้วก็ข้อ3นะคะเป็นเรื่องของสารเคมีที่ใช้แล้วก็วัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์นะคะข้อ4นะคะเป็นเรื่องของการรักษาความสะอาดและสุขลักษณะของพนักงานแล้วก็ข้อ5นะคะเป็นสิ่งจำเป็นที่โรงงานจำเป็นจะต้องจัดให้มีเพื่อความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะของพนักงานนะคะแล้วก็ข้อ6เป็นข้อกำหนดที่เกี่ยวกับพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานข้อ7นะคะเป็นเรื่องของการควบคุมกระบวนการผลิตนะซึ่งทั้ง7หมวดนี้นะคะถ้าสามารถปฏิบัติได้ก็จะสามารถช่วยลดอันตรายทั้ง3ด้านนะคะได้แก่อันตรายทางกายภาพอันตรายทางเคมีและอันตรายทางจุลินทรีย์ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็คือเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าในแต่ละหมวดเนี่ยมันมีรายละเอียดกันอย่างไรนะคะรายละเอียดข้อแรกหรือหมวดที่1นะคะเป็นเรื่องของการออกแบบโครงสร้างแล้วก็สถานที่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะในการเลือกทำเลที่ตั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากนะคะโรงงานประมงหรือว่าโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำเนี่ยนะคะเราอย่าลืมว่านะคะ
หลังการแปรรูปแล้วเนี่ยนะคะจะมีของเสียเนี่ยออกมาจากระบบค่อนข้างมากซึ่งของเสียส่วนใหญ่นะคะเป็นสารอินทรีย์แล้วก็สามารถจะถูกย่อยสลายได้ง่ายซึ่งทำให้เกิดกลิ่นที่เน่าเหม็นนะคะแล้วก็เป็นที่อยู่ของพวกแมลงต่างๆซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหากับชุมชนรอบๆโรงงานได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกนะที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือว่าเราจะเลือกโรงงานที่ไหนนะคะและบริเวณรอบๆโรงงานเนี่ยเป็นอะไรนะคะโดยทั่วไปนะคะผู้ประกอบการเนี่ยนะคะก็จะเลือกโรงงานโดยคำนึงถึงนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบนะเช่นอยู่ใกล้วัตถุดิบซึ่งเราจะได้วัตถุดิบราคาถูกแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการขนส่งเป็นในระยะไกลๆนะคะหรือบางโรงงานเนี่ยอาจจะเลือกในแหล่งที่มีแรงงานถูกนะคะก็จะไปตั้งโรงงานในบริเวณที่มีชุมชนนะซึ่งห่างไกลจากเมืองมากๆนะคะหรืออย่างเช่นตามชายแดนในปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่ามีโรงงานหลายแห่งนะคะย้ายไปสร้างโรงงานบริเวณชายแดนเนื่องจากว่าแรงงานชายแดนเนี่ยจะเป็นแรงงานที่ข้ามมาแล้วก็กลับซึ่งจะหาง่ายแล้วก็ค่าแรงไม่แพงนะคะหรือเขาอาจจะคำนึงถึงตลาดก็ได้นะคะซึ่งในการเลือกที่ตั้งเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าทุนในการลงทุนเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนบริเวณรอบๆโรงงานเนี่ยค่ะเราก็จะต้องดูว่าไม่ก่อให้เกิดปัญหากับชุมชนนะคะเช่นมีชุมชนหนาแน่นเป็นจำนวนมากหรือว่านะคะมีน้ำท่วมถึงนะคะหรือว่ามีพวกฝุ่นละอองเป็นจำนวนมากอันนี้ก็จะทำให้เกิดการปนเปื้อนได้ง่ายในระหว่างการผลิตนะถ้าหลีกเลี่ยงได้นะเราควรหลีกเลี่ยงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะจะต้องมีระบบการป้องกันนะคะเช่นมีตะแกรงนะคะกันพวกฝุ่นละอองหรือไม่ก็สร้างแนวต้นไม้กันฝุ่นนะคะเมื่อได้สถานที่ที่เหมาะสมแล้วนะคะโรงงานเนี่ยก็จะเริ่มดำเนินการสร้างซึ่งพื้นที่ที่เราเลือกนั้นจะต้องน้ำท่วมไม่ถึงนะคะก็ควรจะมีพวกสาธารณูปโภคพร้อมเช่นมีถนนเข้าถึงนะคะมีน้ำนะที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพียงพอแล้วก็มีคุณภาพนะที่เหมาะสมกับการผลิตนะคะเช่นบางแหล่งเนี่ยเราอาจจะใช้ดินนะคะหรือบางแหล่งเนี่ยตั้งในเขตโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมซึ่งตรงนี้จะลดปัญหาในเรื่องของน้ำนะคะส่วนน้ำที่เราใช้เนี่ยนะคะมันน่าจะต้องมีคุณสมบัตินะเหมาะสมเช่นมีมาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนดของน้ำดื่มนะคะซึ่งเราก็จะได้ไม่ต้องมาปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนใช้แต่ถ้าเป็นน้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดินเนี่ยนะคะโรงงานก็ต้องลงทุนในเรื่องของระบบนะจัดการน้ำก่อนที่จะนำมาใช้นะคะข้อกำหนดในหมวดที่1นะก็เป็นเรื่องของโครงสร้างนะคะก็คือพื้นผนังเพดานของโรงงานพื้นของโรงงานเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าในการแปรรูปสัตว์น้ำนะคะมีการใช้น้ำปริมาณมากพื้นเนี่ยควรจะต้องให้มีความลาดเอียงนะคะแล้วก็ไม่ดูดซับความชื้นนะคะแล้วก็ไม่ลื่นนะซึ่งส่วนใหญ่นะคะเราก็จะใช้พื้นซีเมนต์นะคะซึ่งอาจจะมีการลงพื้นที่ไม่ลื่นนะคะส่วนฝาผนังที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้ฝาผนังปูนแต่ว่าจะต้องทาสีที่เป็นสีกันน้ำนะคะไม่หลุดลอกได้ง่ายซึ่งสีกันน้ำพวกนี้เนี่ยนะคะถ้าเราใช้สีที่ผิดประเภทนะคะก็อาจจะทำให้สีเนี่ยหลุดร่วงแล้วก็ปนเปื้อนอยู่ในอาหารของเราได้นะคะส่วนฝ้าแล้วก็เพดานของโรงงานเนี่ยนะคะจะต้องมีระดับความสูงที่พอเหมาะนะคะถ้าฝ้าเพดานต่ำเกินไปนะคะจะทำให้การระบายอากาศเป็นไปได้ยากก็อาจจะทำให้มีการสะสมความชื้นฝุ่นละอองภายในโรงงานแล้วก็สะสมพวกเชื้อจุลินทรีย์ได้นะคะส่วนพวกหน้าต่างนะคะหน้าต่างหรือทางระบายอากาศนะคะก็จะต้องมีความจำเป็นแล้วก็เพียงพอนะคะในเรื่องของทางระบายน้ำนะคะเนื่องจากว่าในระบบของการผลิตเนี่ยนะคะน้ำที่ออกมาจากระบบเนี่ยเป็นน้ำที่เกิดจากการชะล้างวัตถุดิบซึ่งจะต้องมีพวกสารอินทรีย์เช่นเลือดนะเศษพวกสัตว์น้ำต่างๆซึ่งอันนี้นะคะก็จะทำให้เกิดการอุดตันแล้วก็เน่าเสียได้เพราะฉะนั้นในการทำทางระบายน้ำนะคะก็จะต้องมีตะแกรงนะเพื่อดักเศษวัสดุขนาดใหญ่ไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นจึงปล่อยน้ำลงระบบนะคะแล้วก็ทำการบำบัดซึ่งในการบำบัดเนี่ยนะคะก็จะต้องลด
นะพวกสารอินทรีย์ในน้ำซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเราก็ใช้ถ้าเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณมากนะคะโรงงานอาจจะทำบ่อหลายๆบ่อนะคะแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติในการย่อยหรือถ้ามีพื้นที่ปริมาณน้อยๆเนี่ยค่ะอาจจะต้องใช้ระบบบำบัดที่มีการเติมเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็เติมอากาศลงไปนะคะเพื่อเร่งการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำโดยเร็วนะคะส่วนแสงสว่างนะคะที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดของงานซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยแสงที่เลือกเนี่ยจะต้องมีความนุ่มนวลแล้วก็มีความสว่างเพียงพอต่อชิ้นงานแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานนะคะในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรนะคะส่วนการระบายอากาศนะคะการระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราอาจจะใช้ระบายอากาศแบบวิธีธรรมชาติก็คือว่าติดเวนติเลเตอร์นะบนหลังคาโรงงานเพื่อทำให้มันดูดอากาศแล้วก็ทำให้มีการหมุนเวียนหรือช่วยในเรื่องของพัดลมระบายอากาศหรือติดเครื่องปรับอากาศนะเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในห้องผลิตนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจุดที่ใช้ในการระบายอากาศเนี่ยก็จะต้องมีความสมดุลกับผลิตภัณฑ์ที่เราทำการผลิตนะยกตัวอย่างเช่นถ้าห้องผลิตนะคะที่มีกลิ่นรุนแรงนะเช่นกลิ่นฉุนของเครื่องเทศหรือว่าพวกไขมันทอดต่างๆเราก็ควรจะต้องติดระบบระบายอากาศนะให้มีปริมาณมากแล้วก็เพียงพอนะคะแล้วก็ติดระบบดูดอากาศเข้ามาภายในห้องให้เพียงพอเช่นเดียวกันข้อกำหนด GMP ในข้อที่2นะคะก็ในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตนะคะอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตนะคะเราจะต้องทำการเลือกนะคะโดยเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยนะคะก็จะต้องเลือกวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหารนะคะแล้วก็ไม่ดูดซับความชื้นนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานเพียงพอนอกจากนี้นะคะอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยจะต้องออกแบบให้ล้างแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายนะคะเรามาดูในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์กันบ้างนะคะจากภาพเนี่ยนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่านะคะเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำด้วยสแตนเลสนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่างที่ใช้ในการล้างวัตถุดิบนะคะตะกร้าหรือตะแกรงที่ใช้นะคะจะต้องเป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทานไม่แตกหักเสียหายได้ง่ายเราลองมาสังเกตสีของวัสดุที่ใช้นะคะอย่างในภาพอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการแปรรูปกุ้งนะนำกุ้งไปต้มนะซึ่งนักศึกษาจะเห็นว่ากุ้งเป็นสีอะไรคะเป็นสีส้มนะคะส่วนตะแกรงหรือภาชนะที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองหรือเป็นสีน้ำเงินนะคะทำไมเราไม่ใช้ตะกร้าสีส้มเช่นเดียวกับเนื้อกุ้งนะคะอันนี้ก็มีเหตุผลในการเลือกก็คือว่าถ้าเกิดพวกเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราใช้นะคะมีการแตกหักเสียหายแล้วก็ปนเปื้อนไปในวัตถุดิบของเรานะคะเราสามารถจะมองเห็นแล้วก็คัดแยกได้ง่ายด้วยสายตานะคะแล้วก็เราก็จะแยกประเภทของสีของภาชนะด้วยเพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อนนะในระหว่างสายการผลิตนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์นะคะส่วนหมวดที่3นะคะเป็นเรื่องของสารเคมีและวัสดุบรรจุภัณฑ์นะคะสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะมันจะมี2กลุ่มก็คือสารเคมีที่เราใช้เพื่อเป็นส่วนประกอบของอาหารนะคะแล้วก็สารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดซึ่งสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเนี่ยเราก็จะต้องคัดเลือกสารเคมีที่นะคะมีมาตรฐานรับรองนะคะแล้วก็มีความบริสุทธิ์เพียงพอที่ใช้ในการผสมในอาหารและในการจัดเก็บนะควรจะต้องมีระบบ first in first out นะคะซึ่งระบบ first in first out เนี่ยนะคะก็จะช่วยทำให้เราจัดระบบของสารเคมีที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพสารเคมีชนิดใดมาก่อนนะคะเราก็จะใช้ก่อนนะคะเราก็ติดฉลากให้ชัดเจนนะเพื่อป้องกันการหยิบผิดของพนักงานเพราะว่าสารเคมีที่ใช้ในอาหารเนี่ยนะคะสีลักษณะจะคล้ายเคียงกันมากเช่นสีของน้ำตาลนะคะก็จะเป็นเกล็ดขาวๆนะคะหรือว่าสีของเกลือนะเกลือป่นเนี่ยนะคะก็จะเป็นเกล็ดขาวๆนะคะหรือว่าสีของพวกไนเตรตไนตรายก็เป็นเกล็ดขาวเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าสีของแคลเซียมคลอไรด์ก็เป็นเกล็ดแต่ว่าจะมีขนาดใหญ่ซึ่งถ้าพนักงานเข้าใหม่ไม่มีความชำนาญเนี่ยนะคะอาจจะหยิบสารเคมีผิดได้นะคะอันนี้ก็เคยมีกรณีหยิบผิดไปแล้วนะคะส่วนสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายนะคะ
เราจำเป็นจะต้องแยกเก็บคนละที่กับสารเคมีที่ใช้ในอาหารนะคะแล้วก็ควรจะมีการติดชื่อการใช้อย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าสารเคมีบางชนิดเนี่ยนะคะเป็นอันตรายต่อสุขภาพถึงชีวิตของผู้บริโภคได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแยกเก็บแล้วก็การจัดระบบนะจะทำให้มีความปลอดภัยสูงแล้วก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะในส่วนของวัสดุที่ใช้สำหรับบรรจุอาหารนะก็คือวัสดุบรรจุภัณฑ์นะคะ เราจะต้องมีการคัดเลือกนะให้มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เนื่องจากว่าผลิตโมงเนี่ยนะคะมีความชื้นค่อนข้างสูงนะคะแล้วเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์เช่นถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ประมงแช่เยื่อแข็งนะคะวัสดุบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะจะต้องมีความแข็งแรงทนทานนะคะต่อการขนย้ายแล้วก็การแช่แข็งไม่ดูดซับความชื้นนะคะเพราะว่าเราจะต้องเก็บไว้ในห้องแช่แข็งแล้วก็เวลาเราใส่ในปริมาณมากเนี่ยก็ต้องมีความแข็งแรงทนทานเพียงพอต่อการจัดเก็บและการขนย้ายด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นวัสดุสำหรับอาหารที่เราต้องใช้ความร้อนสูงนะคะเราก็จะต้องเลือกวัสดุที่มีความทนต่อความร้อนแล้วก็ไม่แตกหักเสียหายในขณะที่เราให้ความชื้นให้ความร้อนนะคะเช่นเราจะใช้ขวดแก้วหรือใช้กระป๋องหรือใช้รีทอร์ตเพาก็ได้นะคะและเมื่อซื้อมาแล้วนะคะวัสดุบรรจุภัณฑ์นะคะจะต้องจัดเก็บให้ถูกที่และแยกหมวดหมู่ให้ชัดเจนแล้วก็ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของฝุ่นละอองแล้วก็พวกแมลงต่างๆได้นะคะอันนี้นะคะเป็นเรื่องของกระบวนการทำงานนะคะที่ใช้พวกวัสดุที่ในการผลิตด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นกระบวนการผลิตกุ้งกระป๋องนะคะให้เราสังเกตสีของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้นะคะก็จะเห็นว่าถ้าเป็นพวกตะกร้าตะแกรงนะคะก็จะใช้สีที่ไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็สีของการแต่งกายพนักงานก็เราก็ดูไปเลยนะคะว่าพนักงานแต่ละจุดเนี่ยนะคะเราจะแยกสีในการแต่งกายนะคะถ้าเป็นพนักงานฝ่ายผลิตทั่วไปนะคะส่วนใหญ่จะใช้สีอ่อนๆเช่นสีฟ้าหรือสีขาวนะคะส่วนสีของหมวกเนี่ยเราอาจจะมีการแยกตามแผนกของงานนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าเป็นพนักงานทั่วไปเนี่ยเราอาจจะให้ใส่หมวกสีฟ้านะคะแต่ถ้าเป็นพนักงานในงานควบคุมคุณภาพเนี่ยนะคะอาจจะให้ใส่หมวกสีส้มหรือหมวกสีเหลืองนะคะหรือว่าพนักงานที่มีหน้าที่นะคะควบคุมกระบวนการผลิตนะคะหรือฝ่ายโปรดักชันนี่นะคะเราอาจจะใช้หมวกสีแดงก็ได้นะคะซึ่งมันง่ายต่อการตรวจสอบการปนเปื้อนของพนักงานที่จะเข้าไปในแผนกต่างๆนะคะหรืออาจจะแตกต่างกันที่สีของเอี๊ยมก็ได้นะคะหมวดที่4นะคะก็เป็นเรื่องของการรักษาแล้วก็การทำความสะอาดในเรื่องของสุขลักษณะของพนักงานนะคะในเรื่องของระบบทำความสะอาดนะคะซึ่งในการล้างเนี่ยนะคะในระบบโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะมันมีสารอินทรีย์จำนวนมากซึ่งในการล้างเนี่ยนะคะเราก็จะต้องล้างเศษวัสดุบนผิวหน้าของสิ่งปนเปื้อนออกไปเสียก่อนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สารลดแรงตึงผิวนะคะซึ่งเราจะใช้เป็นสบู่เหลวก็ได้นะคะหรือใช้เป็นน้ำยาล้างจานก็ได้แต่สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในโรงงานอุตสาหกรรมก็คือว่าเราจะไม่ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นที่รุนแรงในการทำความสะอาดซึ่งมันอาจจะตกค้างอยู่ในอาหารก็ได้นะคะทีนี้ในการล้างเนี่ยนะคะมันมี2ระบบนะคะก็คือง่ายๆเลยนะคะเป็นระบบปิดกับระบบเปิดนะคะถ้าการล้างแบบระบบปิดเนี่ยนะคะเราเรียกว่า cleaning in place หรือว่า CIP ซึ่งเป็นการล้างทำความสะอาดระบบการขนส่งที่อยู่ในท่อนะคะซึ่งเป็นท่อลำเลียงของเหลวเช่นท่อในโรงงานนมบรรจุกระป๋องนะคะหรือว่าน้ำผลไม้ซึ่งการขนส่งลำเลียงและการให้ความร้อนเนี่ยคะเราจะทำในระบบทั้งหมดแล้วก็ทำในท่อด้วยนะซึ่งการล้างแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะมีส่วนประกอบที่ใช้ในการล้างเช่นน้ำร้อนกรดนะคะด่างนะคะแล้วก็น้ำอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะตามด้วยน้ำคลอรีนอีกครั้งหนึ่งเพื่อลดการปนเปื้อนหรือว่าทำลายจุลินทรีย์ที่ตกค้างในระบบนะคะส่วนการล้างระบบที่ไม่เป็นท่อเนี่ยค่ะเราอาจจะเรียกว่า cleaning out place หรือว่า COP ก็ได้ซึ่งการล้างแบบนี้เนี่ยคะก็คืออาจจะใช้เครื่องล้างหรือว่าใช้คนล้างทำความสะอาดซึ่งต้องขัดถูนะคะพวกสิ่งสกปรกต่างๆออกให้หมด
นะในขั้นตอนการล้างเนี่ยนะคะเราอาจจะเริ่มต้นจากการล้างด้วยน้ำเปล่าก่อนนะแล้วก็ตามด้วยสารลดแรงตึงผิวนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าจนมันสะอาดหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำเนื่องจากว่านะคะ

เป็นบริเวณที่มีความสกปรกมากๆนะคะเราอาจจะใช้คลอรีนนะคะความเข้มข้นประมาณ100ถึง200 ppm นะคะราดบนโต๊ะนะที่แปรรูปหรือราดบนพื้นหรือราดตามร่องน้ำก็ได้แล้วก็ใช้ในการแช่เครื่องมืออุปกรณ์นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทิ้งค้างคืนไว้ก่อนใช้เนี่ยเครื่องมืออุปกรณ์จะถูกล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งนึงโดยการฉีดล้างนะคะข้อที่2นะคะเป็นเรื่องของระบบการป้องกันนะพวกหนูพวกแมลงแล้วก็สัตว์ปนเปื้อนต่างๆนะซึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่ามันมีอาหารของสัตว์ต่างๆค่อนข้างเยอะนะคะเช่นหนูนะถ้าเราไม่มีระบบป้องกันหนูนะคะเมื่อหนูเข้าไปในโรงงานแล้วเนี่ยนะคะในปีนึงเนี่ยหนูสามารถออกลูกได้เกิน4ครั้งและในแต่ละครั้งเนี่ยมันสามารถออกได้หลายๆตัวนะคะและธรรมชาติของหนูเนี่ยนะคะเนื่องจากหนูเนี่ยนะคะมันเป็นสัตว์ฟันแท้นะคะลักษณะของฟันมันเนี่ยนะคะกับเหงือกจะเป็นกระดูกชิ้นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของฟันเนี่ยมันจะต้องทำการแทะอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ว่านะคะมันจะทำให้ฟันที่ยาวของมันเนี่ยนะคะสั้นลงแต่ถ้าฟันมันยาวแล้วก็มาขบกันแบบนี้เนี่ยนะคะหนูจะไม่สามารถกินอาหารได้มันจึงจำเป็นต้องรับฟันของมันให้สั้นอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้กินอาหารมันก็จะทำการกัดแทะนะวัสดุต่างๆที่อยู่รอบตัวมันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะระบบป้องกันหนูเนี่ยจะต้องทำทุกวันนะคะในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะต้องมีระบบหลายๆระบบเพื่อไล่หนูหรือว่าฆ่าหรือว่าป้องกันนะเพื่ อไม่ให้มันเข้ามาอยู่ในโรงงานแม้แต่ตัวเดียวนะคะส่วนแมลงต่างๆนะที่เยอะมากๆก็คือพวกแมลงวันนะคะแล้วก็แมลงปีกแข็งต่างๆร่วงต่างๆนะคะแมลงวันเนี่ยนะคะเป็นพาหะที่นำโรคนะคะซึ่งโรคที่แมลงวันมันนำมาก็คืออหิวานะคะแมลงวันเนี่ยนะคะมันสามารถจะอยู่อาศัยได้ในสถานที่ต่างๆซึ่งมีอาหารที่ไม่ค่อยสะอาดเช่นกองขยะนะคะบ่อบำบัดน้ำเสียนะคะแล้วมันก็จะออกไข่บริเวณนั้นและที่ขาของแมลงวันเนี่ยนะคะมันจะมีขนเล็กๆยิบๆๆเต็มไปหมดเลยนะคะเมื่อแมลงวันไปกินอาหารนะคะสิ่งสกปรกและก็จุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยนะคะก็จะติดมาที่ขาของมันเมื่อมันมาเกาะที่อาหารก็จะทำให้อาหารของเราเนี่ยปนเปื้อนได้นะคะแล้วก็แพร่เชื้อไปยังผู้บริโภคได้นะคะซึ่งในการกำจัดแมลงนะคะในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะมีไฟล่อนะคะซึ่งไฟนะคะเราจะติดไว้ภายในโรงงานนะคะถ้าเราไปติดภายนอกโรงงานเนี่ยมันจะล่อแมลงจากที่ต่างๆให้เข้ามาในโรงงานได้นะคะแล้วก็สีที่เราใช้นะคะก็ต้องเป็นสีม่วงนะซึ่งจะทำให้แมลงเนี่ยมาหาไฟแล้วก็มาเจอไฟช็อตซึ่งจะต้องมีถาดรองอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ให้แมลงเนี่ยตกมายังอาหารซึ่งบางโรงงานเนี่ยค่ะค่อนข้างซีเรียสเกี่ยวกับแมลงวันมากนะคะเขาก็จะใช้เป็นดัชนีนะในเรื่องของความสะอาดนะถ้ามีแมลงปนเปื้อนอยู่ในโรงงานหรือว่าพบบินอยู่ในโรงงานเนี่ยนะคะลูกค้าก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นโรงงานก็จะต้องมีระบบป้องกันและกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพส่วนสัตว์อื่นๆนะคะที่อาจจะอยู่ในโรงงานได้นะคะก็เป็นพวกแมลงปีกแข็งหรือแม้กระทั่งแมลงสาบนำแมลงพวกนี้เนี่ยสามารถออกไข่นะตามรอยแยกรอยแตกของพื้นหรือฝาผนังหรือฝ้าเพดานได้นะซึ่งเมื่อมันเข้ามาในโรงงานแล้วเนี่ยเราอาจจะยากต่อการกำจัดนะโรงงานอาจจะมีระบบของการตรวจติดตามนะเพื่อดูว่ามีแมลงบริเวณไหนมากน้อยแค่ไหนเช่นอาจจะมีแถบกาวนะคะไปแปะในบริเวณที่คาดว่าแมลงพวกนี้จะผ่านนะแล้วมันก็จะมาติดนะเราก็อาจจะนับจำนวนว่ามันมีแมลงอะไรและมาเวลาไหนนะถ้ามีความถี่สูงนะคะโรงงานอาจจะต้องใช้สารเคมีในการกำจัดนะซึ่งในการที่เราสามารถจะกำจัดพวกแมลงต่างๆได้เนี่ยนะคะใน1รอบเดือนนะคะหรือว่า2สัปดาห์ต่อครั้งเนี่ยอาจจะมีการใช้สารเคมีในการรมควันนะก็คือปิดโรงงานนะคะไม่ให้มีอากาศเข้าออกนะคะแล้วก็ทำในวันหยุดระยะยาวๆแล้วก็รมด้วยสารเคมีซึ่งมันสามารถจะทำลายนะพวกแมลงต่างๆที่หลบซ่อนในมุมต่างๆได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าก็มีความเสี่ยงนะคะเราจะต้องเก็บเครื่องมือที่อาจจะมีการกัดก่อนนะคะแล้วก็เรื่องของบุคลากรต่างก็คือต้องไม่เข้าไปอยู่ในระบบนะคะข้อที่ 4.3 นะคะเป็นเรื่องของการกำจัดขยะแล้วก็เศษเหลือที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะซึ่งในโรงงาน

ุตสาหกรรมเนี่ยนะคะก็จะมีพวกเศษขยะนะคะแล้วก็น้ำเสียนะออกมาพร้อมๆกันแต่ถ้าเป็นขยะเนี่ยนะคะมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือขยะที่เป็นขยะที่ย่อยสลายได้นะพวกสารอินทรีย์ต่างๆนะเช่นเศษปลาเศษกุ้งนะหัวปลากระดูกปลาแล้วก็เลือดนะคะส่วนขยะที่สามารถนำกลับไปใช้นะหรือขยะที่ย่อยสลายได้ยากนะเช่นพวกกระดาษกล่องกระป๋องขวดแก้วอันนี้ก็ควรจะแยกนะก็เอากลับไปใช้ใหม่หรือไม่ก็ขายนะเอากลับมาเป็นเงินได้แต่ถ้าเป็นพวกขยะอินทรีย์นะคะโรงงานส่วนใหญ่ก็จะขายให้กับโรงงานที่แปรรูปอาหารสัตว์เช่นอาจจะทำเป็นพวกอาหารอัดเม็ดนะคะหรือไม่เป็นอาหารปลาไปเลี้ยงปลาได้โดยตรงก็ได้นะคะซึ่งโรงงานส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะไม่กำจัดขยะเองนะคะจะมีบริษัทรับไปกำจัดอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งก็จะช่วยลดปัญหาของการสะสมกลิ่นแล้วก็พวกแมลงต่างๆได้นะคะอีกข้อหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะของโรงงานก็คือในเรื่องของการกำจัดน้ำเสียซึ่งเป็นปัญหาหนักนะที่โรงงานเนี่ยจะต้องทำการบำบัดเนื่องจากว่าน้ำเสียที่ออกมาจากระบบเนี่ยนะคะมีสารอินทรีย์แล้วก็มีกลิ่นที่รุนแรงมากนะคะโรงงานจะต้องมีระบบกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่จะปล่อยน้ำนี้ลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งเราเรียกว่าการลดค่า BOD นะคะซึ่ง BOD เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของการวัดปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้ไปในน้ำนะคะถ้าน้ำที่เราเก็บตัวอย่างมานะคะมีค่า BOD สูงแสดงว่านะคะออกซิเจนที่จุลินทรีย์มันเอาไปใช้เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์เนี่ยถูกใช้ไปมากค่า BOD ก็จะสูงโดยทั่วๆไปนะคะเราจะกำหนดไว้ว่าน้ำที่จะปล่อยออกนอกระบบเนี่ยนะคะจะต้องผ่านการบำบัดและลดค่า BOD ไม่ให้เกิน200 ppm นะคะจึงจะปล่อยลงระบบได้นะคะหมวดที่5นะคะหมวดที่5กับเรื่องของข้อกำหนดที่เกี่ยวกับความสะอาดก็คือสิ่งที่เราจะต้องจัดให้พนักงานให้เพียงพอนะมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีผลต่อความปลอดภัยหรือว่าอาจจะปนเปื้อนลงในผลิตภัณฑ์ได้นะคะเช่นน้ำนะที่เราจะต้องจัดให้ใช้แล้วก็ใช้เพื่อในการผลิตน้ำแข็งซึ่งน้ำที่ใช้ในโรงงานเนี่ยมันอาจจะมีแหลายจุดนะเช่นน้ำหล่อเย็นนะคะน้ำที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารน้ำที่ใช้ในการล้างหรือน้ำที่ใช้ในการทำน้ำแข็งนะคะแต่ถ้าน้ำที่ใช้ทำอาหารแล้วก็น้ำที่ใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำแข็งเนี่ยนะคะมาตรฐานของน้ำเนี่ยควรจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของน้ำดื่มนะคะแต่ถ้าน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะอาจจะใช้ในช่วงของการล้างเครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยอันนี้นะคะก็อาจจะมีเป็นมาตรฐานที่ต่ำลงมาได้นะซึ่งน้ำที่ใช้ในการล้างเนี่ยเราอาจจะใช้หมุนเวียนก็ได้นะคะเช่นน้ำหล่อเย็นคือน้ำที่เราใช้ในการคูลลิ่งหรือทำให้อาหารเย็นลงที่มันอยู่ในภาชนะแล้วซึ่งน้ำเนี้ยมันไม่ได้สกปรกเราอาจจะเก็บไว้ใช้ในการทำความสะอาดพื้นหรือโรงงานหรือโต๊ะก็ได้นะคะข้อกำหนดอันที่2นะคะก็คือในเรื่องของการจัดให้มีอ่างล้างมือแล้วก็อ่างน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างเพียงพอซึ่งอ่างล้างมือที่จะต้องจัดไว้ตำแหน่งที่ต้องมีก็คือว่าหน้าห้องผลิตนะคะหน้าห้องน้ำนะคะหรือตามจุดต่างๆนะคะที่พนักงานจะต้องเข้าไปล้างมือนะคะซึ่งอ่างล้างมือแล้วก็อ่างน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยนะคะจะต้องมีเพียงพอแล้วก็อ่างน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนนะตามระยะเวลาเนื่องจากว่าถ้าพนักงานจุ่มหรือว่าฆ่าเชื้อมากๆแล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเนี่ยก็จะลดลงนะคะส่วนบ่อล้างรองเท้าอันนี้เราก็จะใส่น้ำยาคลอรีนลงไปด้วยนะคะพนักงานก็ต้องเดินผ่านบ่อเนี่ยก็ต้องมีความกว้างเพียงพอที่จะให้พนักงานเดินผ่านใช้เวลาพอสมควรนะคะซึ่งจะทำให้ลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจจะติดมากับรองเท้าได้นะคะส่วนบริเวณที่ใช้เก็บผ้ากันเปื้อนถุงมือและรองเท้าเนี่ยนะคะก็ควรจะต้องจัดให้มีเพียงพอแล้วก็ไม่ควรจะเป็นบริเวณที่ไม่มีการระบายอากาศซึ่งกลิ่นจากผ้ากันเปื้อนถุงมือรองเท้าบูทเนี่ยอาจจะทำให้น้ำหมักหมมอยู่ในห้องที่พนักงานเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ได้นะคะและรองเท้าถุงมือเนี่ยก็ควรจะต้องมีการล้างแล้วก็เก็บนะคะให้เป็นระบบนะคะเพราะพนักงานส่วนใหญ่เนี่ยชอบเอาไปเก็บในล็อกเกอร์ส่วนตัวนะก็ทำให้เกิดกลิ่นนะที่เน่าเหม็นนะคะแล้วก็อาจจะปนเปื้อนนะเข้าไปในอาหารของเราได้นะคะ

ริเวณหนึ่งที่ควรจะต้องจัดให้มีก็คือสถานที่สำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เก็บของใช้ส่วนตัวซึ่งเราอาจจะเรียกว่าล็อกเกอร์นะคะบางโรงงานเนี่ยค่อนข้างซีเรียสมากนะคะกับความสะอาดก็จะให้พนักงานเนี่ยเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนที่โรงงานก็จะต้องมีบริเวณที่ให้เขาเปลี่ยนแล้วก็เก็บนะหลังจากนั้นก็ใส่เสื้อผ้าของโรงงานออกมาทำงานนะคะพอใส่เรียบร้อยแล้วนะคะพนักงานก็จะต้องถอดเอาไว้แล้วก็จะมีแม่บ้านเอาไปทำความสะอาดนะคะส่วนโรงอาหารแล้วก็ห้องสุขานะคะโรงอาหารเนี่ยนะคะจะต้องจัดไว้ให้กับพนักงานนะอันนี้เป็นข้อกำหนดเลยนะคะแต่บางโรงงานเล็กๆเนี่ยเขาอาจจะไม่มีให้ก็ได้นะคะพนักงานอาจจะต้องไปนั่งทานอาหารใต้ต้นไม้หรือว่าห้องทำงานซึ่งอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าการที่พนักงานนำอาหารไปทานในห้องทำงานเนี่ยอาจจะทำให้มีขยะมีหนูมีแมลงตามเข้าไปได้แล้วก็อาจจะทำให้เกิดการสะสมของพวกเชื้อจุลินทรีย์เพราะอาหารเนี่ยอาจจะทิ้งเลือดราดนะคะหรือไม่มีถังขยะที่เก็บเพียงพอหรืออาจจะมีพวกสัตว์ต่างๆมาลากอาหารไปกินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องจัดโรงอาหารให้มีปริมาณพอแล้วก็มีอาหารที่ถูกสุขลักษณะด้วยนะคะซึ่งบางโรงงานเนี่ยอาจจะจัดเป็นสวัสดิการให้พนักงานเพื่อสร้างแรงจูงใจก็คือว่าบางโรงงานอาจจะมีข้าวฟรีหรือไม่ก็จัดอาหารราคาถูกให้นะคะเช่นบางที่เนี่ยอาจจะมีซุ้มอาหารให้พนักงานปรุงเองเช่นส้มตำนะก็จ่ายเงินนะสมมติว่า40บาทก็ตำเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแรงจูงใจให้พนักงานเนี่ยมีกิจกรรมร่วมกันนะคะส่วนห้องสุขาอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นมากนะคะห้องสุขาหรือห้องส้วมเนี่ยจะต้องแยกชายหญิงและมีปริมาณเพียงพอกับจำนวนพนักงานนะคะโดยห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะเนี่ยนะคะก็จะต้องมีฝาปิดนะคะแต่มันก็มีปัญหาว่าถ้ามีฝาปิดเนี่ยพนักงานส่วนใหญ่อาจจะใช้ห้องสุขาไม่เป็นนะอาจจะใช้ชักโครกไม่เป็นนะคะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหามากกว่าสุขาแบบนั่งทีนี้ทางโรงงานก็อาจจะต้องมีมาตรการนะคะในการใช้ห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะนะคะเนื่องจากว่าห้องสุขาเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นอาจจะถ้าพนักงานเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเช่นท้องเสียนะคะห้องสุขาเนี่ยก็จะต้องมีระบบในการฆ่าเชื้อเช่นน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาทำความสะอาดที่เพียงพอนะเพื่อไม่ให้พนักงานเนี่ยปนมีไม่ล้างมือนะคะหลังจากที่ใช้ห้องน้ำแล้วก็อาจจะปนเปื้อนสู่อาหารได้นะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนเครื่องมือหรือว่าสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องจัดให้พนักงานอันนี้ก็เป็นอ่างล้างมือนะคะแล้วก็มีน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยนะส่วนด้านล่างนะคะอ่างที่ใช้เนี่ยควรจะต้องเป็นอ่างที่ไม่ใช้มือหรือไปหมุนนะอาจจะต้องใช้เข่าดันใช้ศอกดันนะคะหรือไม่ก็ใช้เท้าเหยียบนะเพราะว่าก่อนล้างพนักงานก็หมุนก๊อกที่เดิมนะหลังล้างก็หมุนที่เดิมนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการปนเปื้อนก่อนและหลังล้างได้นะคะส่วนที่เก็บเอี้ยมนะคะเอี้ยมเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นที่โล่งโปร่งนะพนักงานหลังจากทำงานแล้วนะคะจะต้องล้างเอี้ยมให้สะอาดแล้วก็มาแขวนนะซึ่งเอี้ยมเนี่ยจะมีกรณีว่ามันขาดนะพนักงานจะไปเกี่ยวโต๊ะแล้วก็ขาดก็ทำให้เสื้อผ้าเปียกแล้วก็หมักหมมปนเปื้อนได้เพราะนั้นเอี้ยมก็ต้องตรวจสอบสภาพก่อนใช้งานว่ามันรั่วหรือเปล่านะคะแล้วที่เราเห็นอันนี้นะคะก็จะเป็นพลาสติกกันแมลงหรือเราอาจจะเรียกว่าม่านกันแมลงซึ่งด้านนี้จะเป็นสีขาวด้านนี้จะเป็นสีเหลืองนะซึ่งสีเหลืองเนี่ยเป็นสีที่แมลงไม่ชอบเราจะปิดไว้นอกโรงงานนะคะซึ่งแมลงเห็นเนี่ยก็จะไม่ชอบเข้ามาแต่ถ้าเราติดสีขาวไว้หน้าโรงงานเนี่ยอาจจะเป็นทำให้แมลงมันเข้ามาได้นะคะส่วนภาพข้างล่างนะคะเป็นบริเวณหน้าโรงงานนะคะซึ่งด้านล่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นอ่างในอ่างเนี่ยเราจะใส่น้ำยาฆ่าเชื้อไว้ด้วยนะคะพนักงานก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ยนะคะก็จะต้องลุยหรือไม่ก็แช่รองเท้าตรงนี้นะคะก่อนเดินขึ้นไปซึ่งขนาดของอ่างเนี่ยอันนี้ก็ความกว้างมันน้อยไปหน่อยนะคะพนักงานอาจจะกระโดดขึ้นไปเลยก็ได้นะคะอาจจะพี่เลนขึ้นไปคือไม่อยากเหยียบน้ำก็เป็นได้ซึ่งอันนี้โรงงานก็ต้องคิดว่าอะไรที่เป็นความเสี่ยงต้องจัดให้มีนะคะอย่ามองข้ามซึ่งอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตว่ามีการปนเปื้อนจากจุดเล็กจุดน้อยแล้วก็ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้นะคะหมวดที่6นะเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันนะคะก็คือเรื่องของพนักงานผู้ปฏิบัติงานนะคะก็คือบุคลากรนั่นเองนะคะซึ่งบุคลากรเนี่ยนะคะตามข้อ

ข้อกำหนดนะพนักงานของเราเมื่อมาปฏิบัติงานแล้วนะคะจะต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานใช่ไหมคะมีใบรับรองแพทย์มาแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นพนักงานเมื่อมาอยู่กับเราแล้วนะคะเราจะต้องมีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะแล้วก็จะต้องมีการดูพนักงานให้มีการปฏิบัติตนให้เหมาะสมนะคะในขณะทำงานมีการแต่งกายให้รัดกุมแล้วก็เหมาะสมกับงานซึ่งโดยส่วนใหญ่โรงงานแปรรูปอาหารเนี่ยนะคะก็จะมีหมวกนะมีเอี๊ยมมีรองเท้าบูทนะซึ่งลักษณะการใส่ก็ต้องเก็บผมให้มิดชิดนะคะไม่แต่งกายด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่อาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อนได้นะนอกจากนี้นะคะนี่นะคะเป็นลักษณะของการแต่งกายนะคะก็คือมีหมวกนะเก็บผมให้เรียบร้อยปิดหูนะคะเสื้อผ้าก็ส่วนใหญ่ก็เราก็จะใช้สีขาวหมวดสุดท้ายนะคะก็คือหมวดที่7ในเรื่องของการควบคุมการผลิตนะเรื่องตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบนะส่วนผสมก็ต้องคัดเลือกที่มีฉลากนะรับรองวัตถุดิบเช่นพวกผงชูรสหรือน้ำตาลนะแล้วก็ในกระบวนการผลิตทั่วๆไปนะก็จะต้องมีการเขียนข้อกำหนดในเรื่องของอุณหภูมิและระยะเวลาที่ชัดเจนซึ่งในข้อกำหนดกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะคะใน GMP ของการแปรรูปสัตว์น้ำเนี่ยได้แยกไว้เป็นในเรื่องของการแช่แข็งการตากแห้งการหมักแล้วก็เรื่องของการบรรจุนะซึ่งเราสามารถจะหารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะตามเว็บทั่วๆไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันพอสมควรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบแล้วก็ GMP ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสัตว์น้ำนะคะสำหรับนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะทาง www.r-channel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราพบกันในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นนะคะสำหรับนักเรียนชั้นปวช.นะคะวันนี้พบกับครูดวงฤดีสังทองนะคะครูแผนกวิชาพาณิชยการการบัญชีนะคะวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะคะสำหรับเนื้อหาวันนี้ที่เราจะเรียนในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นนะคะคือเรื่องของการจัดทำงบการเงินนะคะเรามาดูก่อนนะคะงบการเงินคืออะไรนักเรียนอาจจะงงๆหน่อยเอ๊ะทำไมถึงต้องทำงบการเงินนะคะเรียนมาตั้งเยอะแล้วนะคะงบการเงินเนี่ยเป็นข้อมูลนะคะที่เป็นรายงานเกี่ยวข้องกับตัวเลขหรือเราเรียกว่ารายงานทางการเงินนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนงบการเงินนะคะครูขอย้อนความนิดหนึ่งนะคะจากเดิมนะคะเราเรียนกระดาษทำการ6ช่องมาแล้วใช่หรือไม่คะนักเรียนถูกต้องค่ะกระดาษทำการ6ช่องประกอบไปด้วยช่องอะไรบ้างคะช่องแรกคืองบทดลองนะคะมีรายการด้านเดบิตและเครดิตนะคะช่องที่2งบกำไรขาดทุนก็มีรายการด้านเดบิตและด้านเครดิตนะคะและช่องที่3นะคะก็คือช่องงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะก็จะมีรายการด้านเดบิตและเครดิตนะคะทีนี้ย้อนกลับนะคะในงบทดลองเนี่ยเราจะประกอบไปด้วยบัญชีทั้งหมดกี่หมวดคะนักเรียนถูกต้องค่ะมีทั้งหมด5หมวดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะจะผ่านรายการจากงบทดลองไปที่งบแสดงไปที่งบกำไรขาดทุนซึ่งงบกำไรขาดทุนนะคะจะประกอบไปด้วยบัญชีหมวด4และหมวด5นะคะหลังจากงบกำไรขาดทุนเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาข้อมูลจากงบทดลองนะคะในหมวด1หมวด2และหมวด3เนี่ยไปจัดทำงบแสดงฐานะการเงินนะคะหลังจากนั้นนะคะเรามาดูข้อมูลกันนะคะว่าองค์ประกอบของงบการเงินในวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันเนี่ยมาสู่จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะว่าเราจะเรียนรู้ในเรื่องใดบ้างนะคะเรื่องแรกนะคะเราสามารถอธิบายความหมายของงบการเงินได้นะคะเรื่องที่2นะคะบอกรูปแบบองค์ประกอบของงบการเงินได้นะคะเรื่องที่3นะคะบอกประโยชน์ของงบการเงินได้นะคะเรื่องถัดไปนะคะจัดทำงบกำไรขาดทุนได้นะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินได้นะคะสำหรับในตอนนี้เราบอกแล้วว่าเราเรียนกันเรื่องของการจัดทำงบการเงินนะคะเพราะงบการเงินงบแรกที่เราจะจัดทำก็คืองบกำไรขาดทุนนั่นเองนะคะก่อนอื่นเรามาดูความหมายก่อนนะคะความหมายของงบการเงินนะคะ financial statement นะคะคืออะไรนะคะงบการเงินเนี่ยเป็นรายงานทางการเงินที่เราจะนำเสนอข้อมูลนะคะเพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานนะคะรวมถึงกระแสเงินสดของกิจการในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือรอบระยะเวลาบัญชีนั่นเองนะคะในงบการเงินนะคะจะแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรก็ต่อเมื่อเราได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีได้อย่างเหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นนะคะเรามาดูนะคะงบการเงินมีประโยชน์ต่อใครบ้างคะงบการเงินลองนึกซินักเรียนมีประโยชน์ต่อใครบ้างซึ่งงบการเงินเนี่ยเราได้เรียนกันมาต้นๆนะคะว่าข้อมูลของผู้ที่ต้องการใช้งบการเงินมีใครบ้างไหนบอกครูหน่อยเร็วถูกต้องนะคะคนแรกคือใครคะเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการอยากทราบข้อมูลทางการเงินเพื่ออะไรคะเพื่อดูว่าในปีนั้นหรือในรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยเรามีผลกำไรหรือขาดทุนนะคะมีใครอีกคะถูกต้องนะคะสถาบันการเงินนะคะสถาบันการเงินเนี่ยใช้งบการเงินเราไปทำอะไรคะนักเรียนดูความสามารถของเรานะคะในการอาจจะปล่อยการให้สินเชื่อนะคะมีใครอีกขออีกสักคนสินะคะสุดท้ายนะคะก็คือหน่วยงานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะคะในการจัดเก็บภาษีนั่นเองนะคะจะได้ดูว่าเรามีการนำเสนองบการเงินถูกต้องไหมเสียภาษีถูกต้องไหมนะคะและนอกจากนี้นะคะงบการเงินเนี่ยจะเป็นการตัดสินใจทางในเชิงเศรษฐกิจนะคะ
ซึ่งจะแสดงข้อมูลนะคะของการบริหารของฝ่ายบริหารซึ่งจะได้รับความไว้วางใจให้ดูแลทรัพยากรของกิจการเองนะคะนอกจากนี้นะคะในการจัดทำงบการเงินอย่างน้อยเราจะทำปีละ1ครั้งและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็คือสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยครูได้บอกแล้วว่าในสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของเนี่ยเราไปอยู่ในงบไหนคะจำได้ไหมถูกต้องค่ะนักเรียนเราจะนำไปเราจะนำเสนอในรูปแบบของงบแสดงฐานะการเงินแล้วรายได้ราคาที่จ่ายล่ะคะอยู่ในงบไหนเอ่ยถูกต้องค่ะนักเรียนอยู่ที่งบกำไรขาดทุนนะคะและจะแสดงกระแสเงินสดของกิจการนะคะทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของงบการเงินนะคะตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่1นะคะปรับปรุงในปีพุทธศักราช2552เนี่ยเขาบอกว่าในการนำเสนองบการเงินที่สมบูรณ์จะต้องประกอบไปด้วยงบอะไรบ้างนะคะดูเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องแรกคืองบกำไรขาดทุนหรือเราเรียกว่า income statement นะคะงบกำไรขาดทุนเนี่ยเป็นงบที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการในระหว่างงวดบัญชีหรือสิ้นงวดบัญชีใดบัญชีหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการบ่งบอกถึงกำไรหรือขาดทุนมันน่าจะมาจากบัญชีหมวดไหนคะเรียนอะไรที่มันบ่งบอกถึงกำไรหรือขาดทุนน่าจะมาจากไหนในตอบครูหน่อย

ิถูกต้องค่ะมันน่าจะมาจากรายได้และค่าใช้จ่ายนั่นเองซึ่งรายได้และค่าใช้จ่ายรายได้อยู่หมวดไหนคะในบัญชีของเราหมวด4ค่ะแล้วค่าใช้จ่ายล่ะคะค่าใช้จ่ายอยู่หมวด5ค่ะนักเรียนต่อไปนะคะดูองค์ประกอบที่2ก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะคะ Statement of Financial Position นะคะงบแสดงฐานะการเงินจะแสดงฐานะการเงินของกิจการณวันใดวันหนึ่งเพราะฉะนั้นงบแสดงฐานะการเงินน่าจะประกอบไปด้วยบัญชีหมวดใดบ้างคะหมวด1คือสินทรัพย์หมวด2คือหนี้สินและหมวด3คือส่วนของเจ้าของเก่งมากค่ะนักเรียนถูกต้องนะคะต่อไปนะคะองค์ประกอบที่3ก็คืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของนะคะจะแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของในลักษณะใดลักษณะหนึ่งนะคะซึ่งจะเข้าสู่สมการบัญชียังจำสมการบัญชีได้ไหมสมการบัญชีมีว่ายังไงคะสมการบัญชีมีอยู่ว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของนั่นเองนะคะต่อไปนะคะงบที่4คืองบกระแสเงินสดนะคะงบกระแสเงินสดเนี่ยแสดงการได้มาและใช้ไปของเงินสดหรือรายการที่เทียบเท่าเงินสดนะคะและก็องค์ประกอบสุดท้ายนะคะคือหมายเหตุประกอบงบการเงินนั่นเองนะคะหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ต้องมีเนื่องจากว่าเวลาเราทำงบการเงินเนี่ยจะเห็นนโยบายเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะหมายเหตุประกอบงบการเงินคืองบการเงินที่เป็นงบย่อยและเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่มีการกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลพวกนี้เราจะแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อแสดงรายละเอียดของรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปนะคะงบที่วัดฐานะทางการเงินของกิจการเราเรียกว่างบแสดงฐานะการเงินเพราะฉะนั้นงบแสดงฐานะการเงินประกอบไปด้วยบัญชีหมวดไหนคะเรียนเมื่อกี้ข้างต้นครูได้กระเบาๆไปแล้วรอบหนึ่งนะคะงบแสดงฐานะการเงินประกอบไปด้วยบัญชีหมวดไหนคะหมวด1 2 3หมวด1คืออะไรคะสินทรัพย์หมวด2หนี้สินและหมวด3ส่วนของเจ้าของนะคะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะถ้าเป็นการวัดผลการดำเนินงานล่ะวัดผลการดำเนินงานผลที่ว่าก็คือผลกำไรหรือผลขาดทุนเพราะฉะนั้นวัดผลน่าจะเป็นงบอะไรคะงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนประกอบไปด้วยบัญชีหมวดไหนคะหมวด4และหมวด5หมวด4คือรายได้และหมวด5คือค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะเรามาดูงบกำไรขาดทุนนะคะ Income Statement นะคะงบกำไรขาดทุนเนี่ยเป็นรายงานทางการเงินนะคะที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินงานของกิจการในงวดระยะเวลาบัญชีหนึ่งซึ่งจะเกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดผลทั้งกำไรสุทธิและหรือขาดทุนสุทธิก็ได้นะคะเราดูงบกำไรขาดทุนนะคะรายได้ลบค่าใช้จ่ายเท่ากับกำไรหรือขาดทุนนะคะครูใช้ว่าหรือนะเพราะฉะนั้นถ้านะคะรายได้นะคะมากกว่าค่าใช้จ่ายแสดงว่าเราน่าจะมีกำไรหรือขาดทุนคะมีกำไรคิดง่ายๆวันนี้ได้ตังค์มา100บาทนะคะเสร็จแล้วเรากินข้าวไป30บาทกินขนมไป20บาทเหลือเท่าไหร่คะเหลือ50บาทนะคะเพราะฉะนั้น50บาทเนี่ยเป็นกำไรเราไหมเป็นนะคะต่อไปนะคะถ้ารายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายนะคะเราจะเรียกว่าขาดทุนสุทธินะคะง่ายๆครูสมมุติตัวอย่างเดิมเลยค่ะวันนี้เราได้มา101แต่เผอิญว่าวันนี้ต้องจ่ายเงินไป150บาทนะคะเรากำไรหรือขาดทุนคะขาดทุนถูกต้องค่ะ
เรามาดูประโยชน์ของงบกำไรขาดทุนกันบ้างนะคะว่างบกำไรขาดทุนเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะ1ก็คือเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะ2ทราบผลการดำเนินงานของกิจการนะคะ3เป็นการเก็บรวบรวมเชิงสถิตินะคะผลการดำเนินของกิจการใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงนะคะเช่นอาจจะมีการเปรียบเทียบงบการเงินของปีที่แล้วกับของปีนี้ว่าผลการดำเนินงานเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่าง2ปีนี้นะคะต่อไปนะคะเพื่อเป็นข้อมูลนะคะในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของกิจการนะคะอันนี้มันอยู่ในผลที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการนะคะถ้าเราดูว่าค่าใช้จ่ายตัวไหนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะเกินสมควรนะคะเรามันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายตัวนั้นได้อาจจะไปลดตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะรูปแบบของงบกำไรขาดทุนนะคะจะประกอบไปด้วย2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกเราเรียกว่างบกำไรขาดทุนแบบรายงานนะคะหรือแบบรีพอร์ตฟอร์มนะคะรูปแบบที่2นะคะงบกำไรขาดทุนแบบบัญชีนะคะเราเรียกว่า Account Form นะคะในการจัดทำงบกำไรขาดทุนเนี่ยสามารถจัดทำเป็นแบบขั้นเดียวหรือเรียกว่า Single Step ก็ได้นะคะหรือทำแบบหลายขั้นเรียกว่า Multiple Step ก็ได้นะคะเรามาดูงบกำไรขาดทุนนะคะการจัดทำงบกำไรขาดทุนแบบขั้นตอนเดียวนะคะเราเรียกว่า Single Step นั่นเองนะคะในงบกำไรขาดทุนแบบขั้นเดียวนะคะจะต้องประกอบไปด้วย1นะคะอันนี้สำคัญนะคะนักเรียนก็คือชื่อร้านนะคะบรรทัดที่2ก็คือชื่อรายการหรือชื่องบว่าเรากำลังทำงบอะไรอยู่ณตอนนี้เนื่องจากว่าในการจัดทำงบการเงินเนี่ยเราไม่ได้ทำแค่งบเดียวมันมีหลายรายการที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนทำงบการเงินชนิดใดก็ต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะสำหรับบรรทัดที่3นะคะเป็นสำหรับงวดระยะเวลานะคะโดยปกติแล้วนะคะเราจะใช้ปีปฏิทินก็คือตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31ธันวาคมนะคะอันนี้ครูก็ใส่มาสำหรับงวดนะคะ31ธันวาคมนะคะแต่ว่าข้อมูลสำหรับรอบระยะเวลาเนี่ยอยู่ที่เราว่าเราใช้1เดือน3เดือน6เดือนหรือ1ปีก็ได้นะคะแล้วแต่กิจการที่ทำนั่นเองนะคะในงบกำไรขาดทุนเราบอกแล้วว่าจะประกอบไปด้วยรายได้นะคะเพราะรายได้หลักของเราเรียนธุรกิจบริการรายได้หลักของเราก็มาจากรายได้จากการให้บริการนะคะ2ถ้ามีรายได้อื่นเช่นรายได้เบ็ดเตล็ดนะคะหลังจากนั้นจะนำรายได้มารวมกันนะคะแสดงในหัวข้อยอดรวมรายได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อรายได้เสร็จแล้วเราบอกแล้วว่าในงบกำไรขาดทุนเนี่ยจะประกอบไปด้วยรายได้และค่าใช้จ่ายรายได้เราเสร็จขั้นตอนแล้วนะคะมาดูค่าใช้จ่ายบ้างนะคะค่าใช้จ่ายของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการนะคะ2คือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารบางที่ก็แยกหรือไม่แยกแล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับนโยบายของกิจการเช่นเดียวกันนะคะ3คือค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะหลังจากนั้นเรานำค่าใช้จ่ายทุกตัวมารวมกันนะคะแสดงยอดรวมนะคะแล้วก็นำรายได้ในขั้นตอนที่1นะคะหักด้วยค่าใช้จ่ายในขั้นตอนที่2นะคะแล้วดูว่าผลที่เกิดขึ้นนะคะเป็นกำไรหรือขาดทุนนะคะถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายเราเรียกว่ากำไรสุทธินะคะในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าค่าใช้จ่ายนะคะมากกว่ารายได้เราเรียกว่าขาดทุนสุทธินั่นเองนะคะในงบกำไรขาดทุนนะคะเมื่อกี้ครูเน้นย้ำเลยว่าจะต้องประกอบไปด้วย3บรรทัดแรกนะคะเราเรียกว่าหัวงบกำไรขาดทุนนั่นเองนะคะ
บรรทัดที่1ก็คือจะต้องบ่งบอกถึงชื่อกิจการนะคะบรรทัดที่2คือชื่องบกำไรขาดทุนนะคะเพราะตอนนี้เรากำลังจะทำงบกำไรขาดทุนนะคะและบรรทัดที่3นะคะสำหรับรอบระยะรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหาผลต่างของยอดรวมรายได้และยอดรวมค่าใช้จ่ายนะคะถ้ายอดรวมรายได้มากกว่ายอดรวมค่าใช้จ่ายผลต่างเราเรียกว่ากำไรสุทธินะคะถูกต้องค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้ายอดรวมของค่าใช้จ่ายมากกว่ายอดของรายได้นะคะผลต่างเราเรียกว่าขาดทุนสุทธินะคะถูกต้องค่ะเราดูนะคะต่อไปเมื่อกี้ได้ตัวอย่างแล้วแบบซิงเกิลสเต็ปนะคะตัวอย่างที่2ก็คือการจัดทำแบบหลายขั้นนะคะของงบกำไรขาดทุนนะคะ3บรรทัดแรกเหมือนเดิมนะคะชื่อร้านชื่องบแล้วก็สำหรับงวดระยะเวลานะคะหลังจากนั้นจะเริ่มจากรายได้นะคะจากการขายหรือการให้บริการนะคะ2เป็นต้นทุนขายหรือต้นทุนให้บริการนะคะรายได้นะคะขั้นที่1หักต้นทุนขายเราได้บรรทัดที่3เรียกว่ากำไรขั้นต้นนะคะหลังจากนั้นจะหักด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะแล้วก็เป็นกำไรหรือขาดทุนจากการขายหรือการให้บริการนะคะแล้วก็บวกด้วยรายได้อื่นนะคะแล้วก็หักด้วยค่าใช้จ่ายอื่นแล้วก็แสดงผลในขั้นสุดท้ายก็คือกำไรหรือขาดทุนสุทธินั่นเองนะคะแบบหลายขั้นเนี่ยนักเรียนจะเจอในน่าจะเป็นการบัญชีที่สูงขึ้นนะคะแต่สำหรับบัญชีเบื้องต้นของเรานะคะเราเรียนแบบขั้นเดียวก่อนนะคะรายได้นะคะอย่างที่บอกว่าเรามีการนำหมวดรายได้มาใส่ในมาใส่ในงบกำไรขาดทุนนะคะถ้ารายการมันมีมากกว่า1รายการเนี่ยให้แสดงรายการในยอดรวมนะคะค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะคะนำบัญชีหมวดค่าใช้จ่ายมาใส่ในงบกำไรขาดทุนนะคะถ้ามีมากกว่า1รายการก็ให้แสดงรายการในยอดรวมเช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะแบบที่2เราได้แบบแรกแล้วนะแบบที่2ก็คืองบกำไรขาดทุนแบบบัญชีนะคะในงบกำไรขาดทุนแบบบัญชีเนี่ยเราจะแบ่งรายการเป็น2ด้านนะคะก็คือรายได้เราจะบันทึกไว้ด้านเครดิตหรือด้านขวามือของเรานะคะค่าใช้จ่ายนะคะเราจะบันทึกไว้ด้านเดบิตหรือด้านซ้ายมือของเรานั่นเองนะคะหลังจากนั้นเหมือนกันเลยค่ะนักเรียนหาผลต่างของยอดรวมทางด้านเครดิตเครดิตคือแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับรายได้นะคะและหายอดรวมของรายการทางด้านเดบิตซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะคะถ้ายอดรวมนะคะของรายการทางด้านเครดิตก็คือรายได้มากกว่ายอดรวมรายการทางด้านเดบิตก็คือค่าใช้จ่ายผลต่างที่เกิดขึ้นเราเรียกว่ากำไรสุทธินะคะในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าเราหายอดรวมทางด้านเครดิตนะคะก็คือรายได้และยอดรวมทางด้านเดบิตก็คือค่าใช้จ่ายถ้ายอดรวมทางด้านเดบิตก็คือค่าใช้จ่ายมากกว่ายอดรวมของรายได้นะคะผลต่างก็คือขาดทุนสุทธินะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้คือรูปแบบของงบกำไรขาดทุนแบบบัญชีนะคะจะแสดงรายการ2ด้านด้านซ้ายเราก็คือด้านเดบิตนะคะแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะส่วนขวามือนะคะก็คือรายการทางด้านเครดิตนะคะก็คือรายการที่เกี่ยวข้องกับรายได้และรายได้อื่นนะคะหลังจากนั้นหาผลต่างที่เกิดขึ้นนะคะถ้ายอดรวมของค่าใช้จ่ายมากกว่ายอดรวมของรายได้ทุกทีนะคะถ้ายอดรวมของรายได้มากกว่ายอดรวมของค่าใช้จ่ายผลต่างเราเรียกว่ากำไรสุทธินะคะในทางตรงกันข้ามนะคะถ้ายอดรวมของค่าใช้จ่ายมากกว่ายอดรวมของรายได้นะคะผลต่างที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าขาดทุนสุทธินะคะถูกต้องค่ะนักเรียนหลังจากนั้นเรามาดูตัวอย่างนะคะเมื่อก่อนต่อ
ก่อนต้นชั่วโมงนะคะเราได้บอกแล้วว่าการจะทำงบกำไรขาดทุนหรืองบแสดงฐานะการเงินเนี่ยเราต้องผ่านการทำบัญชีอะไรมาก่อนคะการทำกระดาษทำการ6ช่องนะคะในกระดาษทำการ6ช่องประกอบไปด้วยช่องอะไรบ้างถูกต้องค่ะงบทดลองนะคะแสดงรายการด้านเดบิตและเครดิตนะคะงบกำไรขาดทุนแสดงรายการด้านเดบิตและเครดิตนะคะและงบแสดงฐานะการเงินก็จะมีรายการด้านเดบิตและด้านเครดิตนะคะหลังจากนั้นในงบทดลองเนี่ยเราประกอบไปด้วยบัญชีทั้งหมดกี่หมวดคะนักเรียนประกอบไปด้วยบัญชีทั้งหมด5หมวดในบัญชีเราเรียงเลขที่แล้วใช่หรือไม่ตั้งแต่หมวด1ถึงหมวด5นะคะเราก็มาดูรายการนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูดำเนินการให้นะคะจะเห็นว่าเราจะมีเงินสดเงินฝากธนาคารลูกหนี้นะคะคือหมวดสินทรัพย์เป็นหมายเลข1ทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นหมวดหนี้สินนะคะจะขึ้นต้นด้วยเลขที่บัญชีหมายเลข2นะคะและหมายเลข3เป็นบัญชีส่วนของเจ้าของหรือบัญชีทุนนะคะหมายเลข4นะคะตรงเลขที่บัญชีนะก็จะประกอบไปด้วยรายได้นะคะและหมวดสุดท้ายนะคะก็คือค่าใช้จ่ายเราจะให้หมายเลขเป็นหมวดที่5ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นหลักการทำงบทดลองก็คือ2ด้านจะต้องเท่ากันนะคะนักเรียนจะเห็นว่ายอดรวมที่งบทดลองเนี่ยจะได้ยอดรวมที่เท่ากันก็คือยอด 677,300 นะคะทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิตนะคะถ้ายอดรวมในงบทดลองไม่เท่ากันเป็นไงคะผิดแน่นอนนะคะเพราะเราใช้หลักการบัญชีคู่2ด้านจะต้องเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นในงบทดลองที่เราเก็บยอดมาแล้วเนี่ยยอดจะต้องเท่ากันนะคะหลังจากนั้นเราจะเพิ่มเริ่มผ่านรายการไปที่งบกำไรขาดทุนนะคะงบกำไรขาดทุนคืองบที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการนะคะผลที่ว่าคือผลกำไรหรือผลขาดทุนนั่นเองเพราะฉะนั้นน่าจะมาจากหมวดไหนคะนักเรียนหมวดไหนบ้างเอ่ยน่าจะมาจากหมวด4และหมวด5นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการลดขั้นตอนนะคะเราก็ย้อนกลับไปดูเลยค่ะที่กระดาษทำการ6ช่องเนี่ยเรามีช่องงบกำไรขาดทุนแล้วใช่หรือไม่มีแล้วนะคะเราก็นำเลขที่บัญชีนะคะครูเป็นการลดขั้นตอนนะนำเลขที่บัญชีเราบอกว่าในงบกำไรขาดทุนจะประกอบบัญชีจะประกอบไปด้วยบัญชีหมวดไหนบ้างคะหมวดรายได้และหมวดค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นหมวดรายได้เนี่ยเป็นบัญชีหมวดไหนคะนักเรียนค่ะถูกต้องค่ะหมวด4นะคะและหมวดค่าใช้จ่ายอยู่ในหมวดไหนคะถูกต้องค่ะอยู่ในหมวด5นะคะเราก็มาไล่นะคะเริ่มทำแล้วนะที่งบกำไรขาดทุนจะประกอบไปด้วยหมวด4และหมวด5มาดูเลยค่ะหมวด4คือรายได้ค่าซ่อมนะคะที่งบทดลองรายได้ค่าซ่อมอยู่ด้านไหนคะอยู่ด้านเครดิตเพราะฉะนั้นเวลาผ่านรายการไปงบกำไรขาดทุนก็จะอยู่ด้านเครดิตเช่นเดียวกันนะคะมีรายได้กี่ตัวมีรายได้2ตัวต้องเอามาหมดไหมถูกต้องค่ะต้องเอามาหมดนะคะเพราะฉะนั้นรายได้อื่นอีก1รายการนะคะรายได้เราหมดหรือยังเอามาหมดหรือยังคะนักเรียนเอามาหมดแล้วนะคะเมื่อรายได้เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นย้อนกลับไปดูหมวดไหนอีกคะที่เกี่ยวข้องกับงบกำไรขาดทุนถูกต้องค่ะหมวด5คือค่าใช้จ่ายนะคะเราก็มาดูหมวด5นะคะค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างค่าเช่านะคะจากงบทดลองยอดอยู่ด้านเดบิตนะคะเพราะฉะนั้นเวลาไปผ่านรายการไปที่งบกำไรขาดทุนก็จะอยู่ด้านไหนคะอยู่ด้านถูกต้องค่ะอยู่ด้านเดบิตเช่นเดียวกันนะคะตัวที่2คือค่าน้ำค่าไฟนะคะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายและมียอดดุลปกติอยู่ด้านเดบิตนะคะตัวที่3เป็นเงินเดือนนะคะตัวที่4เป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดนะคะและดอกเบี้ยจ่ายนะคะ
หลังจากนั้นเราต้องทำอะไรคะทำอะไรเอ่ยเมื่อได้รายการด้านเดบิตได้รายการด้านเครดิตแล้วด้านเครดิตคือหมวด4รายได้ด้านเดบิตคือค่าใช้จ่ายนะคะหลังจากนั้นเอามาทำอะไรกันคะเอามาหายอดอะไรเอ่ยหายอดรวมนะคะถูกต้องนะคะรวมยอดว่าเรามียอดรวมด้านเดบิตเท่าไหร่และมียอดรวมด้านเครดิตเท่าไหร่นะคะรวมดูนะคะเราได้ยอดรวมด้านเดบิตก็คือแสดงรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะยอดรวม256,400นะคะหลังจากนั้นนะคะมาดูยอดรวมด้านเครดิตบ้างนะคะรวมแล้วได้เท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้ด้านเครดิตเรามีกี่ตัวคะมี2รายการนะคะรวมแล้วได้ยอด 372,000 หลังจากนั้นเอามาทำอะไรเอามาทำอะไรกันคะรายได้กับค่าใช้จ่ายเอามาทำอะไรกันเอามาลบกันเพื่อดูผลต่างว่ามันจะเกิดผลกำไรหรือผลขาดทุนนั่นเองนะคะเก่งมากเลยนักเรียนเราดูซิรายการด้านเครดิตก็คือรายได้มี 372,000 รายการด้านเดบิตคือค่าใช้จ่ายมี 256,400 นะคะด้านไหนมากกว่ารายได้มากกว่าถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายลองลบซิรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายอยู่เท่าไหร่ถูกต้องเก่งมากนะคะผลต่างอยู่ที่ 115,600 ผลต่างที่เกิดขึ้นรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นอะไรเป็นกำไรสุทธินั่นเองนะคะหลังจากนั้นบรรทัดสุดท้ายนะคะเป็นการรวมยอดนะคะสองด้านจะต้องเท่ากันนะคะเดี๋ยวยอดกำไรสุทธิตัวนี้นะคะก็จะไปโชว์ที่งบแสดงฐานะการเงินในอยู่ในรูปของส่วนของเจ้าของนั่นเองถ้าเรามีกำไรนะคะทำให้ทุนเราเพิ่มหรือทุนเราลดคะนักเรียนสมมุตินะเรามีทุนอยู่ 300,000 ได้กำไรมาอีกแสนกว่าทุนเราจะเพิ่มหรือลดคะทุนเพิ่มนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามล่ะเรามีกำไรอยู่เรามีทุนอยู่ 300,000แต่ว่าเกิดผลขาดทุนซะ 100,000 ทุนเราจะเพิ่มหรือทุนเราจะลดคะทุนเราลดนั่นเองนะคะเพิ่มกำไรหรือขาดทุนตัวนี้มีผลกระทบกับบัญชีทุนนั่นเองนะเมื่อกี้เราไปถึงเรื่องของยอดรวมงบกำไรขาดทุนแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเงยงบแสดงฐานะการเงินนะคะก็จะประกอบไปด้วยสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะขออนุญาตไปไวนิดนึงนะคะเพื่อจะแสดงให้เห็นยอดรวมของรายการที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเราจะเห็นว่าในงบกำไรขาดทุนนะคะเราได้กำไรแสดงยอดรวมในงบแสดงฐานะการเงินก็เช่นเดียวกันนะคะต้องแสดงยอดรวมของรายของสินทรัพย์นะคะหนี้สินและส่วนของเจ้าของแล้วก็นำผลต่างมาลบกันเช่นเดียวกันผลต่างที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นกำไรหรือขาดทุนเช่นเดียวกันนะคะที่งบกำไรขาดทุนเนี่ยได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นที่งบแสดงฐานะการเงินก็จะได้ยอดเดียวกันเมื่อไหร่ที่2ยอดนักเรียนบวกลบกันมาไม่เท่ากันสันนิษฐานได้เลยว่าเราทำผิดแน่นอนนะคะก็ย้อนกลับไปดูใหม่ว่ารายการตัวไหนที่มันผิดพลาดนะคะหลังจากนั้นเมื่อกี้เราได้รายการที่กระดาษทำการแล้วถูกต้องไหมคะเราจะเอารายการที่กระดาษทำการมาแสดงที่งบกำไรขาดทุนเราทำไปหรือยังทำแล้วในรูปของกระดาษทำการ6ช่องถูกต้องไหมคะหลังจากนั้นครูก็จะยกจากที่กระดาษทำการ6ช่องในช่องของงบกำไรขาดทุนมาจัดทำงบกำไรขาดทุนแบบรายงานนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราบอกแล้วว่าสำคัญมากคืออะไรคะนักเรียนการเขียนหัวงบการเงินนั่นเองนะคะ1คือจะต้องประกอบไปด้วยชื่อร้านนะคะ2
ชื่องบกำไรขาดทุนนะคะ3ก็คือสำหรับงวดระยะเวลาบัญชีนะคะที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะอาจจะใช้1เดือน3เดือน6เดือน1ปีแล้วแต่นโยบายของผู้บริหารหรือนโยบายของกิจการนั้นนะคะเพราะรายได้เมื่อกี้ที่กระดาษทำการเนี่ยรายได้เรามีกี่รายการคะมี2รายการถูกต้องนะคะรายการแรกคือรายได้ค่าซ่อมนะคะ 360,000 รายการที่2คือรายได้เบ็ดตะเล็ดนะคะ 12,000 หลังจากนั้นเอารายได้มาทำอะไรกันคะถูกต้องค่ะมาบวกกันออกเป็นยอดรวมของรายได้ทั้งหมดได้ 372,000เมื่อทำรายได้เสร็จแล้วขั้นตอนถัดไปทำอะไรคะมาไล่ดูค่าใช้จ่ายบ้างนะคะค่าใช้จ่ายเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะค่าเช่า 72,000 ค่าน้ำค่าไฟ 26,400 เงินเดือน 144,000 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 6,000ดอกเบี้ยจ่าย 8,000 นะคะเมื่อได้รายได้ครบทุกตัวโทษทีนะคะเมื่อได้ค่าใช้จ่ายทุกตัวต้องเอาค่าใช้จ่ายทุกตัวมาทำอะไรคะเอามาบวกกันเพื่อแสดงยอดรวมของค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อนครูก็เอาค่าใช้จ่ายทุกตัวมาบวกกันนะคะบวกแล้วเราได้ยอด256,400 นะคะตอนนี้เราได้รายได้และเราก็ได้ยอดรวมของค่าใช้จ่ายแล้วนะคะหลังจากนั้นเอายอดรวมของรายได้และยอดรวมของค่าใช้จ่ายมาทำอะไรคะมาลบกันนะคะเพื่อจะดูว่าเรามีผลกำไรหรือผลขาดทุนนั่นเองนะคะเก่งมากนะคะจากตัวอย่างที่ให้ไปเรามีรายได้รวมอยู่ที่ 720,000 โทษทีนะคะ 372,000 เนาะหลังจากนั้นหักด้วยค่าใช้จ่ายนะคะ 256,400 รบกันผลต่างเท่ากับ115,600ผลต่างที่ได้กำไรหรือขาดทุนคะผลต่างที่ได้เป็นกำไรนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อกี้เป็นรูปแบบของงบกำไรขาดทุนแบบรายงานนะคะเราบอกแล้วว่าในการจัดทำงบกำไรขาดทุนมีกี่แบบมี2แบบนะคะคือแบบที่1คือแบบรายงานและแบบที่2คือแบบบัญชีถูกต้องค่ะเมื่อกี้เราผ่านของการจัดทำงบกำไรขาดทุนแบบรายงานไปแล้วต่อมาเป็นการจัดทำงบกำไรขาดทุนแบบบัญชีบ้างนะคะในแบบบัญชีข้อมูลเบื้องต้นนะคะก็คือเราจะแบ่งออกเป็น2ด้านนะคะด้านซ้ายนะคะเราเรียกว่าด้านเดบิตจะแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายถูกต้องนะคะด้านขวามือนะคะคือด้านเครดิตและจะแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับรายได้นั่นเองนะคะเช่นเดียวกันนะคะหลักการนะคะเมื่อกี้เราได้ทำไปแล้วนะคะที่กระดาษทำการ6ช่องครูก็ดึงข้อมูลเดิมมาเลยนะคะด้านซ้ายเมื่อกี้ด้านซ้ายเราประกอบไปด้วยอะไรนะคะด้านเดบิตเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายเราก็ไปไล่ดูนะคะว่าที่กระดาษทำการ6ช่องของเราเนี่ยค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างนะคะค่าใช้จ่ายเรามีค่าเช่านะคะ 72,000 มีค่าน้ำค่าไฟ 26,400 นะคะมีเงินเดือน 144,000 นะคะมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 6,000 นะคะมีดอกเบี้ยจ่าย 8,000 นะคะ
ต่อไปนะคะน่าจะหมดแล้วเนาะค่าใช้จ่ายเรานะคะมาไล่รายได้บ้างนะคะรายได้เรามีกี่รายการเอ่ยมี2รายการเอามาจากไหนในนักเรียนเอามาจากกระดาษทำการ6ช่องนะคะรายได้แรกของเราก็คือรายได้ค่าซ่อมนะคะ 360,000 นะคะรายได้ตัวที่2ก็คือรายได้เบ็ดเล็ดนะคะ 12,000 หลังจากนั้นทำอะไรคะหายอดรวมนะคะเราได้ยอดรวมของรายได้เนี่ยเท่ากับ 372,000 นะคะได้ยอดรวมของค่าใช้จ่ายเท่ากับ 256,400 นะคะเพราะฉะนั้นรายได้มากกว่าหรือน้อยกว่าค่าใช้จ่ายคะถูกต้องค่ะรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายนะคะเพราะผลต่างที่เกิดขึ้นเราเรียกว่ากำไรสุทธิแล้วกำไรสุทธิไปไว้ไหนล่ะเราบอกว่าเราใช้หลักบัญชีคู่2ด้านจะต้องเท่ากันนะคะณตอนนี้เนี่ยรายได้เราอยู่ที่372,000แต่ค่าใช้จ่ายเราอยู่แค่256,400เท่ากันอย่างยังไม่เท่ากันนะคะผลต่างที่เกิดขึ้นก็คือกำไรสุทธินั่นเองนะคะเพราะรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นกำไรจะไปอยู่ด้านไหนเพื่อให้2ด้านมันเท่ากันนะคะกำไรก็จะไปอยู่ด้านเดบิตถูกต้องนะคะมาแล้วกำไรสุทธิของเรานะคะจะเห็นว่ายอดกำไรสุทธินะคะเท่ากับผลต่างที่เกิดขึ้นและนำมาใส่ในด้านที่น้อยกว่าซึ่งด้านที่น้อยกว่าก็คือด้านเดบิตนะคะหลังจากนั้นเข้าเกณฑ์เลยค่ะใช้หลักบัญชีคู่2ด้านต้องเท่ากันนะคะรวม2ยอดสิจะต้องได้เท่ากับ372,000ทั้ง2ด้านนะคะทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิตนั่นเองนะคะต่อไปนะคะรูปแบบของงบกำไรขาดทุนเมื่อกี้เราแสดงเบื้องต้นแล้วนะคะรูปแบบของงบกำไรขาดทุนเนี่ยเราสามารถแสดงได้กี่รูปแบบคะเรียนแสดงได้2รูปแบบแบบแรกคือแบบรายงานนะคะในแบบรายงานนะคะเรายังสามารถจัดทำงบกำไรขาดทุนนะคะแบบวิธีไหนได้บ้างแบบถูกต้องค่ะแบบขั้นเดียวและแบบหลายขั้นนะคะสำหรับวันนี้ครูแสดงแบบไหนคะขั้นเดียวหรือหลายขั้นให้ดูครูแสดงแบบขั้นเดียวนะคะแบบที่2ก็คือแบบบัญชีนะคะแบบบัญชีแบ่งออกเป็นกี่ด้านคะเรียน2ด้านด้านซ้ายคือด้านเดบิตแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายถูกต้องนะคะด้านขวาคือด้านเครดิตนะคะแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับรายได้หลังจากนั้นต้องนำสองด้านมาทำอะไรกันมาลบกันนะคะเพื่อหาอะไรเอ่ยหาผลต่างที่เกิดขึ้นนั่นเองว่ามันเป็นกำไรหรือขาดทุนแล้วแบบรายงานมีไหมแบบรายงานแสดงเหมือนกันไหมแบบรายงานก็แสดงเหมือนกันนะคะแบบรายงานจะแสดงยอดรวมนะคะของรายได้ยอดรวมของค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วเอายอดรวมของรายได้และยอดรวมของค่าใช้จ่ายมาทำอะไรกันคะถูกต้องค่ะมาลบกันเพื่อหาผลต่างนักเรียนจะเห็นว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันได้ข้อมูลเช่นเดียวกันไหมได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเราแสดงในรูปแบบที่ต่างกันไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะแต่ข้อสำคัญก็คือผลที่เกิดขึ้นในเมื่อเราทำรายการเดียวกันเนี่ยครูกังวลมากเลยว่าเมื่อทำแบบรายงานได้ยอดกำไรเท่านี้กลัวว่าจะไปทำแบบเป็นแบบบัญชีเนี่ยได้กำไรอีกตัวหนึ่งถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นนักบัญชีเนี่ยเราต้องมีความรอบคอบนะคะต้องดูรายละเอียดของรายการให้ดีนะคะไล่มาไม่ต้องรีบค่ะช้าๆแต่เราได้ตัวเลขที่ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์นะคะ
เพราะข้อมูลตัวนี้บอกแล้วว่าเราไม่ได้ใช้เองเราส่วนหนึ่งเราใช้เองและมีผู้ใช้งบการเงินร่วมกับเราอีกหลายท่านใช่หรือไม่นะคะถูกต้องนะทีนี้เรามาดูนะคะผลการสรุปของเราวันนี้เราเรียนแค่งบกำไรขาดทุนก่อนนะคะแล้วในชั่วโมงถัดไปนะคะเราค่อยมาต่องบที่2ก็คืองบแสดงฐานะทางการเงินนะคะเรามาดูสรุปก่อนนะคะว่าวันนี้เราได้อะไรไปบ้างจากการทำงบ

0: ค่าใช้จ่ายต้องเอามาครบทุกตัวไหมรายได้ต้องเอามาหมดทุกตัวไหมเรียน
1: ถูกต้องนะคะ
0: ต้องเอามาหมดทุกรายการแล้วค่าใช้จ่ายล่ะต้องเอามาหมดทุกรายการไหมถูกต้องค่ะต้องเอามาหมดทุกรายการเช่นเดียวกันนะคะจะเห็นว่าการทำบัญชีเนี่ยมันไม่ได้ยากนะคะเพราะแต่ละรายการมันมาเป็นสเต็ปของมันใช่หรือไม่นะคะก่อนที่ครูจะทำงบกำไรขาดทุนเนี่ยครูเอามาจากครูเอาข้อมูลมาจากไหนคะครูเอาข้อมูลมาจากกระดาษทำการ6ช่องนะคะในกระดาษทำการ6ช่องก็มีงบทดลองถูกไหมคะในงบทดลองเนี่ยจะประกอบไปด้วยบัญชีทั้งหมดกี่หมวดจะประกอบไปด้วยบัญชีทั้งหมด5หมวดตั้งแต่สินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้และหมวดสุดท้ายคือค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะพองบทดลองเราลงตัวเสร็จแล้วเราจะผ่านรายการจากงบทดลองไปเจอกระดาษทำการ2ช่องแรกก็คือช่องงบกำไรขาดทุนนะคะในงบกำไรขาดทุนประกอบไปด้วยบัญชีหมวดไหนเอ่ยบัญชีหมวด4และบัญชีหมวด5นะคะบัญชีหมวด4คือรายการอะไรคะรายการที่เกี่ยวข้องกับรายได้นะคะและบัญชีหมวด5คือรายการที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายนะคะหลังจากนั้นต้องทำไงเอารายได้ที่เรามีในกิจการทั้งหมดมารวมยอดและนำค่าใช้จ่ายที่เรามีในกิจการทั้งหมดมารวมยอดแล้วหาอะไรคะหาผลต่างที่เกิดขึ้นถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายนะผลต่างที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าอะไรเอ่ยเก่งมากนะคะผลต่างที่เกิดขึ้นเราเรียกว่ากำไรสุทธินะคะในทางตรงกันข้ามถ้ารายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายรายได้นะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายผลต่างที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าขาดทุนนะคะขาดทุนสุทธินั่นเองนะคะตัวกำไรหรือขาดทุนตรงนี้จะมีผลไปถึงงบแสดงฐานะการเงินเนื่องจากว่าตัวกำไรขาดทุนตัวกำไรหรือตัวขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไปกระทบกับบัญชีส่วนของเจ้าของซึ่งบัญชีส่วนของเจ้าของหรือบัญชีทุนนั่นเองนะคะถ้าเรามีกำไรกำไรทำให้ทุนเราเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเรียนถูกต้องนะคะถ้าเรามีกำไรกำไรทำให้ทุนของเราเพิ่มขึ้นนะคะในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเราดำเนินการแล้วเกิดผลขาดทุนขาดทุนเนี่ยจะไปกระทบกับบัญชีทุนทำให้ทุนเราเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะถูกต้องนะคะทำให้บัญชีเราบัญชีทุนเราลดลงนะคะเพราะนักเรียนจะเห็นแล้วว่าตัวกำไรหรือขาดทุนสุทธิตรงนี้ที่เราได้มาจากงบกำไรขาดทุนเนี่ยก็จะไปเป็นผลต่อเนื่องที่งบแสดงฐานะการเงินเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในงบแสดงฐานะการเงินนะคะในบัญชีของเราเรามีกี่หมวดมีทั้งหมด5หมวดตอนนี้เราทำไปแล้วกี่หมวดคะทำไปแล้ว2หมวดก็คือหมวด4และหมวด5เพราะฉะนั้นในงบแสดงฐานะการเงินเหลือบัญชีหมวดไหนเอ่ยเหลือบัญชีหมวด1หมวด2และหมวด3หมวด1ได้แก่อะไรคะหมวด1ได้แก่สินทรัพย์นะคะหมวด2ได้แก่หนี้สินนะคะแล้วก็หมวด3ได้แก่ส่วนของเจ้าของนะคะเดี๋ยว3หมวดนี้เราจะไปโชว์ทีที่งบแสดงฐานะการเงินนะคะเมื่อกี้นะคะเราทำงบอะไรนะตอนนี้ชั่วโมงนี้เราอยู่ที่งบกำไรขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นในงบการเงินของเรานะคะซึ่งงบแรกที่เราเรียนก็คืองบกำไรขาดทุนนะคะก็คือรายงานทางการเงินนะคะขั้นสุดท้ายของการทำบัญชีนะคะเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเงินที่เป็นตัวเลขและนำผลมา

รุปตามงวดระยะเวลาบัญชีและตามฐานะทางการเงินของกิจการว่าเรามีสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของเท่าไหร่นะคะรวมถึงงบการเงินที่เกิดขึ้นนะคะก็คือที่เราทำไปแล้ววันนี้ก็คืองบกำไรขาดทุนนะคะซึ่งในงบกำไรขาดทุนนะคะประกอบไปด้วยรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราเรียนกันเรื่องของงบกำไรขาดทุนนะคะในตอนหน้านะคะครูจะมาต่อในเรื่องของงบแสดงฐานะการเงินเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะคะเรามาต่อกันเรื่องของงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยครูก็มีคำถามถามนักเรียนอีกนะเพราะข้อมูลจะต้องต่อเนื่องกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะแล้วก็เราพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะขอบคุณค่ะ

โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของยาในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขัดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าperry dog ลงท้ายด้วย dog คือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับ perry dog กินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจาก perry dog เป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หาก perry dog กินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของ perry dog มีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของ perry dog ก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของ perry dog ตัวนี้เป็นต้นนะคะ perry dog นี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า 1-2ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนและสวัสดีถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลทุกท่านครับผมครูดมวันนี้มาพร้อมด้วยครูพัชรินทร์กรุณานะครับซึ่งเป็นครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลมาพบกับนักเรียนและท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นรหัสวิชา 20101-2010 ครับนักเรียนครับในหน่วยการเรียนรายวิชานิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นที่ผ่านมา 3-4 ตอนนักเรียนจะพบว่าในการทำงานของอุปกรณ์ทำงานที่ครูยกตัวอย่างให้กับนักเรียนเช่นอุปกรณ์ทำงานที่เรียกว่ากระบอกสูบนักเรียนเห็นไหมว่าในขณะที่กระบอกสูบทำงานนะครับการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบจะเคลื่อนที่เข้าหรือออกนะครับตามจังหวะการทำงานของผู้ควบคุมวาล์วแต่การเคลื่อนที่ของมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ไม่แตกต่างกันนะครับวันนี้นะครับเรามีหน่วยการเรียนนะครับซึ่งจะควบคุมการเคลื่อนที่ของความเร็วของก้านสูบนะครับวันนี้เราพบกับหน่วยที่11ครับนักเรียนครับเรื่องอุปกรณ์ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ครับก่อนทำการเรียนนะครับก็เหมือนกับทุกครั้งนะครับให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยที่11นะครับเรื่องอุปกรณ์ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ครับวิธีการก็คงจะเป็นแบบเดิมนะครับก็คือให้นำโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับหรือสมาร์ทโฟนนะครับสแกน QR code ซึ่งขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับแล้วก็ทำแบบทดสอบนะครับการทำแบบทดสอบครั้งนี้นะครับความมุ่งหวังของครูก็คือเพื่ออยากให้นักเรียนเนี่ยนะครับทำโดยอาศัยความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนนะครับเพื่อครูที่จะได้รับทราบว่าหรือรับรู้ว่าเมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จแล้วนะครับนักเรียนมีความรู้ก่อนเรียนมากน้อยเพียงใดครับเอาละครับคิดว่านะครับคงจะเรียบร้อยแล้วนะครับสาระการเรียนรู้ประจำวันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องของวาล์วคอคลอดนะครับวาล์วคอคลอดชื่อนี้นะครับอาจจะไม่คุ้นเคยมากนะครับคำว่าวาล์วคอคลอดชนิดปรับไม่ได้นะครับตัวแรกตัวที่สองนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องของวาล์วคอคลอดชนิดปรับได้แล้วก็นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของวาล์วกันกลับครับนะครับหลังจากนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องของวาล์วควบคุมการไหลทางเดียวนะครับแล้วก็วาล์วเร่งระบายลมและตัวสุดท้ายก็คือวาล์วหน่วงเวลานะครับนะครับวันนี้มีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมดังนี้นะครับหลังจากนักเรียนได้ศึกษาบทเรียนหน่วยการเรียนนี้แล้วนะครับนักเรียนสามารถบอกโครงสร้างและหลักการทำงานของวาล์วช่วยควบคุมความเร็วแบบต่างๆได้ถูกต้องนะครับซึ่งวันนี้นะครับเน้นเลยนะครับคือวาล์วช่วยควบคุมความเร็วนะครับต่อไปนะครับนักเรียนสามารถอธิบายนะครับการติดตั้งวาล์วควบคุมความเร็วได้ถูกต้องนะครับว่าวาล์วควบคุมความเร็วแต่ละตัวเราจะติดตั้งบริเวณไหนบ้างนะครับต่อไปนะครับเราจะเรียนโดยการใช้สื่อนะครับจากสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษานะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9พระนครเหนือนะครับที่เอื้อเฟื้อสื่อนะครับในสนับสนุนสื่อต่างๆนะครับให้ครูและนักเรียนนะครับได้มาศึกษาหาความรู้นะครับให้ครูได้ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนได้ดียิ่งขึ้นนะครับเรามาดูบทนำของเรื่องนี้กันก่อนครับอุปกรณ์

0: โดยการเคลื่อนที่สปีดคอนโทรลวาล์วเป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของก้านสูงจะขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของลมเฟลเวทที่ไหลเข้าไปโดยที่อัตราการไหลของลมจะขึ้นอยู่กับขนาดของท่อลมและความเร็วลมที่ไหลในท่อกลับมาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออ
1: ื่
0: นต่อไป
1: นะครับอย่างที่บอกว่าอุปกรณ์ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับจะเป็นการควบคุมนะครับปริมาตรการไหลของลมนะครับเพื่อที่จะให้อุปกรณ์ทำงานนะครับมีความเร็วตามที่เราต้องการนักเรียนครับในระบบนิวเมติกนะครับความเร็วของก้านสูบไม่นะครับไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการทำงานโดยการเข้าออกเร็วกลับช้านะครับหรือออกช้ากลับเร็วนะครับซึ่งลักษณะการทำงานเนี่ยนะครับจะต้องแตกต่างออกไปตามลักษณะการใช้งานนะครับเรามาดูก่อนว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของก้านสูบมีอะไรบ้างนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับออกเร็วก้านสูบเคลื่อนที่ออกเร็วกลับเร็วแบบนี้ถ้านักเรียนจะคุมนักเรียนทำไงครับลองนึกดูสิออกเร็วกลับเร็วแน่นอนนักเรียนหลายคนคงตอบได้ว่าอยากให้การสูบเคลื่อนที่ออกเร็วเคลื่อนที่กลับเร็วก็ต้องป้อนลมอัดให้มีกำลังสูงๆนะครับประเด็นที่สองครับออกเร็วกลับช้าออกเร็วกลับช้าป้อนลมอัดสูงๆได้ไหมครับให้ออกเร็วและกลับช้าออกเร็วป้อนได้แต่กลับช้าต้องลดแรงอัดหรือกำลังลมอัดลงประเด็นที่3นะครับออกช้ากลับช้าแน่นอนนะครับง่ายออกช้ากลับช้าก็คือลดกำลังลมอัดลงให้มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นการสูบจึงออกช้ากลับช้าได้นะครับออกช้ากลับเร็วล่ะครับออกช้ากลับเร็วนะครับการสูบออกช้ากลับเร็วก็เป็นเรื่องยุ่งยากเช่นเดียวกันแต่วันนี้เราจะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ครับต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ครับ
0: ชนิดของอุปกรณ์ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่สามารถแบ่งออกได้5ชนิดดังนี้วาล์วคอคลอดชนิดตัดไม่ได้ throttle valve วาล์วคอคลอดชนิดตัดได้ adjustable throttle valve วาล์วกันกลับ check valve หรือ non return valve วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว one way flow control valve วาล์วเร่งระบายลม
1: ต่อไปเรามาดูตัวที่1เลยครับ
0: เลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาวาล์วคอคลอดชนิดตัดไม่ได้ throttle valve with constant restriction ด้วยสัญลักษณ์แบบนี้ใช้เมาส์คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่างๆสิคะ
1: นักเรียนครับมาดูชนิดของอุปกรณ์ควบคุมความเร็วที่จะนำเสนอนักเรียนในวันนี้นะครับตัวแรกเป็นวาล์วคอคลอดชนิดปรับไม่ได้วาล์วคอคลอดชนิดปรับไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นวาล์วพื้นฐานเลยนะครับพื้นฐานของอุปกรณ์ควบคุมความเร็วนะครับเป็นวาล์วคอคลอดชนิดปรับไม่ได้ต่อไปตัวที่2เป็นวาล์วคอคลอดชนิดปรับได้นะครับตัวที่3เป็นวาล์วกันกลับหรือเช็คหรือนอนรีเทิร์นวาล์วตัวที่4เป็นวาล์วควบคุมการไหลทางเดียวแล้วก็ตัวที่5ตัวต่อไปก็คือเป็นวาล์วเร่งระบายลมเรามาดูตัวแรกครับตัวแรกเป็นวาล์วคอคลอดชนิดปรับไม่ได้คำว่าคอคลอดคืออะไรครับนักเรียนคอคลอดก็คือเป็นส่วนเล็กๆหรือลดขนาดนะครับเป็นการลดขนาดของท่อทางลมนะครับเป็นการลดขนาดของท่อทางลมเมื่อท่อทางลมมีขนาดเล็กลงปริมาตรการไหลของลมอัดก็จะลดลงนะครับทำให้ความดันของลมอัดเนี่ยตกลงนะครับดังนั้นเมื่อเอาลมอัดที่มีปริมาตรลดลงเนี่ยไปขับเคลื่อนก้านสูบให้เคลื่อนที่ออกหรือเข้ามันจะทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกหรือเข้าช้าเช่นเดียวกันนะครับมาดูสัญลักษณ์ครับลักษณะคอคลอดชนิดปรับไม่ได้นะครับลักษณะนี้นะครับปรับไม่ได้นะครับซึ่งวาล์วคอคลอดชนิดปรับไม่ได้แบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกเป็นแบบเวนจูรี่แบบที่2เป็นแบบออริฟิสนะครับเรามาดูแบบแรกกันเรามาดูบทนำก่อนก็ได้ครับ
0: วาล์วคอคลอดชนิดปรับไม่ได้ throttle valve with constant restriction เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ลดขนาดของช่องทางการไหลของลมเมื่อการทำงานดังนี้การไหลของลมที่ไม่ผ่าน คอคลอดจะไหลผ่านได้สะดวกแต่ถ้าขนาดของช่องทางการไหลของลมลดลงจะทำให้อัตราการไหลของลมที่ไหลผ่านน้อยลงด้วยสามารถแบ่งตามโครงสร้างได้สองแบบคือแบบจินชูรี่แบบออริซิสกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาวาล์วคอคลอดชนิดแบบไม่ได้แบบเวนทูรี่ด้วยสัญลักษณ์ดังนี้วาล์วคอคลอดชนิดแบบไม่ได้แบบเวนทูรี่มีโครงสร้างภายในเป็นคอคลอดแบบขนาดของช่องทางการไหลของลมค่อยๆลดลง
1: ตัวแรกเป็นวาล์วคอคลอดแบบเวนทูรี่นะครับซึ่งวาล์วคอคลอดแบบเวนทูรี่เนี่ยนะครับลักษณะการเล็กของนะครับวาล์วจะค่อยๆเล็กลงนะครับลมอัดที่ไหลผ่านวาล์วคอคลอดจะค่อยๆเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบลักษณะนี้นะครับลักษณะของลมอัดที่ออกจากวาล์วคอคลอดแบบนี้นะครับจะออกไปโดยราบเรียบนะครับจะออกจากวาล์วไปโดยราบเรียบและมีปริมาตรที่เบาบางลงนะครับนี่คือแบบแรกต่อไปเรามาดูวาล์วคอคลอดแบบออริฟิสครับ
0: วาล์วคอคลอดชนิดตัดไม่ได้แบบออริฟิสโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้วาล์วคอคลอดชนิดตัดไม่ได้แบบออริฟิสมีโครงสร้างภายในเป็นคอคลอดแบบขนาดของช่องทางการไหลของลมลดอย่างทันทีทันใด
1: สำหรับวาล์วคอคลอดแบบปรับไม่ได้นะครับสัญลักษณ์นะครับกับโครงสร้างมีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับโครงสร้างของวาล์วคอคลอดแบบนี้การลดขนาดจะลดอย่างทันทีทันใดถ้านักเรียนนึกภาพไม่ออกนะครับนักเรียนลองนึกถึงประตูระบายน้ำนะครับตามแม่น้ำลำคลองต่างๆนะครับก็จะมีวาล์วคอคลอดลักษณะนี้นะครับติดตั้งอยู่ที่บานประตูระบายน้ำนะครับลักษณะนี้ก็คือลดอย่างทันทีทันใดอากาศซึ่งวิ่งผ่านวาล์วคอคลอดแบบปรับไม่ได้ตัวนี้นะครับแบบออริฟิสตัวนี้นะครับเมื่อผ่านวาล์วจะเกิดการหมุนวนของอากาศนะครับจะเกิดการหมุนวนของอากาศเมื่อเกิดการหมุนวนดังนั้นลมอัดที่จะส่งต่อออกไปจะเป็นลมอัดที่มีลักษณะของการกระเพื่อมจึงไม่เหมาะกับบางวงจรที่ต้องการปริมาณลมอัดที่นิ่งๆแน่นอนนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างการใช้งานของวาล์วคอคลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบหรือออริฟิสนะครับว่ามันมีตัวอย่างการใช้งานอย่างไรครับ
0: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วคอคลอดชนิดปรับไม่ได้ใช้ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ออกของก้านสูบและเคลื่อนที่เข้าของก้านสู
1: บมาดูแบบที่1ครับ
0: แบบที่1เมื่อติดตั้งวาล์วควบคุมความเร็วระหว่างกระบอกสูบกับวาล์วควบคุมทิศทางจะทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ออกและเข้าของก้านสูบถูกควบคุมความเร็ว
1: ขอแบบที่1ซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับ
0: แบบที่1เมื่อติดตั้งวาล์วควบคุมความเร็วระหว่างกระบอกสูบกับวาล์วควบคุมทิศทางจะทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ออกและเข้าของก้านสูบถูกควบคุมความเร็ว
1: ครับมาดูแบบที่1นะครับที่เป็นภาพสไลด์นิดหนึ่งนะครับแบบที่1เขานำวาล์วคอคลอดชนิดปรับไม่ได้สัญลักษณ์แบบนี้เวนจูรี่หรือออริฟิสครับนักเรียนแน่นอนนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นแบบเวนจูรี่ซึ่งเป็นแบบที่นิยมใช้กันมากนะครับมาติดตั้งนะครับอยู่ระหว่างวาล์วหลักกับอุปกรณ์ทำงานเมื่อติดตั้งณจุดนี้นักเรียนครับเวลากระบอกสูบทำงานนะครับลมอัดที่ไหลผ่านไม่ว่าจะเป็นลมอัดที่เข้าไปในอุปกรณ์ทำงานหรือกระบอกสูบเพื่อให้การสูบเคลื่อนที่ออกผ่านวาล์วคอคลอดแน่นอนเมื่อเกิดวาล์วคอคลอดลมอัดไปได้ช้าแน่นอนครับนักเรียนเมื่อลมอัดไปได้ช้าการสูบจึงเคลื่อนที่ออกช้าขณะที่มาระบายทิ้งแล้วครับนักเรียนลมอัดต้องมาระบายทิ้งที่รูอาร์มันก็ผ่านวาล์วคอคลอดตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ส่งผลให้นะครับลมอัดเนี่ยนะครับระบายตัวหรือระบายทิ้งออกช้าก็ทำให้การสูบเนี่ยเคลื่อนที่กลับช้าดังนั้นถ้าติดวาล์วคอคลอดตรงนี้นะครับจะทำให้การสูบเนี่ยเคลื่อนที่ออกช้าเข้าช้าต่อไปแบบที่2ครับติดตรงไหนอีกมาดูนะครับเราติดได้หลายๆจุด
0: เมื่อติดตั้งวาล์วควบคุมความเร็วระหว่างแหล่งจ ลมกับราวควบคุมทิศทางจะทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ออกของก้านสูบถูกควบคุมความเร็ว
1: นะครับมาดูแบบที่2ติดด้านล่างครับนักเรียนติดก่อนจะเข้าวาล์วหลักเราเอาวาล์วคอข้อตัวไปติดมีผลต่อความเร็วเช่นเดียวกันครับนักเรียนครับติดณจุดนี้นะครับเวลาลมอัดจะเข้าไปในกระบอกสูบนะครับต้องผ่านวาล์วแล้วเข้าในกระบอกสูบลมอัดจะติดอยู่หรือโดนคอคอดเนี่ยเป็นตัวกันเอาไว้อยู่ดังนั้นจะทำให้ก้านสูบเนี่ยเคลื่อนที่ออกช้าครับเพราะลมอัดโดนกันเอาไว้แต่เมื่อออกไปแล้วถ้าต้องการให้ก้านสูบกลับครับนักเรียนครับถ้าต้องการให้ก้านสูบกลับเห็นไหมครับมันระบายทิ้งที่รูอาร์ไม่ได้ผ่านคอข้อตัวนี้เลยนะครับระบายทิ้งที่รูอาร์ไม่ได้ผ่านคอข้อตัวนี้เลยนะครับระบายทิ้งที่รูอาร์นะครับก็จะทำให้วาล์วตัวนี้นะครับเข้าปกตินะครับเข้าปกตินะครับออกช้าเวลากลับเข้ามานะครับครูไม่อยากบอกว่ากลับเร็วแต่ครูอยากบอกว่ากลับเข้ามาปกติเพราะว่ากลับเร็วเดี๋ยวบอกว่ามันจะเพิ่มความเร็วมันไม่ได้เพิ่มความเร็วครับแต่มันเข้านะครับต่อไปนะครับมาดูแบบที่3ครับ
0: แบบที่3เมื่อติดตั้งวาล์วควบคุมความเร็วที่ท่อระบายลมจะทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่เข้าของก้านสูบถูกควบคุมความเร็ว
1: แบบที่3ครับนักเรียนครับติดตั้งที่รูหรือช่องทางระบายครับอยู่ตรงนี้ช่องทางลมระบายเวลาลมอัดเข้าไปในห้องของกระบอกสูบหรืออุปกรณ์ทำงานเข้าไปปกติเลยครับเข้าเต็มที่เมื่อลมอัดเข้าเต็มที่ก้านสูบจึงออกปกติครับตามกำลังของลมอัดที่เราป้อนเข้าไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันเวลาลมอัดจะระบายทิ้งเห็นไหมครับต้องผ่านวาล์วคอคอดตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแบบเวนจูรี่ตัวนี้นะครับทำให้ลมอัดระบายทิ้งช้าครับดังนั้นการกลับของก้านสูบตัวนี้จะกลับเข้าช้าครับนี่คือการนำวาล์วคอคอดไปปรับตั้งหรือไปติดตั้งณจุดต่างๆนะครับณจุดต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนความเร็วของก้านสูบครับนักเรียนครับทีนี้แบบนี้สะดวกไหมครับแบบนี้ไม่สะดวกเลยใช่ไหมครับนักเรียนครับไม่สะดวกเลยที่บอกว่าไม่สะดวกเลยเนื่องจากถ้าเราจะควบคุมความเร็วหลากหลายมันต้องขยับขยื่นอยู่ตลอดเวลาติดที่ P บ้างติดที่ A บ้างติดที่ R บ้างไม่สะดวกต่อการใช้งานอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกประการหนึ่งที่ไม่สะดวกก็คือนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนความเร็วให้ช้าอีกนิดนึงช้ามากๆณเวลาเดียวกันไม่สามารถทำได้เพราะถ้าเราติดตั้งคอคอร์ดแบบนี้ขนาดของคอคอดมันจะมีขนาดที่เป็นขนาดเดียวถ้าจะเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนตัวเลยซึ่งไม่สะดวกอีกเหมือนกันดังนั้นนะครับเราจึงมีอุปกรณ์ตัวต่อไปครับ
0: วาล์วคอคอดชนิดปรับได้ adjustable throttle valve หรือวาล์วควบคุมอัตราไหล flow control valve ด้วยสัญลักษณ์ดังนี
1: ้ตัวที่จะนำเสนอต่อไปก็คือวาล์วคอคอดชนิดปรับได้หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหลครับนะครับวาล์วควบคุมอัตราการไหลลักษณะของมันนะครับสังเกตนะครับถ้านี่คือสัญลักษณ์นะครับนี่คือโครงสร้างนะครับนี่คือโครงสร้างภายนอกนะครับหน้าตาอาจจะเป็นแบบนี้หรือหน้าตาที่จะแตกต่างจากนี้นักเรียนไม่ต้องสนใจอย่างที่ครูเคยบอกนะครับแต่นักเรียนต้องเข้าใจสัญลักษณ์นะครับนี่คือวาล์วคอคอดมีลูกศรทับก็แสดงว่าวาล์วตัวนี้เป็นแบบปรับได้มีโครงสร้างอย่างไรไปดูครับ
0: โครงสร้างของวาล์วคอคอดแบบปรับได้มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 1. ตัวเรือน 2. สกรูปรับช่องทางไหลของลม 3. นัดล็อกตำแหน่ง
1: สำหรับโครงสร้างนะครับเท่าที่ถ้านักเรียนมองดูแล้วอาจจะไม่ยากนะครับไม่ยากก็คือมีตัวเรือนมีสกรูปรับนะครับสกรูตัวนี้นะครับถ้าเราหมุนลงมาต่ำสุดมันก็จะปิดทางการไหลของลมถ้าเราคลายขึ้นไปด้านบนนะครับมันก็จะเปิดทางการไหลของลมและมีนัดล็อกตำแหน่งเพื่อให้ตำแหน่งการปรับเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดียวอยู่เสมอนะครับไม่มีการเคลื่อนที่ไปตำแหน่งอื่นๆนะครับเรามาดูการทำงานของวาล์วตัวนี้กันครับ
0: การทำงานของเราขอข้อแบบกลับได
1: ้ตำแหน่งหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับ
0: หมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อคลายสกรูออกช่องทางการไหลของลมจะเปิดกว้างทำให้ลมไหลผ่านได้มาก
1: หมุนตามเข็มนาฬิกาเลยครับ
0: หมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าปรับสกรูโดยการหมุนเข้าช่องทางการไหลของลมจะแคบลงทำให้อัตราการไหลของลมจะลดลง
1: ครับนักเรียนครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นการเปิดให้ลมอัดเคลื่อนที่ไปได้เยอะหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นการปิดนะครับเป็นการลดขนาดของลมอัดให้ได้น้อยลงถ้าหมุนลงสุดก็จะเป็นการปิดส่วนเอาไว้ล็อกตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างการใช้งานครับ
0: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วขอข้อแบบปรับได้ใช้ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของก้านสูบเมื่อปรับความเร็วให้เปลี่ยนแปลงได้
1: ต่อไปสเต็ปที่3ครับต่อไปปรับช่องลมนะครับให้แคบลงสเต็ปที่2ครับแล้วก็สเต็ปที่3ครับนะครับจากตัวอย่างเราจะพบว่าวาล์วตัวนี้นะครับวาล์วคอข้อชนิดปรับได้หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหลตัวนี้เราสามารถหมุนปรับนะครับหมุนปรับได้ในตัวอย่างครูปรับช่องลมให้กว้างลมผ่านได้มากนะครับลมผ่านได้มากเมื่อเรากดวาล์วสังเกตนะครับลมเข้าไปการสูบก็ออกปกติเมื่อครูปล่อยมือกดวาล์วการสูบก็กลับปกติก็หมายความว่าเปรียบเสมือนไม่ได้มีคอคอดอยู่ในวงจรเลยนะครับเพราะครูเปิดลมกว้างทำให้ลมผ่านได้มากก็ลักษณะนี้คือเป็นการเข้าออกปกตินะครับก็คือออกเร็วกลับก็เร็วปกตินะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับครูปรับช่องลมให้แคบลงลมผ่านได้น้อยลงครับลมผ่านได้น้อยลงวาล์วคอข้อตัวนี้เมื่อปล่อยลมไปนะครับเมื่อครูกดวาล์วลมผ่านวาล์วนะครับควบคุมอัตราการไหลหรือวาล์วคอข้อชนิดปรับได้ตัวนี้ผ่านไปได้น้อยการสูบจึงออกช้าครับนะครับการสูบจึงออกช้าเมื่อครูทำการนะครับปล่อยเพื่อให้การสูบเคลื่อนที่กลับลมที่จะระบายทิ้งเป็นไงครับนักเรียนครับก็ระบายทิ้งช้าเมื่อระบายทิ้งช้าทำให้การสูบกลับช้าดังนั้นการติดวาล์วคอข้อชนิดปรับได้ที่ไว้ณจุดนี้ก็จะได้เป็นนะครับ2ตำแหน่งนะครับมีเงื่อนไขขึ้นเกิดขึ้นมานะครับ2เงื่อนไขก็คือออกปกติกลับปกติกลับออกช้านะครับเข้าช้านะครับต่อไปครับ
0: วาล์วการกลับเช็ควาล์วหรือนอนรีเทิร์นวาล์วมันมีสัญลักษณ์ดังนี้ใช้แล้วสคริปต์ปุ่มเพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่างๆสิคะ
1: นะครับตัวต่อไปนะครับเป็นวาล์วการกลับหรือเช็ควาล์วนะครับส่วนใหญ่นะครับพวกเราจะเรียกว่าเช็ควาล์วนะครับเช็ควาล์วหรือว่าวาล์วการกลับนั่นเองนะครับวาล์วตัวนี้นะครับถ้ามีสัญลักษณ์ก็คือมีลักษณะเหมือนลูกบอลกลมและมีสปริงนะครับแล้วก็มีบ่าวาล์วลักษณะนี้นะครับนี่คือลักษณะตัวของจริงนะครับของวาล์วกันกลับนะครับวาล์วตัวนี้มีโครงสร้างภายในอย่างไรและมีการทำงานอย่างไรและเราจะเอาวาล์วตัวนี้ไปใช้งานอย่างไรเรามาดูโครงสร้างกันก่อนเลยครับตัวแรก
0: โครงสร้างของวาล์วกันกลับมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้1ตัวเรือน2ลิ้นวาล์ว3สปริงกระบวนการทำงานของวาล์วการกลับว่าลมเข้าช่อง P1 ลมไหลเข้าที่ช่อง P1 ดันให้ลมเปิดออกโดยเอาชนะแรงต้านของสปริงทำให้ลมจากช่อง P1 ไหลออกช่อง P2 ได้ว่า ได้ลงเข้าช่อง P2

0: ข้าที่ช่องที2ดันลิ้นวาให้ติดช่องที1ทำให้ลมจากช่องที2ไหลผ่านไปยังช่องที1ไม่ได้
1: สำหรับวาล์วกันกับนะครับมีโครงสร้างนะครับไม่ซับซ้อนนะครับมีตัวเรือนมีลิ้นวาล์วมีสปริงที่คอยดันลักษณะของโครงสร้างกับสัญลักษณ์นะครับจะลักษณะก็จะใกล้เคียงกันนะครับเรามองสัญลักษณ์เนี่ยนึกถึงโครงสร้างออกได้เลยครับมันมีการทำงานอย่างไรนะครับถ้าเราป้อนลมเข้าช่อง P1 อยู่ฝั่งนี้ป้อนลมกำลังของลมอัดจะไปนะครับจะไปเลื่อนวาล์วทำไมเลื่อนวาล์วได้เนื่องจากกำลังลมอัดมีกำลังนะครับแรงดันของลมจะชนะแรงดันของสปริงแล้วก็เลื่อนวาล์วเมื่อเลื่อนวาล์วก็จะเป็นการเปิดนะครับเปิดวาล์วกันกลับให้ลมไหลจาก P1 ไป2ได้ลักษณะนี้ในทางกลับกันถ้าเราป้อนลมเข้าช่อง P2 สังเกตนะครับปล่อยลมเข้าช่อง P2 ยิ่งลมมีแรงดันเท่าไหร่ยิ่งปิดสนิทเท่านั้นก็แสดงว่าลมจาก P2 ไม่สามารถไหลผ่านแล้วไปออกช่อง P1 ได้นี่คือลักษณะของการทำงานของวาล์วกันกลับเรามาดูว่าเราต่อไปเราจะเอาวาล์วกันกลับมาใช้งานยังไงบ้างครับ
0: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วกันกลับใช้ร่วมกับวาล์วขอข้อแบบดับได้เพื่อให้การควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของก้านสูงให้เหลือเพียงทิศทางเดียว
1: สเต็ปที่1ครับสเต็ปที่2ครับสเต็ปที่3ครับนักเรียนครับสำหรับวาล์วกันกลับหรือเช็ควาล์วไม่สามารถทำงานโดยเพียงตัวมันเองเพียงตัวเดียวได้วาล์วกันกลับหรือเช็ควาล์วนะครับจะต้องทำงานร่วมกับวาล์วควบคุมการไหลนะครับหรือวาล์วคอคลอดชนิดปรับได้ตัวนี้นะครับนักเรียนครับทีนี้ในการติดตั้งนะครับในการติดตั้งนะครับของอุปกรณ์ทั้ง2ตัวนะครับลักษณะเราจะเห็นว่ามันจะต่อเป็นขนานกันนะครับต่อลักษณะขนานกันนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเราสเต็ปที่1เมื่อเราปล่อยลมเข้าไปนะครับลมก็จะเข้าไปสู่วาล์วหลักแต่เมื่อเราทำการกดวาล์วหลักเห็นไหมครับนักเรียนครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญลมที่ออกจากวาล์วหลักไม่สามารถผ่านเช็ควาล์วได้ทำไมไม่สามารถผ่านเช็ควาล์วได้เนื่องจากเช็ควาล์ววางลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้ก็คือให้ลูกบอลวาล์วอยู่ด้านล่างให้บ่าวาล์วอยู่ด้านบนลมไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้นะครับถึงแม้ว่าจะผ่านสมมติว่านักเรียนบอกว่าผ่านก็ผ่านได้น้อยมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ครูยึดหลักก็คือไม่สามารถผ่านได้ก่อนแต่ลมจะผ่านตรงไหนลมจะผ่านที่วาล์วนะครับควบคุมอัตราการไหลตัวนี้นะครับไหลขึ้นไปและไปเข้าที่กระบอกสูบด้านหัวลูกสูบครับทำให้การสูบเคลื่อนที่ออกนะครับเส้นสีน้ำเงินที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ด้านบนนี้เป็นเส้นของลมอัดซึ่งไหลย้อนกลับมานะครับของลมอัดซึ่งไหลย้อนกลับมานะครับไม่ได้เป็นลมอัดที่ผ่านเช็ควาล์วขึ้นไปนะครับลักษณะนี้นะครับทำให้การสูบเนี่ยนะครับเวลาออกช้าส่วนเวลากลับครับเรามาดูเวลากลับนะครับเวลากลับลมอัดนะครับไหลไปทางไหนครับไหลผ่านวาล์วควบคุมอัตราการไหลได้ไหมไหลได้ครับแต่ไหลได้น้อยครับเหมือนตอนเข้าน้อยไหลก็ไหลออกน้อยแต่ลมอัดส่วนใหญ่นี่ครับไหลผ่านเช็ควาล์วไหลผ่านเช็ควาล์วได้เต็มที่เลยนะครับลมอัดไหลกลับหรือไหลระบายทิ้งผ่านเช็ควาล์วได้เต็มที่ส่งผลให้ไม่มีการอั้นของลมอัดที่หัวลูกสูบการสูบจึงเข้าปกตินะครับเข้าปกติแต่เวลาออกช้าเวลากลับหรือเข้าปกติดังนั้นเงื่อนไขมันก็จะแตกต่างนะใช่ไหมครับก็คือออกช้าเข้าปกตินะครับต่อไปครับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับ
0: วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว One Way Flow Control Valve โดยมีสัญลักษณ์ดังนี้ช่วยมาสคลิปปุ่มเพื่อการศึกษาเนื้อหาต่างๆสิคะ
1: นะครับวาล์วตัวต่อไปเป็นวาล์วควบคุมการไหลทางเดียวนักเรียนครับนักเรียนรู้จัก

0: ัญลักษณ์นี้หรือเปล่าครับแน่นอนถ้าเรียนดูสัญลักษณ์นักเรียนจะพบว่าด้านบนแน่นอนนะครับเป็นวาล์วควบคุมการไหลนะครับหรือเป็นวาล์วคอคลอดชนิดปรับได้ด้านล่างเป็นเรื่องเมื่อสักครู่นี้ที่เราเรียนไปนะครับก็เป็นเรื่องของวาล์วกันกลับหรือเช็ควาล์วดังนั้นวาล์วควบคุมอัตราการไหลก็คือเป็นการผนวกหรือบวกนะครับบวกเอาวาล์ว2ตัวไว้ในตัวเดียวกันนะครับและเรียกวาล์วตัวนี้ใหม่ว่าวาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวนะครับหรือ one way for control valve นะครับซึ่งมันมีโครงสร้างยังไงมาติดตามกันครับ
1: โครงสร้างของวาล์วควบคุมการไหลทางเดียวประกอบด้วยวาล์วควบคุมอัตราไหลและวาล์วกันกลับรวมอยู่ในตัวเดียวกันมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 1. ตัวเรือน 2. สกรูปรับช่องทางการไหลของลม 3. นัดและตำแหน่ง 4. มุ้งแบบแผ่นกลมทำหน้าที่เป็นวาล์วกันกลับกรณีเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาการทำงานของวาล์วควบคุมการไหลทางเดียวป้ายลมเข้าช่อง P1 ลิ้นแบบแผ่นกลมถูกดันให้ติดบาร์ลมจะไหลผ่านที่ปลายสกรูซึ่งเป็นทางแคบไหลไปออกช่อง P2 ได้ทำให้ลมจากช่อง P1 ไปออกที่ช่อง P2 ถูกควบคุมอัตราการไหลป้อนลมเข้าช่อง P2 ลิ้นแบบแผ่นกลมถูกดันให้เปิดขึ้นลมไหลผ่านไปออกช่อง P1 ได้ทำให้ลมจากช่อง P2 ไปออกที่ช่อง P1 ไม่ถูกควบคุมอัตราการไหล
0: ครับมาดูโครงสร้างสักนิดหนึ่งนะครับโครงสร้างนะครับเป็นการผนวกเอาวาล์ว2ตัวเข้าด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยตัวเรือนนัดล็อกตำแหน่งลิ้นแบบแผ่นกลมแล้วก็สกรูปรับช่องทางการไหลของลมลักษณะนี้นะครับทีนี้การทำงานนะครับการทำงานถ้าเราป้อนลมเข้าช่อง P1 นะครับลักษณะเราจะเห็นว่าลมเนี่ยนะครับจะไหลนะครับจะไหลผ่านลิ้นนะครับแล้วก็ไหลผ่านตัวปรับนะครับจะไหลผ่านตัวปรับนะครับและไหลออกจากช่อง P2 การไหลของลมอาจจะไหลได้เพียงเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราป้อนลมกลับกันนะครับป้อนลมเข้าช่อง P2 ลักษณะของลมอาจจะทำการยกบ่าวาล์วหรือลิ้นวาล์วขึ้นทำให้ลมอัดไหลจาก P2 ไปยัง P1 ได้อย่างรวดเร็วนะครับไหลด้านหนึ่งช้าแต่ด้านหนึ่งรวดเร็วนะครับก็ส่งผลต่อการทำงานของวงจรนะครับเรามาดูตัวอย่างการใช้งานของวาล์วตัวนี
1: ้ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วควบคุมการไหลทางเดียวใช้ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของก้านสูบในทิศทางเดียวจากวงจร
0: สเต็ปที่หนึ่งครับ
1: เคลื่อนที่ออกเร็วและเคลื่อนที่กลับช้าเนื่องจากถูกควบคุมความเร็ว
0: สเต็ปที่2ครับเมื่อเรากดวาล์วสเต็ปที่3ครับเมื่อเราปล่อยหรือหยุดกดวาล์วการใช้งานนะครับการใช้งานนะครับการใช้งานเหมือนวงจรเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราเรียนผ่านไปก็คือบวกเอาอุปกรณ์2ตัวเข้าด้วยกันนะครับแต่มีข้อดีคือต่อเพียงจุดเดียวไม่ต้องจับอุปกรณ์2ตัวมาขนานกันนะครับก็คือต่อเพียงจุดเดียวก็ได้อุปกรณ์ที่เรียกว่าวาล์วอัตราการไหลเลยนะครับเมื่อเราปล่อยลมเข้าไปและทำการกดวาล์วสังเกตนะครับลมนะครับลักษณะวางวาล์วตัวนี้ลมสามารถผ่านวาล์วไปได้อย่างรวดเร็วทำให้ก้านสูบออกปกติแต่เมื่อเราต้องการให้ก้านสูบเคลื่อนที่เข้านะครับลมที่ไหลระบายทิ้งไม่สามารถผ่านเช็ควาล์วได้ผ่านเพียงตัวเดียวคือวาล์วควบคุมอัตราการไหลนะครับทำให้การกลับของก้านสูบจะเข้าช้านะครับต่อไปเรามาดูตัวสุดท้ายนะครับสำหรับในสื่อนี้ก็คือวาล์วเร่งระบายลม
1: วาล์วเร่งระบายลม Quick Exhaust Valve โดยมีสัญลักษณ์ดังนี้ใช้ Mouse คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหาอื่นๆต่อไปสิคะโครงสร้างของวาล์วเร่งระบายลมมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 1. ตัวเรือน 2. ลิ้นวาล์วกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา

0: เครื่องระบายลมใต้ลมเข้าช่องพีลมจะดันลิ้นวาล์วให้ปิดช่องอาและดันปีกของลิ้นวาล์วให้หุบลงทำให้ลมจากช่องพีไหลออกช่องเอไปใช้งานลมระบายจากช่องเอเมื่อไม่มีลมจากช่องพีปีกของลิ้นวาล์วจะบานออกทำให้ลมจากช่องเอดันลิ้นวาล์วไปปิดช่องพีลมจากช่องเอระบายออกช่องอากรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
1: แล้วครับสำหรับอุปกรณ์นะครับตัวต่อไปก็คือวาล์วเร่งระบายลมนะครับแล้วเนี่ยครับในวงจรเนอร์เมติกเนี่ยนะครับบางครั้งวาล์วควบคุมกับอุปกรณ์ทำงานเนี่ยอยู่ห่างกันมากนักเรียนสังเกตไหมครับว่าการนำลมมาระบายทิ้งต้องมาระบายทิ้งที่วาล์วควบคุมอยู่เสมอนะครับซึ่งถ้าอุปกรณ์ทำงานกับวาล์วควบคุมอยู่ห่างกันมากมันจะทำให้เสียเวลานะครับในการนำลมกลับมาระบายทิ้งนะครับเพราะลมที่กลับมาระบายทิ้งมาด้วยแรงดันที่ไม่สูงมากนักนะครับไม่ได้เป็นลมอัดเต็มตัวนะครับเป็นลมที่ลดแรงดันลงมาแล้วจากการใช้งานดังนั้นเมื่อลมอัดระบายทิ้งช้าอุปกรณ์ทำงานจึงเคลื่อนที่ได้ช้าเช่นเดียวกันการแก้ปัญหาก็คือการติดตั้งวาล์วเร่งระบายลมตัวนี้นะครับหรือฟิกเอ็กซอร์ดวาล์วเข้าไปบริเวณใกล้อุปกรณ์ทำงานเพื่อให้ทำการระบายลมทิ้งได้รวดเร็วและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ทำงานซึ่งวาล์วเร่งระบายลมมีโครงสร้างตามนี้นะครับก็คือมีตัวเรือนกับมีลิ้นวาล์วมีรูลมนะครับก็คือรูพีกับมีรูพีเป็นรูลมเข้ามีรูเอเป็นรูใช้งานและมีรูอาร์เป็นรูที่ระบายลมทิ้งแทนวาล์วหลักนะการทำงานนะครับเมื่อเราป้อนลมเข้าที่ช่องพีลมก็จะไปที่ A นะครับเพราะมีตัวลิ้นวาล์วปิดช่องทาง R อยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเราป้อนลมจาก A สังเกตนะครับมันจะปิดช่อง P และระบายทิ้งที่ช่อง R ดังนั้นลมระบายทิ้งไม่จำเป็นต้องมาที่วาล์วหลักอีกแล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างการใช้งานของวาล์วตัวนี้กันว่าเราจะมีตัวอย่างการใช้งานอย่างไรนะครับ
0: การใช้งานของวาล์วเร่งระบายลมใช้เร่งระบายลมออกจากระบบสูบทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่เข้าได้เร็วขึ้น
1: สเต็ปที่2ครับเมื่อกดวาล์วสังเกตนะครับเมื่อกดจะปิดช่องทางลมนักเรียนครับวาล์วตัวนี้เมื่อเราทำการกดวาล์วให้ลมอัดเข้าไปในอุปกรณ์ทำงานนะครับสังเกตนะครับในสัญลักษณ์มีลักษณะเหมือนลูกปืนกลมปิดช่องทางลมไม่ระบายทิ้งนะครับไม่ระบายทิ้งที่รูอาร์ลมจะไปที่ A และเข้าไปที่อุปกรณ์ทำงานตามปกตินะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเราปล่อยมือจากการกดลมที่ระบายทิ้งจะมาระบายทิ้งที่รูอาร์แทนที่จะกลับมาระบายทิ้งที่วาล์วหลักนะครับที่วาล์ว 1.1 นะครับเนื่องจากระยะทางจากอุปกรณ์ทำงานกับวาล์วหลักเนี่ยอาจจะไกลกันมากนะครับจะเกิดการอั้นของลมนะครับดังนั้นจึงติดตั้งวาล์วเร่งระบายลมตัวนี้เข้าไปช่วยนะครับต่อไปครับ
0: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วของก้านสูบสามารถติดตั้งได้2แบบคือการติดตั้งแบบควบคุมลมไหลเข้า Inlet Control การติดตั้งแบบควบคุมลมระบายออก Outlet Control ฉันแล้วคลิกปุ่มเพื่อศึกษาเนื้อหาต่างๆต่อไป
1: ต่อไปเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วนะครับซึ่งเป็นตัวที่นิยมก็คือนะครับวาล์วควบคุมอัตราการไหลนะครับซึ่งการติดตั้งก็จะติดตั้งเป็น2แบบนะครับก็คือแบบควบคุมการไหลเข้าและควบคุมการระบายออกนะครับเรามาดูการควบคุมแบบไหลเข้าก่อนครับ
0: หลักการทำงานของการติดตั้งแบบควบคุมลมไหลเข้า Inlet Control ในช่วงป้อนลมไหลเข้าเป็นการควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่เข้าหรือออกของก้านสูบส่วนลมที่ถูกระบายจะไม่ถูกควบคุมอัตราการไหลเมื่อผ่านวาล์วนี้
1: นะครับแบบนี้นะครับ

0: แบบเป็นแบบควบคุมการไหลเข้านะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าวาล์วตัวนี้เราติดตั้งแบบควบคุมไหลเข้านักเรียนพิจารณาจากวาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวตัวนี้นะครับนักเรียนก็จะรู้เลยว่าแบบนี้ควบคุมการไหลเข้าหมายความว่าเมื่อเราป้อนลมเข้าสู่อุปกรณ์ทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ตามนะครับลมอัดจะเข้าไม่เต็มที่เนื่องจากลมอัดจะต้องผ่านเช็ควาล์วนะครับจะผ่านเช็ควาล์วไปไม่ได้ดังนั้นลมอัดจะผ่านแค่วาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวเพียงอย่างเดียวนะครับก็คือกั้นตอนที่ลมอัดเข้าก็เรียกว่าแบบควบคุมการไหลเข้านะครับต่อไปเป็นการควบคุมแบบระบายออก
1: ทำงานของการติดตั้งแบบควบคุมลมระบายออก Outlet Control ในช่วงการระบายลมออกเป็นการควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่เข้าหรือออกของก้านสูบส่วนการป้อนลมเข้าจะไม่ถูกควบคุมอัตราการไหลก็สามารถไหลผ่านลิ้นกันกลับหรือเช็ควาล์วได้กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาน
0: ั่นเองครับสำหรับการติดตั้งแบบควบคุมการระบายออกนะครับให้นักเรียนพิจารณาอย่างเดียวก็คือการติดตั้งของอุปกรณ์นะครับควบคุมอัตราการไหลทางเดียวนะครับลักษณะนี้เมื่อนักเรียนทำการกดวาล์วเข้าไปนะครับทำการกดวาล์วนะครับนักเรียนสังเกตว่าลมอัดจะเข้าไปในกระบอกสูบหรือเข้าไปในอุปกรณ์ทำงานได้อย่างเต็มที่นี่ครับเข้าไปอย่างเต็มที่เนื่องจากนะครับวาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวนะครับไม่ปิดกั้นเอาไว้นะครับวาล์วคอคอดนะครับแบบปรับค่าได้ถึงแม้จะเปิดน้อยแต่ลมอัดผ่านเช็ควาล์วไปได้เต็มที่ก็คือไม่ปิดกั้นนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งลมอัดที่ต้องระบายทิ้งนักเรียนครับลมอัดที่ต้องระบายทิ้งเห็นไหมครับมีการปิดกั้นเอาไว้นะครับโดยเช็ควาล์วลมอัดที่ระบายทิ้งจะผ่านเพียงอย่างเดียวก็คือผ่านวาล์วคอคอดชนิดปรับได้ซึ่งอยู่ในวาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวส่งผลให้การเคลื่อนที่ของก้านสูบเนี่ยนะครับจะช้านะครับตอนที่ระบายลมออกดังนั้นแบบนี้เรียกว่าแบบควบคุมการระบายออกครับได้ยังครับต่อไปเราจะมาสาธิตนะครับเราจะมาสาธิตอุปกรณ์กันนะครับตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1นะครับเป็นตัวอย่างวงจรควบคุมความเร็วลูกสูบทางเดียวโดยใช้วาล์วควบคุมอัตราการไหลครับนะครับตัวนี้นะครับตัวอย่างที่1นะครับในวงจรนะครับจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง1กระบอกสูบทำงานทางเดียวนะครับกระบอกสูบทำงานทางเดียวนะครับเปิดวงจรควบคู่ด้วยนะครับกระบอกสูบทำงานทางเดียวตัวนี้นะครับ2นะครับไล่ลงมานะครับก็คือวาล์วควบคุมอัตราการไหลนะครับตัวนี้เป็นหัวใจของวันนี้นะครับที่ครูได้นำเสนอให้กับนักเรียนนะครับก็คือวาล์วควบคุมอัตราการไหล3นะครับวาล์วควบคุมทิศทางนะครับวาล์วควบคุมทิศทางนะครับ3ทับ2ทำงานโดยมือกดกับโดยสปริงนะครับมีจำนวนทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับครูขอเก็บพื้นที่นิดหนึ่งนะครับเก็บพื้นที่นิดหนึ่งเอาตัวที่ไม่เกี่ยวข้องออกก่อนนะครับลักษณะของการถอดอุปกรณ์ก็คือการปลดล็อกและดึงออกมาอันดับแรกให้นักเรียนทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้ง3ตัวให้ครบนะครับตัวที่1นะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ครบแล้วนะครับอันดับที่2จำได้ไหมครับเราจะเริ่มต่อนะครับท่อทางลมเข้าก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแต่เราอย่าเพิ่งเปิดลมเข้านะครับในวงจรนี้มีท่อทางลมเข้าเพียง1จุด

นะครับเพียง1จุดหรือจุดเดียวนะครับเราก็ต่อไว้นะครับตอนนี้ครูต่อไว้ที่ไว้แล้วนะครับครูต่อไว้แล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราต้องต่อลมเข้าอุปกรณ์ที่เรียกว่าวาล์วอัตราการไหลนักเรียนครับให้นักเรียนดู

และมีบ่าวาวอยู่ด้านบนเห็นไหมครับลูกปืนอยู่ด้านล่างและมีบ่าวาวอยู่ด้านบนวิธีการสังเกตว่าด้านไหนถูกต้องนะครับว่าด้านไหนถูกต้องให้นักเรียนทำการสังเกตจากด้านข้างนะครับด้านข้างของอุปกรณ์นะครับจากด้านข้างของอุปกรณ์ซึ่งมีสัญลักษณ์นะครับซึ่งมีสัญลักษณ์กำหนดอยู่นะครับด้านข้างอุปกรณ์นะครับตัวนี้นะครับซึ่งถ้าครูต่อด้านนี้ถือว่าถูกต้องนะครับถือว่าถูกต้องครูเริ่มต่อวงจรนะครับครูต่อวงจรแล้วก็ครูติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปแล้วล็อกหลังจากนั้นสายอีกเส้นหนึ่งนะครับต่ออุปกรณ์นะครับจากวาล์วควบคุมอัตราการไหลไปยังอุปกรณ์ทำงานนะครับนะครับไปยังอุปกรณ์ทำงานนะครับเสร็จแล้วนะครับเราใช้สายเพียง3เส้นเท่านั้นเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3หลังจากนั้นเราปล่อยลมเข้าสู่วงจรนะครับเราปล่อยลมเข้าสู่วงจรนะครับถ้ามีการรั่วไหลนะครับก็ให้ทำการแก้ไขก่อนนะครับแก้ไขก่อนนะครับแก้ไขก่อนลักษณะนี้นะครับเมื่อเราแก้ไขไปที่เรียบร้อยแล้วไม่มีการรั่วซึมของลมอัดให้ทำการทดสอบนะครับโดยการกดวาล์วนะครับลมอัดที่เข้าไปในกระบอกสูบจะเป็นแบบควบคุมลมเข้านะครับถ้าต่อลักษณะนี้เป็นแบบควบคุมลมเข้าถ้าครูต้องการให้เร็วขึ้นครูก็ทำการปรับนะครับตัวควบคุมอัตราการไหลนะครับการทำงานของกระบอกสูบจะเร็วขึ้นนะครับนักเรียนครับถ้าครูต้องการให้เคลื่อนที่ออกช้าออกช้าครูก็ปรับนะครับสกรูปรับเข้าไปเยอะๆนะครับปรับเข้าไปเยอะๆนักเรียนสังเกตนะครับการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบจะออกช้านะครับดังนั้นการต่อแบบนี้นะครับจึงเหมาะนะครับการต่อแบบควบคุมลมเข้าจึงเหมาะสำหรับวงจรนะครับที่ใช้กับกระบอกสูบทำงานทางเดียวเพียงเท่านั้นนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับเรามาดูนะครับขอไปนะครับเรามาดูการทำงานครับสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1เมื่อเราปล่อยลมเข้าสู่ระบบหรือวงจรนะครับลมจะเข้าไปที่นะครับลมจะไปเข้าที่รูพีของวาล์วควบคุมนะครับเข้าที่รูพีหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทำการกดวาล์วเป็นสเต็ปที่2ครับลมอัดจะไหลเข้าไปที่ตัวควบคุมอัตราการไหลแต่ละการไหลเข้าของลมอัดเนี่ยนะครับจะถูกควบคุมนะครับไหลเข้าไม่สะดวกนะครับเนื่องจากลมอัดไม่สามารถผ่านเช็ควาล์วไปได้นะครับลมอัดไม่สามารถผ่านเช็ควาล์วไปได้ผ่านได้เพียงตัวควบคุมอัตราการไหลเมื่อลมอัดเข้าไปได้เพียงเล็กน้อยทำให้การสูบเคลื่อนที่ออกช้าเนื่องจากมีลมอัดเข้าไปในกระบอกสูบอย่างช้าช้าสเต็ปที่สามเมื่อเราปล่อยลมครับเห็นไหมครับเราปล่อยลมเมื่อเราปล่อยลมเมื่อสักครู่นี้นักเรียนต้องสังเกตว่าเมื่อเราครูปล่อยมือปุ๊บก้านสูบจะไหลกลับได้อย่างรวดเร็วเพราะเนื่องจากลมอัดที่ไหลออกมาระบายทิ้งไม่มีการปิดกั้นโดยอุปกรณ์ใดๆนะครับเนื่องจากถึงแม้ว่าตัวควบคุมอัตราการไหลโดยนะครับจะขวางอยู่แต่ลมอัดสามารถผ่านเช็ควาล์วมาได้อย่างรวดเร็วทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่กลับปกตินะครับหรือบางคนชอบเรียกว่ากลับเร็วก็ได้นะครับกลับเร็วกว่าตอนออกนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2กันบ้างนะครับตัวอย่างที่2นะครับเป็นตัวอย่างวงจรควบคุมความเร็วลูกสูบ2ทางโดยใช้วาล์วควบคุมอัตราการไหลเช่นเดียวกันแต่การควบคุมจะเป็นควบคุมลมออกครับนักเรียนครับเป็นควบคุมลมออกนะครับซึ่งในวงจรที่2จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแน่นอนนะครับบนสุดนักเรียนรู้จักไหมครับบนสุดบนสุดเป็นกระบอกสูบทำงาน2ทางนะครับบนสุดเป็นกระบอกสูบทำงาน2ทางนะครับต่ำลงมานิดนึงนะครับต่ำลงมานิดนึงเป็นวาล์วควบคุม

ตราการไหลนะครับเป็นวาล์วควบคุมอัตราการไหลนะครับตัดลงมานิดหนึ่งเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 5/2 ทำงานโดยลมกลับโดยลมซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้ไปบ้างแล้วนะครับและด้านล่างสุดนักเรียนเห็นไหมครับวาล์วสีแดงสีเขียว2ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียว2ตัวนี้คือวาล์วควบคุมหรือเรียกว่าวาล์วนะครับวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นโดยปุ่มกดเลื่อนลิ้นกลับโดยสปริงทั้ง2ตัวต่อไปเมื่อเรารู้จักอุปกรณ์แล้วเราจะเริ่มต้องต่อวงจรก่อนต่อวงจรเหมือนเดิมนะครับตัวนี้หัวใจหลักของวงจรนี้ก็คือวาล์วควบคุมอัตราการไหลนะครับวางนะครับวางให้อยู่ในลักษณะที่เราต้องการนะครับโดยอาศัยสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านข้างนะครับโดยอาศัยสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านข้างแต่ตามสัญลักษณ์ต้องควบคุมลมนะครับลมระบายหรือควบคุมลมออกเราวางให้ถูกต้องเมื่อเราได้ทิศทางแล้วให้เราวางลงให้ถูกต้องนะครับลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นเราเริ่มทำการต่อวงจรนะครับอันดับแรกเราเช็คลมปิดลมให้เรียบร้อยป้อนลมเข้าสู่อุปกรณ์ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นวาล์วควบคุมทั้งตัวที่1ตัวที่2วาล์วหลักตัว 1.1 นะครับเราป้อนลมเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปครับเราป้อนลมจากวาล์วควบคุมนะครับไปยังรูแซดนะครับของวาล์วหลักนะครับรูแซดของวาล์วหลักทั้ง2ด้านวาล์วควบคุมตัวที่2นะครับก็ป้อนไปที่รูวายของวาล์วหลักในสัปดาห์ที่แล้วจากวาล์วหลักเราไปไหนเลยครับวงจรนี้จากวาล์วหลักเราไปอุปกรณ์ทำงานแบบนี้เลยในสัปดาห์ที่แล้วแต่วันนี้มันต้องผ่านวาล์วควบคุมอัตราการไหลก่อนต่อยังไงครับจาก A ต่อไปวาล์วควบคุมอัตราการไหลตัวที่1จากวาล์วควบคุมอัตราการไหลไปยังกระบอกสูบครับนี่คือด้านหนึ่งเรียบร้อยแล้วอีกด้านหนึ่งครับจากวาล์วหลักครับรูบีแล้ว B A กับ B ดูได้อย่างไรมีอักษรกำกับไว้ที่วาล์วนะครับดังนั้นนักเรียนจะไม่สงสัยนะครับถ้านักเรียนได้มีโอกาสได้ต่อวงจรจริงจะมีอักษรกำกับไว้ทั้งหมดนะครับไปที่วาล์วควบคุมอัตราการไหลหลังจากนั้นก็ต่อไปที่ก้านสูบครับลักษณะนี้การสูบนับสายมีกี่เส้นใช้วิธีพื้นฐานเลยนะครับนักเรียนครับครบหรือไม่ครบดูสายมีกี่เส้น1 2 3 4 5 6 7 8 9เส้น2 4ครบนะครับนักเรียน9เส้นนะครับนี่คือวิธีเช็คอย่างง่ายแต่ความจริงแล้วถ้านักเรียนเข้าใจวงจรเนี่ยนักเรียนไม่ต้องเช็คแบบนี้เลยนะครับนักเรียนรู้ได้เลยว่าเราต่ออุปกรณ์ครบหรือไม่หลังจากนั้นนะครับเราต้องทำการป้อนลมเข้าสู่วงจรนะครับป้อนลมเข้าสู่วงจรนะครับลักษณะนี้สังเกตการรั่วซึมณจุดต่างๆเมื่อไม่มีการรั่วซึมก็ทำการทดสอบครับนักเรียนครับเป็นไงบ้างครับซ้ายออกขวาเข้าตามลักษณะวงจรถ้าต้องการปรับล่ะครับถ้านักเรียนต้องการควบคุมการออกของก้านสูบเขาบอกว่าต้องควบคุมด้านระบายลมลูกสูบถ้าก้านสูบออกลมเส้นห้องก้านสูบระบายทิ้งเราต้องควบคุมเส้นนี้ครับวิธีควบคุมก็คือการหมุนปิดช่องทางลมแล้วทำการกดดูครับเห็นไหมครับออกช้ามากเห็นไหมครับออกช้ามากก้านสูบออกช้ามากนะครับในทางกลับกันถ้าเราต้องการคุมเข้าตอนที่การสูบกลับให้ช้าบ้างทำไงเราก็คุมด้านระบายออกฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือด้านหัวลูกสูบนะครับปิดนะครับปิดลมเห็นไหมครับแต่ต้องการเพิ่มความเร็วแล้วก็คลายออกมาเป็นการเพิ่มความเร็วการทำงานของการสูบได้เช่นเดียวกัน
เรามาดูการทำงานกันครับนะครับการทำงานของวงจรนะครับนะครับสเต็ปที่1 นะครับเราป้อนลมเข้าสู่วงจรลมจากชุดบริการลมอัดไปรอที่ P ของวาล์วควบคุมทั้ง2 ตัวและต่อจาก P ไป B ไปที่อุปกรณ์ทำงานทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่กลับต่อไปเมื่อเรากดวาล์วตัวที่1 นะครับวาล์วควบคุมตัวที่1 นะครับหรือวาล์ว 1.2 นะครับเป็นการเลื่อนวาล์ว 5/2 ทำให้ P ต่อกับ A ลมไปที่กระบอกสูบทำให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ออกแต่สำคัญตรงที่ลมระบายทิ้งครับนักเรียนครับระบายทิ้งอย่างช้าๆทำให้การเคลื่อนที่ของก้านสูบก็เคลื่อนที่ออกอย่างช้าเช่นเดียวกันต่อไปในสเต็ปที่3นะครับในการกลับของก้านสูบนะครับในการกลับของก้านสูบก้านสูบก็จะเคลื่อนที่กลับช้าตามที่เราตั้งเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับลักษณะนี้นะครับเป็นไงบ้างครับนะครับจากสื่อนะครับตัดไปที่สื่อนะครับตัดไปที่สื่อนิดหนึ่งนะครับจากสื่อนะครับนะครับจากวงจรนี้นะครับจากวงจรนี้เป็นไงบ้างครับทั้งสื่อทั้งวงจรนะครับสอดคล้องสัมพันธ์กันนะครับทำให้นะครับทำให้การทำงานของตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างวันนี้นะครับสามารถจะเกิดขึ้นได้ตามที่เราต้องการนักเรียนครับสำหรับนะครับการจัดการเรียนการสอนนะครับในเชิงทฤษฎีวันนี้และก็การสาธิตปฏิบัติการต่อวงจรในวันนี้นะครับก็คิดว่าสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยนะครับมีความรู้เรื่องการควบคุมความเร็วนะครับของอุปกรณ์ทำงานโดยเฉพาะกระบอกสูบได้เป็นอย่างดีนะครับแบบที่ครูนำเสนอในวันนี้เป็นแบบที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันนะครับและคิดว่าเป็นแบบมาตรฐานทั่วไปนะครับที่นักเรียนต้องมีการเรียนรู้นะครับก็ขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนดีๆนะครับนักเรียนครับการหลังจากนักเรียนศึกษาบทเรียนนี้แล้วสิ่งที่นักเรียนกระทำต่อไปก็คือการทดสอบหลังเรียนนะครับประจำหน่วยที่11เรื่องอุปกรณ์ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับวิธีการเหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนทำการสแกน QR code นะครับเพื่อทำแบบทดสอบแต่การทำแบบทดสอบครั้งหลังขอให้นักเรียนใช้ความตั้งใจสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะใช้ความรู้จากที่ครูมอบให้ในวันนี้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าหลังจากนักเรียนเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถที่จะมีความรู้เพิ่มขึ้นมากหรือน้อยเมื่อเทียบกับการทดสอบก่อนเรียนนักเรียนครับถ้านักเรียนมีข้อสงสัยประการใดนะครับก็ติดต่อครูได้ที่ครูโดมิรันพันธ์ครูแผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับผ่านทั้ง3ช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณตอนนี้นะครับและสามารถติดต่อผ่านครูพัชรินทร์กรุณาครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลผ่านทั้ง3ช่องทางได้เช่นเดียวกันครับนักเรียนครับนักเรียนครับสำหรับหน่วยที่11เรื่องอุปกรณ์ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ในวันนี้นะครับคิดว่าคงมีประโยชน์ให้กับนักเรียนและท่านผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับในสัปดาห์หน้าเราสัญญากันว่าเรามีเนื้อหาดีๆมานำเสนอให้กับนักเรียนและท่านผู้ชมอีกครั้งนึงสำหรับวันนี้ครูและครูพัชรินทร์ต้องขอลานักเรียนทุกคนไปก่อนขอบคุณมากที่ติดตามชมกันมาตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

สดีค่ะนักเรียนครั้งนี้เราจะพบกันในหัวข้อแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่นะคะแต่สาระการเรียนรู้คราวที่แล้วเนี่ยที่ครูได้แจ้งไว้เนี่ยมี2หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะหัวข้อแรกก็คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยนะคะและหัวข้อที่2เนี่ยซึ่งครูจะนำเสนอในวันนี้คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในต่างประเทศคราวที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆได้ส่งตัวแทนออกมานำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยไปแล้วรวมทั้งหมด4ภาคนักเรียนจำได้ไหมคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างมีภาคไหนภาคเหนือใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางใช่ไหมคะ4ภาคซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่เพื่อนนำมาให้ชมเนี่ยก็ล้วนแต่มีประโยชน์แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าแหล่งท่องเที่ยวของต่างประเทศของเขาในเจ็ดรูปแบบโปรแกรมนำเที่ยวจะมีที่ไหนที่เขาจัดเหมือนที่ประเทศเราบ้างนะคะในบทนี้นะคะครูก็ได้กำหนดแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในต่างประเทศเนี่ยเอาไว้เป็น6ทวีปด้วยกันนะคะที่ได้หาข้อมูลมานำเสนอแลกเปลี่ยนกับพวกเรานะก็จะมีในทวีปเอเชียนะทวีปแอฟริกาทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้ทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียนะคะเราก็มาดูแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในต่างประเทศกันทวีปที่เลือกมาในทวีปเอเชียเนี่ยครูก็ขอยกตัวอย่างของประเทศญี่ปุ่นก็แล้วกันนะคะก็จะเป็นอีกประเทศนึงที่ได้รับความนิยมมากเลยนะคะในกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งประเทศนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นหมู่เกาะใช่ไหมคะมีทั้งหมดประมาณกี่เกาะเอ่ยเท่าไหร่คะ6,852 เกาะนะตามข้อมูลที่สำรวจแล้วนะคะทีนี้ก็จะลักษณะของเกาะเนี่ยก็จะทอดอยู่ตามชายฝั่งแปซิฟิกของเอเชียตะวันออกนั่นเองนะคะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยรวมทุกเกาะแล้วก็ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่24องศาและ46องศาเหนือและละติจูดที่122องศาและก็146องศาตะวันออกนะคะหมู่เกาะหลักๆก็จะไล่จากทางเหนือลงไปทางใต้นะคะได้แก่หมู่เกาะอะไรบ้างคะนักเรียนริวกิวโอกินาวะก็รวมกันแล้วเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นกลุ่มเกาะญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่งพื้นที่ประมาณร้อยละ73ของประเทศเนี่ยจะเป็นป่าไม้ภูเขาแล้วก็ไม่เหมาะกับการที่ใช้ทางการเกษตรอุตสาหกรรมเท่าไหร่นะคะหรือว่าการอยู่อาศัยด้วยเหตุนี้เนี่ยเขตอยู่อาศัยได้ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณชายฝั่งเป็นหลักจึงมีความหนาแน่นของประชากรสูงมากนะคะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงสุดของโลกประเทศหนึ่งก็ว่าได้ค่ะกิจกรรมเชิงสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นค่ะมีกิจกรรมที่สามารถยกตัวอย่างได้นะคะในเรื่องของการทำสมาธิแบบเซนโยคะสปาการเดินการบำบัดด้วยน้ำทะเลศาสตร์การบริโภคอาหารการรักษาความงามการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายหรือการรักษาเป็นต้นค่ะก็เพื่อที่จะให้ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายมีความสะดวกสบายและทั้งทางร่างกายและจิตใจเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานบางครั้งเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเลือกไปท่องเที่ยวในช่วงอากาศที่จะเย็นๆหน่อยใช่ไหมคะทีนี้ก็ต้องมีการปรับสภาพภาวะของร่างกายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่มีในการโปรแกรมกิจกรรมที่ต้องให้บริการเนี่ยก็จะต้องให้ครบเช่นเดียวไม่แพ้กับประเทศเราเหมือนกันค่ะ

ส่วนแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในต่างประเทศของในทวีปแอฟริกานะคะก็จะเลือกนำเสนอเป็นเคฟทาวน์นะคะถือว่าเป็นเมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศแอฟริกาใต้นะคะตรงแหลมกูดโฮฟนั่นเองนะที่ยื่นออกไปทางระหว่าง2มหาสมุทรน่ะก็จะตั้งอยู่ที่โรงแรมของไวยาดโฮเทลนั่นเองนะคะกิจกรรมในนี้จะมีอะไรบ้างก็ให้นักเรียนสังเกตดูจากรูปภาพนะคะเขาจะในโรงแรมเนี่ยเขาจะพยายามออกแบบนะคะลักษณะสถานที่เนี่ยให้มันมีความเป็นธรรมชาตินะทั้งด้านในโรงแรมเองแล้วก็ทั้งในฝั่งด้านนอกโรงแรมนั่นเองนะคะส่วนในห้องหรือว่ากิจกรรมในการบริการเนี่ยก็จะมีการจัดห้องเป็นห้องนวดสปาหรือเป็นห้องฟิตเนสหรือห้องออกกำลังกายอีกทั้งในเรื่องของการบริการอาหารนะคะในรูปแบบของซูชิบาร์ก็มีนะคะเรียกว่าเป็นการบริการเป็นการให้บริการที่ค่อนข้างจะครบวงจรนะคะถ้าใครไปพักที่โรงแรมแห่งนี้เนี่ยเขาทางสถานประกอบการแห่งนี้เขาเอื้อเต็มที่เลยนะคะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ให้ความสำคัญในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็เห็นความสำคัญของธุรกิจของเขานะคะนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเช่นกันค่ะในส่วนแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในต่างประเทศในทวีปอเมริกาเหนือนะคะที่ครูเลือกมานำเสนอเนี่ยก็คือบ่อน้ำพุร้อนแกรนด์พริสเมติกนะคะอยู่ที่รัฐไวโอมิงนะคะน้ำพุร้อนที่เป็นน้ำพุร้อนที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะก็จะตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนนั่นเองนะคะถ้าคุณถ้าเราเนี่ยได้เข้าไปยืนใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้นะเพราะว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างมากนะคะถึง370เมตรเลยก็ว่าได้แล้วก็มีความลึกอยู่ที่ประมาณ121เมตรด้วยกันค่ะและที่สำคัญนะคะบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้เนี่ยก็ยังมีสีสันสวยงามบาดตาด้วยนะซึ่งบริเวณขอบบ่อเนี่ยเห็นไหมคะจะไล่จากสีน้ำตาลเข้มไปจนเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะแล้วก็น้ำก็จะไล่จากสีฟ้าอ่อนไปจนกลายเป็นสีน้ำเงินเข้มที่กลางบ่อเลยนะคะและยิ่งถ้าได้มองทางอากาศเนี่ยก็จะยิ่งเห็นความสวยงามของบ่อน้ำพุร้อนแกรนด์พริสเมติกยิ่งมากขึ้นค่ะนักเรียนเห็นไหมคะในรูปภาพที่ครูนำเสนอเป็นตามคำบรรยายไหมคะขอบเส้นนอกเป็นสีอะไรคะสีน้ำตาลเข้มไล่ไปเป็นสีอ่อนมองไปอีกขอบข้างในอีกก็แลดูเหมือนเป็นสีเหลืองด้วยใช่ไหมคะแล้วหลังจากข้างในนั้นเป็นสีอะไรคะเริ่มจากสีฟ้าไล่เข้าไปอีกเป็นสีอะไรคะสีน้ำเงินเราจะต้องไปหาแหล่งน้ำพุร้อนแบบนี้ที่บ้านเราบ้างว่ามีที่ไหนใช่ไหมคะเพราะของเราเนี่ยที่ขึ้นชื่อเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีสีมรกตใช่ไหมคะก็จะมีความแตกต่างโดดเด่นไม่แพ้กันนะต่อไปแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในต่างประเทศที่ทวีปอเมริกาใต้บ้างนะคะก็จะยกตัวอย่างที่ของบราซิลมานะคะศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ลาตินอเมริกาเนี่ยมุ่งจะวางตำแหน่งของการตลาดของตนเองเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพราะอะไรคะเพราะว่าเห็นว่าการท่องเที่ยวรูปแบบนี้มีผลตอบแทนสูงมากนะแล้วก็เพื่อเป็นการช่วยดึงดูดผู้ป่วยจากเอเชียแปซิฟิกนะคะประเทศในลาตินอเมริกาเนี่ยก็จำเป็นจะต้องโฟกัสในสิ่งที่ประเทศของตนถนัดที่สุดก็คือในเรื่องของอะไรคะเรื่องของอะไรเรื่องความมีมนุษยสัมพันธ์อย่างดีเยี่ยมในเรื่องของการบริการนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ในภาพรวมของลาตินอเมริกันเนี่ยเป็นที่รู้จักคือเรื่องของการมีวัฒนธรรมที่อบอุ่นต้อนรับดีนะจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะคะว่าการบริการและการดูแลบุคคลเนี่ยก็จะเป็นจุดแข็งของเขาได้นะคะก็แสดงว่าบ้านเรามีคู่แข่งไหมประเทศไทยเรามีคู่แข่งหรือยังถ้าเราดูจากข้อมูลตรงนี้ถูกไหมคะแสดงว่าประเทศอีกทวีปหนึ่งของเขาของเราเนี่ยเขาก็มีการเริ่มเตรียมในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์แล้วนะและเรื่องของเรียกว่าจิตบริการหรือว่ามีใจรักในงานบริการไม่แพ้พวกเราเช่นกันนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะมีที่เม็กซิโกอีกนะคะ

0: สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยก็ไม่แพ้บ้านเราเลยนะลองถ้าเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือว่าได้มีโอกาสไปยืนและถ่ายภาพจากมุมกว้างเนี่ยเราจะมองเห็นว่าเราเป็นสิ่งภาพเบื้องหน้าของเราเนี่ยเป็นภาพที่น่าประทับใจมากนะผสมผสานสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่บวกกันเข้าไปนะคะต่อไปแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในต่างประเทศของทวีปยุโรปบ้างนะคะก็ยกตัวอย่างของบ่อน้ำพุร้อนบูรากูลมานะคะบ่อน้ำพุร้อนเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงนะแล้วก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดเลยนะคะก็ตั้งอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะคาดตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองก็จะอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติเนี่ยนะคะอยู่ประมาณที่13กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากเมืองหลวงเรคยาวิกประมาณ39กิโลเมตรนั่นเองนะคะก็เป็นน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าตั้งอยู่ในเขตที่มีการเคลื่อนตัวของหินหลอมละลายใต้ดินมากที่สุดในโลกนะคะเขตหนึ่งการเคลื่อนตัวเนี้ยก็ทำให้น้ำในบ่อร้อนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็มีไอน้ำระเหยขึ้นมาด้วยนะคะโดยอุณหภูมิของน้ำเนี่ยจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่คะ40องศานะก็40องศาเซลเซียสด้วยนะคะแล้วก็อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุมากมายอย่างเช่นซิลิคอนหรือว่ากำมะถันนะเราก็ดูภาพต่อเลยนะคะน้ำพุร้อนเนี้ยยังจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการรักษาโรคด้วยนะช่วยในเรื่องของการรักษาโรคผิวหนังได้หลายชนิดด้วยนะคะได้ทั้งในเรื่องของการผ่อนคลายแล้วก็รักษาโรคไปด้วยก็ถ้าเกิดว่ามีเสียงเล่านะคะจากคนที่เคยเดินทางไปแล้วนะว่ากันว่าถ้าพอกโคลน10นาทีเนี่ยก็จะดูอ่อนเยาว์ไปถึง10ปีก็ว่าได้นะถ้าเกิดว่าอยากจะรู้อยากจะมีการพิสูจน์ต้องไปนะคะต้องไปลองทดลองด้วยตัวเองนะคะหากเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนเนี่ยที่บูรากูก็จะกลายเป็นสวรรค์เลยนะคะในภายในพริบตาของเรานั่นเองนะทีนี้ในบริเวณรอบๆนะคะจากรูปภาพนำเสนอมา3รูปภาพนะคะให้นักเรียนสังเกตตามด้วยเนาะว่าโดยรอบบ่อเนี่ยจะมีไอระเหยออกมาตลอดเวลาแล้วก็ให้ได้พักผ่อนแล้วก็รู้สึกว่าคลายนะสบายอารมณ์แล้วก็มีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเอาไว้มากมายด้วยเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวโดยในช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงฤดูนะเวลาที่บูรากูลเนี่ยมีความสวยงามที่สุดเลยนะคะต่อไปแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในต่างประเทศบ้างค่ะก็มาถึงทวีปออสเตรเลียนะคะแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เป็นที่นิยมในหมู่ชาวออสเตรเลียนะคะก็ถือว่าชาวออสเตรเลียเนี่ยจากเมืองแร่เนี่ยที่เขาทำงานหนักแล้วมันอ่ะเขาก็จะมีการเดินทางไปที่อีกเมืองหนึ่งนะคะอย่างที่เมืองบริสเบนนะเมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์นะคะสำหรับไปเพื่อรับการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีหรืออาจจะเข้ารับการรักษาหรือการทำศัลยกรรมนะดูแลกระดูกหรือว่าหัวใจนะคะแล้วก็ขั้นตอนของการรักษาที่จะต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยทำการผ่าตัดดูแลในเรื่องหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการผ่าตัดตาก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งการปฏิสนธิในหลอดทดลองที่เราเรียกว่าเป็นการเด็กหลอดแก้วอะไรเงี้ยเนาะนะเราก็สามารถไปได้ซึ่งเมืองนี้เขาก็จะสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเพื่อให้รองรับกับการที่ผู้คนเนี่ยเดินทางไปรับการรักษาด้วยนะคะเพื่อเป็นการดึงดูดเรื่องพูดง่ายๆซะก็คือกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจให้มีค่าใช้จ่ายที่มาลงในเมืองนี้นะคะก็สำหรับข้อมูลของครูนะคะที่ครูได้นำเสนอไปเบื้องต้นเนี้ยทั้งหมด6ทวีปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างแล้วก็หวังว่าจะเป็นตัวอย่างเป็นประโยชน์กับพวกเราที่บางคนนะในอนาคตหรือว่าอาจจะเป็นทุกคนในห้องนี้ที่มีโอกาสได้เป็นนักจัดโปรแกรมนำเที่ยวพานักท่องเที่ยวออกไปท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในต่างประเทศได้นะคะทีนี้มาดูใบงานของเราบ้างว่ากิจกรรมในส่วนที่เราจะต้องมีส่วนร่วมเนี่ยเพื่อเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับไปที่รูปแบบแล้วก็การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยครูก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะ ด้วยกันเป็น6กลุ่มเท่าๆกันแล้วไปสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะนำข้อมูลเนี่ยมาทำใส่ PowerPoint นะแล้วก็นำเสนอซึ่งก็กำหนดให้ได้แบ่งเป็น6ทวีปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่พวกเราเนี่ยจะต้องส่งตัวแทนออกมานำเสนอทีละกลุ่มแล้วนะคะกลุ่มไหนจะออกมาก่อนดีคะกลุ่มของทวีปไหนคะ
1: ทวีปเอเชีย
0: ทวีปเอเชียเชิญเลยค่ะ
2: อันนี้นะครับนี่หมดครับ
0: งั้นเลยค่ะกล่าวแนะนำทักทายเพื่อนก่อน
1: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับชื่อยุทธนาแก้วพิลึกนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของทวีปเอเชียนะครับสำหรับประเทศที่เราเลือกมา
2: ไม่ได้เปิด
0: เปิด
2: ครูก็ไม่บอกว่า
1: วันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับของทวีปเอเชียนะครับสมาชิกกลุ่มก็มีดังนี้นะครับก็เป็นตัวแทนของกลุ่มทวีปเอเชียนะครับสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับก็ที่เลือกมาของทวีปเอเชียก็จะเป็นประเทศเกาหลีนะครับประเทศเกาหลีก็เป็นหนึ่งในทวีปเอเชียนะครับที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเชิงสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับก็สามารถไปเที่ยวได้นะครับสำหรับสถานที่ที่เลือกมาก็คือเกาะเจจูนะครับเกาะเจจูนะครับก็ตั้งอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับนอกจากจะโดดเด่นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟน้ำตกแล้วก็ชายทะเลแล้วด้วยความที่มีภูมิอากาศดีตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์จึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจด้วยเหตุนี้รัฐบาลเกาหลีใต้จึงมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Health Tourism นะครับที่เกาะแห่งนี้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สำคัญของประเทศครับ V นะครับก็คือรีสอร์ทเพื่อสุขภาพแห่งแรกของเกาหลีใต้นะครับตั้งอยู่ที่เมืองซอกวีโพนะครับทางตอนใต้อันแสนสงบของเกาะเจจูนะครับที่นี่มี V Wellness Center นะครับหรือศูนย์บริการทางสุขภาพแบบครบวงจรนะครับซึ่งมีจุดเด่นคือมีกิจกรรมที่ให้ผู้รักสุขภาพนะครับเลือกใช้บริการอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดูแลและเสริมสมรรถภาพทางร่างกายการให้บริการทางด้านความงามและก็การบำบัดร่างกายนะครับและจิตใจด้วยศาสตร์แขนงต่างๆนะครับกิจกรรมที่น่าสนใจของที่นี่นะครับเช่นการทำวารีบำบัดนะครับที่ควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งความพิเศษของที่นี่นะครับเป็นการใช้น้ำแร่จากธรรมชาติจากหินใต้ดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆประยุกต์เข้ากับศาสตร์ของการออกกำลังกายในน้ำนะครับการนวดผ่อนคลายด้วยน้ำรวมไปถึงการรักษาโรคผิวหนังภูมิแพ้ตลอดจนการฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อต่างๆในน้ำนะครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บซึ่งศาสตร์ของการทำวารีบำบัดนี้จะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีนะคะรวมถึงการขับสารพิษออกจากร่างกายทำให้มีผิวพรรณใสเปล่งปลั่งและก็มีสุขภาพดีด้วยครับและนี่นะครับก็จะเป็นรูปภาพของโรงแรม V นะครับและนี่ก็คือนักท่องเที่ยวนะครับกำลัง
0: ใช้บริการ
1: อยู่ครับ
0: ครับ
1: อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เกาะเจจูก็คือการทานอาหารเพื่อสุขภาพนะครับที่ใช้วัตถุดิบโดยท้องถิ่นนะครับเราจึงเดินทางมาร้านอาหารที่มีชื่อว่า Kitchen Lab นะครับลักษณะพิเศษของร้านนี้คือจะเสิร์ฟอาหารประเภทฟิวชั่นโดยใช้วัตถุดิบหลักที่สามารถหาได้บนเกาะเจจูนะครับนำมาประยุกต์เข้ากับอาหารนานาชาติและยังเปิดโอกาสให้ลูกค้านะครับมีส่วนร่วมในการปรุงแต่การจะมารับประทานอาหารที่นี่ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นนะครับส่วนเมนูที่เราลงมือทำได้คือริซอตโต้ปลาทูน่านะครับซึ่งเป็นปลาทูน่าพันธุ์พื้นเมืองที่สามารถจับได้จากรอบๆของเกาะเจจูเท่านั้นนะครับและอีกหนึ่งเมนูก็คือยำสาหร่ายเจจูนะครับโดยวัตถุดิบหลักของเมนูนี้ประกอบไปด้วยสาหร่ายผักดองน้ำมะนาวซีอิ๊วน้ำผึ้งแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับวัตถุดิบทั้งหมดนี้นะครับก็สามารถหาได้จากบนเกาะเช่นเดียวกันนะครับเมื่อทำอาหารทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็จะมานั่งรับประทานอาหารร่วมกันนะครับก็ อย่างเป็นกันเองกับเชฟนะครับซึ่งภายในร้านก็จะมีโต๊ะอาหารเพียงโต๊ะเดียวนะครับดังนั้นร้านอาหารจึงเหมาะกับคนที่มาเรียนรู้และทำความเข้าใจเอกลักษณ์อย่างแท้จริงครับครับสำหรับภาพนี้นะครับก็จะเป็นยำรีซอตโต้ปลาทูน่านะครับแล้วนี่ก็จะคือยำสาหร่ายของเจจูนี่ก็คือเชฟนะครับของโรงแรมวี
0: สวยเชียวเชฟยังน่ารักเลยนะคะ
1: การเดินทางมาเจจูในครั้งนี้นะครับครบเครื่องเรื่องสุขภาพจริงๆนะคะเพราะได้สัมผัสตั้งแต่เรื่องของธรรมชาติที่ดีอากาศที่ดีกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับและยังได้รับประทานอาหารดีๆซึ่งก็ทำให้เรานะครับรู้สึกสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับหากใครมีโอกาสมาเที่ยวที่เกาะเจจูแห่งนี้นะครับก็อยากให้ลองมาสัมผัสกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบนี้นะครับอีกหนึ่งรูปแบบของการท่องเที่ยวนะครับที่น่าสนใจในประเทศเกาหลีใต้นะครับครับสำหรับการนำเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ
0: เป็นบรรยากาศที่สวยมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าพวกเราทุกคนมีโอกาสไปควรต้องไปสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าณที่แห่งนี้มีทั้งเรื่องของอะไรคะการใช้วารีบำบัดใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
0: ับ แล้วก็อีกทั้งยังเรื่องของการทานอาหารท้องถิ่นซึ่งมีเชฟเนี่ยที่เป็นมืออาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นคนที่คอยทำให้คำแนะนำและอีกอย่างนึงเราก็มีโอกาสได้ลงมือร่วมกิจกรรมในเรื่องของการทำอาหารประกอบอาหารซึ่งเชื่อว่าถ้าขึ้นชื่อว่าอาหารท้องถิ่นนั่นคือบ้านเราไม่มีแน่นอนใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะสว
2: ั
0: สดีค่ะต่อไปเชิญตัวแทนกลุ่มที่2เลยค่ะจากทวีปไหนคะ
3: ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต
0: ้ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ก็คือได้2ทวีปเลยนะคะ2หัวข้อเชิญค่ะ
4: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะมาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในต่างประเทศของอเมริกาเหนือก่อนค่ะ 1. แพทย์แผนไทยในทวีปอเมริกาเหนือนะคะยกตัวอย่างประเทศของเม็กซิโกเพราะเป็นประเทศที่มีการขยายตัวอย่างมากในการทำสปาโดยมีธุรกิจที่ได้จดทะเบียนบริการสปาประมาณ 1,525 แห่งซึ่งทำให้เม็กซิโกแซงหน้าประเทศไทยได้ในการเป็นแหล่งสปามากที่สุดในโลกค่ะ 2. อาหารสมุนไพรในทวีปอเมริกาเหนือนะคะทาเมลทำมาจากแป้งมาซาสอดไส้ด้วยเนื้อชีสผักผลไม้หรือแม้แต่พริกห่อด้วยใบไม้แล้วจึงนำไปนึ่งหรือต้มค่ะโมโพวาโนค่ะเป็นอาหารประจำชาติของเม็กซิโกโดยนำซอสโมที่เด่นๆคือพริกและช็อกโกแลตนิยมเสิร์ฟบนไก่งวงและในโอกาสพิเศษต่างๆค่ะ3. บ่อน้ำพุร้อนแกนพริสเมติกนะคะบ่อน้ำพุร้อนแกนพริสเมติกเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกของอันดับ3ก็ว่าได้ค่ะตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนค่ะซึ่งมีสีสันที่แบ่งเฉดเป็นสีน้ำเงินตรงกลางบ่อและสีส้มที่ขอบบ่อนี้เองทำให้สถานที่แห่งนี้งดงามราวกับอยู่ในเทพนิยายจนไม่คิดจะอยู่ในโลกนี้ได้ค่ะ 4. การเกษตรธรรมชาติแผนงานเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ Natural Organic Program นะคะอยู่ภายในใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาค่ะโดยระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์นี้เริ่มใช้ตั้งแต่พ.ศ. 2545นะคะในเดือนมิถุนายน2552กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา CFIA ของแคนาดาได้ลงในข้อตกลงยอมรับความเท่าเทียมกันของระบบเกษตรอินทรีย์ของอีกฝ่ายค่ะ
5: ค่ะและต่อมานะคะก็คือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติก็คือยกตัวอย่างมานะคะก็คืออุทยานแห่งชาติโยเซมิตีนะคะหุบเขาโยเซมิตีนะคะมีความกว้าง 1.6 กิโลเมตรนะคะยาว11กิโลเมตรนะคะถูกตัดผ่านโดยทาน้ำแข็งนะคะใน อดีตกาลนะคะจนกลายเป็นหุบเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาค่ะฮับโดบนะคะและเอลเคปิโตนะคะภูเขาหินขนาดใหญ่ที่มีหน้าผามหึมาตั้งฉากสูงลิฟต์นะคะก็คือสัญลักษณ์ของอุทยานนี้นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะแค่ขับรถเที่ยวชมก็ควรใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2วันค่ะโดยเฉพาะที่หุบเขาโยเซมิตีนะคะก็ต้องใช้เวลาแล้ว1วันค่ะแม้จะมีระยะทางเพียงแค่19กิโลค่ะต่อมานะคะการนั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนากัวเตมาลานะคะจุดหมายแรกคือประเทศกัวเตมาลานะคะซึ่งประเทศนี้มาจากภาษาพื้นเมืองค่ะเมื่อเดินทางไปถึงแล้วมองไปโดยรอบจะเห็นภูเขามากมายค่ะอากาศเย็นสบายนะคะอุณหภูมิอยู่ที่23องศาเซลเซียสค่ะเข้าถึงเช้าถึงเย็นตลอดทั้งปีขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอากาศที่ดีที่สุดในโลกค่ะเหมาะแก่การทำใจหยุดนิ่งเป็นอย่างยิ่งค่ะในอดีตกัวเตมาลานะคะเคยเป็นดินแดนที่อารยธรรมมายาอันรุ่งเรืองตั้งอยู่จึงมีพีระมิดโบราณเป็นจุดหมายที่น่าสนใจค่ะต่อมาถูกปกครองโดยอาณาจักรสเปนและได้รับเอกราชเมื่อปีค.ศ.1891ค่ะต่อมานะคะสมุนไพรชนบทนะคะก็คือต้นซ่อนกลิ่นค่ะต้นซ่อนกลิ่นเป็นพืชท้องถิ่นของแถบประเทศในทวีปอเมริกาใต้ต้นซ่อนกลิ่นเป็นไม้ล้มลุกค่ะประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวดอกสีขาวกลิ่นหอมและมีหัวอยู่ใต้ดินค่ะเป็นพืชในตระกูลนิยมนำมาใช้ประโยชน์ในส่วนของต้นหรือ
6: เงาและดอก
5: มาใช้ประโยชน์โดยมีตำราแพทย์แผนไทยได้กล่าวถึงสรรพคุณของเงาและดอกของต้นซ่อนกลิ่นค่ะว่าช่วยลดการอักเสบและบรรเทาความผิดปกติของกระดูกได้ค่ะดอกซ่อนกลิ่นมีกลิ่นหอมช่วยให้ผ่อนคลายอารมณ์ได้ค่ะ
4: ต่อมานะคะบ่อน้ำพุร้อนและอ่างน้ำแร่ค่ะน้ำพุร้อนเอลเทติโอนะคะน้ำพุร้อนเอลเทติโอความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติตั้งอยู่ในหุบเขาแอนดีสทางภาคเหนือของประเทศชิลีซึ่งที่นี้เป็นเขตน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลก
6: ใต
4: ้ก็ว่าได้ค่ะและเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำพุร้อนที่มี
5: พื้นที่
4: ที
5: ่
4: มีพื้นที่มากที่สุดในโลกค่ะเขตน้ำพุร้อนนะคะของเดอะเอลโตโรนะคะมีชื่อเสียงและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเพราะมีปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งน้ำพุร้อนที่เรียกว่าไกเซอร์คือการที่ทำน้ำพุร้อนปล่อยกระแสน้ำร่วมกับไอ้น้ำออกมาเป็นระยะพุ่งขึ้นมาเหนือพื้นดินเกิดเป็นภาคน้ำและไอ้น้ำฟุ้งกระจายไปทั่วทุกที่ที่อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะ
5: ค่ะต่อมานะคะก็คือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติค่ะหนึ่งนะคะก็คือน้ำตกเอาเจนนะคะประเทศเวเนซุเอลา
6: แองเจลประเทศเวเนซุเอลาน
5: ะคะน้ำตกเอลเจนประเทศเวเนซุเอลานะคะน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกนะคะสูงกว่าน้ำตก
6: ในแองการ่า
5: ถึง18เท่านะคะตั้งอยู่ใจกลางป่าดงดิบในเขตอุทยานแห่งชาติคาในของเวเนซุเอลานะคะบริเวณรอยต่อระหว่าง3ประเทศคือเวเนซุเอลาไกอานาและประเทศบราซิลค่ะต่อมานะคะก็คือหมู่เกาะกาลาปากอสนะคะหมู่เกาะกาลาปากอสนะคะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติกาลาปากอสนะคะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากแผ่นดินใหญ่ไปประมาณ 1,000 กิโลเมตรค่ะอยู่ในเขตการปกครองของประเทศเอกวาดอร์นะคะห่างไปประมาณ965กิโลเมตรค่ะหมู่เกาะกาลาปากอสนะคะได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะจากองค์การยูเนสโกเมื่อปีพ.ศ. 2521ค่ะ
4: ต่อมานะคะเกษตรธรรมชาติค่ะชาว พื้นเมืองจะทำการเพาะปลูกในพื้นที่ขนาดเล็กและการทำไร่เลื่อนลอย
6: เลื่อนลอย
4: ขออภัยค่ะเลื่อนลอยค่ะบริเวณลุ่มแม่น้ำเอมาซอนนะคะ
6: แอมะซอน
4: มัน
6: Amazon.
4: มันเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะเป็นแอมะซอนค่ะแล้วบริเวณที่สูงในขออภัยค่ะและบริเวณที่สูงของทวีปพืชที่ปลูกได้แก่ผักข้าวโพดมันสับปะหลังมันเทศถั่วลิสงค่ะการทำป่าไม้เขตป่าดงดิบบริเวณลุ่มแม่น้ำแอมะซอนคือป่าเชลวาสนะคะ
6: เป็นเซลวาสหรือเปล่า
4: เซลวาสขออภัยค่ะเป็นป่าเซลวาสนะคะเป็นป่าที่อยู่ในเขตอากาศร้อนซึ่งลำต้นสูงใหญ่ปกคลุมพื้นที่หนาแน่นเป็นเขตทุรกันดารการคมนาคมไม่สะดวกจึงมีการทำป่าไม้เฉพาะบริเวณที่มีแม่น้ำไหลผ่านค่ะ
5: ค่ะก็นี่ก็คือสมาชิกกลุ่มของพวกเราค่ะพวกเราเป็นตัวแทนของกลุ่มมานำเสนอในการพรีเซนต
6: ์แหล่งท่องเที่ยว
5: แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในทวีปค่ะค่ะ
6: กลุ่มของทวีปอะไรคะ
5: ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ค่ะ
6: ทวีปอเมริกาเหนือและใต้2งานเลยนะคะในกลุ่มเดียวค่ะ
5: กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
6: ก็ชื่นชมนะคะช่วยกันหาข้อมูลมาได้เยอะแยะหลากหลายเรียกว่าครบหรือเปล่าทั้ง7รูปแบบครบไหมคะ
4: ไม่ครบค่ะ
5: ไม่ครบค่ะ
6: ขาดอะไรบ้าง
4: ขาดอเมริกาทวีปอเมริกาเนี่ยขาด
6: รูปแบบ
4: ชนบทสมุนไพรชนบท
6: อ๋อสมุนไพรชนบทแต่จริงๆแล้วก็จะมีแถบหนึ่งที่เราหามาอย่างเช่นดอกซ่อนกลิ่นถูกไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
6: ที่เรานำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้นะก็ไม่น่าเชื่อเลยถ้าเกิดว่าเราไม่มีการเปิดโลกของการสื่อสารขึ้นมาเนี่ยหรือว่าไม่มีโลกของอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะคะแล้วเราอยู่ณที่ตรงเนี้ยเราไม่เคยมีโอกาสบางคนอาจจะยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวณทวีปอื่นๆหรือว่าต่างประเทศเลยเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสได้รู้ข้อมูลเหล่านี้เลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะว่าบางอย่างที่เพื่อนนำเสนอมาเนี่ยมีเหมือนกับบ้านเราเลยนะคะก็ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเชิญกลุ่มที่3ต่อไปเลยค่ะทวีปอะไรคะ
7: ทวีปแอฟริกาค่ะ
6: แอฟริกาค่ะเชิญค่ะ
8: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะค่ะวันนี้ข้าพเจ้านางสาวกัญญากรสอนสิทธิ์เป็นตัวแทนที่จะมาพรีเซนต์ทวีปแอฟริกานะคะ
6: แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่างประเทศของทวีปแอฟริกานะคะ
8: ค่ะ
6: เปิดก่อนนะคะ
8: ค่ะทวีปแอฟริกานะคะทวีปแอฟริกานะคะเป็นทวีปที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ค่ะทางทิศเหนือของทวีปนะคะติดกับทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะคือทะเลทรายซาฮาราและมีแม่น้ำสายสำคัญนะคะคือแม่น้ำนายค่ะเป็นที่ยาวที่สุดในโลกค่ะมีป่าเขตร้อนรอบบริเวณเส้นศูนย์สูตรที่พาดผ่านทวีปเหมือนเข็มขัดสีเขียวนะคะไกลออกไปทางตอนใต้เป็นที่ราบสูงปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าเรื่อยไปจนถึงที่ราบชายฝั่งภูเขาคิริมันจาโรนะคะคือภูเขาที่มียอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปและเป็นภูเขาไฟยอดเดียวที่สูงที่สุดในโลกทางทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งของทะเลสาบขนาดใหญ่อย่างทะเลสาบแทนแกนยิกาทั้งหมดนี้นะคะส่งผลให้ทวีปแอฟริกานะคะมีภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครในโลกและสวยงามเป็นอย่างยิ่งค่ะวันนี้ข้าพเจ้าจะยกมาแค่3รูปแบบเท่านั้นนะคะจาก7รูปแบบรูปแบบแรกนะคะคือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแอ่งนาดาคินประเทศเอธิโอเปียค่ะการเดินทางไปยังสถานที่ที่อันตรายติดอันดับของโลกนะคะเป็นไอเดียที่ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะคะประเทศเอธิโอเปียนี้นะคะเป็นสถานที่ที่แห้งแล้งและเต็มไปด้วยฟองอากาศจากลาวาใต้พื้นพิภพค่ะผลจากการทับซ้อนกันของแผ่นเปลือกโลกในบริเวณนี้นะคะส่งผลให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามแปลกตาและแฝงไปด้วยความอันตรายจากกรรมฐานของภูเขาไฟบริเวณแอ่งดังกล่าวนะคะมีชื่อเสียงในการทำเหมืองเกลือส ถานที่ที่กว้างสุดลูกหูลูกตานี้ไม่ง่ายต่อการเดินทางแต่หากคุณสนใจจะมาท่องเที่ยวนะคะก็สามารถจองทัวร์กับไกด์ท่องเที่ยวท้องถิ่นได้ค่ะซึ่งจะนำคุณมายังแอ่งนาราคินด้วยรถยนต์และอูฐค่ะต่อไปคือ

0: ตรธรรมชาติของทวีปแอฟริกานะคะเกษตรกรรมนะคะถึงแม้ว่าภูมิประเทศและภูมิอากาศของทวีปแอฟริกานะคะจะไม่เอื้ออำนวยแต่ยังพอมีเนื้อที่บางบริเวณนะคะที่สามารถทำการเพาะปลูกได้เช่นบริเวณที่มีอากาศร้อนชื้นหรืออบอุ่นพืชผลเศรษฐกิจของบริเวณที่มีอากาศร้อนชื้นได้แก่โกโก้ประเทศกาน่านะคะเป็นผู้ส่งออกเมล็ดโกโก้รายใหญ่ที่สุดของโลกค่ะกาแฟเผือกอ้อยถั่วลิสงปลาล์มน้ำมันและยางพาราค่ะบริเวณลุ่มแม่น้ำนายนะคะมีผลผลิตได้แก่ฝ้ายชาอินทผลัมและข้าวฟ่างค่ะบริเวณที่มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะได้แก่ส้มองุ่นมะกอกและข้าวสาลีและเขตอบอุ่นมีการปลูกข้าวสาลีข้าวโพดและผลไม้ค่ะค่ะลำดับต่อไปเป็นสมุนไพรชนบทของทวีปแอฟริกานะคะสมุนไพรชนบทของทวีปแอฟริกานะคะคืออ้อยแดงแอฟริกาค่ะเป็นอ้อยที่แก้วเบาหวานนะคะอ้อยแดงชนิดนี้เพิ่งจะพบมีต้นวางขายโดยทีแรกที่เห็นนึกว่าเป็นต้นอ้อยแดงของไทยค่ะที่นิยมปลูกใช้เป็นสมุนไพรทั่วไปมีลักษณะเหมือนกับอ้อยแดงของไทยทุกอย่างรวมทั้งรสชาติเฟื่อนขมนะคะจึงเชื่อว่าเป็นอ้อยพันธุ์เดียวกันเพียงแต่เกิดกันคนละที่ค่ะค่ะข้าพเจ้าก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: น่าสนใจเปิดกลับไปหน่อยไปอีกค่ะเพื่อนก็นำเสนอเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติใช่ไหมคะและดูแล้วเนี่ยเหมือนบ้านเราไม่มีเลยนะแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นในเรื่องของการเดินทางเดินทางด้วยอะไรคะ
0: ด้วยเครื่องบินค่ะเดินทางไปยังทวีปแอฟริกาด้วยเครื่องบิน
1: โดยเครื่องบินแต่ว่าถ้าลงไปถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นแองชื่อแองอะไรนะคะ
0: แอง
1: ทวนใหม่ค่ะคลิกไปค่ะนี่ค่ะ
0: ชื่อนาดาคินค่ะประเทศเอธิโอเปีย
1: อยู่ที่เอธิโอเปียถ้าเกิดว่าไปประเทศนี้เนี่ยนอกจากกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์อานิสงส์อย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะในประเทศเอธิโอเปียเนี่ยถ้าเราดูข่าวในทีวีบ่อยเราก็จะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเด็กใช่ไหมคะแล้วหรือไม่ก็ประชาชนประชากรที่มีความอดอยากยากไร้แล้วก็มีภาวะในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บสูงทีเดียวทีนี้พอเราไปเนี่ยเราก็จะต้องหาข้อมูลมาได้แล้วเราต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมให้มากที่สุดนะคะและโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวนะที่นี้ที่ว่าเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลาแล้วก็ความระมัดระวังมากและพิเศษที่สุดเลยเดินทางเข้าไปด้วยวิธีการขี่อูฐใช่ไหมคะแล้วยิ่งไปกว่านั้นต้องรู้จักต้องมีการติดต่อกับไกด์ท้องถิ่นก่อนด้วยเบื้องต้นถึงจะพาเข้าไปได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกแหล่งนึงที่เรียกว่าถามว่าน่าสนใจไหมก็น่าสนใจถามว่าท้าทายไหมก็ท้าทายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่เข้าไปตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีสุขภาพต้องมีการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายของตัวเองว่าแข็งแรงสมบูรณ์หรือไม่แล้วก็ในเรื่องของภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
2: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะดิฉันนางสาวอภิญญาพิมพ์สดค่ะ
3: ดิฉันนางสาวชนกาลศรีโชคค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียนะคะประเทศในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียประกอบไปด้วย14ประเทศได้แก่1เครือรัฐออสเตรเลีย2นิวซีแลนด์3ปาปัวนิวกินี4หมู่เกาะไซโลมอน5สาธารณรัฐฟิจี6สาธารณรัฐวานูอาตู7สาธารณรัฐคิริบาตีหรือคิริบาตค่ะ8รัฐเอกราชซามัว9รัฐเอกราชตองกา10สหพันธรัฐไมโครนีเซีย11สาธารณรัฐปาเลา12สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชล13วูตะตูวาลู14สาธารณรัฐอูรูตลาค่ะนวดสมุนไพรนะคะนวดสมุนไพรเป็นอยู่ในเมืองซิดนีย์นะคะประเทศออสเตรเลียโดยส่วนใหญ่ผู้คนเลือกที่จะใช้บริการเป็นวิธีหนึ่งที่หนุ่มสาวออฟฟิศผู้ทำงานมาหามรุ่งหามค่ำมักเลือกเป็นวิธีคลายเครียดของตัวเองเมื่อมีเวลาว่างๆค่ะการนวดจะทำให้เลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้ดีขึ้นช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ใช้งานหนักจากการทำงานแก้อาการปวดเมื่อยและช่วยคลายเครียดได้เป็นอย่างดีหลังจากนวดเสร็จร่างกายจะผ่อนคลายสบายตัวสบายใจรู้สึกสดชื่นและกระฉับกระเฉงขึ้นค่ะต่อไปนะคะเป็นอาหารสมุนไพรค่ะคังการูเบอร์เกอร์นะคะซิดนีย์เป็นประเทศในประเทศออสเตรเลีย

0: นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นแดนจิงโจ้ออสเตรเลียเสียอย่างมีหรือจะไม่เปิดพิสดารด้วยเนื้อจิงโจ้ค่ะเพราะที่นี่จิงโจ้นอกจากจะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในฐานะสัญลักษณ์ประจำชาติออสซี่แล้วเนื้อก็มีประโยชน์ทางโภชนาการอีกด้วยค่ะว่ากันว่าไขมันต่ำที่สุดมีธาตุเหล็กและสะอาดบริสุทธิ์ค่ะต่อไปนะคะเป็นบ่อน้ำพุร้อนและอาบน้ำแร่ค่ะไวโอทาปูและแชมเปญพูไวโอทาปูเป็นน้ำพุร้อนบ่อน้ำร้อนน้ำพุโคลนอยู่ในเขตภูเขาไฟเทาโปเป็นน้ำพุร้อนที่พวยพุ่งออกจากหินทรงกรวยสีขาวโดยน้ำสามารถพุ่งขึ้นสูงถึง20เมตรค่ะและรักษาระดับความสูงไว้ได้นานกว่า1ชั่วโมงและแชมเปญพูเป็นบ่อน้ำพุขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายสระว่ายน้ำซึ่งภายในสระนั้นเต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะและให้ฟองอากาศที่คล้ายกับฟองแชมเปญบ่อกว้างแล้วประมาณ65เมตรค่ะลึกถึงประมาณ62เมตรแชมเปญพูถือเป็น1จุดท่องเที่ยวที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดไว้ในโอทาปูนะคะและแชมเปญพูค่ะ
1: ค่ะต่อไปนะคะเป็นเกษตรธรรมชาติของประเทศออสเตรเลียการเกษตรที่เน้นเรื่องความยั่งยืนของชีวิตและสิ่งแวดล้อมบุญรักฟาร์มนะคะเป็นแนวคิดของคนไทยค่ะที่นำความคิดฟาร์มออร์แกนิกค่ะไปทำที่ประเทศออสเตรเลียค่ะที่นี่นะคะจะปลูกผักสวนครัวแทบทุกชนิดที่ใช้ในอาหารผักทั่วไปปลูกกลางแจ้งจะปลูกในโรงเรือนขนาด8ไร่สูงกว่า10เมตรและที่นี่ยังเป็นสถานที่ต้นแบบฟาร์มออร์แกนิกที่ขึ้นชื่ออีกด้วยเพราะที่นี่เน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลักโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนสารเคมีอีกด้วยค่ะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะไปดำน้ำที่ลิเวอร์ดีในเมืองมิลเบรประเทศปาปัวนิวกินีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น1ใน10จุดดำน้ำที่ดีที่สุดในโลกด้วยความที่เป็นธรรมชาติยังคงความอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยทรัพยากรทางทะเลที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นปะการังสัตว์ใต้ทะเลหายากหลากหลายสายพันธุ์และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือที่นี่ไม่ค่อยมีนักดำน้ำหรือนักท่องเที่ยวเดินทางมามากนักธรรมชาติทุกอย่างจึงไม่ได้รบกวนการเปลี่ยนแปลงแต่ถึงอย่างนั้นก็มีนักดำน้ำเดินทางมาดำน้ำอย่างสม่ำเสมอถึงอาจจะเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำก็ถือได้ว่าค่ะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: เพื่อนกลุ่มนี้เขาจะเลือกกิจกรรมรูปแบบของการท่องเที่ยวที่หลากหลายมาเช่นกันนะคะมีทั้งไปดำน้ำใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: มีเป็นเกษตรธรรมชาติ
2: เกษตรธรรมชาติก็มี
1: แล้วก็อาหารสมุนไพรอ
2: าหารสมุนไพร
1: แล้วก็อาบน้ำแร
2: ่การอาบน้ำแร่ก็มีนะคะก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเนี่ยตัดสินใจได้ไม่ยากเกินไปเพราะว่าออสเตรเลียจริงๆก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วในเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมคะแล้วชาวออสเตรเลียเองก็นิยมมาเที่ยวที่บ้านเราเหมือนกันมันก็เลยมีคนที่รับแนวคิดของเกษตรอินทรีย์เนี่ยเข้าไปปรับใช้เมื่อกี้ดูจากภาพแล้วเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าเป็นต่างประเทศเหมือนบ้านเรามากเลยใช่ไหมคะก็ชื่นชมนะคะสมาชิกของกลุ่มนี้ที่ช่วยกันหารูปภาพมาค่ะเชิญค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: แล้วก็จะเหลือกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่างประเทศซึ่งก็จะเหลือในทวีปของทวีปยุโรปใช่ไหมคะขอเชิญตัวแทนกลุ่มเลยค่ะเชิญค่ะ
3: สวัสดีค่ะเรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพนะคะและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะดิฉันนางสาวจิรัสยาขอสุวันนี้จะมานำเสนอการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเทศยุโรปค่ะโปรแกรมทัวร์การนวดแผนไทยนะคะบ้านศิลป์ไทยบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองได้กลิ่นไอของความเป็นไทยมากค่ะทุกครั้งที่ไปใช้บริการที่นี่นะคะจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายสบายสบายหายเหนื่อยคลายเครียดได้ดีมากเลยค่ะใครที่สนใจอยากไปลองนวดผ่อนคลายดูบ้างแนะนำที่นี่เลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรแกรมทัวร์สปาน้ำแร่นะคะบ้านยารัสเซียที่นี่เหมาะสมจริงค่ะปริมาณที่เหมาะสมของไอน้ำอยู่ตรงกลางระหว่างห้องซาวน่าแบบฟินแลนด์และห้องอาบน้ำแบบตุรกีพนักงานที่ยอดเยี่ยมและเป็นมืออาชีพอย่างยิ่งโดยเฉพาะบันชิกิหมายถึงพวกที่ดูแลคุณด้วยกิ่งไม้เบิร์ดหรือโอ๊กหรือที่เรียกว่าเวนิกิอุปกรณ์ที่เหมาะสมอ่างน้ำเย็นขนาดใหญ่สำหรับแช่ตัวน้ำในและหรืออ่างน้ำขนาดเล็กค่ะ หลังจากอาบน้ำ

ออกมาจากห้องน้ำร้อนนะคะทำให้ขอโทษค่ะทำมันบันชิกิที่พูดภาษาอังกฤษโดยวิธีการสามารถให้คุณขัดผิวอย่างละเอียดทั้งกาแฟและเกลือน้ำผึ้งเกลือหรือให้คุณอาบน้ำในโฟม

0: เป็นพื้นที่ลานกว้างรูปทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลกสร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อนตอกลงบนพื้นที่กลางหินลานหินโมเสกสวยงามและน่าทึ่งมากๆเลยค่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมทางจิตใจของชาวรัสเซียอีกด้วยค่ะมีกิจกรรมต่างๆจัดขึ้นที่บริเวณนี้มากมายไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือทางการเมืองถือเป็นลานกิจกรรมที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุดของกรุงมอสโกเมื่อมาที่จัตุรัสแดงแห่งนี้จะได้ชมความงามความงดงามของสถาปัตยกรรมรัสเซียไม่ว่าจะเป็นพระราชวังหรือโบสถ์วิหารต่างๆค่ะโปรแกรมทัวร์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวประเทศอังกฤษต้องยกให้สโตเฮนจ์กลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่บนที่ราบซาลิสเบอร์รี่บริเวณตอนใต้ของประเทศอังกฤษนะคะประกอบด้วยหินแท่งขนาดยักษ์112ก้อนที่มาของสโตเฮนยังไม่มีบทสรุปที่แท้จริงค่ะมีเพียงข้อสันนิษฐานมากมายนักโบราณคดีเชื่อว่ากองหินนี้ถูกสร้างขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเมื่อประมาณ 3,000 ปีถึง 2,000 ปี 2,000 ปีก่อนค่ะก่อนคริสตกาลโดยคำนวณจากอายุคาร์บอนกัมมันตรังสีนักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าสถานที่หินแห่งยักษ์แห่งนี้ทั้งหมดถูกชักมาจากที่อื่นเนื่องจากที่ราบบริเวณนั้นไม่มีหินค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากทุ่งมาสโบโรที่อยู่ห่างออกไป40กิโลเมตรแต่ก็มีความเชื่อว่าในทางเดียวกันว่าสโตเฮนน่าจะถูกสร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของคนในยุคโบราณค่ะด้วยความอัศจรรย์และความลึกลับที่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้นะคะสโตเฮนจึงถูกยกให้เป็นที่1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกค่ะค่ะสำหรับการนำเสนอวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: สิ่งสุดท้ายที่นำเสนอของทวีปยุโรปใช่ไหมคะก็จะมีความหลากหลายที่น่าสนใจก็จะเป็นเรื่องของการนวดนะมีคนที่มีความชื่นชอบในเรื่องของการนวดแผนไทยคือให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพมากถึงขนาดว่านำแบบอย่างหรือว่าธุรกิจในเรื่องของการนวดหรือการให้บริการแบบแผนไทยเนี่ยไปประกอบอาชีพที่ประเทศของตนเองด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจส่วนเรื่องของหินแท่งหินยักษ์เนี่ยลักษณะเหมือนคล้ายๆที่บ้านเรามีเลยนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะภาพทางด้านขวามือของครูเหมือนกับต้นอะไรนะที่บ้านเรามีเสาเฉลี่ยงยักษ์ใช่ไหมคะบ้านเรานี่ก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 แห่งที่เห็นเด่นๆชัดๆเลยนะแล้วก็ลักษณะเนี่ยเหมือนเป็นรูปต้นเห็ดเหมือนกันแล้วก็มีร่องตรงกลางเป็นช่องๆนะคะก็ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วสำหรับหัวข้อของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศที่ทุกกลุ่มเนี่ยได้นำเสนอมาเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็มีความสำคัญมากนะคะข้อมูลทุกอย่างที่นักเรียนช่วยกันหามาเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าในอนาคตอันใกล้และไกลซึ่งเชื่อว่าพวกเราถ้าเกิดว่าจะเดินสายในการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้และปรับใช้ในอนาคตต่อไปข้างหน้าแน่นอนและฝากในเรื่องของการจัดการโปรแกรมนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: หลังจากพาลูกแมวน้ำน้อยมาส่งเรียบร้อยเจ็ดมหัศจรรย์ยังได้เพื่อนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ว่ายน้ำเก่งอีกหลายตัวและกำลังเพลิดเพลินกับเพื่อนใหม่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงหนึ่งแว่วมาเกิดอะไรขึ้นน่ะนั่นคือโลมาเพื่อนใหม่อีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างคล้ายปลาแต่ไม่ใช่ปลามีนิสัยใจดีขี้เล่นแต่เอ๊ะเจ้าโลมาน่าสงสารกำลังถูกพวกคณะละครสัตว์ไล่จับจะเอาไปแสดงแน่ๆเลย
1: แย่แล้วน่ากลัวจัง
2: นั่นมันพวกคนใจร้ายนี่จริงด้วยพวกเราไปจัดการมันเลย
3: เดี๋ยวก่อนเราต้องช่วยเจ้าโลมานั่นก่อน
0: ใช่ชักช้าต้องถูกพวกนั้นจับได้แน่ๆเลยเร็วเข้าทำยังไงดีพวกเรา

0: ฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ย
1: อย่าเล่นจ๋าลงครับมันกำลังจะหยุดแล้วครับ
0: เรือเป็นอะไรไปรีบไปแก้ไขสิโธ่จะจับได้อยู่แล้วเชียว

0: ย้สำเร็จ
1: พวกเราช่วยโลมาได้แล้ว
2: ดูสิพวกเราพลังความดีเพิ่มขึ้นอีกแล้ว
3: เพื่อพลังสำหรับการเดินทางไปดวงจันทร์7มหัศจรรย์สะสมพลังจากการทำความดี
1: ดีดีดีเพิ่มพลัง
3: พลังเพื่อทุกคน
2: เราจะเพิ่มพลังความดีต่อไป
0: 7มหัศจรรย
3: ์ตั้งใจมั่น
4: ไม่ย่อท้อ
2: เหลือเคลื่อนตัวได้แล้วครับ
5: ดีงั้นเดินทางกันต่อ
2: แล้วเราไม่ไล่จับเจ้าโลมานั่นแล้วหรอครับ
5: ไม่ต้องแล้ว
2: ป่านนี้มันดำน้ำไปถึงไหนๆแล้ว
0: แล้วเราจะไปไหนกันต่อล่ะครับ
5: ก็กลับเข้าฟังสิวะเดี๋ยวไม่ทันงานแสดงเร็วออกเดินทางได
3: ้โชคดีที่พวกคณะละครสัตว์จะไปแสดงที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์ทั้งหมดจึงสามารถกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องแอบให้ดีๆล่ะหวังว่าทั้งหมดจะเดินทางโดยปลอดภัยไปถึงฐานบินสู่ดวงจันทร์ได้สำเร็จเอาใจช่วยพวกเขาได้ในตอนต่อไป
6: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
7: ช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
8: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
7: ขอบคุณค่ะ มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
8: แกว่าฉันไกลมารยาทอย่างนั้นเหรอ
7: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
8: ยังไงอะ
7: แกรู้ป่ะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
8: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
7: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
8: เออวะเขามาทำไมวะ
7: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
8: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
7: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: และแล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนาของจริงก็ต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใหญ่ดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครเหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะครับคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
1: อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปะกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับใส่เข้าของฝักใฝ่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม็กจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมาศแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเอ็นนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: ระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนแล้วล่ะเมย
0: ์ครับ

0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

ดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับในวันนี้นะครับจะเป็นการนำวัตถุดิบนะครับที่เรามีในท้องถิ่นบ้านเรานะครับจะเป็นกรรมวิธีนะครับในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับประเภทนะครับสัตว์น้ำนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมารู้จักนะครับเกี่ยวกับการทำปลาส้มนะครับซึ่งนะครับการทำปลาส้มนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกรรมวิธีนะครับที่นะครับนำสัตว์น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นปลานะครับหลายๆชนิดนะครับมาทำให้เป็นปลาส้มนะครับซึ่งนะครับในการทำปลาส้มนะครับก็เป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับแล้วก็ทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับทีนี้นะครับเนื้อปลานะครับที่นำมาใช้ในการทำปลาส้มนะครับก็มีอยู่หลายชนิดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับแหล่งของการเพาะเลี้ยงนะครับขึ้นอยู่กับแหล่งของตลาดของปลานะครับโดยส่วนมากนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับก็จะได้ปลาที่มีจำนวนปริมาณมากนะครับและเหมาะสำหรับที่จะนำมายืดอายุการถนอมอาหารนะครับด้วยวิธีการนำปลามาทำเป็นปลาส้มนะครับซึ่งนะครับปลาที่นำมาใช้ในการทำปลาส้มนะครับก็สามารถที่จะเป็นได้ทั้งปลาน้ำจืดแล้วก็ปลาน้ำเค็มหรือปลาทะเลนะครับนิยมมากนะครับที่นำมาใช้ในการทำปลาส้มนะครับก็คือปลาตะเพียนนะครับหรืออาจจะเป็นปลานวลจันทร์นะครับหรืออาจจะเป็นปลาจีนปลายี่สกนะครับหรือปลาสวายนะครับก็สามารถที่จะนำมาทำปลาส้มได้เช่นเดียวกันนะครับหรืออาจจะเป็นปลาที่ไม่มีเกล็ดนะครับก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นปลาส้มได้เช่นเดียวกันนะครับในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับปลาส้มนะครับเป็นอีกหนึ่งกรรมวิธีของการแปรรูปอาหารนะครับก็คือการหมักดองนั่นเองนะครับปลาส้มนะครับก็จะมีลักษณะของการหมักนะครับที่มีส่วนของข้าวนะครับที่ช่วยในการหมักเพื่อให้เกิดรสเปรี้ยวนะครับของธรรมชาตินะครับซึ่งเกิดจากจุลินทรีย์นะครับที่ผลิตให้เป็นกรดแล้วก็ลักษณะของปลาส้มนะครับก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะครับปลาส้มนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่นิยมของคนทั่วทุกภาคนะครับของประเทศไทยของเรานะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำปลาส้มนะครับซึ่งนะครับปลาส้มที่จะทำวันนี้นะครับจะเป็นปลาส้มชิ้นนะครับปลาส้มชิ้นนะครับหรือปลาส้มสับนะครับก็จะมีลักษณะเป็นชิ้นนะครับจริงๆแล้วนะครับปลาส้มนะครับสามารถนะครับที่จะทำออกมาให้ได้ที่หลากหลายนะครับซึ่งประเภทของปลาส้มนะครับก็มีอยู่หลายแบบนะครับก็นะครับแบบแรกนะครับเราเรียกว่าปลาส้มตัวนะครับจะมีลักษณะการหมักนะครับทำปลาส้มออกมาให้มีลักษณะเป็นตัวนะครับก็จะเห็นได้ตามท้องตลาดนะครับต่อมาคือปลาส้มแผ่นปลาส้มแผ่นนะครับจะมีลักษณะนะครับในการชำแหละแยกชิ้นส่วนของปลาออกมาให้เป็นลักษณะเป็นแผ่นยาวนะครับตัวหนึ่งก็จะได้2แผ่นนะครับโดยการเลาะออกจากก้างนะครับมีติดหนังนะครับนำมาทำผ่านกระบวนการนะครับก็เรียกว่าปลาส้มแผ่นหรือนะครับแบบต่อมาจะเป็นปลาส้มชิ้นนะครับหรือปลาส้มสับนะครับลักษณะของปลาส้มชิ้นหรือปลาส้มสับนะครับลักษณะของปลาส้มจะมีลักษณะเป็นท่อนนะครับเป็นชิ้นนะครับหั่นให้ได้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามความต้องการหรือที่เราเรียกว่าหั่นไปเป็นลักษณะแบบสเต็กนั่นเองนะครับอาจจะมีทั้ง
ติดก้างและไม่ติดก้างก็ขึ้นอยู่กับความนิยมนะครับต่อมานะครับปลาส้มนะครับจะเป็นแบบปลาส้มฟักนะครับลักษณะของปลาส้มฟักหรือแหนมปลานะครับจะมีลักษณะได้เนื้อมานะครับมาสับให้เป็นชิ้นละเอียดนะครับแล้วผ่านกรรมวิธีการผลิตให้เป็นปลาส้มนะครับและสุดท้ายแบบสุดท้ายคือปลาส้มเส้นนะครับลักษณะของปลาส้มเส้นนะครับก็นำเนื้อปลานะครับมาหั่นให้เป็นเส้นนะครับให้มีขนาดตามที่เราต้องการนะครับแล้วมาผ่านกรรมวิธีการผลิตนะครับหมักให้เป็นปลาส้มนั่นเองนะครับนะครับเรารู้จักนะครับชนิดของการทำปลาส้มนะครับวันนี้นะครับเราจะได้เห็นนะครับว่าการทำปลาส้มอีกหนึ่งแบบก็คือการทำปลาส้มชิ้นหรือปลาส้มสับนั่นเองนะครับก็วัตถุดิบที่ใช้ในการทำปลาส้มนะครับวันนี้นะครับเลือกนำวัตถุดิบเนื้อปลานะครับนั่นก็คือปลาจีนนะครับปลาจีนนะครับเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วลักษณะของปลาจีนนะครับก็เป็นปลาที่ให้เนื้อเยอะนะครับมันน้อยนะครับแล้วก็ขนาดของชิ้นปลาจีนนะครับเป็นชิ้นขนาดใหญ่นะครับสามารถที่จะนำปลานำมาทำเป็นปลาส้มได้ดีนะครับการเลือกซื้อก็นะครับก็เลือกซื้อปลาที่สดสะอาดนะครับอยู่แล้วตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อนำปลามานะครับก็ต้องนำมาชำแหละมาแล่ออกมาให้เป็นชิ้นเป็นแผ่นนะครับมาแล่ออกมาให้เป็นชิ้นเป็นแผ่นนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดนะครับนะครับวัตถุดิบที่ใช้ในการนำมาทำเป็นปลาส้มนะครับก็จะมีเครื่องปรุงรสนะครับก็คือเกลือนะครับเกลือป่นนะครับนะครับเกลือที่นำมาใช้ในการหมักให้เกิดปลาส้มนะครับก็อาจจะเป็นเกลือสมุทรนะครับหรือเกลือสินเทาก็ได้นะครับแต่ในปัจจุบันนะครับก็จะเลือกใช้เกลือสินเทานะครับเนื่องจากว่าหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะครับเกลือนะครับก็จะช่วยในรสชาติของปลาส้มก็คือรสชาติเค็มนะครับต่อมานะครับเครื่องเทศนะครับก็คือกระเทียมนะครับกระเทียมเรานำมาโขลกสับให้ละเอียดนะครับแต่ก็ไม่ต้องเป็นชิ้นละเอียดบดละเอียดมากนะครับก็ให้ได้กระเทียมที่แตกพอดีนะครับนะครับกระเทียมก็จะช่วยในการดับกลิ่นคาวแล้วก็เพิ่มความหอมนะครับของปลาส้มสุดท้ายนะครับตัวที่ทำให้เกิดรสชาติเปรี้ยวของปลาส้มนั่นก็คือข้าวนะครับเราอาจจะเลือกใช้ข้าวที่ชนิดแตกต่างกันนะครับอาจจะเป็นข้าวสวยก็ได้นะครับหรือนะครับที่ทำให้เกิดความเปรี้ยวที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือข้าวเหนียวที่นึ่งสุกนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะนะครับทำให้ปลาส้มมีรสชาติเปรี้ยวเมื่ออยู่ในกระบวนการของการหมักนะครับเรามาดูนะครับกรรมวิธีการทำปลาส้มนะครับเริ่มแรกนะครับเราจะนำเนื้อปลานะครับมาหั่นให้เป็นชิ้นได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับนะครับในชิ้นหนึ่งนะครับเราก็ต้องดูว่านะครับเราอยากจะได้กี่ชิ้นนะครับตรงนี้นะครับก็อาจจะสักประมาณนะครับ5ชิ้นนะครับก็ให้ได้มีขนาดที่เท่ากันนะครับนะครับก็ใช้มีดของเรานะครับตัดได้เลยนะครับ

นะครับของปลาจีนนะครับปลาจีนนะครับเมื่อนำมาทำเป็นปลาส้มนะครับลักษณะเนื้อสัมผัสของปลาจีนนะครับจะได้เนื้อที่นุ่มนะครับแล้วก้างก็จะมีน้อยมากนะครับ

นะครับนะครับเมื่อเราเตรียมนะครับลักษณะของชิ้นปลาเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะทําวิธีการนวดเนื้อปลาให้เข้ากับเครื่องปรุงรสนะครับแล้วก็เครื่องเทศแล้วก็ข้าวนะครับนวดให้เข้ากันนะครับจริงๆแล้วนะครับการทําปลาส้มนะครับทําได้ง่ายมากเลยนะครับกรรมวิธีการทำแล้วก็อุปกรณ์ที่นำมาใช้นะครับก็มีหาได้ง่ายนะครับตามครัวเรือนบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราจะนำเนื้อปลานะครับลงที่นะครับหม้อผสมนะครับนะครับจากนั้นเราจะนำมานวดคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงรสก่อนนะครับนะครับกรรมวิธีนะครับในการทำปลาส้มนะครับเราก็จะนำเครื่องปรุงรสนะครับก็คือเกลือนะครับก็นำลงไปเคล้านะครับให้เข้ากันนะครับก็นวดไปได้เรื่อยๆเลยนะครับช่วงที่เรานวดเนื้อปลานะครับต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของก้างปลานะครับระวังทิ่มนิ้วมือฝ่ามือเรานะครับต้องทำด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ

นะครับเราต้องนวดกับเกลือก่อนนะครับนวดให้เกลือนะครับแทรกซึมเข้าไปในขอในส่วนของเนื้อปลานะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเข้ากันนะครับทีนี้นะครับก็จะใส่กระเทียมลงไปนะครับกระเทียมนะครับนะครับอัตราส่วนที่ใช้นะครับก็นะครับเนื้อปลาที่เรานำมาทำเป็นปลาส้มนะครับในวันนี้นะครับน้ำหนักเนื้อปลาอยู่ที่1กิโลกรัมนะครับใช้เกลือที่30กรัมนะครับกระเทียมที่200กรัมนะครับแล้วก็น้ำหนักข้าวเหนียวนะครับที่200กรัมนะครับนะครับก็ใส่กระเทียมลงไปให้หมดนะครับ

ใช้เวลาในการนวดนะครับก็อยู่ที่เวลาระยะเวลานะครับนานที่20-30นาทีนะครับก็นวดจนกว่านะครับเนื้อปลานะครับแล้วก็ส่วนผสมนะครับเหนียวเข้ากันได้ดี

นะครับนี้เราก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไปนะครับข้าวเหนียวนะครับที่เรานำมาใช้นะครับเราอาจจะนำไปนะครับสงกับน้ำก่อนนะครับเพื่อให้เม็ดไม่จับตัวกันเป็นก้อนก็ได้นะครับหรือนะครับข้าวเหนียวเราจะนำมานวดเลยก็ได้นะครับเนื่องจากว่าในเนื้อปลานะครับมีความชื้นอยู่นะครับที่เราใส่ข้าวเหนียวลงไปนะครับความชื้นในเนื้อปลานะครับก็จะทำให้เม็ดข้าวนะครับแตกออกจากกันนะครับร่วนเป็นเม็ดนะครับช่วงที่เรานวดนะครับถ้าหากว่าเราจะใช้ข้าวสวยก็ได้นะครับเอามาใช้ในการทำปลาส้มนะครับแต่ข้าวเหนียวก็จะเปรี้ยวได้ดีกว่านะครับ

คนะครับเดี๋ยวข้าวเหนียวนะครับก็จะนะครับเริ่มแตกออกเป็นเม็ดแล้วนะครับนี้เราก็นะครับนำส่วนผสมนะครับเคล้ากันไปเรื่อยๆเลยนะครับนะครับให้ส่วนผสมเข้ากันทั้งหมดนะครับ

นะครับลักษณะของการนวดปลาส้มนะครับต้องนวดให้ถูกวิธีด้วยนะครับนะครับเราช้อนปลาขึ้นนะครับช้อนเนื้อปลาขึ้นนะครับแล้วก็นะครับใช้อุ้งมือของเรานะครับในส่วนของฝ่ามืออุ้งมือนะครับเป็นตัวกดลงไปนะครับให้แรงกดอัดกันนะครับ

ครับก็นวดให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันได้ดีนะครับนะครับข้าวเหนียวก็เริ่มนะครับแตกออกเป็นเม็ดนะครับ

นวดจนเหนียวเลยนะครับถ้าหากว่าหลักในการทำปลาส้มถ้าเรานวดไม่ได้ที่นะครับนวดไม่ให้ส่วนผสมเหนียวเข้ากันดีนะครับการทำปลาส้มก็อาจจะไม่ได้ผลตามที่เราต้องการนะครับลักษณะของปลาส้มนะครับที่เรานวดไม่ได้ที่นะครับก็จะมีลักษณะของกลิ่นนะครับกลิ่นเหม็นเหินนะครับมีกลิ่นเน่านะครับไม่หอมนะครับอาจจะส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะเกิดในช่วงของการที่เรานวดนะครับได้เนื้อปลาที่ไม่เหนียวเข้ากันนะครับ

ครับในการทำปลาส้มนะครับก็จะมีเคล็ดลับนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับก็ควรระมัดระวังนะครับในการทำปลาส้มนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับการทำปลาครับดูเหมือนจะง่ายแต่บางครั้งนะครับคนที่ทำไม่ถูกวิธีนะครับเวลาไปทำก็มารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมปลาส้มของเรามีกลิ่นทั้งที่ก็ทำครบทุกขั้นตอนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการเลือกปลานะครับก็เช่นเดียวกันจะต้องเป็นปลาที่สดใหม่นะครับแล้วล้างนะครับต้องล้างเนื้อปลาให้สะอาดนะครับในส่วนของคราบเลือดอะไรต่างๆนะครับก็จะมีส่วนทำให้กระบวนการหมักนะครับเกิดการเน่าเสียได้นะครับเพราะนั้นการล้างปลาก็ต้องล้างให้สะอาดด้วยนะครับทีนี้ของการนวดเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเครื่องเทศนะครับแล้วก็ข้าวของเราใส่ในปริมาณที่น้อยเกินไปนะครับก็จะทำให้การหมักนะครับเป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะนั้นต้องใส่อัตรานะครับของข้าวแล้วก็กระเทียมนะครับเยอะพอสมควรนะครับแล้วในการนวดนะครับเราก็ต้องนวดให้ปลานะครับเข้ากันได้ดีแล้วมีลักษณะนะครับเป็นก้อนเหนียวนะครับถึงจะเป็นปลาส้มได้ดีนะครับตอนนี้นะครับเหนียวดีแล้วนะครับนะครับเนื้อปลาจับกันเป็นก้อนได้ดีนะครับนะครับก็นวดอย่างน้อยนะครับ 20-30 นาทีนะครับตอนนี้นะครับเรานวดเนื้อปลานะครับเข้ากันได้ดีแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะนำเนื้อปลานะครับที่เรานวดได้ที่แล้วนะครับนำเนื้อปลานะครับบรรจุในภาชนะบรรจุนะครับก็อาจจะอยู่ในรูปแบบเป็นกระปุกบรรจุนะครับหรือจะอยู่ในรูปแบบของอัดลงในถังหรือจะนะครับอัดในถุงมัดนะครับปิดให้สนิทนะครับมัดให้แน่นนะครับก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำปลาส้มของเรานะครับมาทำการหมักนะครับในภาชนะที่เราได้เตรียมไว้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเลือกใช้ภาชนะนะครับเข้ามาช่วยในการบรรจุมาช่วยในการหมักปลาส้มนะครับเราจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของการทำปลาส้มของเราด้วยนะครับถ้าหากว่านะครับปลาส้มของเรามีลักษณะเป็นชิ้นนะครับก็สามารถที่จะนำภาชนะนะครับมาใช้ในการหมักนะครับก็ได้ง่ายอาจจะเป็นกระปุกเป็นถุงก็ได้แต่ถ้าหากว่านะครับเราทำปลาส้มเป็นตัวนะครับกระปุกนะครับก็อาจจะสามารถนำมาใช้ไม่ได้นะครับปลาส้มเป็นแผ่นหรือปลาส้มที่มีลักษณะสับบดละเอียดเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนหรือท่านผู้ชมนะครับต้องเลือกภาชนะให้ถูกนะครับแล้วก็ให้เหมาะสมกับลักษณะของชิ้นปลาที่เรานำมาเลือกใช้ด้วยนะครับอันนี้เราจะเริ่มนะครับก็นะครับในการทำอัดบรรจุลงไปนะครับจะต้องมีส่วนผสมของกระเทียมแล้วก็ข้าวนะครับปนติดอยู่ด้วยนะครับอย่าเลือกเอาเฉพาะในส่วนของชิ้นปลานะครับแล้วก็เลือกชิ้นนะครับที่คล้ากันไปนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับให้คล้ากันไปนะครับก็นะครับอัดลงไปให้แน่นนะครับพยายามนะครับไม่ให้มีช่องว่างอากาศนะครับที่อยู่ในกระปุกเพราะว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ปลาส้มของเราหมักแล้วมีกลิ่นเน่านะครับเนื่องอาจจะมาจากว่านะครับภายในภาชนะที่เราอัดไม่แน่นแล้วก็มีอากาศอยู่นะครับทำให้กระบวนการหมักนะครับ
จุลินทรีย์บางชนิดนะครับทำให้เกิดการเน่าเสียได้นะครับนะครับอัดให้แน่นนะครับน้ำหนักนะครับเราก็ต้องชั่งนะครับเราก็ต้องชั่งนะครับให้ได้ปริมาณนะครับอัตราส่วนที่นะครับเป็นมาตรฐานนะครับก็ในภาชนะนะครับที่เราบรรจุนะครับเราก็อาจจะคิดน้ำหนักนะครับตัวนี้นะครับเมื่อบรรจุในกระปุกแล้วนะครับน้ำหนักที่ได้จะต้องที่500กรัมนะครับนะครับอัดให้แน่นนะครับอัดให้แน่นนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวเราชั่งน้ำหนักนะครับโอเคนะครับน้ำหนักที่500กรัมนะครับก็ฝากเข้าไว้ก่อนนะครับเพื่อกันแมลงนะครับก็ในขั้นตอนนี้เราก็จะบรรจุในภาชนะบรรจุนะครับให้เสร็จให้เรียบร้อยนะครับ

ครับหลังจากที่เรานะครับบรรจุนะครับเนื้อปลาปลาส้มของเรานะครับบรรจุในภาชนะบรรจุที่เรานำมาเลือกใช้นะครับในการหมักนะครับให้เกิดเป็นปลาส้มนะครับนะครับการทำปลาส้มนะครับถ้าที่เราดูในสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับเราอยากจะเพิ่มอัตราส่วนหรือลดอัตราส่วนของน้ำหนักนะครับเนื้อปลานะครับก็สามารถที่จะทำได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบของเรานะครับที่หาซื้อได้ง่ายนั่นเองนะครับการทำปลาส้มนะครับที่ดีนะครับปลาส้มควรจะมีลักษณะเช่นเดียวกันนะครับถ้ามีลักษณะของกลิ่นคาวนะครับกลิ่นเน่านะครับหรือเนื้อของปลาส้มนะครับเมื่อหมักได้ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะสีคล้ำนะครับเปื่อยยุ่ยอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็คือเป็นลักษณะของปลาส้มที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการทำปลาส้มนะครับเราจะผ่านการหมักนะครับเก็บไว้นะครับในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทนะครับไม่มีอากาศนะครับสัมผัสภายในนะครับทำการหมักนะครับอยู่ที่นะครับ 3-4 วันนะครับก็เป็นปลาส้มแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นำปลาส้มนะครับถ้าไม่อยากให้มีรสเปรี้ยวมากเกินไปนะครับเราก็อาจจะนำไปเก็บไว้แช่ในตู้เย็นนะครับในอุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียสนะครับก็สามารถที่จะเก็บรักษาไว้ได้ยาวนานนะครับแต่ถ้าหากว่าเราหมักตรงนี้นะครับไว้ที่ 3-4 วันสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยนะครับยังไม่เปรี้ยวก็สามารถที่จะหมักต่อไปได้นะครับเราก็นะครับดูจากลักษณะนะครับของปลาส้มที่ดีที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

นะครับเราจะต้องสังเกตหนึ่งนะครับในเรื่องของสีของปลาส้มนะครับลักษณะสีของปลาจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติของปลาชนิดนั้นๆโดยเฉพาะเนื้อปลาทุกชนิดเมื่อทำเป็นปลาส้มแล้วนะครับจะต้องไม่มีสีคล้ำและที่สำคัญนะครับปลาส้มนะครับเมื่อหมักได้มีคุณภาพนะครับในเรื่องของกลิ่นนะครับเมื่อเราเปิดนะครับภาชนะของเรานะครับจะต้องได้กลิ่นเปรี้ยวของปลาส้มนะครับซึ่งกลิ่นเปรี้ยวตามธรรมชาตินะครับก็อาจจะมีกลิ่นหอมนะครับของกระเทียมนะครับตรงนี้ไม่มีกลิ่นข่าวปลานะครับในเรื่องของรสชาตินะครับปลาส้มจะต้องมีรสชาติเปรี้ยวนะครับที่เกิดจากการหมักนะครับด้วยวิธีหมักนะครับการผลิตความเปรี้ยวออกมาจากจุลินทรีย์ด้วยความเปรี้ยวธรรมชาตินะครับของชนิดของปลาส้มนั้นๆ นะครับจะต้องไม่มีส่วนผสมที่สารที่เพิ่มความเป็นกรดนะครับเติมลงไปในปลาส้มนะครับนอกจากกลิ่นและรสชาติแล้วนะครับลักษณะเนื้อสัมผัสของปลาส้มจะต้องแข็งแน่นนะครับไม่เละนะครับไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับเพราะนั้นนะครับหากเราไปทำหรือเราไปซื้อมาจากท้องตลาดต้องดูให้ดีนะครับและที่สำคัญนะครับปลาส้มนะครับจะต้องไม่มีวัตถุกันเสียหรือวัตถุเจือปนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับลักษณะการค้านะครับบางทีนะครับเราต้องดูแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพนะครับถ้าหากว่านะครับการผลิตปลาส้มมาจำหน่ายในท้องตลาดนะครับมีการเติมวัตถุเจือปนอาหารหรือวัตถุกันเสียที่ใส่ในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะนั้นนะครับนักเรียนหรือท่านผู้ชมก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับถ้าหากว่าเรานำมาผลิตเองนะครับตรงนี้นะครับก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพของปลาส้มได้มีคุณภาพแน่นอน 100% นะครับในการทำปลาส้มนะครับนอกจากนี้นะครับเราจะต้องดูนะครับสิ่งแปลกปลอมนะครับปลาส้มที่ดีจะต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นนะครับมีเส้นผมมีฝุ่นมีเปลือกนะครับวัตถุดิบต่างๆนะครับจะต้องไม่มีปรากฏนะครับในปลาส้มที่เราปิดในภาชนะบรรจุหลักของการทำปลาส้มนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากแล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับควบคู่กับวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันนะครับแล้วนะครับในการนำปลาส้มมารับประทานนะครับก็กรรมวิธีนะครับในการนำปลาส้มนะครับไปทำให้สุกนะครับก็แนะนำว่านะครับเมื่อผลิตภัณฑ์ปลาส้มนะครับเวลารับประทานเนี่ยนะครับต้องทำให้สุกเท่านั้นนะครับแนะนำนะครับต้องทำให้สุกเท่านั้นก่อนที่จะรับประทานทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการทำให้ปลาส้มให้สุกก่อนรับประทานอาจจะใช้วิธีการปิ้งการย่างการนึ่งหรือการทอดก็สามารถที่จะเลือกทำได้เช่นเดียวกันนะครับการเก็บรักษานะครับก็เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิแช่เย็นนะครับห้ามแช่ไว้ในอุณหภูมิแช่แข็งหรือช่องฟรีซนะครับเพราะว่าจะทำให้เนื้อสัมผัสของปลาส้มที่ได้นะครับเนื้อสัมผัสก็จะไม่ดีนะครับเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิเย็นเท่านั้นนะครับในส่วนของการที่จะยืดอายุนะครับการเก็บรักษาปลาส้มนะครับก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานเช่นเดียวกันนะครับรสชาติของปลาส้มนะครับถ้าหากว่าเราเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับก็จะมีความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราไปเก็บไว้ในตู้เย็นหลังจากที่ปลาส้มของเราผ่านกรรมวิธีการหมักได้ที่แล้วนะครับก็ความเปรี้ยวก็จะไม่เพิ่มมากขึ้นเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่าความเย็นนะครับสามารถที่จะช่วยชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดรสเปรี้ยวตรงนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับ
จะเห็นได้ว่านะครับ

การทำปลาส้มนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับเหมาะสำหรับคนที่จะนำไปประกอบอาชีพเสริมได้นะครับโดยเฉพาะนะครับในกลุ่มนะครับประชาชนที่เพาะเลี้ยงปลานะครับไม่ว่าจะเป็นพันปลาอะไรก็แล้วแต่นะครับตามที่ได้ระบุมานะครับสามารถที่จะนำมาทำเป็นปลาส้มได้เช่นเดียวกันนะครับและการทำปลาส้มทุกวันนี้นะครับอาจจะเป็นที่นิยมในอาจจะเป็นที่นิยมผลิตในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ในปัจจุบันนี้นะครับคนไทยนะครับก็ได้เป็นที่นิยมนะครับของปลาส้มนะครับก็จะมีกรรมวิธีในการผลิตที่คล้ายคลึงกันไปในแต่ละภาคก็ครอบคลุมนะครับทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับสามารถที่จะนำมาหาซื้อนะครับนำมาประกอบรับประทานนะครับได้เลยนะครับแล้วก็ปลาส้มนะครับเขาจะมีรสชาติเฉพาะมีความเปรี้ยวของเขาอยู่ในตัวนะครับมีความเปรี้ยวตามธรรมชาติของลักษณะของปลาส้มอยู่แล้วนะครับครับสำหรับนะครับในการทำปลาส้มนะครับวัตถุดิบนะครับก็มีเครื่องปรุงรสกับเครื่องเทศนะครับก็คือเกลือป่นกระเทียมนะครับสับโขกละเอียดนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับก็นะครับในการทำเราก็ขึ้นอยู่กับเรานำวัตถุดิบเนื้อปลาเข้ามาใช้นะครับแต่ในการทำปลาส้มนะครับมีชนิดของปลาที่ไม่นิยมนำมาทำนะครับก็จะเป็นปลาที่มีลักษณะเมือกเยอะนะครับเนื่องจากว่าปลาก็จะมีของแอมโมเนียอยู่สูงนะครับก็จะทำให้ในการนำเลือกใช้มาทำเป็นปลาส้มก็ไม่ดีเท่าที่ควรอย่างเช่นปลานิลนะครับหรือปลาดุกประมาณนั้นนะครับก็แต่จริงๆแล้วก็สามารถมาทำได้นะครับแต่คุณภาพนะครับก็จะสู้กับปลาที่เมือกน้อยนะครับอย่างเช่นพวกปลาตะเพียนนะครับปลายี่สกนะครับปลานวลจันทร์ปลาจีนปลาสวายนะครับก็เป็นที่นิยมในการนำมาผลิตให้เป็นปลาส้มนะครับสำหรับนะครับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารชุดนี้นะครับเป็นการนำวัตถุดิบนะครับที่เป็นประเภทสัตว์น้ำนั่นก็คือเนื้อปลานั่นเองนะครับมาทำการแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับผู้ที่ติดตามนะครับสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับจะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการนำวัตถุดิบมาแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นะครับให้ติดตามกันในตอนต่อไปนะครับว่าเราจะนำวัตถุดิบอะไรนะครับมาแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงมีไว้เท่านี้สวัสดีครับ

0: รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆไปรู้จักกับหมอจีนแพทย์ทางเลือกในการรักษาว่าแต่ว่าหมอจีนนั้นทำงานอย่างไรแล้วรักษาอาการอะไรได้บ้างเราไปดูกันเลยครับ
1: ผมอยากเป็นหมอจีนครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมบอสนะครับ
2: ครับ
1: ผมอยากรู้ว่าหมอจีนคืออะไรและทำงานอย่างไรครับ
2: หมอจีนเนี่ยถ้าให้บอสคิดง่ายๆก็จะเป็นเรื่องของการฝังเข็มกับหมอแมะ
1: แล้วหมอแมะคืออะไรครับ
2: หมอแมะเนี่ยก็คือการจับชีพจรครับแมะเนี่ยเป็นภาษาจีนแปลว่าการจับชีพจรซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเขาไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเนาะเขาก็จะใช้ในเรื่องของการตรวจร่างกายเบื้องต้นก็จะมีการจับชีพจรตรงข้อมือหรือว่าการดูสีหน้าหรือก็การดูลิ้นพวกนี้ก็จะช่วยประกอบการตรวจวินิจฉัยของแพทย์แผนจีนครับ
1: ก่อนเขายังไม่มีหูฟังใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับผม
0: หมอจีนเป็นศาสตร์ในแพทย์แผนจีนที่มียาวนานมาหลายพันปียึดหลักทฤษฎีแบบองค์รวมโดยถือว่าร่างกายของมนุษย์เรามีระบบต่างๆที่เชื่อมโยงกันสิ่งที่หมอจีนต้องศึกษาก็คือเรื่องเส้นลมปราณมันคือ

0: ไรแล้วสำคัญอย่างไรเราไปดูกันครับ
1: วันนี้นะครับหมอจะแนะนำเส้นลมปาน
2: ครับผม
1: เส้นลมปานเนี่ยคนจีนเนี่ยพบมาประมาณ 5,000 ปีแล้ว
2: ฮะ 5,000 ปีแล้วเหรอคะ
1: ใช่ครับ
2: นานมากเลยนะคะ
1: ใช่แล้วครับ
2: มันมี

0: ลมหายใจซึ่งเป็นเหมือนแหล่งพลังงานของร่างกายเนาะอาหารเนี่ยก็ถือว่าเอามาทำเป็นลมปราณเหมือนกันในสมัยก่อนนะครับกินเข้าไปเพื่อสร้างลมปราณหายใจเข้าไปก็สร้างลมปราณและลมปราณเนี่ยก็เป็นแหล่งพลังให้เราสามารถเคลื่อนไหวใช้ชีวิตทำนู่นทำนี่ได้ครับ
1: ลมปราณที่เป็นพลังจอมยุทธใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วครับ
1: อยากผมอยากฝึกเป็นลมปราณมากเลยครับ
0: บอสเคยเรียนพวกไทเก๊กชี้กงไหม
1: ไม่เคยนะคะ
0: ไทเก๊กเนี่ยก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่เป็นในเรื่องของการฝึกการไหลเวียนของลมปราณถ้าสนใจเนี่ยก็ผมอาจจะสอนให้ได้บางท่านะครับ
2: ได้เวลาฝึกวิทยายุทธแล้วจะยากแค่ไหนแล้วน้องบอสจะไหวไหมครับเนี่ย
0: เดี๋ยววันนี้พี่หมอจะแนะนำท่าฝึกชี้กงเนาะเป็นท่าฝึกกำลังนิ้ว
1: ท่าฝึกชี้กงจะได้ให้ผมทำชี้กงเหรอคะ
0: ไม่ใช่ชี้กงครับเป็นชี้กง
1: ชี้กง
0: ใช่ชี้กงนี่จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายคล้ายๆพวกการลำไทเก๊กพวกนั้นอย่างแรกก็วัดแยกขาประมาณช่วงอกเนาะคราวนี้ก้าวเท้าไปด้านหน้า19
1: ก้าวเท้าไปด้านหน้า19
0: คราวนี้ทำกรงเล็บเหมือนเสือ
1: เล็บเหมือนเสือ
0: กรงเล็บเหมือนเสือแล้วย่อลงไป
1: ย่อลงไป
0: คราวนี้ขาที่อยู่ข้างหน้าเอาไปควายข้างหลังเดี๋ยวพี่หมอทำให้ดูก่อนพอขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็นอนต
1: ่อมันเหมือนมิดพื้นแต่ว่าเราแค่มิดพื้นแบบน
0: ี้แต่ว่าเราจิกนิ้วไว
1: ้โอ้โห
2: น้องบอสไหวไหมครับเนี่ยท่าทางดูเหมือนง่ายแต่ทำยากไม่เบาเลยนะน้องๆรู้หรือไม่ครับว่าแพทย์แผนจีนต้องเรียนไทเก๊กชี้กงเพื่อฝึกสมาธิและฝึกการควบคุมลมปราณอีกทั้งยังต้องฝึกกำลังนิ้วมือให้แข็งแกร่งอีกด้วยครับ
1: แล้วท่าที่สองนะคะ
0: ท่านี้ก็จะเป็นท่าพื้นฐานฝึกพวกกล้ามเนื้อขาด้านหน้าเนาะแล้วก็ยืนแยกขาประมาณอกเหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วคราวนี้เราก็ย่อลงไป
1: ที่เขาลงไปแล้วเสร็จแล้วไงต่ออ
0: ันนี้เขาเรียกว่าท่านั่งม้าเป็นท่าพื้นฐานแล้วเราก็ยกมือขึ้น
1: มันก็จะเก่งๆช่วงน
0: ี้ใช่แต่เราก็จะค้างไว้อย่างเงี้ย
1: ค้างไว้เริ่มไม่ไหว
0: สามนาทีสามนาทีพี่หมอว่าก็เก่งแล้วนะ
2: แหมฝึกหนักเหมือนกันเลยนะครับคุณหมอ
0: ต่อมาท่าที่สามนะครับบอสก้าวเท้าไปข้างหน้า19ครับ
1: ก้าวเท้าไปข้างหน้า19คร
0: ับ บอสวาดแขนขวาไปด้านหลัง
1: วาดแขนขวาไปด้านหลัง
0: แล้ววาดแขนซ้ายขึ้นข้างบนจับเป็นจีบ
1: จับเป็นจีบ
0: พอค้างไว้เราก็จะเริ่มเมื่อยขาขวาเนาะ
1: คร
0: ับ ใช่คราวน
1: ี้เราก็จะปวดขาซ้ายนิดๆ
0: ใช่แล้วคราวนี้เราก็ยืนขึ้นแล้วก็สะบัดมือขึ้นด้านบน
1: มือขึ้นด้านบน
0: เหยียดมือขวาลงล่างมือซ้ายขึ้นบนแล้วก็งอมาแล้วก็เหยียดขึ้นไปใหม่
1: เยอะขึ้นไปใหม
0: ่ใช่เหมือนท่าบิดขี้เกียจเนาะคราวนี้เราก็หมุน
1: ขวาขึ้น
0: แล้วก็ไป
2: เราได้รู้จักการฝึกชี้กงกันแล้วแต่ว่าหมอจีนนั้นมีการรักษาหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการครอบแก้ววิธีนี้นิยมใช้ในการบรรเทาอาการปวดและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดโดยการใช้ระบบความร้อนช่วยดูดอากาศออกแล้วนำแก้วมาครอบบนผิวเพื่อทำการรักษานอกจากการครอบแก้วแล้วยังมีการรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มอีกด้วย
0: แล้วคราวนี้เราจะเริ่มฝึกในเรื่องของการฝังเข็มแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวพี่หมอเนี่ยจะให้บอสลองฝังเข็มกับหมอนก่อนเนาะ
1: คร
0: ับ แล้วถ้าจะไปฝังกับคนเนี่ยบอสกล้าไหม
1: กล้าครับ
0: งั้นไปกันเลยครับ
1: ไปกันเลยครับ
2: มาถึงการรักษาอีกวิธีนึงครับนั่นคือการฝังเข็มแล้วมันจะเจ็บไหมครับเนี่ยแค่เห็นกลัวแล้วน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
0: แทนอันนี้นะครับวันนี้เราจะลองปักกับอันนี้ก่อนเนาะมันจะนิ่มๆคล้ายๆเนื้อบอสไหม
1: คล้ายๆครับแล้วผมอยากรู้มานานแล้วครับว่าการฝังเข็มเนี่ยครับทำไมคนเขาถึงต้องมาฝังเข็มด้วยมันแก้โรคอะไรอะครับ
0: หน้าที่ของแพทย์แผนจีนนะครับหลักๆก็จะเป็นการรักษากลุ่มอาการปวดเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่อยากทานยามันไม่ดีต่อตับเขาก็เลยเลี่ยงมาว่าเออมาฝังเข็มแก้ปวด
1: ครับ
0: นี่ก็จะเป็นกลุ่มหลักแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางจิตเภทเช่นกลุ่มอาการภาวะเครียดซึมเศร้านอนไม่หลับพวกนี้ก็ใช้การรักษาด้วยการฝังเข็มได้หรือกลุ่มที่เป็นเรื่องของเส้นประสาทอย่างคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเขาก็สามารถใช้การรักษาด้วยการฝังเข็มได้เพราะพวกนี้เขาจะไม่สามารถกินยาได้เนาะ
1: ครับงั้นเรามาเริ่มฝังเข็มกันเลยนะครับ
0: ครับผมเราจะจับเข็มนะครับจับตรงสีทองแดงตรงนี้

0: เราจะจับโดยใช้3นิ้วนี้แค่นั้นนะครับเอานิ้วโป้งกดไว้ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วทีนี้เราก็ปักเข็มลงไปง่ายไหม
1: ง่ายครับต้องเอาลึกมากไหมครับเวลาฝังกระคน
0: เวลาฝังกระคนมันแล้วแต่พื้นที่ครับอย่างเช่นถ้าฝังตามมืออย่างเงี้ยเราก็จะลงไปประมาณเซนนึงก็พอแล้ว
2: น้องๆรู้หรือไม่การฝังเข็มได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ว่าสามารถรักษาโรคได้มากถึง57โรคเลยทีเดียวการฝังเข็มเป็นการรักษาโดยใช้เข็มปักลงไปในจุดที่ฝังเข็มของร่างกายซึ่งแพทย์จะต้องมีความเชี่ยวชาญหากผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจเกิดปัญหาได้ดังนั้นน้องๆไม่ควรเอาเข็มออกมาเล่นกันนะครับ

0: แม่น้องบอสดูตั้งใจฝึกการฝังเข็มมากๆเลยนะครับท่าทางจะพร้อมทำการทดสอบแล้ว
1: พร้อมหรือยังครับบอสตอนนี้มีคนไข้มารอแล้ว
2: พร้อมครับ
1: ไปกันเลยครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่หมอจะทำให้ดูก่อนนะครับนี่เราก็ต้องเช็ดแอลกอฮอล์เนาะเพื่อทำการฆ่าเชื้อนะครับ
2: คร
1: ับหลังจากนั้นเราหยิบเข็มขึ้นมาเราถอดสลักออกแล้วก็ปักลงไปจะลงไปนิดนึงให้เข็มมันอยู
2: ่ครับ
1: คราวนี้บอสลองนะครับทำได้ไหม
2: ได้อยู่ครับ
1: ได้อยู่เนาะ
3: วางลง
2: ดึงเข็มออกก่อนดีไหมครับ
1: ตบเร็วๆโอเคเหมือนว่าเข็มมันนอนอยู่ลองอีกไหม
2: ให้คนไข้เขาจะเจ็บไหมเนี่ย
0: การทดสอบนี้จัดเป็นพิเศษสำหรับน้องบอสเลยนะครับโดยมีคุณหมอดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเลยครับ
1: โอเคบอสต้องจับเข็มดันลงไปหน่อยนึงให้อยู่ปักอย่างเงี้ยดีแล้วครับปักนะ
2: อยู่เลย
1: มันก็จะอยู่ง่ายเพราะว่าพี่หมอทำมาหลายหมื่นเล่มแล้วครับเป็นแสนๆเล่มแล้ว
2: พอเลยครับเดี๋ยวคุณไข้จะเจ็บมากกว่านี
1: ้ครับผม
2: บอสเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับหมอจีนครับบอสเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้มีแค่การฝังเข็มอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีการหมอแม่ครอบแก้วแล้วบอสยังเข้าใจอีกว่าการฝังเข็มเนี่ยคะช่วยรักษาโรคเช่นปวดเมื่อยปวดหัวอัมพฤกษ์อัมพาตครับ
1: สำหรับน้องๆที่ดูอยู่นะครับการกระทำฝังเข็มเนี่ยเป็นการรักษาแบบเฉพาะทางต้องกระทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญไม่สามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับ
0: น้องๆได้เห็นการทำงานของหมอจีนหรือแพทย์แผนจีนกันไปแล้วนะครับว่าดีและมีความพิเศษอย่างไรและสามารถช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้างน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับดร.คิสยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

ับต่อไปนะครับผมจะให้ความรู้นะครับแล้วก็ทักษะนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องตัดจี้นะครับด้วยกระแสไฟฟ้าครับนะก็เครื่องนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่อยู่ในOR นะครับหรือในแผนกผ่าตัดนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือซึ่งมีความเสี่ยงสูงนะครับอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่มีประโยชน์มากนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธีมันก็มีโทษมหันต์นะครับเพราะว่าเครื่องตัดจี้ด้วยกระแสไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่ให้เอาพุทธนะครับที่เป็นไฟไฮโวลต์และไฮฟรีเควนซีนะครับมาทำการผ่าตัดนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับเราเห็นว่าใน

โรงพยาบาลก็จะมีการผ่าตัดนะแต่ว่าการผ่าตัดของโรงพยาบาลก็จะใช้พวกมีดพวกกรรไกรพวกอะไรต่ออะไรที่เป็นโลหะนะครับนะที่ใช้ในการผ่าตัดนะครับที่จะเอาเนื้อเยื่อชิ้นส่วนนะครับหรือว่าตัดต่อนะครับหรือว่าเย็บข้างในนะครับนะก็จะใช้มีดนะครับโดยการให้ยานะครับดมสลบนะฮะกับผู้ป่วยนะครับแล้วก็ทำการผ่าตัดนะครับต่อมาในปัจจุบันนี้นะครับได้มีการคิดค้นในเรื่องของนอกจากว่าเราจะใช้มีดแล้วนะครับเราก็ยังมีพวกกระแสไฟฟ้าที่สามารถตัดได้นะครับมีเลเซอร์นะครับที่สามารถผ่าตัดได้เช่นเดียวกันนะครับนะก็ให้ผลในการผ่าตัดนะครับได้แล้วก็มีอาการระงับนะครับในอาการข้างเคียงได้ด้วยนะครับนะอย่างในวันนี้นะครับจะให้รู้ในเรื่องของเครื่องที่ตัดด้วยกระแสไฟฟ้านะครับนะในกระบวนการทางสัญญาศาสตร์นะครับหรือสัญญกรรมนะถ้าทางเซอร์เจอรี่นะครับก็จะมีหลักในการทำนะผ่าตัดอยู่3อย่างนะครับใหญ่ๆนะครับเพื่อวัตถุดังนี้นะครับอันที่1ผ่าตัดแล้วนะครับต้องไม่เกิดในการที่จะเชื้อโรคนะครับหรือว่าการที่จะให้เกิดการทำลายเชื้อได้นะครับนะเพราะฉะนั้นสมัยเก่าเราใช้มีดตัดนะมันไม่สามารถทำลายเชื้อได้นะครับแต่ในการที่ด้วยกระแสไฟฟ้านะครับนอกจากผ่าตัดแล้วนะครับก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อด้วยในเวลาเดียวกันนะครับอันที่2นะครับต้องทำให้สลบนะครับโดยการดมสลบก่อนนะครับถึงจะดำเนินการผ่าตัดได้ถึงแม้เราจะมาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าก็ตามนะครับแต่ในขั้นตอนในการที่จะผ่านะครับด้วยไฟฟ้านะครับเห็นได้ว่ามันก็เจ็บนะมากเอาการนะครับไม่สามารถทนต่อความรู้สึกเจ็บได้นะครับก็ต้องมีการให้สารนะครับดมสลบเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นนะครับสลบไปที่จะไม่มีอาการเจ็บปวดนะครับดิ้นรนนะฮะหรือว่าขัดขืนที่จะทำการผ่าตัดเนื่องจากความเจ็บปวดนะครับอันที่3ก็จะมีในเรื่องของกรรมวิธีในการผ่าตัดต่างๆนะครับตัดเล็กตัดใหญ่ตัดข้างในนะครับตัดโดยใช้เครื่องมือกล้องส่องอะไรก็ตามนะครับก็จะมีการที่จะผ่าตัดตัวนี้ลงไปนะครับสำหรับตัวเครื่องผ่าตัดนะวันนี้ไม่มีเครื่องนะครับเพราะว่าใช้กันเต็มพิกัดเหมือนกันนะครับตัวเครื่องที่ใช้นะครับจะมีลักษณะเหมือนในภาพนะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับนะตัวเขาเองก็จะมีอุปกรณ์ภายในนะครับเป็นตัวเจเนเรตนะครับไฟฟ้าที่มีขนาดสูงนะครับเป็นกิโลโวลต์นะครับนะกับความถี่นะครับซึ่งเป็นมากกว่าอยู่ประมาณสัก 1-10 กิโลเฮิรตซ์นะครับที่จะใช้ในการผ่าตัดนะครับเทคนิคนะครับในการสร้างไฟแรงสูงนะครับของเครื่องผ่าตัดแบบไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็จะไม่ค่อยได้ใช้เทคนิคสูงเท่าไหร่นะครับก็เขาจะใช้ในเรื่องของ ILC นะครับแล้วก็เกิดทำให้เกิดการรีโซแนนซ์นะครับของความแรงดันและความถี่นะครับนะหรือในการใช้ทำให้เกิดการรีโซแนนซ์ครั้งนี้นะครับก็จะมีตัวที่เราเรียกว่าสปาร์กแก็บนะเคยรู้จักนะครับสปาร์กแก็บนะสปาร์กแก็บถ้าเรามองเห็นง่ายๆนะครับหรือว่าที่ใช้อยู่ก็คืออย่างหัวเทียนรถยนต์นะครับก็เป็นแบบสปาร์กแก็บเช่นเดียวกันนะครับแต่สปาร์กแก็บที่ใช้ในเครื่องจี้ตัดนะครับด้วยไฟฟ้านะครับก็จะทำหน้าที่เป็นตัวที่สวิตช์นะครับหรือว่ารีโซแนนซ์นะครับไฟนะครับให้เกิดความถี่สูงแล้วก็แรงดันสูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นวงจรที่แบบคร่าวๆนะไม่มีอะไรเลยสมัยก่อนเครื่องจี้ผ่าตัดนะครับจะเปิดข้างในออกมาดูนะครับจะมีหม้อแปลงอยู่1ตัวแล้วก็มีสปาร์กแก็บอยู่1ชุดนะครับแล้วก็มีหัวต่อนะครับไปยังหัวตัดจี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกฟุตสวิตช์อย่างนี้นะครับฟุตสวิตช์แล้วก็ตัวตั้งนะครับตัวตั้งความเข้มนะหรือว่าตัวตั้ง power นะครับของการจี้ตัดนะครับนะลักษณะคร่าวๆก็คืออันนี้วงจรนะครับปล่อยไฟเข้ามานะครับอันนี้ก็จะมีฟุตสวิตช์นะครับเวลาเราจะจี้ตัดเราจะหมอก็จะเหยียบฟุตสวิตช์นะครับเอาเหยียบฟุตสวิตช์เสร็จแล้วไฟก็เข้าไปในหม้อแปลงอันนี้นะครับหม้อแปลงอันนี้ก็จะเข้าไปที่วงจรนะครับที่มีสปาร์กแก็บอยู่ตรงนี้นะครับสปาร์กแก็บพอมีไฟเข้ามานะครับไฟจากเซคันดารีตรงนี้จะมีไฟแรงสูงนะออกมานะครับนะ
จ้าตัวสปาร์กแก็บตัวนี้ก็ทำหน้าที่ในการสวิชนะครับทำให้เกิดประกายไฟนะมันที่หน้าของสปาร์กแก็บก็จะมีประจุนะครับพอมีประจุขึ้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเกิดการรีโซแนนซ์กับตัว C ตัวนี้นะครับทำให้เกิดไฟแรงสูงนะครับแล้วก็ความถี่สูงนะออกไปหม้อแปลงอีกตัวหนึ่งนะครับนะหม้อแปลงตัวนี้ก็จะจ่ายนะครับไฟสเต็ปอัพนะให้มีแรงดันสูงและความถี่สูงนะครับไปอีกชั้นหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นเครื่องแบบนี้เวลาที่มีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าไม่ออกนะครับที่จะไปที่ตัดนะครับนะส่วนใหญ่แล้วก็คือสปาร์กแก็บตัวนี้สกปรกนะครับพอสปาร์กแก็บตัวนี้สกปรกแล้วนะครับมันก็ไม่มีการรีโซแนนซ์ของแรงดันและกระแสไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่พอซ่อมปั๊บไอ้สปาร์กแก็บตัวนี้ที่เห็นในเครื่องนะครับจะเป็นตัวบอดี้กล่องเล็กๆนะครับนะพอดึงออกมาปั๊บจะมีหน้าคอนแทคอยู่4ชุดบ้าง10ชุดบ้างนะครับนะเวลาเราซ่อมเราก็ทำหน้าที่หากระดาษทรายนะมาขัดหน้าคอนแทคให้มันขาวนะครับพอขาวเสร็จพอใส่เข้าไปเครื่องก็ทำงานได้นะครับจริงๆแล้วเป็นแบบที่ซิมเปิลมากนะครับนะแล้วก็การซ่อมแซมนั้นค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าไฟดูดค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะดูดง่ายนะครับเพราะว่าใช้ดีไม่ดีมันมีไอตัวแรงดันเก็บอยู่ในซีเวลาซ่อมนะครับแล้วก็มีแรงดันที่มาตกคอมทำให้เกิดสปาร์กนะครับนะก็ต้องระมัดระวังพวกนี้ต้องมีใส่กราวเสมอถ้าไม่ใส่ใส่กราวไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสรั่วอยู่ที่โครงเครื่องเพราะว่าโครงเครื่องจะเป็นตู้ใหญ่ๆนะครับรั่วได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นระบบไฟฟ้าที่สามารถที่จะรั่วลงเคสนะครับหรือว่าอินดิวผ่านเคสได้นะครับแล้วก็มันก็เป็นตัวหนึ่งที่กวนระบบวิทยุมากมายนะน่าดูนะกันนะครับนะเวลาที่เราทำการจี้ตัดนะครับจะได้ยินเสียงที่เราเปิดวิทยุนะครับได้ยินเสียงอื้อดื้อตลอดในวิทยุนะครับนะเพราะว่ามันมีคลื่นสนามแม่เหล็กออกไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงครับที่พอหลังจากที่เรามีการสร้างตัวเครื่องผ่าตัดด้วยกระแสไฟฟ้านะครับนะก็พัฒนานะครับให้1สามารถคอนโทรลได้นะครับนะแล้วก็คุมแรงดันได้ถ้าสปาร์กแก็บเนี่ยมันคุมได้แต่เพลอย่างเดียวนะแรงกับค่อยนะครับอย่างอื่นไม่มีนะครับไบโพล่าก็ไม่มีนะครับเพราะหลังจากที่เขาพัฒนานะครับการทำไฟแรงสูงนะครับจะใช้พวกโซลิดสเตทนะครับเข้าใจอยู่นะโซลิดสเตทหมายถึงว่าเราใช้อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์นะครับในการทำให้เกิดไฟแรงสูงนะครับเพราะฉะนั้น เสียงที่มันดังนะจากเครื่องมันก็เบาลงนะครับในการใช้สปาร์กแก็บเราจะได้ยินเวลาเราให้เครื่องทำงานนะมันจะดังป้าแป๊ะแป๊ะแป๊ะตลอดเวลานะครับน่ากลัวเสียงนี้นะครับเพราะหลังจากที่เราใช้พวก solid state นะครับมาใช้นะครับมันก็ดังปื๊ดปื๊ดนิ่มๆเลยนะมันแทบจะไม่มีเสียงเลยนะครับนะก็ทำให้หนึ่งการสร้างมลภาวะนะเกี่ยวกับเสียงมลภาวะเกี่ยวกับในเรื่องของกลิ่นนะที่มาจากในเครื่องนะครับก็เบาลงนะครับแต่ว่าเครื่องตัวนี้เวลาใช้งานปั๊บมันจะมีความร้อนค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในตัวสวิตช์ไฟทำให้เกิดไฟแรงสูงนะครับมันใช้พลังงานมากนะครับเพราะนั้นข้างหลังตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีตัวระบายอากาศอยู่มีพัดลมเหมือนกับในคอมพิวเตอร์เรานะครับที่จะต้องมีพัดลมนะครับดูดความร้อนนะครับออกจากระบบเครื่องเพื่อให้เครื่องมันอุณหภูมิไม่สูงไม่งั้นไอ้ข้างในมันก็จะเสียหายได้ง่ายนะครับนะหลังจากที่เขาพัฒนามาเป็นแบบ solid state นะครับก็ไอ้ฟังก์ชันต่างๆนะครับสามารถที่จะพัฒนาให้มีรูปเพ้าก็ดีนะครับนะรูปคลื่นก็ดีนะครับนะกำลังที่ส่งออกไปตัดก็ดีสามารถที่จะคอนโทรลได้อย่างแม่นยำนะครับนะแล้วก็ทำให้การผ่าตัดนั้นได้ผลดีมากขึ้นนะครับถ้าแบบเก่าที่เป็นสปาร์กแก็บนะหมอเขาจะคอนโทรลยากมากนะครับเวลาใช้งานเนื่องจากว่าสเต็ปที่บิดไปกำลังมันจะเป็น1 2 3 4 5มันไม่ได้เป็น10วัตต์20วัตต์30วัตต์นะครับพอเร่งไปปุ๊บเร่งไปปุ๊บอย่างที่เคยใช้ปรากฏว่ามันไม่ตื้นพอนะครับคือตัดไม่พอเขาก็เร่งไปแต่ไม่รู้ว่าไปเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะนั้นเวลาที่ใช้งานไปนานๆปั๊บวัตต์มันจะลดลงนะครับเนื่องจากว่าสปาร์กแก็บมันเขาเรียกว่าเสอะมีความสกปรกนะครับพอซ่อมเสร็จขัดให้เรียบร้อยนะพาวเวอร์มันก็มาแรงเหมือนเดิมนะครับนะแล้วเสร็จแล้วพอใช้ไปมันก็อีกแหละนะครับพาวเวอร์ก็ค่อยลดลงนะครับแต่ถ้าเป็นแบบใหม่นะที่เป็นไอ้พวกโซลิดสเตทนะครับก็จะคุมนะครับกำลังวัตต์ได้ดีมากขึ้นนะครับนะไม่ว่าจะเป็น
เทคนิคนะครับที่สามารถออกแบบให้เป็นไบโพล่าทำแบบโมโนโพล่านะครับแล้วก็เป็นแบบเป็นพาวิดนะสามารถทำได้ง่ายนะครับแล้วก็การดูแลก็ง่ายขึ้นนะครับการที่จะทำให้เกิดไฟรั่วไฟดูดก็น้อยลงนะครับเมื่อก่อนตัวโครงเครื่องของตัวเครื่องตัดจี้จะเป็นเหล็กหมดเลยนะเป็นตู้เหล็กนะครับนะมันตู้เย็นอ่ะแต่ว่ามันเตี้ยๆขนาดนี้นะครับแล้วเวลาทำงานมีเสียงดังนะครับเวลาไขควงไปแตะมีไฟขึ้นด้วยนะครับตอนนี้พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจะเคสเนี่ยมันจะเป็นไม่นำไฟฟ้านะครับทำให้เวลาใช้งานแล้วมันไม่เกิดความเสี่ยงกับกระแสไฟฟ้าที่จะมาดูดเรานะครับมันก็โอเคมากขึ้นนะครับระบบต่างๆในเครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้ามันมีอะไรบ้างนะครับนะอันที่หนึ่งมันจะมีในเรื่องของ ARC นะครับคอนโทรลนะครับก็เป็นโดยภายในก็ ARC คอนโทรลนี้ก็จะมีระบบไมโครโปรเซสเซอร์นะครับนะอันนี้เป็นไอขนาดของมันนะไม่เป็นไรกี่บิตกี่บิตนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่า เราใช้ระบบไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสร้างโปรแกรมนะครับในการที่จะทำให้เครื่องทำงานได้อย่างหลากหลายแล้วก็ตรงไปตรงกับจุดประสงค์ที่เราจะใช้งานนะครับนะสามารถตรวจสอบการทำงานนะครับของRetern Plate นะครับได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าตัวเพลทนะครับที่ออกแบบมาใหม่นะครับโดยวงจรนะครับนะมันสามารถที่จะดีเทคนะครับในเรื่องของการติดเพลทนะอันนี้หนึ่งก็คือในกรณีถ้าเกิดว่าไม่ใส่เพลทนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะลามเตือนนะครับตอนนี้คุณยังไม่ได้ใส่เพลทนะอะลามก็เตือนนะครับอีกประเด็นก็คือว่าปกติแล้วที่รุ่นเดิมๆนะครับเพลทมันจะมีสายตัวนำไฟฟ้านะครับที่เสียบกับเครื่องเส้นเดียวนะครับพอเส้นเดียวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาในเรื่องของเวลาต่อสายแล้วที่ปลายสายนะที่จะด้ามเสียบเพลทสายเนื่องจากว่าสายที่ต่อเพลทเนี่ยมันจะมี2ส่วนส่วนนึงก็สายเฉยๆนะอีกส่วนก็เป็นแผ่นเพลทนะครับเพราะนั้นเวลาใช้งานเขาจะเอาสายเสียบกับแผ่นเพลทเป็นบานาน่าแจ็คถ้านึกออกถ้าคิดตามนะครับเป็นบานาน่าแจ็คตอนนี้ถ้าเกิดว่าตัวแผ่นเพลทเนี่ยนะครับสายเสียบกับเครื่องปลายไม่ได้เสียบแผ่นเพลทนะมันก็ไม่อะลามนะครับนะตัดปัญหานี้ไปเขาก็เลยใช้แผ่นเพลทที่มีสาย2เส้นนะครับมันก็จะไปถูกช็อตที่ตรงขั้วเพลทนะครับเวลาที่เราเสียบปลั๊กนะครับสายเพลทนะครับเครื่องมันก็หยุดอะลามนะครับเครื่องหยุดอะลามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดึงตรงไอ้เพลทออกจากหัวสายที่ปลายสายนะครับมันก็อะลามทันทีนะครับแต่ว่าไอ้รุ่นเก่าๆไม่เสียงไม่หายนะถึงถอดเพลทออกจากไอ้ตัวบานาน่าแจ็คแล้วมันก็ยังมีเสียงไอ้มันก็ไม่มีเสียงอะลามนะครับแต่ว่าเครื่องก็ทำงานได้แต่รุ่นใหม่เป็นแบบ2สายถ้าดึงเพลทออกปั๊บมันก็ดังทันทีนะครับปกติแล้วเนี่ยเครื่องจี้เนี่ยมันจะมี2สายสายเพลทนะอันนี้คือสายเพลทนะครับสายเพลทอันนี้ติดอยู่เพื่อจะนำไฟฟ้ากลับนะครับเดิมๆแล้วอันเนี้ยข้างในมันจะตัวนำมีไอ้โลหะที่เป็นตัวนำเส้นเดียวนะครับพอตอนหลังมาเขาออกแบบเป็น2เส้นนะครับ2เส้นเพื่อที่ว่าเวลาที่เราถอดเพลทออกจากจุดนี้นะครับถ้าเส้นเดียวปุ๊บเครื่องมันก็ไม่อะลามนะครับแล้วก็เครื่องยังทำงานได้แต่รุ่นใหม่นะครับแผ่นเพลทมันจะมี2สายพอดึงเพลทออกจากหัวสายตัวนี้ปั๊บเครื่องอะลามนะครับแล้วก็จี้ไม่ออกนะครับจะเป็นอย่างนี้ไอ้รุ่นใหม่อันที่3นะครับเป็นเรื่องระบบแสดงโค้ดเมื่อมีการผิดปกตินะครับเครื่องมือแพทย์นะทุกหลายๆเครื่องหลายชนิดนะครับระบบการเหมือนกับเซอร์วิสตัวเองไม่ใช่เซอร์วิสมอนิเตอร์ตัวเองนะแล้วว่าตัวเองเสียอะไรนะครับได้มีค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะใช้ระบบแสดงโค้ดเหมือนกันนะครับเช่นสายเพลทขาดนะครับเช่นเวลาจี้ตัดแล้วนะครับไม่มี power ออกนะครับนะอะไรต่างๆนะครับหรือว่ามีอาการเสียภายในเครื่องนะบอร์ดนู้นบอร์ดนี้อะไรที่มันจะชำรุดเสียนะครับมันก็มีวงจรนะครับสำหรับแสดงโค้ดนะครับเราก็ไปซ่อมตามโค้ดที่แสดงนะครับมันก็ง่ายต่อการซ่อมแซมนะครับอันที่สี่นะครับมี leakage current monitoring นะครับตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าได้นะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้เป็นตัวสร้างไฟแรงสูงนะครับโอกาสที่มันจะรั่วนะครับจับแตะดูดแล้วก็ตามนะครับมีโอกาสทางนั้นนะครับมันก็มีตัว current leakage current monitor อยู่ที่หน้าจอนะครับว่าตอนนี้มีการรั่วน
ะครับออกไปที่โครงเครื่องเป็นอย่างไรนะครับหรือว่ามีการรั่วออกโดยที่ไม่ได้ผ่านผู้ป่วยนะครับมีหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เพราะตัวนี้เป็นตัวที่อันตรายในเรื่องของไฟรั่วนะครับมากกว่าเครื่องอื่นๆมากมายนะครับหลักการทั่วไปของเครื่องนะครับอันนี้บอกแล้วทำให้เกิดมีสปาร์กแก็บนะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้านะครับหลังจากที่เกิดตรงนี้แล้วนะครับนะฮะความร้อนที่เกิดขึ้นในเครื่องความร้อนที่เกิดขึ้นที่ตัดนะครับมีมากกว่า100องศานะครับร้อนมากนะครับนะของเหลวภายในเซลล์จะเดือดกลายเป็นไอจนแห้งนะครับแล้วก็แยกออกจากกันนะครับเวลาที่ใช้กระแสไฟฟ้าตัดไปที่เนื้อเยื่อนะครับนะนอกจากมันตัดแล้วมันยังมีควันด้วยนะมีกลิ่นมีควันเพราะว่าเวลาที่กระแสไฟฟ้าออกปั๊บความร้อนสูงทำให้เนื้อเยื่อหรือว่าผิวที่เราตัดนั้นขาดออกจากกันนะครับขณะที่มันขาดจากการปั๊บนะครับความร้อนบางส่วนนะครับแล้วก็กระแสนะครับจะทำให้เซลล์นั้นนะครับแห้งด้วยนะครับนะฮะแล้วก็กลายเป็นไอนะครับมีควันนั่นเองนะที่บอกมีควันนะกลิ่นมันเหมือนอะไรก็บอกไม่ถูกนะครับนะฮะเหมือนเราเอาไฟไปเอาความร้อนไปเชือดนะครับนะทำให้สามารถผ่าตัดได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าหากมีการควบคุมอุณหภูมิไม่เหมาะสมต่ำกว่า100องศาเซลเซียสก็สามารถทำให้ของเหลวนั้นแข็งตัวจับกันเป็นก้อนนะครับแล้วก็สามารถปิดหรือห้ามเลือดนะครับได้นะครับเพราะฉะนั้นในเครื่องตัดจี้นั้นมันจะมีอยู่2โหมดนะครับโหมดแรกนะครับเราใช้ความร้อนสูงนะครับใช้ในการตัดตัดเนื้อเยื่อหรือตัดอะไรให้มันขาดได้นะครับอันที่สองถ้าเกิดว่าเราตั้ง power นะครับของเครื่องให้มีกำลังต่ำลงมานะครับความร้อนที่เกิดก็จะต่ำด้วยนะครับนะแทนที่มันจะตัดได้ดีมันก็ตัดได้แย่ลงนะแต่ว่ามันก็ทำให้ไอ้เลือดหรือว่าเนื้อเยื่อนะครับไอ้ที่เป็นบริเวณที่ถูกตัดไปแล้วนะครับนะเกิดการแห้งตัวของไอ้ตัวผิวที่รอยตัดนะครับก็เป็นการที่จะทำให้เกิดการห้ามเลือดได้นะครับถ้าเราตั้งแรงตัดนะครับแต่ถ้าเราตั้งอ่อนนะครับมันก็เป็นการห้ามเลือดนะครับเพราะนั้นเครื่องจี้ตัดนะครับก็มีคุณประโยชน์นะครับแบบนะครับที่เอาไปใช้ในผ่าตัดก็คือตัดแล้วก็จี้ห้ามเลือดด้วยนะครับนะเพราะนั้นมันก็จะทำให้การซับเลือดดูเลือดออกจากบริเวณที่ผ่าตัดนะครับลดลงไปนะครับนะแล้วก็การผ่าตัดมันก็ง่ายขึ้นเพราะมันเลือดไม่ไหลไม่ออกมาเยอะนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับของเครื่องนะครับลักษณะการใช้งานนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ลักษณะนะครับของเครื่องตัดจี้นะครับอันที่1ใช้สำหรับตัดนะครับปล่อยไฟเข้าไปปุ๊บเนื้อเยื่อก็จะขาดอันที่2จี้เพื่อห้ามเลือดนะครับเราเรียกว่า call act นะครับอันนี้เลือดแข็งตัวนะครับไม่ไหลออกมานะครับอันที่3ตัดพร้อมจี้ห้ามเลือดไปด้วยนะครับหรือในโหมดนะครับในโหมดเครื่องเราเรียกว่าเบรนนะครับนะมันก็ตัดด้วยนะครับแล้วก็มีการทำให้เกิดการห้ามเลือดด้วยนะครับเพราะนั้นมันจะเอาเทคนิค2อันนั้นมารวมกันนะครับเราไม่ต้องมาตัดทีแล้วก็มาห้ามอีกทีนะครับทำให้มันเสียเวลานะขึ้นอยู่กับบริเวณที่ผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นโหมดคัตโหมดโคแอคนะครับถ้าเอา2อันมารวมกันเราเรียกว่าโหมดเบรนนะครับนะตัดพร้อมห้ามเลือดนะครับการจัดวิธีการตัดนะครับที่จะให้เกิดเขาเรียกพลังงานความร้อนนะครับที่ออกมานะครับนะก็จะมีวิธีตรงนี้นะครับออกมาจากตัวเครื่องตัดจี้นะครับจะใช้สาย2เส้นนะครับนะเป็นสายแอคทีฟเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งจะเป็นสายเพลทนะครับนะเพราะนั้นเราก็เอาสายเพลทนะครับต่อเข้ากับเพลทนะครับนะฮะไปไว้ในส่วนใต้ส่วนที่จะเราจี้ตัดนะครับส่วนที่เป็นแอคทีฟนะครับเราก็จะต่อเข้าที่ปลายตัดเป็นอิเล็กโทรดนะครับซึ่งออกแบบมาเป็นปลายคมๆนะครับเพื่อที่จะเหมาะกับทำให้เกิดการตัดของผิวหนังได้อย่างเขาเรียกว่าเป็นรอยที่เล็กๆนะครับแล้วก็ลึกๆได้นะครับนะก็ออกแบบไปนะครับนะแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับพอเปิดเครื่องเสร็จแล้วมันก็จะไม่ต้องไปกดที่นี่เพราะว่าปกติแล้วเวลาที่หมอใช้เครื่องที่จัดใช่ไหมมือหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็จะมาจับที่ปลายแอคทีฟนะอีกด้านหนึ่งก็จะมีเครื่องมือของเขานะครับก็ไม่สะดวกในการที่จะ
พอเปิดปุ๊บเครื่องทำงานปั๊บแล้วก็พอเครื่องทำงานปุ๊บมันก็จะมีไฟมาที่ปลายจี้นะครับถ้าไปโดนหรือว่าไปสัมผัสนะมันก็ดูดหมอนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเขาจึงมีฟูสวิตช์ตัวนะอยู่ที่พื้นนะครับเวลาจะทำการจี้ตัดนะครับนะพอได้ตำแหน่งที่จี้ตัดนะจับบริเวณที่ใกล้แล้วนะครับนะก็หมอก็จะเหยียบฟูสวิตช์พอเหยียบปั๊บนะครับเครื่องก็ทำงานนะครับเหมือนกับเราเย็บผ้านะที่เราเหยียบฟูสวิตช์เพื่อที่จะให้จักรมันเย็บหมุนมันหมุนแล้วก็เย็บผ้าไปนะครับเหมือนกันนะพอเหยียบปุ๊บเครื่องก็จะทำงานนะครับพอเราต้องการหยุดเราก็ถอนเท้าออกจากฟูสวิตช์นะครับนะมันก็หยุดทันทีนะครับอันนี้เพื่อสะดวกในการปิดเปิดเครื่องนะครับเพราะว่าเวลาจี้เนี่ยเราก็เหมือนกับเชื่อมไฟฟ้าพอเชื่อมเสร็จต้องยกขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันพอเราตัดเสร็จก็ต้องปล่อยไม่ให้ตัดต่อเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายนะครับเพราะเวลาตัดใช้เวลานานๆปั๊บมันจะมีผลเสียกับผิวหนังที่ตัดนะครับพอตัดปื๊ดแล้วก็ยกตัดปื๊ดแล้วก็ยกนะครับมันก็จะทำให้ในเรื่องของแผลที่เกิดนะครับหรือเรื่องอาการที่จะเกิดนะครับก็ไม่ส่งผลกระทบเท่าไหร่นะครับนะอันนี้ก็เป็นภาพนะครับที่ใช้ในการจี้ตัดนะครับปรากฏการนะครับหลังจากที่เราใช้เครื่องจี้ตัดนะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะเพราะว่าทั้งไฮโวลต์ไฮฟรีเควนซีนะครับนะมันก็จะทำให้ทำอะไรได้บ้างอันที่หนึ่งความต้านทานของเนื้อเยื่อจะลดเร็วจนมีค่าเป็นศูนย์นะครับขณะที่กำลังจี้ตัดนะครับเนื้อเยื่อที่ถูกตัดนะครับก็จะแปรสภาพของความต้านทานนะครับระหว่างเนื้อเยื่อกับผิวเล็กกับหัวเล็กโตนะครับก็จะมีค่าเป็นศูนย์ทำให้มีกระแสเข้าไปนะครับมากนะครับอันที่สองค่าความต้านทานของเนื้อเยื่อจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่น้ำหรือของเหลวภายในแห้งนะครับก็คือตอนแรกพอเข้าไปปุ๊บนะยังมีความชื้นมีอะไรอยู่นะครับมันก็จะทำให้เกิดความต้านทานต่ำหลังจากที่เราตัดไปแล้วก็เนื้อเยื่อบางส่วนนะครับก็จะเนื้อเยื่อบางส่วนที่หลังจากที่ตัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีความต้านทานสูงอย่างรวดเร็วนะครับนะก็มันก็จะทำให้ผิวที่ตัดนะครับอะไรที่ตัดนะแห้งต่ำไปด้วยอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อดีอันก็คือว่าเมื่อตัดแล้วนะครับมันก็มีการแห้งนะครับของเลือดหรือไอ้เนื้อเยื่อนะครับที่เกิดจากการตัดนะครับมีการแห้งอย่างรวดเร็วนะครับนะไม่เหมือนที่ใบมีดตัดแล้วเลือดยังออกอยู่เลยนะเอาสำลีเอาก๊อตซับแล้วมันก็ยังออกอยู่แต่เนี้ยนะครับจะมีลักษณะที่ค่อนข้างแห้งนะครับพอหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องนะครับนะเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวที่เป็นปลายเล็กๆคมๆนะครับไม่ต้องใช้แรงกดแล้วก็กรีดนะครับเราแค่เอาปลายนี้ไปใกล้ๆกับเนื้อเยื่อที่เราจะตัดปุ๊บมันก็แป๊บเลยนะเป็นไฟลุกเลยไม่ลุกเป็นไฟแป๊บๆๆนะในไฟที่แป๊บๆก็คือกระแสไฟฟ้าที่ผ่านจากอิเล็กโทรดไปยังเนื้อเยื่อนะครับทำให้เกิดความต้านทานต่ำแล้วก็ทำให้เป็นเปลวของไฟที่มีความร้อนนะแต่ไม่เยอะนะไม่วาบอย่างเงี้ยมันติดๆๆๆนะครับมันก็จะมีควันออกมาด้วยแหละนะครับแล้วก็นะส่วนอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งที่อิเล็กโทรอีกแบบนะที่บิน2เป็นง่ามอย่างเงี้ยนะเป็นง่ามนะครับแต่แบบนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องมีแผ่นเพลทเพราะว่าเวลาที่ทำการที่ตัดปั๊บมันจะมีกระแสไหลระหว่างขั้วนะครับทำให้บริเวณที่ผ่าตัดนะมีกระแสไฟฟ้าผ่านได้เป็นพื้นที่แคบๆนะครับพื้นที่แคบๆนะนั้นเวลาตัดเกิดกระแสไหลก็ไม่ทำให้ส่วนอื่นเกิดอันตรายนะครับไม่เหมือนกับในรูปตะกี้นะครับผ่าตัดข้างบนแผลอยู่ข้างล่างนะครับไฟฟ้าผ่านไอ้ตัวผิวหน้าอกแล้วนะครับก็ยังผ่านลำตัวนะครับไปครบวงจรข้างล่างนะครับนะมันก็มีอันตรายมากกว่านะครับเพราะนั้นในงานที่เล็กๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้มีการกระทบกับอวัยวะตรงอื่นนะครับเขาก็จะใช้เป็นไบโพล่านะครับดังนั้นรูปแบบในการใช้งานมันก็เลยต้องมี2แบบนะครับเพราะแบบที่เราแบ่งออกนะครับเป็นแบบที่อยู่ที่ตรงอิเล็กโตรดนั่นเองนะครับว่าให้ออกแบบมาเป็น2ขั้วกับขั้วเดียวนะครับโมโนโพลาร์นะครับก็เป็นอิเล็กโตรดอีกแบบหนึ่งนะครับที่โมโนแปลว่าอะไรครับ1ใช่ไหมฮะหนึ่งอันเดียวนะครับ1ขั้วนะครับเพราะฉะนั้น เวลาที่ใช้งานนะครับก็ขั้วที่1 นะครับก็จะผ่านที่หัวแอคทีฟอิเล็กโทรดนะครับนะแล้วส่วน
สายอีกด้านหนึ่งที่เป็นไฟกลับนะครับก็ไปต่อเข้ากับแผ่นเพลทนะครับเวลาที่เราปล่อยนะครับไฟฟ้าออกไปนะครับมันก็ไปที่แอคทีฟอิเล็กโทรดนะ

นะครับไปครบวงจรที่แผ่นเพจนะครับครบวงจรกระแสไหลแล้วก็เข้าไปที่ระบบนะนะครับแล้วเห็นว่าเครื่องมือแพทย์หลายๆอย่างนะทำงานด้วยการครบวงจรนะครับเครื่องมือแพทย์หลายๆอย่างนะครับทำงานโดยอาศัยกระแสไปกระตุ้นนะครับนะอันนี้ก็แรงดันนะครับไปทำให้เกิดการตัดนะครับไอ้ที่เราเรียนเมื่อวันก่อนก็เป็นกระแสทำให้เกิดการกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์นะครับของกระแสที่ไหลในร่างกายนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับต่ำๆก็มีนะครับอันนี้สูงๆนะครับก็จะมีแบบที่เราจะตัดกันนะครับนะเพราะฉะนั้นกำลังที่ใช้นะครับก็ต้องปรับตามอาการหรือว่าวัตถุประสงค์ที่จะผ่าตัดนะครับนะครับอันนี้รูปแบบของอิเล็กโทรดนะครับที่ใช้นะครับในการทำการผ่าตัดนะครับซึ่งเป็นแบบโมโนโพลาร์นะครับนะแบบอันนี้นะครับแบบอันนี้เนี่ยนะครับจะมีสวิตช์อยู่ที่ตรงดั้มจับด้วยนะครับสำหรับที่จะเปิดปิดนะครับระบบไฟฟ้าที่จะเข้ามาที่ Active Electrode อันนี้นะครับสามารถคอนโทรลที่นี่นะครับจริงๆแล้วถึงจะมีที่นี่แต่ว่าที่เครื่องนะครับก็ยังมีฟุตสวิตช์ให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการสั่งให้เครื่องจัดที่ทำงานก็สั่งได้ทั้งที่แฮนด์สวิตช์ตรงนี้นะครับกับที่ฟุตสวิตช์ที่เท้าเหยียบนะครับเวลาที่เราปิดเปิดนะครับสามารถคุมได้ทั้ง2ที่นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันมีสวิตช์นะครับอันนี้มีสวิตช์นะครับพอเราไปดูที่แจ็คเสียบเครื่องนะครับแจ็คเสียบเครื่องนะครับไอ้ตัวที่มีสวิตช์มันจะมี3ขานะครับเพราะว่ามันจะต้องมีตัวสัญญาณนะครับเข้าไปสั่งนะครับทำให้เกิดการทำงานของวงจรนะครับมันก็จะมีสายออกไปนะครับส่วนฟุตสวิตช์นะครับที่ทางด้านนี้นะครับนะในกรณีที่เราใช้ฟุตสวิตช์นะครับไอตัวที่เป็น Active Electrode นะครับก็ไม่จำเป็นต้องมีสวิตช์ก็ได้เราใช้เป็นแบบอันเดียวไม่ต้องใช้สวิตช์นะครับเราสามารถที่จะเหยียบสวิตช์ตรงนี้นะครับทำให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้นะครับแล้วที่สวิตช์ก็ยังมีไอฟังก์ชันในการที่จะปรับให้เป็นโคแอกหรือเป็นคัตได้ด้วยนะครับเหยียบสีเหลืองก็จะเป็นคัตเหยียบสีฟ้าจะเป็นคอแอกนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกับที่ดั้มนะครับมันก็มี2ย่านย่านที่เป็นคอแอกกับคัตนะครับคัตก็เป็นสีเหลืองคอแอกก็เป็นสีฟ้านะครับนะเพราะว่าไอ้สีเหลืองเนี่ยนะครับจะมีความแรงนะความแรงของสัญญาณไฟฟ้านะครับมากนะครับนะก็เอาไว้เป็นสีเหลืองคือชัดๆแต่ว่าอันนี้ก็ไฟฟ้าออกไปก็จะน้อยลงนะครับเราแล้วก็เป็นคอแอกนะครับแบบที่2นะครับแบบที่2ใบที่2นี้จะเป็นลักษณะเป็นแบบที่มีชื่อว่าไบโพล่านะครับก็เป็นการรวมเอาแผ่นเพลย์กับแอคทีฟอิเล็กโทรดนั้นมาอยู่ด้วยกันนะครับนะเครื่องเวลาที่จ่ายไฟฟ้าออกไปนะครับก็ไป2เส้นนะครับไป2เส้น2เส้นนะครับ2เส้นนะครับแล้วก็ไปต่อกันรวมกันอยู่ที่ปลายนะครับอิเล็กโทรดนะครับนะเพราะฉะนั้นที่ปลายอิเล็กโทรดที่ปลายนี้ก็จะแยกเป็น2ง่ามเป็น2ขานะนะครับ2ขานะครับวันนั้นแต่ละสายก็จะไปออกแต่ละขานะครับก็จะมีแอคทีฟขาหนึ่งแล้วก็มีขาที่เทิร์นขาหนึ่งนะครับพอกระแสไฟวิ่งนะครับจากเส้นดำไปแล้วก็จะไปออกเส้นสีฟ้านะครับก็ครบวงจรนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่ต้องใช้เพลทนะครับแผ่นเพลทเพราะนั้นไฟที่ออกไปครับเข้าผู้ป่วยนะครับก็จี้ตัดเฉพาะส่วนที่เอาอิเล็กโทรดนั้นเข้าไปแตะเข้าไปสัมผัสเพื่อที่จะตัดนะครับเฉพาะตรงนั้นนะครับได้เลยนะครับส่วนฟุตสวิตช์นะครับของตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นอันนี้นะครับแบบนี้จะเป็นเขาจะใช้เฉพาะที่เป็นโคแอกเท่านั้นนะครับคือเป็นจี้ห้ามเลื่อนนะครับนะเพราะว่าตัวเมงตัดมันค่อนข้างยากมันไม่เหมือนมันไม่ค่อยเป็นไบเมทนะมันเป็นฟอร์เซปนะเพราะนั้นฟุตสวิตช์ที่ใช้ก็เป็นฟุตสวิตช์ที่มีสีฟ้านะครับก็จะเป็นลักษณะของโคแอกนะครับนะเพราะว่าถ้าป้อนไฟแรงไปแล้วมันมีโอกาสที่จะปลายมันช็อตนะปลายมันสึกเร็วนะครับเขาก็ทำเป็นแบบไม่ให้มันมีกำลังสูงนะครับนะเพราะนั้นเวลาใช้งานก็ใช้ในเทคนิคเป็นแบบลักษณะโมโนโคแอกนะครับลักษณะของคัตติ้งเล็กนะครับจะเป็นแบบปลายแบนๆเหมือนใบมีดนะครับนะแล้วก็จะเป็นโมโนโพล่านะครับแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนโคแอกนะครับก็จะเป็นหัวที่มันเป็นหัวตุ่มๆอย่างเงี้ยหัวกลมๆปลายนะครับอันนี้ไว้สำหรับจี้ห้ามเลือดเพราะว่าบริเวณที่ผ่าตัดนะถ้าเกิดว่าเป็นใบแล้วนะครับแทนที่มันจะห้ามเลือดมันก็จะเหมือนกับจะเฉือนเนื้อไปด้วยนะ
นะครับเพราะนั้นถ้าเป็นลูกกลมๆปลายๆแบบนี้มันจะมีแอเรียนะครับสำหรับที่จะปล่อยกระแสไฟฟ้าได้รอบๆหัวนะครับมันจะทำให้ความร้อนไม่สูงมากนักนะครับเพราะว่าอันเนี้ยความร้อนที่เกิดมันก็จะมีเป็นบริเวณกว้างนะครับนะมันก็จะความร้อนไม่สูงอันนี้เป็นแค่จุดๆเดียวเล็กๆนะครับมันก็มีความร้อนสูงนะครับส่วนแผ่นแพรอิเล็กโตรดที่ทำนะครับนะก็จะเป็นแผ่นการรีเทิร์นกลับของกระแสไฟฟ้านะครับจากเอ็กเทฟอิเล็กโตรดที่ผ่านเนื้อเยื่อหรือผ่านที่ทำการผ่าตัดนะครับนะความจำเป็นก็คือต้องเป็นแผ่นใหญ่และเป็นตัวนำที่เพียงพอนะครับส่วนใหญ่แล้วแผ่นอิเล็กโตรดนั้นก็จะทำจากพวกสแตนเลสนะครับเป็นโลหะเพราะว่าผิวมันอยู่ได้นานทนนะไม่เป็นสนิมนะครับนะแล้วก็เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีนะครับนะแต่บางส่วนก็ต้องมีความอ่อนต้องใช้แบบอ่อนๆด้วยนะครับก็จะมีทำเป็นแบบเป็นยางที่มีความต้านทานต่ำนะครับนะแล้วเพื่อที่จะพันรอบขานะครับหรือว่าติดบริเวณที่เป็นสรีระที่ไม่เป็นความเรียบเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นทรงเป็นเว้าเป็นแหว่งอะไรนะครับไอ้แบบนี้หรือว่าเป็นกลมๆนะอันนี้ก็จะทำการพันได้ดีนะครับต้องไม่มีรอยสึกกร่อนคดงอหักเป็นลักษณะแบบไม่ควรนำมาใช้ถ้าเราเจอแผ่นเพลทโลหะนะครับที่มันใช้งานแล้วแบนงอโค้งนะครับก็จะไม่ดีนะครับนะจะทำให้มันเบิร์นได้ง่ายนะครับนะอันส่วนรุ่นแรกๆน่ะส่วนมากจะเป็นโลหะทั้งหมด พอรุ่นหลังเขาจะใช้เป็นยางนะครับยางที่มีความต้านทานต่ำๆนะครับเอามาใช้เพราะว่าปลอดภัยกว่าไม่สกปรกง่ายนะครับเวลาที่ใช้แล้วเนี่ยนะครับปกติแล้วมันต้องทาเจลด้วยนะเวลาใช้ผ่าตัดเนี่ยนะครับก็จะทำให้มันก็จะทำให้การผ่าหรือว่าการอะไรเนี่ยหรือว่าการเข้ากับแอเรียที่เป็นผิวผู้ป่วยนะครับสนิทได้ดีกว่านะครับสำหรับแผ่นเพลทนะครับที่มีใช้ในปัจจุบันนะครับมันก็มีขนาดตามมาตรฐานนะครับถ้าเป็นมาตรฐาน NFPA นะครับเขาก็จะใช้แผ่นเพลทที่มีขนาด1ตารางเซนติเมตรนะครับนิดเดียวนะครับต่อ 1.5 วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสเปคเครื่องบอกไว้100วัตต์นะครับนะก็เอา 1.5 คูณเข้าไปมันแผ่นเพลทก็จะมีเนื้อพื้นที่นะครับเท่ากับประมาณ150นะตารางเซนติเมตรก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่10คูณ10ก็เป็น100แล้วนะครับ10เซนขนาดนี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดมาตรฐานบิดเบรนนะครับก็180นะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปนะแผ่นเอามาแผ่นเดียวและแผ่นใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนอร์มอลที่ใช้ก็จะใช้อยู่ระหว่าง100ถึง200นะครับตารางเซนติเมตรนะครับถือว่าก็โอเคละนะครับแผ่นเพลทที่ใช้นะครับเราเห็นว่าแผ่นเพลทที่เราใช้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับพอลองหลังก็เต็มครึ่งหลังก็ดีนะครับนะ100ตารางเซนติเมตรก็10คูณ10 200ก็200ก็ประมาณ115คูณ115มั้งน่าจะได้อยู่เรามาดูว่าความถี่มันออกไปเท่าไหร่นะครับความถี่ของกระแสไฟฟ้านะครับที่ออกไปใช้ผ่าตัดนะหรือไปใช้ห้ามด้วยนะครับมันเป็นคลื่นนะครับความถี่เท่ากับ radio frequency นะอยู่ในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันคลื่นเวลาเราใช้งานปั๊บมันก็จะมีการรบกวนนะครับของพวกวิทยุสื่อสารด้วยนะครับแล้วก็ระบบ อะไรของเครื่องมือแพทย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่สามารถที่จะไปรบกวนได้ก็คือช่วงที่ใช้งานที่มีความถี่เนี่ยมันก็จะเข้านะครับอย่างเครื่อง EKG อย่างเงี้ยเขาก็จะมีข้อแนะนำว่าไม่ควรเอาเครื่องจี้ตัดนะครับใช้ใกล้ๆกับ EKG นะครับเพราะว่าคลื่นของคลื่น RF นะครับของเครื่องจี้ตัดมันก็จะไปเข้าเครื่อง EKG นะทำให้เครื่อง EKG นั้นเข็มนั้นมันจะตีแกว่งอย่างแรงเลยนะครับตีสวิงนะเพราะนั้นเอาไว้ห่างๆนะครับนอกจากว่ามันเดินทางของความรบกวนไปทางสายแล้วมันยังเดินในอากาศได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นคลื่นวิทยุออกไปช่วงความถี่ที่เครื่องทำงานก็ชิลอยู่ที่0.5 เมกะเฮิรตซ์ถึง5เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ที่ใช้อยู่ใช้ประมาณ 1.75 แต่ยังก็ตามนะครับมันก็มีโอกาสที่จะมีความถี่มากกว่านี้นะแล้วแต่เขาดีไซน์เครื่องนะครับมันก็ยังมีการรบกวนได้นะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเห็นไหมอยู่ที่2กิโลโวลต์
นะครับถึง 6,000 กิโลโวลต์เป็นไงฮะเยอะเยอะมากนะครับพอๆกับไฟแบตในโทรทัศน์เลยนะ

0: นะครับที่เป็นรุ่นหลอดนะครับเอามาไว้ใกล้ๆกันมันก็โดดเพราะว่าไอ้ตัวที่เป็นฟอร์เซปนะครับที่เป็น2ขานะครับพอเปิดปั๊บมันก็วิ่งปั๊บข้ามกระโดดได้ทันทีนะฮะเมื่อเราทราบว่าเราตัดเราต้องใช้พลังงานเยอะนะครับเพราะนั้นเครื่องก็ดีไซน์ไว้ในกรณีที่โหมดคัทต้องใช้กำลังเยอะนะครับใช้200ถึง400วัตต์นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเครื่องอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ300วัตต์นะที่ใช้อยู่300วัตต์และ400วัตต์มีแม็กซิมัมส่วนโหมดโคแอคนะโคแอคนะครับก็ใช้อยู่ประมาณ20ถึง150นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการกำลังเยอะนะครับเพราะว่าแค่ห้ามอย่างเดียวนะครับความร้อนที่เกิดที่บริเวณที่กระแสไฟกระทบกับผิวหนังหรือว่าอวัยวะนะครับนะคัดประมาณ1000องศาซีเป็นไงร้อนนะ1000องศาซีเนี่ยธรรมดาร้อน100นี่ก็เดือดแล้วนี่เล่นซะตั้ง1000นะครับไอ้ตัวเลือดก็ดีตัวเนื้อเยื่อก็ดีไม่เหลือหรอนะครับขาดนะครับถ้าต่ำกว่า100นะครับเราก็เรียกว่าโคแอคมันก็อยู่ประมาณ70 80 90องศาซีนะครับมันก็แค่ร้อนแต่ว่าถึงแค่ร้อนก็ยังมีแป๊บๆอยู่นะไฟติดสว่างเวลาเราที่ห้ามเลือดนะครับพอจี้ปั๊บมันก็ฟึ๊บๆแต่แสงไม่เยอะนะครับเพราะก็เป็นการห้ามเลือดแต่เวลาที่เราตัดนะมันจะแดงวาบเลยนะเป็นสีส้มวูดโหละเกรดไปปุ๊บแสงไฟวิ่งตามผิวเนี่ยดึ๊ดๆๆนะครับแล้วมันก็จะตัดผิวไปเลยนะครับส่วนประกอบนะครับของเครื่องที่ตัดก็ประกอบด้วยดังนี้นะครับอันนี้หนึ่งตัวเครื่องไอ้ตัวตู้ใหญ่ๆไอ้ในตะกี้ภาพตะกี้ก็มีนะเห็นไหมเครื่องสีฟ้านะครับอันที่สองไอ้สายไฟไม่เท่าไหร่อันที่สามต้องมีสวิตช์นะครับต้องมีฟูสวิตช์อันที่สี่นะครับก็แผ่นเพจรองอันที่ห้าก็เป็นอิเล็กโทรดแบบต่างๆที่ใช้ในการตัดนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องจี้ตัดนะคร่าวๆนะพอเริ่มรู้แล้วนะครับในแบ็คกราวด์นะครับก็จะมีการใช้งานเพื่อจี้ตัดนะครับสำหรับผ่าตัดเพื่อที่จะใช้ห้ามเลือดนะครับเราก็รู้นะครับว่าประโยชน์อันนี้นะครับแล้วก็การที่มันใช้กระแสไฟฟ้าตัดทำให้เกิดอะไรครับความร้อนใช่ไหมฮะเพราะนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ไปทำให้เกิดการห้ามเลือดการตัดได้นะครับนะแล้วก็ข้อควรระวังก็คือในการใช้เพราะว่ามันเกิดทั้งแรงดันสูงต้องระวังนะครับเกิดทั้งความถี่สูงนะครับที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้นะครับนะแล้วก็การใช้งานนะครับในโหมดก็จะมี2โหมดนะมีโหมดโมโนโพล่ากับไบโพล่าโมโนก็เป็นวันอิเล็กโตรดวันเพลทถ้าเป็นไบโพล่าก็เป็น2ขั้วนะครับนะใบว่า2ก็คือ2ขั้วที่ใช้งานนะครับนะเพราะนั้นมีใครสงสัยในเบื้องต้นไหมครับครับ
1: ถ้าใช้หลังจากใช้เครื่องจะมีไฟฟ้าสถิตที่ร่างกาย
0: ไม่มีหมดแล้วเพราะว่ามันไม่เหลือมันก็จะแค่กระแสไฟฟ้าผ่านเพราะว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเป็นคาปาซิเตอร์มันก็จะไม่มีความการเก็บนะตัดแล้วตัดเลยหมดครับโอเคครับนั้นในเบื้องต้นจบเพียงนี้ก่อนนะครับโอเคนะ

0: สวัสดีครับวันนี้รายการดร.คิดจะพาน้องๆมาดูวิธีการทำงานของคุณหมอผิวหนังที่โรงพยาบาลศิริราชครับแล้วหมอผิวหนังเขามีวิธีการรักษาคนไข้อย่างไรบ้างเรามาหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอรินค่ะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอผิวหนังเขาทำงานกันยังไงบ้างค่ะ
2: ตอนนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชนะคะหมอผิวหนังที่นี่จะต่างจากหมอผิวหนังที่อื่นอยู่หน่อยนึงก็คือว่าในขณะที่หมอผิวหนังที่อื่นส่วนใหญ่เราก็จะมีการตรวจรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังแต่ที่นี่ก็จะมีงานเพิ่มไปอีกเพราะศิริราชเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการตรวจรักษาแล้วเนี่ยเราก็จะยังมีการเรียนการสอนคือสอนนักศึกษาแพทย์แล้วก็สอนคนที่กำลังจะมาเป็นหมอผิวหนังแล้วก็อันสุดท้ายคือเรามีการวิจัย
1: คนไข้ที่เขาเป็นโรคผิวหนังค่ะส่วนใหญ่เขาเป็นโรคอะไรมาหรอคะ
2: จริงๆคนไข้ที่มาหาหมอผิวหนังนะหมอว่าแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยคือเป็นโรคผิวหนังจริงๆอีกกลุ่มนึงที่มาคือกลุ่มที่อยากจะดูแลผิวหนังให้ดูสวยงามหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยดูเรียกว่าดูดีขึ้น
1: แล้วถ้าวันนี้หนูอยากลองเป็นหมอผิวหนังได้มั้ยคะ
2: ไหนๆวันนี้ไอรีนอุตส่าห์มาเยี่ยมหมอละหมอจะพาไปดูหลายๆอันดีกว่า
1: หนูพร้อมแล้วค่ะ
2: ไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: นี่เป็นห้องแลบที่เราเอาไว้ตรวจเชื้อราจะเห็นว่าเห็นไหมเราก็ทุกคนก็จะต้องทำความสะอาดนะมีแอลกอฮอล์เดี๋ยวต้องทำมือให้สะอาดด้วยเดี๋ยวมันจะกระเด็นนิดนึงท
1: ุ
2: กคนก็ต้องทำล้างมือให้สะอาดก่อนเนี่ยแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยอันนี้ก็จะมีมีดใช่ไหมคะเราก็จะขูดเนื้อตรงเล็บเนี่ยออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ลงบนแผ่นกระจกแบบเนี้ยอันนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นแผ่นสไลด์ที่เป็นแผ่นแก้วใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราจะเอาเชื้อหรือว่าเอาเศษเล็บวางลงไปในนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูว่ามันมีเชื้อราที่เราสงสัยหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: ถ้าเกิดสมมุติว่ามีเราก็จะรู้ว่าเชื้อรานี้เป็นเชื้อราประเภทไหนเราจะได้ให้ยารักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะจะเห็นไหมที่เขาขูดสไลด์มาที่เป็นแบบเชื้อต่างๆเนี่ยมันจะมาเป็นอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ผ่านแว่นขยายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองเห็นเนี่ยก็จะเห็นอันเนี้ยที่เป็นแบบภาพขยายแบบเป็น10เป็น100เท่านี่คราวนี้เวลาที่เรามาเลือกหาเราก็จะมามองว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ปรับกล้องเลือกหาตำแหน่งต้องมองทั้งอันให้เห็นว่าเอ๊ะมันมีเชื้อราหรือเปล่าเนาะนี่แล้วคนไข้คนนี้เราก็เจอจริงๆด้วยมันจะเป็นก้อนๆเป็นสะเก็ดสะเก็ดเป็นสายๆมาลองดูเห็นไหมมันจะเป็นเส้นๆแล้วมีกลมๆแล้วก็เป็นอันนี้เป็นหน้าตาของเชื้อราอันนี้เราก็ดูเชื้อราจบกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอว่าหมอจะลองพาไอรินไปดูผิวหนังปกติกันบ้างว่ามันมีคุณสมบัติยังไงแล้วเรามีเครื่องที่จะตรวจอะไรยังไงกันได้บ้าง
1: ค่ะ
2: ใช่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นห้องเรียกว่าตรวจสภาพผิวเดี๋ยวหมอขอแนะนำให้รู้จักกับพี่แนนก่อน
1: ค่ะ
2: พี่แนนเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการตรวจสภาพผิวของเราอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะรู้ว่าผิวเราสองคนต่างกันขนาดไหน อ่ะมาเดี๋ยวไอรีนนั่งด้านนี้นะคะอ่ะทางนี้ครั้งนั่งใกล้ๆพี่แนนเลยแล้วเดี๋ยวหมอนั่งใกล้ๆนี
1: ่วิธีการตรวจอันนี้คือทำยังไงบ้างหรอคะ
2: ก็เครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องที่เอาไว้ตรวจคุณสมบัติของผิวหนังซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะโชว์ให้ไอรีนดู4อย่างอันแรกสุดคือเราจะมาดูภาพขยายของผิวหนังก่อนซึ่งกล้องอันนี้จะช่วยให้เราเห็นสภาพผิวของเราอย่างขยายใหญ่ๆชัดๆเลยว่าผิวใครละเอียดกว่ากันเราต้องมาเทียบผิวเราสองคนกันหน่อยเอานี่เดี๋ยวให้พี่แนนวัดผิวไอรีนก่อน
3: เดี๋ยวมาลองดูเลยนะคะ
2: นี่
3: นะคะ
2: จริงๆไม่เจ็บแล้วไม่อะไรเลยนะ
3: ไม่เจ็บเลยค่ะแค่สัมผัสบริเวณผิวหนังด้านบนนะคะแล้วก็ขยะดูเลยนะ
2: จะบอกว่าลักษณะของผิวเด็กเนี่ยคือผิวที่มีเส้นใยแบบอย่างเงี้ยเยอะๆยิ่งเยอะมากแสดงว่าผิวละเอียดและเด็กมาก
3: น
2: ี่เห็นไหมดูความละเอียด
3: บริเวณด้านในนะคะ
2: จะละเอียดมากเลยเป็นใยแมงมุมนี่จุดๆพวกนี้เป็นรูขุมขนที่มีขนออกเห็นไหมที่มีจุดอยู่เดี๋ยวดูของป้าหมอตายแล้วรู้สึกกุ้มใจมากเฮ้ยไม่เลวเหมือนกันแต่สังเกตอะไรอย่างนึงไหมเห็นไหมผิวของป้าหมอจะเส้นน้อยกว่าแล้วก็มีความแห้งเป็นขุยเล็กๆแต่ถ้าตรงเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยโดนแดดผิวก็จะดูเด็กกว่าผิวที่ดูแก่นี่ถึงดูนั้นเห็นไหมดูนี่เห็นไหมนี่ของเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเส้นเยอะดูไม่ค่อยต่างกับเด็กอายุ10ขวบเท่าไหร่เห็นไหมคุณตายแล้วเทียบกันไม่ต่างกันเลยดูสิ
3: ไม่ต่างกันเลยค่ะใกล้เคียงก
2: ัน ใกล้เคียงมาก
1: ใกล้มาก
2: ก็ตรวจอันต่อไปของผิวเรานะคะก็คือการวัดปริมาณน้ำในผิว
4: จริงๆอันเนี้ยถึงแม้ว่าหน้าตาผิวของหมอกับไอรีนไม่ต่างกันมากแต่ในคนอายุเยอะๆปริมาณน้ำในผิวของคนอายุเยอะจะน้อยกว่าปริมาณน้ำในผิวของเด็กแน่นอนมาดูกันว่าเราวัดกันยังไงเราก็มีเครื่องมืออันนึงที่จะบอกปริมาณน้ำได้ซึ่งพอวัดเสร็จปั๊บจะขึ้นเป็นกราฟอย่างนี้ให้เห็นเลยมาก็เริ่มวัดหลังมือนี่ซึ่งนี่จิ้มอย่างนี้ไปปุ๊บเห็นไหมตึ้งก็จะเห็นว่าปริมาณน้ำในผิวของหมอเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก66 67มาลองดูซิซิว่าวินาทีแห่งความตื่นเต้น
1: เฮ้ยน้อยกว่าของเราดูนี่ดิแล้วหนูต้องทำยังไงบ้างหรอคะ
4: คือเวลาที่ผิวเราแห้งเนี่ยมันจะเกิดข้อเสียคือเราจะเกิดการระคายเคืองง่ายเพราะฉะนั้นพวกนี้เราก็ต้องคอยทาพวกครีมบำรุงผิวมอยส์ชไรเซอร์สำหรับเด็กเพื่อทำให้ผิวเราเนี่ยเหมือนกับมีความชุ่มชื้นแล้วมันก็จะแข็งแรง
1: ค่ะ
4: อันสุดท้ายที่เราจะมาดูกันคือเราจะมาดูความยืดหยุ่นของผิว
1: ที่เขา
4: ก็เคยได้ยินว่าเขาพูดเรื่องหน้าเด้งผิวเด้งไง
1: อ๋อ
4: ไอ้นี่แหละบอกพวกนี้นี่จะมีความสัมพันธ์กับคอลลาเจนในผิวเลยนะรู้ไหมว่าผิวของคนเรานะพออายุเยอะขึ้นอายุเกิน30ขึ้นไปคอลลาเจนบนผิวเราจะลดลงปีละ 1% เพราะฉะนั้นตอนนี้สมมุติไอรีนมีคอลลาเจนเต็มร้อยไงหมออายุ47เท่ากับหมอเกิน30มาละ17ปีคอลลาเจนหมอเหลือแค่ 83% ของที่มีเองนะเพราะฉะนั้นเวลาวัดแล้วความยืดหยุ่นมัน

0: ก็จะสู้คนที่อายุน้อยกว่าไม่ได้
1: แต่บางทีหมออาจจะเยอะกว่าหนู
0: แค่ไหนอันนี้ก็ต้องมาดูเพราะว่าเราก็มีวิธีการในการดูแลผิวที่ทำให้คอลลาเจนของเรายังดีอยู
2: ่ค่ะ
0: อ่ะมาวัดกันแต่เครื่องนี้เนี่ยมันจะมีดูดๆนิดนึงนะไม่ต้องตกใจอย่างเมื่อกี้เราจะแค่แปะๆใช่ไหมตอนนี้มันจะมีดูดๆนี่อันนี้ก็คือวัดความยืดหยุ่นของเราว่าผิวเราดู

0: ตื้อเนี่ยวางไว้เฉยๆไม่ได้เจ็บนะมันจะรู้สึกว่ามันมีการดูดเบาๆหรือบางคนก็อาจจะไม่รู้สึกเลยอันนี้เทียบกันของหมอเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ของไอรีนเป็นสีเขียวจริงๆก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากแต่ดูนี่เห็นไหมของไอรีนเนี่ยเห็นปะปล่อยเห็นไหมความยืดหยุ่นอาจจะดีกว่าของหมอหน่อยนึงเห็นไหมคะอันนี้เห็นชัดเพราะว่าหมอเสียคอลลาเจนไปเยอะแล้วเห็นไหมความดูดถูกดูดได้สูงกว่าปล่อยออกมาก็คืนตัวน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นความต่างกันของคนที่อายุเยอะกับคนที่อายุน้อยให้เห็นได้ชัดเจน
1: ตรวจเช็คเรื่องผิวกันไปแล้วต่อไปคุณหมอจะพาน้องไอรีนไปทำอะไรต่อตามไปดูกันเลยครับ
0: มาไอรีนเป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี้หมอเพียบเลยคุณหมอทั้งหลายนี้เป็นลูกศิษย์ของหมอค่ะเพราะว่าวันนี้เราเข้ามาอยู่ในระบบการเรียนการสอนเพื่อที่จะสอนให้คุณหมอทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการฉีดฟิลเลอร์หน้าคนไข้ได
2: ้
0: คนไข้คนนี้ถูกฉีดมาแล้วรอบนี้เป็นรอบที่3เราก็จะเวลาเราจะสอนนักเรียนเนี่ยเราก็จะสอนให้เหมือนกับเวลาเขาเป็นหมอจริงพี่เขาก็จะค่อยๆฉีดเข้าไปทีละนิดทีละนิดเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าครั้งที่ฉีดเห็นไหมแก้มคนไข้เริ่มโค้งขึ้นมานิดหน่อยสวยเลยคือฉีดปุ๊บก็จะเห็นทันทีว่าหน้าคนไข้เริ่มเต็มเริ่มสวยขึ้น
2: แล้วคนไข้ไม่เจ็บค่ะ
0: ก็ดูหน้าตาคนไข้ว่าเจ็บไหมล่ะ นะคนไข้ไม่เจ็บเพราะว่าในฟิลเลอร์นี้มียาชาปนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยคนไข้ก็จะค่อยๆใช้และอีกอย่างนึงคุณหมอไนซ์เนี่ยถูกเทรนมาอย่างดีแล้วมือเบามาก
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็ฉีดอย่างสบายใจเลยอะ Stop done take it off ไอรีนดูนี่ยืนตรงนี้ลุกขึ้นนั่งนิดนึงนะคะเห็นไหมว่ารอยแก้มด้านนี้ไม่มีร่องดำๆแล้วนะดูนี่ดูนี่เห็นไหมดูนี่เห็นยังแล้วดูสีแก้มข้างนี้ใช่ไหม
2: ด
0: ูนูนแล้วก็ยกกว่าข้างนี้เห็นไหมแล้วดูเอาเข้าจริงๆหน้าด้านนี้ดูเล็กกว่าด้านนี้ด้วยไม่ห้อยละเห็นตรงนี้ยังห้อยห้อยไหมลิฟเลยเห็นไหมคุณหมอเก่งไหม
2: เก่งค่ะโหวันนี้หนูสนุกมากเลยค่ะได้ไปดูทั้งการตรวจผิวหนังแล้วก็การดูแลผิวหนังแล้วก็ได้ดูทั้งการเสริมความงามด้วยค่ะ
0: เป็นไงแล้วรู้สึกชอบการเป็นหมอผิวหนังไหมคะ
2: ชอบค่ะสนุกมากมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะ
0: แต่อย่าลืมนะคะจะเป็นคุณหมอผิวหนังก็ต้องดูแลผิวหนังของตัวเองด้วยดื่มน้ำเยอะๆทามอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็ทาครีมกันแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราได้เป็นหมอผิวหนังเราก็จะเป็นหมอผิวหนังที่มีผิวที่สวยด้วยค่ะ
2: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะ
0: ยินดีเลยค่ะแล้วก็ว่างๆเรามาเยี่ยมกันใหม่นะคะ
2: ค่ะ

0: เซฟติคิสตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
1: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู
2: ่ใช่พี่นึกออกว่ามีโบโซ่มาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงไหนล่ะ
1: วันนี้เราไปบ้านเราด้วย
2: ตอนนี้เลย
1: ไปบ้านเราด้วย
3: ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหมไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
4: โอเคค่ะ
3: ตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
4: ทางม้าลายสะพาน
3: หนึ่งทางม้าลายนะคะแบบนี้เลย2
4: สะพานลอย
3: นะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
4: ไฟเดิน
3: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็4ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะ

0: ใหญ่เช่นใครบ้าง
1: ผู้ปกครอง
0: ผู้ปกครองคุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้าย
2: ถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี
0: 5คำที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
1: อยากรู้ค่ะ
0: 1หยุดหยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหลทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
1: ซ้ายขวาซ้าย
0: มองขวาซ้าย
1: ขวาน
0: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังฟังอะไรเอ่ย
1: ฟังเสียงรถค่ะ
0: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดคิดอะไรเอ่ย
1: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
0: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
1: ค
0: ่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ1
1: หยุด
0: หยุด2
1: มอง
0: 3
1: ฟัง
0: ฟัง4
1: คิด
0: แล้วก็5
1: เด
0: ินเดินหยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดละ
1: ข้ามได้แล้ว
0: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
1: เดิน
0: เดินวิ่งได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้โอเคไปเลยค่ะ

0: ไปดวงจันทร์แต่ต้องติดอยู่บนโลกและต้องสะสมพลังให้พอที่จะเดินทางต่อไปด้วยการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นจนมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมากมายและได้พลังกลับคืนมามากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พลังที่สะสมได้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางกันต่อแล้วล่ะบายบายไปแล้วนะโชคดีนะนานก็ออกจากป่าอีกครั้งโอ้โอที่ชายป่าติดกับไร่ทานตะวันมีดอกทานตะวันสีเหลืองเต็มไปหมดเลยแต่ทำไมดูเศร้าซ้อยอย่างนี้ล่ะนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยดูวังเวงจังเลย
1: ต้นไม้พวกนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะ
2: ไปถามพวกเขาดีกว่าเผื่อพวกเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
0: ดีดีไปเลยไปเลยพวกเธอเป็นอะไรไปหรอนั่นสิไม่สบายหรือเปล่า
3: พวกเราคือดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ที่ชอบแสงแดดแต่ก็ต้องกินน้ำด้วยตอนนี้เป็นหน้าแล้งฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วพวกเราคงจะตายในไม่ช้าถ้าไม่ได้น้ำ
0: พ่อน่าสงสารแล้วถ้าดอกทานตะวันตายกันหมดจะเป็นยังไงนะ
3: ถ้าไม่มีพวกเราผึ้งและแมลงต่างๆก็ไม่มีอาหารนกและสัตว์ต่างๆคงจะหายไปกันหมด
1: พวกเราจะยอมให้ดอก

0: งั้นพวกเราจะช่วยดอกทานตะวันยังไงดีล่ะ
1: ใช่แล้วเราต้องช่วยหาน้ำมาให้ดอกทานตะวัน

แล้วจะเอาน้ำมาให้ดอกทานตะวันได้ยังไงกันล่ะใช่แล้วก็ต้องแปลงร่างเป็นอะไรสักอย่างที่ใส่น้ำได้นะสิ

0: อเย
1: ่หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนต้องและตาม
3: หากและสาย
2: นับสี่
4: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นหัวรดน้ำไปใส่น้ำมาให้ดอกทานตะวัน

0: สดชื่นจังโอ้ได้น้ำแล้วดีใจจังขอบใจพวกเธอมากนะที่นำน้ำมาให้พวกเรา
1: ไม่เป็นไรยินดีอยู่แล้ว
2: พวกเธอคงไม่ต้องตายแล้วสินะ
0: ไม่เป็นไรแล้วแปลกจังพอพวกเธอสดชื่นสัตว์อื่นๆก็ดูมีชีวิตชีวาไปด้วย
3: นั่นน่ะสิไม่เคยรู้เลยว่าดอกไม้อย่างพวกเธอจะสำคัญต่อสิ่งอื่นๆบนโลกอย่างนี
1: ้ใช่แล้ว
0: ดอกทานและดอกไม้อื่นๆมีความสำคัญต่อโลกไม่แพ้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นกันดังนั้นการช่วยเหลือดอกทานตะวันของ7มหัศจรรย์ในครั้งนี้ก็เท่ากับได้ช่วยสัตว์อื่นๆไปด้วยนอกจากจะได้พลังเพิ่มแล้วพวกเขายังได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์อย่างดอกทานตะวันกับสัตว์ต่างๆอีกด้วยคราวหน้าพวกเขาจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกนะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะ
4: Deep! Deep! Deep!

สวัสดีครับผมอาจารย์ระพีอุทินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้ผมจะมาพูดถึงเนื้อหาครับในรายวิชา Aircraft Structure and System 1ผมขอแสดงถึงรูปนะครับที่เป็นตัวอย่างก่อนรูปนี้นะครับเป็นรูปโครงสร้างของเครื่องบินครับที่เป็นโลหะที่ว่านี้ก็อาจจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยรวมไปถึงอื่นๆอีกนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะพูดถึงเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับรูปนี้เป็นรูปลำตัวครับฟิวสลาจของเครื่องบินระดับเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ครับซึ่งมีส่วนประกอบเท่าที่เห็นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันมีมากมายนะครับมีส่วน อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยประกอบเข้าด้วยกันเนี่ยเป็นรูปทรงเนี่ยของลำตัวเครื่องบินเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะครับมันเป็น อุปกรณ์ที่เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีจำนวนมากเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเราก็เลยจำเป็นต้องเข้าใจแล้วก็ทราบถึงฟังก์ชันหรือว่าการทำหน้าที่ของส่วนประกอบนั้นนะครับว่ามีหน้าที่ทำอะไรจนกระทั่งถึงหางของเครื่องบินเลยนะครับส่วนประกอบส่วนใหญ่นะก็จะใช้เรียกชื่อเรียกขานกันเหมือนกันนะครับแต่อยู่คนละตำแหน่งเท่านั้นเองส่วนที่เป็นเครื่องบินเล็กครับ light aircraft ก็ยังคงใช้วิธีการเดียวกันก็คือว่าใช้วัสดุอลูมิเนียมอลลอยเป็นหลักนะครับแล้วก็มีโครงสร้างภายในเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมทีนี้เป็นอลูมิเนียมฟอร์มมิ่งแล้วลักษณะก็เหมือนกับเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ครับก็จะมีการเรียกขานเหมือนกันแล้วก็แต่ละชิ้นส่วนที่ประกอบกันเป็นเครื่องบินครับก็จะซ้ำๆกันเป็นจำนวนมากมีอีกแบบนึงครับที่เป็นเครื่องบินที่สร้างขึ้นมาด้วยทูบนะครับด้วยท่อที่เป็นสตีลเป็นเหล็กเชื่อมเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นโครงเรียกว่าทรัสไทป์นะครับก็ถือว่าเป็นโครงที่เป็นโลหะเช่นเดียวกันก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจถึงโลเคชันหรือว่าบริเวณของแต่ละอุปกรณ์นะครับหรือส่วนประกอบของโครงสร้างของเครื่องบินก่อนก็คือ location and numbering system คือมีการเรียกขานมีการกำหนดนะครับในการวาด drawing หรือจะเป็นการอ้างถึงเวลาเราต้องการที่จะทราบรายละเอียดของโครงสร้างของเครื่องบินณจุดบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะครับเราต้องทราบก่อนว่าบริเวณนั้นเนี่ยอยู่ที่ใดจะถูกเรียกขานโดยใช้ตัวอักษรในเรื่องของ fuselage station ในส่วนของ fuselage construction นะครับส่วนอื่นๆอย่างเช่น wing station ที่อยู่ใน buttock line นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มความเข้าใจในการอ่านแบบนะครับในการสร้างหรือว่าซ่อมในเรื่องของ wing construction aileron station เป็นตัวปลีกย่อยลงไปนะครับจาก wing construction ส่วน flap station นี่จะเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าเครื่องบินแบบนั้นนะครับมี flap นะครับก็จะเป็นตัว KS ซึ่งบางแบบอาจจะไม่มีนะครับส่วนในกลุ่มของ empennage station จะรวมกลุ่มกันอยู่ในหัวข้อที่เป็นHorizontal Stabilizer กับ Vertical Stabilizer Station ครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของทางด้าน Empennage Construction ส่วน Power Plant นะครับตัวย่อคือ PPS ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Fuselage หรือว่า Wing หรือว่า Empennage Construction แต่ประการใดแต่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์เนี่ยไปติดอยู่ที่บริเวณปีกนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับบัตไลน์สเตชันแล้วถ้าเกิดอยู่ที่หางนะครับก็เกี่ยวข้องกับทางด้าน Horizontal หรือ Vertical Stabilizer Station ด้วยนะครับดังนั้นก็จะมีการอ้างถึงระหว่าง Power Plant Station กับ Fuselage หรือสเตชันอื่นๆได้อีกน
ะครับเราเริ่มต้นกันที่ Fuselage Station ก่อนตัวย่อเป็น FS เรามักจะเห็นตัวย่อนะครับแล้วก็มีตัวเลขกำกับความหมายก็คือว่าตัวเลขนั้นก็เป็นการวัดจาก Reference ตัวหนึ่งนะครับ Reference ก็คือว่าแล้วแต่ว่าผู้ผลิตต้องการจะให้ Section ไหนเป็น Reference ในตัวอย่างนี้ครับภาพนี้ Reference จะอยู่ที่บริเวณ Firewall นะครับตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณที่กั้นระหว่างห้องนักบินกับส่วนหัวของเครื่องบินครับทีนี้เราเริ่มต้นกันที่ Fuselage Station เนี่ย000ครับเวลานับระยะจาก Reference Station 0เนี่ยนะครับถ้าไปทางด้านหน้าเนี่ยก็จะติดลบเราจะเห็นว่าเริ่ม Fuselage Station เริ่มติดลบ 16.25 31 48.50 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปลายของเครื่องบินหรือว่า Nose เนี่ยลบ97หมายความว่าระยะห่างจาก Nose ถึง Reference Zero Station เนี่ย97นิ้วนะครับลักษณะเดียวกันเริ่มจาก0ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไปจนถึงปลายหรือว่าหางสุดนะครับ FS 273.52 นี่ก็คือตัวเลขนะครับ 273.52 นิ้วเราจึงสามารถจะบ่งบอกว่าบริเวณไหนที่เราต้องการที่จะไปเซอร์วิสเมื่อมีการอ้างถึงว่า Fuselage Station นัมเบอร์เท่าไหร่เราจะได้ทราบว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้บริเวณที่เป็น Station เนี่ยมันก็มีความหมายในตัวมันครับคือมันก็จะมีอะไรบางอย่างลักษณะนี้ถ้าเป็น Fuselage ก็หมายถึงจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับ bulkhead หรือว่าเป็นลักษณะเหมือนกับบริเวณที่มีแผ่นกั้นนะครับหรือว่าเรียกว่า former นะครับก็คือ bulkhead ที่มีเฉพาะขอบรอบนอกไม่ได้ปิดทั้งหมดแสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยจะต้องมี main structure อยู่นะครับเขาถึงทำออกมาเป็น station เนื่องจากบริเวณนั้นเนี่ยสามารถจะนำมาเป็น drawing แล้วก็อ้างอิงได้ต่อไป Fuselage Station เนี่ยไม่แน่นะครับว่าจะเริ่ม reference เนี่ยจากที่ใดเรามาดูตัวอย่างนะครับทางซ้ายมือเนี่ย Fuselage Station เนี่ยอาจจะเริ่มจาก Nose เลยก็คือ0ถ้าเกิดว่าผู้ผลิตกำหนดว่าเริ่มจาก Nose เป็น0นี่จะง่ายที่สุดเพราะว่าติดลบก็จะไม่มีจะเป็นบวกมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเทลถ้าเกิดเป็นแบบสไลด์หน้าก่อนนะครับ Fuselage Station เนี่ยอาจจะเป็น Bulkhead ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก็จะมีติดลบอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบเริ่มต้นเนี่ยที่ Nose เนี่ยเป็นบวก36แล้วอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับแสดงว่า Fuselage Station เนี่ยมันพ้นโนสออกไปมากพอสมควรอันเนื่องมาจากนะครับเครื่องบินโดยปกติจะต้องมีวิธีการลากจูงนะครับโทวิ่งก็จะมีลักษณะเป็นโทบาร์นะครับก็คือเป็นที่ลากเอาไว้เกี่ยวเข้ากับล้อโนสไลนิ่งเกียร์นะครับแล้วก็สามารถจะลากไปได้ปลายสุดนี่แหละครับของโทบาร์ตรงนี้แหละครับก็จะเป็น reference 0ก็เป็นที่มาครับว่าเพราะเหตุใดถึงไม่เริ่มที่ Nose นะครับเพราะถือว่าส่วนนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งของเครื่องบินที่จะต้องติดกันไปดังนั้นแล้วตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าตัวเลขของ Fuselage Station เนี่ยของการเริ่มต้น reference เนี่ยไม่เหมือนกันก็จะนับต่างๆกันแต่ว่าเครื่องบิน1แบบ1โมเดลนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง reference ใดๆเมื่อกำหนดออกมาจากโรงงานผู้ผลิตแล้วก็จะเป็นลักษณะนั้นตลอดไปนะครับภาพนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นที่อาจจะเจอได้ในอนาคตนะครับว่าทำไมถึงไม่มี reference 0ในตัว fuselage เริ่มต้นมาอาจจะติดลบ
หรือเป็นศูนย์ถัดมาเป็นบัตท็อกไลน์นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าบัตไลน์บัตไลน์เนี่ยเป็นการแบ่งเครื่องบินออกเป็นซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวานะครับบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นเป็น right side แล้วก็ left side ครับ buttock line เนี่ยตัวย่อก็คือ BL ส่วนใหญ่เลยเนี่ยทางฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับของเครื่องบินเนี่ยมันก็จะสมมาตรกันซึ่งมันก็จะเหมือนกันทั้งซ้ายและขวานะครับดังนั้นแล้วตัวอย่างในภาพก็คือ30นะครับ R BL กับ30L นะครับมันก็จะมีโครงสร้างที่คล้ายๆกันเหมือนกันภาพทางด้านขวานี่เป็นภาพของทางด้านหางครับ horizontal stabilizer เราก็จะวัดแบ่งฝั่งซ้ายและขวานะครับแต่เราก็เรียกขันว่า BL เหมือนกันเราก็จะมี BL 21.5 BL 21.5 ทั้งซ้ายและขวาไม่บ่งบอกนะครับแสดงว่าเหมือนกันสังเกตว่าด้านล่างตรงนี้จะมีเหมือนcontrol surface เป็น trim tab นะครับอยู่

ด้านขวาด้านเดียวดังนั้นก็เลยมีการบ่งบอกบัตรไลน์นะแตกต่างออกไปจากฝั่งซ้ายนะครับจะมีละเอียดมากขึ้นเพราะว่ามีโครงสร้างบางอย่างเนี่ยนะครับอยู่ตรงนั้นถัดมาเป็นวอเตอร์ไลน์นะครับวอเตอร์ไลน์ก็คือเป็นลักษณะวัดจากแนวพื้นค่อยๆไปตามแนวดิ่งครับการเริ่มต้นเนี่ยใช้คำว่าโดยส่วนใหญ่ก็เริ่มจาก ground line เป็น reference ก็คือศูนย์นะครับก็คือที่พื้นนั่นเองแล้วก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆตัวย่อเป็น WL ก็จะเป็นตัวเลขตัวอย่างในภาพนะครับ diameter เนี่ยอยู่ที่ nose gear นะครับจุดศูนย์กลางนะครับของล้อ nose เนี่ยอยู่ที่ 7.55 นิ้วนะครับสูงจากพื้นส่วนล้อ main landing gear เนี่ยจุดศูนย์กลางก็9.55 จากพื้นทีนี้สูงขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีสตรัคเจอร์อยู่ตรงนี้ WL 73.5 นะครับนิ้วสูงจากพื้นเนี่ยก็จะเป็นฟลอร์ครับเป็นพื้นที่เวลาเปิดประตูเข้าไปในเครื่องบินนะครับก็จะเดินได้ส่วนพื้นห้องนักบินเนี่ยจะเป็น 79.5 ในภาพนี้จะมีเซนเตอร์ไลน์นะครับของนัทเซลก็คือเครื่องยนต์นั่นเองเครื่องยนต์อยู่สูงเลยปีกขึ้นไปนะครับอยู่ที่สเตชัน 123.48 นิ้วจากพื้นนะครับก็คือวอเตอร์ไลน์ตรงนี้ตัวอย่างหนึ่งภาพนะครับลักษณะของเครื่องบินถ้าเกิดว่าวอเตอร์ไลน์เรฟเฟรนซ์อยู่ที่กึ่งกลางของฟิวสลาจกึ่งกลางของลำตัวนะครับเป็นศูนย์แสดงว่าถ้าต่ำกว่าเส้น reference ก็จะเป็นติดลบอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้นะครับ waterline เนี่ยติดลบ18นะครับจาก reference ส่วนหลังคาเนี่ยสูงจาก waterline เนี่ย42นิ้วนะครับดังนั้นแล้ว waterline เนี่ยอาจจะอยู่ในตัวของเครื่องบินหรือว่าอยู่ที่พื้นก็ได้เช่นเดียวกันครับเรามาดูบัตร line กับ wing station กันบัตรไลน์นี่แบ่งเครื่องบินออกเป็น2ซีกฝั่งซ้ายและขวาครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวเนื่องต่อไปกับปีกครับเพราะว่าปีกเนี่ยทางฝั่งซ้ายและขวาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราดูกันดีๆนะครับมันก็คือ Wing Station แต่ว่าเขาจะไม่เรียกว่า Wing Station ยังคงเรียกว่าบัตรไลน์ซึ่งภาพหน้าตัดหรือบริเวณที่มีการวางตำแหน่งนะครับต่อไปเราจะเห็นว่ามันก็คือบริเวณที่วางริบบนปีกนั่นเองข้างในโครงสร้างนะครับในแต่ละสเตชันก็เริ่มจากเซ็นเตอร์ไลน์หรือกึ่งกลางของฟิวสลาจนะครับจะเห็นว่ามีตัว C กับตัว L นะครับ CL ก็คือเซ็นเตอร์ไลน์ฟิวสลาจวิงสเตชัน0อยู่ตรงกลางเลยแบ่งฝั่งซ้ายและขวาเท่าๆกันฝั่งซ้ายยาวออกมาเรื่อยๆตัวเลขก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก65 76ไปจนถึง371ตรงปลายปีกจะเป็นวิงทิปนะครับที่ปลายที่สุดในตัวอย่างนี้จะมีเหมือนกับวิงเล็ตนะครับตรงนี้นี่ที่ปลายเนี่ยที่สเตชัน371นะครับก็เป็นการเพิ่มเติมไปว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ตรงนี้นะครับทางมุมทางด้านขวานี่จะเป็นเครื่องยนต์นะครับเป็นNacelle Station แต่ว่าอ้างอิงจาก Fuselage Station ว่าเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ NAC นะครับเป็น Nacelle Station Center Line อยู่ตรงนี้นะครับเขาก็มีการขยายความมาว่ามีมุมทำมุมกันเท่าไหร่กับเส้นขนานกับตัว Fuselageที่หางก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะถูกเรียกโดยบัตรไลน์จะเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างง่ายก็คือถ้าเกิดว่ามีวิงสเตชันในรูปแบบที่เราต้องการทราบใน drawing พวกนี้จะอยู่ในคู่มือนะครับ manual เป็น SIM structural repair manual ตัวอย่างตรงนี้ก็คือการวัดจุดที่อาจจะต้องมีการตรวจสอบครับก็คือ
a visual inspection

ที่บัตรไลน์วิงสเตชันที่123ก็คือจุดตรงนี้นะครับเราก็จะต้องไปที่จุดนี้แล้วไปดูนะครับแล้วก็ทำตามสิ่งที่เขียนไว้ในคู่มือว่าจะต้องตรวจอย่างไรนะครับตรงนี้บางครั้งครับจะมี cross sectional หรือภาพตัดนะครับภาพ section cross section ก็คือตัดที่ station number ต่างๆในตัวอย่างนี้ครับเป็น station number 10ก็คือหมายเลข10แสดงว่าเราต้องทราบก่อนว่า reference number ของ fuselage station เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับส่วนลำนี้เนี่ยอยู่บริเวณเนี่ยของ nose ทีนี้ fuselage station 10หมายความว่าบริเวณใกล้ๆกับโน้ตตรงนี้นะครับห่างมาแค่10นิ้วเนี่ยจะมีภาพตัดตรงนี้น่ะจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดว่าถัดมาเป็นสเตชัน30นะครับรูปทรงก็จะเปลี่ยนไปพร้อมกันกับมีการแจ้งข้อมูลว่าในแต่ละจุดของ waterline ด้วยนะครับว่าอ้างอิงจาก zero station น่ะไปทางบวกแล้วก็ไปทางลบอย่างไรแล้วก็มีบัตรไลน์นะครับฝั่ง left กับ right เราก็เห็นว่ามีเลขมีตัว r นะครับมีเลข4แล้วก็ตามด้วยตัวอักษร r หมายความว่าทางขวานะครับมองจากด้านหน้าของเครื่องบิน l ก็คือ left นั่นเองนะครับทีนี้ที่ห่างก็เช่นเดียวกันครับ station 80นะครับก็แล้วแต่ว่า drawingจะบ่งบอกแล้วก็สื่อข้อมูลอย่างไรครับสามารถจะบอกได้ทั้ง fuselage station waterline แล้วก็บัตรไลน์ไปพร้อมๆกันได้เลยมาถึงการแบ่งโซนจะได้ง่ายกับการตรวจสอบซ่อมบำรุงแล้วก็เข้าใจตรงกันว่าบริเวณนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องไปตรวจสอบเนี่ยอยู่ที่ใดนะครับเลยมีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด8โซนด้วยกันนะครับโซนที่1เนี่ยเป็น lower half of fuselage ก็คือครึ่งด้านล่างนะครับของเครื่องบินเริ่มจากล่างที่สุดก่อนนะครับแล้วก็200เนี่ยด้านบนแล้วก็300นะครับโซน300นี่อยู่บริเวณหางครับ400จะเป็นเครื่องยนต์ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับจะอยู่ใต้ปีกหรือด้านหลังหรืออยู่ด้านหน้านะครับจะเป็นเครื่องยนต์โซน500นี่จะเป็นปีกทางซ้าย600จะปีกทางขวานะครับ700จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ landing gear door นะครับประตูเปิดปิดให้เก็บฐานล้อโซน800จะเกี่ยวกับ access door หรือว่าประตูทั้งหมดนะครับที่เปิดได้เรามดูภาพตัวอย่างถัดไปกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโซน100เนี่ยตัวอย่างในภาพนี้ก็คือครึ่งด้านล่างของเครื่องบินยังคงแบ่งเป็นย่อยๆไปอีกนะครับก็เป็น subdivision เป็น111 112 113เริ่มต้นด้วย1นะครับเป็นช่วงแรกเริ่มต้นด้วย1 2นะครับ120ขึ้นไป130 140เป็น sub section ไปเรื่อยๆดังนั้นแล้วตัวเลขเนี่ยในเครื่องบินของแต่ละลำเนี่ยถ้าเป็น sub section ไปเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเลขตัวหน้าเนี่ยจะแบ่งโซนเนี่ยเหมือนกันทั้งหมด lower half ก็เป็น100ครึ่งด้านบนก็เป็น200นะครับด้านหลังครับในตัวอย่างตรงนี้ก็จะแบ่งส่วนของทางด้าน tail นะครับออกเป็นทางด้าน vertical stabilizer แล้วก็ horizontal stabilizer ก็จะเป็นกลุ่ม310 320 330 340ไปเรื่อยๆครับส่วน400นี่เป็นเครื่องยนต์นะครับ500 600ปีกซ้ายและขวานะครับ700เป็น landing gear นะครับ800ก็เป็นประตูครับต่อไปจะเป็นส่วนของ aircraft structure ซึ่งโดยปกติครับการแบ่งส่วนของโครงสร้างอากาศยานจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนหลักก็คือส่วนลำตัวหรือ fuselage นะครับfuselage นี่จะมีวิธีการออกแบบโครงสร้างเนี่ยก็แล้วแต่นะครับว่าการใช้งานของเครื่องบินประเภทนั้นๆเป็นอย่างไรนะครับเช่นโมโนค็อก
หรือว่าเป็นเซมิโมโนคอกหรืออาจจะเป็นทรัสแอนด์เฟรมอีกส่วนนึงก็คือวิงนะครับก็คือปีกส่วนประกอบปีกเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าจะเป็นตัวปีกหรือว่าจะเป็นอินเทอร์นอลสตรัคเจอร์ที่สร้างขึ้นมาเป็นรูปทรงรูปร่างของปีกรวมไปถึงเอลีรอนนะครับและแฟลปด้วยและเอลีรอนกับแฟลปนี้เป็นส่วนหนึ่งของปีกที่สร้างแรงลิฟต์นะครับจะมีอินเทอร์นอลสตรัคเจอร์ที่สอดคล้องกันนะครับส่วนทางด้านหางก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีองค์ประกอบเล็กๆย่อยๆเนี่ยหลายอย่างคือ vertical stabilizer ก็คือลักษณะของทางด้านแผ่นหางทางด้านตั้งนะครับซึ่งจะมี rudder อยู่ด้วยส่วน horizontal stabilizer เนี่ยจะมี elevator แล้วก็มี trim tab รวมอยู่ด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยทั้งหมดนะครับวิธีการสร้างหรือว่า construction type ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบเดียวกันกับ main wing เป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือ main wing เนี่ยถ้าเป็นลักษณะเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยEmpennage ก็จะสร้างมาให้สอดคล้องกันเนื่องจากโครงสร้างที่ต่อเนื่องกันแล้วก็ยึดเข้าด้วยกันเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับซึ่งผมก็จะได้พูดต่อไปผมขอเริ่มต้นที่ Fuselage Construction นะครับลำตัวของเครื่องบินที่เป็นโลหะเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของ Truss Type คือสร้างมาจากทิวบ์เป็นท่อนะครับแล้วก็เป็นโครงนะครับหรือเราเข้าใจในเรื่องของ Warren Truss ก็คือเป็นโครงแล้วก็นำมาเชื่อมกันหรือถ้าเป็นอลูมิเนียมนะครับอาจจะใช้วิธีการ Rivet นะครับแล้วก็ใช้ Gusset เป็นตัวเสริมที่จุดเชื่อมต่อของแต่ละจุดหรือว่าจะเป็นลักษณะเป็น Monocoque อาจจะเป็น Semi Monocoque หรือ Full Monocoque ก็ได้นะครับTruss Type Fuselage เนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าเป็นท่อหรือว่ามีการเชื่อมนะครับเราก็เข้าใจได้เลยว่ามันคือโครเมียมโมเลบดินัมอะลอยสตีลนะครับอยู่ในกลุ่มของ C130 กลุ่มสตีลกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีน้ำหนักเบามากนะครับเป็นท่อที่สามารถสร้างขึ้นมาให้บางได้นะครับมีกรรมวิธีการผลิตที่ดีนะครับดังนั้นแล้วโครโมลี่สามารถจะเชื่อมกันได้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มีความแข็งแรงที่จุดเชื่อมอลูมิเนียมอะลอยจะเชื่อมได้ไม่ดีนะครับจะสูญเสียความแข็งแรงในจุดเชื่อมดังนั้นโครงสร้างที่เป็น Truss Type Fuselage เนี่ยถ้าเป็นอลูมิเนียมอะลอยนะครับจะไม่มีการเชื่อมใดๆเด็ดขาดจะใช้วิธีการยิงรีเวทเท่านั้นนะครับจะเป็น solid rivet หรือว่าจะเป็น blind rivet ก็ได้จะประกอบไปด้วยเส้นที่เรียกว่า longeron นะครับ longeron ก็คือเป็นเส้นของลำตัวที่ยาวที่สุดนะครับจากทางด้านหน้าของเครื่องบินไปจนกระทั่งถึงหางของเครื่องบินแล้วก็ระหว่างนั้นครับจะมี vertical web member ก็คือในแนวตั้งแล้วก็ในแนวขวางนะครับซึ่ง truss พวกนี้โครงสร้างจะต้องถูกคำนวณแล้วก็ออกแบบมาให้รับแรงอย่างดีเยี่ยมนะครับ diagonal web member เนี่ยจะมีทิศทางในการช่วยทำให้ลำตัวของเครื่องบินเนี่ยไม่บิดเพราะว่าเครื่องบินพวกนี้จะเป็นเครื่องบินที่เป็น single engine นะครับเครื่องยนต์อยู่ข้างหน้าจะมีแรงทอร์กที่กระทำจากเครื่องยนต์กับใบพัดนะครับพยายามบิดตัวเครื่องบินเนี่ยให้มันเสียรูปทรงดังนั้นจะมีการคำนวณมาเป็นอย่างดีว่า diagonal web member เนี่ยจะต้องต่อต้านแรงทอร์กตรงนี้ด้วย Truss Type Fuselage จำเป็นจะต้องใช้วิธีการเชื่อมแบบชนิดที่ว่าจะต้องมีความมั่นใจว่ารอยเชื่อมนั้นจะต้องถูกต้องนะครับเนื่องจาก Truss Type Fuselage เนี่ยจะมีความแข็งแรงหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับจุดที่เชื่อมต่อระหว่างท่อแต่ละท่อในจุดคลัสเตอร์ครับของแต่ละคลัสเตอร์ก็คือจุดเชื่อมต่อแต่ละจุดนั่นเอง Truss Type Fuselage

จริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ในเครื่องบินที่เป็น light aircraft ที่เป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นเครื่องบินลำที่เล็กๆนะครับแล้วก็จะถูกห่อหุ้มด้วยแฟบริกจะเป็นส่วนใหญ่เรามาดูโมโนคอคฟิวสลาจครับลักษณะของโครงสร้างที่เป็นแบบโมโนคอคก็คือเป็นโครงสร้างที่ใช้สกินนะครับใช้ผิวครับเป็นตัวรับน้ำหนักมากที่สุดนะครับสกินของเครื่องบินเนี่ยจะรับแรงเป็นแรงเชียร์นะครับจะมีส่วนประกอบก็คือ bulkhead ข้างในนะครับเป็น internal structure และเสริมด้วย former ก็คือ bulkhead ที่มีแต่ขอบนั่นเองเราเรียกว่า former แล้วก็สามารถจะใช้สกินเนี่ยนะครับห่อแล้วก็หุ้มได้เลยแล้วก็ยิงด้วย rivet จะสังเกตว่าจะไม่มี internal structure อื่นใดนะครับมาเกี่ยวข้องเนื่องจากผิวหรือว่าสกินเนี่ยอลูมิเนียมชีทที่เอามาทำเนี่ยจะมีความหนาพอสมควรเนื่องจากต้องรับแรงนะครับถ่ายทอดแรงจากบล็อกเฮดหนึ่งไปยังฟอร์เมอร์แล้วไปยังฟอร์เมอร์ที่ถัดไปเรื่อยๆนะครับลักษณะของเซมิโมโนคอคจะแตกต่างกับโมโนคอคเรื่องของการเพิ่มลองเจอรอนกับสตริงเจอร์เข้ากับโครงสร้างที่เป็นเซมิโมโนคอคลองเจอรอนก็เป็นชิ้น internal structure ที่ยาวนะครับเป็นชิ้นเดียวแต่ว่าสตริงเจอร์เนี่ยจะสั้นเป็นตัวที่เชื่อมต่อระหว่างบัลเคทกับฟอร์เมอร์นะครับดังรูปตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีบัลเคทเนี่ยบัลเคทส่วนใหญ่ก็คือแผ่นผนังนะครับนะเป็นชิ้นใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะปิดทั้งชิ้นเนื่องจากต้องการรับแรงมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟอร์เมอร์เนี่ยก็คือตรงกลางเนี่ยจะโล่งจะเป็นตัวรับน้ำหนักที่น้อยกว่านะครับตรงนี้เซมิโมโนคอคบางชิ้นส่วนของสกินยังคงสามารถเปิดได้ถ้าเกิดเป็นโมโนคอคสกินเนี่ยจะเป็นส่วนที่รับน้ำหนักรับแรงเชียร์นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีช่องเปิดใดๆก็ตามเนี่ยโครงสร้างแบบโมโนคอคเนี่ยจะสูญเสียความแข็งของตัวมันดังนั้นจะไม่สามารถจะเปิดเป็นประตูหรือว่าเป็นช่องเปิดอะไรใดๆได้นะครับต้องมีตัวเสริมรอบๆแต่ถ้าเป็นเซมิโมโนคอคเนี่ยจะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสกินเนี่ยแทบจะไม่ได้รับแรงหรือว่าสเตรสอะไรมากเท่าไหร่ถัดมาเป็นวิงคอนสตรัคชั่นครับในปีกของเครื่องบินเนี่ยจะมีส่วนประกอบที่เหมือนกันนะครับลักษณะแบบเดียวกันก็จะมีลักษณะแบบโมโนสปาร์นะครับมัลติสปาร์หรือว่าบ็อกซ์บีมสปาร์เนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนที่รับน้ำหนักมากที่สุดนะครับจะเป็นเมนโหลดแบริ่งเลยก็คือรับน้ำหนักของแอโรไดนามิกโหลดที่กระทำต่อปีกทั้งหมดดังนั้นสปาจะมีความแข็งแรงมากที่สุดนะครับถ้าเป็นชิ้นเดียวเนี่ยเครื่องบินที่มีการออกแบบ wing construction เป็นโมโนสปาเนี่ยเช่นดังในรูปนะครับจะมีสปาเนี่ยตรงนี้อยู่ชิ้นเดียวนะครับก็จะเป็นสปาที่ใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักนะครับเพราะรับน้ำหนักจุดเดียวถ้าเป็น multi spa อาจจะมี front นะครับอยู่ด้านหน้าชิ้นหนึ่งด้านหลังชิ้นหนึ่งก็ความหนาก็จะลดลงนะครับแล้วก็จะมีริปก็คือการทำให้ในแต่ละสปานะครับมีจุดเชื่อมต่อออกมาแล้วก็มีสตริงเจอร์เชื่อมต่อระหว่างริปถึงจะมีสกินนะครับห่อหุ้มสกินก็จะยึดกับอินเทอร์นอลสตรัคเจอร์ทั้งหลายเนี่ยด้วยริเวตเช่นเดียวกันสปายึดอยู่กับริปด้วยริเวตริปก็ยึดกับสตริงเจอร์ด้วยริเวตเช่นเดียวกันตัวอย่างอีกอันนึงครับในเรื่องของ wing construction เรามาดูกันว่าภาพทางซ้ายนะครับจะเป็นมัลติครับจะมีริปอยู่ระหว่าง front spar กับ rear spar
ริปนี่ก็จะเป็นใช้คำว่าเป็นเมนหรือว่า middle rib ก็ได้นะครับเพราะว่าทางด้าน leading edge rib เนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับอาจจะเป็นลักษณะอื่นหรือเราอาจจะเรียกว่า nose rib ก็ได้แล้วก็จะมี rib ที่อยู่ข้างหลัง rear spar อีกแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น control surface นะครับทางด้านขวาจะเป็นภาพของ rib ที่เป็นลักษณะ full rib ก็คือว่าเป็นชิ้นเดียวกันจนกระทั่งถึงโนสเลยนะครับแล้วก็มีสปาอยู่ด้านหน้านะครับเป็นฟรอนต์สปาจะสังเกตว่าสกินเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอลลอยก็จะยึดอยู่กับโนสริปแล้วก็บนสปาด้วยนะครับแล้วก็มีสตริงเจอร์ด้วยนะครับเป็นเส้นสีดำตรงนี้สังเกตว่าจะมีจุดๆนะครับจะเป็นตัวบ่งบอกว่านี่คือ rivet ครับลักษณะอีกแบบหนึ่งของ wing construction ก็คือ box beam นะครับ box beam เนี่ยลักษณะของมันก็คืออาจจะมีรูปทรงของ rib ที่ไม่เหมือนกันนะครับมีการออกแบบมาเป็นลักษณะเป็นช่องเป็นกล่องๆตามชื่อของมันแล้วก็มีความตั้งใจจุดประสงค์หลักที่จะนำเอาน้ำมันนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเติมเข้าไปได้ด้วยแล้วก็ลักษณะนี้ก็เป็นหนึ่งในลักษณะของโมโนคอคคอนสตรักชั่นนะครับเรามาดูวิงสปาเชฟหรือว่ารูปทรงกันนิดหนึ่งครับว่าในเมทัลลิกแอร์คราฟต์เครื่องบินโลหะวิงสปาเนี่ยก็จะต้องเป็นโลหะแล้วก็ลักษณะที่มีความสามารถในการรับแรงได้ดีที่สุดก็คือเป็น I-beam นะครับสปาร์นี่ก็คือบีมอย่างหนึ่งตัวเป็นลักษณะรูปเป็น I นะครับอันจะสร้างมาจาก solid beam เลยก็ได้นะครับแต่ก็ไม่นิยมเพราะว่ามันก็มีน้ำหนักมากแล้วก็การออกแบบการสร้างก็มีราคาสูงนะครับก็จะมีการสร้างขึ้นมาจากใช้ชีทที่นำมาพับให้เป็นรูปตัว C ก็ได้นะครับเป็น C 2ตัวแล้วก็ทำเป็นสปาเว็บแล้วด้านบนกับด้านล่างสปาแคปก็จะเป็นอลูมิเนียมชีทเหมือนกันแล้วก็ประกบยิงเข้าด้วยกันด้วยริเวตนั่นเองครับถ้าเกิดเป็นทรัสไทป์ก็จะเป็นลักษณะของทูบนะครับเชื่อมต่อกันได้แบบปกติหรือว่าถ้าเป็นอลูมิเนียมอลลอยก็ยิงริเวตได้ครับภาพถัดไปนี้ก็เป็นลักษณะ I-beam ที่เป็น solid นะครับหรือจะเป็นลักษณะที่สร้างขึ้นมาจากอลูมิเนียมชีทนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นลักษณะเป็นตัว T นะครับหรือว่า extrusion อลูมิเนียมนะครับก็คือเป็นรูปตัว L นั่นเองก็มาประกอบกันให้เป็นสปาเว็บขึ้นมานะครับแล้วก็ประกบด้วยแคปด้านบนและด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ Truss Wing Spar ถ้าเป็นลักษณะอลูมิเนียมอลลอยนะครับเป็นท่อนั่นเองเป็นท่อที่เหลี่ยมนะครับท่อเหลี่ยมจะมีพื้นที่ในการยิงริเวตได้ง่ายกว่าท่อกลมนะครับวิธีการก็คือจะมี Upper Cap Memberกับ lower cap member เป็นส่วนด้านบนกับด้านล่างของสปาแล้วก็เสริมด้วย vertical tube กับ diagonal tube แล้วก็ประกบทั้ง2ฝั่งเข้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมชีทนะครับแล้วก็ยิงริเวตนะครับเราก็จะได้ truss beam เป็นวิงสปาได้ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะเป็น plate นะครับมีการผลิต plateหรือว่า extrusion เป็นรูปตัว T ออกมาครับ inverted T นะครับกลับหัวก็คือเอามาทำเป็น lower spar cap ด้านบนเป็นตัว T ปกติตรงกลางเนี่ยเรียกว่า spar web เนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาได้จากอลูมิเนียมชีทนะครับเป็นแผ่นธรรมดาปกติแล้วก็ยึดติดกันด้วย rivet joint นะครับหรืออาจจะเป็นรูปตัว T ที่ยาวขึ้นมาหน่อยนะครับเป็น2ชิ้นสปาเว็บ
ไม่ได้สร้างมาจากอลูมิเนียมช

นี้แต่ว่าเชื่อมต่อกันนะครับมี splice ก็คือการเชื่อมต่อกันระหว่าง upper spar cap กับ lower spar cap ก็ใช้วิธีการ rivet เหมือนกันครับเรามาดู wing rib ที่เป็นลักษณะ lightning hole นะครับเจาะรูด้วย construction ชนิดนี้สังเกตว่า skin นะครับ skin จะมีลักษณะเหมือนกับ stringer ที่ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แผ่นอลูมิเนียมชีทปกติจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็มีการเติมสตริงเจอร์เข้าไปแล้วนะครับลักษณะนี้ก็เลยไม่จำเป็นต้องมีสตริงเจอร์เลยแล้วก็มีฟรอนต์สปาร์มีเรียสปาร์นะครับจะสังเกตว่าทางด้านหน้าเนี่ยลักษณะเหมือนกับคอมโพสิตที่เป็น leading edge nose rib นะครับลักษณะอีกแบบหนึ่งเป็น integral fuel tank ครับลักษณะคือปีกเนี่ยได้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้สามารถมีพื้นที่ในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้ลักษณะนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น box beam นะครับเพราะว่าสามารถจะใช้พื้นที่ภายในปีกได้ประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือมีพื้นที่เท่าไหร่ก็สามารถจะเป็นถังน้ำมันได้เลยเราอาจจะเรียกปีกประเภทนี้ว่า wet wing นะครับเพราะว่าข้างในปีกเนี่ยก็จะเปียกไปด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงครับลักษณะก็คือมันก็จะมีสปาของมันด้วยนี่แหละครับนะครับจะเป็น multi spa หรือ single ก็ได้แล้วก็จะมี rib เหมือนกันแต่ rib แต่ละตัวเนี่ยอาจจะมีลักษณะไม่เหมือนกันมีมุมที่แตกต่างกันนะครับไม่ได้วางขนานกันแต่ว่าในแต่ละริบที่วางไปจะต้องมีวิธีการซีลนะครับก็คือเป็นลักษณะของการ อุดรอยรั่วนะครับเพราะว่าแต่ละชิ้นของริบกับสปาแล้วก็สกินเนี่ยถูกยึดติดกันด้วยริเวตนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดถ้าเกิดเติมน้ำมันเข้าไปเนี่ยก็จะมีการรั่วเกิดขึ้นแน่ก็จะมีการใช้ซีลแลนด์นะครับไปอุดแล้วก็ซีลรอยพวกนั้นให้หมดก่อนนะครับแล้วก็มีการตรวจสตรัคเจอร์อยู่บ่อยๆนะครับเนื่องจากน้ำมันอยู่ในนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการคอโรชันเกิดการกัดกร่อนเนี่ยสูงมากนะครับเพราะว่าน้ำมันอาจจะปนเปื้อนไปด้วยน้ำความชื้นต่างๆนะครับก็สามารถทำให้สตรัคเจอร์เนี่ยผุก็เลยต้องมีการรื้อออกแล้วก็ตรวจอยู่บ่อยๆของลักษณะของ integral fuel tank นะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือ nose leading edge หรือว่าเป็น nose rib ที่เป็น honeycomb ซึ่งไม่ได้เป็นโลหะแต่ว่า main structure จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นโลหะจะเป็นประเภทใดจะเป็นแบบsingle spar หรือว่า multi spar ก็ได้นะครับแต่ว่า nose rib เนี่ยจะไม่มีจะถูกแทนที่ด้วย honeycomb construction นะครับตรงนี้เนี่ยมันมีผลอยู่ว่าเครื่องบินเวลาบินไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปพบกับสภาพอากาศที่เย็นนะครับทางบริเวณ leading edge เนี่ยก็จะมีน้ำแข็งเนี่ยมาเกาะเนื่องจากอลูมิเนียมอลลอยนี่เป็นโลหะนะครับที่เย็นทีนี้มีความชื้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมีน้ำแข็งเกาะก็จะมีปัญหาจะต้องแก้ไขกันต่อไปอีกโดยการใช้วิธีการ de-icing ก็คือทำให้น้ำแข็งเนี่ยมันละลายไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ำแข็งเกาะอยู่เนี่ยจะสูญเสียaerodynamic effect ได้ก็เลยมีการคิดค้นกันว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยน nose นะครับ leading edge เนี่ยให้มาเป็นวัสดุอื่นซะที่ไม่ได้เป็นโลหะก็จะลดปัญหานี้ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็เลยเป็นที่มาของการใช้ honeycomb bonding นะครับที่ leading edge เป็นการยึดติดไปด้วยการใช้กาวนะครับ adhesive ด้วยและใช้ rivet ด้วยนะครับอาจจะมีส่วนประกอบนะครับของไม้ด้วยนะครับบางส่วนในภาพนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับ

เป็น wooden member นะครับของ sandwich type assembly นะครับมีความเป็นไปได้ครับนะครับลดน้ำหนักได้ด้วยถัดมาเป็นส่วนประกอบที่หางนะครับที่ empennage ซึ่งจะประกอบไปด้วย tail boom นะครับหรือว่า tail cone ก็คือส่วนหางส่วนหางนี่ก็จะติดอยู่กับ vertical stabilizer แล้วก็มี rudder ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ vertical stabilizer horizontal stabilizer นะครับจะมี elevator อยู่ด้วยทีนี้ลักษณะของ control surface 2 อย่างเนี่ยนะครับลักษณะมันก็คือเป็นรูปแบบเดียวกันกับ wing ครับเหมือนกับปีกดังนั้นแล้ว construction จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการนำเอาปีกมาแล้วก็ย่อให้มันเล็กลงเท่านั้นเองนะครับในส่วนของ empennage อาจจะเป็นลักษณะของ semi monocoque นะครับก็คือลักษณะเชื่อมต่อมาตั้งแต่ fuselage เลยแล้วก็ยาวมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง tail cone นะครับถ้าเกิดว่าช่วงแรกเนี่ยเป็น full monocoque ที่หางก็จะเป็น full monocoque ไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงแรกตามตัวอย่างในภาพนี้นะครับจะเป็นเซมิโมโนคอกดังนั้นแล้วที่หางเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเซมิโมโนคอกเช่นเดียวกันซึ่งก็ยังคงมีคอนสตรักชั่นก็คือมีบัลเคดนะครับมีลองเจอรอนแล้วก็มีสตริงเจอร์ยึดอยู่เช่นเดียวกันจนกระทั่งถึงหางเลยนะครับส่วน vertical stabilizer ตรงนี้ลักษณะของมันเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับปีกนะครับเหมือนกับ wing construction นั่นแหละแต่ไม่แน่ครับว่าถ้าเกิดว่า main construction เนี่ยถ้าเป็น single spar เนี่ยหางอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น single spar นะครับตัวอย่างตรงนี้นะครับเนื่องจากหางเนี่ย vertical stabilizer จะต้องมีเหมือนกับ rudder นะครับ control surface ติดอยู่นะครับภาพนี้นะครับนี่คือ rudder ดังนั้นแล้วจะมีสปาอยู่2ชิ้นก็กลายเป็นมัลติสปาไปแล้วนะครับสปา2ชิ้นนี้ก็จะเป็นตัวทําหน้าที่รับแรงเป็นเมนนะครับแล้วก็มีริปเช่นเดียวกันเหมือนกับปีกเลยแล้วระหว่างริปก็จะมีสตริงเจอร์นะครับยึดโยงอยู่แล้วจึงมีสกินทีนี้เรามาดูที่รัตเตอร์ครับรัตเตอร์ก็จะมีสปาของเขาอีกเหมือนกันนะครับสปาอยู่ด้านหน้าหรืออาจจะเป็นซิงเกิลสปาก็ได้นะครับอาจจะเป็นโมโนสปาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีริปแล้วก็มีสตริงเจอร์แล้วจึงจะมีสกินนะครับแล้วก็ครบถ้วนลักษณะก็จะเหมือนกับวิงคอนสตรักชั่นทุกประการครับครับวันนี้ผมก็ได้พูดถึงโลเคชั่นแอนด์ดับเบิลลิ่งซิสเต็มแอร์คราฟต์โซนนิ่งแอร์คราฟต์สตรัคเจอร์ซึ่งรวมไปถึง fuselage, wing, empennage, construction นะครับในตอนต่อไปผมจะได้พูดถึง metallic aircraft structure ในส่วนที่2ครับในวันนี้ผมจึงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ความยาวอันนี้ยาวเท่าไหร่นะแล้วอันนี้ล่ะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
2: สวัสดี red green yellow
3: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังทำการบ้านวัดความยาวของสิ่งของอยู่จ้ะ
4: น่าสนุกจังเลยชวนเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวของสิ่งของกันดีกว่า
0: สวัสดีทุกคนมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวสิ่งของด้วยกันไหม
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
6: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go
0: เรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนเริ่มจากเราต้องนำไม้บรรทัดไปทาบตามขอบแนวสิ่งของที่จะ

0: มากทุกคนหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคือเซนติเมตรเขียนด้วยตัวย่อซอมอจุดโดยแต่ละช่วงของตัวเลขมีระยะห่างเท่าๆกันช่วงละ1เซนติเมตรและเห็นหน่วยวัดเล็กๆที่อยู่ระหว่างตัวเลขในไม้บรรทัดไหมตรงนั้นแสดงหน่วยวัดความยาวที่เล็กที่สุดเรียกว่ามิลลิเมตรเขียนด้วยตัวย่อมอจุดซึ่ง10มิลลิเมตรมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองเรามาเริ่มวัดสิ่งของกันเถอะ
1: เรามาเริ่มจากวัดความยาวของยางลบกันดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิว่ายางลบยาวเท่าไหร
2: ่ยางลบยาว4เซนติเมตร
0: แล้วกล่องดินสอล่ะยาวเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิ
2: กล่องดินสอยาว20เซนติเมตร5มิลลิเมตรจ้ะอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้นับหนึ่งโตแค่ไหนแล้วเรามาวัดส่วนสูงกันดีกว่า Red, Green, Yellow ใช้ไม้บรรทัดวัดส่วนสูงให้นับหนึ่งหน่อยเร็ว
1: ไม้บรรทัดมีหน่วยวัดความยาวแค่30เซนติเมตรไม่เหมาะสมที่จะเอามาวัดส่วนสูงของนับหนึ่งหรอกเพื่อนๆทางบ้านรู้ไหมต้องใช้อะไรถูกต้องแล้วเราต้องใช้ที่วัดส่วนสูงซึ่งสามารถวัดได้ถึง200เซนติเมตรเลยนะ
2: อย่างนั้นเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดส่วนสูงหน่อยนะ
0: เพื่อนๆทุกคนช่วยดูหน่อยสิว่านับหนึ่งสูงเท่าไหร่ถูกต้องนับหนึ่งสูง120เซนติเมตรทุกคนรู้ไหมเราสามารถแปลงหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรได้ด้วยนะเพราะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรแล้วเราจะแปลงส่วนสูงของนับ1จาก120เซนติเมตรเป็นเมตรได้เท่าไหร่นะนับ1และเพื่อนๆช่วยเยลโล่คิดหน่อย
2: หนึ่งเมตร20เซนติเมตร
0: เก่งมากเลยทุกคน
2: แล้วรอบเอวของนับ1ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ
3: เราจะใช้อะไรวัดรอบเอวของนับ1ดีนะทุกคนช่วยเลือกหน่อยสายวัดตัวถูกต้องสายวัดตัวใช้วัดส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งมีส่วนคงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นใช้วัดตัวบุคคลใช้วัดหุ่นเราจะใช้สายวัดตัวเพราะมีความอ่อนสามารถโค้งงอได้ตามสรีระของสิ่งของที่เราต้องการวัดนั่นเองเดี๋ยวเรามาช่วยกันวัดขนาดรอบเอวของนับ1กันนะเพื่อนๆช่วยกรีนดูสิจ๊ะว่ารอบเอวของนับ1ขนาดเท่าไหร่ 57.5 เซนติเมตรหรือ57เซนติเมตร5มิลลิเมตร
2: ทุกคนเรามาช่วยกันวัดสิ่งของอย่างอื่นที่อยู่ภายในห้องกันดีกว่าว่าแต่สูงๆทั้งนั้นเลยเราจะใช้อะไรวัดดีนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเลือกหน่อยสิจ๊ะตลับเมตรเก่งมากเรามาวัดกันเลยเริ่มจากชั้นวางหนังสือดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยสิจ๊ะว่าชั้นวางหนังสือสูงเท่าไหร่ชั้นวางหนังสือสูง100เซนติเมตรเก่งมากจ้าเรามาลองวัดระยะจากโต๊ะถึงประตูกันดีกว่า Red ช่วยนับหนึ่งจับปลายตลับเมตรหน่อยจ้ะนับหนึ่งจะเริ่มวัดแล้วนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยจ้ะว่าระยะจากโต๊ะถึงประตูยาวเท่าไหร่ความยาวจากโต๊ะถึงประตู300เซนติเมตรหรือ3เมตรนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ช่วยนับหนึ่งวัดสิ่งของแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าระยะจากบ้านเราไปตามถนนจนถึงโรงเรียนระยะทางเท่าไหร่เราจะวัดอย่างไรดี
1: เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราสามารถเปิดดูระยะทางจากแอปพลิเคชันในมือถือซึ่งแค่ป้อนจุดเริ่มต้นที่เรายืนอยู่และจุดสุดท้ายที่เราจะไปก็สามารถคำนวณระยะทางได้แล้วโดยจะมีหน่วยการวัดระยะทางเป็นกิโลเมตรเขียนด้วยตัวย่อกมจุด ใช้วัดระยะ

0: ทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้วเราสามารถแปลงค่าจากเมตรเป็นกิโลเมตรได้ด้วยคือ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนั่นเอง
1: โอ้โหทันสมัยจริงๆสะดวกรวดเร็วด้วย
2: วันนี้เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปไม้บรรทัดยีราฟ1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวัดต่างๆและการอ่านค่าเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

วันต้องขยันเพื่อไปสู่

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่และเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่

เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: thank you. Yeah. Kapun ka. How much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: รียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: มีความจงรักภักดีคุณธรรมทุกพื้นที่ความดีทางวิทยาลัยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับครูสุวรรณาบุญเมืองนะคะรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหม่อีกเรื่องนึงแต่ว่าถามว่าเรื่องใหม่เรื่องนี้จริงๆแล้วอ่ะมันก็มีผลหรือว่าเอาผลิตภัณฑ์จากเรื่องที่แล้วมาใช้เรื่องที่แล้วคือเรื่องปิโตรเลียมใช่ไหมคะปิโตรเลียมเนี่ยมันได้สารผลิตภัณฑ์ออกมาหลายตัวนะคะได้สารเคมีตัวนู้นตัวนี้ตัวนี้มีชื่อหลากหลายมากเลยใช่ไหมแล้วหลายๆตัวก็สามารถที่จะนำมาใช้ต่อในการทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งมันมาเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในหน่วยนี้นะคะหน่วยนี้ของเราจะมีชื่อหน่วยว่าพอลิเมอร์พอลิเมอร์คืออะไรมีใครรู้จักพอลิเมอร์ไหมคะมีใครรู้จักพอลิเมอร์ไหมไม่ถ้าครูถามอย่างนี้คำว่าพอลิเมอร์พอฟังปุ๊บไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมแต่ถ้าครูพูดใหม่ว่าถ้าพอลิเมอร์หมายถึงพลาสติกเนี่ยจัดเป็นพอลิเมอร์รู้จักพลาสติกไหม
3: รู้จ
2: ัก ก็จะรู้จักชื่อที่เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ของมันใช่ไหมคะครูบอกว่ายางเป็นพอลิเมอร์รู้จักยางไหม
3: ร
2: ู้จักเส้นใยต่างๆที่เรามาทำเสื้อผ้าเป็นพอลิเมอร์รู้จักเส้นใยไหมคะ
3: รู้จ
2: ัก พวกนี้จัดเป็นพอลิเมอร์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพอลิเมอร์มันคืออะไรเดี๋ยวมีในทางวิทยาศาสตร์เราก็ต้องเรียนรู้ว่าคำว่าพอลิเมอร์มันคืออะไรนะคะเพราะในตอนนี้นะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของพอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งตัวแรกอย่างที่ครูบอกนะคะว่าเราต้องรู้ความหมายเพราะฉะนั้นไปดูว่าในหัวข้อการเรียนรู้หนึ่งวันนี้มีอะไรบ้างนะคะหนึ่งก็คือความหมายของพอลิเมอร์นะคะสองก็คือประเภทของพอลิเมอร์แล้วก็สามปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์นะคะซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะได้ไม่หมดในตอนนี้นะคะก็จะมีต่อตอนที่สองนะคะในจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะสอดคล้องกับเนื้อหาก็คือ 1. นักเรียนบอกความหมายของพอลิเมอร์ได้ 2. นักเรียนบอกประเภทของพอลิเมอร์ได้นะคะ 3. อธิบายการเกิดพอลิเมอร์ได้มันมีชื่อกระบวนการในการเกิดของมันนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ได้นะคะมาดูในส่วนแรกส่วนแรกก็คือความหมายของพอลิเมอร์นะคะเขาบอกว่าพอลิเมอร์เนี่ยมาจากภาษากรีกภาษากรีก2คำนะคะคำที่แปลว่าคำแรกคำว่าพอลีแปลว่าหลายๆ หรือมากก็คือหลายอันมากจำนวนมากนะคะและอีกคำหนึ่งคำว่าเมอร์มันต่อกันโดยตรงเลยนะคะพอลิเมอร์ซึ่งคำว่าเมอร์เนี่ยหมายถึงเป็นส่วนหรือเป็นหน่วยของมันนะคะทีนี้ในส่วนของพอลิเมอร์นะคะเราบอกว่าจริงๆแล้วมันมีส่วนหรือหน่วยย่อยๆมารวมกันอยู่หลายๆส่วนตามความหมายพอลีกับเมอร์นั่นแหละนะคะมันเป็นสารประกอบที่มีขนาดโมเลกุลขนาดใหญ่และประกอบด้วยหน่วยเล็กๆของสารนะคะมารวมกันหลายๆหน่วยเล็กๆของสารมารวมกันหลายๆหน่วยตามคำความหมายเมื่อกี้ของภาษากรีกด้วยนะคะและตัวหน่วยเล็กๆตัวนั้นนะคะมันมีชื่อเรียกอีกนะคะตัวใหญ่รวมจากหน่วยรวมจากสารตัวเล็กตัวใหญ่เรียกว่าพอลิเมอร์ส่วนสารตัวเล็กที่มารวมกันเราเรียกว่า
3: โมโน
2: เมอร์งั้นจำสองคำนี้ไว้นะคะพอลีแปลว่ามากกว่าหลายๆเยอะๆส่วนโมโนเนี่ยภาษาเป็นตัวเลขนะคะอารามโรมันก็แปลว่า1แปลว่าเป็นส่วนเป็น1หน่วยเป็น1หน่วยเอา1หน่วยมารวมกันเยอะๆก็จะกลายเป็นหลายหน่วยใช่ไหมคะเพราะมันหลายๆหน่วยแต่ว่าจริงๆแล้วในกรณีการเกิดเนี่ยมันจะต้องเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโน่นนี่นั่นหรือมีปฏิกิริยาเข้ามาช่วยมันถึงจะยึดเกาะกันได้อย่างหนาแน่นแล้วมันก็แข็งแรงขึ้นมันก็จะกลายเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็นพอลิเมอร์ต่อไปนั่นเองนะคะ ตัวพันธะที่เชื่อมตัวนี้ชื่อว่าพันธะโควาเลนต์ซึ่งอันนี้ก็ไม่อยากจะทวนกลับไปเยอะเพราะว่าเราเรียนไปในวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตซึ่งมันมีพันธะอยู่ใช่ไหมคะพันธะโควาเลนต์พันธะไอออนิกพันธะโลหะมี3พันธะตัวนี้เป็นโควาเลนต์โควาเลนต์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ของโลหะกับอะโลหะเกิดแรงยึดเหนี่ยวต่อกันนะคะอ่ะโทษค่ะโควาเลนต์เป็นของอะโลหะมาใช้อิเล็กตรอนร่วมกันค่ะโทษทีนะคะอันนี้ก็คือพันธะที่เชื่อมต่อของโพลิเมอร์นะคะดูรูปนี้นะคะบ่งบอกถึงโครงสร้างของโพลิเมอร์ซึ่งครูบอกว่าโพลิเมอร์1สายอันนี้นับเป็น1สาย1สายนี้ประกอบด้วยโมโนเมอร์หลายๆตัวถูกไหมคะถ้าเป็นวงกลมแบบเดียวกันครูเรียกว่าตัวนี้เป็นโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันเป็นแบบชนิดเดียวกันซึ่งถามว่าโพลิเมอร์เนี่ยมันก็สามารถที่จะรวมโมโนเมอร์หลายๆรูปแบบหรือหลายๆชนิดเข้าด้วยกันด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีชื่อเรียกถ้าเป็นการรวมตัวย่อยหรือโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันเข้าด้วยกันเราจะเรียกว่าโมโนแปลว่า1นะคะเราจะมีชื่อเรียกของมันว่าหมายถึงว่าโทษนะคะมีการเรียกชื่อในรูปแบบของโมโนเมอร์เป็นชนิดเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีหลายๆอาจจะมีรูปแบบสามเหลี่ยมวงกลมอันนี้เหมือนจะครูไม่ได้ใส่รูปมาให้ดูนะคะรูปขัดไป1รูปนะตรงนี้ก็จะมีจริงๆแล้วมันจะมีบวกความสัมพันธ์ของหลายๆตัวเข้าด้วยกันได้ด้วยนะคะก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงเพราะจริงๆแล้วมันมี2ลักษณะก็คือลักษณะที่1เป็นโมโนเมอร์ชนิดเดียวกับลักษณะที่2ก็คือมีโมโนเมอร์หลายๆชนิด

0: มารวมอยู่ในนั้นนะคะเรียกว่าโฮโมโพลิเมอร์นะคะต่อมานะคะนักเคมีสามารถสังเคราะห์โพลิเมอร์ได้นานแล้วแสดงว่าในอดีตของเราเนี่ยมีการสังเคราะห์โพลิเมอร์ออกมาใช้งานนะคะตั้งแต่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย100ปีที่แล้วนะคะซึ่งบางตัวก็เป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติเลยนะเอามาใช้ได้เลยแต่บางตัวก็มาผ่านกระบวนการนะคะเราก็เรียกว่าสามารถสังเคราะห์มาใช้ได้ตัวอย่างหลักฐานการค้นพบโพลิเมอร์ในอดีตนะคะเขาสัตว์รู้จักเขาสัตว์ไหมคะเขาสัตว์เนี่ยจัดเป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งถ้านักเรียนสังเกตเขาสัตว์ได้ดีเขาสัตว์มันจะเหมือนเส้นใยที่พันล้อมรอบกันอยู่อย่างหนาแน่นใช่ไหมคะแล้วมันก็จะยึดติดกันอยู่ตรงนั้นทำให้เกิดความแข็งนะคะเขาสัตว์เขาก็จะเอามาทำในโบราณเขามาทำอะไรสมัยโบราณเอามาใช้ทำ
1: ภาชนะ
0: ทำภาชนะได้ส่วนหนึ่งนะคะทำเป็นตะเกียงทำเป็นเครื่องประดับทำเป็นด้ามอาวุธได้ไหมนะคะพวกนี้นะคะนี่คือเขาสัตว์แล้วก็อีกตัวนี้คือลูกคิดก็ในอดีตเขาทำมาจากเขาสัตว์นะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นพลาสติกสังเคราะห์ใช่ไหมคะเพราะเขาสัตว์เขาก็เริ่มรณรงค์ไม่ให้มีการล่าใช่ไหมคะบางตัวก็ผิดกฎหมายนะคะแต่เขาสัตว์ตัวนี้จัดเป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งนะคะต่อไปการใช้คลั่งเนี่ยเป็นแมลงเป็นสัตว์นะคะเป็นแมลงแต่มันสามารถที่จะสร้างรังของมันเหมือนใช้สารจากตัวของมันนะคะในการสร้างรังและรังของมันเราสามารถมันเหมือนเส้นใยตัวหนึ่งอะเนาะเป็นจัดเป็นโพลิเมอร์นะคะแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้บางครั้งตัวนี้ก็จะเป็นโพลิเมอร์ตัวหนึ่งในธรรมชาติที่มีการค้นพบในอดีตนะคะนานมากแล้วนะคะอันนี้จะเป็นตัวคลั่งนะคะเป็นตัวผู้กับตัวเมียก็มีลักษณะให้สังเกตแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นรังคลั่งนะคะแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ใช้ทำอะไรอ่ะคลั่งตัวนี้คล้ายๆกับชะเล็กอะนะเอามาขัดเงาไม้เงาด้ามปืนอะไรพวกนี้นะคะต้องการให้ขึ้นเงาเอาเชล็กมาลงอันนี้เอารังคลั่งมาขัดนะคะต่อไปอันนี้อีกตัวหนึ่งคือฝ้ายรู้จักฝ้ายไหมคะฝ้ายคือต้นฝ้ายค่ะใหญ่ฝ้ายนะคะตัวนี้บางบ้านก็อาจจะยังมีอยู่นะคะก็เริ่มจะหาดูได้ยากแล้วยกเว้นว่าเป็นแหล่งที่ก็ปลูกจริงๆนะคะเพราะแบบขึ้นโดยธรรมชาติก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะคะเราก็จะเอามันมาทำอะไรไฟเอามาทำอะไรทำเสื้อผ้าแล้วก็ใส่
1: ในหมอน
0: ได้ไหม
1: ได
0: ้นะคะก็จะทำให้เรานิ่มสบายนะคะก็สามารถนำมาทำเป็นเครื่องนุ่มห่มได้ต่อไปยางครูบอกว่าเป็นโพลิเมอร์ใช่ไหมยางที่เขาค้นพบมาตั้งแต่ในอดีตยางพวกนี้มีมานานมากแล้วเป็นพืชธรรมชาตินะคะยางอะไรบ้างอันนี้บอกว่าเป็นยางกัดตาเพอชาเป็นต้นไม้ต้นยางนี่แหละแต่เป็นปลูกอยู่ในแถบอีกประเทศหนึ่งนะคะประเทศเราก็จะมียางเหมือนกันยางอะไรประเทศเราย
1: างพารา
0: อ่ะยางพาราใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นชื่อของต้นยางชนิดหนึ่งนะคะก็เราสามารถที่จะเอาผลิตน้ำยางของมันเนี่ยนะคะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานเมื่อก่อนก็นำไปทำเป็นลูกกอล์ฟนะคะลูกกอล์ฟเมื่อก่อนมันไม่มีเขาเรียกว่าเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะมาผสมสารเคมีหรือว่าได้พลาสติกสังเคราะห์ที่แข็งแรงพอในสมัยนั้นเขายังไม่รู้จักขั้นตอนเขาก็เลยใช้ธรรมชาติมาสร้างก่อนนะคะเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นไปมีการศึกษาพัฒนาการด้านการสังเคราะห์มากขึ้นก็มีการผลิตแบบลูกกอล์ฟจากโพลิเมอร์สังเคราะห์ขึ้นมานะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังทำเป็นคลองรากฟันแล้วก็ตัวครอบฟันนะคะเกี่ยวกับทางด้านทันตแพทย์ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่นำไปใช้อันนั้นก็จะเป็นรูปของยางกัดตาซึ่งเราก็จะหาดูยากนิดนึงเพราะในประเทศไทยไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็อันนี้ยางธรรมชาติอีกตัวนึงซึ่งถามว่าจริงๆแล้วยางที่เรารู้จักกันในบ้านเราปลูกเยอะมากก็คือยางพารายางพาราตัวนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทยนะคะมันมีแหล่งกำเนิดจากไหนทวีป
1: อเมริกา
0: ใต้แต่ว่าเราเนี่ยเหมือนกับว่ามีคนไปเจอแล้วก็ไปนำสายพันธุ์มันมานะคะแล้วก็มาปลูกเสร็จแล้วในอดีตเขาก็มีการนำน้ำยางตัวนี้ไปใช้ผลิตสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานกันนะคะเขาก็เอาเท้าจุ่มลงไปในน้ำยางให้มันเกาะเนาะ

0: แล้วน้ำยางมันก็ลอกได้นะมันเกาะแล้วมันก็เป็นแผ่นนะมันก็สามารถที่เอามาทำเป็นอะไรได้รองเท้ายางโบราณโบราณเขาก็ใช้ทำกันนะคะถ้ามันไม่สามารถรัดเพราะว่าช่วงข้อมันไม่ดีเขาก็อาจจะมีสายเชือกเป็นตัวผูกตัวอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เป็นตัวช่วยมันก็คือมีการค้นพบแล้วก็การนำมาใช้นะคะในปีคศ1770นักเคมีชาวอังกฤษคนหนึ่งนะคะได้พบว่ายางสามารถลบรอยดินสอได้ก็เลยเกิดเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งก็คือยางลบขึ้นมาเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นบางทีก็เป็นการเจอโดยบังเอิญเสร็จแล้วก็เอามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มาเอายางมาผลิตเป็นเสื้อกันฝนเพราะว่ามันไม่รั่วน้ำใช่ไหมคะไม่ซึมน้ำไม่รั่วน้ำอันนี้ก็จะเป็นรูปของยางธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นรูปของยางพารานะคะบ้านใครปลูกบ้างคะไม่มีในเขตบ้านเราไม่มีนะเราอยู่ในอำเภอหัวหินซึ่งมันไม่เหมาะต่อการปลูกยางพาราบ้านเราพืชหลักคืออะไรสับปะรดสับปะรดให้เส้นใยไหมให้เส้นใยของสับปะรดจัดเป็นโพลิเมอร์ได้ไหมคะได้เพราะว่าครูพูดถึงอะไรบ้างเมื่อกี้พลาสติกยางและเส้นใยนะคะเส้นใยสับปะรดจัดเป็นโพลิเมอร์เหมือนกันเพราะบ้านเราก็จะมีโพลิเมอร์จากพืชธรรมชาตินะคะชนิดของโพลิเมอร์นะคะเราก็จะแบ่งตามรูปแบบที่เราไปเจอหรือเราผลิตออกมาก็ได้2รูปแบบนะคะก็คือตัวแรกเรียกว่าโพลิเมอร์ธรรมชาติหรือไบโอโพลิเมอร์นะคะตัวนี้เกิดเองโดยธรรมชาติคิดซิยางพลาสติกเป็นธรรมชาติป่ะเนี่ย
1: ไม่
0: เส้นใยเป็นพวกนี้เพราะเราสามารถที่จะระบุส่วนที่เกิดเองโดยธรรมชาติที่เป็นโพลิเมอร์ด้วยตัวเองได้ไหมได้อะไรบ้างที่พบในอดีตเมื่อกี้ทั้งหมดเป็นไหม
1: เป
0: ็
1: น
0: อ่ะลองบอกใครจำได้บอกแว่นจำได้ไหมคะนะเด็กแว่นของเราคือเด็กเนิร์ดที่เก่งนะคะอ่ะส่งไมโครโฟนให้เด็กเนิร์ดเราหน่อยเด็กเนิร์ดเมื่อกี้เราครูยกตัวอย่างโพลิเมอร์ธรรมชาติอะไรไปบ้าง
2: ยางครับ
0: ยางอะไรคะ
2: ยางพาราย
0: างพาราแล้วเอาไปใช้ทำอะไรได้
2: รองเท้าครับ
0: เพื่อนบอกว่าเอาไปใช้ทำรองเท้าได้นะคะปัจจุบันนี้เขาเอายางพาราไปทำอะไรรู้ไหม
2: ยางลบ
0: ยางลบแล้วก็ทำอะไรได้อีก
2: เสื้อกันฝน
0: เสื้อกันฝนทำอะไรได้อีกไหม
2: ได
0: ้ได้อีกเยอะแยะเลยใช่ไหมผลิตภัณฑ์ที่ออกจากยางมีเยอะไหม
1: เย
0: อะวันยางพาราจัดเป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติค้นพบมานานแล้วนะคะตัวอย่างเช่นเพื่อนบอกเมื่อกี้ยางพารานี่เป็นนะคะถ้าครูสรุปเป็น3รูปแบบในทางการก็จะบอกว่ามีแป้งมีไกลโคเจนมีเซลลูโลสแป้งไกลโคเจนเซลลูโลสแป้งนี่ได้มาจากพืชใช่ไหมและสัตว์ได้นะพืชและสัตว์เป็นธรรมชาติไหมเป็นนะคะไกลโคเจนส่วนใหญ่จะมาจากสัตว์นะคะในพืชจะไม่ค่อยเจอแป้งเนี่ยจะเจอในพืชไกลโคเจนเจอในสัตว์ส่วนเซลลูโลสเนี่ยเป็นเส้นใยเส้นใยเส้นใยเวลาเรารับประทานผักเข้าไปแล้วก็บอกว่าเราช่วยในการระบบการขับถ่ายก็คือตัวเซลลูโลสเป็นเส้นใยที่ร่างกายเราไม่ย่อยสลายนะคะเพราะมันก็จะขับถ่ายออกมานะคะผสมตัวนี้จะมีน้ำตาลกลูโคสโนเมอร์น้ำตาลกลูโคสก็คือหน่วยย่อยของมันมาต่อรวมกันได้3ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมานะคะส่วนตัวที่2โปรตีนโปรตีนก็จัดเป็นโพลิเมอร์เหมือนกันแต่โปรตีนมีหน่วยย่อยคืออะไรอะมิโนกรดอะมิโนซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วใช่มั้ยกรดอะมิโนเป็นหน่วยย่อยสุดของโปรตีนแล้วรวมกันหลายๆกรดอะมิโนหลายๆตัวเป็นร้อยเป็นพันกลายเป็นก้อนเนื้อขึ้นมาก็คือเป็นโปรตีนของเรานะคะเพราะฉะนั้นโปรตีนเนี่ยเกิดโดยธรรมชาติและจัดเป็นโพลิเมอร์ด้วยนะคะโดยมีโมโนเมอร์คือกรดอะมิโน DNA RNA รู้จักไหมมันคืออะไรในบทแรกของการเรียนเรื่อง DNA RNA สารพันธุกรรมนะคะอย่าลืมนะมันอยู่ในตัวเราใช่ไหมมันอยู่ในตัวเรามันเป็นตัวที่ช่วยให้เราถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปสู่ลูกของเราได้นะคะใน DNA RNA ก็จะมีโมโนเมอร์ตัวชื่อว่านิวคลีโอไทด์เป็นหน่วยย่อยสุดของมันนะคะมารวมตัว

0: ันก็กลายเป็นสารพันธุกรรมนะคะ DNA RNA ยางธรรมชาติตัวนี้ที่เพื่อนตอบไปนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์เป็นโทษค่ะเป็นโพลิเมอร์ธรรมชาตินะคะโพลิเมอร์สังเคราะห์โพลิเมอร์สังเคราะห์อันนี้เกิดจากกระบวนการการสังเคราะห์หรือกระบวนการทางเคมีเข้าไปช่วยนะคะพวกนี้สาเหตุที่เรามีการสังเคราะห์ขึ้นมาแทนธรรมชาติรู้ไหมว่าทำไมเราต้องสังเคราะห์มันขึ้นมาใช้มันเวลาเราสังเคราะห์เนี่ยเรามักจะใส่สารเพิ่มความคงทนให้มันได้ใช่ไหมคะมันอยู่ได้นานและมันก็แปลรูปแบบได้เยอะกว่าใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าธรรมชาติเนี่ยมันผลิตแล้วเราไปใช้กันทุกคนทุกคนไปเอาธรรมชาติมาใช้หมดสักวันธรรมชาติจะเป็นไง
1: หมด
0: ธรรมชาติหมดเพราะฉะนั้นการสังเคราะห์จึงเป็นประโยชน์ด้านหนึ่งที่ช่วยรักษาธรรมชาติให้คงอยู่กับเราไปนานๆนะคะแต่ถามว่าเมื่อเราสังเคราะห์ไปแล้วเรามาใช้แล้วมีผลตามมาไหม
1: ม
0: ีเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้อะไรก็ตามที่เกิดจากการสังเคราะห์เราก็จะควรจะต้องใช้อย่างคุ้มค่าใช้อย่างระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้วิธีการใช้ด้วยนะคะพันตัวนี้ก็เป็นลักษณะของโพลิเมอร์สังเคราะห์ตัวอย่างเช่นยางเทียมผ้าไหมเทียมแล้วก็ผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆพวกไนลอนพวกดาครอนพวกลูไซนะคะพวกนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์สังเคราะห์นะคะแล้วเราก็เอามาใช้กันในรูปแบบต่างๆนะคะทั้งพลาสติกเส้นใยในเรื่องของรถในเรื่องของยางพวกนี้ยางสังเคราะห์ก็จัดเป็นตัวอย่างของโพลิเมอร์สังเคราะห์เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูแบ่งตามชนิดของโมโนเมอร์นะคะที่เป็นองค์ประกอบได้2ชนิดเมื่อกี้ที่ครูกำลังจะพูดตอนแรกมาดูคำอธิบายในช่วงนี้นะคะก็คือโฮโมโพลิเมอร์นะคะที่ครูบอกไปตัวนึงใช่ไหมคะโฮโมโพลิเมอร์เนี่ยจะเป็นโพลิเมอร์ที่ประกอบด้วยโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันนะคะก็คือถ้าเป็นวงกลมก็วงกลมต่อกันยาวไม่มีรูปแบบตัวอื่นถ้านี่คือกลูโคสก็กลูโคสต่อกันเป็นสายยาวนะคะแป้งไกลโคเจนแล้วก็เซลลูโลสเมื่อกี้มีกลูโคสเป็นตัวโมโนเมอร์เพราะฉะนั้นกลูโคสจะต่อกันแบบนี้นะคะเป็นชนิดเดียวการเรียกว่าโฮโมโพลิเมอร์แต่ถ้าเป็นโปรตีนเนี่ยอะมิโนรู้จักกรดอะมิโนไหมกรดอะมิโนมีหลายตัวถูกไหมมีหลายตัวมากๆเลยมีอะมิโนอยู่20ชนิดมีอะมิโนอยู่20ชนิดร่างกายสร้างได้และก็สร้างไม่ได้บางตัวก็ต้องกินเข้าไปแต่ละชนิดมาเกาะรวมกันอยู่เป็นก้อนโปรตีนแสดงว่าถ้าเป็นโปรตีนจะจัดเป็นโฮโมโพลิเมอร์ไหม
1: ไม
0: ่เป็นคนละชนิดกันถ้าเป็นโฮโมโพลิเมอร์ต้องเป็นชนิดเดียวกันแต่โปรตีนเนี่ยเกิดจากโพลิเมอร์โทษค่ะอะมิโนหลายชนิดมารวมกันหรือโมโนเมอร์หลายชนิดมารวมกันแสดงว่าไม่จัดเป็นกรณีนี้จะจัดเป็นอีกกรณีหนึ่งเราเรียกว่าโคโพลิเมอร์นะคะตัวนี้นะคะพันพวกโปรตีนแล้วก็โพลิเอเทอร์จะจัดเป็นโคโพลิเมอร์เพราะว่ามีโมโนเมอร์หลายชนิดมาอยู่ด้วยกันคือก็มีรูปวงกลมสามเหลี่ยมสลับกันหมายความว่ามีมากกว่า1ชนิดนะคะมารวมกันอยู่ตรงนี้บางทีก็จะเจอรูปสี่เหลี่ยมอะไรเป็นตัวสัญลักษณ์โครงสร้างเฉยๆนะคะเพราะว่าโมโนเมอร์จริงๆมันไม่ได้รูปร่างอย่างนี้เราอาจจะแยกรูปร่างมันไม่ได้นะคะต่อไปมาดูโครงสร้างค่ะโครงสร้างของโพลิเมอร์อันนี้เป็นลักษณะเป็นไงเป็นเส้นนะคะตามรูปร่างก็คือเป็นเส้นเพราะลักษณะของโครงสร้างแบบที่1เราเรียกว่าโครงสร้างโพลิเมอร์แบบเส้นเกิดจากโมโนเมอร์สร้างพันธะต่อกันเป็นสายยาวๆหรือคล้ายๆโซ่นะคะเรียกว่าโซ่โพลิเมอร์ก็ได้นะโมโนเมอร์มาวางอยู่ชิดๆๆๆกันนะคะตัวนี้จะทำให้เกิดความหนาแน่นค่อนข้างจะสูงกว่ารูปแบบอื่นๆถ้าเอาเส้น1เส้น2เส้น3มาเรียงชิดกันเนี่ยมันก็จะแข็งแรงนะเกิดความเหนียวความหนาแน่นความทนทานแล้วก็จุดหลอมเหลวของมันก็จะสูงหมายความว่าไปทำลายมันได้ยากใช่ไหมคะแล้วก็ลักษณะของโพลิเมอร์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะแข็งขุ่นแล้วก็เหนียวกว่าโครงสร้างอื่นๆนั่นเองเพราะมีความแข็งแรงที่สุดในรูปแบบนี้นะคะตัวอย่างของโพลิเมอร์

0: แบบเส้นเช่นพวก PVC พอลิสไตรีนพอลิเอทิลีน PVC รู้จักไหมมันใช้ทับศัพท์ในการทำท่อน้ำใช่ไหมแป๊บ PVC ของเราท่อน้ำต่างๆนั่นน่ะนะก็เป็นประเภทนั้นแหละพลาสติกประเภท PVC นะคะพวกนี้จะมีพอลิเมอร์โครงสร้างรูปร่างแบบที่1ก็คือแบบเส้นนะคะตัวที่2เป็นโครงสร้างแบบกิ่งค่ะโครงสร้างแบบกิ่งนักเรียนสังเกตเมื่อกี้เป็นเส้นมันก็คือเส้นเดียวมันมีความแข็งแรงพอมันมีกิ่งออกมามีก้านเล็กๆออกมาข้างๆเหมือนต้นไม้อ่ะค่ะกิ่งเยอะแข็งแรงไหมอ่ะระหว่างต้นใหญ่กับต้นที่มีกิ่งเยอะต้นใหญ่ต้นเดียวแบบยาวๆไปจะแข็งแรงกว่าใช่ไหมและต้นที่มีกิ่งเยอะๆเราจับกิ่งก็หักได้ง่ายไปจับโดนกิ่งเล็กอีกกิ่งก็หักได้อีกต้นตรงกลางมันอาจจะหักยากนิดนึงแต่ถามว่ากิ่งมันก็ทำลายได้ง่ายเพราะฉะนั้นความแข็งแรงตัวนี้จะน้อยกว่ากับแบบแรกนะคะเป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากโมโนเมอร์ยึดเหนี่ยวกันแบบกิ่งก้านสาขามีโซ่ตรงอยู่ตรงกลางแล้วก็มีโซ่สั้นๆแต่กิ่งออกมาอยู่ข้างๆนะคะมีทั้งสั้นทั้งยาวปนกันไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเวลาเราเอากิ่งที่1โซ่ที่1กับโซ่ที่2มาตัดจัดชิดกันถามว่ามันจะเกิดช่องว่างไหมเกิดช่องว่างขึ้นเพราะกิ่งมันจะค้ำกันมันเอากิ่งไม้มาต่อกันแหละมันต่อกันไม่ได้มันมีที่ว่างของระหว่างกิ่งนะคะไม่แนบสนิทเพราะความแข็งแรงก็เลยน้อยกว่าแบบเส้นซึ่งมันจะแนบสนิทกว่านะคะตอนนี้ความหนาแน่นและจุดเดือดก็จะต่ำลงต่ำกว่าแบบแรกแล้วก็ความเหนียวก็จะต่ำโครงสร้างตอนนี้สามารถเปลี่ยนรูปง่ายอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเมื่อเราเอาไปผ่านอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนะคะตัวอย่างของกลุ่มนี้ก็ได้แก่พวกโพลีเอทิลีนนะคะกลุ่มที่มีความหนาแน่นต่ำนะคะโพลีเอทิลีนเราเรียนไปแล้วในกลุ่มของพลาสติกเอทิลีนที่เป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในครั้งที่แล้วใช่ไหมคะนะคะมันก็จะจัดเป็นโครงสร้างแบบกิ่งต่อมาเป็นอีกแบบโครงสร้างหนึ่งเรียกว่าโครงสร้างแบบร่างแหโครงสร้างแบบร่างแหนี่เราดูเวลาครูถามคำถามนะนักเรียนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าร่างแหจะแข็งแรงสุดใช่ไหมเพราะว่ามันต่อแบบยึดกันด้วยตัวของมันเองแบบเนี้ยหลายๆตัวอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วแบบเส้นแข็งแรงสุดนะคะเพราะร่างแหเนี่ยมันมีช่องของร่างแหถูกไหมพวกนี้แข็งค่ะแต่เปราะแข็งแต่เปราะหมายความว่าตีแล้วแตกได้นะคะเป็นโครงสร้างแบบนี้ก็ไม่ได้แข็งแรงที่สุดนะคะเป็นลักษณะของมีความแข็งก็จริงแต่มันเปราะและหักได้ง่ายกลุ่มของพวกนี้ได้แก่พวกของเบเกอไลท์เมลามีนรู้จักเมลามีนไหมถ้วยชามเมลามีนไม่พูดยี่ห้อเนาะถ้วยชามเมลามีนพวกนี้เพราะเราก็สามารถนำมาใช้ถามว่าแตกได้ง่ายไหมง่ายนะคะสวยงามแข็งแต่เวลาหล่นก็แตกนะคะทีนี้การเกิดพอลิเมอร์นะคะเราก็บอกว่าในกระบวนการเกิดเนี่ยมันจะต้องอาศัยปฏิกิริยาหรือเขาเรียกว่ากระบวนการทางเคมีนะเราเรียกมันว่าปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ซึ่งตัวนี้เราจะมีชื่อเรียกว่าพอลิเมอร์ไรเซชันพอลิเมอร์ไรเซชันนะคะความหมายของมันคือกระบวนการเกิดสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ก็คือพอลิเมอร์จากสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กก็คือโมโนเมอร์ซึ่งจะมีการเกิดอยู่2ลักษณะนะคะลักษณะที่1เราเรียกว่าเป็นพอลิเมอร์ไรเซชันแบบรวมตัวหรือแบบเติมส่วนแบบที่2เราจะเรียกว่าเป็นแบบควบแน่น2 อย่างนี้แตกต่างกันยังไงมาดูนิดนึงนะคะแบบรวมตัวหรือแบบเติมนะคะเกิดจากลักษณะของมันเนี่ยจะอาศัยโมโนเมอร์ที่เป็นชนิดเดียวกันนะคะซึ่งจะเป็นพวกสารประกอบที่ไม่อิ่มตัวหรือเป็นรูปของวงแหวนมารวมตัวกันเป็นโมเลกุลใหญ่โดยไม่มีการกำจัดหรือควบแน่นส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกระบวนการหมายความว่าเอามาเติมก็คือมารวมกันเลยแล้วก็อาจจะผ่านกระบวนการขึ้นรูปหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ความร้อนขึ้นรูปนะก็คือกลายเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นพอลิเมอร์กลุ่มของพอลิเมอร์พวกนี้ได้แก่การเกิดพอลิเมอร์พวกพอลิเอทิลีน พอลิสไตรีนพอลิไวนิลคอไรนะคะชื่อพวกนี้อาจจะไม่คุ้นในการใช้งานแต่พูดถึงถุงร้อนถุงเย็นจานชามถุงมือพวกนี้จะรู้จักใช่ไหมมันพวกนี้ก็จะนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่เราใช้กันอยู่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตอีกทีหนึ่งนะคะตัวที่สองก็คือ polymerization แบบควบแน่นแบบที่หนึ่งไม่ควบแน่นหมายความว่าไม่กำจัดสารใดๆออกมานะคะแบบที่สองมีการควบแน่นก็คือปฏิกิริยาเกิดจากโมโลเมอร์ชนิดเดียวกันก็ได้หรือต่างชนิดกันก็ได้นะคะก่อนหน้านี้เป็นแค่ชนิดเดียวใช่ไหมแต่เนี้ยเป็นทั้งชนิดเดียวหรือต่างชนิดก็ได้นะคะมารวมกันเกิดเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่นะคะจากนั้นก็จะมีการปล่อยสารโมเลกุลขนาดเล็กออกมาหมายความว่ามีกระบวนการในการกำจัดสารออกจากตัวโพลิเมอร์ตัวนั้นอย่างของสารพวกนั้นก็ได้แก่พวกน้ำพวกก๊าซกลิ่นต่างๆแอมโมเนียต่างๆใช่นะคะพวกนี้ก็จะออกมานะคะจากกระบวนการปฏิกิริยา polymerization แบบที่2หรือเราเรียกว่าแบบควบแน่นตัวนี้แบบที่1ไม่มีสารใดๆออกมาและใช้โมโนเมอร์ชนิดเดียวกันแบบที่2ใช้โมโนเมอร์ชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดก็ได้และมีการกำจัดสารตัวอื่นออกมาด้วยนะคะนั่นคือข้อแตกต่างอันนี้ตัวอย่างเช่นการเกิดไนลอนนี่เป็นตัวอย่างขนสารนะคะลักษณะของไนลอนมีเลข6กำกับก็คือเป็นชนิดของมันชนิดหนึ่งนะคะจะมีโทษค่ะจะมีน้ำเกิดขึ้นด้วยก็หมายความว่ามีการมีสารตัวอื่นหลุดออกมาจากกระบวนการนั้นถือว่าอยู่ในลักษณะของ polymerization แบบครบแน่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวอย่างของภาพอีกตัวหนึ่ง polymer บางชนิดที่เกิดจากสารอะนินทรีย์สารสามารถที่จะมันเกิดได้จากธรรมชาติก็อินทรีย์สารก็ได้อานินทรีย์สารก็คือเกิดจากการสังเคราะห์หรือสารเคมีก็ได้นะคะตัวอย่างของพวกฟอสฟาซีนแล้วก็ซิลิโคนนะคะพวกนี้ก็จะเป็นได้จากอานินทรีย์สารอันนี้เพิ่มเติมนะคะทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์อย่างที่บอกจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์มันมี3ชนิดแต่วันนี้ก็อาจจะได้แค่ชนิดเดียวแล้วก็ไปต่อตอนที่2ด้วยนะคะมาดูในส่วนของผลิตภัณฑ์ก่อนเขาบอกว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์เนี่ยนะเราจะพูดในบทเรียนเราเนี่ยเราจะพูดถึง3ส่วนนะคะก็คือพลาสติกเส้นใยแล้วก็ยางนะคะตัวเนี้ยจะมีคำอธิบายใน3ส่วนแต่ถามว่าตัวอื่นก็เป็นผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตัวอย่างเช่นสารละลายและลาเท็กพวกนี้ก็จัดเป็นผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์เหมือนกันนะคะสารละลายมีหลายตัวมากมาดูตัวแรกที่จะทำความเข้าใจกันก่อนก็คือในเรื่องของพลาสติกรู้จักพลาสติกดีใครเคยจับพลาสติกในร่างกายเรามีอะไรเป็นพลาสติกไหมคะมันอย่าบอกว่าจมูกนะคะไม่ใช่เอาอย่างอื่นมีอะไรบ้างเอาลองบอกทีส่องไปที่น้องๆว่าในร่างกายน้องๆ นักเรียนมีอะไรเป็นพลาสติกบ้างลองโชว์ยกและชูทีละคนอะคนแรกค่ะชูอะไรที่มีพลาสติกอยู่ข้างใน
1: มีอะไร
0: คะหากล้องจับหน่อยปากกาค่ะเพื่อนชูปากกาคนที่2โชว์ค่ะโชว์อะไรก็ได้ที่คิดว่ามีพลาสติกอยู่ในตัวอะไรคะ
1: กรอบ
0: พระมองเห็นไหมคะพี่มองเห็นไหมเมื่อกี้น้องโชว์ใหม่เลื่อนมาคนที่3ค่ะไหนคะหน้าปัดนาฬิกาตัวนี้เป็นพลาสติกใช่ไหมตัวโลหะตัวนาฬิกาเป็นอะไรนั่นอะโลหะของเรา
1: สายนาฬ
0: ิ
1: ก
0: าสายนาฬิกาเห็นไหมคนหนึ่งหน้าปัดคนหนึ่งสายแต่ว่ามีมีพลาสติกอยู่ในนั้นฝั่งไหนดีทีนี้เอาแถวเดียวก่อนนั้นเอาแถวเดียวก่อนนะคะทีนี้มาดูพลาสติกเนี่ยมันมีความหมายคนอื่นเตรียมไว้พลาสติกมาจากรากศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า plasticos นะคะแปลว่าการหล่อหล่อหรือหลอมให้มันขึ้นรูปหล่อหรือหลอมให้มันขึ้นรูปเพราะฉะนั้นพลาสติกเนี่ยจะต้องเกิดจากการหล่อหรือหลอมมันก่อนหล่อและหลอมใช้อะไรเข้าไปช่วยใช้ไฟหรือความร้อนนะคะถ้าไม่มีไฟหรือความร้อนก็หล่อหลอมไม่ได้นะคะลักษณะทั่วไปของพลาสติกเป็นไงใครบอกลักษณะพลาสติกได้บ้างมีแข็งมีนิ่มไหมอ่ะมีแข็งก็มี น้ำหนักเบา
2: ทนทานต่อน้ำ
0: เหนียว
1: เบา
3: เปราะ
1: เกี่ยวแล้ว
0: มีทั้งอ๋อมีหลากหลายมากเลยใช่ไหมปั้นแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับรูปแบบและชนิดของมันไหมน่าจะขึ้นอยู่มาดูลักษณะทั่วไปก่อนนะคะมาดูสรุปก่อนหนึ่งครูบอกว่ามันเป็นโพลิเมอร์ที่ประกอบด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไฮโดรคาร์บอนคือก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซคาร์บอนเป็นองค์ประกอบใช่ไหมเป็นสารประกอบของปิโตรเลียมในครั้งที่แล้วเพราะมันเป็นสารที่ได้มาจากเขาเรียกว่าเม็ดพลาสติกในที่ได้มาจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมด้วยนะคะจึงเป็นสารไฮโดรคาร์บอนมีความเหนียวค่ะพลาสติกมีความเหนียวเพื่อนต่อไปเมื่อกี้พลาสติกเนี่ยมันสามารถเป็นรูปร่างต่างๆได้หลายรูปแบบไหมได้หลากหลายมากเลยจะขึ้นเป็นรูปอะไรก็ได้ตามบล็อกของมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอาไปใช้ความร้อนแล้วก็แรงอัดเข้าไปช่วยก็ขึ้นรูปได้หลายรูปแบบมากนะคะจุดเดือดจุดล้อมเหลวของมันนะคะจะมีตั้งแต่จุดเดือดต่ำแล้วก็จะไปถึงสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ 80-350 องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับชนิดของพลาสติก 80-350 องศาเซลเซียสพลาสติกบางชนิดเราไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเราเอาพลาสติกมาใช้แล้วเราเอาไปเผากว่ามันจะสลายไปมันเกิดเขม่าวควันในกระบวนการตรงนั้นเยอะมากใช่ไหมมันต้องใช้ความร้อนสูงเพราะถ้าความร้อนไปแบบน้อยควันก็จะยิ่งเกิดเยอะเคยสังเกตไหมเวลาเราจุดไฟแล้วไฟไม่ยอมติดสักทีควันขโมงโฉงขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นพิษด้วยนะคะตัวนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของพลาสติกนั่นคือลักษณะของพลาสติกไอ้ที่จะบอกว่าบางอันแข็งบางอันนิ่มมันขึ้นอยู่กับชนิดของมันซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเรียนกันในครั้งในตอนหน้าด้วยนะคะข้อดีพลาสติกข้อดีเอาไปทำเมื่อกี้ตามลักษณะคุณสมบัติเราก็เลยเอาไปทำผลิตภัณฑ์ได้เยอะถูกไหมงั้นข้อดีของมันราคา
4: ถ
0: ู
4: ก
0: มีความ
4: เหน
0: ีย
4: ว
0: น้ำหนัก
4: เบา
0: ทนต่อ
4: น
0: ้
4: ำ
0: มันจะเป็นสนิมไหมพลาสติก
4: สารเคมี
0: มันไม่เป็นสนิมไม่เหมือนโลหะใช่ไหมเพราะมันทนน้ำทนอากาศทนสารเคมีและอะไรอีก
4: เป
0: ็นฉนวนไฟฟ้าและฉนวนความร้อนที่ดีแสดงว่าเอาพลาสติกใส่มือแล้วไปจับอะไรร้อนๆได้ไหมได้แต่บางทีพลาสติกบางชนิดโดนความร้อนได้ไหม
4: ไม
0: ่
4: ได
0: ้ไม่ได้มันก็จะเหลวเละไปใช่ไหมแต่ว่าเป็นฉนวนคำว่าเป็นฉนวนก็คือไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้าถ้าเราน้ำร้อนใส่ในกะละมังโลหะกับนำน้ำร้อนใส่ในกะละมังพลาสติกอันไหนยกได้กระมังพลาสติกเราก็ใส่ปุ๊บเราก็ยกได้เลยแต่กระมังโลหะความร้อนมันก็จะวิ่งขึ้นมาที่ขอบได้ด้วยใช่ไหมแบบนี้ถือว่าเป็นฉนวนก็คือไม่นำนะคะแล้วก็บางชนิดมีทั้งแบบโปร่งก็คือเห็นข้างในได้นำไปทำกล่องบรรจุภัณฑ์อะไรดีไหมก็จะมองเห็นข้างในได้ด้วยบางชนิดขุ่นทึบก็เอาไปทำบรรจุภัณฑ์ชนิดที่ไม่ต้องการให้เห็นข้างในได้นะคะแล้วแต่มีข้อเสียเหมือนกันมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียข้อเสียมันก็คือไม่แข็งแรงแรงดึงแรงบิดรับได้ดีไหมไม่ดีรับได้ต่ำแปลว่าถ้าเราออกแรงเยอะๆเป็นไงแตกขาดพังได้นะคะแล้วก็ไม่ทนอย่างที่บอกมันไม่นำความร้อนแต่มันก็ไม่ทนความร้อนเหมือนกันถ้าเป็นไฟมาจ่อมันดีๆมันหลอมเหลวและละลายไปนะคะหรือถ้าบางชนิดไม่หลอมละลายมันก็จะเป็นไงไหม้แล้วก็แตกไปเลยใช่ไหมเหมือนกรอบนาฬิกาเรากรอบโทรศัพท์เราเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนถ้าโดนไฟมันจะไม่ละลายกรอบโทรศัพท์แข็งๆด้านหลังโทรศัพท์เราเคสมันพวกนี้ถ้าโดนไฟไหม้มันจะไม่ดำแต่ถ้าเป็นถุงพลาสติกถ้าโดนไฟมันจะละลายเพราะมันก็จะมี2รูปแบบของการเกิดซึ่งมันจะมีข้อสังเกตตัวนี้ในครั้งหน้าเราจะมาแบ่งชนิดพลาสติกกันด้วยนะคะแล้วก็ติดไฟได้ง่ายไม่คงรูปร่างนะคะทีนี้ครูมีคลิปวิดีโอตัวนึงที่อยากให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของพลาสติกเวลาเราใช้พลาสติกเสร็จแล้วเรากินน้ำเสร็จแล้วเราขวดน้ำไปไว้ไหนเอาขวดน้ำไปไว้ในถังขยะใครมาเอาไปใช้ต่อไหม

0: ใหญ่ก็ทิ้งเป็นขยะลงพื้นดินอีกส่วนหนึ่งไปไหนอาจจะมีคนเก็บไปใช้ไปรีไซเคิลใช่ไหมหรือบางทีก็มีเอาไปขายต่อให้กับกลุ่มรีไซเคิลกลุ่มใหญ่อีกทีนึงเพราะฉะนั้นมันมีอยู่3รูปแบบการทิ้งนะ1ทิ้งลงดิน2ทิ้งในถังขยะหรือเผาได้ไหมบางคนทิ้งลงถังขยะมันก็เสมือนทิ้งลงดินน่ะนะคะ2ก็คืออาจจะเอาไปเผา3ก็คืออาจจะเอาไปรีไซเคิลบ้านมาดูขวดพลาสติกอันนี้นะคะจากคลิปตัวนี้กัน
1: ดูได้จากใจความด้วยนะคะ
2: นี่คือเรื่องราวของขวดพลาสติก3ใบเป็นขวดเปล่าที่ถูกทิ้งเรื่องราวของขวดแต่ละใบจะต่างกันออกไปโดยผลลัพธ์ล้วนส่งผลต่อชะตากรรมของโลกใบนี้แต่ก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปถ้าอยากรู้ว่าขวดพลาสติกมีจุดจบที่ไหนก่อนอื่นเราต้องหาต้นตอของพวกมันก่อนพระเอกในเรื่องราวของเราเกิดขึ้นในการกลั่นน้ำมันพลาสติกที่ใช้ในขวดสร้างขึ้นโดยการทางเคมีระหว่างโมเลกุลน้ำมันและก๊าซก่อให้เกิดสารโมโนเมอร์จากนั้นโมโนเมอร์เหล่านี้ก็จะสร้างพันธะต่อกันเป็นสายโพลิเมอร์ที่ยาวขึ้นก่อให้เกิดพลาสติกในรูปของเม็ดพลาสติกเป็นล้านเม็ดเม็ดพลาสติกถูกล้อมเหลวในโรงผลิตจึงนำไปขึ้นรูปใหม่ในแม่พิมพ์เพื่อสร้างวัสดุที่อยู่ที่นำมาเป็นตัวขวดนั่นเองเครื่องจักรก็จะนำน้ำหวานที่มีฟองไปเติมในขวดจากนั้นก็นำไปห่อจัดส่งซื้อขายเปิดดื่มแล้วก็ทิ้งไปอย่างไม่ใยดีและตอนนี้มันก็นอนหลาอยู่อย่างนี้แน่นิ่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ขวดใบแรกจบชีวิตที่หลุมฝังขยะเหมือนพี่น้องของขวดพลาสติกเป็นร้อยล้านกองขยะมหึมานี้เติบโตขึ้นทุกวันยิ่งมีขยะเข้ามากขึ้นยิ่งมีขยะมากขึ้นพลาสติกรอวันถูกบดบังเพราะกับขยะชนิดอื่นฝนตกมาก็ชักผ่านขยะไปขอเอาสารประกอบที่ละลายน้ำในขยะไปด้วยสารเจ้าชนิดมีความเป็นที่สูงรวมกันจะเรียกว่าน้ำชาเลยซึ่งสามารถสูบลงไปในน้ำใต้ดินในดินเพื่อหลั่งลงไปในลำธารได้เป็นที่ต่อระบบนิเวศและสัตว์ป่ากว่าขวดใบแรกนี้จะย่อยสลายก็ใช้เวลานับพันปีการเดินทางของขวดใบที่สองช่างโชคร้ายเป็นการเดินทางที่ไม่มีความสุขนักมันลอยลงมาอย่าง
0: นี้ตาม
2: ลอยต่อไปอย่างนี้ครับเป็นน้ำลอยต่อไปอย่างทะเลมหาสมุทรผ่านไปเรื่อยๆที่ล่องลอยบนน้ำทะเลบรรทุกอยู่ภายในวังน้ำบนขนาดใหญ่ซึ่งสะสมเอาไว้เป็นจำนวนมากซึ่งรู้จักกันในนามแพร่ขยักใหญ่แปซิฟิกกระแสน้ำในมหาสมุทรพัดพาเอาขยะพลาสติกนับล้านชิ้นมาติดอยู่นี่คือแพร่ขยะขนาดใหญ่กลางทะเลแห่งหนึ่งจับหน้าแผ่นทั่วโลก
0: มีการ
2: จิ้มขยะเป็นน้ำที่เป็นน้ำซุปที่เต็มไปด้วยสัตว์บางชนิดอย่างนกทะเลก็ติดอยู่ในกองขยะกลางทะเลนั้นบางตัวก็เข้าใจผิดว่าพลาสติกหลากสีเป็นอาหารพลาสติกให้สัตว์กินเข้าไปรู้สึกอิ่มแต่จริงๆแล้วไม่มีอาหารในท้องและพวกมันก็ตายเพราะขาดอาหารแล้วก็จะส่งกลับพิษจากพลาสติกเช่นเดียวกับโซ่อาหารเช่นพลาสติกถูกกินโดยปลาเล็กปลาเล็กถูกกินโดยหมึกและหมึกก็ถูกกินโดยปลาทูน่าแล้วปลาทูน่าก็ถูกกลับกินและพลาสติกส่วนมากไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติซึ่งหมายความว่ามันจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆเรียกว่าไมโครพลาสติกซึ่งจะลอยวนเวียนอยู่ในทะเลไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดแต่เรื่องราวของขวดใบที่3นั้นมันโหดร้ายกว่าที่น้องไปอื่นๆรถบรรทุกพามันไปยังโรงงานที่จะรีดขวดใบที่3นั้นออกเพื่อให้แบนจากนั้นก็อาจเป็นก้อนคือมันอาจจะฟังดูแย่อยู่กันแต่ยังรวดสรุปไปเพียงก็ดีขึ้นก้อนพลาสติกจะถูกฉีกบดเป็นชิ้นเล็กๆนำไปล้างและหล่อมละลายแล้วกลายเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำไปใช้ซ้ำได้ขวดใบที่3จึงพร้อมที่จะเกิดใหม่เป็นของชิ้นใหม่อย่างสิ้นเชิงเหมือนมีเม็ดบดสำหรับพลาสติกจากแหล่งที่ไม่สูญส่งนะหากเป็นชุดลิ้นตาสิ่งที่ฝังกันได้เพียงเท่าฟ้าทุ่ง
0: เป็นไงคะเรื่องของพลาสติกขวดพลาสติกสงสารขวดพลาสติกหน้าเศร้าซ้อยใช้แล้วก็ทิ้งใช่ไหมคะเขาบอกว่าปัจจุบันนี้1เดือนต่อ1คนจะผลิตขยะออกมาประมาณ30กิโลกรัมคนวันละ1กิโลกรัมต่อคน ป็นค่าเฉลี่ยที่เขาคิดออกมาได้วันละ1กิโลกรัมต่อคนซึ่งในนั้นก็จะเป็นพวกพลาสติกค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วถามว่าถ้าคนทั้งประเทศทั้งโลกรวมกันมันกี่คนล่ะเอาล้านคนเท่ากับวันละล้านกิโลกรัมเราจะเอาพลาสติกเหล่านี้หรือเอาขยะเหล่านี้ไปทิ้งที่ไหนใช่ไหมทิ้งในดินต่อไปเราก็จะสร้างอะไรไม่ได้เลยในดินสัตว์ในดินก็อยู่ไม่ได้เราไม่มีดินเรามีแต่พลาสติกใช่ไหมทิ้งในน้ำสัตว์ในน้ำก็อยู่ไม่ได้กลายเป็นแพลอยน้ำแพขยะขนาดใหญ่เป็นเหมือนกับอะไรนะเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งโผล่อยู่บนท้องน้ำแต่จริงๆแล้วมันคือขยะพลาสติกซึ่งมันมีผลกระทบทั้งนั้นเลยนะคะพันวิธีการที่ดีที่สุดเมื่อกี้ไม่ใช่การรีไซเคิลคือวิธีการที่ดีที่สุดนะคะแต่การที่เราลดการใช้พลาสติกคือวิธีการที่ดีที่สุดการรีไซเคิลเนี่ยเป็นการทำหลังจากเราใช้มันแล้วถูกไหมคะเพราะถ้าเราต้องการให้มันเกิดขึ้นน้อยเราก็ใช้ให้น้อยนะคะวันนี้เรามีอะไรนะคะถุงผ้าคุณธรรมเมื่อเช้าใช่ไหมถุงผ้าตัวนั้นใช้งานแทนถุงพลาสติกได้ไหม
3: ได
0: ้เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเรียนรู้วิธีการที่จะช่วยประหยัดการเกิดขยะในแต่ละวันชาวต่างชาติมาอยู่ประเทศไทยค่ะเขามาวิเคราะห์สถิติการเกิดขยะนี่แหละแล้วเขาก็สรุปออกมาอย่างที่ครูบอกก็คือ1คน1กิโลกรัมต่อวันเป็นค่าเฉลี่ยถ้า30วัน1เดือนก็จะมีขยะ30กิโลกรัมซึ่งหนักมากเลยนะ30กิโลกรัมถือกันไม่หวั่นไม่ไหวแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้อะไรใช้ถุงผ้าใบใหญ่1ใบเขาบอกว่าในถุงผ้าของเขาก็จะมีตัวอื่นซึ่งเป็นพลาสติกก็ได้พลาสติกตัวที่1ของเขาคือแก้วน้ำพลาสติกเขาจะพกแก้ว1ใบเสมอเพื่อเวลาไปตรงไหนเขากินน้ำเขาไม่ต้องไปซื้อที่มันเป็นแก้วใบใหม่เขาก็เอาแก้วของเขาไปใส่ลดพลาสติกได้แล้วก็ในนั้นก็จะมีอีกปิ่นโตค่ะปิ่นโตเล็ก2ชั้นแล้วก็มีช่องของเขาเวลาเขาซื้อข้าวซื้ออาหารที่เขาใส่กลับบ้านเขาเอาปิ่นโตใส่เขาไม่ต้องใส่โฟมลดพลาสติกได้ไหมลดได้เสร็จแล้วเขาก็มีอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตของเขาที่อยู่ในนั้นอีก 2-3 ชิ้นเพื่อช่วยในการลดพลาสติกช้อนช้อนเขาก็ไม่เอาของแม่ค้าเขาพกช้อนของเขาเองเปิดเป็นซิปออกมาเลยในนั้นก็จะมีช้อนมีซ่อมมีมีดเล็กมีอะไรของเขาแล้วก็ปิดเก็บไว้ใช้นะคะเพราะตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยลดขยะได้แล้วก็ช่วยลดการใช้พลาสติกได้พลาสติกเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวแต่มันมีโทษด้วยและโทษของมันมากและทำลายทำลายสิ่งมีชีวิตทำลายโลกทำลายสิ่งแวดล้อมและทำลายตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราลดได้ก็พยายามช่วยกันลดนะคะฝันกลับไปถึงบ้านวันนี้เราก็จะเริ่มที่จะลดใช้พลาสติกดีไหมกินน้ำได้แก้วคราวหน้าเราพกแก้วมาโรงเรียนดีไหมคะดีเป็นแนวทางที่ดีเรามีแก้วของเรา1แก้วเขียนชื่อเรากินแก้วนี้ทุกวันเลยเราไปที่ร้านน้ำเอาน้ำลิ้นจี่1แก้วไปถึงเอาแก้วเราให้ใส่นะดีไม่ดีอาจได้เยอะกว่าแก้วของเขาอีกเพราะเราแก้วใหญ่มานะอันนี้ก็เป็นแนวทางวันนี้เราเรียนกันในเรื่องของอะไรพอลิเมอร์ในตอนที่1ซึ่งก็จะมีเนื้อหาในส่วนนี้แค่นี้ก่อนนะคะวันสรุปนิดนึงพอลิเมอร์เป็นสารตัวใหญ่ที่เกิดจากโมโนเมอร์ใช่ไหมคะถ้าโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันเราเรียกว่าโฮโมพอลิเมอร์ถ้าพอลิเมอร์แต่โมโนเมอร์ต่างชนิดกันเราเรียกว่าโคพอลิเมอร์แล้วก็เราสามารถที่จะเอาไปใช้ในหลากหลายรูปแบบกลายเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกยางเส้นใยนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติการใช้งานแตกต่างกันไปพ้องตัวเนี้ยก็มีกระบวนการทางเคมีเข้ามาร่วมอยู่แล้วก็คือปฏิกิริยาในการเกิดพอลิเมอร์ที่เรียกว่าพอลิเมอร์ไรเซชันนะคะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวในตอนที่2เราจะมาต่อในเรื่องพลาสติกต่อซึ่งครูก็จะมีการแบ่งชนิดของพลาสติกที่เราเรียกเราบอกว่าบางอันนิ่มบางอันแข็งเนี่ยมันคนละชนิดกันนะคะเราจะได้เรียนรู้กันในตอนที่2เพราะวันนี้ก็หมดเวลาเพียงแค่นี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: มีความสุข

0: ับหนึ่ง
1: สวัสดีเรดกรีนเยลโล
2: นับหนึ่งไปไหนมาถือผลไม้มาเยอะแยะเลย
1: นับหนึ่งไปตลาดกับคุณแม่มากลัวว่าคุณแม่จะถือของหนักนับหนึ่งเลยช่วยคุณแม่ถือผลไม้มาจ้ะ
3: แล้วซื้อผลไม้มาอย่างละเท่าไหร
1: ่นั่นสินับหนึ่งไม่ทันสังเกตถ้าอย่างนั้นเรามาลองชั่งกันดีกว่าเพื่อนๆมาช่วยกันชั่งผลไม้นะว่าแต่ละชนิดหนักเท่าไหร
4: ่ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
5: 1 2 3 Let's go
1: ก่อนชั่งเราต้องมีเครื่องชั่งก่อนว่าแต่เราต้องใช้เครื่องชั่งแบบไหนนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเรื่องหน่อยจ้ะถูกต้องจ้ะเราต้องใช้เครื่องชั่งสปริงที่นิยมใช้สำหรับการชั่งผักผลไม้เนื้อสัตว์อ่านน้ำหนักได้เป็นกรัมขีดและกิโลกรัม
6: ซึ่งแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กัน100กรัมเท่ากับ1ขีด10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมและ 1,000 กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมและก่อนชั่งต้องให้เข็มชี้ที่เลข0เสมอเพื่อนๆต้องจำไว้ให้ดีอย่าสับสนนะถ้าพร้อมแล้วเราไปชั่งผลไม้กันเลย
3: เรามาเริ่มที่ส้มกันดีกว่านับ1ดูสิว่าส้มหนักเท่าไหร
1: ่ส้มหนัก1กิโลกรัมกับ1 2 3 4 5ขีดเพราะฉะนั้นส้มหนัก1กิโลกรัม5ขีดหรือ 1.5 กิโลกรัมหรือ1กิโลกรัม500กรัมก็ได้จ้ะทีนี้เพื่อนๆมาลองชั่งน้ำหนักผลไม้กับนับ1นะ
6: เรามาลองชั่งแอปเปิ้ลกันนับ1และเพื่อนๆดูสิว่าแอปเปิ้ลหนักเท่าไหร่
1: แอปเปิ้ลหนัก1กิโลกรัม7ขีดหรือ 1.7 กิโลกรัมหรือ1กิโลกรัม700กรัม
2: สุดท้ายสตรอเบอรี่หนักเท่าไหร่นะนับ1แล้วเพื่อนๆดูสิ
1: สตรอเบอรี่หนัก1กิโลกรัมพอดี
2: ทุกคนเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ตอนนี้นับ1เริ่มจะหิวแล้วเรามาทำขนมอร่อยๆกินกันดีกว่าเรามาทำเครปแป้งนุ่มกันดีกว่าในส่วนผสมมีหน่วยเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงและก็มิลลิลิตรหน่วยพวกนี้ไม่ได้อยู่ในหน่วยการชั่งเลย Red Green Yellow ช่วยนับหนึ่งด้วย
6: คำกลุ่มนี้ที่นับหนึ่งเห็นเป็นหน่วยมาตรฐานของการตวงซึ่งเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการตวงก็จะมีช้อนตวงถ้วยตวงของแห้งถ้วยตวงของเหลวโดยหน่วยการตวงที่ได้มาตรฐานเรียกว่าลิตรมิลลิลิตรช้อนโต๊ะช้อนชาและซีซีซึ่งแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กัน 1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตร1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตร1ช้อนชาเท่ากับ5มิลลิลิตรและ1ซีซีเท่ากับ1มิลลิลิตรดังนั้นเราควรที่จะต้องเลือกอุปกรณ์และวิธีการใช้ให้เหมาะสมกับของที่เราจะตวงนะ
1: ถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆทุกคนช่วยนับหนึ่งเลือกอุปกรณ์สำหรับตวงส่วนผสมทำขนมกัน
2: แป้งสาลี1ถ้วยนับหนึ่งและเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์ไหนดี
1: ใช้ถ้วยตวงของแห้ง
2: ถูกต้องสำหรับตวงของแห้งที่มีเนื้อละเอียดเราต้องปาดขอบให้เรียบเสมอ
6: เรามาตวงนมสดกันถ้าเราจะตวงนมสด200มิลลิลิตรนับ1และเพื่อนๆคิด

0: เราควรใช้อุปกรณ์อันไหนดี
1: ใช้ถ้วยตวงของเหลว
0: ถูกต้องสำหรับการตวงของเหลวเราต้องตวงของเหลวให้พอดีขีดที่ต้องการและต้องวางถ้วยตวงให้อยู่ในแนวราบห้ามเอียง
2: สุดท้ายน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนับ1และเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์อันไหนดี
1: ใช้ช้อนตวง
2: เก่งมากทุกคนสำหรับการตวงด้วยช้อนตวงต้องตวงให้เรียบพอดีขอบเช่นกัน
3: เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเครปสตรอเบอรี่1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: ส่วนผสมพร้อมแล้วเราไปจุดเตาแก๊สเพื่อทำเครปกันเถอะอุ้ยลืมไปเลยเด็กห้ามจุดเตาแก๊สเองเพราะจะเกิดอันตรายต้องมีผู้ใหญ่ทำให้อย่างนั้นเราไปตามคุณแม่มาดีกว่าอร่อยจังเลยวันนี้กินไปเยอะมากเดี๋ยวต้องไปออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญพลังงานสักหน่อยเพื่อนๆก็ต้องออกกำลังกายทุกวันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ฝึกทำขนมกับทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาเป็นวันเริ่มต้นนะครับการสร้างโมเดลบ้านนะครับกับบทที่1นะครับทำความรู้จักโปรแกรม SketchUp ครับซึ่งโปรแกรม SketchUp เนี่ยเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้เราจะทำความเข้าใจกันครับก่อนอื่นเลยนะครับแนะนำตัวก่อนดีกว่านะวิทยากรนะครับวันนี้ก็ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับนะเรียกผมว่าอาจารย์ป้อมนะครับสุริพงษ์สงการนะครับผมนะครับจบปริญญาโทนะครับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับก็ทำงานเรื่องวงการก่อสร้างมา10กว่าปีนะครับปัจจุบันนี้มาเปิดบริษัทเองนะครับชื่อบริษัทบ้านสเกลับจำกัดครับก็ชื่อบริษัทของอาจารย์นี่แหละนะชื่อเดียวโปรแกรมเลยนั้นถามว่าทำอะไรก็ทำสเกลับนี่แหละครับนะเราโฟกัสไปที่การสอนนะครับแล้วก็การพัฒนากระบวนการทำงานใหม่ๆบนโปรแกรมสเกลับครับอันนี้ทีมงานของเรานะอันนี้เป็นทีมงานบางส่วนนะครับอันนี้ในงานสเกลับของประเทศไทยนะครับเราก็มีทีมงานนะครับเข้าไปร่วมด้วยอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับนะครับทีมงานสเกลับของต่างประเทศนะครับก็มีสิงคโปร์จีนแล้วก็ช่วงนี้ก็คุยกับทางอเมริกาด้วยนะครับก็ณวันนี้เองนะครับเราก็มีทีมงาน4คนนะครับรวมถึงอาจารย์ด้วยนะครับได้ผ่านมาตรฐานการสอนนะครับจากอเมริกานะครับเขาเรียก ATC นะครับก็บริษัทอาจารย์มี4คนนะครับดังนั้นเองมั่นใจได้เรียกอาจารย์นะครับได้มาตรฐานต่างประเทศนะครับแล้วอาจารย์สอนเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนใครนะครับเอาไปต่อยอดได้จริงแน่นอนนะครับอ่ะโอเคเรามาดูต่อนะครับว่าอาจารย์ทำอะไรครับนะครับอาจารย์ป้อมนะครับใช้โปรแกรม SketchUp นะตั้งแต่ปี2011นะครับย้อนกลับไปก็โอ้โหนานมาก10กว่าปีนะครับนะเริ่มต้นวันนั้นนะครับในวันที่แบบว่าในวันที่โปรแกรม3มิติเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครใช้นะครับเราเริ่มต้นจากการสร้างโมเดลขึ้นมาเห็นไหมครับภาพด้านซ้ายเนี่ยอาจารย์เนี่ยไปสร้างโรงไฟฟ้านะคือตัวอย่างเงี้ยในภาพเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่บนภูเขานะครับซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยผมตัดสินใจใช้ SketchUp ทำนะซึ่งโอ้โหลูกค้าชอบมากเลยตอนนั้นก็เลยเริ่มรู้สึกว่าถ้าเราเปลี่ยนจากการเขียน 2D CAD นะเส้นขาวดำเนี่ยนะเพราะอะไรรู้ไหมเจ้าของงานเนี่ยโอนเนอร์อ่ะคนจะจ้างเราอ่ะเขาดูไม่เป็นครับคนเหล่านี้เขามีเงินแต่เขาดูแบบไม่เป็นถ้าเราเนี่ยเอาความรู้ความสามารถทางก่อสร้างของเราเนี่ยไปรวมกับการพรีเซนต์งานนะที่มีสวยงามนะครับแล้วมีดีเทลด้วยเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดมูลค่านะลูกค้าเนี่ยตัดสินใจง่าย

ง่ายขึ้นครับอาจารย์ทำโมเดลขึ้นมานะนะโอ้โหชนะนะบิดงานนะครับ3ครั้งติดเลยตอนนั้นก็เลยตั้งแนวคิดด้วยนะครับศิลปินวิศวกรนะครับแล้วก็โอ้โหเน้นความสวยงามครับนะครับอ่ะเนี่ยคือร้านกาแฟอเมซอนนะครับในภาพนี้แล้วร้านกาแฟอเมซอนเนี่ยนะครับรู้ไหมครับว่านะครับตอนนี้เริ่มนะครับนะกำลังพัฒนาระบบการออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp นะครับเข้าหมายคืออะไรครับอีกไม่นานนะครับนะร้านกาแฟที่เรานั่งกินกันทุกวันนี้ที่ปั๊มนะครับออกแบบด้วย SketchUp นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะดังนั้นเองเนี่ย SketchUp เนี่ยเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจนะครับทุกคนลองพิจารณาดูนะดูนะมีหลายเจ้าครับที่ใช้อยู่ตรงนี้ครับอันนี้อีกอันนึงนะบริษัทผลิตวัสดุนะครับอย่างไดมอนด์เนี่ยอันนี้ก็บริษัทใหญ่เหมือนกันนะครับก็เริ่มใช้แล้วนะครับให้ดูตัวอย่างนะนี่ครับสร้างโรงงานก็ทำกันแล้วนะครับอันนี้ก็อีกบริษัทหนึ่งนะครับอันนี้ขออนุญาตมาได้แต่ก็มีอีกหลายบริษัทนะครับที่ทำอยู่นะครับนะครับ AIT นะก็จ้างเราทำเหมือนกันนะครับอาจารย์ป้อมนะครับนะนอกจากนั้นนะครับเรายังมีแบบพวกอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะนะครับบนสกิลแอปนะครับอย่างเช่นมีอุปกรณ์ท่อวาล์วปั๊มนะไอ้พวกอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ซึ่งมันโหลดได้ฟรีเหมือนเลโก้เดี๋ยวเรานะครับจะมาเรียนรู้กันนะสกิลแอปเนี่ยนะครับนะเป็นโปรแกรมเด็กเล่นนะก็จริงนะแต่จริงๆแล้วนะครับมันเหมือนกับโปรแกรมขั้นสูงนะแต่เพียงแค่เราต้องรู้หลักการครับซึ่งตรงนี้เองนะครับจะอยู่ในหลักสูตรนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำความรู้จักโปรแกรม SketchUp เลยเพราะว่าเกิดมาเยอะแล้วเราจะลองมาเริ่มต้นนะครับดูกันเลยนะครับอาจารย์เนี่ยอยากจะพรีเซนต์งานนะครับผ่านนะครับหนังสือที่อาจารย์แต่งนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีลิงก์ให้ดูนะครับถ้าใครติดตามบ้าน SketchUp ก็ไปดูนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับโปรแกรม SketchUp เนี่ยมายังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มเท้าความก่อนว่าในปี2011อาจารย์เจอเนี่ยโปรแกรม SketchUp เนี่ยมันมายังไงนะครับก่อนหน้านี้ในปี2000นะครับนะมีความคิดว่าทำไมนะโปรแกรม3มิติเนี่ยมันต้องราคาแพงแล้วคนที่ใช้เนี่ยจะต้องแบบว่าต้องเป็นแบบพวกแบบเก่งๆนะครับมีชาย2คนนะครับที่ชื่อว่านะโจอิชนะครับกับแบนเชลนะครับนะครับบอกว่าเฮ้ยทำไมโปรแกรมพวกนี้เด็กๆถึงเล่นไม่ได้ทำไมพ่อแม่พี่น้องทั่วไปถึงเล่นไม่ได้เขาก็เลยนะครับไปซุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาโปรแกรมตัวนี้นะครับในปี2000ย้อนกลับไปนะ23ปีที่แล้วนะครับโปรแกรม3มิติที่ชื่อว่า SketchUpถูกเปิดตัวขึ้นมาครั้งแรกนะครับปรากฏว่าโอ้โหมันว้าวมากเลยนะครับนะมีคนสนใจเยอะมากเลยแต่ปรากฏว่านะครับนะมีคนใช้ก็จริงนะแต่ไม่ค่อยดังนะปรากฏว่า Google ครับบริษัท Google ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ครับไปเห็นนะครับมันเจ๋งนะ Google ก็เลยติดต่อขอซื้อมานะครับ Google ก็เลยเอามานะครับมาพัฒนาต่อนะครับในช่วงนึงนะครับพี่ๆน้องๆทั้งหมดในวงการก่อสร้างเนี่ยนะครับนะรุ่นพี่ของเราเนี่ยเชื่อนะครับว่า SketchUp เนี่ยนะครับเป็นโปรแกรมเด็กเล่นเพราะว่า Google เองออกแบบมาให้เด็กๆเล่นนะครับแต่เบื้องหลังแล้วนะครับ SketchUp เนี่ยออกแบบมาให้เด็กเล่นก็จริงนะครับแต่เขายังพัฒนาฟีเจอร์นะให้สถาปนิกนะครับนะคนในวงการก่อสร้างเนี่ยเอาไปใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า Google เองเนี่ยอยากจะสร้างบ้านเห็นมั้ยเห็นภาพมั้ยครับภาพเนี้ยอยากจะสร้างบ้านเป็น3มิติแล้วเอาบ้าน3มิติเนี่ยไปวางบน Google Earth ถ้าใครเคยเปิด Google Earth อ่ะจะเห็นบ้านเป็น3มิติอยู่นั่นแหละครับคือ Google นะครับ Google ถูกพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่2006นะครับจนถึงปี2008นะครับเป้าหมายก็คือว่าอยากให้ทุกคนสร้างโลกเป็น3มิตินะครับแต่ด้วยความโชคร้ายครับนะครับเทคโนโลยี3มิติครับโอ้โหงานเข้าเลยนะครับเทคโนโลยี3มิติเพราะว่าอะไรเพราะว่าการสร้างบนสามมิตินะครับมันง่ายกว่าโดยการเอารถไปวิ่งคือ Google พบว่าเฮ้ยถ้าเราเอารถอะไปวิ่งบนถนนใครเคยเห็นไหมครับรถ Google ที่เอามาสแกนถนนนะครับปรากฏว่าการสร้างโมเดล3มิติของโลกนะครับของ Google ครับต้องยุติลงครับเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ครับเอารถมาวิ่งมันเร็วกว่าครับ Google ก็เลยขายโปรแกรม SketchUp ออกไปครับและบริษัทที่รับไปก็คือ Trimble ครับนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะเพราะว่ามากมายหลายกองที่อาจารย์เห็นใน YouTube นะครับแล้วก็บางคนบอกว่านี่คือโปรแกรม Google SketchUp ครับณวันนี้ยังมีหลายคนนะครับเชื่อว่าโปรแกรมตัวนี้ชื่อ Google SketchUp แต่จริงๆแล้ววันนี้มันชื่อ Trimble SketchUp ครับ Trimble SketchUp นะครับก็คือโปรแกรม SketchUp นี่แหละแต่อยู่ในมือบริษัท Trimble ครับและ Trimble เองก็นำมาต่อยอดนะครับให้ดูผลงานต่างประเทศนะผ่าน Trimble นะครับทุกคนลองดูนะดูครับนี่ครับ Tower ครับทุกคนนี่ครับบ้านครับไม่ธรรมดานะแล้วบอกได้เลยว่าอาจารย์จะสอน10ตอนนะครับ10บทนี้นะครับทุกคนจะสามารถทำแบบนี้ได้ไปต่อยอดได้แม้มันจะไม่ได้ขนาดนี้นะแต่ถ้าคนเอาหลักความรู้ที่มีมาในนะครับใน10บทนี้ไปทำงานแบบนี้ได้จริงนะครับแน่นอนนะลองดูนะครับดูครับโอ้โหอันนี้

ดูครับบ้านนะครับคนทั่วไปเนี่ยจะสร้างโมเดลขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนเป็นแบบได้เลยนะหลายคนนะครับไปเรียนเขียนแคดบอกเฮ้ยเขียนแคดยากนะครับนะเรียนก็จริงๆนะสเก็ตอัพเนี่ยสามารถส่งออกเป็นแคดได้เดี๋ยวดูบทที่10นะครับจบแล้วอาจารย์จะทำให้ดูนะว่าทุกคนนะครับสามารถเขียนแบบแคดได้เลยนะครับลองดูให้ดีนะให้จบนะครับอ่ะเนี่ยโอ้โหแบบครับนี่ครับตัวแผนงานก่อสร้างนี่โอ้โหโรงงานขนาดใหญ่นะครับก็ทำแบบนี้นะครับนี่ครับนะนี่งานก่อสร้างขนาดใหญ่นะทำหมดเลยครับนี่ครับแผนงานครับนี่การเชื่อมเหล็กต่อเหล็กนะก็ทำนะครับดูผลงานต่างประเทศครับโอ้โหนะครับนี่ครับสกิลอัพนะนี่งานขนาดใหญ่ขนาดนี้ครับนะเห็นไหมครับว่านี่คือโปรแกรมนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเคยลองใช้กันหรือเปล่านะครับถ้าไม่ลองใช้น่ะอยู่ถูกที่แล้วครับเพราะนี่คือเริ่มจากศูนย์ได้เลยนะครับในหลักสูตรนี้อ่ะมาดูคนงานคนไทยไหมคนไทยอ่ะเลื่อนมาเลยคนนี้ครับโอ้โหสามัญไทยครับทำโมเดลขึ้นแบบนี้ดีครับนะโอ้โหเหล็กโน่นนี่นั่นครับเยอะเลยนะแล้วก็ผลงานมากมายเหล่านี้ครับนะอยู่ใน YouTube นะไปดูนะครับใน Facebook ก็มีนะครับอ่ะดูผลงานของอาจารย์ครับนี่อาจารย์ครับทำนี่ถังเนี่ยเขียนสกรับครับ1วันจบแล้วนี่ง่ายๆอันนี้อะไรดีเทลท่อครับก็ประมาณ1วันเหมือนกันทำนะครับเนี่ยอ่ะมาดูตัวอย่างโมเดลเลยดีกว่าครับนี่คือโมเดลนะครับที่เราจะสร้างกันในหลักสูตรนี้นะครับตัวนี้ครับเนี่ยนะครับก็นี่คือหน้าต่างโปรแกรมสกรับนะครับจะเห็นนะครับว่าตรงเนี้ยนะครับเราจะเขียนแบบเหมือนบ้านจริงๆขึ้นมาเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นบ้านแบบโมเดิร์นนะครับถ้าใครดู10บทนี้นะครับจบแล้วทุกคนจะสร้างโมเดลแบบนี้ได้ครับแต่เรามาดูตัวอย่างโมเดลงานจริงๆของรุ่นพี่เรานะครับเอามาดูโมเดลแรกนะครับโมเดลแรกโมเดลแรกนะครับเป็นของรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่นะครับอยู่ในคลาสเรียนอาจารย์นะครับนี่ครับโมเดลตัวนี้ครับโมเดลตัวนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมานะครับเป็นบ้านซึ่งเขียนละเอียดมากถ้าเราดูนะครับเนี่ยดูตรงนี้นะครับกดเอ็กซเรย์โหมดดูนะครับนี่เราสามารถจะสร้างโมเดลนะครับละเอียดถึงขนาดเหล็กเส้นได้เลยนะครับคือถ้าเราเขียนโมเดลละเอียดถึงขนาดเหล็กเส้นเนี่ยนะครับเราสามารถจะเอาสิ่งเหล่านี้นะครับมาถอดปริมาณวัสดุลองจินตนาการทุกคนครับถ้าเราแบบไปทำงานใช่ไหมวันแรกนะแล้วก็ไปเอาแบบมาสมมติเจ้านายบอกว่าเฮ้ยต้องไปทำแบบไปหน่อยดิเราบอกเจ้านายครับผมไม่เขียนแคดได้ไหมผมอยากทำโมเดลบิมครับหรือทำ 3D โมเดลครับได้ไม่มีปัญหาอะไรคืนนั้นเราก็ไปทำโมเดลครับแล้วก็เขียนโมเดลฝึกฝนให้ดีครับเขียนทุกอย่างเลยนะแล้วก็ใช้เวลาสักสองคืนแล้วกันนะกลับไปหน้างานเจ้านายบอกว่าไหนเขาดูดิเอาโมเดลเขาดูเฮ้ยแล้วเหล็กมีกี่เท่าไหร่เหล็กกี่เส้นวัดได้ไหมถ้าเรากดปุ๊บนะครับทำสกิลอัพขั้นสูงขึ้นนะครับเราสามารถจะถอดปริมาณเหล็กได้เลยนะครับอย่างกรณีเนี้ยถ้าเราอยากจะรู้อะไรข้อมูลอะไรนะครับเราสามารถดูได้เลยอย่างเช่นกรณีนี้อ่ะยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูนะถ้าเรามีโมเดลตัวนี้นะครับเป็น3มิตินะอยากรู้ว่าฝ้าตัวนี้กี่ตารางเมตรดูนะครับเข้าไปข้างในตรงนี้นี่ครับเราให้กดลูกศรชี้นะครับปุ๊บมันอ่านค่าเลยครับ 7.33017 ตารางเมตรอ่ะทุกคนลองดูแล้วกันอ่ะทุกคนคิดว่าการที่เราจะถอดตารางเมตรแบบนี้ได้ครับมันใช้เวลานานไหมครับทุกคนพี่บอกเลยนะว่าถ้าเราไม่มีโปรแกรมสกิลอัพนะครับการถอดตารางเมตรไม้ฝาตรงนี้ครับกินเวลานานมากนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่นะครับดังนั้นเองเนี่ยเห็นไหมครับว่าถ้าเราสร้างโมเดลสามมิติขึ้นมาละเอียดแล้วนะครับเราสามารถรู้ทุกอย่างได้หมดเลยครับยกตัวอย่างเช่นอีกอันหนึ่งนะอย่างเช่นหน้าต่างครับตัวเนี้ยดูนะครับถ้าเราสร้างเป็นออบเจกต์เป็นคอมโพเนนต์ซึ่งเดี๋ยวจะเรียนตรงนี้นะครับแล้วเราก็อยากนับจำนวนครับอย่างเช่นมาแล้วเจ้านายบอกว่าเฮ้ยต๋องหน้าต่างเนี่ยต้องสั่งกี่บานดูนะครับวิธีการก็คือเราก็คลิกขวาครับออกคำสั่ง editing info นะซึ่งเราจะเรียนรู้นะครับมันนับเลยครับทั้งหมด8ตัวนั่นความหมายคืออะไรถ้าเราสร้างโมเดลละเอียดนะครับเราสามารถนับจำนวนวัสดุได้หมดเลยและนี่คือข้อประโยชน์แรกนะครับของการใช้งานนะสกิลอัพนะครับก็คือว่าเราสร้างโมเดลสามมิติขึ้นมานะครับมันสามารถถอดปริมาณวัสดุได้นับจำนวนได้หมดเลยครับนอกเหนือจากพรีเซนต์งานสวยแล้วนะครับนี่คือประโยชน์ของมันนะครับดังนั้นเองเนี่ยจะเห็นนะครับว่าถ้าใครสร้างโมเดลสามมิตินะครับตามหลักสูตรนี้ได้นะครับจะมีความสามารถในการสร้างโมเดลขายงานและไม่พอนะครับยังถอดปริมาณวัสดุได้ด้วยครับเรามาดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปนะครับเรามาดูโมเดลของอาจารย์นะที่เป็นตัว

ังงานให้ดูนะครับนี่คือโมเดลที่อาจารย์สร้างขึ้นมาเองใช้เวลาประมาณสัก2วันนะครับทุกคนลองดูนะคนบอกว่าเรียนโปรแกรมตัวสกิลอัพไปแล้วเนี่ยได้ข่าวว่ามันเหมือนเด็กเล่นนะลองดูนะครับว่าถ้าสกิลอัพเนี่ยถ้ามันอยู่ในมือของคนที่ใช้เป็นนะอย่างเช่นกรณีคนที่แบบว่าอย่างอาจารย์เนี่ยนะครับลองดูนะกรณีนี้ครับเราสามารถจะปรับเป็นแคดได้ทุกคนดูนะครับตอนนี้อาจารย์บอกว่าเฮ้ยอยากเห็นเป็นออโต้แคดทำยังไงซึ่งปกติแล้วคนทั่วไปก็ต้องไปเรียนแคดใช่ไหมแต่ถ้าเราเรียนสกิลอัพนะครับดูนะปรับได้ครับกดตัวนี้ครับอาจารย์ปรับค่าไปแล้วออโต้แคดสไตล์ดูนะครับจะได้มาปรับเป็นมุมมองแคดครับสามารถปรับมุมมองได้วิวนะครับปึ๊บเห็นไหมครับเป็นละเป็นไปละนะครับเห็นไหมครับเนี่ยซึ่งตรงนี้เองนะครับถ้าเราเรียนคือหลักสูตรนี้อาจจะไม่ครบไว้ตรงนี้นะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการนำไปต่อยอดซึ่งตรงนี้มันอยู่ใน YouTube อยู่แล้วเราไปดูใน YouTube มีคนสอนอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นแบบเนี้ยซึ่งบางคนเนี่ยต้องไปเรียนเขียนแคดแต่จริงไม่ต้องนะครับอ่ะลองดูภาพหน้าด้านหน้าครับนี่ครับโอ้โหมาละเห็นไหมครับเหมือนแคดเลยแต่เป็นสกิลอัพนะครับนี่ด้านนี้ครับอ่ะนะครับดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับโปรแกรมทั่วไปใช่ไหมเหมือนแคดธรรมดาแต่จริงไม่ใช่ครับดูนะถ้าเราแอดวานซ์ขึ้นอีกนะครับอย่างที่กรณีนี้ครับเราอยากรู้ว่าลูกบิดตัวเนี้ยนี่ครับลูกบิดอันเนี้ยนี่ครับยี่ห้ออะไรดูนะครับถ้าเป็นโปรแกรม SketchUp ครับเราสามารถกดนะครับแล้วเราสามารถดูได้นะครับว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นของเราครับมันคืออะไรเห็นไหมครับว่าเราสามารถมองรูปแปลนได้นะครับแต่จริงๆมันมีอะไรที่สำคัญกว่านี้อีกอย่างนึงนะครับเราสามารถดูข้อมูลได้ครับดูวิธีการดูข้อมูลนะครับในกรณีนี้ครับผมอยากจะดูข้อมูลฐานลากกดที่ฐานลากจึ๊บนี่อาจารย์จะดูนะมันมีคำสั่งนะครับตรงนี้นะครับให้เรากดดูเนี่ยครับมันจะมีข้อมูลบอกได้แต่นั่นเองเนี่ยถ้าเราทำงานโปรแกรม SketchUp นะครับในขั้นสูงขึ้นนะสามารถดูข้อมูลได้ว่าขนาดมันกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ครับรวมถึงนะครับสามารถกดลิงก์ได้แล้วไปดูแบบก่อสร้างได้ครับโอ้โหนะนี่บอกให้ดูว่าตัวอย่างให้ดูนะว่ามันไม่ธรรมดากดไปดูอุปกรณ์ต่างๆครับเราสามารถจะเช็คข้อมูลได้ด้วยนะครับตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่า information ซึ่งมันเป็นเรื่องที่อนาคตจะต้องมีอยู่แล้วนะครับการสร้างโมเดลเนี่ยต้องมี information และถ้าใครสามารถทำ information ได้นะครับสามารถที่จะเอาไปต่อยอดโมเดลเหล่านี้นะบอกกันเลยว่าอย่างที่บอกไว้นะครับว่าจบหลักสูตรนี้นะครับเอาไปต่อยอดทำมาหากินได้จริงแน่นอนนะครับต่อไปมาดูอันสุดท้ายครับเป็นโมเดลของอาจารย์เองที่ทำงานโดยตรงเลยนะครับโมเดลตัวนี้เป็นโมเดลที่อาจารย์ใช้ในการเรียนการสอนด้วยแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่อาจารย์ทำมาเองนะครับก็เป็นโรงไฟฟ้านะครับอันนี้คือตัวอย่างให้ดูนะว่าโมเดลจริงๆเป็นยังไงนะครับในการทำงานนะซึ่งตรงนี้นะครับใช้คำสั่งพื้นฐานทั้งหมดเลยนะครับนี่คือโมเดลที่มีระยะห่างนะครับเนี่ยดูนะระยะนะครับวัดระยะดูนะนี่ครับ344เมตรนะครับแล้วก็ด้านนี้400เมตรเขียนด้วยโปรแกรมสกิลอัพทั้งหมดเลยนะทุกคนนะครับนะแล้วดูนะอาจารย์เขียนอะไรบ้างครับซูมเข้าไปใกล้ๆครับนี่ครับเขียนทุกอย่างนะครับเหมือนจริงหมดเลยนะครับเนี่ยครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าค่าการเขียนโมเดลตัวนี้ขอจะออกแบบเนี่ยกี่บาทครับต้องบอกไว้ก่อนนะราคา7หลักนะครับเพราะว่าถ้าเรามีความสามารถในการทำเอนจิเนียริ่งนะครับแล้วเราสามารถจะเขียนโมเดลออกมาแล้วเอามาขายงานได้หรือเอามานะครับช่วยงานได้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นครับแต่มีคนถามว่าอ้าวโอ้โหโมเดลเนี่ยมันมีประโยชน์มากขนาดนี้เลยเหรอแล้วมันมีมูลค่าขนาดนั้นเลยเหรอลองดูไหมครับว่ามีประโยชน์ยังไงครับลองดูนะดูนะครับเริ่มแรกลองดูตัวอย่างมีคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์ป้อมครับผมต้องสั่งพุกครับตัวนี้ไอ้ตัวนี้เขาเรียกพุกนะเนี่ยครับพุกนะ expansion bolt นะครับตรงนี้มันยึดเหล็กติดกับคอนกรีตตรงนี้คำถามคือแล้วเราเนี่ยจะสั่งมากี่ตัวในโมเดลนี้ในการก่อสร้างนี้กี่ตัวง่ายมากครับเราเข้ามาข้างในแค่นี้คลิกนะครับคลิกขวาเช็คทั้งหมดคือ888ตัวพระเจ้าครับทุกคนลองดูดิถ้าเราจบไปงานไปทำงานครับแล้วก็เอาหลักการของอาจารย์ป้อมไปนะครับไปเขียนโมเดลเจ้านายถามรู้ได้ไงว่า888ตัวก็บอกเจ้านายว่าเราใช้หลักการแบบนี้ครับซึ่งความจริงแล้วถ้าเป็นรุ่นพี่เรานะคนอื่นที่จะโอสคูลนะครับเขาจะเอาแบบมากลางนะจากนั้นมาก็เอาไฮไลท์มามาร์คนับจำนวนครับซึ่งโอกาสผิดพลาดมันสูงมากแต่กลับกันกับ

พวกเรานะครับถ้าเราใช้วิธีการแบบนี้ครับเราจะถอดปริมาณได้แม่นยำมากครับโมเดลเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่โมเดลสวยงามอย่างเดียวอีกแล้วมันจะเป็นโมเดลที่ใช้ได้จริงในงานก่อสร้างครับ Amazing ไหมจะมีคนกี่คนครับที่สามารถนับพวกนี้ได้ครับที่วีเท่านั้นที่ช่วยได้ครับเอาอะไรอ่ะลองดูง่ายๆเอา Ubo ไหมตัวนี้ไหมครับโอ้โหมันเบิ้ลด้วยนะคลิกขวา Editing Info ออกมาแล้วครับ565ตัวโอ้โหนะครับแล้วลองดูอีกไหมฮะอะไรที่แบบพิเศษกว่านี้ครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้แหละครับมันคือผ้าใบสมมติเราไปทำงานก่อสร้างต่างๆนะครับมันก็จะมีผ้าใบตรงนี้อยู่คือมันไม่ต่างกับบ้านนะครับมันก็มีสีทาอยู่อย่างเงี้ยปกติการคำนวณตรงนี้มันยากนะวิธีการคิดก็ง่ายมากครับเราก็มาดูครับอย่างเงี้ยเข้ามาดูปุ๊บนะครับว่าไอ้เนี่ยมันสีอะไรเนี่ยครับเนี่ยครับสีอะไรจากนั้นมาเราก็มาเช็คดูตารางเมตรมันได้เลยครับทันทีนะครับอันเนี้ยนะง่ายมากๆครับนะเนี่ยแล้วก็กดตัวนี้ครับแล้วก็ดูแอเรียนะครับเนี่ยปึ๊บ 12,900.8 ตารางเมตรเราจินตนาการดูดินะครับถ้าเราคิดเองกับมือเนี่ยแล้วโค้งแบบนี้นะครับโอ้ไม่ได้คิดไม่ได้ง่ายๆนะครับดังนั้นเองเนี่ยโมเดลเหล่านี้นะครับมีประโยชน์นะในการทำงานนะครับดูมากกว่านั้นครับตรงนี้ครับนี่ครับไอ้นี่คืออะไรกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีข้อมูลอธิบายครับเห็นไหมครับคืออะไรกดตรงไหนก็ตามมีข้อมูลครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันสามารถนำไปต่อยอดนะในการที่เราจะสั่งของได้อีกนะครับดังนั้นเองเนี่ยโมเดลเหล่านี้นะที่เราคิดมาตลอดนะว่าเป็นโมเดลที่เขียนเพื่อความสวยงามเท่านั้นความจริงแล้วไม่ใช่นะครับโมเดลเหล่านี้นะครับถ้าเราสร้างเป็นวัตถุต่างๆเนี่ยเอามาประกอบกันนะครับมันจะกลายเป็นของที่นำไปใช้ในการถอดวัสดุได้จริงๆครับแต่ถอดวัสดุนี่มันก็คือเรื่องที่ดีเรื่องนึงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสเก็ตอัพเนี่ยยังมีอีกหัวข้ออีกอันนึงที่ดีมากๆนะครับมันคือการทำแบบได้ด้วยนะครับแต่หลักสูตรนี้ของเราจะไม่ได้ถอดทำแบบนะแต่ให้ดูผลก่อนไหมว่าถ้าเราทำโมเดลได้มันถอดแบบยังไงครับนี่คือแบบนะครับที่ทำโดยรุ่นพี่ของเราครับในคอมมูนิตี้ครับหลายคนนะครับคิดว่านะครับว่าเอ้ยเวลาเราอยากจะเขียนแบบเนี่ยเราต้องใช้แคดอย่างเดียวแต่ความจริงไม่ใช่ครับนี่คือโปรแกรม SketchUp ครับให้ทุกคนดูได้เลยครับแผ่นฐานรากแผ่นคานทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้แล้วครับมันถูกเขียนด้วยโปรแกรม SketchUp ซึ่งเป็นโปรแกรมย่อยของ SketchUp อีกตัวนึงนะเรียก Layout แต่เวลาเอามาด้วยกันจะมาด้วยกันดังนั้นเองนะครับทุกคนดูหลักการนะครับถ้าเราใช้โปรแกรม SketchUp นะครับในการทำงานครับนอกเหนือจากที่เราจะสร้างโมเดลแล้วนะครับมันยังถอดวัสดุได้อันนี้คือผลที่1 นะครับ2คือสามารถเขียนแบบได้และการเขียนแบบนี้นะครับมันจะช่วยให้เรานะครับโอ้โหเชื่อมต่อกับคนอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นเช้าวันหนึ่งครับอาจารย์นั่งอยู่ที่ออฟฟิศครับเจ้านายโทรมาครับสวัสดีป้อมช่วยงานหน่อยสิได้ครับเจ้านายครับบอกให้ทำอะไรครับเจ้านายเฮ้ยลูกค้าเขาอยากให้เราออกแบบโลโก้โกดังเก็บของเล็กๆน้อยๆให้หน่อยได้ครับเจ้านายทักทายครับอาจารย์4คูณ3ได้ครับเจ้านายได้ครับดูนะเริ่มนะจับเวลาครับกดอาร์ซีเรียมดูนะครับนี่ครับโอ้โหมาแล้วไปสร้างให้ดูครับเจ้านายรออยู่นะครับเมคนะครับดูตัวอย่างนะครับไปดูนะทุกคนนะนี่อีซี่แอนด์ฟันครับเสร็จละปึ๊บมาฐานรากมาแล้วนะจับปึ๊บกดครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะครับเสร็จแล้วเอามานี่ครับเรียบร้อยแล้วโอเคครับเราก็ทำปึ๊บตั้งชื่อครับโอเคดูนะครับปึ๊บง่ายมากๆนะนี่ครับทำมาเร็วครับเอาไปเลยครับทำคานนี่เอาลากมาปึ๊บจุด C คลิกรัวครับนี่ปึ๊บมาหาให้ดูครับตัวอย่างจับปั๊บปั๊บชิวชิวนะครับสร้างมาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับมาแล้วcopy มาแล้วครับทุกคนนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเร็วๆนะ
จึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้โหมาแล้วนะครับใส่พื้นหน่อยจึ๊บจึ๊บจึ๊บนะครับดูนะ easy and fun ไหมเรียบร้อยครับมาแล้วเจ้านายโทรมาป้อมเราคำนวณดูสิว่าเราต้องใช้คอนกรีตกี่คิวนะเพราะว่าเราต้องการเทผ่านล่าก่อนนะครับได้ครับเจ้านายต้องการรู้เลยใช่ไหมครับถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับทำยังไงโอ้โหตายรายงานเข้าครับแต่ด้วยการใช้งานของสแกปครับเราหาปริมาตรได้ครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราทำงานนะครับเราก็สามารถจะหาปริมาตรได้นะครับมาปุ๊บนะครับคลิกขวา Editing Info เจ้านายครับงานฐานลากนะครับรวมต่อหม้อนะครับเจ้านายไม่มีเสาเข็มนะครับ 1.79 คิวครับเจ้านายบอกว่าแล้วงานคอนสตรัคชั่น2อ่ะมีเท่าไหร่ครับเราก็แยกออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็เอางี้รวมข้างหลังได้ดีกว่าง่ายดีเอ้าข้างหลังเท่าไหร่ป้อมได้ครับเจ้านายครับรวมเลยครับนะครับรวมทั้งหมดครับ 7.64 คิวครับเจ้านายคิดราคาได้เลยครับโอ้โหเห็นไหมครับอาจารย์ป้อมนะครับสร้างโมเดลโครงสร้างตัวนี้ขึ้นมาครับใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะแต่ได้โครงสร้างขึ้นมาแบบนี้ครับบวกกับอะไรคอนกรีตนะครับนี่บอกไว้ก่อนนี่คือประโยชน์ของมันนะนี่คือคอนกรีตครับเห็นไหมครับต่อไปเจ้านายถามว่าแล้วไม้แบบใช้เท่าไหร่ทำได้นะครับไม้แบบก็คือปกติไม้แบบถอดยากมากกด B bucket แล้วก็ไปเอาไม้มาทุกคนดูนะว่ามันง่ายจริงๆครับก็ทาสีไม้อย่างเงี้ยเนี่ยทาอย่างเงี้ยทาไปเรื่อยๆนะครับทาเข้าไปเหมือนคือคนทั่วไปเนี่ยต้องไปถอดมือนะแต่ของเราทาแบบนี้ครับทาอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะทาให้ดูครับเนี่ยทาเนี่ยทาเข้าไปครับทาเข้าไปทาเข้าไปนะนี่เหมือนเล่นเกมเลโก้ครับทุกคนดูนะเนี่ยง่ายๆแบบนี้ครับแต่ผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันไม่ใช่นะครับอะไรที่แบบว่าแบบง่ายๆเหมือนที่เราเห็นน่ะมันคือการแก้ปัญหาสิ่งที่หลายคนผิดพลาดมาตลอดอย่างเช่นแค่ไม่แบบเนี่ยนะครับถ้าเป็นรุ่นพี่ของเราที่ทำงานอยู่ข้างนอกนะบอกได้เลยนะครับว่าการคิดไม่แบบตรงนี้ไม่ใช่จบเวลานาทีเดียว2นาทีนะแบบนี้นะครับแต่นี่คือเราทำให้ดูให้ดูว่ามันง่ายมากๆครับนี่ปุ๊บนะทายดูก่อนให้จบเดี๋ยวจะว่าผิดอีกนะครับนี่ผิดแล้วเจ๊งเลยนะเจ้านายด่าแน่เลยโอเคครับมาทาเข้าไปทุกจุดนะครับนี่ทายหมดนะครับเหมือนเล่นเกมไหมครับเนี่ยเลโก้นี่เสร็จแล้วเสาด้วยไม้แบบนี้ตารางเมตรแล้วไม่หลายตังค์นะถ้ารวมค่าแรงเนี่ยตารางเมตรละ400นะครับถ้าพลาดไปหนึ่งตารางเมตรคือ400บาททาเข้าไปทุกคนดูอย่างเดียวนะไม่ต้องทำตามนะครับให้ดูตัวอย่างให้ดูโอเคสมมุติว่าทาถูกต้องแล้วสมมุตินะสมมุตินะเพราะเวลามันสั้นก็ถูกแล้วนะเช็คยังไงครับโปรแกรมถอดได้ครับทุกคนดูนะชีวิตดีๆนะกดปุ๊บวัดแอเรียเจ้านายครับไม้แบบทั้งหมด 44.66 ตารางเมตรครับเสร็จความหมายคืออะไรสร้างโมเดลถอดคอนกรีตถอดไม้แบบ7นาทีเห็นไหมครับความไวเป็นของปีศาจยังไม่พอครับดูต่อนะอาจารย์จะทำดรออิ้งให้ดูไฟล์เซฟเร็วๆเลยครับไฟล์ send to layout นะครับเลือกหน้ากระดาษนะครับมาละเห็นไหมครับทุกคนมาละซึ่งตรงนี้แหละเป็นโปรแกรม 2D ตัวหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ครบวงในหลักสูตรนี้แต่บอกให้ทุกคนรู้ก่อนว่าสกิลอัพทำได้ใครจบหลักสูตรนี้ไปต่อยอดเองเพราะว่าตรงนี้มี YouTube สอนด้วยนะครับก็แบบนี้ครับเราก็มาปรับต่างๆข้างต่างๆแป๊บเดียวครับดูจับเวลานะตอนนี้เราไม่ถึง10นาทีนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเรามาปรับตรงนี้ปุ๊บนะครับดูไปก่อนนะดูไปก่อนดูหลักการไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดตามวิธีการทำงานครับแล้วก็มาปรับสไตล์เหมือนอะไรออโต้แคดปรับสไตล์ออโต้แคดหน่อยปุ๊บสไตล์ออโต้แคดนะครับปรับเป็นเส้นเวกเตอร์เหมือนแคดเวกเตอร์เหมือนแคดโอเคปรับเป็นมุมมองแคดนะครับและเป็นแบบมุมมองแบบแคดปรับเลยครับเอาเป็นสเกลสเกลต่อ1ต่อท็อปวิวสเกล1ต่อ751ต่อ50นะครับมาละนี่ท็อปวิวครับสเกล1ต่อ50มาละนี่ครับต่อไปครับ
เราขอเป็น front view กดตัวนี้ดูนะครับตัวอย่างให้ดูนะ front view นี่ครับ front view หมุนนิดนึงมาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้ front view แล้วก็เราต้องการด้านข้างครับดึงลงมาครับแล้วก็บอกว่าเป็น right view แล้วตอนนี้ก็ดึงมาครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วสามารถใส่ dimension ได้ครับนี่ครับเห็นไหมครับใส่ได้หมดเลยครับเนี่ยแล้วแต่เรานะนะครับจากนั้นมาครับเราสามารถส่งเข้าแคดได้ด้วยครับไฟล์นะครับแล้วก็ export นะครับ DWG แล้วก็ไปเซฟไว้นะครับก็ตั้งชื่อ 2D CAD นะครับแล้วก็เลือกเลยครับนะแล้วก็ส่งออกครับ export จากนั้นมาครับเราก็เปิดได้เลยครับก็อาจารย์ไม่มีตัวเปิด CAD นะครับก็ใช้ตัวออนไลน์กด 2D CAD ทุกคนดูครับได้ครับ top viewfront view right view เห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทุกคนเห็นไหมครับอาจารย์ทำอะไรได้ครับอาจารย์สร้างโมเดลสามมิติได้อาจารย์ถอดปริมาณวัสดุได้ทั้งไม้แบบทั้งคอนกรีตอาจารย์สามารถทำดรออิ้งออกมานะครับพร้อมกับเข็นแคดได้แต่ถ้าใครคิดว่านี่สุดยอดแล้วนะลองดูอีกอันนึงนะถ้าดูมือโปรทำนะครับสกิดับเนี่ยจะมี extension ช่วยนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งมีมากมายไก่กองเลยถ้าเราใช้เป็นนะครับดูนะกดปุ๊บเข้าไปให้นะครับเลือกครับนี่นะครับมี data ให้กดจึ๊บนะครับ footing กดคลิกมาแล้ว footing กดครับไปเลยดูนะทำขนาดสักประมาณนี้ครับเป็นห้องแถวนี่ครับเรียบร้อยละจากนั้นเราก็สร้างครับนะเสานี่คือโปรแกรมสกิดับนะครับต่อหม้อ1เมตรต่อไปต่อครับต่อไปก็คือเสาสูง3เมตร50นะครับ 3.5 เรียบร้อยจากนั้นมาก็ทำบีมครับนี่กดปุ๊บบีมนะครับกดจึ๊บเข้าไปให้ปังเสร็จแล้วครับนี่คือบีมเรียบร้อยครับต่อไปก็ใส่สแลบครับนี่ครับสแลบออปั๊บเข้าไปให้เสร็จแล้วครับโอ้โหง่ายมากอ่ะเดี๋ยวใส่หลังคานิดนึงจึ๊บจึ๊บนะครับจากนั้นมาใส่หลังคากดเลือกหลังคาปัญญาปัญญานะกดจึ๊บต่อไปใส่เหล็กครับกำหนดขนาดเหล็กหลังคาอันนี้คือกำหนดขนาดเหล็กได้แล้วก็กรอกไปจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บตามแบบนะครับกดไปเสร็จแล้วกดสร้างเหล็กครับปึ๊บเสอกกายตะเข้สันนะครับตะเข้รางนะครับจันทันก็แปรนี่ขออ่ะสั้นๆครับนี่จบปุ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอันเนี้ยมาแล้วครับเนี่ยลบให้ดูโอ้โหโคตรราคาบางคนนั่งทำนะอ่ะใส่เหล็กไหมใส่เหล็กไหมเหล็กเส้นเหล็กเส้นมาใส่เหล็กเส้นมาใส่ดูโครงสร้างเหล็กเส้นเลยกดเหล็กเส้นครับดูนะอ่ะมากรอกข้อมูลก่อนฟูตติ้งใส่ข้อมูลครับคอลัมน์มี2ชั้นเรียบร้อยครับฟลอร์หนึ่งนะบีมใส่ข้อมูลเข้าไปปุ๊บปุ๊บสแลบใส่เข้าไปเซฟดูนะใส่เลยครับปุ๊บนะครอบเลยกดทีดีเรียบร้อยครับทุกคนดูนะอาจารย์เพิ่งเขียนเหล็กไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยลองใส่เสาครับเนี่ยเสาดูนะกดเลยครับเนี่ยนะครับนี่ครับดูนะกดบีมนี่เสานะครับฐานลากสแลบจากนั้นมาเขียนแคดได้เลยครับดูนะเนี่ยกดเรากดเขียนแคดนะครับกด 2D เนี่ยกดปุ๊บนะครับฟูตติ้งมาแล้วครับฟูตติ้งดูครับคอลัมน์โอ้โหมาแล้วนะครับบีมมาแล้วนะครับต่อไปครับสแลบมาแล้วครับเพิ่งเขียนแคดจบไปโยกๆครับเสร็จแล้วครับโอ้โหนะความไวของปีศาจนะครับต่อไปครับเรามาใส่ต่อเหล็กครับมาดูใส่เหล็ก 2D กดเลยครับเลือกเลยนะฮะเนี่ย 2D ครับ
กดปุ๊บนะครับปุ๊บเนี่ยเลือกก่อนเลือกตรงนี้เสร็จนะครับจากนั้นกด 2D นะครับนี่ปุ๊บเสาชั้น1ปั๊บต่อหม้อก่อนต่อไปชั้น1กดปั๊บมาแล้วครับเหล็กมาแล้วต่อไปครับคานนี่ B1กดโอ้โหเหล็กเส้นมาครับนี่บางคนนั่งเขียนกันเป็นชั่วโมงนี่นะครับโปรแกรมบางโปรแกรมนี่ต้องแพงด้วยอันนี้กดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับอ่ะกดแผ่นพื้นสำเร็จกดกดกดกดกดกดไม้แบบก็มาครับแล้วดูนะทุกคนนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเอ็กซเรย์โหมดดูมีเหล็กเส้นด้วยเห็นไหมครับเนี่ยจับเวลา5นาทีแล้วดูต่อนะถ้าเราถอด BOQ ครับเราสามารถจะดึงดาต้าเบสมานะครับอันนี้แบบโปรนะทุกคนดูนะครับว่ามันง่ายจริงนะครับเราก็ดึงดาต้าเบสมานะครับเนี่ยครับเนี่ยเราก็ดึงเป็นข้อมูลดาต้าเบสเนี่ยคือเรามี Excel sheet นะครับที่ใช้ในการรันเราผูกดาต้าเบสไว้ก่อนจากนั้นมาจบด้วยอะไรครับทุกคนกดแต่ผลลัพธ์จริงๆไม่ใช่ครับอาจารย์ได้ BOQ ทั้งตึกครับนะครับและนะครับสามารถที่จะส่งออกครับไปปริ้นครับและนี่แหละครับคือขั้นสูงที่สุดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนี่คือ BOQ ครับและโมเดลเหล็กครับและนี่แหละครับคือหลักการของการเขียนโมเดล3มิติสกิลอัพนะครับนี่แหละคือซุปเปอร์พาวเวอร์ครับถ้าเราใช้เทคโนโลยีผิดนะครับอย่างเช่นเราจะใช้การเขียนแคดธรรมดาเนี่ยเชื่อไหมครับว่าถ้าเราไปทำงานเนี่ยต้องใช้คนหลายทีมนะครับ1ก็คือมีคนเขียนแคด2ก็ต้องมีคนถอดประมาณวัสดุนะครับแล้วก็ต้องมีโน่นนี่นั่นอีกเยอะเลยครับนั่นเองเนี่ยถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับมันจะเป็นตัวเริ่มต้นนะให้ทุกคนนำไปต่อยอดนะครับดังนั้นเองเนี่ยอาจารย์ป้อมนะครับอยากให้ทุกคนอย่าพลาดนะครับบทที่2นะครับซึ่งเป็นบทต่อไปนะครับรวมถึงทั้งหมดเลยตั้งแต่บทที่2ถึงบทที่10นะครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็บอกกันเลยว่าสนุกแน่นอนและใช้งานได้จริงครับเดี๋ยวต่อตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

ื่อมถ้าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

0: ณ8นาฬิกา
1: ต่อทวด
0: ต่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ท่อต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

ต่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

ต่อแนวแคปพาร์ทค่าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

ต่อแนวแท็บพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

่อแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

จุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และ

จ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับสอนแผนกไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยการอาชีพนวินทราชูทิศนะครับนะสำหรับวันนี้ก็จะมาเรียนรู้ใน EP ต่อไปนะครับในส่วนของ EP ที่3นะครับในส่วนของงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับจากที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วนะครับในส่วนของภาคทฤษฎีนะครับในส่วนของเครื่องมือนะฮะและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับสำหรับ EP นี้เราจะมาเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับเกี่ยวกับงานติดตั้งแล้วนะครับนะในส่วนของ EP นี้นะครับครูก็จะสอนให้นักเรียนสามารถที่จะติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตนเองนะครับนะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าระบบเครื่องปรับอากาศนะที่เราจะติดตั้งเป็นเครื่องปรับอากาศประเภทไหนนะครับนะครูก็มีตัวอย่างนะครับที่เราจะติดตั้งในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบ Wattite นะครับขนาด 12,000 BTU นะครับนะในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบ Wattite เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับที่เราใช้ในอาคารบ้านเรือนหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่นักเรียนจะทําการติดตั้งนักเรียนจะต้องดูก่อนนะครับว่าในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยครับระบบเครื่องปรับอากาศที่เราซื้อมาจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วเราได้อะไรจากการซื้อมาบ้างนะครับนะส่วนที่1นะครับที่เราสั่งซื้อมาหรือว่าเราไปเลือกซื้อในร้านต่างๆนะครับเราก็จะได้ชิ้นที่1คืออะไรครับชุดนี้จําได้ไหมครับว่ามันคืออะไรนักเรียนทุกคนน่าจะจําได้แล้วนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็คือชุดเป็นคอยูนิตนะครับเป็นชุดคอยเย็นที่จะติดตั้งอยู่ภายในนั่นเองนะครับชุดที่2ก็คือชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับที่จะเป็นชุดคอยร้อนนะครับที่จะติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารนะครับชุดที่3นะครับที่เราสั่งซื้อมาแล้วจะได้ก็คือในส่วนของท่อทางเดินน้ำยานะครับใน3ส่วนนี้นะครับนะในการทำงานเราจะทำการติดตั้งประกอบมันเข้าด้วยกันนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับในส่วนของงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะครับโครงสร้างส่วนประกอบแล้วก็เครื่องมือต่างๆนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการตรวจสอบก่อนนะครับในส่วนของการติดตั้งว่าเราจะติดตั้งอะไรก่อนหน้าหลังนะครับนะในส่วนของอุปกรณ์แต่ละตัวเราสามารถที่จะจัดพื้นที่การทํางานเพื่อให้สะดวกต่อการทํางานของเราได้เลยนะครับนะเรามาดูในส่วนแรกนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตนะสิ่งที่เราจะต้องทําการอะไรครับทำการติดตั้งใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูว่ามันมีอะไรนะครับนะในส่วนของแผงชุดเป็นคอยูนิตนะครับถ้าเราแกะในส่วนของอุปกรณ์ที่ประกอบมานะครับในการแกะนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะแกะมันออกมานะครับนะชิ้นส่วนจะต้องไม่แตกเสียหายนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทําการติดตั้งให้กับผู้รับบริการนะครับก็จะต้องติดตั้งแล้วก็มีความเรียบร้อยนะครับ

อันนี้ก็จะเป็นชุดแฟนคอยูนิตนะครับที่เราทำการแกะออกมานะถ้าเรามาดูนะครับนะทางบริษัทผู้ผลิตเห็นไหมครับแพ็กเกจมาอย่างดีนะครับในส่วนของการป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์นะครับนะเราก็ทำการแกะชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งแล้วก็ทำการวัดระยะนะครับนะสิ่งที่เราได้นะครับเมื่อเราแกะออกมานะครับก็คือชุดแฟนคอยูนิตและนะเอกสารคู่มือนะครับอันนี้คือเอกสารคู่มือสําหรับงานติดตั้งนะครับที่เราจะใช้ในการดูข้อมูลต่างๆนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศว่าระบบเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยนะมีคุณสมบัติอะไรนะครับและส่วนที่มีอยู่ด้านในของส่วนที่อยู่ด้านในของเอกสารคู่มือนะครับนะแผ่นสีฟ้านี่คือฆ่าเชื้อนะครับเป็นแผ่นฆ่าเชื้อที่จะติดอยู่ที่แผ่นกรองอากาศนะครับเอกสารตัวนี้เราก็แกะเอาไว้ก่อนนะครับนะยังไม่ต้องใช้ทําอะไรขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังชุดนี้นะครับนะอุปกรณ์ตัวนี้คือแผ่นเพลทนะครับแผ่นเพลทมีหน้าที่อะไรนักเรียนทราบไหมครับในส่วนของแผ่นเพลทนะครับเราจะใช้ในการยึดจับในส่วนของแผ่นคอยูนิตนะครับให้สามารถที่จะอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับนะเราก็ทำการแกะแผ่นเพลทนะครับจากชุดแผ่นคอยูนิตออกมาครับเพื่อทำการวัดระยะในการติดตั้งนะครับอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้จากชุดแผ่นคอยูนิตก็คือชุดอะไรทราบไหมครับนะชุดรีโมทคอนโทรลนะครับที่ใช้ในการควบคุมการทํางานของอุปกรณ์นะครับนะอุปกรณ์พวกนี้นะครับให้นักเรียนแกะออกมาแล้วก็นําไปไว้นะครับในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหยิบหรือแกะอุปกรณ์ชิ้นไหนออกมาให้นักเรียนนะครับนะนําอุปกรณ์นั้นไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนะครับป้องกันการความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับ

ในการแกะแผ่นเพลทนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตเนี่ยจะมีตัวล็อกอยู่นะครับนะในเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับเหมือนรุ่นนี้จะมีแผ่นตัวล็อกอยู่ด้านล่างนะแผ่นตัวล็อกตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการล็อกแผ่นเพลทเมื่อเราเกี่ยวนะครับนะเมื่อทําการติดตั้งนะครับเอาแอร์ไปแขวนนะครับแขวนที่ตําแหน่งตรงนี้นะครับนะและทําการล็อกด้านล่างนะครับให้แข็งแรงก็คือจะเป็นตัวมาร์กตําแหน่งนั่นเองนะครับให้นักเรียนกดนะครับกดแล้วก็ยกแผ่นเพลทออกมานะครับนะต้องทําต้องกดด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าในส่วนของพลาสติกถ้าเกิดการหักหรือว่าการเสียหายเนี่ยจะทําให้วัสดุตัวนี้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับหลังจากที่เราแกะมานะครับเราก็จะได้แผ่นเพลทนะครับแผ่นเพลทตัวนี้นะครับในส่วนของแผ่นเพลทนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของการติดตั้งนะครับในพื้นที่นะเราจะติดตั้งด้านไหนนักเรียนทราบไหมครับด้านไหนแปะเข้าผนังด้านไหนแปะออกด้านไหนหันออกว่าด้านนอกให้นักเรียนสังเกตนะครับเวลาที่ติดตั้งเข้ากับผนังนะครับด้านที่ออกด้านนอกจะต้องมีมุมสําหรับการเกี่ยวแขวนนะครับในส่วนนี้นะครับจะต้องยื่นออกมาด้านนอกเพื่อทําหน้าที่ในการเกี่ยวระบบในส่วนของชุดแฟนพอยูนิตนะครับนะส่วนด้านหลังนะครับก็คือด้านนี้นะครับนะจะมีในส่วนของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบนะครับทําหน้าที่ในการแปะเข้ากับผนังนะครับนะในการจับยึดนะให้นักเรียนสังเกตว่ามันมีจุดตําแหน่งนะครับในการจับยึดอยู่ประมาณ5จุดนะครับจุดที่1นะครับจะอยู่ตําแหน่งกลางตรงนี้นะครับจุดตําแหน่งกลางตรงนี้จะทําหน้าที่ในการตั้งระดับนะครับนะถ้าเรารู้แล้วว่าถ้าเราจะไปแฟนพอยูนิตณจุดไหนนะครับนะจุดที่1ที่เราจะต้องเจาะเพื่อทําการจัดระดับนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะทําการเจาะแล้วก็แฝงเข้าไปนะครับแล้วก็จับระดับในส่วนของระดับน้ํานะครับเพื่อปรับทิศทางการไหลของระบบน้ํานะครับอันที่2นะครับนะที่ตําแหน่งอีก4ตัวนะครับก็คือตําแหน่งหูด้านบนนะครับนะสองด้านนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ดอกศรอยู่แล้วให้นักเรียนสังเกตนะครับสัญลักษณ์ต่างๆพวกนี้นะตําแหน่งที่ใช้ในการจับยึดนะครับแล้วก็ด้านล่าง2จุดนะครับนะในจุดแต่ละจุดหรือช่องแต่ละช่องเนี่ยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันมีเป็นวงกลมและเป็นวงรีวงกลมกับวงรีต่างกันยังไงนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหมครับวงรีวงกลมกับวงรีต่างกันยังไงนะในส่วนของวงรีนะครับที่เป็นวงรีแบบนี้นะครับข้อดีของวงรีคือระดับเราสามารถปรับสไลด์แขวนแล้วก็สามารถสไลด์ระยะถ้าเกิดในตำแหน่งที่เราวัดและเกิดความผิดพลาดนะครับเราสามารถที่จะปรับระดับได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะแล้วก็วงรีในส่วนของแนวตั้งนะครับก็คือปรับระยะความสูงต่ำนะครับของการแฝงระบบเครื่องปรับอากาศอย่างเช่นเราปรับแล้วเราอย่างเช่นเราติดตั้งแล้วไม่ได้ระดับน้ำนะครับนะในส่วนของวงรีชุดนี้ก็จะสามารถที่จะปรับระดับความสูงต่ำของระดับน้ำเพื่อให้การไหลของระดับน้ำที่จะทิ้งสู่ภายนอกเนี่ยได้ระดับนะครับเพราะฉะนั้นในการติดตั้งครูบอกเลยว่าเจาะตำแหน่งแรกก็คือตรงกลางนะครับแล้วทําการแฝงเพื่อล็อกระยะนะครับนะก็เข้าสู่ขั้นตอนเลยนะครับว่าเราจะติดตั้งอย่างไรนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศกันนะครับนักเรียนนะครับขั้นตอนแรกของการติดตั้งก็คือการแฝงเพลทนะครับแฝงเพลทตัวนี้นะครับเข้ากับผนังหรือตําแหน่งที่เขาต้องการที่จะติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับซึ่งในการแฝงเพลทนะครับนักเรียนจะต้องระมัดระวังในส่วนของอะไรบ้าง 1. ตําแหน่งการลาดเอียงของแผ่นเพลทนะครับ2อะไรครับความแข็งแรงนะครับเพราะว่าในส่วนของการติดตั้งเนี่ยตัวเพลทจะทําหน้าที่ในการจับยึดในส่วนของชุด condensing unit หรือชุดคอยเย็นที่อยู่ด้านในนะครับก็เราเข้าสู่ขั้นตอนเลยนะครับนะอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งนะครับนะก็คืออันแรกนะดินสอกับอะไรครับตลับเมตรใช่ไหมครับเพื่อทําหน้าที่ในการวัดระยะนะครับเราก็เข้าสู่หน้างานนะครับในส่วนของหน้างานวันนี้เราจะติดตั้งตัวนี้นะครับติดตั้งวันนี้เราจะติดตั้งในส่วนของยึดเป็นคอยูนิตเท่ากับผนังหน้าตําแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการติดตั้งเนี่ยเราต้องรู้ตําแหน่งนะครับตำแหน่งที่ว่าเราจะติดตั้งชุดแฟนพอยูนิตณจุดไหน
นะครับเมื่อรู้แล้วเราก็ทําการวัดระยะนะครับนะในส่วนของการวัดระยะนะถ้าเป็นงานจริงนะครับด้านบนก็จะเป็นอะไรครับเป็นเพดานถูกต้องไหมครับนะเป็นเพดานเพราะฉะนั้นในการติดตั้งนะระยะความสูงของเพดานก็มีผลนะครับนะครูจะยกตัวอย่างตัวนี้คือให้เป็นเพดานนะครับขอบตัวนี้คือเพดานที่ทําหน้าที่เพดานห้องนะครับนะตัวนี้คือเพดานห้องนะครับนะเพราะฉะนั้นระยะการแขวนระยะตําแหน่งของเครื่องปรับอากาศจะต้องไม่ชิดกับเพดานนะครับต้องมีระยะห่างลงมาอย่างน้อย10ถึง15เซนนะครับนะครูก็ทําการวัดเลยนะครับนะครูทิ้งระยะออกมาประมาณ10เซนนะครับอันนี้คือระยะความสูงของขอบของชุดแผ่นคอยูนิตนะครับนะอันต่อไปนะครับนะวัดระยะเซนเตอร์กลางนะครับนะสมมุติว่าตัวนี้เป็นห้องมีขนาดเท่านี้นะครับครูก็ต้องแขวนเครื่องปรับอากาศไว้ที่ตำแหน่งกลางของตัวห้องใช่ไหมครับนะครูก็วัดระยะก่อนนะครับว่าห้องตัวนี้มีความกว้างเท่าไหร่นะครับแล้วบวกลบคูณหารนะครับหาเซนเตอร์กลางของมันนะครับก็เซนเตอร์กลางได้ประมาณนี้นะได้ประมาณจุดนี้เมื่อได้เซนเตอร์นะครับตรงนี้คือตำแหน่งที่ติดใช่ไหมครับอันนี้คือขอบนะครับตำแหน่งที่ติดนะตำแหน่งขอบบนนะครับนะขั้นตอนต่อไปครูก็เอาเพจมาทําการบล็อกระยะนะครับโดยตำแหน่งของการบล็อกระยะจับที่ความสูงก่อนนะครับนะความสูงนะความสูงนะครับระยะจากขอบเพจถึงเพดานที่ติด

เซนนะครับนะขั้นตอนต่อไปเมื่อนำเพจมาประกบเพื่อหาระยะแล้วจุดแรกที่เราต้องหาคืออะไรครับตำแหน่งกลางของเพจถูกต้องไหมครับตำแหน่งตัวนี้ครูจะแผนเพจไว้ตรงนี้นะตำแหน่งที่ครูจะทำการระยะตำแหน่งแรกนะครับก็มาร์กระยะไว้แล้วก็ทำการขันน็อตตัวแรกนะครับในส่วนของการขันน็อตนะครับเราก็ขันน็อตตัวแรกเพื่ออะไรนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหมครับขันน็อตตัวแรกเพื่ออะไรนะครับครูก็ทำการขันน็อตเข้าไปนะครับขันเพื่อตั้งระดับของแผ่นเพจนะครับหลังจากนั้นนําแผ่นเพจเนี่ยไปทําการแฝนนะครับแฝนไว้แฝนเสร็จไปหยิบอุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือระดับน้ํานะครับเพื่อนํามาจับระดับน้ําของแผ่นเพจว่าในส่วนของการติดตั้งเนี่ยระดับน้ําจะต้องลาดเอียงไปทางไหนนักเรียนว่าไปทางไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับในส่วนของการลากเอียงนะครับให้เราสังเกตในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตนะครับก็คือชุดคอยเย็นชุดนี้นะครับถ้าเราติดตั้งไปแล้วเข้ากับถ้าเราติดตั้งไปแล้วถ้าหันเข้ากับผนังนะครับชุดงานท่อนะครับชุดงานท่อน้ําทิ้งหรือชุดทางงานท่อของระบบสานทําความเย็นเนี่ยมันไหลไปทางไหนนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของงานท่อจะไปทางฝานะครับเพราะฉะนั้นความลาดเอียงของแผ่นเพจก็ต้องลาดเอียงไปทางฝานะครับนักเรียนเข้าใจนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นครูก็ทําการติดตั้งนะทำการเพราะฉะนั้นครูก็จะทําการวัดในส่วนของแผ่นเพจเนี่ยให้ลาดเอียงไปทางฝานะครับตําแหน่งของการจับระดับน้ํานาที่แผ่นเพจนะครับนาทางในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีจุดที่จับระดับน้ําอยู่ณจุดนี้นะครับนะเอาระดับน้ําตั้งนะครับนะระดับน้ําตั้งถ้าเราจะไปตั้งผิดตําแหน่งถ้าเราไปตั้งด้านบนถามว่าตั้งได้ไหมก็ตั้งได้นะครับแต่พื้นที่ถ้าเกิดระดับน้ําตัวนี้ยาวเกินไปนะครับมันก็จะไปเกยจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เราสังเกตของตัวอุปกรณ์นะครับที่เขาบล็อกมาให้นะครับว่าตำแหน่งที่เราจะตั้งระดับน้ำเนี่ยคือตำแหน่งไหนนะครับตั้งระดับน้ำเข้าไปแล้วก็ทีนี้หาตำแหน่งความลาดเอียงนะครับให้นักเรียนสังเกตลูกน้ำนะครับที่อยู่ที่ระดับน้ำนะจะใช้ตำแหน่งก็คือตำแหน่งกลางชุดนี้นะครับเพราะมันวัดความลาดเอียงในแนวระนาบนะครับนะในส่วนของลูกน้ำนะครับจะต้องเอียงไม่เกินขอบของระดับน้ำนะครับนะในส่วนของขอบของระดับน้ําเนี่ยนักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของขอบตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของระดับน้ําจะมีขีดอยู่2ขีดนะครับนาขีด2ขีดนี้จะต้องลูกน้ําจะต้องไปชนแค่ขอบแค่นี้นะครับเข้าใจนะครับถ้าเราติดตั้งเอียงลาดเอียงมากเกินไปจนมองเห็นด้วยตาเปล่าจะทําให้งานที่เกิดขึ้นเกิดความลาดเอียงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการแค่ให้น้ํามันไหลเดินไหลทิ้งไปทางที่เราต้องการที่จะทิ้งน้ํานั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นครูได้ระดับแล้วพอได้ระดับแล้วทําไงครับทําการบล็อกตําแหน่งอีก4จุดนะครับบล็อกตําแหน่ง4จุดก็คือบนซ้ายขวาใช่ไหมครับแล้วก็ด้านล่างซ้ายขวานะครับนะครูก็กําหนดในส่วนของการเจาะนะถ้าเราต้องการที่จะสไลด์หรือตั้งระยะความสูงต่ํานะครับเราก็สามารถที่จะใช้วงรีได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการล็อกโดยไม่กําหนดในส่วนของระดับน้ําละตอนนี้ระดับน้ําเราชัวร์ละนะครับเราก็สามารถใช้วงกลมนี้ได้เลยนะครับหนึ่งรูสองรูนะครับสามแล้วก็สี่รูนะครับตอนนี้ครูก็ได้ระยะได้ระดับละพอได้ระดับน้ํานะครับเราก็ทําการขันน็อตเพื่อล็อกในส่วนเพจนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็อาจจะใช้เป็นสว่านนะครับใช้สว่านไฟฟ้านะครับเพื่อความรวดเร็วในการทํางานนะครับถ้าเป็นลักษณะของงานนะครับข้อควรระวังนิดหนึ่งในการใช้สว่านนะครับนะถ้าเป็นลักษณะของสกรูที่เป็นพลาสติกนะครับก็ไม่สมควรที่จะใช้สว่านไฟฟ้ามากเกินไปเพราะว่าในส่วนของสว่านไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแรงบิดค่อนข้างสูงจะทําให้สกรูจะทําให้อุปกรณ์ของเราเกิดความเสียหายได้นะครับครูก็ทําการล็อกตําแหน่งของแผ่นเพลทนะครับโดยการขันน็อตเข้าไประดับใหญ่เลื่อนใหญ่ค่ะ

ครับเมื่อเราล็อกแผ่นเพจเรียบร้อยแล้วนะครับลองใช้มือดึงดูก็ได้นะครับนะถ้าเราต้องการทดสอบความแข็งแรงนะครับว่าแผ่นเพจตัวเนี้ยมันสามารถอยู่แข็งแรงได้ไหมเมื่อเราแผ่นชุดแผ่นคอยูนิตเข้าไปแล้วนะครับนะอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อแผ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาสังเกตนะครับนะเวระดับน้ําที่เราตั้งไว้มันคงที่ไหมคงระดับไหมถ้ามันคงระดับเดิมก็ถือว่าโอเคนะครับนะขั้นตอนต่อไปนะครับนําชุดแผ่นคอยูนิตนะครับชุดนี้นะครับขึ้นไปแผ่นที่แผ่นเพลทนะครับนะแผ่นเพื่อตั้งระยะตั้งระดับก่อนนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับว่าเวลาที่เราจะติดตั้งนะครับมันสามารถใช้งานได้ปกติแข็งแรงนะครับก็ล็อกเกี่ยวนะครับเกี่ยวบนแล้วก็ล็อกล่างแบบนี้นะครับชุดคอยเย็นหรือชุดแผ่นคอยยูนิตก็จะโดนแผ่นนะครับนะขยับซ้ายขวาได้นะครับระยะตรงนี้คือสามารถขยับได้เป็นระยะความคลาดเคลื่อนของตัวชุดแผ่นคอยยูนิตอยู่แล้วที่เขาทํามาให้เรานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งชุดเพจแล้วก็แผ่นชุดแผ่นคอยยูนิตแล้วนะครับนะอันต่อไปก็จะเป็นลักษณะของการเดินอะไรครับงานท่อน้ํายาใช่ไหมครับแต่ในส่วนของงานเดินท่อน้ํายาเนี่ยเราจะทําการติดตั้งชุดนี้นะครับนะในส่วนของรางทั้งรางครอบท่อนะครับในส่วนของการติดตั้งรางครอบท่อเนี่ยและเราจะสังเกตและเราจะเดินงานท่อออกตำแหน่งไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นเราดูนะครับให้เราสังเกตนะครับตำแหน่งของงานท่อที่จะออกนะครับมันสามารถออกได้อยู่3จุดนะครับ3จุดนะครับจุดที่1ด้านหลังถ้าด้านหลังเราต้องเจาะในส่วนของเพดานในส่วนของผนังนะครับเจาะในส่วนของผนังเพื่องานท่อออกด้านหลังนะครับถ้าจะออกด้านฝานะครับก็ต้องตัดในส่วนของงานท่อด้านฝานะครับถ้าออกด้านล่างนะครับก็จะต้องตัดในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งของงานท่อจะต้องออกตำแหน่งนี้นะครับอยู่ที่งานนะครับให้นักเรียนคิดอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราจะเดินทิศทางของงานท่อรางครอบท่อหรืองานท่อน้ำยานะครับต้องดูทิศทางของอะไรครับรูปแบบของการติดตั้งนะถ้ารูปแบบของการติดตั้งงานท่อต้องไปด้านหลังเราก็ต้องเจาะไปด้านหลังนะครับถ้าไปด้านฝาเราก็ต้องไปด้านฝานะครับหลังจากนั้นนะเราก็ทําการถอดโครงสร้างของฝาครอบนะครับโครงสร้างของฝาครอบตัวนี้ออกนะครับ

ถ้านักเรียนเปิดในส่วนของฝาครอบนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของโครงสร้างนะครับในส่วนของฝาครอบนะครับให้ที่เป็นฝาด้านบน

นะครับนะในการทํางานให้นักเรียนถอดออกก่อนนะครับเพราะว่ามันสามารถหลุดได้ถ้าหลุดลงมาอาจจะทําให้เกิดความเสียหายนะครับในการถอดนะครับก็ดึงด้านบนนะครับนะดึงด้านบนออกแล้วก็ยกออกมานะครับเอาไปเก็บตัวภายเอาไปเก็บเอาไปเก็บด้านนอกนะครับนะตอนนี้เราไม่ได้ใช้นะครับนะอันต่อไปนะพัดลมบานสวิงนะครับนะนักเรียนสามารถนักเรียนก็จะต้องถอดออกนะครับในส่วนของบานสวิงนะครับในส่วนของการถอดบานสวิงเนี่ยแต่ละรุ่นก็การถอดก็คล้ายๆกันนะครับจะมีล็อกในส่วนของมอเตอร์แล้วก็ในส่วนของตัวล็อกตำแหน่งกลางนะครับใช้นิ้วนะครับใช้นิ้วดันตำแหน่งของตัวล็อกกลางนะครับออกแล้วก็ทําการโค้งนะดัดโค้งลงมาดึงด้านที่เกี่ยวที่ไม่ใช่มอเตอร์ออกนะครับแล้วก็ดึงนะครับตำแหน่งมันก็จะหลุดออกมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถอดเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าในส่วนของตำแหน่งของบานสวิงพวกนี้ที่เป็นเขี้ยวต่างๆเนี่ยนะต้องไม่รุนแรงมากเกินไปนะครับถ้ารุนแรงมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้หักได้นะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้นะครับอันต่อไปทําการถอดในส่วนของฝาครอบด้านนอกนะครับนะฝาครอบด้านนอกมีอะไรบ้างมีหนึ่งนะตำแหน่งการล็อกนะของแต่ละตัวแต่ละรุ่นตำแหน่งล็อกมีอยู่ประมาณ3-5ตัวนะครับตัวนี้จะมีตำแหน่งของการล็อกน็อตอยู่แค่2ตัวนะครับนะเราอาจจะใช้ไขควงนะครับนะในส่วนของไขควงที่เป็นไขควงปกตินะครับนะเพราะว่าในส่วนของการทํางานถ้าเป็นพวกบล็อกพลาสติกพวกนี้นะหลีกเลี่ยงการใช้ไขควงไฟฟ้านะครับเพราะว่าอาจจะทำให้อุปกรณ์ของเราเสียหายถอดออกมาแล้วก็กดเก็บที่เดิมนะครับแล้วก็เก็บน็อตไว้นะครับในการถอดนะครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นนะถอดจากด้านล่างขึ้นด้านบนบางรุ่นถอดจากข้างบนลงด้านล่างเหมือนรุ่นนี้ก็ปลดน็อตตัวล่างเสร็จนะครับแล้วก็ให้นักเรียนดูนะครับในส่วนของด้านบนนะครับมันจะมีเขี้ยวสําหรับการกดนะครับเพื่อทําการปลดในส่วนของชุดโครงสร้างภายนอกมีจุดอยู่3จุดนะครับให้ทําการกดออกมากดเสร็จแล้วยกขึ้นนะครับก็จะหลุดออกมานะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีที่ครูบอกไปเมื่อกี้เห็นไหมครับด้านบนมีตำแหน่งที่เกี่ยวในส่วนของโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างด้านหลังนะครับอยู่3จุดนะเวลาที่นักเรียนถอดก็นะครับก็ให้นักเรียนทําการกดในส่วนของริมตัวนี้นะครับลงไปแล้วก็ทําการดึงออกมาแค่เล็กน้อยมันก็จะหลุดออกมานะครับส่วนด้านล่างจะล็อกด้วยตําแหน่งของสกรูแค่2ตัวนะครับอันนี้ก็เอาไปเก็บไว้นะครับเมื่อถอดมานักเรียนเห็นอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ในส่วนของ EP 2ที่เราเรียนรู้ไปในส่วนของโครงสร้างใช่ไหมครับที่ครูชุดสาธิตให้นักเรียนได้ดูนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นโครงสร้างภายในแล้วนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตว่ามันตรงตามที่ครูพูดไหมนะครับก่อนที่จะติดตั้งนะครับเราก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยลักษณะโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับถ้าลักษณะของตัวนี้เห็นไหมครับเราสามารถถอดอะไรได้บ้างนะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นนะครับในส่วนของรางน้ําจะไม่สามารถถอดได้แต่ตัวนี้สามารถถอดรางน้ําได้นะครับนะโครงสร้างของแต่ละตัวถ้าเป็นรุ่นที่ถอดรางน้ําไม่ได้นะครับรางน้ําจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวงานนะครับตัวงานโครงสร้างด้านหลังนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมนะครับชุดแหล่งจ่ายไฟนะครับชุดตัวนี้จะเป็นชุดรับสัญญาณรีโมทนะครับนะก็จะเป็นโครงสร้างโดยทั่วไปที่เราเห็นกันนะครับที่เหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์สวิงนะครับอันต่อไปนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าในการติดตั้งเราจะเดินงานท่อละนะครับในส่วนของการเดินงานท่อตอนนี้เราต้องการเดินงานท่อมาที่ด้านล่างคือเดินงานท่อด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นครูจะต้องตัดในส่วนของงานท่อจุดนี้นะครับนะเพราะ

อันในส่วนของตัวนี้เราจะเห็นไหมว่ามันมีล็อกอยู่นะครับนะแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับถ้าครูถอดตัวนี้ออกมานะครับมันก็จะเป็นตำแหน่งของการออกของงานท่อนะครับเห็นไหมครับมันมีตำแหน่งบล็อกมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เมื่อถอดบล็อกออกมาก็ยังไม่ต้องตัดนะครับตอนนี้นะวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเราเติมงานท่อโค้งงานท่อลงมาแล้วเราหาตำแหน่งแล้วค่อยมาตัดเมื่อกี้ที่เราคุยกันแล้วว่าทิศทางของการออกของงานท่อเนี่ยมันออกได้หลายทิศทางนะครับพอเมื่อออกหลายทิศทางเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับเราต้องรู้ว่าชุด condensing unit หรือชุดคอยล์ร้อนเนี่ยที่เราจะจัดวางเราจะจัดวางไว้ส่วนไหนของพื้นที่นะครับนะในส่วนของงานนี้ครูจะวางชุดเป็นคอยล์ unit ไว้ด้านหน้านะครับเพราะนั้นงานท่อที่ของชุดเป็นคอยล์ unit เนี่ยจะต้องออกด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะทําการงอท่อในส่วนของระบบสานทําความเย็นนะครับว่าให้ออกทางในทิศทางไหนของเครื่องของตัวอุปกรณ์นะครับก็จะต้องยกในส่วนของชุดเป็นคอยยูนิตลงมาใหม่นะครับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในการยกครูบอกแล้วว่าเวลาที่เราแขวนไปใช่ไหมครับการปลดล็อกอันนี้คือการปลดล็อกในส่วนของคอยยูนิตนะครับก็คือให้กดในส่วนของตำแหน่งที่ไปเกี่ยวกับชุดนะครับชุดเพจใช่ไหมครับกดขึ้นนะครับแล้วก็ยกด้านล่างขึ้นแล้วก็ยกขึ้นจากเพจนะครับแล้วมาทําการวางตําแหน่งการออกของระบบงานท่อของสานทําความเย็นนะครับนะในส่วนของงานท่อสานทําความเย็นจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับก็คือในส่วนของท่อสานทําความเย็นนะครับแล้วก็ในส่วนของท่อระบบน้ําทิ้งนะครับที่ต่อมาจากชุดอะไรครับชุดรางน้ําทิ้งชุดหน้าชุดด้านหน้านี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะนําทําการดัดงอท่อนะครับนะก็ให้นักเรียนปลดออกมาได้เลยนะครับในส่วนของตำแหน่งนี้อันนี้คือท่อน้ําทิ้งไม่ต้องไปทําอะไรมันมันจะเป็นท่อที่เป็นพลาสติกนะครับนิ่มนะครับสามารถไปตามทิศทางที่เราดัดได้นะครับตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับในส่วนของงานท่อน้ํายาเนี่ยมันจะมีฉนวนความร้อนอยู่ตรงนี้นะครับก็เราสามารถทําการฉีกในส่วนของฉนวนออกมานะครับอาจจะใช้คัตเตอร์กรีดนะครับนะเพื่อความสวยงามนะกรีดด้านบนนะครับกรีดออกมานะครับกรีดแล้วแยกในส่วนของงานท่อน้ํายาออกมานะครับในส่วนของงานท่อน้ํายาตรงนี้นะครับจะประกอบด้วยงานท่อจํานวน2เส้นนะครับนะถ้านักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของงานท่อน้ํายาตรงนี้นะครับนะในส่วนของงานท่อจะมีอยู่ด้วยกัน2เส้นคือส่วนที่เป็นท่อขนาดเล็กนะครับเราเรียกว่า high pressure นะครับและในส่วนของงานท่อขนาดใหญ่เรียกว่าด้าน low pressure นะครับตัวนี้นะครับให้นักเรียนทําการงอนะครับในส่วนของงานท่อตัวนี้ให้ตรงนะครับในการงอต้องระมัดระวังนะครับถ้าท่อทองแดงได้เกิดบิดเบี้ยวหรือว่าเกิดการพับงอนะครับเราต้องทําการติดต้องทําการติดตั้งใหม่นะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็ทำการดัดงอนะครับในส่วนของงานท่อให้ตรง

เมื่อทอดชิ้นแรกสําเร็จแล้วนะครับก็ไปชิ้นที่สองนะครับต้องประคองให้ดีนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเวลาที่นักเรียนดัดงอนะครับจะต้องระมัดระวังอย่าให้ท่อบี้นะครับดัดออกมานะตอนนี้ระบบงานท่อก็จะลงมาสู่ด้านล่างแล้วนะครับในส่วนของงานท่อน้ำก็จะต้องเดินมาพร้อมๆกันนะครับหลังจากที่เราดัดงอเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำไปจัดแผนไว้ที่เดิมนะครับที่แผ่นเพลทที่เดิมนะตามตำแหน่งการจัดวางนะครับเหมือนเดิมแผนด้านบนแล้วก็กดครับตอนนี้ตั้งระยะตอนนี้งานท่อในส่วนของงานท่อน้ำยาก็จะลงมาสู่ด้านล่างละ

ให้นักเรียนจัดระยะตัดตำแหน่งของงานท่อให้เรียบร้อยนะครับอาจจะใช้ในส่วนของอะไรครับผ้าเทปนะครับเทปพันสายใช้เทปพันสายตัวนี้นะเทปพันสายไฟนะครับนะมาทําการล็อกตำแหน่งของงานท่อให้เรียบร้อยนะครับในการจัดวางนะครับระบบของงานท่อนะงานท่อน้ําทิ้งนะครับให้อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็รับน้ำยาอยู่ด้านบนนะครับพันให้เรียบร้อยแค่ล็อกตำแหน่งนะครับตัวนี้อันนี้ตอนนี้เราก็จะได้ทิศทางของงานท่อน้ำยาที่จะลงมาสู่ด้านล่างนะครับ

ตอนนี้เราก็ได้ทำการดัดท่อทางเดินน้ำยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของงานติดตั้งชุดแฟนคอยูนิตนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าในส่วนของการติดตั้งชุดแฟนคอยูนิตเนี่ยเราต้องมีกระบวนการขั้นตอนนะครับในการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแปนชุดแฟนคอยูนิตและก็การเดินในส่วนของระบบงานท่อน้ำยานะครับนักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยไหมครับในส่วนของการติดตั้งชุดแฟนคอยูนิตในวันนี้นะในส่วนขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็นําเข้าสู่การติดตั้งในส่วนของรางครอบท่อและในส่วนของชุด condensing unit นะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงไปแล้วนะครับใน EP หน้านะครับเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของการติดตั้งชุด condensing unit นะครับก็ให้นักเรียนทุกคนที่มีความสนใจนะครับได้ติดตามกันต่อไปนะครับครับใน EP หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับนักเรียนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์การที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่หกเป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังลดขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

เตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊ก

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์

อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: และแล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนาของจริงก็ต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังแผ่ดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครเหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ

0: เคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยเมฆไปกันเถอะ
2: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมกุ
1: ฎแหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮะ
3: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
1: โอ้โหเมฆดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายข้าวของขวักไขว่ไปทั้งถนน
3: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
1: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่เมฆจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่นี่
3: สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
1: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนเหรอคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ๆตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
3: ดูสิพี่เขาอินหน้าดู
1: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
3: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
1: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนแล้วล่ะเมย
0: ์ครับ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าข้าต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

ครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับในวันนี้นะครับจะเป็นการนำวัตถุดิบนะครับที่เรามีในท้องถิ่นบ้านเรานะครับจะเป็นกรรมวิธีนะครับในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับประเภทนะครับสัตว์น้ำนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมารู้จักนะครับเกี่ยวกับการทำปลาส้มนะครับซึ่งนะครับการทำปลาส้มนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกรรมวิธีนะครับที่นะครับนำสัตว์น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็น

ปลานะครับหลายๆชนิดนะครับมาทำให้เป็นปลาส้มนะครับซึ่งนะครับในการทำปลาส้มนะครับก็เป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับแล้วก็ทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับทีนี้นะครับเนื้อปลานะครับที่นำมาใช้ในการทำปลาส้มนะครับก็มีอยู่หลายชนิดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับแหล่งของการเพาะเลี้ยงนะครับขึ้นอยู่กับแหล่งของตลาดของปลานะครับโดยส่วนมากนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับก็จะได้ปลาที่มีจำนวนปริมาณมากนะครับและเหมาะสำหรับที่จะนำมายืดอายุการถนอมอาหารนะครับด้วยวิธีการนำปลามาทำเป็นปลาส้มนะครับซึ่งนะครับปลาที่นำมาใช้ในการทำปลาส้มนะครับก็สามารถที่จะเป็นได้ทั้งปลาน้ำจืดแล้วก็ปลาน้ำเค็มหรือปลาทะเลนะครับนิยมมากนะครับที่นำมาใช้ในการทำปลาส้มนะครับก็คือปลาตะเพียนนะครับหรืออาจจะเป็นปลานวลจันนะครับหรือเป็นปลาจีนปลายี่สกนะครับหรือปลาสวายนะครับก็สามารถที่จะนำมาทำปลาส้มได้เช่นเดียวกันนะครับหรืออาจจะเป็นปลาที่ไม่มีเกล็ดนะครับก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นปลาส้มได้เช่นเดียวกันนะครับในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับปลาส้มนะครับเป็นอีกหนึ่งกรรมวิธีของการแปรรูปอาหารนะครับก็คือการหมักดองนั่นเองนะครับปลาส้มนะครับก็จะมีลักษณะของการหมักนะครับที่มีส่วนของข้าวนะครับที่ช่วยในการหมักเพื่อให้เกิดรสเปรี้ยวนะครับของธรรมชาตินะครับซึ่งเกิดจากจุลินทรีย์นะครับที่ผลิตให้เป็นกรดนะครับแล้วก็ลักษณะของปลาส้มนะครับก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะครับปลาส้มนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่นิยมของคนทั่วทุกภาคนะครับของประเทศไทยของเรานะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำปลาส้มนะครับซึ่งนะครับปลาส้มที่จะทำวันนี้นะครับจะเป็นปลาส้มชิ้นนะครับปลาส้มชิ้นนะครับหรือปลาส้มสับนะครับก็จะมีลักษณะเป็นชิ้นนะครับจริงๆแล้วนะครับปลาส้มนะครับสามารถนะครับที่จะทำออกมาให้ได้ที่หลากหลายนะครับซึ่งประเภทของปลาส้มนะครับก็มีอยู่หลายแบบนะครับก็นะครับแบบแรกนะครับเราเรียกว่าปลาส้มตัวนะครับจะมีลักษณะการหมักนะครับทำปลาส้มออกมาให้มีลักษณะเป็นตัวนะครับก็จะเห็นได้ตามท้องตลาดนะครับต่อมาคือปลาส้มแผ่นปลาส้มแผ่นนะครับจะมีลักษณะนะครับในการชำแหละแยกชิ้นส่วนของปลาออกมาให้เป็นลักษณะเป็นแผ่นยาวนะครับตัวหนึ่งก็จะได้2แผ่นนะครับโดยการเลาะออกจากก้างนะครับมีติดหนังนะครับนำมาทำผ่านกระบวนการนะครับก็เรียกว่าปลาส้มแผ่นหรือนะครับแบบต่อมาจะเป็นปลาส้มชิ้นนะครับหรือปลาส้มสับนะครับลักษณะของปลาส้มชิ้นหรือปลาส้มสับนะครับลักษณะของปลาส้มจะมีลักษณะเป็นท่อนนะครับเป็นชิ้นนะครับหั่นให้ได้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามความต้องการหรือที่เราเรียกว่าหั่นไปเป็นลักษณะแบบสเต็กนั่นเองนะครับอาจจะมีทั้งติดก้างและไม่ติดก้างก็ขึ้นอยู่กับความนิยมนะครับต่อมานะครับปลาส้มนะครับจะเป็นแบบปลาส้มฟักนะครับลักษณะของปลาส้มฟักหรือแหนมปลานะครับจะมีลักษณะได้เนื้อมานะครับมาสับให้เป็นชิ้นละเอียดนะครับแล้วผ่านกรรมวิธีการผลิตให้เป็นปลาส้มนะครับและสุดท้ายแบบสุดท้ายคือปลาส้มเส้นนะครับลักษณะของปลาส้มเส้นนะครับก็นำเนื้อปลานะครับมาหั่นให้เป็นเส้นนะครับให้มีขนาดตามที่เราต้องการนะครับแล้วมาผ่านกรรมวิธีการผลิตนะครับหมักให้เป็นปลาส้มนั่นเองนะครับนะครับเรารู้จักนะ

ครับชนิดของการทำปลาส้มนะครับวันนี้นะครับเราจะได้เห็นนะครับว่าการทำปลาส้มอีกหนึ่งแบบก็คือการทำปลาส้มชิ้นหรือปลาส้มสับนั่นเองนะครับก็วัตถุดิบที่ใช้ในการทำปลาส้มนะครับวันนี้นะครับเลือกนำวัตถุดิบเนื้อปลานะครับนั่นก็คือปลาจีนนะครับปลาจีนนะครับเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วลักษณะของปลาจีนนะครับก็เป็นปลาที่ให้เนื้อเยอะนะครับมันน้อยนะครับแล้วก็ขนาดของชิ้นปลาจีนนะครับเป็นชิ้นขนาดใหญ่นะครับสามารถที่จะนำปลานำมาทำเป็นปลาส้มได้ดีนะครับการเลือกซื้อก็นะครับก็เลือกซื้อปลาที่สดสะอาดนะครับอยู่แล้วตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อนำปลามานะครับก็ต้องนำมาชำแหละมาแล่ออกมาให้เป็นชิ้นเป็นแผ่นนะครับมาแล่ออกมาให้เป็นชิ้นเป็นแผ่นนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดนะครับนะครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับในการนำมาทำเป็นปลาส้มนะครับก็จะมีเครื่องปรุงรสนะครับก็คือเกลือนะครับเกลือป่นนะครับนะครับเกลือที่นำมาใช้ในการหมักให้เกิดปลาส้มนะครับก็อาจจะเป็นเกลือสมุทรนะครับหรือเกลือสินเทาก็ได้นะครับแต่ในปัจจุบันนะครับก็จะเลือกใช้เกลือสินเทานะครับเนื่องจากว่าหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะครับเกลือนะครับก็จะช่วยในรสชาติของปลาส้มก็คือรสชาติเค็มนะครับต่อมานะครับเครื่องเทศนะครับก็คือกระเทียมนะครับกระเทียมเรานำมาโขลกสับให้ละเอียดนะครับแต่ก็ไม่ต้องเป็นชิ้นละเอียดบดละเอียดมากนะครับก็ให้ได้กระเทียมที่แตกพอดีนะครับนะครับกระเทียมก็จะช่วยในการดับกลิ่นคาวแล้วก็เพิ่มความหอมนะครับของปลาส้มสุดท้ายนะครับตัวที่ทำให้เกิดรสชาติเปรี้ยวของปลาส้มนั่นก็คือข้าวนะครับเราอาจจะเลือกใช้ข้าวที่ชนิดแตกต่างกันนะครับอาจจะเป็นข้าวสวยก็ได้นะครับหรือนะครับที่ทำให้เกิดความเปรี้ยวที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือข้าวเหนียวที่นึ่งสุกนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะนะครับทำให้ปลาส้มมีรสชาติเปรี้ยวเมื่ออยู่ในกระบวนการของการหมักนะครับเรามาดูนะครับกรรมวิธีการทำปลาส้มนะครับเริ่มแรกนะครับเราจะนำเนื้อปลานะครับมาหั่นให้เป็นชิ้นได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับนะครับในชิ้นหนึ่งนะครับเราก็ต้องดูว่านะครับนะครับเราอยากจะได้กี่ชิ้นนะครับตรงนี้นะครับก็อาจจะสักประมาณนะครับ5ชิ้นนะครับก็ให้ได้มีขนาดที่เท่ากันนะครับนะครับก็ใช้มีดของเรานะครับตัดได้เลยนะครับ

นะครับของปลาจีนนะครับปลาจีนนะครับเมื่อนำมาทำเป็นปลาส้มนะครับลักษณะเนื้อสัมผัสของปลาจีนนะครับจะได้เนื้อที่นุ่มนะครับแล้วก้างก็จะมีน้อยมากนะครับ

นะครับนะครับเมื่อเราเตรียมครับลักษณะของชิ้นปลาเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะทําวิธีการนวดเนื้อปลาให้เข้ากับเครื่องปรุงรสนะครับแล้วก็เครื่องเทศแล้วก็ข้าวนะครับนวดให้เข้ากันนะครับจริงๆแล้วนะครับการทําปลาส้มนะครับทําได้ง่ายมากเลยนะครับกรรมวิธีการทําแล้วก็อุปกรณ์ที่นํามาใช้นะครับก็มี

ได้ง่ายนะครับตามครัวเรือนบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราจะนำเนื้อปลานะครับลงที่นะครับหม้อผสมนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำมานวดคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงรสก่อนนะครับนะครับกรรมวิธีนะครับในการทำปลาส้มนะครับเราก็จะนำเครื่องปรุงรสนะครับก็คือเกลือนะครับก็นำลงไปเคล้านะครับให้เข้ากันนะครับก็นวดไปได้เรื่อยๆเลยนะครับช่วงที่เรานวดเนื้อปลานะครับต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของก้างปลานะครับระวังทิ่มนิ้วมือฝ่ามือเรานะครับต้องทำด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ

นะครับเราต้องนวดกับเกลือก่อนนะครับนวดให้เกลือนะครับแทรกซึมเข้าไปในในส่วนของเนื้อปลานะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเข้ากันนะครับทีนี้นะครับก็จะใส่กระเทียมลงไปนะครับกระเทียมนะครับนะครับอัตราส่วนที่ใช้นะครับก็นะครับเนื้อปลาที่เรานำมาทำเป็นปลาส้มนะครับในวันนี้นะครับน้ำหนักเนื้อปลาอยู่ที่1กิโลกรัมนะครับใช้เกลือที่30กรัมนะครับกระเทียมที่200กรัมนะครับแล้วก็น้ำหนักข้าวเหนียวนะครับที่200กรัมนะครับนะครับก็ใส่กระเทียมลงไปให้หมดนะครับ

ใช้เวลาในการนวดนะครับก็อยู่ที่เวลาระยะเวลานะครับนานที่20-30นาทีนะครับก็นวดจนกว่านะครับเนื้อปลานะครับแล้วก็ส่วนผสมนะครับเหนียวเข้ากันได้ดีนะครับนี้เราก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไปนะครับข้าวเหนียวนะครับที่เรานำมาใช้นะครับเราอาจจะนำไปนะครับสงกับน้ำก่อนนะครับเพื่อให้เม็ดไม่จับตัวกันเป็นก้อนก็ได้นะครับหรือนะครับข้าวเหนียวเราจะนำมานวดเลยก็ได้นะครับเนื่องจากว่าในเนื้อปลานะครับมีความชื้นอยู่นะครับที่เราใส่ข้าวเหนียวลงไปนะครับความชื้นในเนื้อปลานะครับก็จะทำให้เม็ดข้าวนะครับแตกออกจากกันนะครับร่วนเป็นเม็ดนะครับช่วงที่เรานวดนะครับถ้าหากว่าเราจะใช้ข้าวสวยก็ได้นะครับเอามาใช้ในการทำปลาส้มนะครับแต่ข้าวเหนียวก็จะเปรี้ยวได้ดีกว่านะครับ

คนะครับเดี๋ยวข้าวเหนียวนะครับก็จะนะครับเริ่มแตกออกเป็นเม็ดแล้วนะครับนี้เราก็นะครับนำส่วนผสมนะครับเคล้ากันไปเรื่อยๆเลยนะครับนะครับให้ส่วนผสมเข้ากันทั้งหมดนะครับ

นะครับลักษณะของการนวดปลาส้มนะครับต้องนวดให้ถูกวิธีด้วยนะครับนะครับเราช้อนปลาขึ้นนะครับช้อนเนื้อปลาขึ้นนะครับแล้วก็นะครับใช้อุ้งมือของเรานะครับในส่วนของฝ่ามืออุ้งมือนะครับเป็นตัวกดลงไปนะครับให้แรงกดอัดกันนะครับ

ครับก็นวดให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันได้ดีนะครับนะครับข้าวเหนียวก็เริ่มนะครับแตกออกเป็นเม็ดนะครับ

นวดจนเหนียวเลยนะครับถ้าหากว่าหลักในการทำปลาส้มถ้าเรานวดไม่ได้ที่นะครับนวดไม่ให้ส่วนผสมเหนียวเข้ากันดีนะครับการทำปลาส้มก็อาจจะไม่ได้ผลตามที่เราต้องการนะครับลักษณะของปลาส้มนะครับที่เรานวดไม่ได้ที่นะครับก็จะมีลักษณะของกลิ่นนะครับกลิ่นเหม็นเหินนะครับมีกลิ่นเน่านะครับไม่หอมนะครับอาจจะส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะเกิดในช่วงของการที่เรานวดนะครับได้เนื้อปลาที่ไม่เหนียวเข้ากันนะครับ

ครับในการทำปลาส้มนะครับก็จะมีเคล็ดลับนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับข้อควรระมัดระวังนะครับในการทำปลาส้มนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับการทำปลาส้มนะครับดูเหมือนจะง่ายแต่บางครั้งนะครับคนที่ทำไม่ถูกวิธีนะครับเวลาไปทำก็มารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมปลาส้มของเรามีกลิ่นทั้งที่ก็ทำครบทุกขั้นตอนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการเลือกปลานะครับก็เช่นเดียวกันจะต้องเป็นปลาที่สดใหม่นะครับแล้วล้างนะครับต้องล้างเนื้อปลาให้สะอาดนะครับในส่วนของคราบเลือดอะไรต่างๆนะครับก็จะมีส่วนทำให้กระบวนการหมักนะครับเกิดการเน่าเสียได้นะครับเพราะนั้นการล้างปลาก็ต้องล้างให้สะอาดด้วยนะครับทีนี้ของการนวดเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเครื่องเทศนะครับแล้วก็ข้าวของเราใส่ในปริมาณที่น้อยเกินไปนะครับก็จะทำให้การหมักนะครับเป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะนั้นต้องใส่อัตรานะครับของข้าวแล้วก็กระเทียมนะครับเยอะพอสมควรนะครับแล้วในการนวดนะครับเราก็ต้องนวดให้ปลานะครับเข้ากันได้ดีแล้วมีลักษณะนะครับเป็นก้อนเหนียวนะครับถึงจะเป็นปลาส้มได้ดีนะครับตอนนี้นะครับเหนียวดีแล้วนะครับ

นะครับเนื้อปลาจับกันเป็นก้อนได้ดีนะครับนะครับก็นวดอย่างน้อยนะครับ20-30นาทีนะครับตอนนี้นะครับเรานวดเนื้อปลานะครับเข้ากันได้ดีแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะนําเนื้อปลานะครับที่เรานวดได้ที่แล้วนะครับนําเนื้อปลานะครับบรรจุในภาชนะบรรจุนะครับก็อาจจะอยู่ในรูปแบบเป็นกระปุกบรรจุนะครับหรือจะอยู่ในรูปแบบของอัดลงในถังหรือจะนะครับอัดในถุงมัดนะครับปิดให้สนิทนะครับมัดให้แน่นนะครับก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำปลาส้มของเรานะครับมาทำการหมักนะครับในภาชนะที่เราได้เตรียมไว้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเลือกใช้ภาชนะนะครับเข้ามาช่วยในการบรรจุมาช่วยในการหมักปลาส้มนะครับเราจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของการทำปลาส้มของเราด้วยนะครับถ้าหากว่านะครับปลาส้มของเรามีลักษณะเป็นชิ้นนะครับก็สามารถที่จะนำภาชนะนะครับมาใช้ในการหมักนะครับก็ได้ง่ายอาจจะเป็นกระปุกเป็นถุงก็ได้แต่ถ้าหากว่านะครับเราทำปลาส้มเป็นตัวนะครับกระปุกนะครับก็อาจจะสามารถนำมาใช้ไม่ได้นะครับปลาส้มเป็นแผ่นหรือปลาส้มที่มีลักษณะสับบดละเอียดเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนหรือท่านผู้ชมนะครับต้องเลือกภาชนะให้ถูกนะครับแล้วก็ให้เหมาะสมกับลักษณะของชิ้นปลาที่เรานำมาเลือกใช้ด้วยนะครับอันนี้เราจะเริ่มนะครับก็นะครับในการทำอัดบรรจุลงไปนะครับจะต้องมีส่วนผสมของกระเทียมแล้วก็ข้าวนะครับปนติดอยู่ด้วยนะครับอย่าเลือกเอาเฉพาะในส่วนของชิ้นปลานะครับแล้วก็เลือกชิ้นนะครับที่คละกันไปนะครับขนาดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับให้คละกันไปนะครับก็นะครับอัดลงไปให้แน่นนะครับพยายามนะครับไม่ให้มีช่องว่างอากาศนะครับที่อยู่ในกระปุกเพราะว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ปลาส้มของเราหมักแล้วมีกลิ่นเน่านะครับเนื่องอาจจะมาจากว่านะครับภายในภาชนะที่เราอัดไม่แน่นแล้วก็มีอากาศอยู่นะครับทำให้กระบวนการหมักนะครับจุลินทรีย์บางชนิดนะครับทำให้เกิดการเน่าเสียได้นะครับนะครับอัดให้แน่นนะครับน้ำหนักนะครับเราก็ต้องชั่งนะครับเราก็ต้องชั่งนะครับให้ได้ปริมาณนะครับอัตราส่วนที่นะครับเป็นมาตรฐานนะครับก็ในภาชนะนะครับที่เราบรรจุนะครับเราก็อาจจะคิดน้ำหนักนะครับตัวนี้นะครับเมื่อบรรจุในกระปุกแล้วนะครับน้ำหนักที่ได้จะต้องที่500กรัมนะครับนะครับอัดให้แน่นนะครับอัดให้แน่นนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวเราชั่งน้ำหนักนะครับโอเคนะครับน้ำหนักที่500กรัมนะครับก็ฝากเข้าไว้ก่อนนะครับเพื่อกันแมลงนะครับก็ในขั้นตอนนี้เราก็จะบรรจุในภาชนะบรรจุนะครับให้เสร็จให้เรียบร้อยนะครับ

ครับหลังจากที่เรานะครับบรรจุนะครับเนื้อปลาปลาส้มของเรานะครับบรรจุในภาชนะบรรจุที่เรานำมาเลือกใช้นะครับในการหมักนะครับให้เกิดเป็นปลาส้มนะครับนะครับการทำปลาส้มนะครับถ้าที่เราดูในสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับเราอยากจะเพิ่มอัตราส่วนหรือลดอัตราส่วนของน้ำหนักนะครับเนื้อปลานะครับก็สามารถที่จะทำได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบของเรานะครับที่หาซื้อได้ง่ายนั่นเองนะครับการทำปลาส้มนะครับที่ดีนะครับปลาส้มควรจะมีลักษณะที่ดีเช่นเดียวกันนะครับถ้ามีลักษณะของกลิ่นคาวนะครับกลิ่นเน่านะครับหรือเนื้อของปลาส้มนะครับเมื่อหมักได้ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะสีคล้ำนะครับเปื่อยยุ่ยอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็คือเป็นลักษณะของปลาส้มที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการทำปลาส้มนะครับเราจะผ่านการหมักนะครับเก็บไว้นะครับในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทนะครับไม่มีอากาศนะครับสัมผัสภายในนะครับทำการหมักนะครับอยู่ที่นะครับ 3-4 วันนะครับก็เป็นปลาส้มแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นำปลาส้มนะครับถ้าไม่อยากให้มีรสเปรี้ยวมากเกินไปนะครับเราก็อาจจะนำไปเก็บไว้แช่ในตู้เย็นนะครับในอุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียสนะครับก็สามารถที่จะเก็บรักษาไว้ได้ยาวนานนะครับแต่ถ้าหากว่าเราหมักตรงนี้นะครับไว้ที่ 3-4 วันสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยนะครับยังไม่เปรี้ยวก็สามารถที่จะหมักต่อไปได้นะครับเราก็นะครับดูจากลักษณะนะครับของปลาส้มที่ดีที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานนะครับเราจะต้องสังเกตหนึ่งนะครับในเรื่องของสีของปลาส้มนะครับลักษณะสีของปลาจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติของปลาชนิดนั้นๆโดยเฉพาะเนื้อปลาทุกชนิดเมื่อทำเป็นปลาส้มแล้วนะครับจะต้องไม่มีสีคล้ำและที่สำคัญนะครับปลาส้มนะครับเมื่อหมักได้มีคุณภาพนะครับในเรื่องของกลิ่นนะครับเมื่อเราเปิดนะครับภาชนะของเรานะครับจะต้องได้กลิ่นเปรี้ยวของปลาส้มนะครับซึ่งกลิ่นเปรี้ยวตามธรรมชาตินะครับก็อาจจะมีกลิ่นหอมนะครับของกระเทียมนะครับตรงนี้ไม่มีกลิ่นคาวปลานะครับในเรื่องของรสชาตินะครับปลาส้มจะต้องมีรสชาติเปรี้ยวนะครับที่เกิดจากการหมักนะครับด้วยวิธีหมักนะครับการผลิตความเปรี้ยวออกมาจากจุลินทรีย์ด้วยความเปรี้ยวธรรมชาตินะครับของชนิดของปลาส้มนั้นๆ นะครับจะต้องไม่มีส่วนผสมที่สารที่เพิ่มความเป็นกรดนะครับเติมลงไปในปลาส้มนะครับนอกจากกลิ่นและรสชาติแล้วนะครับลักษณะเนื้อสัมผัสของปลาส้มจะต้องแข็งแน่นนะครับไม่เละนะครับไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับเพราะนั้นนะครับหากเราไปทำหรือเราไปซื้อมาจากท้องตลาดต้องดูให้ดีนะครับและสำคัญนะครับปลาส้มนะครับจะต้องไม่มีวัตถุกันเสียหรือวัตถุเจือปนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับ

ลักษณะการค้านะครับบางทีนะครับเราต้องดูแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพนะครับถ้าหากว่านะครับการผลิตปลาส้มมาจำหน่ายในท้องตลาดนะครับมีการเติมวัตถุเจือปนอาหารหรือวัตถุกันเสียที่ใส่ในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะนั้นนะครับนักเรียนหรือท่านผู้ชมก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับถ้าหากว่าเรานำมาผลิตเองนะครับตรงนี้นะครับก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพของปลาส้มได้มีคุณภาพแน่นอน 100% นะครับในการทำปลาส้มนะครับนอกจากนี้นะครับเราจะต้องดูนะครับสิ่งแปลกปลอมนะครับปลาส้มที่ดีจะต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นนะครับมีเส้นผมมีฝุ่นมีเปลือกนะครับวัตถุดิบต่างๆนะครับจะต้องไม่มีปรากฏนะครับในปลาส้มที่เราปิดในภาชนะบรรจุหลักของการทำปลาส้มนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากแล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับควบคู่กับวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันนะครับแล้วนะครับในการนำปลาส้มมารับประทานนะครับก็กรรมวิธีนะครับในการนำปลาส้มนะครับไปทำให้สุกนะครับก็แนะนำว่านะครับเมื่อผลิตภัณฑ์ปลาส้มนะครับเวลารับประทานเนี่ยนะครับต้องทำให้สุกเท่านั้นนะครับแนะนำนะครับต้องทำให้สุกเท่านั้นก่อนที่จะรับประทานทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการทำให้ปลาส้มให้สุกก่อนรับประทานอาจจะใช้วิธีการปิ้งการย่างการนึ่งหรือการทอดก็สามารถที่จะเลือกทำได้เช่นเดียวกันนะครับการเก็บรักษานะครับก็เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิแช่เย็นนะครับห้ามแช่ไว้ในอุณหภูมิแช่แข็งหรือช่องฟรีซนะครับเพราะว่าจะทำให้เนื้อสัมผัสของปลาส้มที่ได้นะครับเนื้อสัมผัสก็จะไม่ดีนะครับเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิเย็นเท่านั้นนะครับในส่วนของการที่จะยืดอายุนะครับการเก็บรักษาปลาส้มนะครับก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานเช่นเดียวกันนะครับรสชาติของปลาส้มนะครับถ้าหากว่าเราเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับก็จะมีความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราไปเก็บไว้ในตู้เย็นหลังจากที่ปลาส้มของเราผ่านกรรมวิธีการหมักได้ที่แล้วนะครับก็ความเปรี้ยวก็จะไม่เพิ่มมากขึ้นเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่าความเย็นนะครับสามารถที่จะช่วยชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดรสเปรี้ยวตรงนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับจะเห็นได้ว่านะครับการทำปลาส้มนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับเหมาะสำหรับคนที่จะนำไปประกอบอาชีพเสริมได้นะครับโดยเฉพาะนะครับในกลุ่มนะครับประชาชนที่เพาะเลี้ยงปลานะครับไม่ว่าจะเป็นพันปลาอะไรก็แล้วแต่นะครับตามที่ได้ระบุมานะครับสามารถที่จะนำมาทำเป็นปลาส้มได้เช่นเดียวกันนะครับและการทำปลาส้มทุกวันนี้นะครับอาจจะเป็นที่นิยมในอาจจะเป็นที่นิยมผลิตในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ในปัจจุบันนี้ครับคนไทยนะครับก็ได้เป็นที่นิยมนะครับของปลาส้มนะครับก็จะมีกรรมวิธีในการผลิตที่คล้ายคลึงกันไปในแต่ละภาคก็ครอบคลุมนะครับทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับสามารถที่จะนำมาหาซื้อนะครับนำมาประกอบรับประทานนะครับได้เลยนะครับแล้วก็ปลาส้มนะครับเขาจะมีรสชาติเฉพาะมีความเปรี้ยวของเขาอยู่ในตัวนะครับมีความเปรี้ยวตามธรรมชาติของลักษณะของปลาส้มอยู่แล้วนะครับครับสำหรับนะครับในการทำปลาส้มนะครับวัตถุดิบนะครับก็มีเครื่องปรุงรสกับเครื่องเทศนะครับก็คือเกลือป่นนะครับกระเทียมนะครับสับโขกละเอียดนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับก็นะครับในการทำเราก็ขึ้นอยู่กับเรานำวัตถุดิบเนื้อปลาเข้ามาใช้นะครับ
แต่ในการทำปลาส้มนะครับมีชนิดของปลาที่ไม่นิยมนำมาทำนะครับก็จะเป็นปลาที่มีลักษณะเมือกเยอะนะครับเนื่องจากว่าปลาก็จะมีของแอมโมเนียอยู่สูงนะครับก็จะทำให้ในการนำเลือกใช้มาทำเป็นปลาส้มก็ไม่ดีเท่าที่ควรอย่างเช่นปลานิลนะครับหรือปลาดุกประมาณนั้นนะครับก็แต่จริงๆแล้วก็สามารถมาทำได้นะครับแต่คุณภาพนะครับก็จะสู้กับปลาที่เมือกน้อยนะครับอย่างเช่นพวกปลาตะเพียนนะครับปลายี่สกนะครับปลานวลจันทร์ปลาจีนปลาสวายนะครับก็เป็นที่นิยมในการนำมาผลิตให้เป็นปลาส้มนะครับสำหรับนะครับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารชุดนี้นะครับเป็นการนำวัตถุดิบนะครับที่เป็นประเภทสัตว์น้ำนั่นก็คือเนื้อปลานั่นเองนะครับมาทำการแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับผู้ที่ติดตามนะครับสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับจะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการนำวัตถุดิบมาแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นะครับให้ติดตามกันในตอนต่อไปนะครับว่าเราจะนำวัตถุดิบอะไรนะครับมาแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงมีไว้เท่านี้สวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า

ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่ง

0: ตำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมถ้าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมถ้าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวม

0: ฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ดับต่อไปนะครับผมจะให้ความรู้นะครับแล้วก็ทักษะนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องตัดจี้นะครับด้วยกระแสไฟฟ้าครับนะฮะก็เครื่องนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่อยู่ในOR นะครับหรือในแผนกผ่าตัดนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือซึ่งมีความเสี่ยงสูงนะครับอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่มีประโยชน์มากนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธีมันก็มีโทษมหันต์นะครับเพราะว่าเครื่องตัดที่ได้กระแสไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่ให้เอาพุทนะครับที่เป็นไฟไฮโวลต์และไฮฟรีเควนซีนะครับมาทำการผ่าตัดนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับเราเห็นว่าในโรงพยาบาลก็จะมีการผ่าตัดนะแต่ว่าการผ่าตัดของโรงพยาบาลก็จะใช้พวกมีดพวกกรรไกรพวกอะไรต่ออะไรที่เป็นโลหะนะครับนะที่ใช้ในการผ่าตัดนะครับที่จะเอาเนื้อเยื่อชิ้นส่วนนะครับหรือว่าตัดต่อนะครับหรือว่าเย็บข้างในนะครับนะก็จะใช้มีดนะครับโดยการให้ยานะครับดมสลบนะฮะกับผู้ป่วยนะครับแล้วก็ทำการผ่าตัดนะครับต่อมาในปัจจุบันนี้นะครับได้มีการคิดค้นในเรื่องของนอกจากว่าเราจะใช้มีดแล้วนะครับเราก็ยังมีพวกกระแสไฟฟ้าที่สามารถตัดได้นะครับมีเลเซอร์นะครับที่สามารถผ่าตัดได้เช่นเดียวกันนะครับนะก็ให้ผลในการผ่าตัดนะครับได้แล้วก็มีอาการลำงับนะครับในอาการข้างเคียงได้ด้วยนะครับนะอย่างในวันนี้นะครับจะให้รู้ในเรื่องของเครื่องที่ตัดด้วยกระแสไฟฟ้านะครับนะในกระบวนการทางสัญญาศาสตร์นะครับหรือสัญญกรรมนะถ้าทางเซอร์เจอรี่นะครับก็จะมีหลักในการทำนะผ่าตัดอยู่3อย่างนะครับใหญ่ๆนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับอันที่1ผ่าตัดแล้วนะครับต้องไม่เกิดในการที่จะเชื้อโรคนะครับหรือว่าการที่จะให้เกิดการทำลายเชื้อได้นะครับนะเพราะฉะนั้นสมัยเก่าเราใช้มีดตัดนะมันไม่สามารถทำลายเชื้อได้นะครับแต่ในการจี้ด้วยกระแสไฟฟ้านะครับนอกจากผ่าตัดแล้วนะครับก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อด้วยในเวลาเดียวกันนะครับอันที่2นะครับต้องทำให้สลบนะครับโดยการดมสลบก่อนนะครับถึงจะดำเนินการผ่าตัดได้ถึงแม้เราจะมาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าก็ตามนะครับแต่ในขั้นตอนในการที่จะผ่านะครับด้วยไฟฟ้านะครับเห็นได้ว่ามันก็เจ็บนะมากเอาการนะครับไม่สามารถทนต่อความรู้สึกเจ็บได้นะครับก็ต้องมีการให้สารนะครับดมสลบเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นนะครับสลบไปที่จะไม่มีอาการเจ็บปวดนะครับดิ้นรนนะฮะหรือว่าขัดขืนที่จะทำการผ่าจากความเจ็บปวดนะครับอันที่3ก็จะมีในเรื่องของกรรมวิธีในการผ่าตัดต่างๆนะครับตัดเล็กตัดใหญ่ตัดข้างในนะครับตัดโดยใช้เครื่องมือกล้องส่องอะไรก็ตามนะครับก็จะมีการที่จะผ่าตัดตัวนี้ลงไปนะครับสำหรับตัวเครื่องผ่าตัดนะวันนี้ไม่มีเครื่องนะครับเพราะว่าใช้กันเต็มพิกัดกันนะครับตัวเครื่องที่ใช้นะครับจะมีลักษณะเหมือนในภาพนะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับนะตัวเขาเองก็จะมีอุปกรณ์ภายในนะครับเป็นตัวเจเนเรตนะครับไฟฟ้าที่มีขนาดสูงนะครับเป็นกิโลโวลต์นะครับนะกับความถี่นะครับซึ่งเป็นมากกว่าอยู่ประมาณสัก 1-10 กิโลเฮิรตซ์นะครับที่จะใช้ในการผ่าตัดนะครับเทคนิคนะครับในการสร้างไฟแรงสูงนะครับของเครื่องผ่าตัดแบบไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็จะไม่ค่อยได้ใช้เทคนิคสูงเท่าไหร่นะครับก็เขาจะใช้ในเรื่องของ ILC นะครับแล้วก็เกิดทำให้เกิดการรีโซแนนซ์นะครับของความแรงดันและความถี่นะครับนะหรือในการใช้ทำให้เกิดการรีโซแนนซ์ครั้งนี้นะครับก็จะมีตัวที่เราเรียกว่าสปาร์กแก็บนะเคยรู้จักนะครับสปาร์กแก็บนะสปาร์กแก็บถ้าเรามองเห็นง่ายๆนะครับหรือว่าที่ใช้อยู่ก็คืออย่างหัวเทียนรถยนต์นะครับก็เป็นแบบสปาร์กแก็บเช่นเดียวกันนะครับแต่สปาร์กแก็บที่ใช้ในเครื่องจี้ตัดนะครับด้วยไฟฟ้านะครับก็จะทำหน้าที่เป็นตัวที่สวิตช์นะครับหรือว่ารีโซแนนซ์นะครับไฟนะครับให้เกิดความถี่สูงแล้วก็แรงดันสูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นวงจรที่แบบคร่าวๆนะไม่มีอะไรเลยสมัยก่อนเครื่องจี้ผ่าตัดนะครับจะเปิดข้างในออกมาดูนะครับจะมีหม้อแปลงอยู่1ตัวแล้วก็มีสปาร์กแก็บอยู่1ชุด
นะครับแล้วก็มีหัวต่อนะครับไปยังหัวตัดจี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกฟุตสวิตช์อย่างนี้นะครับฟุตสวิตช์แล้วก็ตัวตั้งนะครับตัวตั้งความเข้มนะหรือว่าตัวตั้ง power นะครับของการจี้ตัดนะครับนะลักษณะคร่าวๆก็คืออันนี้วงจรนะครับปล่อยไฟเข้ามานะครับอันนี้ก็จะมีฟุตสวิตช์นะครับเวลาเราจะจี้ตัดเราจะหมอก็จะเหยียบฟุตสวิตช์นะครับเอาเหยียบฟุตสวิตช์เสร็จแล้วไฟก็เข้าไปในหม้อแปลงอันนี้นะครับหม้อแปลงอันนี้ก็จะเข้าไปที่วงจรนะครับที่มีสปาร์กแก็บอยู่ตรงนี้นะครับสปาร์กแก็บพอมีไฟเข้ามานะครับไฟจากซิกาเรตตรงนี้จะมีไฟแรงสูงนะออกมานะครับนะเจ้าตัวสปาร์กแก็บตัวนี้ก็ทำหน้าที่ในการสวิตช์นะครับทำให้เกิดประกายไฟนะมันที่หน้าของสปาร์กแก็บก็จะมีประจุนะครับพอมีประจุขึ้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเกิดการรีโซแนนซ์กับตัว C ตัวนี้นะครับทำให้เกิดไฟแรงสูงนะครับแล้วก็ความถี่สูงนะครับนะออกไปหม้อแปลงอีกตัวหนึ่งนะครับนะหม้อแปลงตัวนี้ก็จะจ่ายนะครับไฟสเต็ปอัพนะให้มีแรงดันสูงและความถี่สูงนะครับไปอีกชั้นหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นเครื่องแบบนี้เวลาที่มีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าไม่ออกนะครับที่จะไปที่ตัดนะครับนะส่วนใหญ่แล้วก็คือสปาร์กแก็บตัวนี้สกปรกนะครับพอสปาร์กแก็บตัวนี้สกปรกแล้วนะครับมันก็ไม่มีการรีโซแนนซ์ของแรงดันและกระแสไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่พอซ่อมปั๊บไอ้สปาร์กแก็บตัวนี้ที่เห็นในเครื่องนะครับจะเป็นตัวบอดี้กล่องเล็กๆนะครับนะพอดึงออกมาปั๊บจะมีหน้าคอนแทคอยู่4ชุดบ้าง10ชุดบ้างนะครับนะเวลาเราซ่อมเราก็ทำหน้าที่หากระดาษทรายนะมาขัดหน้าคอนแทคให้มันขาวนะครับพอขาวเสร็จพอใส่เข้าไปเครื่องก็ทำงานได้นะครับจริงๆแล้วเป็นแบบที่ซิมเพิลมากนะครับนะแล้วก็การซ่อมแซมนั้นค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าไฟดูดค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะดูดง่ายนะครับเพราะว่าใช้ดีไม่ดีมันมีไอตัวแรงดันเก็บอยู่ในซีเวลาซ่อมนะครับแล้วก็มีแรงดันที่มาตกคอมทำให้เกิดสปาร์กนะครับนะก็ต้องระมัดระวังพวกนี้ต้องมีใส่กราวเสมอถ้าไม่ใส่กราวไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสรั่วอยู่ที่โครงเครื่องเพราะว่าโครงเครื่องจะเป็นตู้ใหญ่ๆนะครับรั่วได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นระบบไฟฟ้าที่สามารถที่จะรั่วลงเคสนะครับหรือว่าอินดิวผ่านเคสได้นะครับแล้วก็มันก็เป็นตัวหนึ่งที่กวนระบบวิทยุมากมายนะน่าดูนะกันนะครับนะเวลาที่เราทำการจี้ตัดนะครับจะได้ยินเสียงที่เราเปิดวิทยุนะครับได้ยินเสียงอื้อดื้อตลอดในวิทยุนะครับนะเพราะว่ามันมีคลื่นสนามแม่เหล็กออกไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงครับที่พอหลังจากที่เรามีการสร้างตัวเครื่องผ่าตัดด้วยกระแสไฟฟ้านะครับนะก็พัฒนานะครับให้1สามารถคอนโทรลได้นะครับนะแล้วก็คุมแรงดันได้ถ้าสปาร์กแก็บเนี่ยมันคุมได้แต่เพลอย่างเดียวนะแรงกับค่อยนะครับอย่างอื่นไม่มีนะครับไบโพล่าก็ไม่มีนะครับเพราะหลังจากที่เขาพัฒนานะครับการทำไฟแรงสูงนะครับจะใช้พวก solid state นะครับเข้าใจอยู่นะ solid state หมายถึงว่าเราใช้อุปกรณ์ semiconductor นะครับในการทำให้เกิดไฟแรงสูงนะครับเพราะฉะนั้น เสียงที่มันดังนะจากเครื่องมันก็เบาลงนะครับในการใช้สปาร์กแก็บเราจะได้ยินเวลาเราให้เครื่องทำงานนะมันจะดังป้าแป๊ะแป๊ะแป๊ะตลอดเวลานะครับน่ากลัวเสียงนี้นะครับเพราะหลังจากที่เราใช้พวก solid state นะครับมาใช้นะครับมันก็ดังปื๊ดปื๊ดนิ่มๆเลยนะมันแทบจะไม่มีเสียงเลยนะครับนะก็ทำให้หนึ่งการสร้างมลภาวะนะเกี่ยวกับเสียงมลภาวะเกี่ยวกับในเรื่องของกลิ่นนะที่มาจากในเครื่องนะครับก็เบาลงนะครับแต่ว่าเครื่องตัวนี้เวลาใช้งานปั๊บมันจะมีความร้อนค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในตัวสวิตช์ไฟทำให้เกิดไฟแรงสูงนะครับมันใช้พลังงานมากนะครับเพราะนั้นข้างหลังตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีตัวระบายอากาศอยู่มีพัดลมเหมือนกับในคอมพิวเตอร์เรานะครับที่จะต้องมีพัดลมนะครับดูดความร้อนนะครับออกจากระบบเครื่องเพื่อให้เครื่องมันอุณหภูมิไม่สูงไม่งั้นไอ้ข้างในมันก็จะเสียหายได้ง่ายนะครับนะหลังจากที่เขาพัฒนามาเป็นแบบ solid state นะครับก็ไอ้ฟังก์ชันต่างๆนะครับสามารถที่จะพัฒนาให้มีรูปเพ้าก็ดีนะครับนะรูปคลื่นก็ดีนะครับนะกำลังที่ส่งออกไปตัดก็ดีสามารถที่จะคอนโทรลได้อย่างแม่นยำนะครับนะแล้วก็ทำให้การผ่าตัดนั้นได้ผลดีมากขึ้นนะครับถ้าแบบเก่าที่เป็นสปาร์กแก็บนะหมอเขาจะคอนโทรลยากมากนะครับเวลาใช้งาน
เนื่องจากว่าสเต็ปที่บิดไปกำลังมันจะเป็น1 2 3 4 5มันไม่ได้เป็น10วัตต์20วัตต์30วัตต์นะครับพอเร่งไปปุ๊บพอเร่งไปปุ๊บอย่างที่เคยใช้ปรากฏว่ามันไม่ตื้นพอนะครับคือตัดไม่พอเขาก็เร่งไปแต่ไม่รู้ว่าไปเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะนั้นเวลาที่ใช้งานไปนานๆปั๊บวัตต์มันจะลดลงนะครับเนื่องจากว่าสปาร์กแก็บมันเขาเรียกว่าเสิร์ฟมีความสกปรกนะครับพอซ่อมเสร็จขัดให้เรียบร้อยนะพาวเวอร์มันก็มาแรงเหมือนเดิมนะครับนะแล้วเสร็จแล้วพอใช้ไปมันก็อีกแหละนะครับพาวเวอร์ก็ค่อยลดลงนะครับแต่ถ้าเป็นแบบใหม่นะที่เป็นไอ้พวกโซลิดสเตทนะครับก็จะคุมนะครับกำลังวัตต์ได้ดีมากขึ้นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคนะครับที่สามารถออกแบบให้เป็นไบโพล่าทำแบบโมโนโพล่านะครับแล้วก็เป็นแบบเป็นพาวิดนะสามารถทำได้ง่ายนะครับแล้วก็การดูแลก็ง่ายขึ้นนะครับการที่จะทำให้เกิดไฟรั่วไฟดูดก็น้อยลงนะครับเมื่อก่อนตัวโครงเครื่องของตัวเครื่องตัดจี้เหล็กหมดเลยนะเป็นตู้เหล็กนะครับนะเหมือนตู้เย็นอ่ะแต่ว่ามันเตี้ยๆขนาดนี้นะครับแล้วเวลาทำงานมีเสียงดังนะครับเวลาไขควงไปแตะมีไฟขึ้นด้วยนะครับตอนนี้พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแจ็คเก็ตเนี่ยมันจะเป็นไม่นำไฟฟ้านะครับทำให้เวลาใช้งานแล้วมันไม่เกิดความเสี่ยงกับกระแสไฟฟ้าที่จะมาดูดเรานะครับมันก็โอเคมากขึ้นนะครับระบบต่างๆในเครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้ามันมีอะไรบ้างนะครับนะอันที่หนึ่งมันจะมีในเรื่องของ ARC นะครับคอนโทรลนะครับก็เป็นโดยภายในก็ไอ ARC คอนโทรลนี้ก็จะมีระบบไมโครโปรเซสเซอร์นะครับนะอันนี้เป็นไอขนาดของมันนะไม่เป็นไรกี่บิตนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ระบบไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสร้างโปรแกรมนะครับในการที่จะทำให้เครื่องทำงานได้อย่างหลากหลายแล้วก็ตรงกับจุดประสงค์ที่เราจะใช้งานนะครับนะสามารถตรวจสอบการทำงานนะครับของRetern Plate นะครับได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าตัวเพลทนะครับที่ออกแบบมาใหม่นะครับโดยวงจรนะครับนะมันสามารถที่จะดีเทคนะครับในเรื่องของการติดเพลทนะอันนี้หนึ่งก็คือในกรณีถ้าเกิดว่าไม่ใส่เพลทนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะลามเตือนนะครับตอนนี้คุณยังไม่ได้ใส่เพลทนะอะลามก็เตือนนะครับอีกประเด็นก็คือว่าปกติแล้วที่รุ่นเดิมๆนะครับเพลทมันจะมีสายตัวนำไฟฟ้านะครับที่เสียบกับเครื่องเส้นเดียวนะครับพอเส้นเดียวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาในเรื่องของเวลาต่อสายแล้วที่ปลายสายนะที่จะดั้มเสียบเพลทสายเนื่องจากว่าสายที่ต่อเพลทเนี่ยมันจะมี2ส่วนส่วนนึงก็สายเฉยๆนะอีกส่วนก็เป็นแผ่นเพลทนะครับเพราะนั้นเวลาใช้งานเขาจะเอาสายเสียบกับแผ่นเพลทเป็นบานาน่าแจ็คถ้านึกออกถ้าคิดตามนะครับเป็นบานาน่าแจ็คตอนนี้ถ้าเกิดว่าตัวแผ่นเพลทเนี่ยนะครับสายเสียบกับเครื่องปลายไม่ได้เสียบแผ่นเพลทนะมันก็ไม่อะลามนะครับนะตัดปัญหานี้ออกไปเขาก็เลยใช้แผ่นเพลทที่มีสาย2เส้นนะครับมันก็จะไปถูกช็อตที่ตรงขั้วเพลทนะครับเวลาที่เราเสียบปลั๊กนะครับสายเพลทนะครับเครื่องมันก็หยุดอะลามนะครับเครื่องหยุดอะลามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดึงตรงไอ้เพลทออกจากหัวสายที่ปลายสายนะครับมันก็อะลามทันทีนะครับแต่ว่าไอ้รุ่นเก่าๆไม่เสียงไม่หายนะถึงถอดเพลทออกจากไอ้ตัวบานาน่าแจ็คแล้วมันก็ยังมีเสียงไอ้มันก็ไม่มีเสียงอะลามนะครับแต่ว่าเครื่องก็ทำงานได้แต่รุ่นใหม่เป็นแบบ2สายถ้าดึงเพลทออกปั๊บมันก็ดังทันทีนะครับปกติแล้วเนี่ยเครื่องจี้เนี่ยมันจะมี2สายสายเพลทนะอันนี้คือสายเพลทนะครับสายเพลทอันนี้ติดอยู่เพื่อจะนำไฟฟ้ากลับนะครับเดิมๆแล้วอันเนี้ยข้างในมันจะมีสายตัวนำมีไอ้โลหะที่เป็นตัวนำเส้นเดียวนะครับพอตอนหลังมาเขาออกแบบเป็น2เส้นนะครับ2เส้นเพื่อที่ว่าเวลาที่เราถอดเพลทออกจากจุดนี้นะครับถ้าเส้นเดียวปุ๊บเครื่องมันก็ไม่อะลามนะครับแล้วก็เครื่องยังทำงานได้แต่รุ่นใหม่นะครับแผ่นเพลทมันจะมี2สายพอดึงเพลทออกจากหัวสายตัวนี้ปั๊บเครื่องอะลามนะครับแล้วก็จี้ไม่ออกนะครับจะเป็นอย่างนี้ไอ้รุ่นใหม่อันที่3นะครับเป็นเรื่องระบบแสดงโค้ดเมื่อมีการผิดปกตินะครับเครื่องมือแพทย์นะทุกหลายๆเครื่องหลายชนิดนะครับระบบการเหมือนกับเซอร์วิสตัวเองไม่ใช่เซอร์วิสมอนิเตอร์ตัวเองนะแล้วว่าตัวเองเสียอะไรนะครับได้มีค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะใช้
ระบบแสดงโค้ดเหมือนกันนะครับเช่นสายเพลทขาดนะครับเช่นเวลาจี้ตัดแล้วนะครับไม่มี power ออกนะครับนะอะไรต่างๆนะครับหรือว่ามีเสียภายในเครื่องนะบอร์ดนู้นบอร์ดนี้อะไรที่มันจะชำรุดเสียนะครับมันก็มีวงจรนะครับสำหรับแสดงโค้ดนะครับเราก็ไปซ่อมตามโค้ดที่แสดงนะครับมันก็ง่ายต่อการซ่อมแซมนะครับอันที่สี่นะครับมี leakage current monitoring นะครับตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าได้นะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้เป็นตัวสร้างไฟแรงสูงนะครับโอกาสที่มันจะรั่วนะครับจับแตะดูดแล้วก็ตามนะครับมีโอกาสทางนั้นนะครับมันก็มีตัว current leakage current monitor อยู่ที่หน้าจอนะครับว่าตอนนี้มีการรั่วนะครับออกไปที่โครงเครื่องเป็นอย่างไรนะครับหรือว่ามีการรั่วออกโดยที่ไม่ได้ผ่านผู้ป่วยนะครับมีหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เพราะตัวนี้เป็นตัวที่อันตรายในเรื่องของไฟรั่วนะครับมากกว่าเครื่องอื่นๆมากมายนะครับหลักการทั่วไปของเครื่องนะครับอันนี้บอกแล้วทำให้เกิดมีสปาร์กแก็บนะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้านะครับหลังจากที่เกิดตรงนี้แล้วนะครับนะฮะความร้อนที่เกิดขึ้นในเครื่องความร้อนที่เกิดขึ้นที่ตัดนะครับมีมากกว่า100องศานะครับร้อนมากนะครับนะของเหลวภายในเซลล์จะเดือดกลายเป็นไอจนแห้งนะครับแล้วก็แยกออกจากกันนะครับเวลาที่ใช้กระแสไฟฟ้าตัดไปที่เนื้อเยื่อนะครับนะนอกจากมันตัดแล้วมันยังมีควันด้วยนะมีกลิ่นมีควันเพราะว่าเวลาที่กระแสไฟฟ้าออกปั๊บความร้อนสูงทำให้เนื้อเยื่อหรือว่าผิวที่เราตัดนั้นขาดออกจากกันนะครับขณะที่มันขาดจากกันปั๊บนะครับความร้อนบางส่วนนะครับแล้วก็กระแสนะครับจะทำให้เซลล์นั้นนะครับแห้งด้วยนะครับนะฮะแล้วก็กลายเป็นไอนะครับมีควันนั่นเองนะที่บอกมีควันนะกลิ่นมันเหมือนอะไรก็บอกไม่ถูกนะครับนะฮะมันเราเอาไฟไปเอาความร้อนไปเชือดนะครับนะทำให้สามารถผ่าตัดได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าหากมีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมต่ำกว่า100องศาก็สามารถทำให้ของเหลวนั้นแข็งตัวจับกันเป็นก้อนนะครับแล้วก็สามารถปิดหรือห้ามเลือดนะครับได้นะครับเพราะฉะนั้นในเครื่องตัดจี้นั้นมันจะมีอยู่2โหมดนะครับโหมดแรกนะครับเราใช้ความร้อนสูงนะครับใช้ในการตัดตัดเนื้อเยื่อหรือตัดอะไรให้มันขาดได้นะครับอันที่2ถ้าเกิดว่าเราตั้ง power นะครับของเครื่องให้มีกำลังต่ำลงมานะครับความร้อนที่เกิดก็จะต่ำด้วยนะครับนะแทนที่มันจะตัดได้ดีมันก็ตัดได้แย่ลงนะแต่ว่ามันก็ทำให้ไอ้เลือดหรือว่าเนื้อเยื่อนะครับไอ้ที่เป็นบริเวณที่ถูกตัดไปแล้วนะครับนะเกิดการแห้งตัวของไอ้ตัวผิวที่รอยตัดนะครับก็เป็นการที่จะทำให้เกิดการห้ามเลือดได้นะครับถ้าเราตั้งแรงตัดนะครับแต่ถ้าเราตั้งอ่อนนะครับมันก็เป็นการห้ามเลือดนะครับเพราะนั้นเครื่องจี้ตัดนะครับก็มีคุณประโยชน์นะครับ2แบบนะครับที่เอาไปใช้ในผ่าตัดก็คือตัดแล้วก็จี้ห้ามเลือดด้วยนะครับนะเพราะนั้นมันก็จะทำให้การซับเลือดดูเลือดออกจากบริเวณที่ผ่าตัดนะครับลดลงไปนะครับนะแล้วก็การผ่าตัดมันก็ง่ายขึ้นเพราะมันเลือดไม่ไหลไม่ออกมาเยอะนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับของเครื่องนะครับลักษณะการใช้งานนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ลักษณะนะครับของเครื่องตัดจี้นะครับอันที่1ใช้สำหรับตัดนะครับปล่อยไฟเข้าไปปุ๊บเนื้อเยื่อก็จะขาดอันที่2จี้เพื่อห้ามเลือดนะครับเราเรียกว่า call act นะครับอันนี้เลือดแข็งตัวนะครับไม่ไหลออกมานะครับอันที่3ตัดพร้อมจี้ห้ามเลือดไปด้วยนะครับหรือในโหมดนะครับในโหมดเครื่องเราเรียกว่าเบรนนะครับนะมันก็ตัดด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการห้ามเลือดด้วยนะครับเพราะนั้นมันจะเอาเทคนิค2อันนั้นมารวมกันนะครับเราไม่ต้องมาตัดทีแล้วก็มาห้ามอีกทีนะครับทำให้มันเสียเวลานะขึ้นอยู่กับบริเวณที่ผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นโหมดคัตโหมดโคแอคนะครับถ้าเอา2อันมารวมกันเราเรียกว่าโหมดเบรนนะครับนะตัดพร้อมไอ้ห้ามเลือดนะครับการจัดวิธีการตัดนะครับที่จะให้เกิดเขาเรียกพลังงานความร้อนนะครับที่ออกมานะครับนะก็จะมีวิธีตรงนี้นะครับออกมาจากตัวเครื่องตัดจี้นะครับจะใช้สาย2เส้นนะครับนะเป็นสายแอคทีฟเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งจะเป็นสายไอสายเพลทนะครับนะ
พราะนั้นเราก็เอาสายเพลทนะครับต่อเข้ากับเพลทนะครับนะฮะไปไว้ในส่วนใต้ส่วนที่จะเราจี้ตัดนะครับส่วนที่เป็นแอคทีฟนะครับเราก็จะต่อเข้าที่ปลายตัดเป็นอิเล็กโทรดนะครับซึ่งออกแบบมาเป็นปลายคมๆนะครับเพื่อที่จะเหมาะกับทำให้เกิดการตัดของผิวหนังได้อย่างเขาเรียกว่าเป็นรอยที่เล็กๆนะครับแล้วก็ลึกๆได้นะครับนะก็ออกแบบไปนะครับนะแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับพอเปิดเครื่องเสร็จแล้วมันก็จะไม่ต้องไปกดที่นี่เพราะว่าปกติแล้วเวลาที่หมอใช้เครื่องที่จัดใช่ไหมมือหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็จะมาจับที่ปลายแอคทีฟนะอีกด้านหนึ่งก็จะมีเครื่องมือของเขานะครับก็ไม่สะดวกในการที่จะพอเปิดปุ๊บเครื่องทำงานปั๊บแล้วก็พอเครื่องทำงานปุ๊บมันก็จะมีไฟมาที่ปลายจี้นะครับถ้าไปโดนหรือว่าไปสัมผัสนะมันก็ดูดหมอนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเขาจึงมีฟุตสวิตช์อีกตัวนะอยู่ที่พื้นนะครับเวลาจะทำการจี้ตัดนะครับนะพอได้ตำแหน่งที่จี้ตัดนะจับบริเวณที่ใกล้แล้วนะครับนะก็หมอก็จะเหยียบฟุตสวิตช์พอเหยียบปั๊บนะครับเครื่องก็ทำงานนะครับเหมือนกับเราเย็บผ้านะที่เราเหยียบฟุตสวิตช์เพื่อที่จะให้จักรมันเย็บหมุนมันหมุนแล้วก็เย็บผ้าไปนะครับเหมือนกันนะพอเหยียบปุ๊บเครื่องก็จะทำงานนะครับพอเราต้องการหยุดเราก็ถอนเท้าออกจากฟุตสวิตช์นะครับนะมันก็หยุดทันทีนะครับอันนี้เพื่อสะดวกในการปิดเปิดเครื่องนะครับเพราะว่าเวลาจี้เนี่ยเราก็เหมือนกับเชื่อมไฟฟ้าพอเชื่อมเสร็จต้องยกขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันพอเราตัดเสร็จก็ต้องปล่อยไม่ให้ตัดต่อเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายนะครับเพราะเวลาตัดใช้เวลานานๆปั๊บมันจะมีผลเสียกับผิวหนังที่ตัดนะครับพอตัดปื๊ดแล้วก็ยกตัดปื๊ดแล้วก็ยกนะครับมันก็จะทำให้ในเรื่องของแผลที่เกิดนะครับหรือเรื่องอาการที่จะเกิดนะครับก็ไม่ส่งผลกระทบเท่าไหร่นะครับนะอันนี้ก็เป็นภาพนะครับที่ใช้ในการจี้ตัดนะครับปรากฏการนะครับหลังจากที่เราใช้เครื่องจี้ตัดมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะเพราะว่าทั้งไฮโวลต์ไฮฟรีเควนซีนะครับนะมันก็จะทำให้ทำอะไรได้บ้างอันที่หนึ่งความต้านทานของเนื้อเยื่อจะลดลงอย่างรวดเร็วจนมีค่าเป็นศูนย์นะครับขณะที่กำลังจี้ตัดนะครับเนื้อเยื่อที่ถูกตัดนะครับก็จะแปรสภาพของความต้านทานนะครับระหว่างเนื้อเยื่อกับผิวเล็กกับหัวเล็กโตนะครับก็จะมีค่าเป็นศูนย์ทำให้มีกระแสเข้าไปนะครับมากนะครับอันที่สองค่าความต้านทานของเนื้อเยื่อจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่น้ำหรือของเหลวภายในแห้งนะครับก็คือตอนแรกพอเข้าไปปุ๊บนะยังมีความชื้นมีอะไรอยู่นะครับมันก็จะทำให้เกิดความต้านทานต่ำหลังจากที่เราตัดไปแล้วก็เนื้อเยื่อบางส่วนนะครับก็จะเนื้อเยื่อบางส่วนที่หลังจากที่ตัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีความต้านทานสูงอย่างรวดเร็วนะครับนะก็มันก็จะทำให้ผิวที่ตัดนะครับอะไรที่ตัดนะแห้งตามไปด้วยอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีอันก็คือว่าเมื่อตัดแล้วนะครับมันก็มีการแห้งนะครับของเลือดหรือไอ้เนื้อเยื่อนะครับที่เกิดจากการตัดนะครับมีการแห้งอย่างรวดเร็วนะครับนะไม่เหมือนที่ใบมีดตัดใบมีดตัดแล้วเลือดยังออกอยู่เลยนะเอาสำลีเอาก๊อตซับแล้วมันก็ยังออกอยู่แต่เนี้ยนะครับจะมีลักษณะที่ค่อนข้างแห้งนะครับพอหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องนะครับนะเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวที่เป็นปลายเล็กๆคมๆนะครับไม่ต้องใช้แรงกดแล้วก็กรีดนะครับเราแค่เอาปลายนี้ไปใกล้ๆกับเนื้อเยื่อที่เราจะตัดปุ๊บมันก็แฟลบเลยนะเป็นไฟลุกเลยไม่ลุกเป็นไฟแป๊ดแป๊ดนะในไฟที่แป๊ดก็คือกระแสไฟฟ้าที่ผ่านจากอิเล็กโทรดไปยังเนื้อเยื่อนะครับทำให้เกิดความต้านทานต่ำแล้วก็ทำให้เป็นเปลวของไฟที่มีความร้อนนะแต่ไม่เยอะนะไม่วาบอย่างเงี้ยมันติดๆๆนะครับมันก็จะมีควันออกมาด้วยแหละนะครับแล้วก็นะส่วนอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งที่อิเล็กโทรดอีกแบบนะที่บินสองเป็นง่ามอย่างเงี้ยนะเป็นง่ามนะครับแต่แบบนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องมีแผ่นเพลทเพราะว่าเวลาที่ทำการที่ตัดปั๊บมันจะมีกระแสไหลระหว่างขั้วนะครับทำให้บริเวณที่ผ่าตัดนะมีกระแสไฟฟ้าผ่านได้เป็นพื้นที่แคบๆนะครับพื้นที่แคบๆนะนั้นเวลาตัดเกิดกระแสไหลก็ไม่ทำให้ส่วนอื่นเกิดอันตรายนะครับไม่เหมือนกับในรูปตะกี้นะครับผ่าตัดข้างบนเพลทอยู่ข้างล่างนะครับไฟฟ้าผ่านไอ้ตัว
ผิวหน้าอกแล้วนะครับก็ยังผ่านลำตัวนะครับไปครบวงจรข้างล่างนะครับนะมันก็มีอันตรายมากกว่านะครับเพราะนั้นในงานที่เล็กๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้มีการกระทบกับอวัยวะตรงอื่นนะครับเขาก็จะใช้เป็นไบโพล่านะครับดังนั้นรูปแบบในการใช้งานมันก็เลยต้องมี2แบบนะครับเพราะแบบที่เราแบ่งออกนะครับเป็นแบบที่อยู่ที่ตรงอิเล็กโตรดนั่นเองนะครับว่าให้ออกแบบมาเป็น2ขั้วกับขั้วเดียวนะครับโมโนโพล่านะครับก็เป็นอิเล็กโตรดอีกแบบหนึ่งนะครับที่โมโนแปลว่าอะไรครับ1ใช่ไหมฮะอันหนึ่ง1อันเดียวนะครับ1ขั้วนะครับเพราะฉะนั้น เวลาที่ใช้งานนะครับก็ขั้วที่1นะครับก็จะผ่านที่หัวแอคทีฟอิเล็กโตรดนะครับนะแล้วส่วนสายอีกด้านหนึ่งที่เป็นไฟกลับนะครับก็ไปต่อเข้ากับแผ่นเพลทนะครับเวลาที่เราปล่อยนะครับไฟฟ้าออกไปนะครับมันก็ไปที่แอคทีฟอิเล็กโตรดนะแล้วก็ไปครบวงจรที่แผ่นเพลทนะครับครบวงจรกระแสไหลแล้วก็เข้าไปที่ระบบนะครับแล้วเห็นว่าเครื่องมือแพทย์หลายๆอย่างนะทำงานด้วยการครบวงจรนะครับเครื่องมือแพทย์หลายๆอย่างนะครับทำงานโดยอาศัยกระแสไปกระตุ้นนะครับนะอันนี้ก็แรงดันนะครับไปทำให้เกิดการตัดนะครับไอ้ที่เราเรียนเมื่อวันก่อนก็เป็นกระแสทำให้เกิดการกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์นะครับของกระแสที่ไหลในร่างกายนะครับก็มีค่อนข้างเยอะนะครับต่ำๆก็มีนะครับอันนี้สูงๆนะครับก็จะมีแบบที่เราจะตัดกันนะครับนะเพราะฉะนั้นกำลังที่ใช้นะครับก็ต้องปรับตามอาการหรือว่าวัตถุประสงค์ที่จะผ่าตัดนะครับอันนี้รูปแบบของอิเล็กโตรดนะครับที่ใช้นะครับในการทำการผ่าตัดนะครับซึ่งเป็นแบบโมโนโพล่านะครับนะแบบอันนี้นะครับแบบอันนี้เนี่ยนะครับจะมีสวิตช์อยู่ที่ตรงดั้มจับด้วยนะครับสำหรับที่จะเปิดปิดนะครับระบบไฟฟ้าที่จะเข้ามาที่แอคทีฟอิเล็กโตรดอันนี้นะครับสามารถคอนโทรลที่นี่นะครับจริงๆแล้วถึงจะมีที่นี่แต่ว่าที่เครื่องนะครับก็ยังมีฟุตสวิตช์ให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการสั่งให้เครื่องจัดที่ทำงานก็สั่งได้ทั้งที่แฮนด์สวิตช์ตรงนี้นะครับกับที่ฟุตสวิตช์ที่ทำนะครับเวลาที่เราปิดเปิดนะครับสามารถคุมได้ทั้ง2ที่นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันมีสวิตช์นะครับอันนี้มีสวิตช์นะครับพอเราไปดูที่แจ็คเสียบเครื่องนะครับแจ็คเสียบเครื่องนะครับไอ้ตัวที่มีสวิตช์มันจะมี3ขานะครับเพราะว่ามันจะต้องมีตัวสัญญาณนะครับเข้าไปสั่งนะครับทำให้เกิดการทำงานของวงจรนะครับมันก็จะมีสายออกไปนะครับส่วนฟุตสวิตช์นะครับที่ทางด้านนี้นะครับนะในกรณีที่ เราใช้ฟุตสวิตช์นะครับไอตัวที่เป็นเอ็กตัวเอแอคทีฟอิเล็กตรอนนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมีสวิตช์ก็ได้เราใช้เป็นแบบอันเดียวไม่ต้องใช้สวิตช์นะครับเราสามารถที่จะเหยียบสวิตช์ตรงนี้นะครับทำให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้นะครับแล้วที่สวิตช์ก็ยังมีไอ้ฟังก์ชันในการที่จะปรับให้เป็นโคแอคหรือเป็นคัทได้ด้วยนะครับเหยียบสีเหลืองก็จะเป็นคัทเหยียบสีฟ้าจะเป็นโคแอคนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกับที่ดั้มนะครับมันก็มี2ย่านย่านที่เป็นโคแอคกับคัทนะครับคัทก็เป็นสีเหลืองโคแอคก็เป็นสีฟ้านะครับนะเพราะว่าไอ้สีเหลืองเนี่ยนะครับจะมีความแรงนะความแรงของสัญญาณไฟฟ้านะครับมากนะครับนะก็เอาไว้เป็นสีเหลืองคือชัดๆแต่ว่าอันนี้ก็ไฟฟ้าออกไปก็จะน้อยลงนะครับเราก็เป็นโคแอคนะครับแบบที่2นะครับแบบที่2แบบที่2นี้จะเป็นลักษณะเป็นแบบที่มีชื่อว่าไบโพล่านะครับก็เป็นการรวมเอาแผ่นเพลทกับแอคทีฟอิเล็กโตรดนั้นมาอยู่ด้วยกันนะครับนะเครื่องเวลาที่จ่ายไฟฟ้าออกไปนะครับก็ไป2เส้นนะครับไป2เส้น2เส้นนะครับ2เส้นนะครับแล้วก็ไปต่อกันรวมกันอยู่ที่ปลายนะครับอิเล็กโตรดนะครับนะเพราะฉะนั้นที่ปลายอิเล็กโตรดที่ปลายนี้ก็จะแยกเป็น2ง่ามเป็น2ขานะนะครับ2ขานะครับเพราะฉะนั้นแต่ละสายก็จะไปออกแต่ละขานะครับก็จะมีแอคทีฟขาหนึ่งแล้วก็มีขาที่เทิร์นขาหนึ่งนะครับพอกระแสไฟวิ่งนะครับจากเส้นดำไปแล้วก็จะไปออกเส้นสีฟ้านะครับก็ครบวงจรนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่ต้องใช้เพลทนะครับแผ่นเพลทเพราะฉะนั้นไฟที่ออกไปครับเข้าผู้ป่วย

ยนะครับก็ที่ตัดเฉพาะส่วนที่เอาอิเล็กโตรดนั้นเข้าไปแตะเข้าไปสัมผัสเพื่อที่จะตัดนะครับเฉพาะตรงนั้นนะครับได้เลยนะครับส่วนฟุตสวิตช์นะครับของตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นอันนี้นะครับแบบนี้จะเป็นเขาจะใช้เฉพาะที่เป็นโคแอคเท่านั้นนะครับคือเป็นจี้ห้ามเลื่อนนะครับเพราะว่าตัวเมงตัดมันค่อนข้างยากมันไม่เหมือนมันไม่ค่อยเป็นใบเม็ดนะมันเป็นฟอร์เซปนะเพราะนั้นฟุตสวิตช์ที่ใช้ก็เป็นฟุตสวิตช์ที่มีสีฟ้านะครับก็จะเป็นลักษณะของโคแอคนะครับนะเพราะว่าถ้าป้อนไฟแรงไปแล้วมันมีโอกาสที่จะปลายมันช็อตนะปลายมันสึกเร็วนะครับเขาก็ทำเป็นแบบไม่ให้มันมีกำลังสูงนะครับนะเพราะนั้นเวลาใช้งานก็ใช้ในเทคนิคเป็นแบบลักษณะโมโนเอ้ยโคแอคนะครับลักษณะของคัตติ้งอิเล็กโตรดนะนะครับจะเป็นแบบปลายแบนๆเหมือนใบมีดนะครับนะแล้วก็จะเป็นโมโนโพล่านะครับก็เป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนโคแอคนะครับก็จะเป็นหัวที่มันเป็นหัวตุ่มๆเนี้ยหัวกลมๆปลายๆนะครับอันนี้ไว้สำหรับจี้ห้ามเลือดเพราะว่าบริเวณที่ผ่าตัดนะถ้าเกิดว่าเป็นใบๆแล้วนะครับแทนที่มันจะห้ามเลือดมันก็จะเหมือนกับจะเฉือนเนื้อไปด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นลูกกลมๆปลายๆแบบนี้มันจะมีแอเรียนะครับสำหรับที่จะปล่อยกระแสไฟฟ้าได้รอบๆหัวนะครับมันจะทำให้ความร้อนไม่สูงมากนักนะครับเพราะว่าอันเนี้ยความร้อนที่เกิดมันก็จะมีเป็นบริเวณกว้างนะครับนะมันก็จะความร้อนไม่สูงอันนี้เป็นแค่จุดๆเดียวเล็กๆนะครับมันก็มีความร้อนสูงนะครับส่วนแผ่นเพลย์อิเล็กโตรดที่ทำนะครับนะก็จะเป็นแผ่นการรีเทิร์นกลับของกระแสไฟฟ้านะครับจากแอคทีฟอิเล็กโตรดที่ผ่านเนื้อเยื่อหรือผ่านที่ทำการผ่าตัดนะครับนะความจำเป็นก็คือต้องเป็นแผ่นใหญ่และเป็นตัวนำที่เพียงพอนะครับส่วนใหญ่แล้วแผ่นอิเล็กโตรดนั้นก็จะทำจากพวกสแตนเลสนะครับเป็นโลหะเพราะว่าผิวมันอยู่ได้นานทนนะไม่เป็นสนิมนะครับนะแล้วก็เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีนะครับนะแต่บางส่วนก็ต้องมีความอ่อนต้องใช้แบบอ่อนๆด้วยนะครับก็จะมีทำเป็นแบบเป็นยางที่มีความต้านทานต่ำนะครับนะแล้วเพื่อที่จะพันรอบขานะครับหรือว่าติดบริเวณที่เป็นสรีระที่ไม่เป็นความเรียบเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นทรงเป็นเว้าเป็นแหว่งอะไรนะครับไอ้แบบนี้หรือว่าเป็นกลมๆนะอันนี้ก็จะทำการพันได้ดีนะครับต้องไม่มีรอยสึกกร่อนคดงอหักเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ควรนำมาใช้ถ้าเราเจอแผ่นเพลทโลหะนะครับที่มันใช้งานแล้วแบนงอโค้งนะครับก็จะไม่ดีนะครับนะจะทำให้มันเบิร์นได้ง่ายนะครับนะอันส่วนรุ่นแรกๆน่ะส่วนมากจะเป็นโลหะทั้งหมด พอรุ่นหลังเขาจะใช้เป็นยางนะครับยางที่มีความต้านทานต่ำๆนะครับเอามาใช้เพราะว่าปลอดภัยกว่าไม่สกปรกง่ายนะครับเวลาที่ใช้แล้วเนี่ยนะครับปกติแล้วมันต้องทาเจลด้วยนะเวลาใช้ผ่าตัดเนี่ยนะครับก็จะทำให้มันก็จะทำให้ไอ้การผ่าหรือว่าการอะไรเนี่ยหรือว่าการเข้ากับแอเรียที่เป็นผิวผู้ป่วยนะครับสนิทได้ดีกว่านะครับสำหรับแผ่นเพลทนะครับที่มีใช้ในปัจจุบันนะครับมันก็มีขนาดตามมาตรฐานนะครับถ้าเป็นมาตรฐาน NFPA นะครับเขาก็จะใช้แผ่นเพลทที่มีขนาด1ตารางเซนติเมตรนะครับนิดเดียวนะครับต่อ 1.5 วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสเปคเครื่องบอกไว้100วัตต์นะครับนะก็เอา 1.5 คูณเข้าไปเพราะฉะนั้นแผ่นเพลทก็จะมีเนื้อพื้นที่นะครับเท่ากับประมาณ150นะตารางเซนติเมตรก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่10คูณ10ก็เป็น100แล้วนะครับ10เซนขนาดนี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดมาตรฐานบิทเบรนนะครับก็180นะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปนะแผ่นเอามาแผ่นเดียวและแผ่นใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนอร์มอลที่ใช้ก็จะใช้อยู่ระหว่าง100ถึง200นะครับตารางเซนติเมตรนะครับถือว่าก็โอเคละนะครับแผ่นเพลทที่ใช้นะครับเราเห็นว่าแผ่นเพลทที่เราใช้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับพอลองหลังก็เต็มครึ่งหลังก็ดีนะครับนะ100ตารางเซนติเมตรก็10คูณ10 200ก็200ก็ประมาณ115คูณ115มั้งน่าจะได้อยู่เรามาดูว่าความถี่มันออกไปเท่าไหร่นะครับความถี่ของกระแสไฟฟ้านะครับที่ออกไปใช้ผ่าตัดนะหรือไปใช้ห้ามเลือดนะครับมันเป็นคลื่นนะครับความถี่เท่ากับ radio frequency นะครับนะอยู่ในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลา

0: มันคลื่นเวลาเราใช้งานปั๊บมันก็จะมีการรบกวนนะครับของพวกวิทยุสื่อสารด้วยนะครับแล้วก็ระบบ อะไรของเครื่องมือแพทย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่สามารถที่จะไปรบกวนได้ก็คือช่วงที่ใช้งานที่มีความถี่เนี่ยมันก็จะเข้านะครับอย่างเครื่อง EKG อย่างเงี้ยเขาก็จะมีข้อแนะนำว่าไม่ควรเอาเครื่องจี้ตัดนะครับใช้ใกล้ๆกับ EKG นะครับเพราะว่าคลื่นของคลื่น RF นะครับของเครื่องจี้ตัดมันก็จะไปเข้าเครื่อง EKG นะทำให้เครื่อง EKG นั้นเข็มนั้นมันจะตีแกว่งอย่างแรงเลยนะครับตีสวิงนะเพราะนั้นเอาไว้ห่างๆนะครับนอกจากว่ามันเดินทางของความรบกวนไปทางสายแล้วมันยังเดินในอากาศได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นคลื่นวิทยุออกไปช่วงความถี่ที่เครื่องทำงานก็ชื่นที่จุด5เมกะเฮิรตซ์ถึง0.5เมกะเฮิรตซ์ถึง5เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ที่ใช้อยู่ใช้ประมาณ 1.75 แต่ยังก็ตามนะครับมันก็มีโอกาสที่จะมีความถี่มากกว่านี้นะแล้วแต่เขาดีไซน์เครื่องนะครับมันก็ยังมีการรบกวนได้นะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเห็นไหมอยู่ที่2กิโลโวลต์นะครับถึง 6,000 กิโลโวลต์เป็นไงฮะเยอะเยอะมากนะครับพอๆกับไฟแบ็กในโทรทัศน์เลยนะครับที่เป็นรุ่นหลอดนะครับเอามาไว้ใกล้ๆกันมันก็โดดเพราะว่าไอ้ตัวที่เป็นฟอร์เซปนะครับที่เป็น2ขานะครับพอเปิดปั๊บมันก็วิ่งปั๊บข้ามกระโดดได้ทันทีนะเมื่อเราทราบว่าเราตัดเราต้องใช้พลังงานเยอะนะครับเพราะนั้นเครื่องก็ดีไซน์ไว้ในกรณีที่โหมดคัทต้องใช้กำลังเยอะนะครับใช้200ถึง400วัตต์นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเครื่องอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ300วัตต์นะที่ใช้อยู่300วัตต์และ400วัตต์มีแม็กซิมัมส่วนโหมดโคแอคนะโคแอคนะครับก็ใช้อยู่ประมาณ20ถึง150นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการกำลังเยอะนะครับเพราะว่าแค่ห้ามอย่างเดียวนะครับความร้อนที่เกิดที่บริเวณที่กระแสไฟกระทบกับผิวหนังหรือว่าอวัยวะนะครับนะคัดประมาณ1,000องศาซีเป็นไงร้อนนะ1,000องศาซีเนี่ยธรรมดาร้อน100นี่ก็เดือดแล้วนี่เล่นซะตั้ง1,000นะครับไอ้ตัวเลือดก็ดีตัวเนื้อเยื่อก็ดีไม่เหลือหรอนะครับขาดนะครับถ้าต่ำกว่า100นะครับเราก็เรียกว่าโคแอคมันก็อยู่ประมาณ70 80 90องศาซีนะครับมันก็แค่ร้อนแต่ว่าถึงแค่ร้อนก็ยังมีแป๊บๆอยู่นะไฟติดสว่างเวลาที่ห้ามเลือดนะครับพอจี้ปั๊บมันก็แต่แสงไม่เยอะนะครับเพราะก็เป็นการห้ามเลือดแต่เวลาที่เราตัดนะมันจะแดงวาบเลยนะเป็นสีส้มวูดโหละเกรดไปปุ๊บแสงไฟวิ่งตามผิวเนี่ยดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดนะครับแล้วมันก็จะตัดผิวไปเลยนะครับส่วนประกอบนะครับของเครื่องที่ตัดก็ประกอบด้วยดังนี้นะครับอันนี้หนึ่งตัวเครื่องไอ้ตัวตู้ใหญ่ๆไอ้ในตะกี้ภาพตะกี้ก็มีนะเห็นไหมเครื่องสีฟ้านะครับอันที่สองสายไฟไม่เท่าไหร่อันที่สามต้องมีสวิตช์นะครับต้องมีฟูซูอันที่4นะครับก็แผ่นเพจรองอันที่5ก็เป็นอิเล็กโทรดแบบต่างๆที่ใช้ในการตัดนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องจี้ตัดนะคร่าวๆนะพอเริ่มรู้แล้วนะครับในแบ็คกราวด์นะครับก็จะมีการใช้งานเพื่อจี้ตัดนะครับสำหรับผ่าตัดเพื่อที่จะใช้ห้ามเลือดนะครับเราก็รู้นะครับว่าประโยชน์อันนี้นะครับแล้วก็การที่มันใช้กระแสไฟแต่ทำให้เกิดอะไรครับความร้อนใช่ไหมฮะเพราะนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ไปทำให้เกิดการห้ามเลือดการตัดได้นะครับนะแล้วก็ข้อควรระวังก็คือในการใช้เพราะว่ามันเกิดทั้งแรงดันสูงต้องระวังนะครับเกิดทั้งความถี่สูงนะครับที่จะไปรบกวน อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้นะครับนะก็แล้วก็การใช้งานนะครับในโหมดก็จะมี2โหมดนะมีโหมดโมโนโพล่ากับไบโพล่าโมโนก็เป็นวันอิเล็กโตรดวันเพลทถ้าเป็นไบโพล่าก็เป็น2ขั้วนะครับนะไบว่า2ก็คือ2ขั้วที่ใช้งานนะครับนะเพราะนั้นมีใครสงสัยในเบื้องต้นไหมครับครับ
1: ถ้าใช้หลังจากใช้เครื่องจะมีไฟฟ้าสถิตที่ร่างกาย
0: ไม่มีหมดแล้วเพราะว่ามันไม่เหลือมันก็จะแค่กระแสไฟฟ้าผ่านเพราะว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเป็นคาปาซิเตอร์มันก็จะไม่มีความการเก็บนะตัดแล้วตัดเลยหมดครับโอเคครับนั้นในเบื้องต้นจบเพียงนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชโองการ1สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้

0: พื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวาบูเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กแพนชั่นวาล์วแล้วก็มีอีวาบูเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
2: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้
1: 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
2: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งาน

0: ั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมป์คลิปแอมป์หรือ clamp meterเป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
2: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
3: อย่างนี
2: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
4: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
2: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
4: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
2: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
4: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเรา

เห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไป

1กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลากู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากล

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอาคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่าง2พระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งส่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกียววังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวที่5บึงการบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจ
สะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสารสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสารพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทญาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวรเสนหลีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนำนางสาวสิรินาถกฤตภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วยเวลา 14:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิสรุปรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกต่างๆประจำปี2569สำหรับมูลนิธิอนันทมหิดลเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินด้วยทรงตระหนักว่าราชอาณาจักรต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูงจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษาให้ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงในบางวิชาณต่างประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนับแต่พุทธศักราช2498เพื่อสนับสนุนการศึกษาในแผนกวิชาต่างๆรวม8แผนกประกอบด้วยแผนกแพทยศาสตร์แผนกวิทยาศาสตร์แผนกเกษตรศาสตร์แผนกธรรมศาสตร์แผนกอักษรศาสตร์แผนกทันตแพทยศาสตร์แผนกสัตวแพทยศาสตร์และแผนกวิศวกรรมศาสตร์ปัจจุบันมีผู้รับพระราชทานทุนของมูลนิธิที่สำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว441คนและกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ47คนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 14:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สลับหนบูชาเทวดานพเคราะห์ซึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามร่วมกับคณะสงฆ์หนตะวันออกและเหล่าพุทธศาสนิกชนจัดขึ้นนวคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีในปัจจุบัน
มหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ทุกเขตปกครองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีโดยบทนวกหายุสมธรรมนั้นได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนานับเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญโดยการเจริญกุศลภาวนาใหม่เป็นกุศโลบายให้บังเกิดสมาธิและปัญญาอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุยุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปเวลา 7:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ศาลแขวงบางบอนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จังหวัดปทุมธานีบริษัทยูไนเต็ดแมชชีเนอรี่จำกัดและครอบครัวกุลวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดอมรินทารามกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดประชาสารจังหวัดนครสวรรค์วัดกาญจนบุรีเก่าจังหวัดกาญจนบุรีวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและวัดยาบ่อจังหวัดสมุทรสาครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท
โกลเด้นโกเขาใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปาจำกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพังควนพาณิชยการจังหวัดสกลนครโรงเรียนตากสินศึกษาจังหวัดจันทบุรีมูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

ิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังกระจายวัดสามัคคีธรรมวัดพระไกลศรีวัดพระยาหยางกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือวัดท่าข้ามจังหวัดนครปฐมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดศรีบัวทองจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 น.ศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองบัญชาการกองทัพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดตำรุวัดสาขาวัดขุนสมุทราวาสจังหวัดสมุทรปราการวัดอุทัยธารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิกฤตานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมสตรีเพื่อสตรีสมาคมการพูดภาษาอังกฤษประเทศไทยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์กรุงเทพมหานครและบริษัทกิติพงศ์พลาสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทางนี้ในวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ทางสำนักพระราชวังขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันส่วนวันที่31กรกฎาคม2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลานาฬิกาถึง20นาฬิกาคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขตจังหวัดนนทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาจะงดการประกอบอาหารในช่วงวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569และจะประกอบอาหารอีกครั้งในวันที่1ถึง4สิงหาคม2569
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายแกสตูติสบูดริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียพร้อมด้วยนายดาริอุสไกดิสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทยและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน574คนในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญไปมอบสำหรับอาหารพระราชทานอาทิไก่ทอดพิซซ่าไอศกรีมน้ำดื่มและน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายจังหวัดปทุมธานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2511โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกรมประชาสงเคราะห์เดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองแก่ผู้พิการด้านจิตใจและพฤติกรรมเพศชายอายุ18ปีขึ้นไปโดยรับตัวจากโรงพยาบาลทางจิตเวชที่ผ่านการบำบัดจนทุเลาแล้วครอบครัวไม่พร้อมหรือปฏิเสธการดูแลมาเข้ารับการคุ้มครองเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจและณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน654คนโดยมีนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญไปมอบสำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงจังหวัดปทุมธานีเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2536เพื่อให้การสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงที่ผ่านการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลด้านจิตเวชรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวันนี้ที่เรือนจำชั่วคราวเขาพลองอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยทรงเห็นความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในยุคเศรษฐกิจสีเขียวจึงมีพระดำริให้มีการอบรมผู้ต้องขังให้มีความรู้เรื่องทักษะสีเขียวซึ่งเป็นทักษะแห่งอนาคต Future Skills และการพัฒนาเรือนจำให้เป็นเรือนจำสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะทำให้ผู้ต้องขังมีทักษะอาชีพที่ตลาดแรงงานยุคใหม่ต้องการโดยขยายไปสู่เรือนจำทั่วประเทศในโครงการกำลังใจในพระดำริและน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เรือนจำชั่วคราวเขาพลองมุ่งเน้นการจัดการขยะอินทรีย์ภายในเรือนจำเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกการบำบัดน้ำเสียและบริหารจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีฐานเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลังพ้นโทษเช่นฐานการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยฐานการดูนกเพื่ออาชีพฐานการจัดการขยะในเรือนจำฐานการเพาะเลี้ยงเฟิร์นและฐานทักษะสีเขียวเพื่อยกระดับเรือนจำสีเขียวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: และแล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใครดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมและมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครเหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพย์ห่อโครงเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยนะเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
1: อือไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปะกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายเข้าของขวักไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูจะช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่เมกจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนเหรอคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊บๆตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ
5: อ้า

0: ระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนละเม
0: ครับ

0: ้ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งจะแพ้ไม่ได้

จะนำพานักศึกษามาเรียนรู้ขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือขนมเหนียวขนมเหนียวเป็นขนมไทยโบราณที่มีความนิยมชมชอบมาจนถึงทุกวันนี้ในอดีตการที่เราจะทานขนมเหนียวจะมีขั้นตอนในการทำค่อนข้างยุ่งยากแต่ปัจจุบันนี้การทำขนมเหนียวไม่ยุ่งยากเลยมีแป้งสำเร็จรูปเราไปหาซื้อแป้งสำเร็จรูปมาทำได้เลยฟังดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากการทำน้ำเชื่อมโดยการนำน้ำตาลมะพร้าวใส่หม้อน้ำลอยดอกมะลิน้ำมะนาวการที่เราใส่น้ำมะนาวน้ำมะนาวจะป้องกันที่ไม่ให้น้ำเชื่อมเราตกผลึกนะครับเมื่อเราเท3ส่วนนี้ลงไปแล้วเราจะทำการเปิดเตาการต้มน้ำเชื่อมตัวนี้เมื่อเรานำ3ส่วนลงไปในหม้อแล้วเราจะทำการต้มให้มันเดือดหลังจากนั้นเราจะลดไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเชื่อมตัวนี้จะเป็นยางมะตูมขั้นตอนสำคัญคือห้ามคนนะครับถ้าคุณนำไปคนหลังจากคุณต้มน้ำเชื่อมที่เหนียวแล้วมันจะตกผลึกซึ่งจะเป็นน้ำเชื่อมที่ใช้ไม่ได้หลังจากเราทำการเคี่ยวน้ำตาลไปได้สักระยะหนึ่งนะครับเราก็จะมาดูว่าน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวได้ที่หรือยังเราลองตักดูมันจะเป็นน้ำเชื่อมใสๆแบบนี้ครับอย่าเคี่ยวเหนียวกว่านี้นะครับถ้าเกิดเคี่ยวเหนียวกว่านี้เราทิ้งไว้มันจะตกเป็นผึกผลึกน้ำตาลเราก็จะทำการยกลงนะครับเมื่อเราทำการเคี่ยวน้ำเชื่อมเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะมาทำข้าวพองนะครับนำน้ำมันใส่หม้อทำการวอร์มน้ำมันให้ร้อนหลังจากเราทำการวอร์มน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราจะนำข้าวพองมาทอดข้าวพองนี้จะทำมาจากข้าวสวยที่เราทานไม่หมดเอามาตากแดดหรือข้าวเหนียวก็ได้นะครับตากจนแห้งก่อนที่เราจะเอาข้าวพองลงไปทอดให้เช็คดูว่าน้ำมันใช้ได้หรือยังโดยการหย่อนชิ้นเล็กๆลงไปข้าวจะลอยตัวขึ้นมาแสดงว่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วเราจะทำการทอดจนข้าวมันมีสีเหลืองสวยน่ารับประทานนะครับตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันนะครับข้าวพองจะมีสีเหลืองแบบนี้นะครับหลังจากเราทำการทอดข้าวพองเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำแป้งกันนะครับแต่ก่อนทำแป้งในส่วนประกอบขนมเหนียวนี้ก็จะมีมะพร้าวที่สำหรับเวลาเราต้มสุกแล้วจะได้มาใส่ในขนมเหนียวมะพร้าวที่ใช้ก็คือมะพร้าวทึนทึกแล้วใช้อุปกรณ์ในการขุดก็คืออันนี้เขาเรียกว่ามือแมวนะครับการขุดมะพร้าวเราจะใช้มือจับให้ถนัดมือแล้วอยู่ในมือที่เราถนัดหลังจากนั้นจะล็อกด้วยนิ้วโป้งตั้งอบกะลาให้มันถนัดมือหลังจากนั้นจะใช้มือแมวเกาโดยการเอียงมะพร้าวประมาณ45องศาเริ่มขูดจากขอบแล้ววนลงไปเรื่อยๆจนถึงเนื้อข้างในการเกาแบบนี้จะต้องเกาเบาๆถ้าคุณเกาแรงเราจะได้เส้นมะพร้าวที่หนาเวลาทานมันจะแข็งหมุนไปรอบๆตัวขอบมะพร้าวเมื่อเราขูดในปริมาณที่เราต้องการใช้เรียบร้อยแล้วเราจะนำมะพร้าวไปนึ่งให้สุกเมื่อเรานึ่งขึ้นมาจะเป็นลักษณะแบบนี้เราจะโรยเกลือเล็กน้อยในขณะที่มะพร้าวยังมีความร้อนอยู่การโรยเกลือเพื่อทำให้มะพร้าวมันมีรสเค็มอ่อนๆมาตัดกับความหวานของน้ำเชื่อมที่เราต้มไปในตอนแรกครับเมื่อเราได้มะพร้าวส่วนประกอบของขนมข้าวพองน้ำเชื่อมทีนี้เรามาดูตัวขนมนะครับเราจะทำการนวดแป้งโดยการนำแป้งข้าวเหนียวมาใส่ในอ่างผสมเติมแป้งมันเล็กน้อยเพื่อให้ขนมมันมีความเหนียวนุ่มขั้นตอนนี้เราจะทำสีขาวก่อนนะครับค่อยๆใส่น้ำลอยดอกมะลิลงไปในแป้งเ
ถ้าเกิดเรานวดไปแล้วถ้าเกิดแป้งมันแห้งเราสามารถเติมน้ำลอยดอกมะลิได้เล็กน้อยนะครับเนื่องจากแป้งข้าวเหนียวบางทีก็อาจจะนำข้าวเหนียวข้าวใหม่หรือข้าวเก่ามาทำฉะนั้นการดูดซับน้ำปริมาณของเหลวจะไม่เท่ากันให้สังเกตว่าถ้าเรานวดไปแล้วแป้งจะต้องมีลักษณะเป็นก้อนและมีความนุ่มพอควรการนวดเราจะหมุนอ่างไปแล้วก็ดันแป้ง

นึงแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าแป้งมันนุ่มขึ้นหลังจากนี้เราจะมาทำการแบ่งสีนะครับโดยสีที่ใช้วันนี้เราจะมีสีเขียวจากใบเตยเมื่อเราเติมน้ำใบเตยลงไปแป้งที่เรานวดไปแล้วมันจะเริ่มแฉะให้เราเติมแป้งผงได้อีกเล็กน้อย

เราก็จะได้แป้งสีเขียวนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำสีอัญชันโดยการเติมน้ำอัญชันลงไปในแป้งนวดจนสีเข้าเป็นเนื้อเดียวกับแป้งนะครับถ้าเกิดน้ำที่เราเติมลงไปแล้วทำให้แป้งมันแฉะเราก็จะทำการเติมแป้งผง

หลังจากเราทำการนวดแป้งกับน้ำอัญชันเสร็จแล้วจะได้แป้งที่มันออกสีม่วงอย่างนี้นะครับลำดับต่อไปเราจะใช้สีสังเคราะห์นะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้สีชมพูสีที่หยดลงไป 1-2 หยดก็พอนะครับเนื่องจากสีสังเคราะห์จะมีความเข้มข้นกว่าสีธรรมชาติเราจะทำการนวดจนสีเข้าเป็นเนื้อเดียวกับแป้งนะครับหลังจากเราทำการนวดสีชมพูกับแป้งแล้วเราจะได้แป้งสีชมพูในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะนำแป้งที่เราผสมสีเรียบร้อยมาปั้นเป็นแผ่นแล้วนำไปต้มในน้ำเดือดนะครับโดยการปั้นเราจะหยิบแป้งที่เราเตรียมไว้ตกแต่งให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความหนาประมาณ2เซนหรือ3กระเบียดการปั้นขนมเหนียวทำได้2วิธีอันนี้เป็นวิธีที่1ส่วนอีกวิธีหนึ่งเราจะนำแป้งมาเป็นก้อนพอประมาณคึงให้กลมเสร็จแล้วคึงให้เป็นตัวยาวๆการปั้นแป้งลักษณะนี้มันจะมีความยุ่งยากกว่าการลักษณะทำเป็นแผ่นหลังจากเราทำการปั้นแป้งเรียบร้อยแล้วเราจะนำแป้งไปต้มในน้ำเดือดนะครับจนแป้งมันสุกลอยเราจะตักขึ้นมาคลุกกับมะพร้าวหลังจากน้ำเดือดแล้วเราจะนำแป้งที่เราปั้นเอาไว้มาต้มนะครับ

หลังจากเราทำการต้มแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาดูวิธีการจัดเสิร์ฟนะครับส่วนข้าวพองที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเราจะใช้มือบีบให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อนำไปโรยบนขนมเหนียวเวลาทานจะมีความกรอบแล้วชิ้นพอดีคำเข้าปากง่ายหลังจากนั้นเราจะนำแป้งที่ตัดเป็นแผ่นมาตัดนะครับเราจะ

มะพร้าวไปนิดนึงเพื่อวางแป้งลงไปใช้มีดตัดให้เป็นพอดีคำ

เมื่อเราตัดเป็นพอดีคำแล้วเราจะทำการคลุกมะพร้าวให้ทั่วชิ้นเมื่อเราตัดเอาแป้งมาตัดเป็นพอดีคำแล้วเรามาจัดใส่จานนะครับการเสิร์ฟขนมเหนียวเราจะนำส่วนประกอบที่เราเริ่มทำตั้งแต่ทีแรกมาจัดในจานเดียวกันเมื่อเราเอาขนมแล้วเราจะเอาข้าวพองที่เราบีบเป็นชิ้นเล็กๆโรยด้านบนเสร็จแล้วทานราดกับน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวเอาไว้

เป็นอย่างไรครับขนมเหนียวน่ารับประทานไหมครับทีนี้การทานเราจะราดน้ำเชื่อมต่อเมื่อเราจะทานนะครับไม่ราดทิ้งเอาไว้ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าวพองมันไม่กรอบดูจากส่วนผสมแล้วและการทำค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงแต่ผมคิดว่ามันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างความเหนียวแน่นและความอบอุ่นในครอบครัวได้ฉะนั้นนักศึกษาไปลองทำกันดูนะครับเป็นหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้และอาชีพสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมอาจารย์รพีอุทินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้ผมจะมาพูดถึงเนื้อหาครับในรายวิชา Aircraft Structure and System 1ผมขอแสดงถึงรูปนะครับที่เป็นตัวอย่างก่อนรูปนี้นะครับเป็นรูปโครงสร้างของเครื่องบินครับที่เป็นโลหะโลหะที่ว่านี้ก็อาจจะเป็นอลูมิเนียมอะลอยรวมไปถึงอื่นๆอีกนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะพูดถึงเป็นอลูมิเนียมอะลอยนะครับรูปนี้เป็นรูปลำตัวครับฟิวสลาจของเครื่องบินระดับเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ครับซึ่งมีส่วนประกอบเท่าที่เห็นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันมีมากมายนะครับมีส่วนอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยประกอบเข้าด้วยกันเนี่ยเป็นรูปทรงเนี่ยของลำตัวเครื่องบินเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีจำนวนมากเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเราก็เลยจำเป็นต้องเข้าใจแล้วก็ทราบถึงฟังก์ชันหรือว่าการทำหน้าที่ของส่วนประกอบนั้นนะครับว่ามีหน้าที่ทำอะไรจนกระทั่งถึงหางของเครื่องบินเลยนะครับส่วนประกอบส่วนใหญ่นะก็จะใช้เรียกชื่อเรียกขานกันเหมือนกันนะครับแต่อยู่คนละตำแหน่งเท่านั้นเองส่วนที่เป็นเครื่องบินเล็กครับ Light Aircraft ก็ยังคงใช้วิธีการเดียวกันก็คือว่าใช้วัสดุอลูมิเนียมอลอยเป็นหลักนะครับแล้วก็มีโครงสร้างภายในเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมทีนี้เป็นอลูมิเนียมฟอร์มิ่งแล้วลักษณะก็เหมือนกับเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ครับก็จะมีการเรียกขานเหมือนกันแล้วก็แต่ละชิ้นส่วนที่ประกอบกันเป็นเครื่องบินครับก็จะซ้ำๆกันเป็นจำนวนมากมีอีกแบบนึงครับที่เป็นเครื่องบินที่สร้างขึ้นมาด้วยทูบนะครับด้วยท่อที่เป็นสตีลเป็นเหล็กเชื่อมเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นโครงเรียกว่าทรัสไทป์นะครับก็ถือว่าเป็นโครงที่เป็นโลหะเช่นเดียวกันก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจถึงโลเคชันหรือว่าบริเวณของแต่ละอุปกรณ์นะครับหรือส่วนประกอบของโครงสร้างของเครื่องบินก่อนก็คือ location and numbering system คือมีการเรียกขานมีการกำหนดนะครับในการวาด drawing หรือจะเป็นการอ้างถึงเวลาเราต้องการที่จะทราบรายละเอียดของโครงสร้างของเครื่องบินณจุดบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะครับเราต้องทราบก่อนว่าบริเวณนั้นเนี่ยอยู่ที่ใดจะถูกเรียกขานโดยใช้ตัวอักษรในเรื่องของ Fuselage Station ในส่วนของ Fuselage Construction นะครับส่วนอื่นๆอย่างเช่น Wing Station ที่อยู่ใน Buttock Line นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มความเข้าใจในการอ่านแบบนะครับในการสร้างหรือว่าซ่อมในเรื่องของ wing construction aileron station เป็นตัวปลีกย่อยลงไปนะครับจาก wing construction ส่วน flap station นี่จะเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าเครื่องบินแบบนั้นนะครับมี flap นะครับก็จะเป็นตัว ks ซึ่งบางแบบอาจจะไม่มีนะครับส่วนในกลุ่มของ empennage stationจะรวมกลุ่มกันอยู่ในหัวข้อที่เป็น horizontal stabilizer กับ vertical stabilizer station ครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของทางด้าน empennage construction ส่วน power plant นะครับตัวย่อคือ PPS ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้อง fuselage หรือว่า wing หรือว่า empennage construction แต่ประการใดแต่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์เนี่ยไปติดอยู่ที่บริเวณปีกนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับบัตรไลน์สเตชันแล้วถ้าเกิดอยู่ที่หางนะครับก็เกี่ยวข้องกับทางด้าน horizontal หรือ vertical stabilizer station ด้วยนะครับดังนั้นก็จะมีการอ้างถึงระหว่าง power plant station กับ fuselage หรือ station อื่นๆได้อีกนะครับ
เราเริ่มต้นกันที่ Fuselage Station ก่อนตัวย่อเป็น FS เรามักจะเห็นตัวย่อนะครับแล้วก็มีตัวเลขกำกับความหมายก็คือว่าตัวเลขนั้นก็เป็นการวัดจาก reference ตัวหนึ่งนะครับ reference ก็คือว่าแล้วแต่ว่าผู้ผลิตต้องการจะให้ section ไหนเป็น reference ในตัวอย่างนี้ครับภาพนี้ reference จะอยู่ที่บริเวณ firewall นะครับตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณที่กั้นระหว่างห้องนักบินกับส่วนหัวของเครื่องบินครับทีนี้เราเริ่มต้นกันที่ fuselage station เนี่ย0 00ครับเวลานับระยะจาก reference station 0เนี่ยนะครับถ้าไปทางด้านหน้าเนี่ยก็จะติดลบเราจะเห็นว่าเริ่ม fuselage station เริ่มติดลบ 16.25 31 48.50 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปลายของเครื่องบินหรือว่า nose เนี่ยลบ 97 หมายความว่าระยะห่างจาก nose ถึง referenceZero Station เนี่ย97นิ้วนะครับลักษณะเดียวกันเริ่มจาก0ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไปจนถึงปลายหรือว่าหางสุดนะครับ FS 273.52 นี่ก็คือตัวเลขนะครับ 273.52 นิ้วเราจึงสามารถจะบ่งบอกว่าบริเวณไหนที่เราต้องการที่จะไปเซอร์วิสหรือว่าเมื่อมีการอ้างถึงว่า Fuselage Station Number เท่าไหร่เราจะได้ทราบว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้บริเวณที่เป็น Station เนี่ยมันก็มีความหมายในตัวมันครับคือมันก็จะมีอะไรบางอย่างลักษณะนี้ถ้าเป็น Fuselage ก็หมายถึงจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับ Bulkhead หรือว่าเป็นลักษณะเหมือนกับบริเวณที่มีแผ่นกั้นนะครับหรือว่าเรียกว่าฟอร์มเมอร์นะครับก็คือบัลค์เฮดที่มีเฉพาะขอบรอบนอกไม่ได้ปิดทั้งหมดแสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยจะต้องมีเมนสตรัคเจอร์อยู่นะครับเขาถึงทำออกมาเป็นสเตชันเนื่องจากบริเวณนั้นเนี่ยสามารถจะนำมาเป็นดรออิ้งแล้วก็อ้างอิงได้ต่อไปฟิวลาสสเตชันเนี่ยไม่แน่นะครับว่าจะเริ่ม reference เนี่ยจากที่ใดเรามาดูตัวอย่างนะครับทางซ้ายมือเนี่ย fuselage station เนี่ยอาจจะเริ่มจาก nose เลยก็คือ0ถ้าเกิดว่าผู้ผลิตกำหนดว่าเริ่มจาก nose เป็น0นี่จะง่ายที่สุดเพราะว่าติดลบก็จะไม่มีจะเป็นบวกมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง tail ถ้าเกิดเป็นแบบสไลด์หน้าก่อนนะครับ Fuselage Station เนี่ยอาจจะเป็น Bulkhead ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก็จะมีติดลบอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบเริ่มต้นเนี่ยที่ Nose เนี่ยบวก36แล้วอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับแสดงว่า Fuselage Station เนี่ยมันพ้น Nose ออกไปมากพอสมควรอันเนื่องมาจากนะครับเครื่องบินโดยปกติจะต้องมีวิธีการลากจูงนะครับโทวิ่งก็จะมีลักษณะเป็นโทบาร์นะครับก็คือเป็นที่ลากเอาไว้เกี่ยวเข้ากับล้อโนสแลนดิ้งเกียร์นะครับแล้วก็สามารถจะลากไปได้ปลายสุดนี่แหละครับของโทบาร์ตรงนี้แหละครับก็จะเป็น reference 0ก็เป็นที่มาครับว่าเพราะเหตุใดถึงไม่เริ่มที่ nose นะครับเพราะถือว่าส่วนนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งของเครื่องบินที่จะต้องติดกันไปดังนั้นแล้วตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าตัวเลขของ fuselage station เนี่ยของการเริ่มต้น reference เนี่ยไม่เหมือนกันก็จะนับต่างๆกันแต่ว่าเครื่องบิน1แบบ1โมเดลนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง reference ใดๆเมื่อกำหนดออกมาจากโรงงานผู้ผลิตแล้วก็จะเป็นลักษณะนั้นตลอดไปนะครับภาพนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นที่อาจจะเจอได้ในอนาคตนะครับว่าทำไมถึงไม่มี reference 0ในตัว fuselage เริ่มต้นมาอาจจะติดลบหรือเป็น0
ถัดมาเป็นบัตท็อกไลน์นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าบัตไลน์บัตไลน์เนี่ยเป็นการแบ่งเครื่องบินออกเป็นซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวานะครับบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นเป็น right side แล้วก็ left side ครับ buttock line เนี่ยตัวย่อก็คือ BL ส่วนใหญ่เลยเนี่ยทางฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับของเครื่องบินเนี่ยมันก็จะสมมาตรกันซึ่งมันก็จะเหมือนกันทั้งซ้ายและขวานะครับดังนั้นแล้วตัวอย่างในภาพก็คือ30นะครับ R BL กับ 30L นะครับมันก็จะมีโครงสร้างที่คล้ายๆกันเหมือนกันภาพทางด้านขวานี้เป็นภาพของทางด้านหางครับ horizontal stabilizer เราก็จะวัดแบ่งฝั่งซ้ายและขวานะครับแต่เราก็เรียกขันว่า BL เหมือนกันเราก็จะมี BL 21.5 BL 21.5 ทั้งซ้ายและขวาไม่บ่งบอกนะครับแสดงว่าเหมือนกันสังเกตว่าด้านล่างตรงนี้จะมีเหมือนcontrol surface เป็น trim tab นะครับอยู่ทางด้านขวาด้านเดียวดังนั้นก็เลยมีการบ่งบอกบัตรไลน์นะแตกต่างออกไปจากฝั่งซ้ายนะครับจะมีละเอียดมากขึ้นเพราะว่ามีโครงสร้างบางอย่างเนี่ยนะครับอยู่ตรงนั้นถัดมาเป็น water line นะครับ water line ก็คือเป็นลักษณะวัดจากแนวพื้นค่อยๆไปตามแนวดิ่งครับการเริ่มต้นเนี่ยใช้คำว่าโดยส่วนใหญ่ก็เริ่มจาก ground line เป็น reference ก็คือศูนย์นะครับก็คือที่พื้นนั่นเองแล้วก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆตัวย่อเป็น WUL ก็จะเป็นตัวเลขตัวอย่างในภาพนะครับ diameter เนี่ยอยู่ที่ nose gear นะครับจุดศูนย์กลางนะครับของล้อ nose เนี่ยอยู่ที่ 7.55 นิ้วนะครับสูงจากพื้นส่วนล้อ main landing gear เนี่ยจุดศูนย์กลางก็9.55 จากพื้นทีนี้สูงขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีสตรัคเจอร์อยู่ตรงนี้ WUL 73.5 นะครับนิ้วสูงจากพื้นเนี่ยก็จะเป็นฟลอร์ครับเป็นพื้นที่เวลาเปิดประตูเข้าไปในเครื่องบินนะครับก็จะเดินได้ส่วนพื้นห้องนักบินเนี่ยจะเป็น79ในภาพนี้จะมีเซ็นเตอร์ไลน์นะครับของนัทเซลก็คือเครื่องยนต์นั่นเองเครื่องยนต์อยู่สูงเลยปีกขึ้นไปนะครับอยู่ที่สเตชัน 123.48 นิ้วจากพื้นนะครับก็คือวอเตอร์ไลน์ตรงนี้ตัวอย่างหนึ่งภาพนะครับลักษณะของเครื่องบินถ้าเกิดว่าวอเตอร์ไลน์เรฟเฟรนซ์อยู่ที่กึ่งกลางของฟิวสลาจกึ่งกลางของลำตัวนะครับเป็น0แสดงว่าถ้าต่ำกว่าเส้น reference ก็จะเป็นติดลบอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้นะครับ waterline เนี่ยติดลบ18นะครับจาก reference ส่วนหลังคาเนี่ยสูงจาก waterline เนี่ย42นิ้วนะครับดังนั้นแล้ว waterline เนี่ยอาจจะอยู่ในตัวของเครื่องบินหรือว่าอยู่ที่พื้นก็ได้เช่นเดียวกันครับเรามาดูบัตรไลน์กับวิงสเตชันกันบัตรไลน์นี่แบ่งเครื่องบินออกเป็น2ซีกฝั่งซ้ายและขวาครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวเนื่องต่อไปกับปีกครับเพราะว่าปีกเนี่ยทั้งฝั่งซ้ายและขวาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราดูกันดีๆนะครับมันก็คือวิงสเตชันแต่ว่าเขาจะไม่เรียกว่าวิงสเตชันยังคงเรียกว่าบัตรไลน์ซึ่งภาพหน้าตัดหรือบริเวณที่มีการวางตำแหน่งนะครับต่อไปเราจะเห็นว่ามันก็คือบริเวณที่วางริบบนปีกนั่นเองข้างในโครงสร้างนะครับในแต่ละสเตชันก็เริ่มจากเซ็นเตอร์ไลน์หรือกึ่งกลางของฟิวสลาจนะครับจะเห็นว่ามีตัว C กับตัว L นะครับCL ก็คือ Center Line Fuselage Wing Station 0 อยู่ตรงกลางเลยแบ่งฝั่งซ้ายและขวาเท่าๆกันฝั่งซ้ายยาวออกมาเรื่อยๆตัวเลขก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก65 76ไปจนถึง371ตรงปลายปีกจะเป็น Wing Tip นะครับที่ปลายที่สุดในตัวอย่างนี้จะมีเหมือนกับ Winglet นะครับตรงนี้นี่ที่ปลายเนี่ย
ที่สเตชัน371นะครับก็เป็นการเพิ่มเติมไปว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ตรงนี้นะครับทางมุมทางด้านขวานี่จะเป็นเครื่องยนต์นะครับเป็นNacelle Station แต่ว่าอ้างอิงจาก Fuselage Station ว่าเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ NAC นะครับเป็น Nacelle Station Center Line อยู่ตรงนี้นะครับเขาก็มีการขยายความมาว่ามีมุมทำมุมกันเท่าไหร่กับเส้นขนานกับตัว Fuselage ที่หางก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะถูกเรียกโดย Butt Lineจะเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างง่ายก็คือถ้าเกิดว่ามีวิงสเตชันในรูปแบบที่เราต้องการทราบใน drawing พวกนี้จะอยู่ในคู่มือนะครับ manual เป็น SRM structural repair manual ตัวอย่างตรงนี้ก็คือการวัดจุดที่อาจจะต้องมีการตรวจสอบครับก็คือvisual inspection ที่ butt line wing station ที่123ก็คือจุดตรงนี้นะครับเราก็จะต้องไปที่จุดนี้แล้วไปดูนะครับแล้วก็ทำตามสิ่งที่เขียนไว้ในคู่มือว่าจะต้องตรวจอย่างไรนะครับตรงนี้บางครั้งครับจะมี cross section หรือภาพตัดนะครับภาพ section cross section ก็คือตัดที่ station number ต่างๆในตัวอย่างนี้ครับเป็น station number 10ก็คือหมายเลข10แสดงว่าเราต้องทราบก่อนว่า reference number ของ fuselage station เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับส่วนลำนี้เนี่ยอยู่บริเวณเนี่ยของ nose ทีนี้ fuselage station 10หมายความว่าบริเวณใกล้ๆกับ nose ตรงนี้นะครับห่างมาแค่10นิ้วเนี่ยจะมีภาพตัดตรงนี้น่ะจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดว่าถัดมาเป็นสเตชัน30นะครับรูปทรงก็จะเปลี่ยนไปพร้อมกันกับมีการแจ้งข้อมูลว่าในแต่ละจุดของ water line ด้วยนะครับว่าอ้างอิงจาก zero station ไปทางบวกแล้วก็ไปทางลบอย่างไรแล้วก็มี butt line นะครับฝั่ง leftกับ right เราก็เห็นว่ามีเลขมีตัว r นะครับมีเลข4แล้วก็ตามด้วยตัวอักษร r หมายความว่าทางขวานะครับมองจากด้านหน้าของเครื่องบิน l ก็คือ left นั่นเองนะครับทีนี้ที่หางก็เช่นเดียวกันครับ station 80นะครับก็แล้วแต่ว่า drawing จะบ่งบอกแล้วก็สื่อข้อมูลอย่างไรครับสามารถจะบอกได้ทั้ง fuselage station water line แล้วก็ butt line ไปพร้อมๆกันได้เลยมาถึงการแบ่งโซนจะได้ง่ายกับการตรวจสอบซ่อมบำรุงแล้วก็เข้าใจตรงกันว่าบริเวณนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องไปตรวจสอบเนี่ยอยู่ที่ใดนะครับเลยมีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด8โซนด้วยกันนะครับโซนที่1เนี่ยเป็น lower half of fuselage ก็คือครึ่งด้านล่างนะครับของเครื่องบินเริ่มจากล่างที่สุดก่อนนะครับแล้วก็200เนี่ยด้านบนแล้วก็300นะครับโซน300นี่อยู่บริเวณหางครับ400จะเป็นเครื่องยนต์ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับจะอยู่ใต้ปีกหรือด้านหลังหรืออยู่ด้านหน้านะครับจะเป็นเครื่องยนต์โซน500นี่จะเป็นปีกทางซ้าย600จะปีกทางขวานะครับ700จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ landing gear door นะครับประตูเปิดปิดให้เก็บฐานล้อโซน800จะเกี่ยวกับ access door หรือว่าประตูทั้งหมดนะครับที่เปิดได้เรามาดูภาพตัวอย่างถัดไปกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโซน100เนี่ยตัวอย่างในภาพนี้ก็คือครึ่งด้านล่างของเครื่องบินยังคงแบ่งเป็นย่อยๆไปอีกนะครับก็เป็น subdivision เป็น111 112 113เริ่มต้นด้วย1นะครับเป็นช่วงแรกเริ่มต้นด้วย1 2นะครับ120ขึ้นไป130 140เป็น sub section ไปเรื่อยๆดังนั้นแล้วตัวเลขเนี่ยในเครื่องบินของแต่ละลำเนี่ย
ถ้าเป็น sub section ไปเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเลขตัวหน้าเนี่ยจะแบ่งโซนเนี่ยเหมือนกันทั้งหมด lower half ก็เป็น100ครึ่งด้านบนก็เป็น200นะครับด้านหลังครับในตัวอย่างตรงนี้ก็จะแบ่งส่วนของทางด้าน tail นะครับออกเป็นทางด้าน vertical stabilizer แล้วก็ horizontal stabilizer ก็จะเป็นกลุ่ม310 320 330

40ไปเรื่อยๆครับส่วน400นี่เป็นเครื่องยนต์นะครับ500 600ปีกซ้ายและขวานะครับ700เป็นเกียร์นะครับ800ก็เป็นประตูครับต่อไปจะเป็นส่วนของ aircraft structure ซึ่งโดยปกติครับการแบ่งส่วนของโครงสร้างอากาศยานจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนหลักก็คือส่วนลำตัวหรือ fuselage นะครับ fuselage นี่จะมีวิธีการออกแบบโครงสร้างเนี่ยก็แล้วแต่นะครับว่าการใช้งานของเครื่องบินประเภทนั้นๆเป็นอย่างไรนะครับเช่น monocoque หรือว่าเป็น semi monocoque หรืออาจจะเป็น truss and frame อีกส่วนนึงก็คือ wing นะครับก็คือปีกส่วนประกอบปีกเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าจะเป็นตัวปีกหรือว่าจะเป็น internal structure ที่สร้างขึ้นมาเป็นรูปทรงรูปร่างของปีกรวมไปถึง aileron นะครับและ flap ด้วยและ aileron กับ flap นี้เป็นส่วนหนึ่งของปีกที่สร้างแรง lift นะครับจะมี internal structure ที่สอดคล้องกันนะครับส่วนทางด้านหางก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีองค์ประกอบเล็กๆย่อยๆเนี่ยหลายอย่างคือ vertical stabilizerก็คือลักษณะของทางด้านแผนหางทางด้านตั้งนะครับซึ่งจะมีรัตเตอร์อยู่ด้วยส่วน horizontal stabilizer เนี่ยจะมี elevator แล้วก็มี trim tab รวมอยู่ด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยทั้งหมดนะครับวิธีการสร้างหรือว่า construction type ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบเดียวกันกับ main wing เป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือ main wing เนี่ยถ้าเป็นลักษณะเป็นอย่างไรแล้วเนี่ย empennage ก็จะสร้างมาให้สอดคล้องกันเนื่องจากโครงสร้างที่ต่อเนื่องกันแล้วก็ยึดเข้าด้วยกันเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับซึ่งผมก็จะได้พูดต่อไปผมขอเริ่มต้นที่ fuselage construction นะครับลำตัวของเครื่องบินที่เป็นโลหะเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของ truss type คือสร้างมาจาก tubeเป็นท่อนะครับแล้วก็เป็นโครงนะครับหรือเราเข้าใจกันในเรื่องของ Warren Truss ก็คือเป็นโครงแล้วก็นำมาเชื่อมกันหรือถ้าเป็นอลูมิเนียมนะครับอาจจะใช้วิธีการ Rivet นะครับแล้วก็ใช้ Gusset เป็นตัวเสริมที่จุดเชื่อมต่อของแต่ละจุดหรือว่าจะเป็นลักษณะเป็น Monocoque อาจจะเป็น Semi Monocoque หรือ Full Monocoque ก็ได้นะครับ Truss Type Fuselage เนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าเป็นท่อหรือว่ามีการเชื่อมนะครับเราก็เข้าใจได้เลยว่ามันคือโครเมียมโมเลบดินัมอลลอยสตีลนะครับอยู่ในกลุ่มของ C130กลุ่มสตีลกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีน้ำหนักเบามากนะครับเป็นท่อที่สามารถสร้างขึ้นมาให้บางได้นะครับมีกรรมวิธีการผลิตที่ดีนะครับดังนั้นแล้วโครโมลี่สามารถจะเชื่อมกันได้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มีความแข็งแรงที่จุดเชื่อมอลูมิเนียมอลลอยจะเชื่อมได้ไม่ดีนะครับจะสูญเสียความแข็งแรงในจุดเชื่อมดังนั้นโครงสร้างที่เป็น truss type fuselage เนี่ยถ้าเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับจะไม่มีการเชื่อมใดๆเด็ดขาดจะใช้วิธีการยิงริเวตเท่านั้นนะครับจะเป็น solid ริเวตหรือว่าจะเป็น blind ริเวตก็ได้จะประกอบไปด้วยเส้นที่เรียกว่า longeron นะครับ longeron ก็คือเป็นเส้นของลำตัวที่ยาวนะครับจากทางด้านหน้าของเครื่องบินไปจนกระทั่งถึงหางของเครื่องบินแล้วก็ระหว่างนั้นครับจะมี vertical web member ก็คือในแนวตั้งแล้วก็ในแนวขวางนะครับซึ่ง truss พวกนี้โครงสร้างจะต้องถูกคำนวณแล้วก็ออกแบบมาให้รับแรงอย่างดีเยี่ยมนะครับ diagonal web member เนี่ยจะมีทิศทางในการช่วยทำให้ลำตัวของเครื่องบินเนี่ยไม่บิดเพราะว่าเครื่องบินพวกนี้จะเป็นเครื่องบินที่เป็น single engine นะครับเครื่องยนต์อยู่ข้างหน้าจะมีแรงทอร์กที่กระทำจากเครื่องยนต์กับใบพัดนะครับพยายามบิดตัวเครื่องบินเนี่ยให้มันเสียรูปทรง

ดังนั้นจะมีการคำนวณมาเป็นอย่างดีว่า Diagonal Web Member เนี่ยจะต้องต่อต้านแรง Torque ตรงนี้ด้วย Truss Size Fuselage จำเป็นจะต้องใช้วิธีการเชื่อมแบบชนิดที่ว่าจะต้องมีความมั่นใจว่ารอยเชื่อมนั้นจะต้องถูกต้องนะครับเนื่องจาก Truss Type Fuselage เนี่ยจะมีความแข็งแรงหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับจุดที่เชื่อมต่อระหว่างท่อแต่ละท่อในจุดคลัสเตอร์ครับของแต่ละคลัสเตอร์ก็คือจุดเชื่อมต่อแต่ละจุดนั่นเอง Truss Type Fuselage จริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ในเครื่องบินที่เป็น Light Aircraft จะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นเครื่องบินลำที่เล็กๆนะครับแล้วก็จะถูกห่อหุ้มด้วยแฟบริกจะเป็นส่วนใหญ่เรามาดู Monocoque Fuselage ครับลักษณะของโครงสร้างที่เป็นแบบ Monocoque ก็คือเป็นโครงสร้างที่ใช้สกินนะครับใช้ผิวครับเป็นตัวรับน้ำหนักมากที่สุดนะครับสกินของเครื่องบินเนี่ยจะรับแรงเป็นแรงเชียร์นะครับจะมีส่วนประกอบก็คือ Bulkhead ข้างในนะครับเป็น Internal Structureและเสริมด้วยฟอร์เมอร์ก็คือบัลค์เฮดที่มีแต่ขอบนั่นเองนะครับเราเรียกว่าฟอร์เมอร์แล้วก็สามารถจะใช้สกินเนี่ยนะครับห่อแล้วก็หุ้มได้เลยแล้วก็ยิงด้วยริเวตจะสังเกตว่าจะไม่มีอินเทอร์นอลสตรัคเจอร์อื่นใดนะครับมาเกี่ยวข้องเนื่องจากผิวหรือว่าสกินเนี่ยอลูมิเนียมชีทที่เอามาทำเนี่ยจะมีความหนาพอสมควรเนื่องจากต้องรับแรงนะครับถ่ายทอดแรงจากบล็อกเฮดหนึ่งไปยังฟอร์เมอร์แล้วไปยังฟอร์เมอร์ที่ถัดไปเรื่อยๆนะครับลักษณะของเซมิโมโนคอกจะแตกต่างกับโมโนคอกเรื่องของการเพิ่มลองเจอรอนกับสตริงเจอร์เข้ากับโครงสร้างที่เป็นเซมิโมโนคอกลองเจอรอนก็เป็นชิ้น internal structure ที่ยาวนะครับเป็นชิ้นเดียวแต่ว่า stringer เนี่ยจะสั้นเป็นตัวที่เชื่อมต่อระหว่าง bulkhead กับ former นะครับดังรูปตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามี bulkhead เนี่ย bulkhead ส่วนใหญ่ก็คือแผ่นผนังนะครับนะเป็นชิ้นใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะปิดทั้งชิ้นเนื่องจากต้องการรับแรงมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟอร์เมอร์เนี่ยก็คือตรงกลางเนี่ยจะโล่งจะเป็นตัวรับน้ำหนักที่น้อยกว่านะครับตรงนี้เซมิโมโนคอกบางชิ้นส่วนของสกินยังคงสามารถเปิดได้ถ้าเกิดเป็นโมโนคอกสกินเนี่ยจะเป็นส่วนที่รับน้ำหนักรับแรงเชียร์นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีเปิดใดๆก็ตามเนี่ยโครงสร้างแบบโมโนคอกเนี่ยจะสูญเสียความแข็งของตัวมันดังนั้นจะไม่สามารถจะเปิดเป็นประตูหรือว่าเป็นช่องเปิดอะไรใดๆได้นะครับต้องมีตัวเสริมรอบๆแต่ถ้าเป็นเซมิโมโนคอกเนี่ยจะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสกินเนี่ยแทบจะไม่ได้รับแรงหรือว่าสเตรสอะไรมากเท่าไหร่ถัดมาเป็นวิงคอนสตรัคชั่นครับในปีกของเครื่องบินเนี่ยจะมีส่วนประกอบที่เหมือนกันนะครับลักษณะแบบเดียวกันก็จะมีลักษณะแบบโมโนสปาร์นะครับมัลติสปาร์หรือว่าบ็อกซ์บีมสปาร์เนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนที่รับน้ำหนักมากที่สุดนะครับจะเป็นเมนโหลดแบริ่งเลยก็คือรับน้ำหนักของแอโรไดนามิกโหลดที่กระทำต่อปีกทั้งหมดดังนั้นสปาร์จะมีความแข็งแรงมากที่สุดนะครับถ้าเป็นชิ้นเดียวเนี่ยเครื่องบินที่มีการออกแบบ wing construction เป็นโมโนสปาร์เนี่ยเช่นดังในรูปนะครับจะมีสปาร์เนี่ยตรงนี้อยู่ชิ้นเดียวนะครับก็จะเป็นสปาร์ที่ใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักนะครับเพราะรับน้ำหนักจุดๆเดียวถ้าเป็นมัลติสปาร์อาจจะมีฟรอนต์นะครับอยู่ด้านหน้าชิ้นนึงด้านหลังชิ้นนึงก็ความหนาก็จะลดลงนะครับแล้วก็จะมีริปก็คือการทำให้ในแต่ละสปานะครับมีจุดเชื่อมต่อออกมาแล้วก็มี

สตริงเจอร์เชื่อมต่อระหว่างริบถึงจะมีสกินนะครับห่อหุ้มสกินก็จะยึดกับ internal structure ทั้งหลายเนี่ยด้วยริเวตเช่นเดียวกันสปายึดอยู่กับริบด้วยริเวตริบก็ยึดกับสตริงเจอร์ด้วยริเวตเช่นเดียวกันตัวอย่างอีกอันนึงครับในเรื่องของ wing construction เรามาดูกันว่าภาพทางซ้ายนะครับจะเป็น multi spar ครับจะมี rib อยู่ระหว่าง front spar กับ rear spar rib นี่ก็จะเป็นใช้คำว่าเป็น main หรือว่า middle rib ก็ได้นะครับเพราะว่าทางด้าน leading edge rib เนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับอาจจะเป็นลักษณะอื่นหรือเราอาจจะเรียกว่า nose rib ก็ได้แล้วก็จะมีrib ที่อยู่ข้างหลัง rear spar อีกแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น control surface นะครับทางด้านขวาจะเป็นภาพของ rib ที่เป็นลักษณะ full rib ก็คือว่าเป็นชิ้นเดียวกันจนกระทั่งถึง nose เลยนะครับแล้วก็มี spar อยู่ด้านหน้านะครับเป็น front spar จะสังเกตว่า skin เนี่ยเป็นอลูมิเนียมอะลอยก็จะยึดอยู่กับโน้ตริบแล้วก็บนสปาด้วยนะครับแล้วก็มีสตริงเจอร์ด้วยนะครับเป็นเส้นสีดำตรงนี้สังเกตว่าจะมีจุดๆนะครับจะเป็นตัวบ่งบอกว่านี่คือริเวตครับลักษณะอีกแบบนึงของวิงคอนสตรัคชั่นก็คือบ็อกซ์บีมนะครับบ็อกซ์บีมเนี่ยลักษณะของมันก็คืออาจจะมีรูปทรงของริบที่ไม่เหมือนกันนะครับมีการออกแบบมาเป็นลักษณะเป็นช่องเป็นกล่องๆตามชื่อของมันแล้วก็มีความตั้งใจจุดประสงค์หลักที่จะนำเอาน้ำมันนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเติมเข้าไปได้ด้วยแล้วก็ลักษณะนี้ก็เป็นหนึ่งในลักษณะของโมโนคอกคอนสตรัคชั่นนะครับเรามาดูวิงสปาร์เชฟหรือว่ารูปทรงกันนิดนึงครับว่าในเมทัลลิกแอร์คราฟต์เครื่องบินโลหะวิงสปาร์เนี่ยก็จะต้องเป็นโลหะแล้วก็ลักษณะที่มีความสามารถในการรับแรงได้ดีที่สุดก็คือเป็นไอบีมนะครับสปาร์เนี่ยก็คือบีมอย่างหนึ่งตัวเป็นลักษณะรูปเป็นไอนะครับอาจจะสร้างมาจากโซลิดบีมเลยก็ได้นะครับแต่ก็ไม่นิยมเพราะว่ามันก็มีน้ำหนักมากแล้วก็การออกแบบการสร้างก็มีราคาสูงนะครับก็จะมีการสร้างขึ้นมาจากใช้ชีทที่นำมาพับให้เป็นรูปตัว C ก็ได้นะครับเป็น C 2ตัวแล้วก็ทำเป็นสปาร์เว็บแล้วด้านบนกับด้านล่างสปาร์แคปก็จะเป็นอลูมิเนียมชีทเหมือนกันแล้วก็ประกบยิงเข้าด้วยกันด้วยรีเวทนั่นเองครับถ้าเกิดเป็น truss type ก็จะเป็นลักษณะของ tube นะครับเชื่อมต่อกันได้แบบปกติหรือว่าถ้าเป็นอลูมิเนียมอลลอยก็ยิงรีเวทได้ครับภาพถัดไปนี้ก็เป็นลักษณะ i-beam ที่เป็น solid นะครับหรือจะเป็นลักษณะที่สร้างขึ้นมาจากอลูมิเนียมชีทนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นลักษณะเป็นตัว T นะครับหรือว่าextrusion อลูมิเนียมนะครับก็คือเป็นรูปตัว L นั่นเองก็มาประกอบกันให้เป็นสปาร์เว็บขึ้นมานะครับแล้วก็ประกอบด้วยแคปด้านบนและด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ truss wing spar ถ้าเป็นลักษณะอลูมิเนียมอะลอยนะครับเป็นท่อนั่นเองเป็นท่อที่เหลี่ยมนะครับท่อเหลี่ยมจะมีพื้นที่ในการยิงรีเวตได้ง่ายกว่าท่อกลมนะครับวิธีการก็คือจะมี upper cap member กับ lower cap member เป็นส่วนด้านบนกับด้านล่างของสปาร์แล้วก็เสริมด้วย vertical tube กับ diagonal tube แล้วก็ประกบทั้งสองฝั่งเข้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมชีทนะครับแล้วก็ยิงรีเวตนะครับเราก็จะได้ truss beam เป็นวิงสปาร์ได้

้าเกิดว่าเป็นลักษณะเป็นเพลทนะครับมีการผลิตเพลทหรือว่า extrusion เป็นรูปตัว T ออกมาครับ inverted T นะครับกลับหัวก็คือเอามาทำเป็น lower spar cap ด้านบนเป็นตัว T ปกติตรงกลางเนี่ยเรียกว่า spar web เนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาได้จากอลูมิเนียมชีทนะครับเป็นแผ่นธรรมดาปกติแล้วก็ยึดติดกันด้วย rivet joint นะครับหรืออาจจะเป็นรูปตัว T ที่ยาวขึ้นมาหน่อยนะครับเป็น2ชิ้น spar web ไม่ได้สร้างมาจากอลูมิเนียมชีทแต่ว่าเชื่อมต่อกันนะครับมี splice ก็คือการเชื่อมต่อกันระหว่าง upper spar cap กับ lower spar cap ก็ใช้วิธีการ rivet เหมือนกันครับเรามาดู wing rib ที่เป็นลักษณะ lightning hole นะครับเจาะรูด้วย construction ชนิดนี้สังเกตว่าสกินนะครับสกินจะมีลักษณะเหมือนกับสตริงเจอร์ที่ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แผ่นอลูมิเนียมชีทปกติจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็มีการเติมสตริงเจอร์เข้าไปแล้วนะครับลักษณะนี้ก็เลยไม่จำเป็นต้องมีสตริงเจอร์เลยแล้วก็มีฟรอนต์สปามีเรียสปานะครับจะสังเกตว่าทางด้านหน้าเนี่ยลักษณะเหมือนกับคอมโพสิตที่เป็น leading edge nose rib นะครับลักษณะอีกแบบหนึ่งเป็น integral fuel tank ครับลักษณะคือปีกเนี่ยได้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้สามารถมีพื้นที่ในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้ลักษณะนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น box beam นะครับเพราะว่าสามารถจะใช้พื้นที่ภายในปีกได้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือมีพื้นที่เท่าไหร่ก็สามารถจะเป็นถังน้ำมันได้เลยเราอาจจะเรียกปีกประเภทนี้ว่า wet wing นะครับเพราะว่าข้างในปีกเนี่ยก็จะเปียกไปด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงครับลักษณะก็คือมันก็จะมีสปาของมันด้วยนี่แหละครับนะครับจะเป็น multi spa หรือ single ก็ได้แล้วก็จะมี rib เหมือนกันแต่ริบแต่ละตัวเนี่ยอาจจะมีลักษณะไม่เหมือนกันมีมุมที่แตกต่างกันนะครับไม่ได้วางขนานกันแต่ว่าในแต่ละริบที่วางไปจะต้องมีวิธีการซีลนะครับก็คือเป็นลักษณะของการ อุดรอยรั่วนะครับเพราะว่าแต่ละชิ้นของริบกับสปาแล้วก็สกินเนี่ยถูกยึดติดกันด้วยริเวตนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดถ้าเกิดเติมน้ำมันเข้าไปเนี่ยก็จะมีการรั่วเกิดขึ้นแน่ก็จะมีการใช้ซีลแลนต์นะครับไปอุดแล้วก็ซีลรอยพวกนั้นให้หมดก่อนนะครับแล้วก็มีการตรวจสตรัคเจอร์อยู่บ่อยๆนะครับเนื่องจากน้ำมันอยู่ในนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการคอร์โรชันเกิดการกัดกร่อนเนี่ยสูงมากนะครับเพราะว่าน้ำมันอาจจะปนเปื้อนไปด้วยน้ำความชื้นต่างๆนะครับก็สามารถทำให้สตรัคเจอร์เนี่ยผุก็เลยต้องมีการเดรนน้ำมันออกแล้วก็ตรวจอยู่บ่อยๆของลักษณะของ integral fuel tank นะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือ nose leading edge หรือว่าเป็น nose rib ที่เป็น honeycomb ซึ่งไม่ได้เป็นโลหะแต่ว่าเมนสตรัคเจอร์จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นโลหะจะเป็นประเภทใดจะเป็นแบบซิงเกิลสปาหรือว่ามัลติสปาก็ได้นะครับแต่ว่าโนสริปเนี่ยจะไม่มีจะถูกแทนที่ด้วยฮันนี่คอมคอนสตรักชั่นนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีผลอยู่ว่าเครื่องบินเวลาบินไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปพบกับสภาพอากาศที่เย็นนะครับทางบริเวณ leading edge เนี่ยก็จะมีน้ำแข็งเนี่ยมาเกาะเนื่องจากอลูมิเนียมอลอยนี่เป็นโลหะนะครับที่เย็นทีนี้มีความชื้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมีน้ำแข็งเกาะก็จะมีปัญหาจะต้องแก้ไขกันต่อไปอีกโดยการใช้วิธีการ de-icing ก็คือทำให้น้ำแข็งเนี่ยมันละลายไปนะครับ
พราะว่าถ้าเกิดน้ำแข็งเกาะอยู่เนี่ยจะสูญเสียแอโรไดนามิกเอฟเฟกต์ได้ก็เลยมีการคิดค้นกันว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนโน้ตนะครับ leading edge เนี่ยให้มาเป็นวัสดุอื่นซะที่ไม่ได้เป็นโลหะก็จะลดปัญหานี้ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็เลยเป็นที่มาของการใช้ honeycomb bonding นะ leading edge เป็นการยึดติดไปด้วยการใช้กาวนะครับ adhesive ด้วยและใช้ rivet ด้วยนะครับอาจจะมีส่วนประกอบนะครับของไม้ด้วยนะครับบางส่วนในภาพนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับเป็น wooden member นะครับของ sandwich type assembly นะครับมีความเป็นไปได้ครับนะครับลดน้ำหนักได้ด้วยถัดมาเป็นส่วนประกอบที่หางนะครับที่ empennage ซึ่งจะประกอบไปด้วย tail boom นะครับหรือว่า tail cone ก็คือส่วนหางส่วนหางนี่ก็จะติดอยู่กับ vertical stabilizer แล้วก็มี rudder ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ vertical stabilizer horizontal stabilizer นะครับจะมี elevator อยู่ด้วยทีนี้ลักษณะของ control surface 2 อย่างเนี่ยนะครับลักษณะมันก็คือเป็นรูปแบบเดียวกันกับวิงครับเหมือนกับปีกดังนั้นแล้ว construction จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการนำเอาปีกมาแล้วก็ย่อให้มันเล็กลงเท่านั้นเองนะครับในส่วนของ empennage อาจจะเป็นลักษณะของ semi monocoque นะครับก็คือลักษณะเชื่อมต่อมาตั้งแต่ fuselage เลยแล้วก็ยาวมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง tail cone นะครับถ้าเกิดว่าช่วงแรกเนี่ยเป็น full monocoque ที่หางก็จะเป็น full monocoque ไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงแรกตามตัวอย่างในภาพนี้นะครับจะเป็นเซมิโมโนคอกดังนั้นแล้วที่หางเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเซมิโมโนคอกเช่นเดียวกันซึ่งก็ยังคงมีคอนสตรักชั่นก็คือมีบัลเคสนะครับมีลองเจอรอนแล้วก็มีสตริงเจอร์ยึดอยู่เช่นเดียวกันจนกระทั่งถึงหางเลยนะครับส่วน vertical stabilizer ตรงนี้ลักษณะของมันเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับปีกนะครับเหมือนกับวิงคอนสตรักชั่นนั่นแหละแต่ไม่แน่ครับว่าถ้าเกิดว่าเมนวิงคอนสตรักชั่นเนี่ยถ้าเป็นซิงเกิลสปาเนี่ยหางอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นซิงเกิลสปานะครับตัวอย่างตรงนี้นะครับเนื่องจากหางเนี่ย vertical stabilizer จะต้องมีเหมือนกับ rudder นะครับ control surface ติดอยู่นะครับภาพนี้นะครับนี่คือ rudder ดังนั้นแล้วจะมีสปาอยู่2ชิ้นก็กลายเป็นมัลติสปาไปแล้วนะครับสปา2ชิ้นนี้ก็จะเป็นตัวทำหน้าที่รับแรงเป็นเมนนะครับแล้วก็มีริปเช่นเดียวกันเหมือนกับปีกเลยแล้วระหว่างริปก็จะมีสตริงเจอร์นะครับยึดโยงอยู่แล้วจึงมีสกินทีนี้เรามาดูที่รัตเตอร์ครับรัตเตอร์ก็จะมีสปาของเขาอีกเหมือนกันนะครับสปาอยู่ด้านหน้าหรืออาจจะเป็นซิงเกิลสปาก็ได้นะครับอาจจะเป็นโมโนสปาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีริปแล้วก็มีสตริงเจอร์แล้วจึงจะมีสกินนะครับแล้วก็ครบถ้วนลักษณะก็จะเหมือนกับวิงคอนสตรักชั่นทุกประการครับครับวันนี้ผมก็ได้พูดถึงโลเคชั่นแอนด์ดับเบิลลิ่งซิสเต็มaircraft zoning, aircraft structure ซึ่งรวมไปถึง fuselage, wing, empennage, construction นะครับในตอนต่อไปผมจะได้พูดถึง metallic aircraft structure ในส่วนที่2ครับในวันนี้ผมจึงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับ

ขับย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถู

0: ขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ latitude 5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี้
2: สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัว expansion valve แล้วก็มีตัว evaporator นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
2: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือ

0: หรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกจนะแมนิโฟลด์เกจเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาเป็นวันเริ่มต้นนะครับการสร้างโมเดลบ้านนะครับกับบทที่1 นะครับทำความรู้จักโปรแกรม SketchUp ครับซึ่งโปรแกรม SketchUp เนี่ยเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้เราจะทำความเข้าใจกันครับก่อนอื่นเลยนะครับแนะนำตัวก่อนดีกว่านะวิทยากรนะครับนะวันนี้ก็ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับนะเรียกผมว่าอาจารย์ป้อมนะครับสุริพงษ์สงการนะครับผมนะครับจบปริญญาโทนะครับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับก็ทำงานเรื่องวงการก่อสร้างมา10กว่าปีนะครับปัจจุบันนี้มาเปิดบริษัทเองนะครับชื่อบริษัทบ้านสเกลับจำกัดครับก็ชื่อบริษัทของอาจารย์นี่แหละนะชื่อเดียวโปรแกรมเลยนั้นถามว่าทำอะไรก็ทำสเกลับนี่แหละครับนะเราโฟกัสไปที่การสอนนะครับแล้วก็การพัฒนากระบวนการทำงานใหม่ๆบนโปรแกรมสเกลับครับอันนี้ทีมงานของเรานะอันนี้เป็นทีมงานบางส่วนนะครับอันนี้งานสเกลับของประเทศไทยนะครับเราก็มีทีมงานนะครับเข้าไปร่วมด้วยอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับนะครับทีมงานสเกลับของต่างประเทศนะครับก็มีสิงคโปร์จีน

แล้วก็ช่วงนี้ก็คุยกับทางอเมริกาด้วยนะครับก็ณวันนี้เองนะครับเราก็มีทีมงาน4คนนะครับรวมถึงอาจารย์ด้วยนะครับได้ผ่านมาตรฐานการสอนนะครับจากอเมริกานะครับเขาเรียก ATC นะก็บริษัทอาจารย์มี4คนนะครับดังนั้นเองมั่นใจได้เรียกอาจารย์นะครับได้มาตรฐานต่างประเทศนะครับแล้วอาจารย์สอนเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนใครนะครับเอาไปต่อยอดได้จริงแน่นอนนะครับอ่ะโอเคเรามาดูต่อนะครับว่าอาจารย์ทำอะไรครับนะครับอาจารย์ป้อมนะครับใช้โปรแกรม SketchUp นะตั้งแต่ปี2011นะครับย้อนกลับไปก็โอ้โหนานมาก10กว่าปีนะครับนะเริ่มต้นวันนั้นนะครับในวันที่แบบว่าในวันที่โปรแกรม3มิติเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครใช้นะนะครับเราเริ่มต้นจากการสร้างโมเดลขึ้นมาเห็นไหมครับภาพด้านซ้ายเนี่ยอาจารย์เนี่ยไปสร้างโรงไฟฟ้านะคือตัวอย่างเงี้ยในภาพเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่บนภูเขานะครับซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยผมตัดสินใจใช้SketchUpทำนะซึ่งโอ้โหลูกค้าชอบมากเลยตอนนั้นก็เลยเริ่มรู้สึกว่าถ้าเราเปลี่ยนจากการเขียน 2D CAD นะเส้นขาวดำเนี่ยนะเพราะอะไรรู้ไหมเจ้าของงานเนี่ยโอนเนอร์อ่ะคนจะจ้างเราอ่ะเขาดูไม่เป็นครับคนเหล่านี้เขามีเงินแต่เขาดูแบบไม่เป็นถ้าเราเนี่ยเอาความรู้ความสามารถทางก่อสร้างของเราเนี่ยไปรวมกับการพรีเซนต์งานนะที่มีสวยงามนะครับแล้วมีดีเทลด้วยเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดมูลค่านะลูกค้าเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นครับอาจารย์ทำโมเดลขึ้นมานะนะโอ้โหชนะนะบิดงานนะครับ3ครั้งติดเลยตอนนั้นก็เลยตั้งแนวคิดด้วยว่านะครับศิลปินวิศวกรนะครับแล้วก็โอ้โหเน้นความสวยงามครับนะครับอ่ะเนี่ยคือร้านกาแฟ Amazon นะครับในภาพเนี้ยแล้วร้านกาแฟ Amazon เนี่ยนะครับรู้ไหมครับว่านะครับตอนนี้เริ่มนะครับนะกำลังพัฒนาระบบการออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp นะครับเข้าหมายคืออะไรครับอีกไม่นานนะครับนะร้านกาแฟที่เรานั่งกินกันทุกวันเนี้ยที่ปั๊มนะครับออกแบบด้วย SketchUp นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะดังนั้นเองเนี่ย SketchUp เนี่ยเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจนะครับทุกคนลองพิจารณาดูนะดูนะมีหลายเจ้าครับที่ใช้อยู่ตรงนี้ครับอันนี้อีกอันนึงนะบริษัทผลิตวัสดุนะครับอย่างไดมอนด์เนี่ยอันนี้ก็บริษัทใหญ่เหมือนกันนะครับก็เริ่มใช้แล้วนะครับให้ดูตัวอย่างนะนี่ครับสร้างโรงงานก็ทำกันแล้วนะครับอันนี้ก็อีกบริษัทหนึ่งนะครับอันนี้ขออนุญาตมาได้แต่ก็มีอีกหลายบริษัทนะครับที่ทำอยู่นะครับ AIT นะก็จ้างเราทำเหมือนกันนะครับอาจารย์ป้อมนะครับนะนอกจากนั้นนะครับเรายังมีแบบพวกอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะนะครับบนสกิลแอปนะครับอย่างเช่นมีอุปกรณ์ท่อวาล์วปั๊มนะไอ้พวกอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ซึ่งมันโหลดได้ฟรีเหมือนเลโก้เดี๋ยวเรานะครับจะมาเรียนรู้กันนะ SketchUp เนี่ยนะครับนะเป็นโปรแกรมเด็กเล่นนะก็จริงนะแต่จริงๆแล้วนะครับมันเหมือนกับโปรแกรมขั้นสูงนะแต่เพียงแค่เราต้องรู้หลักการครับซึ่งตรงนี้เองนะครับจะอยู่ในหลักสูตรนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำความรู้จักโปรแกรม SketchUp เลยเพราะว่าเกิดมาเยอะแล้วเราจะลองมาเริ่มต้นนะครับดูกันเลยนะครับอาจารย์เนี่ยอยากจะพรีเซนต์งานนะครับผ่านนะครับหนังสือที่อาจารย์แต่งนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีลิงก์ให้ดูนะครับถ้าใครติดตามบ้านสแครปก็ไปดูนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับโปรแกรมสแครปเนี่ยมายังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มเท้าความก่อนว่าในปี2011อาจารย์เจอเนี่ยโปรแกรมสแครปเนี่ยมันมายังไงนะครับก่อนหน้านี้ในปี2000นะครับนะมีความคิดว่าทำไมนะโปรแกรม3มิติเนี่ยมันต้องราคาแพงแล้วคนที่ใช้เนี่ยจะต้องแบบว่าต้องเป็นแบบพวกแบบเก่งๆนะครับมีชาย2คนนะครับที่ชื่อว่านะโจอิชนะครับกับแบนเชลนะครับบอกว่าเฮ้ยทำไมโปรแกรมพวกนี้เด็กๆถึงเล่นไม่ได้ทำไมพ่อแม่พี่น้องทั่วไปถึงเล่นไม่ได้เขาก็เลยนะครับไปซุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาโปรแกรมตัวนี้นะครับในปี2000ย้อนกลับไปนะ23ปีที่แล้วนะครับโปรแกรม3มิติที่ชื่อว่า SketchUp ถูกเปิดตัวขึ้นมาครั้งแรกนะครับปรากฏว่าโอ้โหมันว้าวมากเลยนะครับนะมีคนสนใจเยอะมากเลยแต่ปรากฏว่านะครับนะมีคนใช้ก็จริงนะแต่ไม่ค่อยดังนะปรากฏว่า Google ครับบริษัท Google ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ครับไปเห็นนะครับมันเจ๋งนะ Google ก็เลยติดต่อขอซื้อมานะครับ Google ก็เลยเอามานะครับมาพัฒนาต่อนะครับในช่วงนึงนะครับพี่ๆน้องๆทั้งหมดในวงการก่อสร้างนะรุ่นพี่ของเราเนี่ยเชื่อนะครับว่า SketchUp เนี่ยนะครับเป็นโปรแกรมเด็กเล่นเพราะว่า Google เองออกแบบมาให้เด็กๆเล่นนะครับแต่เบื้องหลังแล้วนะครับ SketchUp เนี่ยออกแบบมาให้เด็กเล่นก็จริงนะครับแต่เขายังพัฒนาฟีเจอร์นะให้สถาปนิกนะครับนะคนในวงการก่อสร้างเนี่ยเอาไปใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า Google เองเนี่ยอยากจะสร้างบ้านเห็นไหมเห็นภาพไหมครับภาพนี้อยากจะสร้างบ้านเป็น3มิติแล้วเอาบ้าน3มิติเนี่ยไปวางบน Google Earth ถ้าใครเคยเปิด Google Earth จะเห็นบ้านเป็น3มิติอยู่นั่นแหละครับคือ Google นะครับ Google ถูกพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่2006นะครับจนถึงปี2008นะครับเป้าหมายก็คือว่าอยากให้ทุกคนสร้างโลกเป็น3มิตินะครับแต่ด้วยความโชคร้ายครับนะครับเทคโนโลยี3มิติครับโอ้โหงานค่า

าเลยนะครับในยุคสามมิติเพราะว่าอะไรเพราะว่าการสร้างบริษัทมิตินะครับมันง่ายกว่าโดยการเอารถไปวิ่งคือ Google พบว่าเฮ้ยถ้าเราเอารถอะไปวิ่งบนถนนใครเคยเห็นไหมครับรถ Google ที่เอามาสแกนถนนนะครับปรากฏว่าการสร้างโมเดลสายมิติของโลกนะครับของ Google ครับต้องยุติลงครับเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ครับเอารถมาวิ่งมันเร็วกว่าครับ Google ก็เลยขายโปรแกรมสกิลับออกไปครับและบริษัทที่รับไปก็คือ Trimble ครับนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะเพราะว่ามากมายหลายกองที่อาจารย์เห็นใน YouTube นะครับแล้วก็บางคนบอกว่านี่คือโปรแกรม Google สกิลับครับณวันนี้ยังมีหลายคนนะครับเชื่อว่าโปรแกรมตัวนี้ชื่อ Google สกิลับแต่จริงๆแล้ววันนี้มันชื่อ Trimble สกิลับครับTrimble สกิลับนะครับก็คือโปรแกรมสกิลับนี่แหละแต่อยู่ในมือบริษัท Trimble ครับและ Trimble เองก็นำมาต่อยอดนะครับให้ดูผลงานต่างประเทศนะผ่าน Trimble นะครับทุกคนลองดูนะดูครับนี่ครับทาวเวอร์ครับทุกคนนี่ครับบ้านครับไม่ธรรมดานะแล้วบอกได้เลยว่าอาจารย์จะสอน10ตอนนะครับ10บทนี้นะครับทุกคนจะสามารถทำแบบนี้ได้ไปต่อยอดได้แม้มันจะไม่ได้ขนาดนี้นะแต่ถ้าคนเอาหลักความรู้ที่มีมาในนะครับใน10บทเนี้ยไปทำงานแบบนี้ได้จริงนะครับแน่นอนนะลองดูนะครับดูครับโอ้โหอันนี้ดูครับบ้านนะครับคนทั่วไปเนี่ยจะสร้างโมเดลขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนเป็นแบบได้เลยนะหลายคนนะครับไปเรียนเขียนแคดบอกเฮ้ยเขียนแคดยากนะครับนะเรียนก็จริงๆนะสเก็ตอัพเนี่ยสามารถส่งออกเป็นแคดได้เดี๋ยวดูบทที่10นะครับจบแล้วอาจารย์จะทำให้ดูนะว่าทุกคนนะครับสามารถเขียนแบบแคดได้เลยนะครับลองดูให้ดีนะให้จบนะครับอ่ะเนี่ยโอ้โหแบบครับนี่ครับตัวแผนงานก่อสร้างนี่โอ้โหโรงงานขนาดใหญ่นะครับก็ทำแบบนี้นะครับนี่ครับนะนี่งานก่อสร้างขนาดใหญ่นะทำหมดเลยครับนี่ครับแผนงานครับนี่การเชื่อมเหล็กต่อเหล็กนะก็ทำนะครับดูผลงานต่างประเทศครับโอ้โหนะครับนี่ครับสกิลอัพนะนี่งานขนาดใหญ่ขนาดนี้ครับนะเห็นไหมครับว่านี่คือโปรแกรมนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเคยลองใช้กันหรือเปล่านะครับถ้าไม่ลองใช้น่ะอยู่ถูกที่แล้วครับเพราะนี่คือเริ่มจากศูนย์ได้เลยนะครับในหลักสูตรนี้มาดูคนงานคนไทยไหมคนไทยเลื่อนมาเลยคนไทยนี่ครับโอ้โหสามัญไทยครับทำโมเดลขึ้นแบบนี้ดีครับนะโอ้โหเหล็กโน่นนี่นั่นครับเยอะเลยนะแล้วก็ผลงานมากมายเหล่านี้ครับนะอยู่ใน YouTube นะไปดูนะครับใน Facebook ก็มีนะครับอ่ะดูผลงานของอาจารย์ครับนี่อาจารย์ครับทำนี่ถังเนี่ยเขียนสกิลับครับ1วันจบแล้วนี่ง่ายๆอันนี้อะไรดีเทลท่อครับก็ประมาณ1วันเหมือนกันทำนะครับเนี่ยอ่ะมาดูตัวอย่างโมเดลเลยดีกว่าครับนี่คือโมเดลนะครับที่เราจะสร้างกันในหลักสูตรนี้นะครับตัวนี้ครับเนี่ยนะครับก็นี่คือหน้าต่างโปรแกรมสกิลับนะครับจะเห็นนะครับว่าตรงเนี้ยนะครับเราจะเขียนแบบเหมือนบ้านจริงๆขึ้นมาเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นบ้านแบบโมเดิร์นนะครับถ้าใครดู10บทนี้นะครับจบแล้วทุกคนจะสร้างโมเดลแบบนี้ได้ครับแต่เรามาดูตัวอย่างโมเดลงานจริงๆของรุ่นพี่เรานะครับเอามาดูนะครับโมเดลแรกโมเดลแรกนะครับเป็นของรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่นะครับอยู่ในคลาสเรียนอาจารย์นะครับนี่ครับโมเดลตัวนี้ครับโมเดลตัวนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมานะครับเป็นบ้านซึ่งเขียนละเอียดมากถ้าเราดูนะครับเนี่ยดูตรงนี้นะครับกดเอ็กซ์เรย์โหมดดูนะครับนี่เราสามารถจะสร้างโมเดลนะครับละเอียดถึงขนาดเหล็กเส้นได้เลยนะครับคือถ้าเราเขียนโมเดลละเอียดถึงขนาดเหล็กเส้นเนี่ยนะครับเราสามารถจะเอาสิ่งเหล่านี้นะครับมาถอดปริมาณวัสดุลองจินตนาการทุกคนครับถ้าเราแบบไปทำงานใช่ไหมวันแรกนะแล้วก็ไปเอาแบบมาสมมติเจ้านายบอกว่าเฮ้ยต้องไปทำแบบไปหน่อยดิเราบอกเจ้านายครับผมไม่เขียนแคดได้ไหมผมอยากทำโมเดลบีมครับหรือทำ 3D โมเดลครับได้ๆไม่มีปัญหาอะไรคืนนั้นเราก็ไปทำโมเดลครับแล้วก็เขียนโมเดลฝึกฝนให้ดีครับเขียนทุกอย่างเลยนะแล้วก็ใช้เวลาสักสองคืนแล้วกันนะกลับไปหน้างานเจ้านายบอกว่าไหนเขาดูดิเอาโมเดลเขาดูเฮ้ยแล้วเหล็กมีกี่เท่าไหร่เหล็กกี่เส้นวัดได้ไหมถ้าเรากดปุ๊บนะครับทำสกิลับขั้นสูงขึ้นนะครับเราสามารถจะถอดปริมาณเหล็กได้เลยนะครับอย่างกรณีเนี้ยถ้าเราอยากจะรู้อะไรข้อมูลอะไรนะครับเราสามารถดูได้เลยอย่างเช่นกรณีนี้อ่ะยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูนะถ้าเรามีโมเดลตัวนี้นะครับเป็นสามมิตินะอยากรู้ว่าฝ้าตัวนี้กี่ตารางเมตรดูนะครับเข้าไปข้างในตรงนี้นี่ครับเราให้กดลูกศรชี้นะครับปุ๊บมันอ่านค่าเลยครับ 7.33017 ตารางเมตรอ่ะทุกคนลองดูแล้วกันอ่ะทุกคนคิดว่าการที่เราจะถอดตารางเมตรแบบนี้ได้ครับ
ันใช้เวลานานไหมครับทุกคนพี่บอกไว้เลยนะว่าถ้าเราไม่มีโปรแกรมสกิทอัพนะครับการถอดตารางเมตรไม้ฝาตรงนี้ครับกินเวลานานมากนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่นะครับดังนั้นเองเนี่ยเห็นไหมครับว่าถ้าเราสร้างโมเดลสามมิติขึ้นมาละเอียดแล้วนะครับเราสามารถรู้ทุกอย่างได้หมดเลยครับยกตัวอย่างเช่นอีกอันนึงนะอย่างเช่นหน้าต่างครับตัวเนี้ยดูนะครับถ้าเราสร้างเป็นออบเจกต์เป็นคอมโพเนนต์ซึ่งเดี๋ยวจะเรียนตรงนี้นะครับแล้วเราก็อยากนับจำนวนครับอย่างเช่นหมายแล้วจะนายบอกว่าเฮ้ยต๋องหน้าต่างเนี่ยต้องสั่งกี่บานดูนะครับวิธีการก็คือเราก็คลิกขวาครับออกคำสั่ง editing info นะซึ่งเราจะเรียนรู้นะครับมันนับเลยครับทั้งหมด8ตัวนั่นความหมายคืออะไรถ้าเราสร้างโมเดลละเอียดนะครับเราสามารถนับจำนวนวัสดุได้หมดเลยและนี่คือข้อประโยชน์แรกนะครับของการใช้งานนะสกิทอัพนะครับก็คือว่าเราสร้างโมเดลสามมิติขึ้นมานะครับมันสามารถถอดปริมาณวัสดุได้นับจำนวนได้หมดเลยครับนอกเหนือจากพรีเซนต์งานสวยแล้วนะครับนี่คือประโยชน์ของมันนะครับดังนั้นเองเนี่ยจะเห็นนะครับว่าถ้าใครสร้างโมเดลสามมิตินะครับตามหลักสูตรนี้ได้นะครับจะมีความสามารถในการสร้างโมเดลขายงานและไม่พอนะครับยังถอดปริมาณวัสดุได้ด้วยครับเรามาดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปนะครับเรามาดูโมเดลของอาจารย์นะที่เป็นตัวอย่างงานให้ดูนะครับนี่คือโมเดลที่อาจารย์สร้างขึ้นมาเองใช้เวลาประมาณสัก2วันนะครับทุกคนลองดูนะหลายคนบอกว่าเรียนโปรแกรมตัวสกิทอัพไปแล้วเนี่ยได้ข่าวว่ามันเหมือนเด็กเล่นนะลองดูนะครับว่าถ้าสกิทอัพเนี่ยถ้ามันอยู่ในมือของคนที่ใช้เป็นนะอย่างเช่นคนที่แบบว่าอย่างอาจารย์เนี่ยนะครับลองดูนะกรณีนี้ครับเราสามารถจะปรับเป็นแคดได้ทุกคนดูนะครับตอนนี้อาจารย์บอกว่าเฮ้ยอยากเห็นเป็นออโต้แคดทำยังไงซึ่งปกติแล้วคนทั่วไปก็ต้องไปเรียนแคดใช่ไหมแต่ถ้าเราเรียนสกิทอัพนะครับดูนะปรับได้ครับกดตัวนี้ครับอาจารย์ปรับค่าไปแล้วออโต้แคดสไตล์ดูนะครับจะได้มาปรับเป็นมุมมองแคดครับสามารถปรับมุมมองได้วิวนะครับปุ๊บเห็นไหมครับเป็นแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยซึ่งตรงนี้เองนะครับถ้าเราเรียนคือหลักสูตรนี้อาจจะไม่ครบถ้วนตรงนี้นะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการนำไปต่อยอดซึ่งตรงนี้มันอยู่ใน YouTube อยู่แล้วเราไปดูใน YouTube มีคนสอนอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นแบบนี้บางคนเนี่ยต้องไปเรียนเขียนแคดแต่จริงไม่ต้องนะครับอ่ะลองดูภาพหน้าด้านหน้าครับนี่ครับโอ้โหมาละเห็นไหมครับเหมือนแคดเลยแต่เป็นสกิทอัพนะครับนี่ด้านนี้ครับอ่ะนะครับดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับโปรแกรมทั่วไปใช่ไหมเหมือนแคดธรรมดาแต่จริงไม่ใช่ครับดูนะถ้าเราแอดวานซ์ขึ้นอีกนะครับอย่างที่กรณีนี้ครับเราอยากรู้ว่าลูกบิดตัวนี้นี่ครับลูกบิดอันนี้นี่ครับยี่ห้ออะไรดูนะครับถ้าเป็นโปรแกรมสกิทอัพครับเราสามารถกดนะครับแล้วเราสามารถดูได้นะครับว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นของเราครับมันคืออะไรเห็นไหมครับว่าเราสามารถมองรูปแปนได้นะครับแต่จริงๆมันมีอะไรที่สำคัญกว่านี้อีกอย่างนึงนะครับเราสามารถดูข้อมูลได้ครับดูวิธีการดูข้อมูลนะครับในกรณีนี้ครับผมอยากจะดูข้อมูลฐานรากกดที่ฐานรากจึ๊บนี่อาจารย์จะดูนะมันมีคำสั่งนะครับตรงนี้นะครับให้เรากดดูเนี่ยครับมันจะมีข้อมูลบอกได้แต่นั่นเองเนี่ยถ้าเราทำงานโปรแกรมสกิทอัพนะครับในขั้นสูงขึ้นนะสามารถดูข้อมูลได้ว่าขนาดมันกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ครับรวมถึงนะครับสามารถกดลิงก์ได้แล้วไปดูแบบก่อสร้างได้ครับโอ้โหนะนี่บอกให้ดูว่าตัวอย่างให้ดูนะว่ามันไม่ธรรมดากดไปดูอุปกรณ์ต่างๆครับเราสามารถจะเช็คข้อมูลได้ด้วยนะครับตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่า information ซึ่งมันเป็นเรื่องที่อนาคตจะต้องมีอยู่แล้วนะครับการสร้างโมเดลเนี่ยต้องมี information และถ้าใครสามารถทำ information ได้นะครับสามารถที่จะเอาไปต่อยอดโมเดลเหล่านี้นะบอกกันเลยว่าอย่างที่บอกไว้นะครับว่าจบหลักสูตรนี้นะครับเอาไปต่อยอดทำมากินได้จริงแน่นอนนะครับต่อไปมาดูอันสุดท้ายครับเป็นโมเดลของอาจารย์เองที่ทำงานโดยตรงเลยนะครับโมเดลตัวนี้เป็นโมเดลที่อาจารย์ใช้ในการเรียนการสอนด้วยแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่อาจารย์ทำมาเองนะครับก็เป็นโรงไฟฟ้านะครับอันนี้คือตัวอย่างให้ดูนะว่าโมเดลจริงๆเป็นยังไงนะครับในการทำงานนะซึ่งตรงนี้นะครับใช้คำสั่งพื้นฐานทั้งหมดเลยนะครับนี่คือโมเดลที่มีระยะห่างนะครับเนี่ยดูนะระยะนะครับวัดระยะดูนะนี่ครับ344เมตรนะครับแล้วก็ด้านนี้400เมตรเขียนด้วยโปรแกรมสกิทอัพทั้งหมดเลยนะทุกคนนะครับนะแล้วดูนะอาจารย์เขียนอะไรบ้างครับซูมเข้าไปใกล้ๆครับนี่ครับเขียนทุกอย่างนะครับเหมือนจริงหมดเลยนะครับเนี่ยครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าค่าการเขียนโมเดลตัวนี้ขอจะออกแบบเนี่ยกี่บาทครับ

ต้องบอกไว้ก่อนนะราคา7หลักนะครับเพราะว่าถ้าเรามีความสามารถในการทำเอนจิเนียริ่งนะครับแล้วเราสามารถจะเขียนโมเดลออกมาแล้วเอามาขายงานได้หรือเอามานะครับช่วยงานได้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นครับแต่มีคนถามว่าอ้าวโอ้โหโมเดลเนี่ยมันมีประโยชน์มากขนาดนี้เลยเหรอแล้วมันมีมูลค่าขนาดนั้นเลยเหรอลองดูไหมครับว่ามีประโยชน์ยังไงครับลองดูนะดูนะครับเริ่มแรกลองดูตัวอย่างอ่ะมีคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์ป้อมครับผมจะต้องสั่งพุกครับตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้เขาเรียกพุกนะนี่ครับพุกนะ expansion bolt นะครับตรงเนี้ยมันยึดเหล็กติดกับคอนกรีตตรงเนี้ยคำถามคือแล้วเราเนี่ยจะสั่งมากี่ตัวในโมเดลนี้ในการก่อสร้างนี้กี่ตัวง่ายมากครับเราเข้ามาข้างในแค่นี้คลิกนะครับคลิกขวาเช็คทั้งหมดคือ888ตัวพระเจ้าครับทุกคนลองดูดิถ้าเราจบไปงานไปทำงานครับแล้วก็เอาหลักการของอาจารย์ป้อมไปนะครับไปเขียนโมเดลเจ้านายถามรู้ได้ไงว่า888ตัวก็บอกเจ้านายว่าเราใช้หลักการแบบนี้ครับซึ่งความจริงแล้วถ้าเป็นรุ่นพี่เรานะคนอื่นที่จะโอสคูลนะครับเขาจะเอาแบบมากลางนะจากนั้นมาก็เอาไฮไลท์มามาร์คนับจำนวนครับซึ่งโอกาสผิดพลาดมันสูงมากแต่กลับกันกับพวกเรานะครับถ้าเราใช้วิธีการแบบนี้ครับเราจะถอดปริมาณได้แม่นยำมากครับโมเดลเนี่ยมันจึงไม่ใช่โมเดลสวยงามอย่างเดียวอีกแล้วมันจะเป็นโมเดลที่ใช้ได้จริงในงานก่อสร้างครับ Amazing ไหมจะมีคนกี่คนครับที่สามารถนับพวกนี้ได้ครับที่วิธีนั้นที่ช่วยได้ครับเอาอะไรอ่ะลองดูง่ายๆเอา Ubo ไหมตัวนี้ไหมครับโอ้โหมันเบิ้ลด้วยนะคลิกขวา Entity Info ออกมาแล้วครับ565ตัวโอ้โหนะครับแล้วลองดูอีกไหมฮะอะไรที่แบบพิเศษกว่านี้ครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้แหละครับมันคือผ้าใบสมมุติเราไปทํางานก่อสร้างต่างๆนะครับมันก็จะมีผ้าใบตรงนี้อยู่คือมันไม่ต่างกับบ้านนะครับมันก็มีสีทาอยู่อย่างเงี้ยปกติการคํานวณตรงเนี้ยมันยากนะวิธีการคิดก็ง่ายมากครับเราก็มาดูครับอย่างเงี้ยเข้ามาดูปุ๊บนะครับว่าไอ้เนี่ยมันสีอะไรเนี่ยครับเนี่ยครับสีอะไรจากนั้นมาเราก็มาเช็คดูตารางเมตรมันได้เลยครับทันทีนะครับอันเนี้ยนะง่ายมากๆครับนะเนี่ยแล้วก็กดตัวนี้ครับแล้วก็ดู area นะครับเนี่ยปึ๊บ 12,900.8 ตารางเมตรเราจินตนาการดูดินะครับถ้าเราคิดเองกับมือเนี่ยแล้วโค้งแบบนี้นะครับไม่ได้คิดไม่ได้ง่ายๆนะครับดังนั้นเองเนี่ยโมเดลเหล่านี้นะครับมีประโยชน์นะในการทำงานนะครับดูมากกว่านั้นครับตรงนี้ครับนี่ครับไอ้นี่คืออะไรกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีข้อมูลอธิบายครับเห็นไหมครับคืออะไรกดตรงไหนก็ตามมีข้อมูลครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันสามารถนำไปต่อยอดนะในการที่เราจะสั่งของได้อีกนะครับดังนั้นเองเนี่ยโมเดลเหล่านี้นะที่เราคิดมาตลอดนะว่าเป็นโมเดลที่เขียนเพื่อความสวยงามเท่านั้นความจริงแล้วไม่ใช่นะครับโมเดลเหล่านี้นะครับถ้าเราสร้างเป็นวัตถุต่างๆเนี่ยเอามาประกอบกันนะครับมันจะกลายเป็นของที่นำไปใช้ในการถอดวัสดุได้จริงๆครับแต่ถอดวัสดุนี่มันก็คือเรื่องที่ดีเรื่องนึงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสกิลอัพเนี่ยยังมีอีกหัวข้ออีกอันนึงที่ดีมากๆนะครับมันคือการทำแบบได้ด้วยนะครับแต่หลักสูตรนี้ของเราจะไม่ได้ถอดทำแบบนะแต่ให้ดูผลก่อนไหมว่าถ้าเราทำโมเดลได้มันถอดแบบยังไงครับนี่คือแบบนะครับที่ทำโดยรุ่นพี่ของเราครับในคอมมูนิตี้ครับหลายคนนะครับคิดว่านะครับว่าเอ้ยเวลาเราอยากจะเขียนแบบเนี่ยเราต้องใช้แคดอย่างเดียวแต่ความจริงไม่ใช่ครับนี่คือโปรแกรมสกิลอัพครับให้ทุกคนดูได้เลยครับแปลนฐานลากแปลนคานทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้แล้วครับมันถูกเขียนด้วยโปรแกรม SketchUp ซึ่งเป็นโปรแกรมย่อยของ SketchUp อีกตัวหนึ่งนะเรียก Layout แต่เวลาเอามาด้วยกันจะมาด้วยกันดังนั้นเองนะครับทุกคนดูหลักการนะครับถ้าเราใช้โปรแกรม SketchUp นะครับในการทำงานครับนอกเหนือจากที่เราจะสร้างโมเดลแล้วนะครับมันยังถอดวัสดุได้อันนี้คือผลที่1 นะครับ2คือสามารถเขียนแบบได้และการเขียนแบบนี้นะครับมันจะช่วยให้เรานะครับโอ้โหเชื่อมต่อกับคนอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นเช้าวันหนึ่งครับอาจารย์นั่งอยู่ที่ออฟฟิศครับเจ้านายโทรมาครับสวัสดีป้อมช่วยงานหน่อยสิได้ครับเจ้านายครับให้ทำอะไรครับเจ้านายเฮ้ยลูกค้าเขาอยากให้เราอะออกแบบโลโก้โกดังเก็บของเล็กๆน้อยๆให้หน่อยได้ครับเจ้านายเท่าไหร่ครับอาจารย์4x3ได้ครับเจ้านายได้ครับดูนะเริ่มนะจับเวลาครับกดอาร์ซีเลียมดูนะครับนี่ครับโอ้โหมาแล้วไปสร้างให้ดูครับเจ้านายรออยู่นะครับ

make นะครับดูตัวอย่างนะครับไปดูนะทุกคนนะนี่ easy and fun ครับเสร็จละปึ๊บมาฐานลากมาแล้วนะจับปึ๊บกดครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะครับเสร็จละมานี่ครับเรียบร้อยแล้วโอเคครับเราก็ทำปึ๊บตั้งชื่อครับโอเคดูนะครับปึ๊บง่ายไหมนี่ครับทำมาเร็วครับเอาไปเลยครับทำคานนี่เอาลากมาปึ๊บจุด C คิดรัวครับนี่ปึ๊บมาหาให้ดูครับตัวอย่างจับปั๊บปั๊บชิวชิวนะครับสร้างมาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับมาแล้วcopy มาแล้วครับทุกคนนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเร็วๆนะจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้โหมาแล้วนะครับใส่พื้นหน่อยจึ๊บจึ๊บจึ๊บนะครับดูนะ easy and fun ไหมเรียบร้อยครับมาแล้วเจ้านายโทรมาป้อมเราคำนวณดูสิว่าเราต้องใช้คอนกรีตกี่คิวนะเพราะว่าเราต้องการเทผ่านลากก่อนนะครับได้ครับเจ้านายต้องการรู้เลยใช่ไหมครับถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับทำยังไงโอ้โหตายรายงานเข้าครับแต่ด้วยการใช้งานของสแกปครับเราหาปริมาตรได้ครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราทำงานนะครับเราก็สามารถจะหาปริมาตรได้นะครับมาปุ๊บนะครับคลิกขวา editing info เจ้านายครับงานฐานลากนะครับรวมต่อหม้อนะครับเจ้านายไม่มีเสาเข็มนะครับ 1.79 คิวครับเจ้านายบอกว่าแล้วงานคอนสตรักชั่น2อ่ะมีเท่าไหร่ครับเราก็แยกออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็เอางี้รวมทั้งหลังได้ดีกว่าง่ายดีเอ้าทั้งหลังเท่าไหร่ป้อมได้ครับเจ้านายครับรวมเลยครับนะครับรวมทั้งหมดครับ 7.64 คิวครับเจ้านายคิดราคาได้เลยครับโอ้โหเห็นมั้ยครับอาจารย์ป้อมนะครับสร้างโมเดลโครงสร้างตัวนี้ขึ้นมาครับใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะแต่ได้โครงสร้างขึ้นมาแบบนี้ครับบวกกับอะไรคอนกรีตนะครับนี่จะบอกไว้ก่อนนี่คือประโยชน์ของมันนะนี่คือคอนกรีตครับเห็นไหมครับต่อไปเจ้านายถามว่าแล้วไม้แบบใช้เท่าไหร่ทำได้นะครับไม้แบบก็คือปกติไม้แบบถอดยากมากกด B bucket แล้วก็ไปเอาไม้มาทุกคนดูนะว่ามันง่ายจริงๆครับก็ทาสีไม้อย่างเงี้ยเนี่ยทาอย่างเงี้ยทาไปเรื่อยๆนะครับทาเข้าไปเหมือนคือคนทั่วไปเนี่ยต้องไปถอดมือนะแต่ของเราทาแบบนี้ครับทาอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะทาให้ดูครับเนี่ยทาเนี่ยทาเข้าไปครับทาเข้าไปทาเข้าไปนะนี่เหมือนเล่นเกมเลโก้ครับทุกคนดูนะเนี่ยง่ายๆแบบนี้ครับแต่ผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันไม่ใช่นะครับอะไรที่แบบว่าแบบง่ายๆเหมือนที่เราเห็นน่ะมันคือการแก้ปัญหาสิ่งที่หลายคนผิดพลาดมาตลอดอย่างเช่นแค่ไม่แบบเนี่ยนะครับถ้าเป็นรุ่นพี่ของเราที่ทำงานอยู่ข้างนอกนะบอกได้เลยนะว่าการคิดไม่แบบตรงนี้ไม่ใช่จบเวลานาทีเดียว2นาทีนะแบบนี้นะครับแต่นี่คือเราทำให้ดูให้ดูว่ามันง่ายมากๆครับนี่ปึ๊บนะทายดูก่อนให้จบเดี๋ยวจะว่าผิดอีกนะครับนี่ผิดแล้วเจ๊งเลยนะเจ้านายด่าแน่เลยโอเคครับมาทาเข้าไปทุกจุดนะครับนี่ทายหมดนะครับเหมือนเล่นเกมไหมครับเนี่ยเลโก้นี่เสร็จแล้วเสาด้วยไม้แบบนี้ตารางเมตรแล้วไม่หลายตังค์นะถ้ารวมค่าแรงเนี่ยตารางเมตรละ400นะครับถ้าพลาดเป็น1ตารางเมตรคือ400บาททาเข้าไปทุกคนดูอย่างเดียวนะไม่ต้องตามนะครับให้ดูตัวอย่างให้ดูโอเคสมมุติว่าทาถูกต้องแล้วสมมุตินะสมมุตินะเพราะเวลามันสั้นก็ถูกแล้วนะเช็คยังไงครับโปรแกรมถอดได้ครับทุกคนดูนะชีวิตดีๆนะกดปุ๊บวัดแอเรียเจ้านายครับไม้แบบทั้งหมด 44.66 ตารางเมตรครับเสร็จความหมายคืออะไรสร้างโมเดลถอดคอนกรีตถอดไม้แบบ7นาทีเห็นไหมครับความไวเป็นของปีศาจยังไม่พอครับดูต่อนะอาจารย์จะทำดรออิ้งให้ดูไฟล์เซฟเร็วๆเลย

ครับไฟล์ Send to Layout นะครับเลือกหน้ากระดาษนะครับมาละเห็นไหมครับทุกคนมาละซึ่งตรงนี้แหละเป็นโปรแกรม 2D ตัวหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ครบในหลักสูตรนี้แต่บอกให้ทุกคนรู้ก่อนว่าสกิลอัพทำได้ใครจบหลักสูตรนี้ไปต่อยอดเองเพราะว่าตรงนี้มี YouTube สอนด้วยนะครับก็แบบนี้ครับเราก็มาปรับต่างๆค่าต่างๆแป๊บเดียวครับดูจับเวลานะตอนนี้เราไม่ถึง10นาทีนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเรามาปรับตรงนี้ปุ๊บนะครับดูไปก่อนนะดูไปก่อนดูหลักการไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดตามวิธีการทำงานครับแล้วก็ปรับสไตล์เหมือนอะไรออโต้แคดปรับสไตล์ออโต้แคดหน่อยปุ๊บสไตล์ออโต้แคดนะครับปรับเป็นเส้นเวกเตอร์เหมือนแคดเวกเตอร์เหมือนแคดโอเคปรับเป็นมุมมองแคดนะครับและเป็นแบบมุมมองแบบแคดปรับเลยครับปรับเป็นสเกลสเกลต่อ1ต่อท็อปวิวสเกล1ต่อ751ต่อ50นะครับมาละนี่ท็อปวิวครับสเกล1ต่อ50มาละนี่ครับต่อไปครับเราขอเป็นฟรอนต์วิวกดตรงนี้ดูนะครับตัวอย่างให้ดูนะฟรอนต์วิวนี่ครับฟรอนต์วิวหมุนนิดนึงมาละนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้ Font View แล้วก็เราต้องการด้านข้างครับดึงลงมาครับแล้วก็บอกว่าเป็น Right View แล้วตอนนี้ก็ดึงมาครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วสามารถใส่ Dimension ได้ครับดีครับเห็นไหมครับใส่ได้หมดเลยครับเนี่ยแล้วแต่เรานะนะครับจากนั้นมาครับเราสามารถส่งเข้าแคดได้ด้วยครับไฟล์นะครับแล้วก็ export นะครับ DWG แล้วก็ไปเซฟไว้นะครับก็ตั้งชื่อ 2D CAD นะครับแล้วก็เลือกเลยครับนะแล้วก็ส่งออกครับ export จากนั้นมาครับเราก็เปิดได้เลยครับก็อาจารย์ไม่มีตัวเปิดแคดนะครับก็ใช้ตัวออนไลน์กด 2D CAD ทุกคนดูครับได้อะไรมั้งครับ Top View Front View Right View เห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทุกคนเห็นไหมครับอาจารย์ทำอะไรได้ครับอาจารย์สร้างโมเดล3มิติได้อาจารย์ถอดปริมาณวัสดุได้ทั้งไม้แบบทั้งคอนกรีตอาจารย์สามารถทำ Drawing ออกมานะครับพร้อมกับเขียนแคดได้แต่ถ้าใครคิดว่านี่สุดยอดแล้วนะลองดูอีกอันนึงนะถ้าดูมือโปรทำนะครับ SketchUp เนี่ยจะมี extension ช่วยนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งมีมากมายไก่กองเลยถ้าเราใช้เป็นนะครับดูนะกดปึ๊บเข้าไปให้นะครับเลือกครับนี่นะครับมี data ให้กดจึ๊บนะครับ footing กดคลิกมาแล้ว footing กดครับไปเลยดูนะทำขนาดสักประมาณนี้ครับเป็นห้องแถวนี่ครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราครับนะเสานี่คือโปรแกรมสกิลอัพนะครับต่อหม้อ1เมตรต่อไปต่อครับต่อไปก็คือเสาสูง3เมตร50นะครับ 3.5 เรียบร้อยจากนั้นมาก็ทำบีมครับนี่กดปุ๊บบีมนะครับกดจึ๊บเข้าไปให้ปังเสร็จแล้วครับนี่คือบีมเรียบร้อยครับต่อไปก็ใส่สแลบครับนี่ครับสแลบปั๊บเข้าไปให้เสร็จแล้วครับโอ้โหง่ายมากอ่ะเดี๋ยวใส่หลังคานิดนึงจึ๊บจึ๊บนะครับจากนั้นมาใส่หลังคากดเลือกหลังคาปั้นหยาปั้นหยานะกดจึ๊บต่อไปใส่เหล็กครับกำหนดขนาดเหล็กหลังคาอันนี้คือกำหนดขนาดเหล็กได้แล้วก็กรอกไปจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บตามแบบนะครับกดไปเสร็จแล้วกดสร้างเหล็กครับปึ๊บอาเสอกกายตะเข้สันนะครับตะเข้รางนะครับจันทันก็แปรนี่ขอสั้นๆครับนี่จบปุ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอันเนี้ยมาแล้วครับเนี่ยลบให้ดูโอ้โหโคตรราคาบางคนนั่งทำนะใส่เหล็กไหมใส่เหล็กไหมเหล็กเส้นมาใส่เหล็กเส้นอ่ะ

มาใส่ดูโครงสร้างเหล็กเส้นเลยกดเหล็กเส้นครับดูนะอ่ะมากรอกข้อมูลก่อนฟุตติ้งใส่ข้อมูลครับคอลัมน์มี2ชั้นเรียบร้อยครับฟลอร์1นะบีมใส่ข้อมูลไปปึ๊บๆๆสแลบใส่เข้าไปเซฟดูนะใส่เลยครับปึ๊บนะครอบเลยกดทีดีเรียบร้อยครับทุกคนดูนะอาจารย์เพิ่งเขียนเหล็กไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยลองใส่เสาครับเนี่ยเสาดูนะกดเลยครับเนี่ยนะครับนี่ครับดูนะกดบีมนี่เสานะครับฐานลากสแลบจะได้มาเขียนแคดได้เลยครับดูนะเนี่ยกดเรากดเขียนแคดนะครับกด 2D เนี่ยกดปุ๊บนะครับฟุตติ้งมาแล้วครับฟุตติ้งดูครับคอลัมน์โอ้โหมาแล้วนะครับบีมมาแล้วนะครับต่อไปครับสแลบมาแล้วครับเพิ่งเขียนแคดจบไปหยกครับเสร็จแล้วครับโอ้โหนะความไวของปีศาจนะครับต่อไปครับเรามาใส่ต่อเหล็กครับมาดูใส่เหล็ก 2D กดเลยครับเลือกเลยนะเนี่ย 2D ครับกดปุ๊บนะครับปุ๊บเนี่ยเลือกก่อนเลือกตัวนี้เสร็จนะครับจากนั้นกด 2D นะครับนี่ปุ๊บเสาชั้น1ปั๊บต่อหม้อก่อนต่อไปชั้น1กดปั๊บมาแล้วครับเหล็กมาแล้วต่อไปครับคานนี่ B1 กดคลิกโอ้โหเหล็กเส้นมาครับนี่บางคนนั่งเขียนกันเป็นชั่วโมงนี่นะครับโปรแกรมบางโปรแกรมนี่ต้องแพงด้วยอันนี้กดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับกดแผ่นพื้นสำเร็จกดกดกดกดกดกดไม้แบบก็มาครับแล้วดูนะทุกคนนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเอ็กซเรย์โหมดดูมีเหล็กเส้นด้วยเห็นไหมครับเนี่ยจับเวลา5นาทีแล้วดูต่อนะถ้าเราถอด BOQ ครับเราสามารถจะดึง database มานะครับอันนี้แบบโปรนะทุกคนดูนะครับว่ามันง่ายจริงนะครับเราก็ดึง database มานะครับเนี่ยครับเนี่ยเราก็ดึงเป็นข้อมูล database เนี่ยคือเรามี Excel sheet นะครับที่ใช้ในการรันเราผูก database จากนั้นมาจบด้วยอะไรครับทุกคนกดแต่ผลลัพธ์จริงๆไม่ใช่ครับอาจารย์ได้ BOQ ทั้งตึกครับนะครับและนะครับสามารถที่จะส่งออกครับไปปริ้นครับและนี่แหละครับคือขั้นสูงที่สุดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนี่คือ BOQ ครับและโมเดลเหล็กครับและนี่แหละครับคือหลักการของการเขียนโมเดล3มิติสกิลอัพนะครับนี่แหละคือซูเปอร์พาวเวอร์ครับถ้าเราใช้เทคโนโลยีผิดนะครับอย่างเช่นเราจะใช้การเขียนแคดธรรมดาเนี่ยเชื่อไหมครับว่าถ้าเราไปทำงานเนี่ยต้องใช้คนหลายทีมนะครับ1ก็คือมีคนเขียนแคด2ก็ต้องมีคนถอดประมาณวัสดุนะครับแล้วก็ต้องมีโน่นนี่นั่นอีกเยอะเลยครับนั่นเองเนี่ยถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับมันจะเป็นตัวเริ่มต้นนะให้ทุกคนนำไปต่อยอดนะครับดังนั้นเองเนี่ยอาจารย์ป้อมนะครับอยากให้ทุกคนอย่าพลาดนะครับบทที่2นะครับซึ่งเป็นบทต่อไปนะครับรวมถึงทั้งหมดเลยนะจากบทที่2ถึงบทที่10นะครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็บอกกันเลยว่าสนุกแน่นอนและใช้งานได้จริงครับเดี๋ยวต่อไปนะครับสวัสดีครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับสองเป็นประแจวัดแรงบิดนะครับสามจะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่สี่ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทางด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์

นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าแรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่า
เข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ
DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์

ดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้กับผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้น

งานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับสอนแผนกไฟฟ้ากําลังวิทยาลัยการอาชีพนวินทราชูทิศนะครับนะสำหรับวันนี้ก็จะมาเรียนรู้ใน EP ต่อไปนะครับในส่วนของ EP ที่3นะครับในส่วนของงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับจากที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วนะครับในส่วนของภาคทฤษฎีนะครับในส่วนของเครื่องมือนะฮะและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับสําหรับ EP นี้เราจะมาเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับเกี่ยวกับงานติดตั้งแล้วนะครับนะในส่วนของ EP นี้นะครับครูก็จะสอนให้นักเรียนสามารถที่จะติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตนเองนะครับนะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าระบบเครื่องปรับอากาศนะที่เราจะติดตั้งเป็นเครื่องปรับอากาศประเภทไหนนะครับนะครูก็มีตัวอย่างนะครับที่เราจะติดตั้งในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบวอไทป์นะครับขนาด12,000 BTU นะครับนะในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบวอไทป์เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับที่เราใช้ในอาคารบ้านเรือนหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่นักเรียนจะทําการติดตั้งนักเรียนจะต้องดูก่อนนะครับว่าในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยครับระบบเครื่องปรับอากาศที่เราซื้อมาจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วเราได้อะไรจากการซื้อมาบ้างนะครับนะส่วนที่1นะครับที่เราสั่งซื้อมาหรือว่าเราไปเลือกซื้อในร้านต่างๆนะครับเราก็จะได้ชิ้นที่1คืออะไรครับชุดนี้จําได้ไหมครับว่ามันคืออะไรนักเรียนทุกคนน่าจะจําได้แล้วนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็คือชุดเป็นคอยูนิตนะครับเป็นชุดคอยเย็นที่จะติดตั้งอยู่ภายในนั่นเองนะครับชุดที่2ก็คือชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับที่จะเป็นชุดคอยร้อนนะครับที่จะติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารนะครับชุดที่3นะครับที่เราสั่งซื้อมาแล้วจะได้ก็คือในส่วนของท่อทางเดินน้ำยานะครับใน3ส่วนนี้นะครับนะในการทำงานเราจะทำการติดตั้งประกอบมันเข้าด้วยกันนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับในส่วนของงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะครับโครงสร้างส่วนประกอบแล้วก็เครื่องมือต่างๆนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการตรวจสอบก่อนนะครับในส่วนของการติดตั้งว่าเราจะติดตั้งอะไรก่อนหน้าหลังนะครับนะในส่วนของอุปกรณ์แต่ละตัวเราสามารถที่จะจัดพื้นที่การทํางานเพื่อให้สะดวกต่อการทํางานของเราได้เลยนะครับนะเรามาดูในส่วนแรกนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตนะสิ่งที่เราจะต้องทําการอะไรครับทำการติดตั้งใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูว่ามันมีอะไรนะครับนะในส่วนของแฟนชุดแฟนคอยูนิตนะครับถ้าเราแกะในส่วนของอุปกรณ์ที่ประกอบมานะครับนะในการแกะนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะแกะมันออกมานะครับนะชิ้นส่วนจะต้องไม่แตกเสียหายนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทําการติดตั้งให้กับผู้รับบริการนะครับก็จะต้องติดตั้งแล้วก็มีความเรียบร้อยนะครับ

อันนี้ก็จะเป็นชุดแฟนคอยูนิตนะครับที่เราทำการแกะออกมานะถ้าเรามาดูนะครับนะทางบริษัทผู้ผลิตเห็นไหมครับแพ็กเกจมาอย่างดีนะครับในส่วนของการป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์นะครับนะเราก็ทําการแกะชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งแล้วก็ทําการวัดระยะนะครับนะสิ่งที่เราได้นะครับเมื่อเราแกะออกมานะครับก็คือชุดแปลนคอยูนิตและนะเอกสารคู่มือนะครับอันนี้คือเอกสารคู่มือสําหรับงานติดตั้งนะครับที่เราจะใช้ในการดูข้อมูลต่างๆนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศว่าระบบเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยนะมีคุณสมบัติอะไรนะครับและส่วนที่มีอยู่ด้านในของส่วนที่อยู่ด้านในของเอกสารคู่มือนะครับนะแผ่นสีฟ้านี่คือชุดฆ่าเชื้อนะครับเป็นแผ่นฆ่าเชื้อที่จะติดอยู่ที่แผ่นกรองอากาศนะครับเอกสารตัวนี้เราก็แกะเอาไว้ก่อนนะครับนะยังไม่ต้องใช้ทําอะไรขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังชุดนี้นะครับนะอุปกรณ์ตัวนี้คือแผ่นเพลทนะครับแผ่นเพลทมีหน้าที่อะไรนักเรียนทราบไหมครับในส่วนของแผ่นเพลทนะครับเราจะใช้ในการยึดจับในส่วนของแผ่นคอยยูนิตนะครับให้สามารถที่จะอยู่ในตําแหน่งที่เราต้องการได้นะครับนะเราก็ทําการแกะแผ่นเพลทนะครับจากชุดแผ่นคอยยูนิตออกมานะครับเพื่อทําการวัดระยะในการติดตั้งนะครับอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้จากชุดแผ่นคอยยูนิตก็คือชุดอะไรทราบไหมครับนะชุดรีโมทคอนโทรลนะครับที่ใช้ในการควบคุมการทํางานของอุปกรณ์นะครับนะอุปกรณ์พวกนี้นะครับให้นักเรียนแกะออกมาแล้วก็นําไปไว้นะครับในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหยิบหรือแกะอุปกรณ์ชิ้นไหนออกมาให้นักเรียนนะครับนะนำอุปกรณ์นั้นไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนะครับป้องกันการความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับ

ในการแกะแผ่นเพลทนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตเนี่ยจะมีตัวล็อกอยู่นะครับนะในเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับเหมือนรุ่นนี้จะมีแผ่นตัวล็อกอยู่ด้านล่างนะแผ่นตัวล็อกตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการล็อกแผ่นเพลทเมื่อเราเกี่ยวนะครับนะเมื่อทําการติดตั้งนะครับเอาแอร์ไปแขวนนะครับแขวนที่ตําแหน่งตรงนี้นะครับนะและทําการล็อกด้านล่างนะครับให้แข็งแรงก็คือจะเป็นตัวมาร์กตําแหน่งนั่นเองนะครับให้นักเรียนกดนะครับกดแล้วก็ยกแผ่นเพลทออกมานะครับนะต้องทําต้องกดด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าในส่วนของพลาสติกถ้าเกิดการหักหรือว่าการเสียหายเนี่ยจะทําให้วัสดุตัวนี้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับหลังจากที่เราแกะมานะครับเราก็จะได้แผ่นเพลทนะครับแผ่นเพลทตัวนี้นะครับในส่วนของแผ่นเพลทนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของการติดตั้งนะครับในพื้นที่นะเราจะติดตั้งด้านไหนนักเรียนทราบไหมครับด้านไหนแปะเข้าผนังด้านไหนแปะออกด้านไหนหันออกว่าด้านนอกให้นักเรียนสังเกตนะครับเวลาที่ติดตั้งเข้ากับผนังนะครับด้านที่ออกด้านนอกจะต้องมีมุมสําหรับการเกี่ยวแขวนนะครับในส่วนนี้นะครับจะต้องยื่นออกมาด้านนอกเพื่อทําหน้าที่ในการเกี่ยวระบบในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตนะครับนะส่วนด้านหลังนะครับก็คือด้านนี้นะครับนะจะมีในส่วนของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบนะครับทําหน้าที่ในการแปะเข้ากับผนังนะครับนะในการจับยึดนะให้นักเรียนสังเกตว่ามันมีจุดตําแหน่งนะครับในการจับยึดอยู่ประมาณ5จุดนะครับจุดที่1นะครับจะอยู่ตําแหน่งกลางตรงนี้นะครับจุดตําแหน่งกลางตรงนี้จะทําหน้าที่ในการตั้งระดับนะครับนะถ้าเรารู้แล้วว่าถ้าเราจะไปแฟนพอยูนิตณจุดไหนนะครับนะจุดที่1ที่เราจะต้องเจาะเพื่อทําการจัดระดับนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะทำการเจาะแล้วก็แฝงเข้าไปนะครับแล้วก็จับระดับในส่วนของระดับน้ํานะครับเพื่อปรับทิศทางการไหลของระบบน้ํานะครับอันที่2นะครับนะที่ตําแหน่งอีก4ตัวนะครับก็คือตําแหน่งหูด้านบนนะครับนะสองด้านนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ดอกศรอยู่แล้วให้นักเรียนสังเกตนะครับสัญลักษณ์ต่างๆพวกนี้นะตําแหน่งที่ใช้ในการจับยึดนะครับแล้วก็ด้านล่าง2จุดนะครับนะในจุดแต่ละจุดหรือช่องแต่ละช่องเนี่ยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันมีเป็นวงกลมและเป็นวงรีวงกลมกับวงรีต่างกันยังไงนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหมครับวงรีวงกลมกับวงรีต่างกันยังไงนะในส่วนของวงรีนะครับที่เป็นวงรีแบบนี้นะครับข้อดีของวงรีคือระดับเราสามารถปรับสไลด์นะครับแขวนแล้วก็สามารถสไลด์ระยะถ้าเกิดในตำแหน่งที่เราวัดและเกิดความผิดพลาดนะครับเราสามารถที่จะปรับระดับได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะแล้วก็วงรีในส่วนของแนวตั้งนะครับก็คือปรับระยะความสูงต่ำนะครับของการแขวนระบบเครื่องปรับอากาศอย่างเช่นเราปรับแล้วเราอย่างเช่นเราติดตั้งแล้วไม่ได้ระดับน้ำนะครับนะในส่วนของวงรีชุดนี้ก็จะสามารถที่จะปรับระดับความสูงต่ําของระดับน้ําเพื่อให้การไหลของระดับน้ําที่จะทิ้งสู่ภายนอกเนี่ยได้ระดับนะครับเพราะฉะนั้นในการติดตั้งครูบอกเลยว่าเจาะตําแหน่งแรกก็คือตรงกลางนะครับแล้วทําการแฝงเพื่อล็อกระยะนะครับนะก็เข้าสู่ขั้นตอนเลยนะครับว่าเราจะติดตั้งอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศกันนะครับนักเรียนนะครับขั้นตอนแรกของการติดตั้งก็คือการแขวนเพลทนะครับแขวนเพลทตัวนี้นะครับเข้ากับผนังหรือตําแหน่งที่เราต้องการที่จะติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับซึ่งในการแขวนเพลทนะครับนักเรียนจะต้องระมัดระวังในส่วนของอะไรบ้าง 1. ตําแหน่งการลาดเอียงของแผ่นเพลทนะครับ 2. อะไรครับความแข็งแรงนะครับเพราะว่าในส่วนของการติดตั้งเนี่ยตัวเพจจะทําหน้าที่ในการจับยึดในส่วนของชุด condensing unit หรือชุดคอยเย็นที่อยู่ด้านในนะครับก็เราเข้าสู่ขั้นตอนเลยนะครับนะอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งนะครับนะก็คืออันแรกนะดินสอกับอะไรครับตลับเมตรใช่ไหมครับเพื่อทําหน้าที่ในการวัดระยะนะครับเราก็เข้าสู่หน้างานนะครับในส่วนของหน้างานวันนี้เราจะติดตั้งตัวนี้นะครับติดตั้งวันนี้เราจะติดตั้งในส่วนของยึดเป็นคอยูนิตเท่ากับผนังหน้าตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการติดตั้งเนี่ยเราต้องรู้ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่ว่าเราจะติดตั้งชุดเป็นคอยูนิตณจุดไหน
นะครับเมื่อรู้แล้วเราก็ทําการวัดระยะนะครับนะในส่วนของการวัดระยะนะถ้าเป็นงานจริงนะครับด้านบนก็จะเป็นอะไรครับเป็นเพดานถูกต้องไหมครับนะเป็นเพดานเพราะฉะนั้นในการติดตั้งนะระยะความสูงของเพดานก็มีผลนะครับนะครูจะยกตัวอย่างตัวนี้คือให้เป็นเพดานนะครับขอบตัวนี้คือเพดานที่ทําหน้าที่เพดานห้องนะครับนะตัวนี้คือเพดานห้องนะครับนะเพราะฉะนั้นระยะการแขวนระยะตําแหน่งของเครื่องปรับอากาศจะต้องไม่ชิดกับเพดานนะครับต้องมีระยะห่างลงมาอย่างน้อย10 ถึง 15 เซนนะครับนะครูก็ทําการวัดเลยนะครับมาครูทิ้งระยะออกมาประมาณ10 เซนนะครับอันนี้คือระยะความสูงของขอบของชุดแผ่นคอยูนิตนะครับนะอันต่อไปนะครับนะวัดระยะเซนเตอร์กลางนะครับนะสมมุติว่าตัวนี้เป็นห้องมีขนาดเท่านี้นะครับครูก็ต้องแขวนเครื่องปรับอากาศไว้ที่ตำแหน่งกลางของตัวห้องใช่ไหมครับนะครูก็วัดระยะก่อนนะครับว่าห้องตัวนี้มีความกว้างเท่าไหร่นะครับแล้วบวกลบคูณหารนะครับหาเซนเตอร์กลางของมันนะครับก็เซนเตอร์กลางได้ประมาณนี้นะได้ประมาณจุดนี้เมื่อได้เซนเตอร์นะครับตรงนี้คือตำแหน่งที่ติดใช่ไหมครับอันนี้คือขอบนะครับตำแหน่งที่ติดนะตำแหน่งขอบบนนะครับนะขั้นตอนต่อไปครูก็เอาเพจมาทําการบล็อกระยะนะครับโดยตำแหน่งของการบล็อกระยะจับที่ความสูงก่อนนะครับนะความสูงนะความสูงนะครับระยะจากขอบเพจถึงเพดานที่ติดเต็นนะครับนะขั้นตอนต่อไปเมื่อนําเพจมาประกบเพื่อหาระยะแล้วจุดแรกที่เราต้องหาคืออะไรครับตำแหน่งกลางของเพจถูกต้องไหมครับตำแหน่งตัวนี้ครูจะแผนเพจไว้ตรงนี้นะตำแหน่งที่ครูจะทําการล็อกระยะตำแหน่งแรกนะครับก็มาร์กระยะไว้แล้วก็ทําการขันน็อตตัวแรกนะครับในส่วนของการขันน็อตนะครับเราก็ขันน็อตตัวแรกเพื่ออะไรนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหมครับขันน็อตตัวแรกเพื่ออะไรนะครับครูก็ทําการขันน็อตเข้าไปนะครับขันเพื่อตั้งระดับของแผ่นเพจนะครับหลังจากนั้นนําแผ่นเพจเนี่ยไปทําการแขวนนะครับนะแขวนไว้แขวนเสร็จไปหยิบอุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือระดับน้ํานะครับเพื่อนํามาจับระดับน้ําของแผ่นเพจว่าในส่วนของการติดตั้งเนี่ยระดับน้ําจะต้องลาดเอียงไปทางไหนนักเรียนว่าไปทางไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับนะในส่วนของการลาดเอียงนะครับให้เราสังเกตในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตนะครับก็คือชุดคอยเย็นชุดนี้ครับถ้าเราติดตั้งไปแล้วเข้ากับถ้าเราติดตั้งไปแล้วถ้าหันเข้ากับผนังนะครับชุดงานท่อนะครับชุดงานท่อน้ําทิ้งหรือชุดทางงานท่อของระบบสานทำความเย็นเนี่ยมันไหลไปทางไหนนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของงานท่อจะไปทางฝานะครับเพราะฉะนั้นความลาดเอียงของแผ่นเพจก็ต้องลาดเอียงไปทางฝานะครับนักเรียนเข้าใจนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นครูก็ทําการติดตั้งนะทำการเพราะฉะนั้นครูก็จะทําการวัดในส่วนของแผ่นเพจเนี่ยให้ลาดเอียงไปทางฝานะครับตําแหน่งของการจับระดับน้ํานาที่แผ่นเพจนะครับนาทางในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีจุดที่จับระดับน้ําอยู่ณจุดนี้นะครับนะเอาระดับน้ําตั้งนะครับนะระดับน้ําตั้งถ้าเราจะไปตั้งผิดตำแหน่งถ้าเราไปตั้งด้านบนถามว่าตั้งได้ไหมก็ตั้งได้นะครับแต่พื้นที่ถ้าเกิดระดับน้ําตัวนี้ยาวเกินไปนะครับมันก็จะไปเกยจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เราสังเกตของตัวอุปกรณ์นะครับที่เขาบล็อกมาให้นะครับว่าตำแหน่งที่เราจะตั้งระดับน้ําเนี่ยคือตำแหน่งไหนนะครับตั้งระดับน้ําเข้าไปแล้วก็ทีนี้หาตําแหน่งความลาดเอียงนะครับให้นักเรียนสังเกตลูกน้ํานะครับที่อยู่ที่ระดับน้ํานะจะใช้ตําแหน่งก็คือตําแหน่งกลางชุดนี้นะครับเพราะมันวัดความลาดเอียงในระนาบนะครับนะในส่วนของลูกน้ํานะครับจะต้องเอียงไม่เกินขอบของระดับน้ํานะครับนะในส่วนของขอบของระดับน้ําเนี่ยนักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของขอบตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของระดับน้ําจะมีขีดอยู่2 ขีดนะครับนาขีดสองขีดนี้จะต้องลูกน้ําจะต้องไปชนแค่ขอบแค่นี้นะครับเข้าใจนะครับถ้าเราติดตั้งเอียงลาดเอียงมากเกินไปจนมองเห็นด้วยตาเปล่า
จะทําให้งานที่เกิดขึ้นเกิดความลาดเอียงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการแค่ให้น้ํามันไหลเดินไหลทิ้งไปทางที่เราต้องการที่จะทิ้งน้ํานั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นครูได้ระดับแล้วพอได้ระดับแล้วทําไงครับทําการบล็อกตําแหน่งอีก4จุดนะครับบล็อกตําแหน่ง4จุดก็คือบนซ้ายขวาใช่ไหมครับแล้วก็ด้านล่างซ้ายขวานะครับนะครูก็กำหนดในส่วนของการเจาะนะถ้าเราต้องการที่จะสไลด์หรือตั้งระยะความสูงต่ำนะครับเราก็สามารถที่จะใช้วงรีได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการล็อกโดยไม่กำหนดในส่วนของระดับน้ำละตอนนี้ระดับน้ำเราชัวร์ละนะครับเราก็สามารถใช้วงกลมนี้ได้เลยนะครับนะ1 รู2 รูนะครับ3แล้วก็4 รูนะครับตอนนี้ครูก็ได้ระยะได้ระดับแล้วพอได้ระดับน้ํานะครับเราก็ทําการขันน็อตเพื่อล็อกในส่วนของแผ่นเพลทนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็อาจจะใช้เป็นสว่านนะครับใช้สว่านไฟฟ้านะครับเพื่อความรวดเร็วในการทํางานนะครับถ้าเป็นลักษณะของงานนะครับข้อควรระวังนิดนึงในการใช้สว่านนะครับนะถ้าเป็นลักษณะของสกรูที่เป็นพลาสติกนะครับก็ไม่สมควรที่จะใช้สว่านไฟฟ้ามากเกินไปเพราะว่าในส่วนของสว่านไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแรงบิดค่อนข้างสูงจะทําให้สกรูจะทําให้อุปกรณ์ของเราเกิดความเสียหายได้นะครับครูก็ทําการล็อกตําแหน่งของแผ่นเพลทนะครับโดยการขันน็อตเข้าไประดับย้ายเลื่อนย้ายคาดเคลื่อนนะครับเอาตามตำแหน่งที่เรากำหนดไว้นะครับย้ายคาดเคลื่อนล็อกเข้าไป

ครับเมื่อเราลบแผ่นเพจเรียบร้อยแล้วนะครับลองใช้มือดึงดูก็ได้นะครับนะถ้าเราต้องการทดสอบความแข็งแรงนะครับว่าแผ่นเพจตัวเนี้ยมันสามารถอยู่แข็งแรงได้ไหมเมื่อเราแผ่นชุดแผ่นคอยูนิตเข้าไปแล้วนะครับนะอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อแผ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาสังเกตนะครับนะเวลระดับน้ําที่เราตั้งไว้มันคงที่ไหมคงระดับไหมถ้าคงระดับเดิมก็ถือว่าโอเคนะครับนะขั้นตอนต่อไปนะครับนําชุดแผ่นคอยูนิตนะครับชุดนี้นะครับขึ้นไปแผ่นที่แผ่นเพลทนะครับนะแผ่นเพื่อตั้งระยะตั้งระดับก่อนนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับว่าเวลาที่เราจะติดตั้งนะครับมันสามารถใช้งานได้ปกติแข็งแรงนะครับก็ล็อกเกี่ยวนะครับเกี่ยวบนแล้วก็ล็อกล่างแบบนี้นะครับชุดคอยเย็นหรือชุดแผ่นคอยยูนิตก็จะโดนแผ่นนะครับนะขยับซ้ายขวาได้นะครับระยะตรงนี้คือสามารถขยับได้เป็นระยะความคลาดเคลื่อนของตัวชุดแผ่นคอยยูนิตอยู่แล้วที่เขาทำมาให้เรานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งชุดเพจแล้วก็แผนชุดแผนคอยูนิตแล้วนะครับนะอันต่อไปก็จะเป็นลักษณะของการเดินอะไรครับงานท่อน้ํายาใช่ไหมครับแต่ในส่วนของงานเดินท่อน้ํายาเนี่ยเราจะทําการติดตั้งชุดนี้นะครับนะในส่วนของรางทั้งรางครอบท่อนะครับในส่วนของการติดตั้งรางครอบท่อเนี่ยและเราจะสังเกตและเราจะเดินงานท่อออกตำแหน่งไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นเราดูนะครับให้เราสังเกตนะครับตำแหน่งของงานท่อที่จะออกนะครับมันสามารถออกได้อยู่สามจุดนะครับสามจุดนะครับจุดที่หนึ่งด้านหลังถ้าด้านหลังเราต้องเจาะในส่วนของเพดานในส่วนของผนังนะครับเจาะในส่วนของผนังเพื่องานท่อออกด้านหลังนะครับถ้าจะออกด้านฝานะครับก็ต้องตัดในส่วนของงานท่อด้านฝานะครับถ้าออกด้านล่างนะครับก็จะต้องตัดในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งของงานท่อจะต้องออกตำแหน่งนี้นะครับอยู่ที่งานนะครับให้นักเรียนคิดอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราจะเดินทิศทางของงานท่อรางครอบท่อหรืองานท่อน้ํายานะครับต้องดูทิศทางของอะไรครับรูปแบบของการติดตั้งนะถ้ารูปแบบของการติดตั้งงานท่อต้องไปด้านหลังเราก็ต้องเจาะไปด้านหลังนะครับถ้าไปด้านฝาเราก็ต้องไปด้านฝานะครับหลังจากนั้นนะครับนะเราก็ทําการถอดโครงสร้างของฝาครอบนะครับโครงสร้างของฝาครอบตัวนี้ออกนะครับ

ถ้านักเรียนเปิดในส่วนของฝาครอบนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของโครงสร้างนะครับในส่วนของส่วนของฝาครอบนะครับให้ที่เป็นฝาด้านบนนะครับนะในการทํางานให้นักเรียนถอดออกก่อนนะครับเพราะว่ามันสามารถหลุดได้ถ้าหลุดลงมาอาจจะทําให้เกิดความเสียหายนะครับในการถอดนะครับก็ดึงด้านบนนะครับนะดึงด้านบนออกแล้วก็ยกออกมานะครับเอาไปเก็บสู่ภายเอาไปเก็บเอาไปเก็บด้านนอกนะครับนะตอนนี้เราไม่ได้ใช้นะครับนะอันต่อไปนะพัดลมบานสวิงนะครับนะนักเรียนสามารถนักเรียนก็จะต้องถอดออกนะครับในส่วนของบานสวิงนะครับในส่วนของการถอดบานสวิงเนี่ยแต่ละรุ่นก็การถอดก็คล้ายๆกันนะครับจะมีล็อกในส่วนของมอเตอร์แล้วก็ในส่วนของตัวล็อกตำแหน่งกลางนะครับใช้นิ้วนะครับใช้นิ้วดันตำแหน่งของตัวล็อกกลางนะครับออกแล้วก็ทําการโค้งนะดัดโค้งลงมาดึงด้านที่เกี่ยวที่ไม่ใช่มอเตอร์ออกนะครับแล้วก็ดึงนะครับตำแหน่งมันก็จะหลุดออกมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถอดเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าในส่วนของตำแหน่งของบานสวิงพวกนี้ที่เป็นเขี้ยวต่างๆเนี่ยนะต้องไม่รุนแรงมากเกินไปนะครับถ้ารุนแรงมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้หักได้นะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้นะครับอันต่อไปทําการถอดในส่วนของฝาครอบด้านนอกนะครับนะฝาครอบด้านนอกมีอะไรบ้างมีหนึ่งนะตำแหน่งการล็อกนะของแต่ละตัวแต่ละรุ่นตำแหน่งล็อกมีอยู่ประมาณ3 ถึง 5 ตัวนะครับตัวนี้จะมีตำแหน่งของการล็อกน็อตอยู่แค่2 ตัวนะครับนะเราอาจจะใช้ไขควงนะครับนะในส่วนของไขควงที่เป็นไขควงปกตินะครับนะเพราะว่าในส่วนของการทำงานถ้าเป็นพวกบล็อกพลาสติกพวกนี้นะหลีกเลี่ยงการใช้ไขควงไฟฟ้านะครับเพราะว่าอาจจะทำให้อุปกรณ์ของเราเสียหายถอดออกมาแล้วก็กดเก็บที่เดิมนะครับแล้วก็เก็บน็อตไว้นะครับในการถอดนะครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นนะถอดจากด้านล่างขึ้นด้านบนบางรุ่นถอดจากข้างบนลงด้านล่างเหมือนรุ่นนี้นะครับก็ปลดน็อตตัวล่างเสร็จนะครับแล้วก็ให้นักเรียนดูนะครับในส่วนของด้านบนนะครับมันจะมีเขี้ยวสําหรับการกดนะครับเพื่อทําการปลดในส่วนของชุดโครงสร้างภายนอกนะมีจุดอยู่3 จุดนะครับให้ทําการกดออกมากดเสร็จแล้วยกขึ้นนะครับก็จะหลุดออกมานะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีที่ครูบอกไปเมื่อกี้เห็นไหมครับด้านบนมีตำแหน่งที่เกี่ยวในส่วนของโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างด้านหลังนะครับอยู่3 จุดนะเวลาที่นักเรียนถอดก็นะครับก็ให้นักเรียนทําการกดในส่วนของลิ่มตัวนี้นะครับลงไปแล้วก็ทําการดึงออกมาแค่เล็กน้อยมันก็จะหลุดออกมานะครับส่วนด้านล่างจะล็อกด้วยตําแหน่งของสกรูแค่2 ตัวนะครับอันนี้ก็เอาไปเก็บไว้นะครับเมื่อถอดมานักเรียนเห็นอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ในส่วนของ EP 2ที่เราเรียนรู้ไปในส่วนของโครงสร้างใช่ไหมครับที่ครูเอาชุดสาธิตให้นักเรียนได้ดูนะครับตอนนี้เราก็

จะเห็นโครงสร้างภายในและนะครับในส่วนของชุดเป็น Core Unit ว่ามันตรงตามที่ครูพูดไหมนะครับก่อนที่จะติดตั้งนะครับเราก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยลักษณะโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับถ้าลักษณะของตัวนี้เห็นไหมครับเราสามารถถอดอะไรได้บ้างนะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นนะครับในส่วนของรางน้ําจะไม่สามารถถอดได้แต่ตัวนี้สามารถถอดรางน้ําได้นะครับนะโครงสร้างของแต่ละตัวถ้าเป็นรุ่นที่ถอดรางน้ําไม่ได้นะครับรางน้ําจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวงานนะครับตัวงานโครงสร้างด้านหลังนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมนะครับชุดแหล่งจ่ายไฟนะครับชุดตัวนี้จะเป็นชุดรับสัญญาณรีโมทนะครับนะก็จะเป็นโครงสร้างโดยทั่วไปที่เราเห็นกันนะครับที่เหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์สวิงนะครับอันต่อไปนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าในการติดตั้งเราจะเดินงานท่อละนะครับในส่วนของการเดินงานท่อตอนนี้เราต้องการเดินงานท่อมาที่ด้านล่างคือเดินงานท่อด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นครูจะต้องตัดในส่วนของงานท่อจุดนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวนี้เราจะเห็นว่ามันมีล็อกอยู่นะครับนะแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับถ้าครูถอดตัวนี้ออกมานะครับมันก็จะเป็นตำแหน่งของการออกของงานท่อนะครับเห็นไหมครับมันมีตำแหน่งบล็อกมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เมื่อถอดบล็อกออกมาก็ยังไม่ต้องตัดนะครับตอนนี้นะวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเราเดินงานท่อโค้งงานท่อลงมาแล้วเราหาตำแหน่งแล้วค่อยมาตัดเมื่อกี้ที่เราคุยกันแล้วว่าทิศทางของการออกของงานท่อเนี่ยมันออกได้หลายทิศทางนะครับพอเมื่อออกหลายทิศทางเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับเราต้องรู้ว่าชุด condensing unit หรือชุดคอยร้อนเนี่ยที่เราจะจัดวางเราจะจัดวางไว้ส่วนไหนของพื้นที่นะครับนะในส่วนของงานนี้ครูจะวางชุดเป็น core unit ไว้ด้านหน้านะครับเพราะนั้นงานท่อที่ของชุดเป็น core unit เนี่ยจะต้องออกด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะทําการงอท่อในส่วนของระบบสานทำความเย็นนะครับว่าให้ออกทางในทิศทางไหนของเครื่องของตัวอุปกรณ์นะครับก็จะต้องยกในส่วนของชุดเป็น core unit ลงมาใหม่นะครับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในการยกครูบอกแล้วว่าเวลาที่เราแขวนไปใช่ไหมครับการปลดล็อกอันนี้คือการปลดล็อกในส่วนของชุดเป็น core unit นะครับก็คือให้กดในส่วนของตำแหน่งที่ไปเกี่ยวกับชุดนะครับชุดเพจใช่ไหมครับกดขึ้นนะครับแล้วก็ยกด้านล่างขึ้นแล้วก็ยกขึ้นจากเพจนะครับแล้วมาทำการวางตำแหน่งการออกของระบบงานท่อของสานทำความเย็นนะครับนะในส่วนของงานท่อสานทำความเย็นจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับก็คือในส่วนของท่อสานทำความเย็นนะครับและก็ในส่วนของท่อระบบน้ําทิ้งนะครับที่ต่อมาจากชุดอะไรครับชุดรางน้ําทิ้งชุดหน้าชุดด้านหน้านี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะนําทําการดัดงอท่อนะครับนะก็ให้นักเรียนปลดออกมาได้เลยนะครับในส่วนของตําแหน่งนี้อันนี้คือท่อน้ําทิ้งไม่ต้องไปทําอะไรมันจะเป็นท่อที่เป็นพลาสติกนะครับนิ่มนะครับสามารถไปตามทิศทางที่เราดัดได้นะครับตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับในส่วนของงานท่อน้ํายาเนี่ยมันจะมีฉนวนอยู่ตรงนี้นะครับก็เราสามารถทําการฉีกในส่วนของฉนวนออกมานะครับอาจจะใช้คัตเตอร์กรีดนะครับนะเพื่อความสวยงามนะกรีดด้านบนนะครับกรีดออกมาน ะครับกรีดแล้วแยกในส่วนของงานท่อน้ํายาออกมานะครับในส่วนของงานท่อน้ํายาตรงนี้นะครับจะประกอบด้วยงานท่อจํานวน2เส้นนะครับนะถ้านักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของงานท่อน้ํายาตรงนี้นะครับนะในส่วนของงานท่อจะมีอยู่ด้วยกัน2เส้นคือส่วนที่เป็นท่อขนาดเล็กนะครับเราเรียกว่า high pressure นะครับและในส่วนของงานท่อขนาดใหญ่เรียกว่าด้าน low pressure นะครับตัวนี้นะครับให้นักเรียนทําการงอนะครับในส่วนของงานท่อตรงนี้ให้ตรงนะครับในการงอต้องระมัดระวังนะครับถ้าท่อทองแดงได้เกิดบิดเบี้ยวหรือว่าเกิดการพับงอนะครับเราต้องทําการติดต้องทําการติดตั้งใหม่นะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็ทําการดัดงอนะครับ

เมื่อทอดชิ้นแรกสําเร็จแล้วนะครับก็ไปชิ้นที่สองนะครับต้องประคองให้ดีนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเวลาที่นักเรียนดัดงอนะครับจะต้องระมัดระวังอย่าให้ท่อบี้นะครับดัดออกมาตอนนี้ระบบงานท่อก็จะลงมาสู่ด้านล่างแล้วนะครับในส่วนของงานท่อน้ําก็จะต้องเดินมาพร้อมๆกันนะครับหลังจากที่เราดัดงอเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําไปจัดแขวนไว้ที่เดิมนะครับที่แผ่นเพลทที่เดิมตามตําแหน่งการจัดวางนะครับเหมือนเดิมแขวนด้านบนแล้วก็กดครับตอนนี้ตั้งระยะตอนนี้งานท่อในส่วนของงานท่อน้ํายาก็จะลงมาสู่ด้านล่างละ

ให้นักเรียนจัดระยะตัดตำแหน่งของงานท่อให้เรียบร้อยนะครับอาจจะใช้ในส่วนของอะไรครับผ้าเทปนะครับเทปพันสายใช้เทปพันสายตัวนี้นะเทปพันสายไฟนะครับนะมาทําการล็อกตำแหน่งของงานท่อให้เรียบร้อยนะครับในการจัดวางนะครับระบบของงานท่อนะงานท่อน้ําทิ้งนะครับให้อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ระบบท่อน้ํายาอยู่ด้านบนนะครับนะพันให้เรียบร้อยมาแค่ล็อกตำแหน่งนะครับตัวนี้อันนี้ตอนนี้เราก็จะได้ทิศทางของงานท่อน้ำยาที่จะลงมาสู่ด้านล่างนะครับ

ตอนนี้เราก็ได้ทำการดัดท่อทางเดินน้ำยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของงานติดตั้งชุดแฟนคอยูนิตนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าในส่วนของการติดตั้งชุดแฟนคอยูนิตเนี่ยเราต้องมีกระบวนการขั้นตอนนะครับในการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแฝนชุดแฟนคอยูนิตและก็การเดินในส่วนของระบบงานท่อน้ำยานะครับนักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยไหมครับในส่วนของตั้งชุดแฟนคอยูนิตในวันนี้นะในส่วนขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็นำเข้าสู่การติดตั้งในส่วนของรางครอบท่อและในส่วนของชุด condensing unit นะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงไปแล้วนะครับใน EP หน้านะครับเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของการติดตั้งชุด condensing unit นะครับก็ให้นักเรียนทุกคนที่มีความสนใจนะครับได้ติดตามกันต่อไปนะครับครับใน EP หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับนักเรียนสวัสดีครับ

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: ู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
3: อย่างนี้
2: ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขา

0: ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
0: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
0: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นบาปมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ

ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราพบกันในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นนะคะสำหรับนักเรียนชั้นปวช.นะคะวันนี้พบกับครูดวงฤดีสังทองนะคะครูแผนกวิชาพาณิชยการการบัญชีนะคะวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะคะสำหรับเนื้อหาวันนี้ที่เราจะเรียนในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นนะคะคือเรื่องของการจัดทำงบการเงินนะคะเรามาดูก่อนนะคะงบการเงินคืออะไรนักเรียนอาจจะงงๆหน่อยเอ๊ะทำไมถึงต้องทำงบการเงินนะคะเรียนมาตั้งเยอะแล้วนะคะงบการเงินเนี่ยเป็นข้อมูลนะคะที่เป็นรายงานเกี่ยวข้องกับตัวเลขหรือเราเรียกว่ารายงานทางการเงินนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนงบการเงินนะคะครูขอย้อนความนิดหนึ่งนะคะจากเดิมนะคะเราเรียนกระดาษทำการ6ช่องมาแล้วใช่หรือไม่คะนักเรียนถูกต้องค่ะกระดาษทำการ6ช่องประกอบไปด้วยช่องอะไรบ้างคะช่องแรกคืองบทดลองนะคะมีรายการด้านเดบิตและเครดิตนะคะช่องที่2คือช่องงบกำไรขาดทุนก็มีรายการด้านเดบิตและด้านเครดิตนะคะและช่องที่3นะคะก็คือช่องงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะก็จะมีรายการด้านเดบิตและเครดิตนะคะทีนี้ย้อนกลับนะคะในงบทดลองเนี่ยเราจะประกอบไปด้วยบัญชีทั้งหมดกี่หมวดคะนักเรียนถูกต้องค่ะมีทั้งหมด5หมวดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะจะผ่านรายการจากงบทดลองไปที่งบแสดงไปที่งบกำไรขาดทุนซึ่งงบกำไรขาดทุนนะคะจะประกอบไปด้วยบัญชีหมวด4และหมวด5นะคะหลังจากงบกำไรขาดทุนเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาข้อมูลจากงบทดลองนะคะในหมวด1หมวด2และหมวด3เนี่ยไปจัดทำงบแสดงฐานะการเงินนะคะหลังจากนั้นนะคะเรามาดูข้อมูลกันนะคะว่าองค์ประกอบของงบการเงินในวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันเนี่ยมาสู่จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะว่าเราจะเรียนรู้ในเรื่องใดบ้างนะคะเรื่องแรกนะคะเราสามารถอธิบายความหมายของงบการเงินได้นะคะเรื่องที่2นะคะบอกรูปแบบองค์ประกอบของงบการเงินได้นะคะเรื่องที่

3นะคะบอกประโยชน์ของงบการเงินได้นะคะเรื่องถัดไปนะคะจัดทำงบกำไรขาดทุนได้นะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินได้นะคะสำหรับในตอนนี้เราบอกแล้วว่าเราเรียนกันเรื่องของการจัดทำงบการเงินนะคะเพราะงบการเงินงบแรกที่เราจะจัดทำก็คืองบกำไรขาดทุนนั่นเองนะคะก่อนอื่นดูความหมายก่อนนะคะความหมายของงบการเงินนะคะ financial statement นะคะคืออะไรนะคะงบการเงินเนี่ยเป็นรายงานทางการเงินที่เราจะนำเสนอข้อมูลนะคะเพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานนะคะรวมถึงกระแสเงินสดของกิจการในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือรอบระยะเวลาบัญชีนั่นเองนะคะในงบการเงินนะคะจะแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรก็ต่อเมื่อเราได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีได้อย่างเหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นนะคะเรามาดูนะคะงบการเงินมีประโยชน์ต่อใครบ้างคะงบการเงินลองนึกซินักเรียนมีประโยชน์ต่อใครบ้างซึ่งงบการเงินเนี่ยเราได้เรียนกันมาต้นๆนะคะว่าข้อมูลของผู้ที่ต้องการใช้งบการเงินมีใครบ้างไหนบอกคุณหน่อยเร็วถูกต้องนะคะคนแรกคือใครคะเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการอยากทราบข้อมูลทางการเงินเพื่ออะไรคะเพื่อดูว่าในปีนั้นหรือในรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยเรามีผลกำไรหรือขาดทุนนะคะมีใครอีกคะถูกต้องนะคะสถาบันการเงินนะคะสถาบันการเงินเนี่ยใช้งบการเงินเราไปทำอะไรคะนักเรียนดูความสามารถของเรานะคะในการอาจจะปล่อยการให้สินเชื่อนะคะมีใครอีกขออีกสักคนสินะคะสุดท้ายนะคะก็คือหน่วยงานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะคะในการจัดเก็บภาษีนั่นเองนะคะจะได้ดูว่าเรามีการนำเสนองบการเงินถูกต้องไหมเสียภาษีถูกต้องไหมนะคะและนอกจากนี้นะคะงบการเงินเนี่ยจะเป็นการตัดสินใจทางในเชิงเศรษฐกิจนะคะซึ่งจะแสดงข้อมูลนะคะของการบริหารของฝ่ายบริหารซึ่งจะได้รับความไว้วางใจให้ดูแลทรัพยากรของกิจการเองนะคะนอกจากนี้นะคะในการจัดทำงบการเงินอย่างน้อยเราจะทำปีละ1ครั้งและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็คือสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยครูได้บอกแล้วว่าในสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของเนี่ยเราไปอยู่ในงบไหนคะจำได้ไหมถูกต้องค่ะนักเรียนเราจะนำไปเราจะนำเสนอในรูปแบบของงบแสดงฐานะการเงินแล้วรายได้ล่ะค่าใช้จ่ายล่ะคะอยู่ในงบไหนเอ่ยถูกต้องค่ะนักเรียนอยู่ที่งบกำไรขาดทุนนะคะและจะแสดงกระแสเงินสดของกิจการนะคะทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของงบการเงินนะคะตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่1นะคะปรับปรุงในปีพุทธศักราช2552เนี่ยเขาบอกว่าในการนำเสนองบการเงินที่สมบูรณ์จะต้องประกอบไปด้วยงบอะไรบ้างนะคะดูเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องแรกคืองบกำไรขาดทุนหรือเราเรียกว่า income statement นะคะงบกำไรขาดทุนเนี่ยเป็นงบที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการในระหว่างงวดบัญชีหรือสิ้นงวดบัญชีใดบัญชีหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการบ่งบอกถึงกำไรหรือขาดทุนมันน่าจะมาจากบัญชีหมวดไหนคะเรียนอะไรที่มันบ่งบอกถึงกำไรหรือขาดทุนน่าจะมาจากไหนในตอบครูหน่อยสิถูกต้องค่ะมันน่าจะมาจากรายได้และค่าใช้จ่ายนั่นเองซึ่งรายได้และค่าใช้จ่ายรายได้อยู่หมวดไหนคะในบัญชีของเราหมวด4ค่ะแล้วค่าใช้จ่ายล่ะคะค่าใช้จ่ายอยู่หมวด5ค่ะนักเรียนต่อไปนะคะดูองค์ประกอบที่2ก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะคะ Statement of Financial Position นะคะงบแสดงฐานะการเงินจะแสดงฐานะการเงินของกิจการณวันใดวันหนึ่งเพราะฉะนั้นงบแสดงฐานะการเงินน่าจะประกอบไปด้วยบัญชีหมวดใดบ้างคะหมวด1คือ

สินทรัพย์หมวด2คือหนี้สินและหมวด3คือส่วนของเจ้าของเก่งมากค่ะนักเรียนถูกต้องนะคะต่อไปนะคะองค์ประกอบที่3ก็คืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของนะคะจะแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของในลักษณะใดลักษณะหนึ่งนะคะซึ่งจะเข้าสู่สมการบัญชียังจำสมการบัญชีได้ไหมสมการบัญชีมีว่ายังไงคะสมการบัญชีมีอยู่ว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของนั่นเองนะคะต่อไปนะคะงบที่4คืองบกระแสเงินสดนะคะงบกระแสเงินสดเนี่ยแสดงการได้มาและใช้ไปของเงินสดหรือรายการที่เทียบเท่าเงินสดนะคะและก็องค์ประกอบสุดท้ายนะคะคือหมายเหตุประกอบงบการเงินนั่นเองนะคะหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ต้องมีเนื่องจากว่าเวลาเราทำงบการเงินเนี่ยจะเห็นนโยบายเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะหมายเหตุประกอบงบการเงินคืองบการเงินที่เป็นงบย่อยและเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่มีการกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลพวกนี้เราจะแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อแสดงรายละเอียดของรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปนะคะงบที่วัดฐานะทางการเงินของกิจการเราเรียกว่างบแสดงฐานะการเงินเพราะฉะนั้นงบแสดงฐานะการเงินประกอบไปด้วยบัญชีหมวดไหนคะนักเรียนเมื่อกี้ข้างต้นครูได้กระซิบเบาๆไปแล้วรอบหนึ่งนะคะงบแสดงฐานะการเงินประกอบไปด้วยบัญชีหมวดไหนคะหมวด1 2 3หมวด1คืออะไรคะสินทรัพย์หมวด2หนี้สินและหมวด3ส่วนของเจ้าของนะคะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะถ้าเป็นการวัดผลการดำเนินงานล่ะวัดผลการดำเนินงานผลที่ว่าก็คือผลกำไรหรือผลขาดทุนเพราะฉะนั้นวัดผลน่าจะเป็นงบอะไรคะงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนประกอบไปด้วยบัญชีหมวดไหนคะหมวด4และหมวด5หมวด4คือรายได้และหมวด5คือค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะเรามาดูงบกำไรขาดทุนนะคะ income statement นะคะงบกำไรขาดทุนเนี่ยเป็นรายงานทางการเงินนะคะที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินงานของกิจการในงวดระยะเวลาบัญชี1ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดผลทั้งกำไรสุทธิและหรือขาดทุนสุทธิก็ได้นะคะเราดูงบกำไรขาดทุนนะคะรายได้ลบค่าใช้จ่ายเท่ากับกำไรหรือขาดทุนนะคะครูใช้ว่าหรือนะเพราะฉะนั้นถ้านะคะรายได้นะคะมากกว่าค่าใช้จ่ายแสดงว่าเราน่าจะมีกำไรหรือขาดทุนคะมีกำไรคิดง่ายๆวันนี้ได้ตังค์มา100บาทนะคะแล้วเรากินข้าวไป30บาทกินขนมไป20บาทเหลือเท่าไหร่คะเหลือ50บาทนะคะเพราะฉะนั้น50บาทเนี่ยเป็นกำไรเราไหมเป็นนะคะต่อไปนะคะถ้ารายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายนะคะเราจะเรียกว่าขาดทุนสุทธินะคะง่ายๆครูสมมุติตัวอย่างเดิมเลยค่ะวันนี้เราได้มา101แต่เผอิญว่าวันนี้ต้องจ่ายเงินไป150บาทนะคะเรากำไรหรือขาดทุนคะขาดทุนถูกต้องค่ะเรามาดูประโยชน์ของงบกำไรขาดทุนกันบ้างนะคะว่างบกำไรขาดทุนเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะ1ก็คือเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะ2ทราบผลการดำเนินงานของกิจการนะคะ3เป็นการเก็บรวบรวมเชิงสถิตินะคะผลการดำเนินของกิจการใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงนะคะเช่นอาจจะมีการเปรียบเทียบงบการเงินของปีที่แล้วกับของปีนี้ว่าผลการดำเนินงานเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่าง2ปีนี้นะคะต่อไปนะคะ
เพื่อเป็นข้อมูลนะคะในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของกิจการนะคะอันนี้มันอยู่ในผลที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการนะคะถ้าเราดูว่าค่าใช้จ่ายตัวไหนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะเกินสมควรนะคะเรามันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายตัวนั้นได้อาจจะไปลดตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะรูปแบบของงบกำไรขาดทุนนะคะจะประกอบไปด้วย2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกเราเรียกว่างบกำไรขาดทุนแบบรายงานนะคะหรือแบบรีพอร์ตฟอร์มนะคะรูปแบบที่2นะคะเป็นงบกำไรขาดทุนแบบบัญชีนะคะเราเรียกว่า Account Form นะคะในการจัดทำงบกำไรขาดทุนเนี่ยสามารถจัดทำเป็นแบบขั้นเดียวหรือเรียกว่า Single Step ก็ได้นะคะหรือทำแบบหลายขั้นเรียกว่า Multiple Step ก็ได้นะคะเรามาดูงบกำไรขาดทุนนะคะการจัดทำงบกำไรขาดทุนแบบขั้นตอนเดียวนะคะเราเรียกว่าซิงเกิลสเต็ปนั่นเองนะคะในงบกำไรขาดทุนแบบขั้นเดียวนะคะจะต้องประกอบไปด้วย1นะคะอันนี้สำคัญนะคะนักเรียนก็คือชื่อร้านนะคะบรรทัดที่2ก็คือชื่อรายการหรือชื่องบว่าเรากำลังทำงบอะไรอยู่ณตอนนี้เนื่องจากว่าในการจัดทำงบการเงินเนี่ยเราไม่ได้ทำแค่งบเดียวมันมีหลายรายการที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนทำงบการเงินชนิดใดก็ต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะสำหรับบรรทัดที่3นะคะเป็นสำหรับงวดระยะเวลานะคะโดยปกติแล้วนะคะเราจะใช้ปีปฏิทินก็คือตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31ธันวาคมนะคะอันนี้ครูก็ใส่มาสำหรับงวดนะคะ31ธันวาคมนะคะแต่ว่าข้อมูลสำหรับรอบระยะเวลาเนี่ยอยู่ที่เราว่าเราใช้1เดือน3เดือน6เดือนหรือ1ปีก็ได้นะคะแล้วแต่กิจการที่ทำนั่นเองนะคะในงบกำไรขาดทุนเราบอกแล้วว่าจะประกอบไปด้วยรายได้นะคะเพราะรายได้หลักของเราเราเรียนธุรกิจบริการรายได้หลักของเราก็มาจากรายได้จากการให้บริการนะคะ2ถ้ามีรายได้อื่นเช่นรายได้เบ็ดเตล็ดนะคะหลังจากนั้นจะนำรายได้มารวมกันนะคะแสดงในหัวข้อยอดรวมรายได้หลังจากนั้นนะคะเมื่อรายได้เสร็จแล้วเราบอกแล้วว่าในงบกำไรขาดทุนเนี่ยจะประกอบไปด้วยรายได้และค่าใช้จ่ายรายได้เราเสร็จขั้นตอนแล้วนะคะมาดูค่าใช้จ่ายบ้างนะคะค่าใช้จ่ายของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการนะคะ2คือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารบางที่ก็แยกหรือไม่แยกแล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับนโยบายของกิจการเช่นเดียวกันนะคะ3คือค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะหลังจากนั้นเรานำค่าใช้จ่ายทุกตัวมารวมกันนะคะแสดงยอดรวมนะคะแล้วก็นำรายได้ในขั้นตอนที่1นะคะหักด้วยค่าใช้จ่ายในขั้นตอนที่2นะคะแล้วดูว่าผลที่เกิดขึ้นนะคะเป็นกำไรหรือขาดทุนนะคะถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายเราเรียกว่ากำไรสุทธินะคะในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าค่าใช้จ่ายนะคะมากกว่ารายได้เราเรียกว่าขาดทุนสุทธินั่นเองนะคะในงบกำไรขาดทุนนะคะเมื่อกี้ครูเน้นย้ำเลยว่าจะต้องประกอบไปด้วย3บรรทัดแรกนะคะเราเรียกว่าหัวงบกำไรขาดทุนนั่นเองนะคะบรรทัดที่1ก็คือจะต้องบ่งบอกถึงชื่อกิจการนะคะบรรทัดที่2คือชื่องบกำไรขาดทุนนะคะเพราะตอนนี้เรากำลังจะทำงบกำไรขาดทุนนะคะและบรรทัดที่3นะคะสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหาผลต่างของยอดรวมรายได้และยอดรวมค่าใช้จ่ายนะคะถ้ายอดรวมรายได้มากกว่ายอดรวมค่าใช้จ่ายผลต่างเราเรียกว่ากำไรสุทธินะคะถูกต้องค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้ายอดรวมของค่าใช้จ่ายมากกว่ายอดรวมของรายได้นะคะผลต่างเราเรียกว่าขาดทุนสุทธินะคะถูกต้องค่ะ

อ่ะรอดูนะคะต่อไปเมื่อกี้ได้ตัวอย่างแล้วแบบซิงเกิลสเต็ปนะคะตัวอย่างที่2ก็คือการจัดทำแบบหลายขั้นนะคะของงบกำไรขาดทุนนะคะ3บรรทัดแรกเหมือนเดิมนะคะชื่อร้านชื่องบแล้วก็สำหรับงวดระยะเวลานะคะหลังจากนั้นจะเริ่มจากรายได้นะคะจากการขายหรือการให้บริการนะคะ2เป็นต้นทุนขายหรือต้นทุนให้บริการนะคะรายได้นะคะขั้นที่1หักต้นทุนขายเราได้บรรทัดที่3เรียกว่ากำไรขั้นต้นนะคะหลังจากนั้นจะหักด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะแล้วก็เป็นกำไรหรือขาดทุนจากการขายหรือการให้บริการนะคะแล้วก็บวกด้วยรายได้อื่นนะคะแล้วก็หักด้วยค่าใช้จ่ายอื่นแล้วก็แสดงผลในขั้นสุดท้ายก็คือกำไรหรือขาดทุนสุทธินั่นเองนะคะแบบหลายขั้นเนี่ยนักเรียนจะเจอในน่าจะเป็นการบัญชีที่สูงขึ้นนะคะแต่สำหรับบัญชีเบื้องต้นของเรานะคะเราเรียนแบบขั้นเดียวก่อนนะคะรายได้นะคะอย่างที่บอกว่าเรามีการนำหมวดรายได้มาใส่ในงบกำไรขาดทุนนะคะถ้ารายการมันมีมากกว่า1รายการเนี่ยให้แสดงรายการในยอดรวมนะคะค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะคะนำบัญชีหมวดค่าใช้จ่ายมาใส่ในงบกำไรขาดทุนนะคะถ้ามีมากกว่า1รายการก็ให้แสดงรายการในยอดรวมเช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะแบบที่2เราได้แบบแรกแล้วนะแบบที่2ก็คืองบกำไรขาดทุนแบบบัญชีนะคะงบกำไรขาดทุนแบบบัญชีเนี่ยเราจะแบ่งรายการเป็น2ด้านนะคะก็คือรายได้เราจะบันทึกไว้ด้านเครดิตหรือด้านขวามือของเรานะคะค่าใช้จ่ายนะคะเราจะบันทึกไว้ด้านเดบิตหรือด้านซ้ายมือของเรานั่นเองนะคะหลังจากนั้นเหมือนกันเลยค่ะนักเรียนหาผลต่างของยอดรวมทางด้านเครดิตคือแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับรายได้นะคะและหายอดรวมของรายการทางด้านเดบิตซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะคะถ้ายอดรวมนะคะของรายการทางด้านเครดิตก็คือรายได้มากกว่ายอดรวมรายการทางด้านเดบิตก็คือค่าใช้จ่ายผลต่างที่เกิดขึ้นเราเรียกว่ากำไรสุทธินะคะในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าเราหายอดรวมทางด้านเครดิตนะคะก็คือรายได้และยอดรวมทางด้านเดบิตก็คือค่าใช้จ่ายถ้ายอดรวมทางด้านเดบิตก็คือค่าใช้จ่ายมากกว่ายอดรวมของรายได้นะคะผลต่างก็คือขาดทุนสุทธินะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้คือรูปแบบของงบกำไรขาดทุนแบบบัญชีนะคะจะแสดงรายการ2ด้านด้านซ้ายเราก็คือด้านเดบิตนะคะแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะส่วนขวามือนะคะก็คือรายการทางด้านเครดิตนะคะก็คือรายการที่เกี่ยวข้องกับรายได้และรายได้อื่นๆนะคะหลังจากนั้นหาผลต่างที่เกิดขึ้นนะคะถ้ายอดรวมของค่าใช้จ่ายมากกว่ายอดรวมของรายได้ทษทีนะคะถ้ายอดรวมของรายได้มากกว่ายอดรวมของค่าใช้จ่ายผลต่างเราเรียกว่ากำไรสุทธินะคะในทางตรงกันข้ามนะคะถ้ายอดรวมของค่าใช้จ่ายมากกว่ายอดรวมของรายได้นะคะผลต่างที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าขาดทุนสุทธินะคะถูกต้องค่ะนักเรียนหลังจากนั้นเรามาดูตัวอย่างนะคะเมื่อก่อนต้นชั่วโมงนะคะเราได้บอกแล้วว่าการจะทำงบกำไรขาดทุนหรืองบแสดงฐานะการเงินเนี่ยเราต้องผ่านการทำบัญชีอะไรมาก่อนคะการทำกระดาษทำการ6ช่องนะคะในกระดาษทำการ6ช่องประกอบไปด้วยช่องอะไรบ้างถูกต้องค่ะงบทดลองนะคะแสดงรายการด้านเดบิตและเครดิตนะคะงบกำไรขาดทุนแสดงรายการด้านเดบิตและเครดิตนะคะและงบแสดงฐานะการเงินก็จะมีรายการด้านเดบิตและด้านเครดิตนะคะหลังจากนั้นในงบทดลองเนี่ยเราประกอบไปด้วยบัญชีทั้งหมดกี่หมวดคะนักเรียนประกอบไปด้วยบัญชีทั้งหมด5หมวดในบัญชีเราเรียงเลขที่แล้วใช่หรือไม่ตั้งแต่หมวด1ถึงหมวด5นะคะเราก็มาดูรายการนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูดำเนินการให้นะคะจะ

เห็นว่าเราจะมีเงินสดเงินฝากธนาคารลูกหนี้นะคะคือหมวดสินทรัพย์เป็นหมายเลข1ทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นหมวดหนี้สินนะคะจะขึ้นต้นด้วยเลขที่บัญชีหมายเลข2นะคะและหมายเลข3เป็นบัญชีส่วนของเจ้าของหรือบัญชีทุนนะคะหมายเลข4นะคะตรงเลขที่บัญชีนะก็จะประกอบไปด้วยรายได้นะคะและหมวดสุดท้ายนะคะก็คือค่าใช้จ่ายเราจะให้หมายเลขเป็นหมวดที่5ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นหลักการทำงบทดลองก็คือ2ด้านจะต้องเท่ากันนะคะนักเรียนจะเห็นว่ายอดรวมที่งบทดลองเนี่ยจะได้ยอดเท่ากันก็คือยอด 677,300 นะคะทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิตนะคะถ้ายอดรวมในงบทดลองไม่เท่ากันเป็นไงคะผิดแน่นอนนะคะเพราะเราใช้หลักการบัญชีคู่2ด้านจะต้องเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นในงบทดลองที่เราเก็บยอดมาแล้วเนี่ยยอดจะต้องเท่ากันนะคะหลังจากนั้นเราจะเริ่มผ่านรายการไปที่งบกำไรขาดทุนนะคะงบกำไรขาดทุนคืองบที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการนะคะผลที่ว่าคือผลกำไรหรือผลขาดทุนนั่นเองเพราะฉะนั้นน่าจะมาจากหมวดไหนคะนักเรียนหมวดไหนบ้างเอ่ยน่าจะมาจากหมวด4และหมวด5นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการลดขั้นตอนนะคะเราก็ย้อนกลับไปดูเลยค่ะที่กระดาษทำการ6ช่องเนี่ยเรามีช่องงบกำไรขาดทุนแล้วใช่หรือไม่มีแล้วนะคะเราก็นำเลขที่บัญชีนะคะครูเป็นการลดขั้นตอนนะนำเลขที่บัญชีเราบอกว่าในงบกำไรขาดทุนจะประกอบบัญชีจะประกอบไปด้วยบัญชีหมวดไหนบ้างคะหมวดรายได้และหมวดค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นหมวดรายได้เนี่ยเป็นบัญชีหมวดไหนคะเรียนค่ะถูกต้องค่ะหมวด4นะคะและหมวดค่าใช้จ่ายอยู่ในหมวดไหนคะถูกต้องค่ะอยู่ในหมวด5นะคะเราก็มาไล่นะคะเริ่มทำแล้วนะที่งบกำไรขาดทุนจะประกอบไปด้วยหมวด4และหมวด5มาดูเลยค่ะหมวด4คือรายได้ค่าซ่อมนะคะที่งบทดลองรายได้ค่าซ่อมอยู่ด้านไหนคะอยู่ด้านเครดิตเพราะฉะนั้นเวลาผ่านรายการไปงบกำไรขาดทุนก็จะอยู่ด้านเครดิตเช่นเดียวกันนะคะมีรายได้กี่ตัวมีรายได้2ตัวต้องเอามาหมดไหมถูกต้องค่ะต้องเอามาหมดนะคะเพราะฉะนั้นรายได้อื่นอีก1รายการนะคะรายได้เราหมดหรือยังเอามาหมดหรือยังคะนักเรียนเอามาหมดแล้วนะคะเมื่อรายได้เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นย้อนกลับไปดูหมวดไหนอีกคะที่เกี่ยวข้องกับงบกำไรขาดทุนถูกต้องค่ะหมวด5คือค่าใช้จ่ายนะคะเราก็มาดูหมวด5นะคะค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างค่าเช่านะคะจากงบทดลองยอดอยู่ด้านเดบิตนะคะเพราะฉะนั้นเวลาไปผ่านรายการไปที่งบกำไรขาดทุนก็จะอยู่ด้านไหนคะอยู่ด้านถูกต้องค่ะอยู่ด้านเดบิตเช่นเดียวกันนะคะตัวที่2คือค่าน้ำค่าไฟนะคะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายและมียอดดุลปกติอยู่ด้านเดบิตนะคะตัวที่3เป็นเงินเดือนนะคะตัวที่4เป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดตะเล็ดนะคะและดอกเบี้ยจ่ายนะคะหลังจากนั้นเราต้องทำอะไรคะทำอะไรเอ่ยเมื่อได้รายการด้านเดบิตได้รายการด้านเครดิตแล้วด้านเครดิตคือหมวด4รายได้ด้านเดบิตคือค่าใช้จ่ายนะคะหลังจากนั้นเอามาทำอะไรกันคะเอามาหายอดอะไรเอ่ยหายอดรวมนะคะถูกต้องนะคะรวมยอดว่าเรามียอดรวมด้านเดบิตเท่าไหร่และมียอดรวมด้านเครดิตเท่าไหร่นะคะรวมดูนะคะเราได้ยอดรวมด้านเดบิตก็คือแสดงรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะยอดรวม256,400นะคะหลังจากนั้นนะคะมาดูยอดรวมด้านเครดิตบ้างนะคะรวมแล้วได้เท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้ด้านเครดิตเรามีกี่ตัวคะมี2รายการนะคะ

รวมแล้วได้ยอด 372,000 หลังจากนั้นเอามาทำอะไรเอามาทำอะไรกันคะรายได้กับค่าใช้จ่ายเอามาทำอะไรกันเอามาลบกันเพื่อดูผลต่างว่ามันจะเกิดผลกำไรหรือผลขาดทุนนั่นเองนะคะเก่งมากเลยนักเรียนเราดูซิรายการด้านเครดิตก็คือรายได้มี 372,000 รายการด้านเดบิตคือค่าใช้จ่ายมี 256,400 นะคะด้านไหนมากกว่ารายได้มากกว่าถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายลองลบซิรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายอยู่เท่าไหร่ถูกต้องเก่งมากนะคะผลต่างอยู่ที่ 115,600 ผลต่างที่เกิดขึ้นรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นอะไรเป็นกำไรสุทธินั่นเองนะคะหลังจากนั้นบรรทัดสุดท้ายนะคะเป็นการรวมยอดนะคะสองด้านจะต้องเท่ากันนะคะเดี๋ยวยอดกำไรสุทธิตัวนี้นะคะก็จะไปโชว์ที่งบแสดงฐานะการเงินในอยู่ในรูปของส่วนของเจ้าของนั่นเองถ้าเรามีกำไรนะคะทำให้ทุนเราเพิ่มหรือทุนเราลดคะนักเรียนสมมุตินะเรามีทุนอยู่ 300,000 ได้กำไรมาอีกแสนกว่าทุนเราจะเพิ่มหรือลดคะทุนเพิ่มนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามล่ะเรามีกำไรอยู่เรามีทุนอยู่ 300,000 แต่ว่าเกิดผลขาดทุนซะ 100,000 ทุนเราจะเพิ่มหรือทุนเราจะลดคะทุนเราลดนั่นเองนะคะเพิ่งกำไรหรือขาดทุนตัวนี้มีผลกระทบกับบัญชีทุนนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราไปถึงเรื่องของยอดรวมงบกำไรขาดทุนแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเงยงบแสดงฐานะการเงินนะคะก็จะประกอบไปด้วยสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะขออนุญาตไปไวนิดนึงนะคะเพื่อจะแสดงให้เห็นยอดรวมของรายการที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเราจะเห็นว่าในงบกำไรขาดทุนนะคะเราได้กำไรแสดงยอดรวมในงบแสดงฐานะการเงินก็เช่นเดียวกันนะคะต้องแสดงยอดรวมของรายของสินทรัพย์นะคะหนี้สินและส่วนของเจ้าของแล้วก็นำผลต่างมาลบกันเช่นเดียวกันผลต่างที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นกำไรหรือขาดทุนเช่นเดียวกันนะคะที่งบกำไรขาดทุนเนี่ยได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นที่งบแสดงฐานะการเงินก็จะได้ยอดเดียวกันเมื่อไหร่ที่2ยอดนักเรียนบวกลบกันมาไม่เท่ากันสันนิษฐานได้เลยว่าเราทำผิดแน่นอนนะคะก็ย้อนกลับไปดูใหม่ว่ารายการตัวไหนที่มันผิดพลาดนะคะหลังจากนั้นเมื่อกี้เราได้รายการที่กระดาษทำการแล้วถูกต้องไหมคะเราจะเอารายการที่กระดาษทำการมาแสดงที่งบกำไรขาดทุนเราทำไปหรือยังทำแล้วในรูปของกระดาษทำการ6ช่องถูกต้องไหมคะหลังจากนั้นครูก็จะยกจากที่กระดาษทำการ6ช่องในช่องของงบกำไรขาดทุนมาจัดทำงบกำไรขาดทุนแบบรายงานนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราบอกแล้วว่าสำคัญมากคืออะไรคะเรียนการเขียนหัวงบการเงินนั่นเองนะคะหนึ่งคือจะต้องประกอบไปด้วยชื่อร้านนะคะ2ชื่องบกำไรขาดทุนนะคะ3ก็คือสำหรับงวดระยะเวลาบัญชีนะคะที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะอาจจะใช้1เดือน3เดือน6เดือน1ปีแล้วแต่นโยบายของผู้บริหารหรือนโยบายของกิจการนั้นนะคะเพราะรายได้เมื่อกี้ที่กระดาษทำการเนี่ยรายได้เรามีกี่รายการคะมี2รายการถูกต้องนะคะรายการแรกคือรายได้ค่าซ่อมนะคะ 360,000 รายการที่2คือรายได้เบ็ดตะเล็ดนะคะ 12,000 หลังจากนั้นเอารายได้มาทำอะไรกันคะถูกต้องค่ะมาบวกกันออกเป็นยอดรวมของรายได้ทั้งหมดได้ 372,000 เมื่อทำรายได้เสร็จแล้ว

0: ตอนถัดไปทำอะไรคะมาไล่ดูค่าใช้จ่ายบ้างนะคะค่าใช้จ่ายเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะค่าเช่า 72,000 ค่าน้ำค่าไฟ 26,400 เงินเดือน 144,000 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 6,000 ดอกเบี้ยจ่าย 8,000 นะคะเมื่อได้รายได้ครบทุกตัวโทษทีนะคะเมื่อได้ค่าใช้จ่ายทุกตัวต้องเอาค่าใช้จ่ายทุกตัวมาทำอะไรคะเอามาบวกกันเพื่อแสดงยอดรวมของค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อนครูก็เอาค่าใช้จ่ายทุกตัวมาบวกกันนะคะบวกแล้วเราได้ยอด 256,400 นะคะตอนนี้เราได้รายได้และเราก็ได้ยอดรวมของค่าใช้จ่ายแล้วนะคะหลังจากนั้นเอายอดรวมของรายได้และยอดรวมของค่าใช้จ่ายมาทำอะไรคะมาลบกันนะคะเพื่อจะดูว่าเรามีผลกำไรหรือผลขาดทุนนั่นเองนะคะเก่งมากนะคะจากตัวอย่างที่ให้ไปเรามีรายได้รวมอยู่ที่ 720,000 โทษทีนะคะ 372,000 เนาะหลังจากนั้นหักด้วยค่าใช้จ่ายนะคะ 256,400 รบกันผลต่างเท่ากับ 115,600 ผลต่างที่ได้กำไรหรือขาดทุนคะผลต่างที่ได้เป็นกำไรนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อกี้เป็นรูปแบบของงบกำไรขาดทุนแบบรายงานนะคะเราบอกแล้วว่าในการจัดทำงบกำไรขาดทุนมีกี่แบบมี2แบบนะคะคือแบบที่1คือแบบรายงานและแบบที่2คือแบบบัญชีถูกต้องค่ะเมื่อกี้เราผ่านของการจัดทำงบกำไรขาดทุนแบบรายงานไปแล้วต่อมาเป็นการจัดทำงบกำไรขาดทุนแบบบัญชีบ้างนะคะในแบบบัญชีข้อมูลเบื้องต้นนะคะก็คือเราจะแบ่งออกเป็น2ด้านนะคะด้านซ้ายนะคะเราเรียกว่าด้านเดบิตจะแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายถูกต้องนะคะด้านขวามือนะคะคือด้านและจะแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับรายได้นั่นเองนะคะเช่นเดียวกันนะคะหลักการนะคะเมื่อกี้เราได้ทำไปแล้วนะคะที่กระดาษทำการ6ช่องครูก็ดึงข้อมูลเดิมมาเลยนะคะด้านซ้ายเมื่อกี้ด้านซ้ายเราประกอบไปด้วยอะไรนะคะด้านเดบิตเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายเราก็ไปไล่ดูนะคะว่าที่กระดาษทำการ6ช่องของเราเนี่ยค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างนะคะค่าใช้จ่ายเรามีค่าเช่านะคะ 72,000 มีค่าน้ำค่าไฟ 26,400 นะคะมีเงินเดือน 144,000 นะคะมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 6,000 นะคะมีดอกเบี้ยจ่าย 8,000 นะคะต่อไปนะคะน่าจะหมดแล้วเนาะค่าใช้จ่ายเรานะคะมาไล่รายได้บ้างนะคะรายได้เรามีกี่รายการเอ่ยมี2รายการเอามาจากไหนในนักเรียนเอามาจากกระดาษทำการ6ช่องนะคะรายได้แรกของเราก็คือรายได้ค่าซ่อมนะคะ 360,000 นะคะรายได้ตัวที่2ก็คือรายได้เบ็ดเตล็ดนะคะ 12,000 หลังจากนั้นทำอะไรคะหายอดรวมนะคะเราได้ยอดรวมของรายได้เนี่ยเท่ากับ 372,000 นะคะได้ยอดรวมของค่าใช้จ่ายเท่ากับ 256,400 นะคะเพราะฉะนั้นรายได้มากกว่าหรือน้อยกว่าค่าใช้จ่ายคะถูกต้องค่ะ รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายนะคะเป็นผลต่างที่เกิดขึ้นเราเรียกว่ากำไรสุทธินะคะแล้วกำไรสุทธิไปไว้ไหนล่ะเราบอกว่าเราใช้หลักบัญชีคู่สองด้านจะต้องเท่ากันนะคะณตอนนี้เนี่ยรายได้เราอยู่ที่372,000แต่ค่าใช้จ่ายเราอยู่แค่256,400เท่ากันอย่างยังไม่เท่ากันนะคะผลต่างที่เกิดขึ้นก็คือกำไรสุทธินั่นเองนะคะเพราะรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นกำไรจะไปอยู่ด้านไหนเพื่อให้สองด้านมันเท่ากันนะคะกำไรก็จะไปอยู่ด้านเดบิตถูกต้องนะคะมาแล้วกำไรสุทธิของเรานะคะจะเห็นว่ายอดกำไรสุทธินะคะเท่ากับผลต่างที่เกิดขึ้นและนำมาใส่ในด้านที่น้อยกว่าซึ่งด้านที่น้อยกว่าก็คือด้านเดบิตนะคะหลังจากนั้นเข้าเกณฑ์เลยค่ะใช้หลักบัญชีคู่สองด้านต้องเท่ากันนะคะรวม2ยอดสิจะต้องได้เท่ากับ372,000ทั้ง2ด้านนะคะทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิตนั่นเองนะคะต่อไปนะคะรูปแบบของงบกำไรขาดทุนเมื่อกี้เราแสดงเบื้องต้นแล้วนะคะรูปแบบของงบกำไรขาดทุนเนี่ยเราสามารถแสดงได้กี่รูปแบบคะเรียนแสดงได้2รูปแบบแบบแรกคือแบบรายงานนะคะในแบบรายงานนะคะเรายังสามารถจัดทำงบกำไรขาดทุนนะคะแบบวิธีไหนได้บ้างแบบถูกต้องค่ะแบบเดียวและแบบหลายขั้นนะคะสำหรับวันนี้ครูแสดงแบบไหนคะขั้นเดียวหรือหลายขั้นให้ดูครูแสดงแบบขั้นเดียวนะคะแบบที่2ก็คือแบบบัญชีนะคะแบบบัญชีแบ่งออกเป็นกี่ด้านคะเรียน2ด้านด้านซ้ายคือด้านเดบิตแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายถูกต้องนะคะด้านขวาคือด้านเครดิตนะคะแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับรายได้หลังจากนั้นต้องนำสองด้านมาทำอะไรกันมาลบกันนะคะเพื่อหาอะไรเอ่ยหาผลต่างที่เกิดขึ้นนั่นเองว่ามันเป็นกำไรหรือขาดทุนแล้วแบบรายงานมีไหมฮะแบบรายงานแสดงเหมือนกันไหมแบบรายงานก็แสดงเหมือนกันนะคะแบบรายงานจะแสดงยอดรวมนะคะของรายได้ยอดรวมของค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วเอายอดรวมของรายได้และยอดรวมของค่าใช้จ่ายมาทำอะไรกันคะถูกต้องค่ะมาลบกันเพื่อหาผลต่างนักเรียนจะเห็นว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันได้ข้อมูลเช่นเดียวกันไหมได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเราแสดงในรูปแบบที่ต่างกันไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะแต่ข้อสำคัญก็คือผลที่เกิดขึ้นในเมื่อเราทำรายการเดียวกันเนี่ยครูกังวลมากเลยว่าเมื่อทำแบบรายงานได้ยอดกำไรเท่านี้กลัวว่าจะไปทำแบบเป็นแบบบัญชีเนี่ยได้กำไรอีกตัวหนึ่งถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นนักบัญชีเนี่ยเราต้องมีความรอบคอบนะคะต้องดูรายละเอียดของรายการให้ดีนะคะไล่มาไม่ต้องรีบค่ะช้าๆแต่เราได้ตัวเลขที่ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์นะคะเพราะข้อมูลตัวนี้บอกแล้วว่าเราไม่ได้ใช้เองเราส่วนหนึ่งเราใช้เองและมีผู้ใช้งบการเงินร่วมกับเราอีกหลายท่านใช่หรือไม่นะคะถูกต้องนะทีนี้เรามาดูนะคะผลการสรุปของเราวันนี้เราเรียนแค่งบกำไรขาดทุนก่อนนะคะแล้วในชั่วโมงถัดไปนะคะเราค่อยมาต่องบที่2ก็คืองบแสดงฐานะทางการเงินนะคะเรามาดูสรุปก่อนนะคะว่าวันนี้เราได้อะไรไปบ้างจากการทำงบกำไรขาดทุนนะคะเดี๋ยวขอเสียงก่อนว่าเมื่อกี้เราทำงบกำไรขาดทุนเนี่ยงบกำไรขาดทุนประกอบไปด้วยบัญชีหมวดไหนเอ่ยบัญชีหมวด4หมวด4คืออะไรคะหมวด4คือรายได้นะคะและหมวดไหนคะหมวด5หมวด5คือ ค่าใช้จ่ายต้องเอามาครบทุกตัวไหมรายได้ต้องเอามาหมดทุกตัวไหมเรียน
1: ถูกต้องนะคะ
0: ต้องเอามาหมดทุกรายการแล้วค่าใช้จ่ายล่ะต้องเอามาหมดทุกรายการไหมถูกต้องค่ะต้องเอามาหมดทุกรายการเช่นเดียวกันนะคะจะเห็นว่าการทำบัญชีเนี่ยมันไม่ได้ยากนะคะเพราะแต่ละรายการมันมาเป็นสเต็ปของมันใช่หรือไม่นะคะก่อนที่ครูจะทำงบกำไรขาดทุนเนี่ยครูเอาข้อมูลมาจากไหนคะครูเอาข้อมูลมาจากกระดาษทำการ6ช่องนะคะในกระดาษทำการ6ช่องก็มีงบทดลองถูกไหมคะในงบทดลองเนี่ยจะประกอบไปด้วยบัญชีทั้งหมดกี่หมวดจะประกอบไปด้วยบัญชีทั้งหมด5หมวดตั้งแต่สินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้และหมวดสุดท้ายคือค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะพองบทดลองเราลงตัวเสร็จแล้วเราจะผ่านรายการจากงบทดลองไปเจอกระดาษทำการ2ช่องแรกก็คือช่องงบกำไรขาดทุนนะคะในงบกำไรขาดทุนประกอบไปด้วยบัญชีหมวดไหนเอ่ยบัญชีหมวด4และบัญชีหมวด5นะคะบัญชีหมวด4คือรายการอะไรคะรายการที่เกี่ยวข้องกับรายได้นะคะและบัญชีหมวด5คือรายการที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายนะคะหลังจากนั้นต้องทำไงเอารายได้ที่เรามีในกิจการทั้งหมดมารวมยอดและนำค่าใช้จ่ายที่เรามีในกิจการทั้งหมดมารวมยอดแล้วหาอะไรคะหาผลต่างที่เกิดขึ้นถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายนะคะผลต่างที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าอะไรเอ่ยเก่งมากนะคะผลต่างที่เกิดขึ้นเราเรียกว่ากำไรสุทธินะคะในทางตรงกันข้ามถ้ารายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายรายได้นะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายผลต่างที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าขาดทุนนะคะขาดทุนสุทธินั่นเองนะคะตัวกำไรหรือขาดทุนตรงนี้จะมีผลไปถึงงบแสดงฐานะการเงินเนื่องจากว่าตัวกำไรขาดทุนตัวกำไรหรือตัวขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไปกระทบกับบัญชีส่วนของเจ้าของซึ่งบัญชีส่วนของเจ้าของหรือบัญชีทุนนั่นเองนะคะถ้าเรามีกำไรกำไรทำให้ทุนเราเพิ่มขึ้นหรือลดลงค้างเรียนถูกต้องนะคะถ้าเรามีกำไรกำไรทำให้ทุนของเราเพิ่มขึ้นนะคะในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเราดำเนินการแล้วเกิดผลขาดทุนขาดทุนเนี่ยจะไปกระทบกับบัญชีทุนทำให้ทุนเราเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะถูกต้องนะคะทำให้บัญชีเราบัญชีทุนเราลดลงนะคะเพราะนักเรียนจะเห็นแล้วว่าตัวกำไรหรือขาดทุนสุทธิตรงนี้ที่เราได้มาจากงบกำไรขาดทุนเนี่ยก็จะไปเป็นผลต่อเนื่องที่งบแสดงฐานะการเงินเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในงบแสดงฐานะการเงินนะคะในบัญชีของเราเรามีกี่หมวดมีทั้งหมด5หมวดตอนนี้เราทำไปแล้วกี่หมวดคะทำไปแล้ว2หมวดก็คือหมวด4และหมวด5เพราะฉะนั้นในงบแสดงฐานะการเงินเหลือบัญชีหมวดไหนเอ่ยเหลือบัญชีหมวด1หมวด2และหมวด3หมวด1ได้แก่อะไรคะหมวด1ได้แก่สินทรัพย์นะคะหมวด2ได้แก่หนี้สินนะคะแล้วก็หมวด3ได้แก่ส่วนของเจ้าของนะคะเดี๋ยว3หมวดนี้เราจะไปโชว์ที่งบแสดงฐานะการเงินนะคะเมื่อกี้นะคะเราทำงบอะไรณตอนนี้ชั่วโมงนี้เราอยู่ที่งบกำไรขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นในงบการเงินของเรานะคะซึ่งงบแรกที่เราเรียนก็คืองบกำไรขาดทุนนะคะก็คือรายงานทางการเงินนะคะขั้นสุดท้ายของการทำบัญชีนะคะเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเงินที่เป็นตัวเลข และนำผลมาสรุปตามงวดระยะเวลาบัญชีและ

ามฐานะทางการเงินของกิจการว่าเรามีสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของเท่าไหร่นะคะรวมถึงงบการเงินที่เกิดขึ้นนะคะก็คือที่เราทำไปแล้ววันนี้ก็คืองบกำไรขาดทุนนะคะซึ่งในงบกำไรขาดทุนนะคะประกอบไปด้วยรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราเรียนกันเรื่องของงบกำไรขาดทุนนะคะในตอนหน้านะคะครูจะมาต่อในเรื่องของงบแสดงฐานะการเงินเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะคะเรามาต่อกันเรื่องของงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยครูก็มีคำถามถามนักเรียนอีกนะเพราะข้อมูลจะต้องต่อเนื่องกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะแล้วก็เราพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะขอบคุณค่ะ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของ

ระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการ

บนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่จะคุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ

0: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
2: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
0: เฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
0: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
0: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
0: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนอ่ะพี
0: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
0: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
2: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
3: พี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
4: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
5: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนและสวัสดีถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบางไกลกังวลทุกท่านครับผมครูอุดมวันนี้มาพร้อมด้วยครูพัชรินทร์กรุณานะครับซึ่งเป็นครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลมาพบกับนักเรียนและท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นรหัสวิชา20101-2010ครับนักเรียนครับในหน่วยการเรียนรายวิชานิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นที่ผ่านมา 3-4 ตอนนักเรียนจะพบว่าในการทำงานของอุปกรณ์ทำงานที่ครูยกตัวอย่างให้กับนักเรียนเช่นอุปกรณ์ทำงานที่เรียกว่ากระบอกสูบนักเรียนเห็นไหมว่าในขณะที่กระบอกสูบทำงานนะครับการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบจะเคลื่อนที่เข้าหรือออกนะครับตามจังหวะการทำงานของผู้ควบคุมวาล์วแต่การเคลื่อนที่ของมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ไม่แตกต่างกันนะครับวันนี้นะครับเรามีหน่วยการเรียนนะครับซึ่งจะควบคุมการเคลื่อนที่ของความเร็วของก้านสูบนะครับวันนี้เราพบกับหน่วยที่11ครับนักเรียนครับเรื่องอุปกรณ์ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ครับก่อนทำการเรียนนะครับก็เหมือนกับทุกครั้งนะครับให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยที่11นะครับเรื่องอุปกรณ์ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ครับวิธีการก็คงจะเป็นแบบเดิมนะครับก็คือให้นำโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับหรือสมาร์ทโฟนนะครับสแกน QR code ซึ่งขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับแล้วก็ทำแบบทดสอบนะครับการทำแบบทดสอบครั้งนี้นะครับความมุ่งหวังของครูก็คือเพื่ออยากให้นักเรียนเนี่ยนะครับทำโดยอาศัยความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนนะครับเพื่อครูที่จะได้รับทราบว่าหรือรับรู้ว่าเมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จแล้วนะครับนักเรียนมีความรู้ก่อนเรียนมากน้อยเพียงใดครับเอาละครับคิดว่านะครับคงจะเรียบร้อยแล้วนะครับสาระการเรียนรู้ประจำวันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องของวาล์วคอคลอดนะครับวาล์วคอคลอดชื่อนี้นะครับอาจจะไม่คุ้นเคยมากนะครับคำว่าวาล์วคอคลอดชนิดปรับไม่ได้นะครับตัวแรกตัวที่สองนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องของวาล์วคอคลอดชนิดปรับได้แล้วก็นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของวาล์วกันกลับครับนะครับหลังจากนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องของวาล์วควบคุมการไหลทางเดียวนะครับแล้วก็วาล์วเร่งระบายลมและตัวสุดท้ายก็คือวาล์วหน่วงเวลานะครับนะครับวันนี้มีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมดังนี้นะครับหลังจากนั้น

0: เรียนได้ศึกษาบทเรียนหน่วยการเรียนนี้แล้วนะครับนักเรียนสามารถบอกโครงสร้างและหลักการทำงานของวาล์วช่วยควบคุมความเร็วแบบต่างๆได้ถูกต้องนะครับซึ่งวันนี้นะครับเน้นเลยนะครับคือวาล์วช่วยควบคุมความเร็วนะครับต่อไปนะครับนักเรียนสามารถอธิบายนะครับการติดตั้งวาล์วควบคุมความเร็วได้ถูกต้องนะครับว่าวาล์วควบคุมความเร็วแต่ละตัวเราจะติดตั้งบริเวณไหนบ้างนะครับนะครับต่อไปนะครับเราจะเรียนโดยการใช้สื่อนะครับจากสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษานะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับที่เอื้อเฟื้อสื่อนะครับในสนับสนุนสื่อต่างๆนะครับให้ครูและนักเรียนนะครับได้มาศึกษาหาความรู้นะครับให้ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนได้ดียิ่งขึ้นนะครับเรามาดูบทนำของเรื่องนี้กันก่อนครับ
1: อุปกรณ์ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่Speed Control Valve เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของก้านสูงจะขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของลม Flow Rate ที่ไหลเข้าไปโดยที่อัตราการไหลของลมจะขึ้นอยู่กับขนาดของท่อลมและความเร็วลมที่ไหลในท่อกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: นะครับอย่างที่บอกว่าอุปกรณ์ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับจะเป็นการควบคุมนะครับปริมาณหรือปริมาตรการไหลของลมนะครับเพื่อที่จะให้อุปกรณ์ทำงานนะครับมีความเร็วตามที่เราต้องการนักเรียนครับในระบบนิวเมติกนะครับความเร็วของก้านสูบไม่นะครับไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการทำงานโดยการเข้าออกเร็วกลับช้านะครับหรือออกช้ากลับเร็วนะครับซึ่งลักษณะการทำงานเนี่ยนะครับจะต้องแตกต่างออกไปตามลักษณะการใช้งานนะครับเรามาดูก่อนว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของก้านสูบมีอะไรบ้างนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับออกเร็วก้านสูบเคลื่อนที่ออกเร็วกลับเร็วแบบนี้ถ้านักเรียนจะคุมนักเรียนทำไงครับลองนึกดูสิออกเร็วกลับเร็วแน่นอนนักเรียนหลายคนคงตอบได้ว่าอยากให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกเร็วเคลื่อนที่กลับเร็วต้องป้อนลมอัดให้มีกำลังสูงๆนะครับประเด็นที่สองครับออกเร็วกลับช้าออกเร็วกลับช้าป้อนลมอัดสูงๆได้ไหมครับให้ออกเร็วและกลับช้าออกเร็วป้อนได้แต่กลับช้าต้องลดแรงอัดหรือกำลังลมอัดลงประเด็นที่สามนะครับออกช้ากลับช้าแน่นอนนะครับง่ายออกช้ากลับช้าก็คือลดกำลังลมอัดลงให้มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นการสูบจึงออกช้ากลับช้าได้นะครับออกช้ากลับเร็วล่ะครับออกช้ากลับเร็วนะครับการสูบออกช้ากลับเร็วก็เป็นเรื่องยุ่งยากเช่นเดียวกันแต่วันนี้เราจะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ครับต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ครับ
1: การศึกษาชนิดของอุปกรณ์ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่สามารถแบ่งออกได้5ชนิดดังนี้ยาคอคอดชนิดตัดไม่ได้Throttle valve วาล์วคอคลอดชนิดตัดได้ Adjustable throttle valve วาล์วกันกลับ Check valve หรือ Non return valve วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว One way flow control valve วาล์วเร่งระบายลม Quick exhaust valve
0: ต่อไปเรามาดูตัวที่หนึ่งเลยครับ
1: เลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาวาล์วคอคลอดชนิดตัดไม่ได้Throttle valve with constant restriction ดึงสัญลักษณ์แบบนี้ใช้เมาส์คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่างๆสิคะ
0: นักเรียนครับมาดูชนิดของอุปกรณ์ควบคุมความเร็วที่จะนำเสนอนักเรียนในวันนี้นะครับตัวแรกเป็นวาล์วคอคลอดชนิดปรับไม่ได้วาล์วคอคลอดชนิดปรับไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นวาล์วพื้นฐานเลยนะครับพื้นฐานของอุปกรณ์ควบคุมความเร็วนะครับเป็นวาล์วคอคลอดชนิดปรับไม่ได้ต่อไปตัวที่2เป็นวาล์วคอคลอดชนิดปรับได้นะครับตัวที่3เป็นวาล์วกันกลับหรือเช็ควาล์วหรือนอนรีเทิร์นวาล์วตัวที่4เป็นวาล์วควบคุมการไหลทางเดียวแล้วก็ตัวที่5ตัวต่อไปก็คือเป็นวาล์วเร่งระบายลมเรามาดูตัวแรกครับตัวแรกเป็นวาล์วคอคลอดชนิดปรับไม่ได้คำว่าคอคลอดคืออะไรครับนักเรียนคอคลอดก็คือเป็นส่วนเล็กๆหรือลดขนาดนะครับเป็นการลดขนาดของท่อทางลมนะครับเป็นการลดขนาดของท่อทางลม เมื่อทอด

0: างลมมีขนาดเล็กลงปริมาตรการไหลของลมอัดก็จะลดลงนะครับทำให้ความดันของลมอัดเนี่ยตกลงนะครับดังนั้นเมื่อเอาลมอัดที่มีปริมาตรลดลงเนี่ยไปขับเคลื่อนก้านสูบให้เคลื่อนที่ออกหรือเข้ามันจะทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกหรือเข้าช้าเช่นเดียวกันนะครับมาดูสัญลักษณ์ครับลักษณะคอข้อชนิดปรับไม่ได้นะครับลักษณะนี้นะครับปรับไม่ได้นะครับซึ่งวาล์วคอข้อชนิดปรับไม่ได้แบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกเป็นแบบเวนจูรี่แบบที่2เป็นแบบออริฟิสนะครับเรามาดูแบบแรกกันเรามาดูบทนำก่อนก็ได้ครับ
1: วาล์วคอข้อชนิดปรับไม่ได้ Throttle valve with constant restrictionเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ลดขนาดของช่องทางการไหลของลมเมื่อการทำงานดังนี้การไหลของลมที่ไม่ผ่านคอคลอดจะไหลผ่านได้สะดวกแต่ถ้าขนาดของช่องทางการไหลของลมลดลงจะทำให้อัตราการไหลของลมที่ไหลผ่านน้อยลงด้วยสามารถแบ่งตามโครงสร้างได้สองแบบคือแบบจูนชูรี่แบบออริซิสกรณ์คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาวาล์วคอคลอดชนิดปรับไม่ได้แบบเวนทูรี่ด้วยสัญลักษณ์ดังนี้วาล์วคอคลอดชนิดปรับไม่ได้แบบเวนทูรี่มีโครงสร้างภายในเป็นคอคลอดแบบขนาดของช่องทางการไหลของลมค่อยๆลดลง
0: ตัวแรกเป็นวาล์วคอคลอดแบบเวนทูรี่นะครับซึ่งวาล์วคอคลอดแบบเวนจูรี่เนี่ยนะครับลักษณะการเล็กของนะครับวาล์วจะค่อยๆเล็กลงนะครับลมอัดที่ไหลผ่านวาล์วคอคลอดจะค่อยๆเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบลักษณะนี้นะครับลักษณะของลมอัดที่ออกจากวาล์วคอคลอดแบบนี้นะครับจะออกไปโดยราบเรียบนะครับจะออกจากวาล์วไปโดยราบเรียบและมีปริมาตรที่เบาบางลงนะครับนี่คือแบบแรกต่อไปเรามาดูวาล์วคอคลอดแบบออริฟิสครับ
1: วาล์วคอคลอดชนิดปรับไม่ได้แบบออริฟิสโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้วาล์วคอคลอดชนิดปรับไม่ได้แบบออริฟิสมีโครงสร้างภายในเป็นคอคลอดแบบขนาดของช่องทางการไหลของลมลดอย่างทันทีทันใด
0: สำหรับวาล์วคอคลอดแบบปรับไม่ได้นะครับสัญลักษณ์นะครับกับโครงสร้างมีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับโครงสร้างของวาล์วคอคลอดแบบนี้การลดขนาดจะลดอย่างทันทีทันใดท่านนักเรียนนึกภาพไม่ออกนะครับนักเรียนลองนึกถึงประตูระบายน้ำนะครับตามแม่น้ำลำคลองต่างๆนะครับก็จะมีวาล์วคอคลอดลักษณะนี้นะครับติดตั้งอยู่ที่บานประตูระบายน้ำนะครับลักษณะนี้ก็คือลดอย่างทันทีทันใดอากาศซึ่งวิ่งผ่านวาล์วคอคลอดแบบปรับไม่ได้ตัวนี้นะครับแบบออริฟิสตัวนี้นะครับเมื่อผ่านวาล์วจะเกิดการหมุนวนของอากาศนะครับจะเกิดการหมุนวนของอากาศเมื่อเกิดการหมุนวนดังนั้นลมอัดที่จะส่งต่อออกไปจะเป็นลมอัดที่มีลักษณะของการกระเพื่อมจึงไม่เหมาะกับบางวงจรที่ต้องการปริมาณลมอัดที่นิ่งๆแน่นอนนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างการใช้งานของวาล์วคอคลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเวนจูรี่หรือออริฟิสนะครับว่ามันมีตัวอย่างการใช้งานอย่างไรครับ
1: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วคอคลอดชนิดปรับไม่ได้ใช้ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ออกของก้านสูบและเคลื่อนที่เข้าของก้านสู
0: บดูแบบที่1ครับ
1: แบบที่1เมื่อติดตั้งวาล์วควบคุมความเร็วระหว่างกระบอกสูบกับวาล์วควบคุมทิศทางจะทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ออกและเข้าของก้านสูบถูกควบคุมความเร็ว
0: ขอแบบที่1ซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: แบบที่1เมื่อติดตั้งวาล์วควบคุมความเร็วระหว่างกระบอกสูบกับวาล์วควบคุมทิศทางจะทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ออกและเข้าของก้านสูบถูกควบคุมความเร็ว
0: ครับมาดูแบบที่1นะครับที่เป็นภาพสไลด์นิดหนึ่งนะครับแบบที่1เขานำวาล์วคอคลอดชนิดปรับไม่ได้สัญลักษณ์แบบนี้เวนจูรี่หรือออริฟิสครับนักเรียนแน่นอนนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นแบบเวนจูรี่ซึ่งเป็นแบบที่นิยมใช้กันมากนะครับมาติดตั้งนะครับอยู่ระหว่างวาล์วหลักกับอุปกรณ์ทำงานเมื่อติดตั้งณจุดนี้นักเรียนครับเวลากระบอกสูบทำงานนะครับลมอัด

0: ที่ไหลผ่านไม่ว่าจะเป็นลมอัดที่เข้าไปในอุปกรณ์ทำงานหรือกระบอกสูบเพื่อให้การสูบเคลื่อนที่ออกผ่านวาล์วคอคอดแน่นอนเมื่อเกิดวาล์วคอคอดลมอัดไปได้ช้าแน่นอนครับนักเรียนเมื่อลมอัดไปได้ช้าการสูบจึงเคลื่อนที่ออกช้าขณะที่มันระบายทิ้งแล้วครับนักเรียนลมอัดต้องมาระบายทิ้งที่รูอามันก็ผ่านวาล์วคอคอดตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ส่งผลให้นะครับลมอัดเนี่ยนะครับระบายตัวหรือระบายทิ้งออกช้าก็ทำให้การสูบเนี่ยเคลื่อนที่กลับช้าดังนั้นถ้าติดวาล์วคอคอดตรงนี้นะครับจะทำให้การสูบเนี่ยเคลื่อนที่ออกช้าเข้าช้าต่อไปแบบที่2ครับติดตรงไหนอีกมาดูนะครับเราติดได้หลายๆจุด
1: สองเมื่อติดตั้งวาล์วควบคุมความเร็วระหว่างแหล่งจ่ายลมกับวาล์วควบคุมทิศทางจะทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ออกของก้านสูบถูกควบคุมความเร็ว
0: นะครับมาดูแบบที่2ติดด้านล่างครับนักเรียนติดก่อนจะเข้าวาล์วหลักเราเอาวาล์วคอคอดไปติดมีผลต่อความเร็วเช่นเดียวกันครับนักเรียนครับติดณจุดนี้นะครับเวลาลมอัดจะเข้าไปในกระบอกสูบนะครับต้องผ่านวาล์วแล้วเข้าในกระบอกสูบลมอัดจะติดอยู่หรือโดนคอคอดเนี่ยเป็นตัวกันเอาไว้อยู่ดังนั้นจะทำให้การสูบเนี่ยเคลื่อนที่ออกช้าครับเพราะลมอัดโดนกันเอาไว้แต่เมื่อออกไปแล้วถ้าต้องการให้การสูบกลับครับนักเรียนครับถ้าต้องการให้การสูบกลับเห็นไหมครับมันระบายทิ้งที่รูอาร์ไม่ได้ผ่านคอข้อตัวนี้เลยนะครับระบายทิ้งที่รูอาร์ไม่ได้ผ่านคอข้อตัวนี้เลยนะครับระบายทิ้งที่รูอาร์นะครับก็จะทำให้วาล์วตัวนี้นะครับเข้าปกตินะครับเข้าปกตินะครับออกช้าเวลากลับเข้ามานะครับครูไม่อยากบอกว่ากลับเร็วแต่ครูอยากบอกว่ากลับเข้ามาปกติเพราะว่ากลับเร็วเดี๋ยวบอกว่ามันจะเพิ่มความเร็วมันไม่ได้เพิ่มความเร็วครับแต่มันเข้านะครับต่อไปนะครับมาดูแบบที่3ครับ
1: แบบที่3เมื่อติดตั้งวาล์วควบคุมความเร็วที่ท่อระบายลมจะทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่เข้าของก้านสูบถูกควบคุมความเร็ว
0: แบบที่3ครับนักเรียนครับติดตั้งที่รูหรือช่องทางลมระบายครับอยู่ตรงนี้ช่องทางลมระบายเวลาลมอัดเข้าไปในห้องของกระบอกสูบหรืออุปกรณ์ทำงานเข้าไปปกติเลยครับเข้าเต็มที่เมื่อลมอัดเข้าเต็มที่ก้านสูบจึงออกปกติครับตามกำลังของลมอัดที่เราป้อนเข้าไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันเวลาลมอัดจะระบายทิ้งเห็นไหมครับต้องผ่านวาล์วคอคอดตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแบบเวนจูรี่ตัวนี้นะครับทำให้ลมอัดระบายทิ้งช้าครับดังนั้นการกลับของการสูบตัวนี้จะกลับเข้าช้าครับนี่คือการนำวาล์วคอคอดไปปรับตั้งหรือไปติดตั้งณจุดต่างๆนะครับณจุดต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนความเร็วของการสูบครับนักเรียนครับทีนี้แบบนี้สะดวกไหมครับแบบนี้ไม่สะดวกเลยใช่ไหมครับนักเรียนครับไม่สะดวกเลยที่บอกว่าไม่สะดวกเลยเนื่องจากถ้าเราจะควบคุมความเร็วหลากหลายมันต้องขยับขยื่นอยู่ตลอดเวลาติดที่ P บ้างติดที่ A บ้างติดที่ R บ้างไม่สะดวกต่อการใช้งานอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกประการหนึ่งที่ไม่สะดวกก็คือนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนความเร็วให้ช้าอีกนิดนึงช้ามากๆณเวลาเดียวกันไม่สามารถทำได้เพราะถ้าเราติดตั้งคอคอร์ดแบบนี้ขนาดของคอคอดมันจะมีขนาดที่เป็นขนาดเดียวถ้าจะเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนตัวเลยซึ่งไม่สะดวกอีกเหมือนกันดังนั้นนะครับเราจึงมีอุปกรณ์ตัวต่อไปครับ
1: วาล์วคอคอดชนิดปรับได้ adjustable throttle valve หรือวาล์วควบคุมอัตราไหล flow control valve ด้วยสัญลักษณ์ดังนี
0: ้ตัวที่จะนำเสนอต่อไปก็คือวาล์วคอคอดชนิดปรับได้หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหลครับนะครับวาล์วควบคุมอัตราการไหลลักษณะของมันนะครับสังเกตนะครับถ้านี่คือสัญลักษณ์นะครับนี่คือโครงสร้างนะครับนี่คือโครงสร้างภายนอกนะครับหน้าตาอาจจะเป็นแบบนี้หรือหน้าตาที่จะแตกต่างจากนี้นักเรียนไม่ต้องสนใจอย่างที่ครูเคยบอกนะครับแต่นักเรียนต้องเข้าใจสัญลักษณ์นะครับนี่คือวาล์วคอคอดมีลูกศรทับก ก็แสดงว่าวาล์วตัวนี้เป็นแบบปรับได้มีโครงสร้างอย่างไรไปดูครับ
1: โครงสร้างของวาล์วขอข้อแบบปรับได้มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้1ตัวเรือน2สกรูปรับช่องทางไหลของโรง3นัดล็อกตำแหน่ง
0: สำหรับโครงสร้างนะครับเท่าที่ถ้านักเรียนมองดูแล้วอาจจะไม่ยากนะครับไม่ยากก็คือมีตัวเรือนมีสกรูปรับนะครับสกรูตัวนี้นะครับถ้าเราหมุนลงมาต่ำสุดมันก็จะปิดทางการไหลของลมถ้าเราคลายขึ้นไปด้านบนนะครับมันก็จะเปิดทางการไหลของลมและมีนัดล็อกตำแหน่งเพื่อให้ตำแหน่งการปรับเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดียวอยู่เสมอนะครับไม่มีการเคลื่อนที่ไปตำแหน่งอื่นๆนะครับเรามาดูการทำงานของวาล์วตัวนี้กันครับ
1: การทำงานของวาล์วขอข้อแบบปรับได
0: ้ตำแหน่งหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับ
1: หมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อคลายสกรูออกช่องทางการไหลของลมจะเปิดกว้างทำให้ลมไหลผ่านได้มาก
0: หมุนตามเข็มนาฬิกาเลยครับ
1: หมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าปรับสกรูโดยการหมุนเข้าช่องทางการไหลของลมจะแคบลงทำให้อัตราการไหลของลมจะลดลง
0: ครับนักเรียนครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นการเปิดให้ลมอัดเคลื่อนที่ไปได้เยอะหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นการปิดนะครับเป็นการลดขนาดของลมอัดให้ได้น้อยลงถ้าหมุนลงสุดก็จะเป็นการปิดส่วนนั้นล็อกเอาไว้ล็อกตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างการใช้งานครับ
1: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วขอข้อแบบปรับได้ใช้ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของก้านสูบเพื่อปรับความเร็วให้เปลี่ยนแปลงได
0: ้ต่อไปสเต็ปที่3ครับต่อไปปรับช่องลมนะครับให้แคบลงสเต็ปที่2ครับแล้วก็สเต็ปที่3ครับนะครับจากตัวอย่างเราจะพบว่าวาล์วตัวนี้นะครับวาล์วขอข้อชนิดปรับได้หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหลตัวนี้เราสามารถหมุนปรับนะครับหมุนปรับได้ในตัวอย่างครูปรับช่องลมให้กว้างลมผ่านได้มากนะครับลมผ่านได้มากเมื่อเรากดวาล์วสังเกตนะครับลมเข้าไปการสูบก็ออกปกติเมื่อครูปล่อยมือกดวาล์วการสูบก็กลับปกติก็หมายความว่าเปรียบเสมือนไม่ได้มีคอคอดอยู่ในวงจรเลยนะครับเพราะครูเปิดลมกว้างทำให้ลมผ่านได้มากก็ลักษณะนี้คือเป็นการเข้าออกปกตินะครับก็คือออกเร็วกลับก็เร็วปกตินะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับครูปรับช่องลมให้แคบลงลมผ่านได้น้อยลงครับลมผ่านได้น้อยลงวาล์วขอข้อตัวนี้เมื่อปล่อยลมไปนะครับเมื่อครูกดวาล์วลมผ่านวาล์วนะครับควบคุมอัตราการไหลหรือวาล์วคอข้อชนิดปรับได้ตัวนี้ผ่านไปได้น้อยการสูบจึงออกช้าครับนะครับการสูบจึงออกช้าเมื่อครูทำการนะครับปล่อยเพื่อให้การสูบเคลื่อนที่กลับลมที่จะระบายทิ้งเป็นไงครับนักเรียนครับก็ระบายทิ้งช้าเมื่อระบายทิ้งช้าทำให้การสูบกลับช้าดังนั้นการติดวาล์วขอข้อชนิดปรับได้ที่ไว้ณจุดนี้ก็จะได้เป็นนะครับ2ตำแหน่งนะครับมีเงื่อนไขขึ้นเกิดขึ้นมานะครับ2เงื่อนไขก็คือออกปกติกลับปกติกับออกช้านะครับเข้าช้านะครับต่อไปครับ
1: วาล์วกันกลับเช็ควาล์วหรือนอนรีเทิร์นวาล์วเมื่อมีสัญลักษณ์ดังนี้เช่นแล้วสคริปต์ปุ่มเพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่างๆสิคะ
0: นะครับตัวต่อไปนะครับเป็นวาล์วกันกลับหรือเช็ควาล์วนะครับส่วนใหญ่นะครับพวกเราจะเรียกว่าเช็ควาล์วนะครับเช็ควาล์วหรือว่าวาล์วกันกลับนั่นเองนะครับ วาล์วตัวนี้นะครับถ้ามีสัญลักษณ์ก็คือมีลักษณะเหมือนลูกบอลกลมและมีสปริงนะครับแล้วก็มีบ่าวาล์วลักษณะนี้นะครับนี่คือลักษณะตัวของจริงนะครับของวาล์วกันกลับนะครับวาล์วตัวนี้มีโครงสร้างภายในอย่างไรและมีการทำงานอย่างไรและเราจะเอาวาล์วตัวนี้ไปใช้งานอย่างไรเรามาดูโครงสร้างกันก่อนเลยครับตัวแรก
1: โครงสร้างของวาล์วกันกลับมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้1ตัวเรือน2ลิ้นวาล์ว3สปริงกระบวนการการทำงานของวาล์วกันกลับว่าลมเข้าช่อง P1 ลมไหลเข้าที่ช่อง P1 ดันให้ลิ้นวาล์วเปิดออกโดยเอาชนะแรงต้านของสปริงทำให้ลมจากช่อง P1 ไหลออกช่อง P2 ได้ว่าลมเข้าช่อง P2 ลมไหลเข้าที่ช่อง P2 ดันลิ้นวาล์วให้ติดช่อง P1 ทำให้ลมจากช่อง P2 ผ่านไปยังช่อง P1 ไม่ได้
0: สำหรับวาล์วกันกลับนะครับมีโครงสร้างนะครับไม่ซับซ้อนนะครับมีตัวเรือนมีลิ้นวาล์วมีสปริงที่คอยดันลักษณะของโครงสร้างกับสัญลักษณ์นะครับจะลักษณะก็จะใกล้เคียงกันนะครับเรามองสัญลักษณ์เนี่ยนึกถึงโครงสร้างออกได้เลยครับมันมีการทำงานอย่างไรนะครับถ้าเราป้อนลมเข้าช่อง P1 อยู่ฝั่งนี้ป้อนลมกำลังของลมอัดจะไปนะครับจะไปเลื่อนวาล์วทำไมเลื่อนวาล์วได้เนื่องจากกำลังลมอัดมีกำลังนะครับแรงดันของลมจะชนะแรงดันของสปริงแล้วก็เลื่อนวาล์วเมื่อเลื่อนวาล์วก็จะเป็นการเปิดนะครับเปิดวาล์วกันกลับให้ลมไหลจาก P1 ไป2ได้ลักษณะนี้ในทางกลับกันถ้าเราป้อนลมเข้าช่อง P2 สังเกตนะครับปล่อยลมเข้าช่อง P2 ยิ่งลมมีแรงดันเท่าไหร่ยิ่งปิดสนิทเท่านั้นก็แสดงว่าลมจาก P2 ไม่สามารถไหลผ่านแล้วไปออกช่อง P1 ได้นี่คือลักษณะของการทำงานของวาล์วกันกลับเรามาดูว่าเราต่อไปเราจะเอาวาล์วกันกลับมาใช้งานยังไงบ้างครับ
1: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วกันกลับใช้ร่วมกับวาล์วก่อข้อแบบดับได้เพื่อให้การควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของก้านสูงให้เหลือเพียงทิศทางเดียว
0: สเต็ปที่1ครับสเต็ปที่2ครับสเต็ปที่3ครับนักเรียนครับสำหรับวาล์วกันกลับหรือเช็ควาล์วไม่สามารถทำงานโดยเพียงตัวมันเองเพียงตัวเดียวได้วาล์วกันกลับหรือเช็ควาล์วนะครับจะต้องทำงานร่วมกับวาล์วควบคุมการไหลนะครับหรือวาล์วคอคลอดชนิดปรับได้ตัวนี้นะครับนักเรียนครับทีนี้ในการติดตั้งนะครับในการติดตั้งนะครับของอุปกรณ์ทั้ง2ตัวนะครับลักษณะเราจะเห็นว่ามันจะต่อเป็นขนานกันนะครับต่อลักษณะขนานกันนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเราสเต็ปที่1เมื่อเราปล่อยลมเข้าไปนะครับลมก็จะเข้าไปสู่วาล์วหลักแต่เมื่อเราทำการกดวาล์วหลักเห็นไหมครับนักเรียนครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญลมที่ออกจากวาล์วหลักไม่สามารถผ่านเช็ควาล์วได้ทำไมไม่สามารถผ่านเช็ควาล์วได้เนื่องจากเช็ควาล์ววางลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้ก็คือให้ลูกบอลวาล์วอยู่ด้านล่างให้บ่าวาล์วอยู่ด้านบนลมไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้นะครับถึงแม้ว่าจะผ่านสมมติว่านักเรียนบอกว่าผ่านก็ผ่านได้น้อยมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ครูยึดหลักก็คือไม่สามารถผ่านได้ก่อนแต่ลมจะผ่านตรงไหนลมจะผ่านที่วาล์วนะครับควบคุมอัตราการไหลตัวนี้นะครับไหลขึ้นไปและไปเข้าที่กระบอกสูบด้านหัวลูกสูบครับทำให้การสูบเคลื่อนที่ออกนะครับเส้นสีน้ำเงินที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ด้านบนนี้เป็นเส้นของลมอัดซึ่งไหลย้อนกลับมานะครับของลมอัดซึ่งไหลย้อนกลับมานะครับไม่ได้เป็นลมอัดที่ผ่านเช็ควาล์วขึ้นไปนะครับลักษณะนี้นะครับทำให้การสูบเนี่ยนะครับเวลาออกช้าส่วนเวลากลับครับเรามาดูเวลากลับนะครับเวลากลับลมอัดนะครับไหลไปทางไหนครับไหลผ่านวาล์วควบคุมอัตราการไหลได้ไหมไหลได้ครับแต่ไหลได้น้อยครับ เหมือนตอนเข้าน้อยไหลก็ไหลออกน้อย

0: แต่ลมอัดส่วนใหญ่นี่ครับไหลผ่านเช็ควาล์วไหลผ่านเช็ควาล์วได้เต็มที่เลยนะครับลมอัดดับหรือไหลระบายทิ้งผ่านเช็ควาล์วได้เต็มที่ส่งผลให้ไม่มีการอั้นของลมอัดที่หัวลูกสูบการสูบจึงเข้าปกตินะครับเข้าปกติแต่เวลาออกช้าเวลากลับหรือเข้าปกติดังนั้นเงื่อนไขมันก็จะแตกต่างนะใช่ไหมครับก็คือออกช้าเข้าปกตินะครับต่อไปครับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับ
1: วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว One Way Seal Control Valve ดูสัญลักษณ์ดังนี้ช่วยมาสคริปต์ปุ่มเพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่างๆสิคะ
0: นะครับวาล์วตัวต่อไปเป็นวาล์วควบคุมการไหลทางเดียวนักเรียนครับนักเรียนรู้จักสัญลักษณ์นี้หรือเปล่าครับแน่นอนถ้าเรียนดูสัญลักษณ์นักเรียนจะพบว่าด้านบนแน่นอนนะครับเป็นวาล์วควบคุมการไหลนะครับหรือเป็นวาล์วคอคอดชนิดปรับได้ด้านล่างเป็นเรื่องเมื่อสักครู่นี้ที่เราเรียนไปนะครับก็เป็นเรื่องของวาล์วกันกลับหรือเช็ควาล์วดังนั้นวาล์วควบคุมอัตราการไหลก็คือเป็นการผนวกหรือบวกนะครับบวกเอาวาล์ว2ตัวไว้ในตัวเดียวกันนะครับและเรียกวาล์วตัวนี้ใหม่ว่าวาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวนะครับหรือ One Way for Control Valve นะครับซึ่งมันมีโครงสร้างยังไงมันติดตามกันครับ
1: โครงสร้างของวาล์วควบคุมการไหลทางเดียวประกอบด้วยวาล์วควบคุมอัตราไหลและวาล์วการกลับรวมอยู่ในตัวเดียวกันมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 1. ตัวเรือน 2. สกรูปรับช่องทางการไหลของลม 3. นักและตำแหน่ง 4. หุ้นแบบแผ่นกลมทำหน้าที่เป็นวาล์วการกลับกรณีเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาการทำงานของวาล์วควบคุมการไหลทางเดียวป้ายลมเข้าช่อง P1 ลิ้นแบบแผ่นกลมถูกดันให้ติดบาร์ลมจะไหลผ่านที่ปลายสกรูซึ่งเป็นทางแคบไหลไปออกช่อง P2 ได้ทำให้ลมจากช่อง P1 ไปออกที่ช่อง P2 ถูกควบคุมอัตราการไหลป้อนลมเข้าช่อง P2 ลิ้นแบบแผ่นกลมถูกดันให้เปิดขึ้นลมไหลผ่านไปออกช่อง P1 ได้ทำให้ลมจากช่อง P2 ไปออกที่ช่อง P1 ไม่ถูกควบคุมอัตราการไหล
0: ครับมาดูโครงสร้างสักนิดหนึ่งนะครับโครงสร้างนะครับเป็นการผนวกเอาวาล์ว2ตัวเข้าด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยตัวเรือนนัดล็อกตำแหน่งลิ้นแบบแผ่นกลมแล้วก็สกรูปรับช่องทางการไหลของลมลักษณะนี้นะครับทีนี้การทำงานนะครับการทำงานถ้าเราป้อนลมเข้าช่อง P1 นะครับลักษณะเราจะเห็นว่าลมเนี่ยนะครับจะไหลนะครับจะไหลผ่านลิ้นนะครับแล้วก็ไหลผ่านตัวปรับนะครับจะไหลผ่านตัวปรับนะครับและไหลออกจากช่อง P2การไหลของลมอัดจะไหลได้เพียงเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราป้อนลมกลับกันนะครับป้อนลมเข้าช่อง P2ลักษณะของลมอัดจะทำการยกบ่าวาล์วหรือลิ้นวาล์วขึ้นทำให้ลมอัดไหลจาก P2ไปยัง P1ได้อย่างรวดเร็วนะครับไหลด้านหนึ่งช้าแต่ด้านหนึ่งรวดเร็วนะครับก็ส่งผลต่อการทำงานของวงจรนะครับเรามาดูตัวอย่างการใช้งานของวาล์วตัวนี้กันครับ
1: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วควบคุมการไหลทางเดียวใช้ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของก้านสูบในทิศทางเดียวจากวงจร
0: สเต็ปที่หนึ่งครับ
1: เคลื่อนที่ออกเร็วและเคลื่อนที่กลับช้าเนื่องจากถูกควบคุมความเร็ว
0: สเต็ปที่2ครับเมื่อเรากดวาล์วสเต็ปที่3ครับเมื่อเราปล่อยหรือหยุดกดวาล์วการใช้งานนะครับการใช้งานนะครับการใช้งานเหมือนวงจรเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราเรียนผ่านไปก็คือบวกเอาอุปกรณ์2ตัวเข้าด้วยกันนะครับแต่มีข้อดีคือต่อเพียงจุดเดียวไม่ต้องจับอุปกรณ์2ตัวมาขนานกันนะครับก็คือต่อเพียงจุดเดียวก็ได้อุปกรณ์ที่เรียกว่าหุ้มอัตราการไหลเลยนะครับเมื่อเราปล่อยลมเข้าไปและทำการกดวาล์วสังเกตนะครับลม นะครับลักษณะวางวาล์วตัวนี้ลมสามารถผ่านวาล์วไปได้อย่างรวดเร็วทำให้การสูบออกปกติแต่เมื่อเราต้องการให้การสูบเคลื่อนที่เข้านะครับลมที่ไหลระบายทิ้งไม่สามารถผ่านเช็ควาล์วได้ผ่านเพียงตัวเดียวคือวาล์วคุมอัตราการไหลนะครับทำให้การกลับของการสูบจะเข้าช้านะครับต่อไปเรามาดูตัวสุดท้ายนะครับสำหรับในสื่อนี้ก็คือวาล์วเร่งระบายลม
1: วาล์วเร่งระบายลม Quick Exhaust Valve โดยมีสัญลักษณ์ดังนี้เช่นมาสคลิกปุ่มเพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหาอื่นๆต่อไปสิคะโครงสร้างของวาล์วเร่งระบายลมมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้1ตัวเรือน2ลุ้มวาล์วกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาการทำงานของวาล์วเร่งระบายลมป้ายลมเข้าช่อง Pลมจะดันลิ้นวาล์วให้ปิดช่อง R และดันปีกของลิ้นวาล์วให้หลุดลงทำให้ลมจากช่อง P ไหลออกช่อง A ไปใช้งานลมระบายจากช่อง A เมื่อไม่มีลมจากช่อง P ปีกของลิ้นวาล์วจะบานออกทำให้ลมจากช่อง A ดันลิ้นวาล์วไปปิดช่อง P ลมจากช่อง A ระบายออกช่อง R กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาน
0: ั่นแหละครับสำหรับอุปกรณ์นะครับตัวต่อไปก็คือวาล์วเร่งระบายลมนะครับนั่นแหละครับในวงจรเนวมาติกเนี่ยนะครับบางครั้งวาล์วควบคุมกับอุปกรณ์ทำงานเนี่ยอยู่ห่างกันมากนักเรียนสังเกตไหมครับว่าการนำลมมาระบายทิ้งต้องมาระบายทิ้งที่วาล์วควบคุมอยู่เสมอนะครับซึ่งถ้าอุปกรณ์ทำงานกับวาล์วควบคุมอยู่ห่างกันมากมันจะทำให้เสียเวลานะครับในการนำลมกลับมาระบายทิ้งนะครับเพราะลมที่กลับมาระบายทิ้งมาด้วยแรงดันที่ไม่สูงมากนักนะครับไม่ได้เป็นลมอัดเต็มตัวนะครับเป็นลมที่ลดแรงดันลงมาแล้วจากการใช้งานดังนั้นเมื่อลมอัดระบายทิ้งช้าอุปกรณ์ทำงานจึงเคลื่อนที่ได้ช้าเช่นเดียวกันการแก้ปัญหาก็คือการติดตั้งวาล์วเร่งระบายลมตัวนี้นะครับหรือ Fix Exhaust Valve เข้าไปบริเวณใกล้อุปกรณ์ทำงานเพื่อให้ทำการระบายลมทิ้งได้รวดเร็วและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ทำงานซึ่งวาล์วเร่งระบายลมมีโครงสร้างตามนี้นะครับก็คือมีตัวเรือนกับมีลิ้นวาล์วมีรูลมนะครับก็คือรู P กับมีรู P เป็นรูลมเข้ามีรู Aเป็นรูใช้งานและมีรู R เป็นรูที่ระบายลมทิ้งแทนวาล์วหลักนะครับการทำงานนะครับเมื่อเราป้อนลมเข้าที่ช่อง P ลมก็จะไปที่ A นะครับเพราะมีตัวลิ้นวาล์วปิดช่องทาง R อยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเราป้อนลมจาก A สังเกตนะครับมันจะปิดช่อง P ไหลทิ้งที่ช่อง R ดังนั้นลมระบายทิ้งไม่จำเป็นต้องมาที่วาล์วหลักอีกแล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างการใช้งานของวาล์วตัวนี้กันว่าเราจะมีตัวอย่างการใช้งานอย่างไรนะครับ
1: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วเร่งระบายลมใช้เร่งระบายลมออกจากระบบสูบทำให้การสูบเคลื่อนที่เข้าได้เร็วขึ้น
0: สเต็ปที่2ครับเมื่อกดวาล์วสังเกตนะครับเมื่อกดจะปิดช่องทางลมนักเรียนครับวาล์วตัวนี้เมื่อเราทำการกดวาล์วให้ลมอัดเข้าไปในอุปกรณ์ทำงานนะครับสังเกตนะครับในสัญลักษณ์มีลักษณะเหมือนลูกปืนกลมปิดช่องทางลมไม่ระบายทิ้งนะครับไม่ระบายทิ้งที่รู R ลมจะไปที่ A และเข้าไปที่อุปกรณ์ทำงานตามปกตินะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเราปล่อยมือจากการกดลมที่ระบายทิ้งจะมาระบายทิ้งที่รู R แทนที่จะกลับมาระบายทิ้งที่วาล์วหลักนะครับที่วาล์ว 1.1 นะครับเนื่องจากระยะทางจากอุปกรณ์ทำงานกับวาล์วหลักเนี่ยอาจจะไกลกันมากนะครับจะเกิดการอั้นของลมนะครับดังนั้นจึงติดตั้งวาล์วเร่งระบายลมตัวนี้เข้าไปช่วยนะครับต่อไปครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาก การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วของก้านสูบสามารถติดตั้งได้สองแบบคือการติดตั้งแบบควบคุมลมไหลเข้า inlet control การติดตั้งแบบควบคุมลมระบายออก outlet control ฉันแล้วคลิกปุ่มเพื่อศึกษาเนื้อหาต่างๆต่อไป
0: ต่อไปเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วนะครับซึ่งเป็นตัวที่นิยมก็คือนะครับวาล์วควบคุมอัตราการไหลนะครับซึ่งการติดตั้งก็จะติดตั้งเป็น2แบบนะครับก็คือแบบควบคุมการไหลเข้าและควบคุมการระบายออกนะครับเรามาดูการควบคุมแบบไหลเข้าก่อนครับ
1: หลักการทำงานของการติดตั้งแบบควบคุมลมไหลเข้า inlet control ในช่วงต้นลมไหลเข้าเป็นการควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่เข้าหรือออกของก้านสูบส่วนลมที่ถูกระบายจะไม่ถูกควบคุมอัตราการไหลเมื่อผ่านวาล์วนี้
0: นะครับแบบนี้นะครับจะแบบเป็นแบบควบคุมการไหลเข้านะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าวาล์วตัวนี
1: ้
0: เราติดตั้งแบบควบคุมไหลเข้านักเรียนพิจารณาจากวาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวตัวนี้นะครับนักเรียนก็จะรู้เลยว่าแบบนี้ควบคุมการไหลเข้าหมายความว่าเมื่อเราป้อนลมเข้าสู่อุปกรณ์ทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ตามนะครับลมอัดจะเข้าไม่เต็มที่เนื่องจากลมอัดจะต้องผ่านเช็ควาล์วนะครับจะผ่านเช็ควาล์วไปไม่ได้ดังนั้นลมอัดจะผ่านแค่วาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวเพียงอย่างเดียวนะครับก็คือกั้นตอนที่ลมอัดเข้าก็เรียกว่าแบบควบคุมการไหลเข้านะครับต่อไปเป็นการควบคุมแบบระบายออก
1: หลักการทำงานของการติดตั้งแบบควบคุมลมระบายออก outlet control ในช่วงการระบายลมออกเป็นการควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่เข้าหรือออกของก้านสูบส่วนการป้อนลมเข้าจะไม่ถูกควบคุมอัตราการไหลก็สามารถไหลผ่านลิ้นกันกลับหรือเช็ควาล์วได้กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาน
0: ักเรียนครับสำหรับการติดตั้งแบบควบคุมการระบายออกนะครับให้นักเรียนพิจารณาอย่างเดียวก็คือการติดตั้งของอุปกรณ์นะครับควบคุมอัตราการไหลทางเดียวนะครับลักษณะนี้เมื่อนักเรียนทำการกดวาล์วเข้าไปนะครับนักเรียนสังเกตว่าลมอัดจะเข้าไปในกระบอกสูบหรือเข้าไปในอุปกรณ์ทำงานได้อย่างเต็มที่นี่ครับเข้าไปอย่างเต็มที่เนื่องจากนะครับวาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวนะครับไม่ปิดกั้นเอาไว้นะครับวาล์วคอคอดนะครับแบบปรับค่าได้ถึงแม้จะเปิดน้อยแต่ลมอัดผ่านเช็ควาล์วไปได้เต็มที่ก็คือไม่ปิดกั้นนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งลมอัดที่ต้องระบายทิ้งนักเรียนครับลมอัดที่ต้องระบายทิ้งเห็นไหมครับมีการปิดกั้นเอาไว้นะครับโดยเช็ควาล์วลมอัดที่ระบายทิ้งจะผ่านเพียงอย่างเดียวก็คือผ่านวาล์วคอคอดชนิดปรับได้ซึ่งอยู่ในวาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวส่งผลให้การเคลื่อนที่ของก้านสูบเนี่ยนะครับจะช้านะครับตอนที่ระบายลมออกดังนั้นแบบนี้เรียกว่าแบบควบคุมการระบายออกครับได้ยังครับต่อไปเราจะมาสาธิตนะครับเราจะมาสาธิตอุปกรณ์กันนะครับตัวอย่างที่1 นะครับตัวอย่างที่1 นะครับตัวอย่างที่1 นะครับเป็นตัวอย่างวงจรควบคุมความเร็วลูกสูบทางเดียวโดยใช้วาล์วควบคุมอัตราการไหลครับนะครับตัวนี้นะครับตัวอย่างที่1 นะครับในวงจรนะครับจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง1กระบอกสูบทำงานทางเดียวนะครับกระบอกสูบทำงานทางเดียวนะครับเปิดวงจรควบคู่ด้วยนะครับกระบอกสูบทำงานทางเดียวตัวนี้นะครับ2นะครับไล่ลงมานะครับก็คือวาล์วควบคุมอัตราการไหลนะครับตัวนี้เป็นหัวใจของวันนี้นะครับที่ครูได้นำเสนอให้กับนักเรียนนะครับก็คือวาล์วควบคุมอัตราการไหล 3นะครับวาล์วควบคุมทิศทางนะครับวาล์วควบคุมทิศทางนะครับ3ทับ2ทำงานโดยมือกดกับโดยสปริงนะครับมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับผู้ขอเก็บพื้นที่นิดหนึ่งนะครับเก็บพื้นที่นิดหนึ่งเอาตัวที่ไม่เกี่ยวข้องออกก่อนนะครับลักษณะของการถอดอุปกรณ์ก็คือการปลดล็อกและดึงออกมาอันดับแรกให้นักเรียนทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้ง3ตัวให้ครบนะครับตัวที่1นะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ครบแล้วนะครับอันดับที่2จำได้ไหมครับเราจะเริ่มต่อนะครับท่อทางลมเข้าก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแต่เราอย่าเพิ่งเปิดลมเข้านะครับในวงจรนี้มีท่อทางลมเข้าเพียง1จุดนะครับเพียง1จุดหรือจุดเดียวนะครับเราก็ต่อไว้นะครับตอนนี้ครูต่อไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับครูต่อไว้แล้วหลังจากนั้นเราต้องต่อลมเข้าอุปกรณ์ที่เรียกว่าวาล์วคุมอัตราการไหลนักเรียนครับให้นักเรียนดูที่วงจรดีๆนะครับที่สัญลักษณ์ของวาล์วคุมอัตราการไหลตัวนี้ต่อแบบนะครับมีลูกปืนอยู่ด้านล่างและมีบ่าวาล์วอยู่ด้านบนเห็นไหมครับลูกปืนอยู่ด้านล่างและมีบ่าวาล์วอยู่ด้านบนวิธีการสังเกตว่าด้านไหนถูกต้องนะครับว่าด้านไหนถูกต้องให้นักเรียนทำการสังเกตจากด้านข้างนะครับด้านข้างของอุปกรณ์นะครับจากด้านข้างของอุปกรณ์ซึ่งมีสัญลักษณ์นะครับซึ่งมีสัญลักษณ์กำหนดอยู่นะครับด้านข้างอุปกรณ์นะครับตัวนี้นะครับซึ่งถ้าครูต่อด้านนี้ถือว่าถูกต้องนะครับถือว่าถูกต้องครูเริ่มต่อวงจรนะครับครูต่อวงจรแล้วก็ครูติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปและล็อกหลังจากนั้นสายอีกเส้นหนึ่งนะครับต่ออุปกรณ์นะครับจากวาล์วควบคุมอัตราการไหลไปยังอุปกรณ์ทำงานนะครับไปยังอุปกรณ์ทำงานนะครับเสร็จแล้วนะครับเราใช้สายเพียง3เส้นเท่านั้นเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3หลังจากนั้นเราปล่อยลมเข้าสู่วงจรนะครับเราปล่อยลมเข้าสู่วงจรนะครับถ้ามีการรั่วไหลนะครับก็ให้ทำการแก้ไขก่อนนะครับแก้ไขก่อนนะครับแก้ไขก่อนลักษณะนี้นะครับเมื่อเราแก้ไขไปที่เรียบร้อยแล้วไม่มีการรั่วซึมของลมอัดให้ทำการทดสอบนะครับโดยการกดวาล์วนะครับลมอัดที่เข้าไปในกระบอกสูบจะเป็นแบบควบคุมลมเข้านะครับถ้าต่อลักษณะนี้เป็นแบบควบคุมลมเข้าถ้าครูต้องการให้เร็วขึ้นครูก็ทำการปรับนะครับตัวควบคุมอัตราการไหลนะครับการทำงานของกระบอกสูบจะเร็วขึ้นนะครับนักเรียนครับถ้าครูต้องการให้เคลื่อนที่ออกช้าครูก็ปรับนะครับสกรูปรับเข้าไปเยอะๆนะครับปรับเข้าไปเยอะๆนักเรียนสังเกตนะครับการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบจะออกช้านะครับดังนั้นการต่อแบบนี้นะครับจึงเหมาะนะครับการต่อแบบควบคุมลมเข้าจึงเหมาะสำหรับวงจรนะครับที่ใช้กับกระบอกสูบทำงานทางเดียวเพียงเท่านั้นนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับเรามาดูนะครับขออภัยนะครับเรามาดูการทำงานครับสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1เมื่อเราปล่อยลมเข้าสู่ระบบหรือวงจรนะครับลมจะเข้าไปที่นะครับลมจะไปเข้าที่รูพีของวาล์วควบคุมนะครับเข้าที่รูพีหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทำการกดวาล์วเป็นสเต็ปที่2ครับลมอัดจะไหลเข้าไปที่ตัวควบคุมอัตราการไหลแต่ละการไหลเข้าของลมอัดเนี่ยนะครับจะถูกควบคุมนะครับไหลเข้าไม่สะดวกนะครับเนื่องจากลมอัดไม่สามารถผ่านเช็ควาล์วไปได้นะครับลมอัดไม่สามารถผ่านเช็ควาล์วไปได้ผ่านได้เพียงตัวควบคุมอัตราการไหล เมื่อลมอัดเข้าไปได้เพียงเล็กน้อยทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกช้าเนื่องจากมีลมอัดเข้าไปในกระบอกสูบอย่างช้าช้าสเต็ปที่3เมื่อเราปล่อยลมครับเห็นไหมครับเราปล่อยลมเมื่อเราปล่อยลมเมื่อสักครู่นี้นักเรียนต้องสังเกตว่าเมื่อเราครูปล่อยมือปุ๊บก้านสูบจะไหลกลับได้อย่างรวดเร็วเพราะเนื่องจากลมอัดที่ไหลออกมาระบายทิ้งไม่มีการปิดกั้นโดยอุปกรณ์ใดๆนะครับเนื่องจากถึงแม้ว่าตัวควบคุมอัตราการไหลโดยนะครับจะขวางอยู่แต่ลมอัดสามารถผ่านเช็ควาล์วมาได้อย่างรวดเร็วทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่กลับปกตินะครับหรือบางคนชอบเรียกว่ากลับเร็วก็ได้นะครับกลับเร็วกว่าตอนออกนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2กันบ้างนะครับตัวอย่างที่2นะครับเป็นตัวอย่างวงจรควบคุมความเร็วลูกสูบ2ทางโดยใช้วาล์วควบคุมอัตราการไหลเช่นเดียวกันแต่การควบคุมจะเป็นควบคุมลมออกครับนักเรียนครับเป็นควบคุมลมออกนะครับซึ่งในวงจรที่2จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแน่นอนนะครับบนสุดนักเรียนรู้จักไหมครับบนสุดบนสุดเป็นกระบอกสูบทำงาน2ทางนะครับบนสุดเป็นกระบอกสูบทำงาน2ทางนะครับต่ำลงมานิดนึงนะครับต่ำลงมานิดนึงเป็นวาล์วควบคุมอัตราการไหลนะครับเป็นวาล์วควบคุมอัตราการไหลนะครับต่ำลงมานิดนึงเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 5/2 ทำงานโดยลมกลับโดยลมซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้ไปบ้างแล้วนะครับและด้านล่างสุดนักเรียนเห็นไหมครับวาล์วสีแดงสีเขียว2ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียว2ตัวนี้คือวาล์วควบคุมหรือเรียกว่าวาล์วนะครับวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นโดยปุ่มกดเลื่อนลิ้นกลับโดยสปริงทั้ง2ตัวต่อไปเมื่อเรารู้จักอุปกรณ์แล้วเราจะเริ่มต้องต่อวงจรก่อนต่อวงจรเหมือนเดิมนะครับตัวนี้หัวใจหลักของวงจรนี้ก็คือวาล์วควบคุมอัตราการไหลนะครับวางนะครับวางให้อยู่ในลักษณะที่เราต้องการนะครับโดยอาศัยสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านข้างนะครับโดยอาศัยสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านข้างแต่ตามสัญลักษณ์ต้องควบคุมลมนะครับลมระบายหรือควบคุมลมออกเราวางให้ถูกต้องเมื่อเราได้ทิศทางแล้วให้เราวางลงให้ถูกต้องนะครับลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นเราเริ่มทำการต่อวงจรนะครับอันดับแรกเราเช็คลมปิดลมให้เรียบร้อยป้อนลมเข้าสู่อุปกรณ์ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นวาล์วควบคุมทั้งตัวที่1ตัวที่2วาล์วหลักตัว 1.1นะครับเราป้อนลมเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปครับเราป้อนลมจากวาล์วควบคุมนะครับไปยังรูแซดนะครับของวาล์วหลักนะครับรูแซดของวาล์วหลักทั้ง2ด้านวาล์วควบคุมตัวที่2นะครับก็ป้อนไปที่รูวายของวาล์วหลักในสัปดาห์ที่แล้วจากวาล์วหลักเราไปไหนเลยครับวงจรนี้จากวาล์วหลักเราไปอุปกรณ์ทำงานแบบนี้เลยในสัปดาห์ที่แล้วแต่วันนี้มันต้องผ่านวาล์วควบคุมอัตราการไหลก่อนต่อยังไงครับจาก A ต่อไปวาล์วควบคุมอัตราการไหลตัวที่1จากวาล์วควบคุมอัตราการไหลไปยังกระบอกสูบครับนี่คือด้านหนึ่งเรียบร้อยแล้วอีกด้านหนึ่งครับจากวาล์วหลักครับรูบีแล้ว BA กับ B ดูได้อย่างไรมีอักษรกำกับไว้ที่วาล์วนะครับดังนั้นนักเรียนจะไม่สงสัยนะครับถ้านักเรียนได้มีโอกาสได้ต่อวงจรจริงจะมีอักษรกำกับไว้ทั้งหมดนะครับไปที่วาล์วควบคุมอัตราการไหลหลังจากนั้นก็ต่อไปที่ครับลักษณะนี้การสูบนับสายมีกี่เส้นใช้วิธีพื้นฐานเลยนะครับนักเรียนครับครบหรือไม่ครบดูสายมีกี่เส้น1 2 3 4 5 6 7 8 9เส้น2 4ครบนะครับนักเรียน9เส้นนะครับนี่คือวิธีเช็คอย่างง่ายแต่ความจริงแล้วถ้านักเรียนเข้าใจวงจรเนี่ยนักเรียนไม่ต้องเช็คแบบนี้เลย นะครับนักเรียนรู้ได้เลยว่าเราต่ออุปกรณ์ครบหรือไม่หลังจากนั้นนะครับเราต้องทำการป้อนลมเข้าสู่วงจรนะครับป้อนลมเข้าสู่วงจรนะครับลักษณะนี้สังเกตการรั่วซึมณจุดต่างๆเมื่อไม่มีการรั่วซึมก็ทำการทดสอบครับนั่นเองครับ

ลูกสูบถ้าก้านสูบออกลมเส้นห้องก้านสูบระบายทิ้งเราต้องควบคุมเส้นนี้ครับวิธีควบคุมก็คือการหมุนปิดช่องทางลมแล้วทำการกดดูครับเห็นไหมครับออกช้ามากเห็นไหมครับออกช้ามากก้านสูบออกช้ามากนะครับในทางกลับกันถ้าเราต้องการคุมเข้าตอนที่ก้านสูบกลับให้ช้าบ้างทำไงเราก็คุมด้านระบายออกฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือด้านหัวลูกสูบนะครับปิดนะครับปิดลมเห็นไหมครับแต่ต้องการเพิ่มความเร็วแล้วก็คลายออกมาเป็นการเพิ่มความเร็วการทำงานของการสูบได้เช่นเดียวกันเรามาดูการทำงานกันครับนะครับการทำงานของวงจรนะครับนะครับสเต็ปที่1 นะครับเราป้อนลมเข้าสู่วงจรลมจากชุดบริการลมอัดไปรอที่ P ของวาล์วควบคุมทั้ง2ตัวและต่อจาก P ไป B ไปที่อุปกรณ์ทำงานทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่กลับต่อไปเมื่อเรากดวาล์วตัวที่1 นะครับวาล์วควบคุมตัวที่1 นะครับหรือวาล์ว 1.2 นะครับเป็นการเลื่อนวาล์ว 5/2 ทำให้ P ต่อกับ A ลมไปที่กระบอกสูบทำให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ออกแต่สำคัญตรงที่ลมระบายทิ้งครับนักเรียนครับระบายทิ้งอย่างช้าๆทำให้การเคลื่อนที่ของก้านสูบก็เคลื่อนที่ออกอย่างช้าเช่นเดียวกันต่อไปในสเต็ปที่3นะครับในการกลับของก้านสูบนะครับในการกลับของก้านสูบก้านสูบก็จะเคลื่อนที่กลับช้าตามที่เราตั้งเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับลักษณะนี้นะครับเป็นไงบ้างครับนะครับจากสื่อนะครับตัดไปที่สื่อนะครับตัดไปที่สื่อนิดหนึ่งนะครับจากสื่อนะครับนะครับจากวงจรนี้นะครับจากวงจรนี้เป็นไงบ้างครับทั้งสื่อทั้งวงจรนะครับสอดคล้องสัมพันธ์กันนะครับทำให้นะครับทำให้การทำงานของตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างวันนี้นะครับสามารถจะเกิดขึ้นได้ตามที่เราต้องการนักเรียนครับสำหรับนะครับการจัดการเรียนการสอนนะครับในเชิงทฤษฎีวันนี้และก็การสาธิตปฏิบัติการต่อวงจรในวันนี้นะครับก็คิดว่าสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยนะครับมีความรู้เรื่องการควบคุมความเร็วนะครับของอุปกรณ์ทำงานโดยเฉพาะกระบอกสูบได้เป็นอย่างดีครับแบบที่ครูนำเสนอในวันนี้เป็นแบบที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันนะครับและคิดว่าเป็นแบบมาตรฐานทั่วไปนะครับที่นักเรียนต้องมีการเรียนรู้นะครับก็ขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนดีๆนะครับนักเรียนครับหลังจากนักเรียนศึกษาบทเรียนนี้แล้วสิ่งที่นักเรียนกระทำต่อไปก็คือการทดสอบหลังเรียนนะครับประจำหน่วยที่11เรื่องอุปกรณ์ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับวิธีการเหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนทำการสแกน QR code นะครับเพื่อทำแบบทดสอบแต่การทำแบบทดสอบครั้งหลังขอให้นักเรียนใช้ความตั้งใจสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะใช้ความรู้จากที่ครูมอบให้ในวันนี้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าหลังจากนักเรียนเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถที่จะมีความรู้เพิ่มขึ้นมากหรือน้อยเมื่อเทียบกับการทดสอบก่อนเรียนนักเรียนครับถ้านักเรียนมีข้อสงสัยประการใดนะครับก็ติดต่อครูได้ที่ครูโดมิรันพันธ์ครูแผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับผ่านทั้ง3ช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณตอนนี้นะครับและสามารถติดต่อผ่านครูพัชรินทร์กรุณาครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลผ่านทั้ง3ช่องทางได้เช่นเดียวกันครับนักเรียนครับนักเรียนครับสำหรับหน่วยที่11เรื่องอุปกรณ์ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ในวันนี้นะครับคิดว่าคงมีประโยชน์ให้กับนักเรียนและท่านผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับในสัปดาห์หน้าเราสัญญากันว่าเรามีเนื้อหาดีๆมานำเสนอให้กับนักเรียนและท่านผู้ชมอีกครั้งนึงสำหรับวันนี้ครูและครูพัชรินทร์ต้องขอลานักเรียนทุกคนไปก่อนขอบคุณมากที่ติดตามชมกันมาตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ีค่ะนักเรียนครั้งนี้เราจะพบกันในหัวข้อแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่นะคะแต่สาระการเรียนรู้คราวที่แล้วเนี่ยที่ครูได้แจ้งไว้เนี่ยมี2หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะหัวข้อแรกก็คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยนะคะและหัวข้อที่2เนี่ยซึ่งครูจะนำเสนอในวันนี้คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในต่างประเทศคราวที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆได้ส่งตัวแทนออกมานำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยไปแล้วรวมทั้งหมด4ภาคนักเรียนจำได้ไหมคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างมีภาคไหนภาคเหนือใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางใช่ไหมคะ4ภาคซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่เพื่อนนำมาให้ชมเนี่ยก็ล้วนแต่มีประโยชน์แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าแหล่งท่องเที่ยวของต่างประเทศของเขาในเจ็ดรูปแบบโปรแกรมนำเที่ยวจะมีที่ไหนที่เขาจัดเหมือนที่ประเทศเราบ้างนะคะในบทนี้นะคะครูก็ได้กำหนดแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในต่างประเทศเนี่ยเอาไว้เป็น6ทวีปด้วยกันนะคะที่ได้หาข้อมูลมานำเสนอแลกเปลี่ยนกับพวกเรานะก็จะมีในทวีปเอเชียทวีปแอฟริกาทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้ทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียนะคะเราก็มาดูแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในต่างประเทศกันทวีปที่เลือกมาในทวีปเอเชียเนี่ยครูก็ขอยกตัวอย่างของประเทศญี่ปุ่นก็แล้วกันนะคะก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเลยนะคะในกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งประเทศนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นหมู่เกาะใช่ไหมคะมีทั้งหมดประมาณกี่เกาะเอ่ยเท่าไหร่คะ6,852 เกาะนะตามข้อมูลที่สำรวจแล้วนะคะทีนี้ก็จะลักษณะของเกาะเนี่ยก็จะทอดอยู่ตามชายฝั่งแปซิฟิกของเอเชียตะวันออกนั่นเองนะคะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยรวมทุกเกาะแล้วก็ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่24องศาและ46องศาเหนือและละติจูดที่122องศาและก็146องศาตะวันออกนะคะหมู่เกาะหลักๆก็จะไล่จากทางเหนือลงไปทางใต้นะคะได้แก่หมู่เกาะอะไรบ้างคะนักเรียนริวกิวโอกินาวะก็รวมๆกันแล้วเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นกลุ่มเกาะญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่งพื้นที่ประมาณร้อยละ73ของประเทศเนี่ยจะเป็นป่าไม้ภูเขาแล้วก็ไม่เหมาะกับการที่ใช้ทางการเกษตรอุตสาหกรรมเท่าไหร่นะคะหรือว่าการอยู่อาศัยด้วยเหตุนี้เนี่ยเขตอยู่อาศัยได้ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณชายฝั่งเป็นหลักจึงมีความหนาแน่นของประชากรสูงมากนะคะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงสุดของโลกประเทศหนึ่งก็ว่าได้ค่ะกิจกรรมเชิงสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นค่ะมีกิจกรรมที่สามารถยกตัวอย่างได้นะคะในเรื่องของการทำสมาธิแบบเซนโยคะสปาการเดิน

การบำบัดด้วยน้ำทะเลศาสตร์การบริโภคอาหารการรักษาความงามการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายหรือการรักษาเป็นต้นค่ะก็เพื่อที่จะให้ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายมีความสะดวกสบายและทั้งร่างกายและจิตใจเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานบางครั้งเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเลือกไปท่องเที่ยวในช่วงอากาศที่จะเย็นๆหน่อยใช่ไหมคะทีนี้ก็ต้องมีการปรับสภาพภาวะของร่างกายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่มีในการโปรแกรมกิจกรรมที่ต้องให้บริการเนี่ยก็จะต้องให้ครบวงจรเช่นเดียวไม่แพ้กับประเทศเราเหมือนกันค่ะส่วนแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในต่างประเทศของในทวีปแอฟริกานะคะก็จะเลือกนำเสนอเป็นเคฟทาวน์นะคะถือว่าเป็นเมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศแอฟริกาตรงแหลมกูดโฮปนั่นเองนะที่ยื่นออกไปทางระหว่าง2มหาสมุทรนะก็จะตั้งอยู่ที่โรงแรมของไวยาดโฮเทลนั่นเองนะคะกิจกรรมในนี้จะมีอะไรบ้างก็ให้นักเรียนสังเกตดูจากรูปภาพนะคะเขาจะในโรงแรมเนี่ยเขาจะพยายามออกแบบนะคะลักษณะสถานที่เนี่ยให้มันมีความเป็นธรรมชาตินะทั้งด้านในโรงแรมเองแล้วก็ทั้งในฝั่งด้านนอกโรงแรมนั่นเองนะคะส่วนในห้องหรือว่ากิจกรรมในการบริการเนี่ยก็จะมีการจัดห้องเป็นห้องนวดสปาหรือเป็นห้องฟิตเนสหรือห้องออกกำลังกายอีกทั้งในเรื่องของการบริการอาหารนะคะในรูปแบบของซูชิบาร์ก็มีนะคะเรียกว่าเป็นการให้บริการที่ค่อนข้างจะครบวงจรนะคะถ้าใครไปพักที่โรงแรมแห่งนี้เนี่ยเขาทางสถานประกอบการแห่งนี้เขาเอื้อเต็มที่เลยนะคะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ให้ความสำคัญในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็เห็นความสำคัญของธุรกิจของเขานะคะนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเช่นกันค่ะในส่วนแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในต่างประเทศในทวีปอเมริกาเหนือนะคะที่ครูเลือกมานำเสนอเนี่ยก็คือบ่อน้ำพุร้อนแกรนด์พริสเมติกนะคะอยู่ที่รัฐไวโอมิงนะคะน้ำพุร้อนที่เป็นน้ำพุร้อนที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะก็จะตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนนั่นเองนะคะถ้าคุณถ้าเราเนี่ยได้เข้าไปยืนใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้นะเพราะว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างมากนะคะถึง370เมตรเลยก็ว่าได้แล้วก็มีความลึกอยู่ที่ประมาณ121เมตรด้วยกันค่ะและที่สำคัญนะคะบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้เนี่ยก็ยังมีสีสันสวยงามบาดตาด้วยนะซึ่งบริเวณขอบบ่อเนี่ยเห็นไหมคะจะไล่จากสีน้ำตาลเข้มไปจนเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะแล้วก็น้ำก็จะไล่จากสีฟ้าอ่อนไปจนกลายเป็นสีน้ำเงินเข้มที่กลางบ่อเลยนะคะแล้วยิ่งถ้าได้มองทางอากาศเนี่ยก็จะยิ่งเห็นความสวยงามของบ่อน้ำพุร้อนแกรนด์พริสเมติกยิ่งมากขึ้นค่ะนักเรียนเห็นไหมคะในรูปภาพที่ครูนำเสนอเป็นตามคำบรรยายไหมคะขอบเส้นนอกเป็นสีอะไรคะสีน้ำตาลเข้มไล่ไปเป็นสีอ่อนมองไปอีกขอบข้างในอีกก็แลดูเหมือนเป็นสีเหลืองด้วยใช่ไหมคะแล้วหลังจากข้างในนั้นเป็นสีอะไรคะเริ่มจากสีฟ้าไล่เข้าไปอีกเป็นสีอะไรคะสีน้ำเงินเราจะต้องไปหาแหล่งน้ำพุร้อนแบบนี้ที่บ้านเราบ้างว่ามีที่ไหนใช่ไหมคะเพราะของเราเนี่ยที่ขึ้นชื่อเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีสีมรกตใช่ไหมคะก็จะมีความแตกต่างโดดเด่นไม่แพ้กันนะต่อไปแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในต่างประเทศที่ทวีปอเมริกาใต้บ้างนะคะก็จะยกตัวอย่างที่ของบราซิลมานะคะศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ลาตินอเมริกาเนี่ยมุ่งจะวางตำแหน่งของการตลาดของตนเองเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพราะอะไรคะเพราะว่าเห็นว่าการท่องเที่ยวรูปแบบนี้มีผลตอบแทนสูงมากนะแล้วก็เพื่อเป็นการช่วยดึงดูดผู้ป่วยจากเอเชียแปซิฟิกไปด้วยนะคะประเทศในลาตินอเมริกาเนี่ยก็จำเป็นจะต้องโฟกัสในสิ่งที่ประเทศของตนถนัดที่สุดก็คือในเรื่องของอะไรคะเรื่องของอะไรเรื่องความมีมนุษยสัมพันธ์อย่างดีเยี่ยมในเรื่องของการบริการนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ในภาพรวม

ของลาตินอเมริกันเนี่ยเป็นที่รู้จักคือเรื่องของการมีวัฒนธรรมที่อบอุ่นต้อนรับดีนะจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะคะว่าการบริการและการดูแลบุคคลเนี่ยก็จะเป็นจุดแข็งของเขาได้นะคะก็แสดงว่าบ้านเรามีคู่แข่งไหมประเทศไทยเรามีคู่แข่งหรือยังถ้าเราดูจากข้อมูลตรงนี้ถูกไหมคะแสดงว่าประเทศอีกทวีปหนึ่งของเขาของเราเนี่ยเขาก็มีการเริ่มเตรียมในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์แล้วนะและเรื่องของเรียกว่าจิตบริการหรือว่ามีใจรักในงานบริการไม่แพ้พวกเราเช่นกันนะคะนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะมีที่เม็กซิโกอีกนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยก็ไม่แพ้บ้านเราเลยนะลองถ้าเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือว่าได้มีโอกาสไปยืนและถ่ายภาพจากมุมกว้างเนี่ยเราจะมองเห็นว่าเราเป็นสิ่งภาพเบื้องหน้าของเราเนี่ยเป็นภาพที่น่าประทับใจมากนะครับผสมผสานสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่บวกกันเข้าไปนะคะต่อไปแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในต่างประเทศของทวีปยุโรปบ้างนะคะก็ยกตัวอย่างของบ่อน้ำพุร้อนบูรากูลมานะคะบ่อน้ำพุร้อนเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงนะแล้วก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดเลยนะคะก็ตั้งอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะคาดตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองก็จะอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติเนี่ยนะคะอยู่ประมาณที่13กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากเมืองหลวงเรกยาวิกประมาณ39กิโลเมตรนั่นเองนะคะก็เป็นน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าตั้งอยู่ในเขตที่มีการเคลื่อนตัวของหินหลอมละลายใต้ดินมากที่สุดในโลกนะคะเขตหนึ่งการเคลื่อนตัวเนี้ยก็ทำให้น้ำในบ่อร้อนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็มีไอน้ำระเหยขึ้นมาด้วยนะคะโดยอุณหภูมิของน้ำเนี่ยจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่คะ40องศานะก็40องศาเซลเซียสด้วยนะคะแล้วก็อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุมากมายอย่างเช่นซิลิคอนหรือว่ากำมะถันนะเราก็ดูภาพต่อเลยนะคะน้ำพุร้อนเนี้ยยังจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการรักษาโรคด้วยนะช่วยในเรื่องของการรักษาโรคผิวหนังได้หลายชนิดด้วยนะคะได้ทั้งในเรื่องของการผ่อนคลายแล้วก็รักษาโรคไปด้วยก็ถ้าเกิดว่ามีเสียงเล่านะคะจากคนที่เคยเดินทางไปแล้วนะว่ากันว่าถ้าพอกโคลน10นาทีเนี่ยก็จะดูอ่อนเยาว์ไปถึง10ปีก็ว่าได้นะถ้าเกิดว่าอยากจะรู้อยากจะมีการพิสูจน์ต้องไปนะคะต้องไปลองทดลองด้วยตัวเองนะคะหากเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนเนี่ยที่บูรากูก็จะกลายเป็นสวรรค์เลยนะคะในภายในพริบตาของเรานั่นเองนะทีนี้ในบริเวณรอบๆนะคะจากรูปภาพนำเสนอมา3รูปภาพนะคะให้นักเรียนสังเกตตามด้วยเนาะว่าโดยรอบบ่อเนี่ยจะมีไอระเหยออกมาตลอดเวลาแล้วก็ให้ได้พักผ่อนแล้วก็รู้สึกว่าคลายนะสบายอารมณ์แล้วก็มีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเอาไว้มากมายด้วยเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวโดยในช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงฤดูน่ะเวลาที่บูรากูลเนี่ยมีความสวยงามที่สุดเลยนะคะต่อไปแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในต่างประเทศบ้างค่ะก็มาถึงทวีปออสเตรเลียนะคะแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เป็นที่นิยมในหมู่ชาวออสเตรเลียนะคะก็ถือว่าชาวออสเตรเลียเนี่ยจากเมืองแร่เนี่ยที่เขาทำงานหนักแล้วมันอ่ะเขาก็จะมีการเดินทางไปที่อีกเมืองหนึ่งนะคะที่เมืองบริสเบนนะเมืองหลวงของรัสควินนะคะสำหรับไปเพื่อรับการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีหรืออาจจะเข้ารับการรักษาหรือการทำสัญญกรรมนะดูแลกระดูกหรือว่าหัวใจนะคะแล้วก็ขั้นตอนของการรักษาที่จะต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยทำการผ่าตัดดูแลในเรื่องหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการผ่าตัดตาก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งการปฏิสนธิในหลอดทดลองที่เราเรียกว่าเป็นการเด็กหลอดแก้วอะไรเงี้ยเนาะเราก็สามารถไปได้ซึ่งเมืองนี้เขาก็จะสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเพื่อให้รองรับกับการที่ผู้คนเนี่ยเดินทางไปรับการรักษาด้วยนะคะเพื่อเป็นการดึงดูดเรื่องพูดง่ายๆซะก็คือกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจให้มีค่าใช้จ่ายที่มาลงในเมืองนี้นะคะ

0: ก็สำหรับข้อมูลของครูนะคะที่ครูได้นำเสนอไปเบื้องต้นเนี้ยทั้งหมด6ทวีปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างแล้วก็หวังว่าจะเป็นตัวอย่างเป็นประโยชน์กับพวกเราที่บางคนเนาะในอนาคตหรือว่าอาจจะเป็นทุกคนในห้องนี้ที่มีโอกาสได้เป็นนักจัดโปรแกรมนำเที่ยวพานักท่องเที่ยวออกไปท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในต่างประเทศได้นะคะทีนี้มาดูใบงานของเราบ้างว่ากิจกรรมในส่วนที่เราจะต้องมีส่วนร่วมเนี่ยเพื่อเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับไปที่รูปแบบแล้วก็การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยครูก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะด้วยกันเป็น6กลุ่มเท่าๆกันแล้วไปสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะนำข้อมูลเนี่ยมาทำใส่PowerPoint นะแล้วก็นำเสนอซึ่งก็กำหนดให้ได้แบ่งเป็น6ทวีปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่พวกเราเนี่ยจะต้องส่งตัวแทนออกมานำเสนอทีละกลุ่มแล้วนะคะกลุ่มไหนจะออกมาก่อนดีคะกลุ่มของทวีปไหนคะ
1: ทวีปเอเชีย
0: ทวีปเอเชียเชิญเลยค่ะกล่าวแนะนำทักทายเพื่อนก่อน
1: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับชื่อยุทธนาแก้วพิลึกนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของทวีปเอเชียนะครับสำหรับประเทศที่เราเลือกมา
2: ไม่ได้เปิด
0: เปิด
2: ครูก็ไม่บอกว่า
1: วันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับของทวีปเอเชียนะครับสมาชิกกลุ่มก็มีดังนี้นะครับก็เป็นตัวแทนของกลุ่มทวีปเอเชียนะครับสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับก็ที่เลือกมาของทวีปเอเชียก็จะเป็นประเทศเกาหลีนะครับประเทศเกาหลีก็เป็นหนึ่งในทวีปเอเชียนะครับที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเชิงสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับก็สามารถไปเที่ยวได้นะครับสำหรับสถานที่ที่เลือกมาก็คือเกาะเจจูนะครับเกาะเจจูนะครับก็ตั้งอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับนอกจากจะโดดเด่นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟน้ำตกแล้วก็ชายทะเลแล้วด้วยความที่มีภูมิอากาศดีตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์จึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจด้วยเหตุนี้รัฐบาลเกาหลีใต้จึงมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Health Tourism นะครับที่เกาะแห่งนี้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สำคัญของประเทศครับ V นะครับก็คือรีสอร์ทเพื่อสุขภาพแห่งแรกของเกาหลีใต้นะครับตั้งอยู่ที่เมืองซอกวีโพนะครับทางตอนใต้อันแสนสงบของเกาะเจจูนะครับที่นี่มี V Wellness Center นะครับหรือศูนย์บริการทางสุขภาพแบบครบวงจรนะครับซึ่งมีจุดเด่นคือมีกิจกรรมที่ให้ผู้รักสุขภาพนะครับเลือกใช้บริการอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดูแลและเสริมสมรรถภาพทางร่างกายการให้บริการทางด้านความงามและก็การบำบัดร่างกายนะครับและจิตใจด้วยศาสตร์แขนงต่างๆนะครับกิจกรรมที่น่าสนใจของที่นี่นะครับเช่นการทำวารีบำบัดนะครับที่ควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งความพิเศษของที่นี่นะครับเป็นการใช้น้ำแร่จากธรรมชาติจากหินใต้ดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆประยุกต์เข้ากับศาสตร์ของการออกกำลังกายในน้ำนะครับการนวดผ่อนคลายด้วยน้ำรวมไปถึงการรักษาโรคผิวหนังภูมิแพ้ตลอดจนการฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อต่างๆในน้ำนะครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บซึ่งศาสตร์ของการทำวารีบำบัดนี้จะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีนะคะรวมถึงการขับสารพิษออกจากร่างกายทำให้มีผิวพรรณใสเปล่งปลั่งและก็มีสุขภาพดีอีกด้วยครับและนี่นะครับก็จะเป็นรูปภาพของโรงแรม V นะครับและนี่ก็คือนักท่องเที่ยวนะครับกำลัง
0: ใช้บริการ
1: อยู่ครับ อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เกาะเจจูก็คือการทานอาหารเพื่อสุขภาพนะครับที่ใช้วัตถุดิบโดยท้องถิ่นนะครับเราจึงเดินทางมาร้านอาหารที่มีชื่อว่าคิทเช่นแล็บนะครับลักษณะพิเศษของร้านนี้คือจะเสิร์ฟอาหารประเภทฟิวชั่นโดยใช้วัตถุดิบหลักที่สามารถหาได้บนเกาะเจจูนะครับนำมาประยุกต์เข้ากับอาหารนานาชาติ

0: และยังเปิดโอกาสให้ลูกค้านะคะมีส่วนร่วมในการปรุงแต่การจะมารับประทานอาหารที่นี่ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นนะครับส่วนเมนูที่เราลงมือทำได้คือริซอตโต้ปลาทูน่านะคะซึ่งเป็นปลาทูน่าพันธุ์พื้นเมืองที่สามารถจับได้จากรอบๆของเกาะเจจูเท่านั้นนะครับและอีกหนึ่งเมนูก็คือยำสาหร่ายเจจูนะครับโดยวัตถุดิบหลักของเมนูนี้ประกอบไปด้วยสาหร่ายผักดองน้ำมะนาวซีอิ๊วน้ำผึ้งแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับวัตถุดิบทั้งหมดนี้นะครับก็สามารถหาได้จากบนเกาะเช่นเดียวกันนะครับเมื่อทำอาหารทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็จะมานั่งรับประทานอาหารร่วมกันนะครับก็อย่างเป็นกันเองกับเชฟนะครับซึ่งภายในร้านก็จะมีโต๊ะอาหารเพียงโต๊ะเดียวนะครับดังนั้นร้านอาหารจึงเหมาะกับคนที่มาเรียนรู้และทำความเข้าใจเอกลักษณ์อย่างแท้จริงครับครับสำหรับภาพนี้นะครับก็จะเป็นยำริซอตโต้ปลาทูน่านะครับแล้วนี่ก็จะคือยำสาหร่ายของเจจูนี่ก็คือเชฟนะครับของโรงแรมวี
1: สวยเชียวเชฟยังน่ารักเลยนะคะ
0: การเดินทางมาเจจูในครั้งนี้นะครับครบเครื่องเรื่องสุขภาพจริงๆนะคะเพราะได้สัมผัสตั้งแต่เรื่องของธรรมชาติที่ดีอากาศที่ดีกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับและยังได้รับประทานอาหารดีๆซึ่งก็ทําให้เรานะครับรู้สึกสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับหากใครมีโอกาสมาเที่ยวที่เกาะเจจูแห่งนี้นะครับก็อยากให้ลองมาสัมผัสกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบนี้นะครับอีกหนึ่งรูปแบบของการท่องเที่ยวนะครับที่น่าสนใจในประเทศเกาหลีใต้นะครับครับสำหรับการนำเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ
1: เป็นบรรยากาศที่สวยมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าพวกเราทุกคนมีโอกาสไปควรต้องไปสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าณที่แห่งนี้มีทั้งเรื่องของอะไรคะการใช้วารีบำบัดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็อีกทั้งยังเรื่องของการทานอาหารท้องถิ่นซึ่งมีเชฟเนี่ยที่เป็นมืออาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นคนที่คอยทำให้คำแนะนำและอีกอย่างนึงเราก็มีโอกาสได้ลงมือร่วมกิจกรรมในเรื่องของการอาหารประกอบอาหารซึ่งเชื่อว่าถ้าขึ้นชื่อว่าอาหารท้องถิ่นนั่นคือบ้านเราไม่มีแน่นอนใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะต่อไปเชิญตัวแทนกลุ่มที่2เลยค่ะจากทวีปไหนคะ
2: ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต
1: ้ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ก็คือได้2ทวีปเลยนะคะ2หัวข้อเชิญค่ะ
3: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะมาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในต่างประเทศของอเมริกาเหนือก่อนค่ะ 1. แพทย์แผนไทยในทวีปอเมริกาเหนือนะคะยกตัวอย่างประเทศของเม็กซิโกเพราะเป็นประเทศที่มีการขยายตัวอย่างมากในการทำสปาโดยมีธุรกิจที่ได้จดทะเบียนบริการสปาประมาณ 1,525 แห่งซึ่งทำให้เม็กซิโกแซงหน้าประเทศไทยได้ในการเป็นแหล่งสปามากที่สุดในโลกค่ะ 2. อาหารสมุนไพรในทวีปอเมริกาเหนือนะคะทาเมลทำมาจากแป้งมาซาสอดไส้ด้วยเนื้อชีสผักผลไม้หรือแม้แต่พริกห่อด้วยใบไม้แล้วจึงนำไปนึ่งหรือต้มค่ะโมโพวาโนค่ะเป็นอาหารประจำชาติของเม็กซิโกโดยนำซอสโมที่เด่นๆคือพริกและช็อกโกแลตนิยมเสิร์ฟบนไก่งวงและในโอกาสพิเศษต่างๆค่ะ 3. บ่อน้ำพุร้อนแกรนด์พริสเมติกนะคะบ่อน้ำพุร้อนแกรนด์พริสเมติกเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกของอันดับ3ก็ว่าได้ค่ะตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนค่ะซึ่งมีสีสันที่แบ่งเฉดเป็นสีน้ำเงินตรงกลางบ่อและสีส้มที่ขอบบ่อนี้เองทำให้สถานที่แห่งนี้งดงามราวกับอยู่ในเทพนิยายจนไม่คิดว่าจะอยู่ในโลกนี้ได้ค่ะ 4. การเกษตรธรรมชาติแผนงานเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ Natural Organic Program นะคะอยู่ภายในใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาค่ะโดยระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์นี้เริ่มใช้ตั้งแต่พ.ศ. 2500 2545นะคะในเดือนมิถุนายน2552กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา CFIA ของแคนาดาได้ลงในข้อตกลงยอมรับความเท่าเทียมกันของระบบเกษตรอินทรีย์ของอีกฝ่ายค่ะ
2: ค่ะและต่อมานะคะก็คือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติก็คือยกตัวอย่างมานะคะก็คืออุทยานแห่งชาติโยเซมิตีนะคะหุบเขาโยเซมิตีนะคะมีความกว้าง 1.6 กิโลเมตรนะคะยาว11กิโลเมตรนะคะถูกตัดผ่านโดยทาน้ำแข็งนะคะในอดีตกาลนะคะจนกลายเป็นหุบเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาค่ะฮักโดบนะคะและเอลเคปิโตนะคะภูเขาหินขนาดใหญ่ที่มีหน้าผามหึมาตั้งฉากและสูงลิฟต์นะคะก็คือสัญลักษณ์ของอุทยานนี้นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะแค่ขับรถเที่ยวชมก็ควรใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2วันค่ะโดยเฉพาะที่หุบเขาโยเซมิตีนะคะก็ต้องใช้เวลาแล้ว1วันค่ะแม้จะมีระยะทางเพียงแค่19กิโลค่ะต่อมานะคะการนั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนากัวเตมาลานะคะจุดหมายแรกคือประเทศกัวเตมาลานะคะซึ่งประเทศนี้มาจากภาษาพื้นเมืองค่ะเมื่อเดินทางไปถึงแล้วมองไปโดยรอบจะเห็นภูเขามากมายค่ะอากาศเย็นสบายนะคะอุณหภูมิอยู่ที่23องศาเซลเซียสค่ะเข้าถึงเช้าถึงเย็นตลอดทั้งปีขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอากาศที่ดีที่สุดในโลกค่ะเหมาะแก่การทำใจหยุดนิ่งเป็นอย่างยิ่งค่ะในอดีตกัวเตมาลานะคะเคยเป็นดินแดนที่อารยธรรมมายาอันรุ่งเรืองตั้งอยู่จึงมีพีระมิดโบราณเป็นจุดหมายที่น่าสนใจค่ะต่อมาถูกปกครองโดยอาณาจักรสเปนและได้รับเอกราชเมื่อปีค.ศ.1891ค่ะต่อมานะคะสมุนไพรชนบทนะคะก็คือต้นซ่อนกลิ่นค่ะต้นซ่อนกลิ่นเป็นพืชท้องถิ่นของแถบประเทศในทวีปอเมริกาใต้ต้นซ่อนกลิ่นเป็นไม้ล้มลุกค่ะประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวดอกสีขาวกลิ่นหอมและมีหัวอยู่ใต้ดินค่ะเป็นพืชในตระกูลนิยมนำมาใช้ประโยชน์ในส่วนของต้นหรือเงา
1: และ
3: เงา
1: และดอกนะคะ
3: และดอกมาใช้ประโยชน์โดยมีตำราแพทย์แผนไทยได้กล่าวถึงสรรพคุณของเงาและดอกของต้นซ่อนกลิ่นค่ะว่าช่วยลดการอักเสบและบรรเทาความผิดปกติของกระดูกได้ค่ะดอกซ่อนกลิ่นมีกลิ่นหอมช่วยให้ผ่อนคลายอารมณ์ได้ค่ะต่อมานะคะบ่อน้ำพุร้อนและอ่างน้ำแร่ค่ะน้ำพุร้อนเอลเทติโอนะคะน้ำพุร้อนเอลเทติโอความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติตั้งอยู่ในหุบเขาแอนดีสทางภาคเหนือของประเทศชิลีซึ่งที่นี้เป็นเขตน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลก
1: ใต
3: ้ก็ว่าได้ค่ะและเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำพุร้อนที่มี
2: พื้นที่
3: ที่มีพื้นที่มากที่สุดในโลกค่ะเขตน้ำพุร้อนนะคะของเดอะเอลโตโรนะคะมีชื่อเสียงและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเพราะมีปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งน้ำพุร้อนที่เรียกว่าไกเซอร์คือการที่ทำน้ำพุร้อนปล่อยกระแสน้ำร่วมกับไอน้ำออกมาเป็นระยะพุ่งขึ้นมาเหนือพื้นดินเกิดเป็นภาคน้ำและไอน้ำฟุ้งกระจายไปทั่วทุกที่ที่อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะ
2: ค่ะต่อมานะคะก็คือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติค่ะหนึ่งนะคะก็คือน้ำตกอัลเจนนะคะประเทศเวเนซุเอลา
1: Angel ประเทศเวเนซุเอลาค่ะ
2: นะคะน้ำตกเอลเจนประเทศเวเนซุเอลานะคะน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกนะคะสูงกว่าน้ำตก
1: ในแองการ่า
2: ในแองการ่าถึง18เท่านะคะตั้งอยู่ใจกลางป่าดงดิบในเขตอุทยานแห่งชาติคานาของ
1: เวเนซุ
2: เอลานะคะ
1: ค่ะ
2: บริเวณรอยต่อระหว่าง3ประเทศคือเวเนซุเอลาไกอานาและประเทศบราซิลค่ะต่อมานะคะก็คือหมู่เกาะกาลาปาก
1: อส
2: ปลาการาปากอสนะคะหมู่เกาะการาปากอสนะคะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติการาปากอสนะคะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากแผ่นดินใหญ่ไปประมาณ 1,000 กิโลเมตรค่ะอยู่ในเขตการปกครองของประเทศเอกวาดอร์นะคะห่างไปประมาณ906กิโลเมตรค่ะหมู่เกาะกาลาปากอสนะคะได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะจากองค์การยูเนสโกเมื่อปีพ.ศ. 2521ค่ะ
3: ต่อมานะคะเกษตรธรรมชาติค่ะชาวพื้นเมืองจะทำการเพาะปลูกในพื้นที่ขนาดเล็กและการทำไร่เรือนลอย
1: เรือนลอย
3: ขออภัยค่ะเรือนลอยค่ะบริเวณลุ่มแม่น้ำเอมะซอนนะคะ
1: เอมะซอน
3: มันเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะเป็นแอมะซอนค่ะแล้วบริเวณที่สูงในของขออภัยค่ะและบริเวณที่สูงของทวีปพืชที่ปลูกได้แก่ผักข้าวโพดมันสับปะหลังมันเทศถั่วลิสงค่ะการทำป่าไม้เขตป่าดงดิบบริเวณลุ่มแม่น้ำแอมะซอนคือป่าเชลวาสนะคะ
1: เป็นวาสหรือเปล่า
3: เซลวาสขออภัยค่ะเป็นป่าเซวาสนะคะเป็นป่าที่อยู่ในเขตอากาศร้อนซึ่งลำต้นสูงใหญ่ปกคลุมพื้นที่หนาแน่นเป็นเขตทุรกันดารการคมนาคมไม่สะดวกจึงมีการทำป่าไม้เฉพาะบริเวณที่มีแม่น้ำไหลผ่านค่ะ
2: ค่ะก็นี่ก็คือสมาชิกกลุ่มของพวกเราค่ะพวกเราเป็นตัวแทนของกลุ่มมานำเสนอในการพรีเซนต
1: ์แหล่งท่องเที่ยว
2: แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในทวีปค่ะค่ะ
1: ทวีปอะไรคะของทวีปอะไรคะ
2: ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ค่ะ
1: ทวีปอเมริกาเหนือและใต้2งานเลยนะคะในกลุ่มเดียวค่ะ
2: กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ก็ชื่นชมนะคะช่วยกันหาข้อมูลมาได้เยอะแยะหลากหลายเรียกว่าครบหรือเปล่าทั้ง7รูปแบบครบไหมคะ
3: ไม่ครบค่ะ
2: ไม่ครบค่ะ
1: ขาดอะไรบ้าง
3: ขาดอเมริกาทวีปอเมริกาเนี่ยขาด
1: รูปแบบ
3: ชนบทสมุนไพรชนบทค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อสมุนไพรชนบทแต่จริงๆแล้วก็จะมีแถบนึงที่เราหามาอย่างเช่นดอกซ่อนกลิ่นถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ที่เรานำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้นะก็ไม่น่าเชื่อเลยถ้าเกิดว่าเราไม่มีการเปิดโลกของการสื่อสารขึ้นมาเนี่ยหรือว่าไม่มีโลกของอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะคะแล้วเราอยู่ณที่ตรงเนี้ยเราไม่เคยมีโอกาสบางคนอาจจะยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวณทวีปอื่นๆหรือว่าต่างประเทศเลยเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสได้รู้ข้อมูลเหล่านี้เลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะว่าบางอย่างที่เพื่อนนำเสนอมาเนี่ยมีเหมือนกับบ้านเราเลยนะคะก็ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเชิญกลุ่มที่3ต่อไปเลยค่ะทวีปอะไรคะ
4: ทวีปแอฟริกาค่ะ
1: แอฟริกาค่ะเชิญค่ะ
5: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะค่ะวันนี้ข้าพเจ้านางสาวกัญญากรสอนสิทธิ์เป็นตัวแทนที่จะมาพรีเซนต์ทวีปแอฟริกานะคะ
1: แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่างประเทศของทวีปแอฟริกานะคะ
5: ค่ะ
1: เปิดก่อนนะคะ
5: ค่ะค่ะทวีปแอฟริกานะคะทวีปแอฟริกานะคะเป็นทวีปที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ค่ะทางทิศเหนือของทวีปนะคะติดกับทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะคือทะเลทรายซาฮาราและมีแม่น้ำสายสำคัญนะคะคือแม่น้ำไนล์ค่ะเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกค่ะมีป่าเขตร้อนรอบบริเวณเส้นศูนย์สูตรที่พาดผ่านทวีปเหมือนเข็มขัดสีเขียวนะคะไกลออกไปทางตอนใต้เป็นที่ราบสูงปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าเรื่อยไปจนถึงที่ราบชายฝั่งภูเขาคิริมันจากจาโรคิริมันจาโรนะคะคือภูเขาที่มียอดสูงที่สุดในทวีปและเป็นภูเขาไฟยอดเดียวที่สูงที่สุดในโลกทางทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งของทะเลสาบขนาดใหญ่อย่างทะเลสาบแทนแกนยิกาทั้งหมดนี้นะคะส่งผลให้ทวีปแอฟริกานะคะมีภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครในโลกและสวยงามเป็นอย่างยิ่งค่ะวันนี้ข้าพเจ้าจะยกมาแค่3รูปแบบเท่านั้นนะคะจาก7รูปแบบรูปแบบแรกนะคะคือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแอ่ง นาดาคินประเทศเอธิโอเปียค่ะ

0: การเดินทางไปยังสถานที่ที่อันตรายติดอันดับของโลกนะคะเป็นไอเดียที่ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะคะประเทศโอธิโอเปียนี้นะคะเป็นสถานที่ที่แห้งแล้งและเต็มไปด้วยฟองอากาศจากลาวาใต้พื้นพิภพค่ะผลจากการทับซ้อนกันของแผ่นเปลือกโลกในบริเวณนี้นะคะส่งผลให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามแปลกตาและแฝงไปด้วยความอันตรายจากกรรมฐานของภูเขาไฟบริเวณแอ่งดังกล่าวนะคะมีชื่อเสียงในการทำเหมืองเกลือสถานที่ที่กว้างสุดลูกหูลูกตานี้ไม่ง่ายต่อการเดินทางแต่หากคุณสนใจจะมาท่องเที่ยวนะคะก็สามารถจองทัวร์กับไกด์ท่องเที่ยวท้องถิ่นได้ค่ะซึ่งจะนำคุณมายังแอ่งนาราคินด้วยรถยนต์และอูฐค่ะค่ะต่อไปคือเกษตรธรรมชาติของทวีปแอฟริกานะคะเกษตรกรรมนะคะถึงแม้ว่าภูมิประเทศและภูมิอากาศของทวีปแอฟริกานะคะจะไม่เอื้ออำนวยแต่ยังพอมีเนื้อที่บางบริเวณนะคะที่สามารถทำการเพาะปลูกได้เช่นบริเวณที่มีอากาศร้อนชื้นหรืออบอุ่นพืชผลเศรษฐกิจของบริเวณที่มีอากาศร้อนชื้นได้แก่โกโก้ประเทศกาน่านะคะเป็นผู้ส่งออกเมล็ดโกโก้รายใหญ่ที่สุดของโลกค่ะกาแฟเผือกอ้อยถั่วลิสงปลามน้ำมันและยางพาราค่ะบริเวณลุ่มแม่น้ำนายนะคะมีผลผลิตได้แก่ฝ้ายชาอินทผลัมและข้าวฟ่างค่ะบริเวณที่มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะได้แก่ส้มองุ่นมะกอกและข้าวสาลีและเขตอบอุ่นมีการปลูกข้าวสาลีข้าวโพดและผลไม้ค่ะค่ะลำดับต่อไปเป็นสมุนไพรชนบทของทวีปแอฟริกานะคะสมุนไพรชนบทของทวีปแอฟริกานะคะคืออ้อยแดงแอฟริกาค่ะเป็นอ้อยที่แก้วเบาหวานนะคะอ้อยแดงชนิดนี้เพิ่งจะพบมีต้นวางขายโดยทีแรกที่เห็นนึกว่าเป็นต้นอ้อยแดงของไทยค่ะที่นิยมปลูกใช้เป็นสมุนไพรทั่วไปมีลักษณะเหมือนกับอ้อยแดงของไทยทุกอย่างรวมทั้งรสชาติเฟื่อนขมนะคะจึงเชื่อว่าเป็นอ้อยพันธุ์เดียวกันเพียงแต่เกิดกันคนละที่ค่ะค่ะข้าพเจ้าก็ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: น่าสนใจเปิดกลับไปหน่อยไปอีกค่ะเพื่อนก็นำเสนอเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติใช่ไหมคะแลดูแล้วเนี่ยเหมือนบ้านเราไม่มีเลยนะแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นในเรื่องของการเดินทางเดินทางด้วยอะไรคะ
0: ด้วยเครื่องบินค่ะเดินทางไปยังทวีปแอฟริกาด้วยเครื่องบิน
1: โดยเครื่องบินแต่ว่าถ้าลงไปถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นแอ่งชื่อแอ่งอะไรนะคะ
0: แอ่ง
1: ทวนใหม่ค่ะคลิกไปค่ะนี่ค่ะ
0: แอ่งนาดาคินค่ะประเทศเอธิโอเปีย
1: อยู่ที่เอธิโอเปียถ้าเกิดว่าไปประเทศนี้เนี่ยนอกจากกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์อานิสงส์อย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะในประเทศเอธิโอเปียเนี่ยถ้าเราดูข่าวในทีวีบ่อยๆเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเด็กใช่ไหมคะแล้วหรือไม่ก็ประชาชนประชากรที่มีความอดอยากยากไร้แล้วก็มีภาวะในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บสูงทีเดียวทีนี้พอเราไปเนี่ยเราก็จะต้องหาข้อมูลมาได้แล้วเราต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมให้มากที่สุดนะคะและโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวนะที่นี้ที่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลาแล้วก็ความระมัดระวังมากและพิเศษที่สุดเลยเดินทางเข้าไปด้วยวิธีการขี่อูฐใช่ไหมคะแล้วยิ่งไปกว่านั้นต้องรู้จักต้องมีการติดต่อกับไกด์ท้องถิ่นก่อนด้วยเบื้องต้นถึงจะพาเข้าไปได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกแหล่งนึงที่เรียกว่าถามว่าน่าสนใจไหมก็น่าสนใจถามว่าท้าทายไหมก็ท้าทายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่เข้าไปตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีสุขภาพต้องมีการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายของตัวเองว่าแข็งแรงสมบูรณ์หรือไม่แล้วก็ในเรื่องของภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
2: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะดิฉันนางสาวอภิญญาพิมสุดค่ะ
3: ดิฉันนางสาวชนกาลศรีโชคค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียนะคะประเทศในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียประกอบไปด้วย14ประเทศได้แก่1เครือรัฐออสเตรเลีย2นิวซีแลนด์3ปาปัวนิวกินี4หมู่เกาะไซโลมอน5สาธารณรัฐฟีจี6สาธารณรัฐวานูอาตู7สาธารณรัฐคิริบาตีหรือคิริบาตค่ะ8รัฐเอกราชซามัว9รัฐเอกราชตองกา10สหพันธรัฐไมโครนีเซีย 11สาธารณรัฐปาเลา12สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชล13วูตะตูวาลู14สาธารณรัฐอูรูลาค่ะนวดสมุนไพรนะคะนวดสมุนไพรเป็นอยู่ในเมืองซิดนีย์นะคะประเทศออสเตรเลียโดยส่วนใหญ่ผู้คนเลือกที่จะใช้บริการเป็นวิธีหนึ่งที่หนุ่มสาวออฟฟิศผู้ทำงานมาหามรุ่งหามค่ำมักเลือกเป็นวิธีคลายเครียดของตัวเองเมื่อมีเวลาว่างๆค่ะการนวดจะทำให้เลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้ดีขึ้นช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ใช้งานหนักจากการทำงานแก้อาการปวดเมื่อยและช่วยคลายเครียดได้เป็นอย่างดีหลังจากนวดเสร็จร่างกายจะผ่อนคลายสบายตัวสบายใจรู้สึกสดชื่นและกระฉับกระเฉงขึ้นค่ะต่อไปนะคะเป็นอาหารสมุนไพรค่ะคังการูเบอร์เกอร์นะคะซิดนีย์เป็นประเทศในประเทศออสเตรเลียนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นแดนจิงโจ้ออสเตรเลียเสียอย่างมีหรือจะไม่เปิดพิสดารด้วยเนื้อจิงโจ้ค่ะเพราะที่นี่จิงโจ้นอกจากจะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในฐานะสัญลักษณ์ประจำชาติออสซี่แล้วเนื้อก็มีประโยชน์ทางโภชนาการอีกด้วยค่ะว่ากันว่าไขมันต่ำที่สุดมีธาตุเหล็กและสะอาดบริสุทธิ์ค่ะต่อไปนะคะเป็นบ่อน้ำพุร้อนและอาบน้ำแร่ค่ะไวโอทาปูและเชมเปนพูไวโอทาปูเป็นน้ำพุร้อนบ่อน้ำร้อนน้ำพุโคลนอยู่ในเขตภูเขาไฟเทาโปเป็นน้ำพุร้อนที่พวยพุ่งออกจากหินทรงกรวยสีขาวโดยน้ำสามารถพุ่งขึ้นสูงถึง20เมตรค่ะและรักษาระดับความสูงไว้ได้นานกว่า1ชั่วโมงและแชมเปญพูเป็นบ่อน้ำพุขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายสระว่ายน้ำซึ่งภายในสระนั้นเต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะและให้ฟองอากาศที่คล้ายกับฟองแชมเปญบ่อกว้างแล้วประมาณ65เมตรค่ะลึกถึงประมาณ62เมตรแชมเปญพูถือเป็น1จุดท่องเที่ยวที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดไว้ในโอทาปูนะคะและแชมเปญพูค่ะ
2: ต่อไปนะคะเป็นเกษตรธรรมชาติของประเทศออสเตรเลียการเกษตรที่เน้นเรื่องความยั่งยืนของชีวิตและสิ่งแวดล้อมบุญลักฟาร์มนะคะเป็นแนวคิดของคนไทยค่ะที่นำความคิดฟาร์มออร์แกนิกค่ะไปทำที่ประเทศออสเตรเลียค่ะที่นี่นะคะจะปลูกผักสวนครัวแทบทุกชนิดที่ใช้ในอาหารผักทั่วไปปลูกกลางแจ้งจะปลูกในโรงเรือนขนาด8ไร่สูงกว่า10เมตรและที่นี่ยังเป็นสถานที่ต้นแบบฟาร์มออร์แกนิกที่ขึ้นชื่ออีกด้วยเพราะที่นี่เน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลักโดยการชีวภาพแทนสารเคมีอีกด้วยค่ะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะไปดำน้ำที่ลิเวอร์ดิในเมืองมิลเบรประเทศปาปัวนิวกินีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น1ใน10จุดดำน้ำที่ดีที่สุดในโลกด้วยความที่เป็นธรรมชาติยังคงความอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยทรัพยากรทางทะเลที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นปะการังสัตว์ใต้ทะเลหายากหลากหลายสายพันธุ์และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือที่นี่ไม่ค่อยมีนักดำน้ำหรือนักท่องเที่ยวเดินทางมามากนักธรรมชาติทุกอย่างจึงไม่ได้รบกวนการเปลี่ยนแปลงแต่ถึงอย่างนั้นก็มีนักดำน้ำเดินทางมาดำน้ำอย่างสม่ำเสมอถึงอาจจะเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำก็ถือได้ว่าค่ะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: เพื่อนกลุ่มนี้ก็จะเลือกกิจกรรมรูปแบบของการท่องเที่ยวที่หลากหลายมาเช่นกันนะคะมีทั้งไปดำน้ำใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกคะ
2: มีเป็นเกษตรธรรมชาติ
1: เกษตรธรรมชาติก็มี
2: แล้วก็อาหารสมุนไพร
1: อาหารสมุนไพร
2: แล้วก็อาบน้ำแร
1: ่การอาบน้ำแร่ก็มีนะคะก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเนี่ยตัดสินใจได้ไม่ยากเกินไปเพราะว่าออสเตรเลียจริงๆก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วในเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมคะแล้วชาวออสเตรเลียเองก็นิยมมาเที่ยวที่บ้านเราเหมือนกันมันก็เลยมีคนที่รับแนวคิดของเกษตรอินทรีย์เนี่ยเข้าไปปรับใช้เมื่อกี้ดูจากภาพแล้วเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าเป็นต่างประเทศเหมือนบ้านเรามากเลยใช่ไหมคะก็ชื่นชมนะคะสมาชิกของกลุ่มนี้ที่ช่วยกันหารูปภาพมาค่ะเชิญค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วก็จะเหลือกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่างประเทศซึ่งก็จะเหลือในทวีปของทวีปยุโรปใช่ไหมคะขอเชิญตัวแทนกลุ่มเลยค่ะเชิญค่ะ
4: สวัสดีค่ะเรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพนะคะและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะดิฉันนางสาวจิตรัศยาขอสุวันนี้จะมานำเสนอการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเทศยุโรปค่ะ โปรแกรมทัวร์การนวดแผนไทยนะคะบ้านศิลป์ไทยบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองได้กลิ่นไอของความเป็นไทยมากค่ะทุกครั้งที่ไปใช้บริการที่นี่นะคะจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายสบายสบายหายเหนื่อยคลายเครียดได้ดีมากเลยค่ะใครที่สนใจอยากไปลองนวดผ่อนคลายดูบ้างแนะนำที่นี่เลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรแกรมทัวร์สปาน้ำแร่นะคะบ้านยารัสเซียที่นี่เหมาะสมจริงค่ะปริมาณที่เหมาะสมของไอน้ำอยู่ตรงกลางระหว่างห้องซาวน่าแบบฟินแลนด์และห้องอาบน้ำแบบตุรกีพนักงานที่ยอดเยี่ยมและเป็นมืออาชีพอย่างยิ่งโดยเฉพาะบันชิกิหมายถึงพวกที่ดูแลคุณด้วยกิ่งไม้เบิร์ดหรือโอ๊กหรือที่เรียกว่าเวนิกิอุปกรณ์ที่เหมาะสมอ่างน้ำเย็นขนาดใหญ่สำหรับแช่ตัวน้ำในและหรืออ่างน้ำขนาดเล็กค่ะหลังจากอาบน้ำออกมาจากห้องน้ำร้อนนะคะทำให้ขอโทษค่ะทำมันบันชิกิที่พูดภาษาอังกฤษโดยวิธีการสามารถให้คุณขัดผิวอย่างละเอียดทั้งกาแฟและเกลือน้ำผึ้งเกลือหรือให้คุณอาบน้ำในโฟมไม่เหมือนที่จะได้รับในห้องอาบน้ำตุรกีค่ะและยังสระผมของคุณนวดสามารถใช้และให้มันยอดเยี่ยมเพียงค่ะคุณสามารถมีเวลาเพียง30นาทีหรือ1ชั่วโมงก็ได้ค่ะโปรแกรมทัวร์การนั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนานะคะจัตุรัสแดงแห่งรัสเซียเป็นพื้นที่ลานกว้างรูปทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลกสร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อนตกลงพื้นที่กลางหินลานหินโมเสกสวยงามและน่าทึ่งมากๆเลยค่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมทางจิตใจของชาวรัสเซียอีกด้วยค่ะมีกิจกรรมต่างๆจัดขึ้นที่บริเวณนี้มากมายไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือทางการเมืองถือเป็นลานกิจกรรมที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุดของกรุงมอสโกเมื่อมาที่จัตุรัสแดงแห่งนี้จะได้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมรัสเซียไม่ว่าจะเป็นพระราชวังหรือโบสถ์วิหารต่างๆค่ะโปรแกรมทัวร์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวประเทศอังกฤษต้องยกให้สโตเฮนจ์กลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่บนที่ราบซาลิสเบอร์รี่บริเวณตอนใต้ของประเทศอังกฤษนะคะประกอบด้วยหินแท่งขนาดยักษ์112ก้อนที่มาของสโตเฮนจ์ยังไม่มีบทสรุปที่แท้จริงค่ะมีเพียงข้อสันนิษฐานมากมายนักโบราณคดีเชื่อว่ากองหินนี้ถูกสร้างขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเมื่อประมาณ 3,000 ปีถึง 2,000 ปี 2,000 ปีก่อนค่ะก่อนคิดตการโดยคำนวณจากอายุคาร์บอนกัมมันตรังสีนักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าสถานที่หินแห่งยักษ์แห่งนี้ทั้งหมดถูกชักมาจากที่อื่นเนื่องจากที่ราบบริเวณนั้นไม่มีหินค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากทุ่งมาสโบโรที่อยู่ห่างออกไป40กิโลเมตรแต่ก็มีความเชื่อว่าในทางเดียวกันว่าสโตเฮนน่าจะถูกสร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของคนในยุคโบราณค่ะด้วยความอัศจรรย์และความลึกลับที่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้นะคะสโตเฮนจึงถูกยกให้เป็นที่1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกค่ะค่ะสำหรับการนำเสนอวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ที่นำเสนอของทวีปยุโรปใช่ไหมคะก็จะมีความหลากหลายที่น่าสนใจก็จะเป็นเรื่องของการนวดนะมีคนที่มีความชื่นชอบในเรื่องของการนวดแผนไทยคือให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพมากถึงขนาดว่านำแบบอย่างหรือว่าธุรกิจในเรื่องของการนวดหรือการให้บริการแบบแผนไทยเนี่ยไปประกอบอาชีพที่ประเทศของตนเองด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจส่วนเรื่องของหินแท่งหินยักษ์เนี่ยลักษณะเหมือนคล้ายๆที่บ้านเรามีเลยนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะภาพทางด้านขวามือของครูเหมือนกับต้นอะไรนะที่บ้านเรามีเสาเฉลี่ยงยักษ์ใช่ไหมคะบ้านเรานี่ก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 แห่งที่เห็นเด่นๆชัดๆเลยนะแล้วก็ลักษณะเนี่ยเหมือนเป็นรูปต้นเห็ดเหมือนกันแล้วก็มีร่องตรงกลางเป็นช่องๆนะคะก็ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งนึงค่ะเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วสำหรับหัวข้อของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศที่ทุกกลุ่มเนี่ยได้นำเสนอมาเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็มี ความสำคัญมากนะคะข้อมูลทุกอย่างที่นักเรียนช่วยกันหามาเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าในอนาคตอันใกล้และไกลซึ่งเชื่อว่าพวกเรา

เกิดว่าจะเดินสายในการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้และปรับใช้ในอนาคตต่อไปข้างหน้าแน่นอนแล้วฝากในเรื่องของการจัดการโปรแกรมนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อน

และสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อม

คือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายรถเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายรถเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับในวันนี้นะครับจะเป็นการนำวัตถุดิบนะครับที่เรามีในท้องถิ่นบ้านเรานะครับจะเป็นกรรมวิธีนะครับในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับประเภทนะครับสัตว์น้ำนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมารู้จักนะครับเกี่ยวกับการทำปลาส้มนะครับซึ่งนะครับการทำปลาส้มนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกรรมวิธีนะครับที่นะครับนำสัตว์น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นปลานะครับหลายๆชนิดนะครับมาทำให้เป็นปลาส้มนะครับซึ่งนะครับในการทำปลาส้มนะครับก็เป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับแล้วก็ทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับทีนี้นะครับเนื้อปลานะครับที่นำมาใช้ในการทำปลาส้มนะครับก็มีอยู่หลายชนิดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับแหล่งของการเพาะเลี้ยงนะครับขึ้นอยู่กับแหล่งของตลาดของปลานะครับโดยส่วนมากนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับก็จะได้ปลาที่มีจำนวนปริมาณมากนะครับและเหมาะสำหรับที่จะนำมายืดอายุการถนอมอาหารนะครับด้วยวิธีการนำปลามาทำเป็นปลาส้มนะครับซึ่งนะครับปลาที่นำมาใช้ในการทำปลาส้มนะครับก็สามารถที่จะเป็นได้ทั้งปลาน้ำจืดแล้วก็ปลาน้ำเค็มหรือปลาทะเลนะครับนิยมมากนะครับที่นำมาใช้ในการทำปลาส้มนะครับก็คือปลาตะเพียนนะครับหรืออาจจะเป็นปลานวลจันนะครับหรืออาจจะเป็นปลาจีนปลายี่สกนะครับหรือปลาสวายนะครับก็สามารถที่จะนำมาทำปลาส้มได้เช่นเดียวกันนะครับหรืออาจจะเป็นปลาที่ไม่มีเกล็ดนะครับก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นปลาส้มได้เช่นเดียวกันนะครับในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับปลาส้มนะครับเป็นอีกหนึ่งกรรมวิธีของการแปรรูปอาหารนะครับก็คือการหมักดองนั่นเองนะครับปลาส้มนะครับก็จะมีลักษณะของการหมักนะครับที่มีส่วนของข้าวนะครับที่ช่วยในการหมักเพื่อให้เกิดรสเปรี้ยวนะครับของธรรมชาตินะครับซึ่งเกิดจากจุลินทรีย์นะครับที่ผลิตให้เป็นกรดนะครับแล้วก็ลักษณะของปลาส้มนะครับก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะครับปลาส้มนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่นิยมของคนทั่วทุกภาคนะครับของประเทศไทยของเรานะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำปลาส้มนะครับซึ่งนะครับปลาส้มที่จะทำวันนี้นะครับจะเป็นปลาส้มชิ้นนะครับปลาส้มชิ้นนะครับหรือปลาส้มสับนะครับก็จะมีลักษณะเป็นชิ้นนะครับจริงๆแล้วนะครับปลาส้มนะครับสามารถนะครับที่จะทำออกมาให้ได้ที่หลากหลายนะครับซึ่งประเภทของปลาส้มนะครับก็มีอยู่หลายแบบนะครับก็นะครับแบบแรกนะครับเราเรียกว่าปลาส้มตัวนะครับจะมีลักษณะการหมักนะครับทำปลาส้มออกมาให้มีลักษณะเป็นตัวนะครับก็จะเห็นได้ตามท้องตลาดนะครับต่อมาคือปลาส้มแผ่นปลาส้มแผ่นนะครับจะมีลักษณะนะครับในการชำแหละแยกชิ้นส่วนของปลาออกมาให้เป็นลักษณะเป็นแผ่นยาวนะครับตัวหนึ่งก็จะได้2

แผ่นนะครับโดยการเลาะออกจากก้างนะครับมีติดหนังนะครับนำมาทำผ่านกระบวนการนะครับก็เรียกว่าปลาส้มแผ่นหรือนะครับแบบต่อมาจะเป็นปลาส้มชิ้นนะครับหรือปลาส้มสับนะครับลักษณะของปลาส้มชิ้นหรือปลาส้มสับนะครับลักษณะของปลาส้มจะมีลักษณะเป็นท่อนนะครับเป็นชิ้นนะครับหั่นให้ได้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามความต้องการหรือที่เราเรียกว่าหั่นไปเป็นลักษณะแบบสเต็กนั่นเองนะครับอาจจะมีทั้งติดก้างและไม่ติดก้างก็ขึ้นอยู่กับความนิยมนะครับต่อมานะครับปลาส้มนะครับจะเป็นแบบปลาส้มฟักนะครับลักษณะของปลาส้มฟักหรือแหนมปลานะครับจะมีลักษณะได้เนื้อมานะครับมาสับให้เป็นชิ้นละเอียดนะครับแล้วผ่านกรรมวิธีการผลิตให้เป็นปลาส้มนะครับและสุดท้ายแบบสุดท้ายคือปลาส้มเส้นนะครับลักษณะของปลาส้มเส้นนะครับก็นำเนื้อปลานะครับหั่นให้เป็นเส้นนะครับให้มีขนาดตามที่เราต้องการนะครับแล้วมาผ่านกรรมวิธีการผลิตนะครับหมักให้เป็นปลาส้มนั่นเองนะครับนะครับเรารู้จักนะครับชนิดของการทำปลาส้มนะครับวันนี้นะครับเราจะได้เห็นนะครับว่าการทำปลาส้มอีกหนึ่งแบบก็คือการทำปลาส้มชิ้นหรือปลาส้มสับนั่นเองนะครับก็วัตถุดิบที่ใช้ในการทำปลาส้มนะครับวันนี้นะครับเลือกนำวัตถุดิบเนื้อปลานะครับนั่นก็คือปลาจีนนะครับปลาจีนนะครับเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วลักษณะของปลาจีนนะครับก็เป็นปลาที่ให้เนื้อเยอะนะครับมันน้อยนะครับแล้วก็ขนาดของชิ้นปลาจีนนะครับเป็นชิ้นขนาดใหญ่นะครับสามารถที่จะนำมาทำเป็นปลาส้มได้ดีนะครับการเลือกซื้อก็นะครับก็เลือกซื้อปลาที่สดสะอาดนะครับอยู่แล้วตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อนำปลามานะครับก็ต้องนำมาชำแหละมาแล่ออกมาให้เป็นชิ้นเป็นแผ่นนะครับมาแล่ออกมาให้เป็นชิ้นเป็นแผ่นนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดนะครับนะครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับในการนำมาทำเป็นปลาส้มนะครับก็จะมีเครื่องปรุงรสนะครับก็คือเกลือนะครับเกลือป่นนะครับนะครับเกลือที่นำมาใช้ในการหมักให้เกิดปลาส้มนะครับก็อาจจะเป็นเกลือสมุทรนะครับหรือเกลือสินเทาก็ได้นะครับแต่ในปัจจุบันนะครับก็จะเลือกใช้เกลือสินเทานะครับเนื่องจากว่าหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะครับเกลือนะครับก็จะช่วยในรสชาติของปลาส้มก็คือรสชาติเค็มนะครับต่อมานะครับเครื่องเทศนะครับก็คือกระเทียมนะครับกระเทียมเรานำมาโขลกสับให้ละเอียดนะครับแต่ก็ไม่ต้องเป็นชิ้นละเอียดบดละเอียดมากนะครับก็ให้ได้กระเทียมที่แตกพอดีนะครับนะครับกระเทียมก็จะช่วยในการดับกลิ่นคาวแล้วก็เพิ่มความหอมนะครับของปลาส้มสุดท้ายนะครับตัวที่ทำให้เกิดรสชาติเปรี้ยวของปลาส้มนั่นก็คือข้าวนะครับเราอาจจะเลือกใช้ข้าวที่ชนิดแตกต่างกันนะครับอาจจะเป็นข้าวสวยก็ได้นะครับหรือนะครับที่ทำให้เกิดความเปรี้ยวที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือข้าวเหนียวที่นึ่งสุกนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะนะครับทำให้ปลาส้มมีรสชาติเปรี้ยวเมื่ออยู่ในกระบวนการของการหมักนะครับเรามาดูนะครับกรรมวิธีการทำปลาส้มนะครับเริ่มแรกนะครับเราจะนำเนื้อปลานะครับมาหั่นให้เป็นชิ้นได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับนะครับในชิ้นหนึ่งนะครับเราก็ต้องดูว่านะครับนะครับเราอยากจะได้กี่ชิ้นนะครับตรงนี้นะครับก็อาจจะสักประมาณนะครับ5ชิ้นนะครับก็ให้ได้มีขนาดที่เท่ากันนะครับนะครับก็ใช้มีดของเรานะครับตัดได้เลยนะครับ

นะครับของปลาจีนนะครับปลาจีนนะครับเมื่อนำมาทำเป็นปลาส้มนะครับลักษณะเนื้อสัมผัสของปลาจีนนะครับจะได้เนื้อที่นุ่มนะครับแล้วก้างก็จะมีน้อยมากนะครับ

นะครับนะครับเมื่อเราเตรียมนะครับลักษณะของชิ้นปลาเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะทําวิธีการนวดเนื้อปลาให้เข้ากับเครื่องปรุงรสนะครับแล้วก็เครื่องเทศแล้วก็ข้าวนะครับนวดให้เข้ากันนะครับจริงๆแล้วนะครับการทําปลาส้มนะครับทําได้ง่ายมากเลยนะครับกรรมวิธีการทําแล้วก็อุปกรณ์ที่นํามาใช้นะครับก็มีหาได้ง่ายนะครับตามครัวเรือนบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราจะนําเนื้อปลานะครับลงที่นะครับหม้อผสมนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำมานวดคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงรสก่อนนะครับนะครับกรรมวิธีนะครับในการทำปลาส้มนะครับเราก็จะนำเครื่องปรุงรสนะครับก็คือเกลือนะครับก็นำลงไปเคล้านะครับให้เข้ากันนะครับก็นวดไปได้เรื่อยๆเลยนะครับช่วงที่เรานวดเนื้อปลานะครับต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของก้างปลานะครับระวังทิ่มนิ้วมือฝ่ามือเรานะครับต้องทำด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ

นะครับเราต้องนวดกับเกลือก่อนนะครับนวดให้เกลือนะครับแทรกซึมเข้าไปในในส่วนของเนื้อปลานะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเข้ากันนะครับทีนี้นะครับก็จะใส่กระเทียมลงไปนะครับกระเทียมนะครับนะครับอัตราส่วนที่ใช้นะครับก็นะครับเนื้อปลาที่เรานำมาทำเป็นปลาส้มนะครับในวันนี้นะครับน้ำหนักเนื้อปลาอยู่ที่1กิโลกรัมนะครับใช้เกลือที่30กรัมนะครับกระเทียมที่200กรัมนะครับแล้วก็น้ำหนักข้าวเหนียวนะครับที่200กรัมนะครับก็ใส่กระเทียมลงไปให้หมดนะครับ

ใช้เวลาในการนวดนะครับก็อยู่ที่เวลาระยะเวลานะครับนานที่20-30นาทีนะครับก็นวดจนกว่านะครับเนื้อปลานะครับแล้วก็ส่วนผสมนะครับเหนียวเข้ากันได้ดีนะครับนี้เราก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไปนะครับข้าวเหนียวนะครับที่เรานำมาใช้นะครับเราอาจจะนำไปนะครับสงกับน้ำก่อนนะครับเพื่อให้เม็ดไม่จับตัวกันเป็นก้อนก็ได้นะครับหรือนะครับข้าวเหนียวเราจะนำมานวดเลยก็ได้นะครับเนื่องจากว่าในเนื้อปลานะครับมี

ความชื้นอยู่นะครับที่เราใส่ข้าวเหนียวลงไปนะครับความชื้นในเนื้อปลานะครับก็จะทําให้เม็ดข้าวนะครับแตกออกจากกันนะครับร่วนเป็นเม็ดนะครับช่วงที่เรานวดนะครับถ้าหากว่าเราจะใช้ข้าวสวยก็ได้นะครับเอามาใช้ในการทําปลาส้มนะครับแต่ข้าวเหนียวก็จะเปรี้ยวได้ดีกว่านะครับ

คนะครับเดี๋ยวข้าวเหนียวนะครับก็จะนะครับเริ่มแตกออกเป็นเม็ดแล้วนะครับนี้เราก็นะครับนำส่วนผสมนะครับเคล้ากันไปเรื่อยๆเลยนะครับนะครับให้ส่วนผสมเข้ากันทั้งหมดนะครับ

นะครับลักษณะของการนวดปลาส้มนะครับต้องนวดให้ถูกวิธีด้วยนะครับนะครับเราช้อนปลาขึ้นนะครับช้อนเนื้อปลาขึ้นนะครับแล้วก็นะครับใช้อุ้งมือของเรานะครับในส่วนของฝ่ามืออุ้งมือนะครับเป็นตัวกดลงไปนะครับให้แรงกดอัดกันนะครับ

ครับก็นวดให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันได้ดีนะครับนะครับข้าวเหนียวก็เริ่มนะครับแตกออกเป็นเม็ดนะครับ

นวดจนเหนียวเลยนะครับถ้าหากว่าหลักในการทำปลาส้มถ้าเรานวดไม่ได้ที่นะครับนวดไม่ให้ส่วนผสมเหนียวเข้ากันดีนะครับการทำปลาส้มก็อาจจะไม่ได้ผลตามที่เราต้องการนะครับลักษณะของปลาส้มนะครับที่เรานวดไม่ได้ที่นะครับก็จะมีลักษณะของกลิ่นนะครับกลิ่นเหม็นเหินนะครับมีกลิ่นเน่านะครับไม่หอมนะครับอาจจะส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะเกิดในช่วงของการที่เรานวดนะครับได้เนื้อปลาที่ไม่เหนียวเข้ากันนะครับ

ครับในการทำปลาส้มนะครับก็จะมีเคล็ดลับนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับก็ควรระมัดระวังนะครับในการทำปลาส้มนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับการทำปลาส้มนะครับดูเหมือนจะง่ายแต่บางครั้งนะครับคนที่ทำไม่ถูกวิธีนะครับเวลาไปทำก็มารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมปลาส้มของเรามีกลิ่นทั้งที่ก็ทำครบทุกขั้นตอนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการเลือกปลานะครับก็เช่นเดียวกันจะต้องเป็นปลาที่สดใหม่นะครับแล้วล้างนะครับต้องล้างเนื้อปลาให้สะอาดนะครับในส่วนของคราบเลือดอะไรต่างๆนะครับก็จะมีส่วนทำให้กระบวนการหมักนะครับเกิดการเน่าเสียได้นะครับเพราะนั้นการล้างปลาก็ต้องล้างให้สะอาดด้วยนะครับทีนี้ของการนวดเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเครื่องเทศนะครับแล้วก็ข้าวของเราใส่ในปริมาณที่น้อยเกินไปนะครับก็จะทำให้การหมักนะครับเป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะนั้นต้องใส่อัตรานะครับของข้าวแล้วก็กระเทียมนะครับเยอะพอสมควรนะครับแล้วในการนวดนะครับเราก็ต้องนวดให้ปลานะครับเข้ากันได้ดีแล้วมีลักษณะนะครับเป็นก้อนเหนียวนะครับถึงจะเป็นปลาส้มได้ดีนะครับตอนนี้นะครับเหนียวดีแล้วนะครับนะครับเนื้อปลาจับกันเป็นก้อนได้ดีนะครับนะครับก็นวดอย่างน้อยนะครับ 20-30 นาทีนะครับตอนนี้นะครับเรานวดเนื้อปลานะครับเข้ากันได้ดีแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะนำเนื้อปลานะครับที่เรานวดได้ที่แล้วนะครับนำเนื้อปลานะครับบรรจุในภาชนะบรรจุนะครับก็อาจจะอยู่ในรูปแบบเป็นกระปุกบรรจุนะครับหรือจะอยู่ในรูปแบบของอัดลงในถังหรือจะนะครับอัดในถุงมัดนะครับปิดให้สนิทนะครับมัดให้แน่นนะครับก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำปลาส้มของเรานะครับมาทำการหมักนะครับในภาชนะที่เราได้เตรียมไว้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเลือกใช้ภาชนะนะครับเข้ามาช่วยในการบรรจุมาช่วยในการหมักปลาส้มนะครับเราจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของการทำปลาส้มของเราด้วยนะครับถ้าหากว่านะครับปลาส้มของเรามีลักษณะเป็นชิ้นนะครับก็สามารถที่จะนำภาชนะนะครับมาใช้ในการหมักนะครับก็ได้ง่ายอาจจะเป็นกระปุกเป็นถุงก็ได้แต่ถ้าหากว่านะครับเราทำปลาส้มเป็นตัวนะครับกระปุกนะครับก็อาจจะสามารถนำมาใช้ไม่ได้นะครับปลาส้มเป็นแผ่นหรือปลาส้มที่มีลักษณะสับบดละเอียดเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนหรือท่านผู้ชมนะครับต้องเลือกภาชนะให้ถูกนะครับแล้วก็ให้เหมาะสมกับลักษณะของชิ้นปลาที่เรานำมาเลือกใช้ด้วยนะครับอันนี้เราจะเริ่มนะครับก็นะครับในการทำอัดบรรจุลงไปนะครับจะต้องมีส่วนผสมของกระเทียมแล้วก็ข้าวนะครับปนติดอยู่ด้วยนะครับอย่าเลือกเอาเฉพาะในส่วนของชิ้นปลานะครับแล้วก็เลือกชิ้นนะครับที่คละกันไปนะครับขนาดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับให้คละกันไปนะครับก็นะครับอัดลงไปให้แน่นนะครับพยายามนะครับไม่ให้มีช่องว่างอากาศนะครับที่อยู่ในกระปุกเพราะว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ปลาส้มของเราหมักแล้วมีกลิ่นเน่านะครับเนื่องอาจจะมาจากว่านะครับภายในภาชนะที่เราอัดไม่แน่นแล้วก็มีอากาศอยู่นะครับทำให้กระบวนการหมักนะครับ
จุลินทรีย์บางชนิดนะครับทำให้เกิดการเน่าเสียได้นะครับนะครับอัดให้แน่นนะครับน้ำหนักนะครับเราก็ต้องชั่งนะครับเราก็ต้องชั่งนะครับให้ได้ปริมาณนะครับอัตราส่วนที่นะครับเป็นมาตรฐานนะครับก็ในภาชนะนะครับที่เราบรรจุนะครับเราก็อาจจะคิดน้ำหนักนะครับตัวนี้นะครับเมื่อบรรจุในกระปุกแล้วนะครับน้ำหนักที่ได้จะต้องที่500กรัมนะครับนะครับอัดให้แน่นนะครับอัดให้แน่นนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวเราชั่งน้ำหนักนะครับโอเคนะครับน้ำหนักที่500กรัมนะครับก็ฝากเข้าไว้ก่อนนะครับเพื่อกันแมลงนะครับก็ในขั้นตอนนี้เราก็จะบรรจุในภาชนะบรรจุนะครับให้เสร็จให้เรียบร้อยนะครับ

ครับหลังจากที่เรานะครับบรรจุนะครับเนื้อปลาปลาส้มของเรานะครับบรรจุในภาชนะบรรจุที่เรานำมาเลือกใช้นะครับในการหมักนะครับให้เกิดเป็นปลาส้มนะครับนะครับการทำปลาส้มนะครับถ้าที่เราดูในสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับเราอยากจะเพิ่มอัตราส่วนหรือลดอัตราส่วนของน้ำหนักนะครับเนื้อปลานะครับก็สามารถที่จะทำได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบของเรานะครับที่หาซื้อได้ง่ายนั่นเองนะครับการทำปลาส้มนะครับที่ดีนะครับปลาส้มควรจะมีลักษณะที่ดีเช่นเดียวกันนะครับถ้ามีลักษณะของกลิ่นคาวนะครับกลิ่นเน่านะครับหรือเนื้อของปลาส้มนะครับเมื่อหมักได้ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะสีคล้ำนะครับเปื่อยยุ่ยอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็คือเป็นลักษณะของปลาส้มที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการทำปลาส้มนะครับเราจะผ่านการหมักนะครับเก็บไว้นะครับในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทนะครับไม่มีอากาศนะครับสัมผัสภายในนะครับทำการหมักนะครับอยู่ที่นะครับ 3-4 วันนะครับก็เป็นปลาส้มแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นำปลาส้มนะครับถ้าไม่อยากให้มีรสเปรี้ยวมากเกินไปนะครับเราก็อาจจะนำไปเก็บไว้แช่ในตู้เย็นนะครับในอุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียสนะครับก็สามารถที่จะเก็บรักษาไว้ได้ยาวนานนะครับแต่ถ้าหากว่าเราหมักตรงนี้นะครับไว้ที่ 3-4 วันสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยนะครับยังไม่เปรี้ยวก็สามารถที่จะหมักต่อไปได้นะครับเราก็นะครับดูจากลักษณะนะครับของปลาส้มที่ดีที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานนะครับเราจะต้องสังเกตหนึ่งนะครับในเรื่องของสีของปลาส้มนะครับลักษณะสีของปลาจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติของปลาชนิดนั้นๆโดยเฉพาะเนื้อปลาทุกชนิดเมื่อทำเป็นปลาส้มแล้วนะครับจะต้องไม่มีสีคล้ำและที่สำคัญนะครับปลาส้มนะครับเมื่อหมักได้มีคุณภาพนะครับในเรื่องของกลิ่นนะครับเมื่อเราเปิดนะครับภาชนะของเรานะครับจะต้องได้กลิ่นเปรี้ยวของปลาส้มนะครับซึ่งกลิ่นเปรี้ยวตามธรรมชาตินะครับก็อาจจะมีกลิ่นหอมนะครับของกระเทียมนะครับตรงนี้ไม่มีกลิ่นคาวปลานะครับในเรื่องของรสชาตินะครับปลาส้มจะต้องมีรสชาติเปรี้ยวนะครับที่เกิดจากการหมักนะครับวิธีหมักนะครับการผลิตความเปรี้ยวออกมาจากจุลินทรีย์ด้วยความเปรี้ยวธรรมชาตินะครับของชนิดของปลาส้มนั้นๆ นะครับจะต้องไม่มีส่วนผสมที่สารที่เพิ่มความเป็นกรดนะครับเติมลงไปในปลาส้มนะครับนอกจากกลิ่นและรสชาติแล้วนะครับลักษณะเนื้อสัมผัสของปลาส้มจะต้องแข็งแน่นนะครับไม่เละนะครับไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับเพราะนั้นนะครับหากเราไปทำหรือเราไปซื้อมาจากท้องตลาดต้องดูให้ดีนะครับและที่สำคัญนะครับปลาส้มนะครับจะต้องไม่มีวัตถุกันเสียหรือวัตถุเจือปนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับลักษณะการค้านะครับบางทีนะครับเราต้องดูแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพนะครับถ้าหากว่านะครับการผลิตปลาส้มมาจำหน่ายในท้องตลาดนะครับมีการเติมวัตถุเจือปนอาหารหรือวัตถุกันเสียที่ใส่ในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะนั้นนะครับนักเรียนหรือท่านผู้ชมก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับถ้าหากว่าเรานำมาผลิตเองนะครับตรงนี้นะครับก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพของปลาส้มได้มีคุณภาพแน่นอน 100% นะครับในการทำปลาส้มนะครับนอกจากนี้นะครับเราจะต้องดู
นะครับสิ่งแปลกปลอมนะครับปลาส้มที่ดีจะต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นนะครับมีเส้นผมมีฝุ่นมีเปลือกนะครับวัตถุดิบต่างๆนะครับจะต้องไม่มีปรากฏนะครับในปลาส้มที่เราปิดในภาชนะบรรจุหลักของการทำปลาส้มนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากแล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับควบคู่กับวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันนะครับแล้วนะครับในการนำปลาส้มมารับประทานนะครับก็กรรมวิธีนะครับในการนำปลาส้มนะครับไปทำให้สุกนะครับก็แนะนำว่านะครับเมื่อผลิตภัณฑ์ปลาส้มนะครับเวลารับประทานเนี่ยนะครับต้องทำให้สุกเท่านั้นนะครับแนะนำนะครับต้องทำให้สุกเท่านั้นก่อนที่จะรับประทานทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการทำให้ปลาส้มให้สุกก่อนรับประทานอาจจะใช้วิธีการปิ้งการย่างการนึ่งหรือการทอดก็สามารถที่จะเลือกทำได้เช่นเดียวกันนะครับการเก็บรักษานะครับก็เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิแช่เย็นนะครับห้ามแช่ไว้ในอุณหภูมิแช่แข็งหรือช่องฟรีซนะครับเพราะว่าจะทำให้เนื้อสัมผัสของปลาส้มที่ได้นะครับเนื้อสัมผัสก็จะไม่ดีนะครับเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิเย็นเท่านั้นนะครับในส่วนของการที่จะยืดอายุนะครับการเก็บรักษาปลาส้มนะครับก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานเช่นเดียวกันนะครับรสชาติของปลาส้มนะครับถ้าหากว่าเราเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับก็จะมีความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราไปเก็บไว้ในตู้เย็นหลังจากที่ปลาส้มของเราผ่านกรรมวิธีการหมักได้ที่แล้วนะครับก็ความเปรี้ยวก็จะไม่เพิ่มมากขึ้นเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่าความเย็นนะครับสามารถที่จะช่วยชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดรสเปรี้ยวตรงนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับจะเห็นนะครับการทำปลาส้มนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับเหมาะสำหรับคนที่จะนำไปประกอบอาชีพเสริมได้นะครับโดยเฉพาะนะครับในกลุ่มนะครับประชาชนที่เพาะเลี้ยงปลานะครับไม่ว่าจะเป็นพันปลาอะไรก็แล้วแต่นะครับตามที่ได้ระบุมานะครับสามารถที่จะนำมาทำเป็นปลาส้มได้เช่นเดียวกัน

นะครับและการทำปลาส้มทุกวันนี้นะครับอาจจะเป็นที่นิยมในอาจจะเป็นที่นิยมผลิตในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ในปัจจุบันนี้นะครับคนไทยนะครับก็ได้เป็นที่นิยมนะครับของปลาส้มนะครับก็จะมีกรรมวิธีในการผลิตที่คล้ายคลึงกันไปในแต่ละภาคก็ครอบคลุมนะครับทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับสามารถที่จะนำมาหาซื้อนะครับนำมาประกอบรับประทานนะครับได้เลยนะครับแล้วก็ปลาส้มนะครับเขาจะมีรสชาติเฉพาะมีความเปรี้ยวของเขาอยู่ในตัวนะครับมีความเปรี้ยวตามธรรมชาติของลักษณะของปลาส้มอยู่แล้วนะครับครับสำหรับนะครับในการทำปลาส้มนะครับวัตถุดิบนะครับก็มีเครื่องปรุงรสกับเครื่องเทศนะครับก็คือเกลือป่นนะครับกระเทียมนะครับสับโขกละเอียดนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับก็นะครับในการทำเราก็ขึ้นอยู่กับเรานำวัตถุดิบเนื้อปลาเข้ามาใช้นะครับแต่ในการทำปลาส้มนะครับมีชนิดของปลาที่ไม่นิยมนำมาทำนะครับก็จะเป็นปลาที่มีลักษณะเมือกเยอะนะครับเนื่องจากว่าปลาก็จะมีของแอมโมเนียอยู่สูงนะครับก็จะทำให้ในการนำเลือกใช้มาทำเป็นปลาส้มก็ไม่ดีเท่าที่ควรอย่างเช่นปลานิลนะครับหรือปลาดุกประมาณนั้นนะครับก็แต่จริงๆแล้วก็สามารถมาทำได้นะครับแต่คุณภาพนะครับก็จะสู้กับปลาที่เมือกน้อยนะครับอย่างเช่นพวกปลาตะเพียนนะครับปลายี่สกนะครับปลานวลจันทร์ปลาจีนปลาสวายนะครับก็เป็นที่นิยมในการนำมาผลิตให้เป็นปลาส้มนะครับสำหรับนะครับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารชุดนี้นะครับเป็นการนำวัตถุดิบนะครับที่เป็นประเภทสัตว์น้ำนั่นก็คือเนื้อปลานั่นเองนะครับมาทำการแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับผู้ที่ติดตามนะครับสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับจะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการนำวัตถุดิบมาแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นะครับให้ติดตามกันในตอนต่อไปนะครับว่าเราจะนำวัตถุดิบอะไรนะครับมาแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงมีไว้เท่านี้สวัสดีครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5

ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทําการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีไทยรถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัว receiver dryer แล้วก็มีตัว expansion valve แล้วก็มีตัว evaporator นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
2: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
2: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อน เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมป์คลิปแอมป์หรือคลัมป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องไปหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้

0: มัลติมิเตอร์ดิจิตอลมัลติมิเตอร
1: ์การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
2: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. มีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ำดับต่อไปนะครับผมจะให้ความรู้นะครับแล้วก็ทักษะนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องตัดจี้นะครับด้วยกระแสไฟฟ้าครับนะก็เครื่องนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่อยู่ในOR นะครับหรือในแผนกผ่าตัดนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือซึ่งมีความเสี่ยงสูงนะครับอีกเครื่องนึงนะครับที่มีประโยชน์มากนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธีมันก็มีโทษมหันต์นะครับเพราะว่าเครื่องตัดจี้ด้วยกระแสไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่ให้เอาพุทนะครับที่เป็นไฟไฮโวลต์และไฮฟรีเควนซีนะครับมาทำการผ่าตัดนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับเราเห็นว่าในโรงพยาบาลก็จะมีการผ่าตัดนะแต่ว่าการผ่าตัดของโรงพยาบาลก็จะใช้พวกมีดพวกกรรไกรพวกอะไรต่ออะไรที่เป็นโลหะนะครับนะที่ใช้ในการผ่าตัดนะครับที่จะเอาเนื้อเยื่อชิ้นส่วนนะครับหรือว่าตัดต่อนะครับหรือว่าเย็บข้างในนะครับนะก็จะใช้มีดนะครับโดยการให้ยานะครับดมสลบนะฮะกับผู้ป่วยนะครับแล้วก็ทำการผ่าตัดนะครับต่อมาในปัจจุบันนี้นะครับได้มีการคิดค้นในเรื่องของนอกจากว่าเราจะใช้มีดแล้วนะครับเราก็ยังมีพวกกระแสไฟฟ้าที่สามารถตัดได้นะครับมีเลเซอร์นะครับที่สามารถผ่าตัดได้เช่นเดียวกันนะครับนะก็ให้ผลในการผ่าตัดนะครับได้แล้วก็มีอาการระงับนะครับในอาการข้างเคียงได้ด้วยนะครับนะอย่างในวันนี้นะครับจะให้รู้ในเรื่องของเครื่องผ่าจี้ตัดด้วยกระแสไฟฟ้านะครับนะในกระบวนการทางสัญญาศาสตร์นะครับหรือสัญญกรรมนะถ้าทางเซอร์เจอรี่นะครับก็จะมีหลักในการทำนะผ่าตัดอยู่3อย่างนะครับใหญ่ๆนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับอันที่1ผ่าตัดแล้วนะครับต้องไม่เกิดในการที่จะเชื้อโรคนะครับหรือว่าการที่จะให้เกิดการทำลายเชื้อได้นะครับนะเพราะฉะนั้นสมัยเก่าเราใช้มีดตัดนะมันไม่สามารถทำลายเชื้อได้นะครับแต่ในการที่ด้วยกระแสนอกจากผ่าตัดแล้วนะครับก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อด้วยในเวลาเดียวกันนะครับอันที่2นะครับต้องทำให้สลบนะครับโดยการดมสลบก่อนนะครับถึงจะดำเนินการผ่าตัดได้ถึงแม้เราจะมาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าก็ตามนะครับแต่ในขั้นตอนในการที่จะผ่านะครับด้วยไฟฟ้านะครับเห็นได้ว่ามันก็เจ็บนะมากเอาการนะครับไม่สามารถทนต่อความรู้สึกเจ็บได้นะครับก็ต้องมีการให้สารนะครับดมสลบเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นนะครับสลบไปที่จะไม่มีอาการเจ็บปวดนะครับดิ้นรนนะฮะหรือว่าขัดขืนที่จะทำการผ่าตัดเนื่องจากความเจ็บปวดนะครับอันที่3ก็จะมีในเรื่องของกรรมวิธีในการผ่าตัดต่างๆนะครับตัดเล็กตัดใหญ่ตัดข้างในนะครับตัดโดยใช้เครื่องมือกล้องส่องอะไรก็ตามนะครับก็จะมีการที่จะผ่าตัดตัวนี้ลงไปนะครับสำหรับตัวเครื่องผ่าตัดนะวันนี้ไม่มีเครื่องนะครับเพราะว่าใช้กันเต็มพิกัดเหมือนกันนะครับตัวเครื่องที่ใช้นะครับจะมีลักษณะเหมือนในภาพนะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับนะตัวเขาเองก็จะมีอุปกรณ์ภายในนะครับเป็นตัวเจเนเรตนะครับไฟฟ้าที่มีขนาดสูงนะครับเป็นกิโลโวลต์นะครับนะกับความถี่นะครับซึ่งเป็นมากกว่าอยู่ประมาณสัก 1-10 กิโลเฮิรตซ์นะครับที่จะใช้ในการผ่าตัดนะครับเทคนิคนะครับในการสร้างไฟแรงสูงนะครับของเครื่องผ่าตัดแบบไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็จะไม่ค่อยได้ใช้เทคนิคสูงเท่าไหร่นะครับก็เขาจะใช้ในเรื่องของ ILC นะครับแล้วก็เกิดทำให้เกิดการรีโซแนนซ์นะครับของความแรงดันและความถี่นะครับนะหรือในการใช้ทำให้เกิดการรีโซแนนซ์ครั้งนี้นะครับก็จะมีตัวที่เราเรียกว่าสปาร์กแก็บนะเคยรู้จักนะครับสปาร์กแก็บนะสปาร์กแก็บถ้าเรามองเห็นง่ายๆนะครับหรือว่าที่ใช้อยู่ก็คืออย่างหัวเทียนรถยนต์นะครับก็เป็นแบบสปาร์กแก็บเช่นเดียวกันนะครับแต่สปาร์กแก็บที่ใช้ในเครื่องจี้ตัดนะครับด้วยไฟฟ้านะครับก็จะทำหน้าที่เป็นตัวที่สวิตช์นะครับหรือว่ารีโซแนนซ์นะครับไฟนะครับให้เกิดความถี่สูงแล้วก็แรงดันสูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นวงจรที่แบบคร่าวๆนะไม่มีอะไรเลยสมัยก่อนเครื่องจี้ผ่าตัดนะครับจะเปิดข้างในออกมาดูนะครับจะมีหม้อแปลงอยู่1ตัวแล้วก็มีสปาร์กแก็บอยู่1ชุด
นะครับแล้วก็มีหัวต่อนะครับไปยังหัวตัดจี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกฟุตสวิตช์อย่างนี้นะครับฟุตสวิตช์แล้วก็ตัวตั้งนะครับตัวตั้งความเข้มนะหรือว่าตัวตั้ง power นะครับของการจี้ตัดนะครับนะลักษณะคร่าวๆก็คืออันนี้วงจรนะครับปล่อยไฟเข้ามานะครับอันนี้ก็จะมีฟุตสวิตช์นะครับเวลาเราจะจี้ตัดเราจะหมอก็จะเหยียบฟุตสวิตช์นะครับเอาเหยียบฟุตสวิตช์เสร็จแล้วไฟก็เข้าไปในหม้อแปลงอันนี้นะครับหม้อแปลงอันนี้ก็จะเข้าไปที่วงจรนะครับที่มีสปาร์กแก็บอยู่ตรงนี้นะครับสปาร์กแก็บพอมีไฟเข้ามานะครับไฟจากเซคันดารีตรงนี้จะมีไฟแรงสูงนะออกมานะครับนะเจ้าตัวสปาร์กแก็บตัวนี้ก็ทำหน้าที่ในการสวิชนะครับทำให้เกิดประกายไฟนะมันที่หน้าของสปาร์กแก็บก็จะมีประจุนะครับพอมีประจุขึ้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเกิดการรีโซแนนซ์กับตัว C ตัวนี้นะครับทำให้เกิดไฟแรงสูงนะครับแล้วก็ความถี่สูงนะครับนะออกไปหม้อแปลงอีกตัวนึงนะครับนะหม้อแปลงตัวนี้ก็จะจ่ายนะครับไฟสเต็ปอัพนะให้มีแรงดันสูงและความถี่สูงนะครับไปอีกชั้นหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นเครื่องแบบนี้เวลาที่มีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าไม่ออกนะครับไปที่ตัดนะครับนะส่วนใหญ่แล้วก็คือสปาร์กแก็บตัวนี้สกปรกนะครับพอสปาร์กแก็บตัวนี้สกปรกแล้วนะครับมันก็ไม่มีการรีโซแนนซ์ของแรงดันและกระแสไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่พอซ่อมปั๊บไอ้สปาร์กแก็บตัวนี้ที่เห็นในเครื่องนะครับจะเป็นตัวบอดี้กล่องเล็กๆนะครับนะพอดึงออกมาปั๊บจะมีหน้าคอนแทคอยู่4ชุดบ้าง10ชุดบ้างนะครับนะเวลาเราซ่อมเราก็ทำหน้าที่หากระดาษทรายนะมาขัดหน้าคอนแทคให้มันขาวนะครับพอขาวเสร็จพอใส่เข้าไปเครื่องก็ทำงานได้นะครับจริงๆแล้วเป็นแบบที่ซิมเปิลมากนะครับนะแล้วก็การซ่อมแซมนั้นค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าไฟดูดค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะดูดง่ายนะครับเพราะว่าใช้ดีไม่ดีมันมีไอตัวแรงดันเก็บอยู่ในซีเวลาซ่อมนะครับแล้วก็มีแรงดันที่มาตกคอมทำให้เกิดสปาร์กนะครับนะก็ต้องระมัดระวังพวกนี้ต้องมีใส่กราวเสมอถ้าไม่ใส่กราวไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสรั่วอยู่ที่โครงเครื่องเพราะว่าโครงเครื่องจะเป็นตู้ใหญ่ๆนะครับรั่วได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นระบบไฟฟ้าที่สามารถที่จะรั่วลงเคสนะครับหรือว่าอินดิวผ่านเคสได้นะครับแล้วก็มันก็เป็นตัวหนึ่งที่กวนระบบวิทยุมากมายนะน่าดูนะกันนะครับนะเวลาที่เราทำการจี้ตัดนะครับจะได้ยินเสียงที่เราเปิดวิทยุนะครับได้ยินเสียงอื้อดื้อตลอดในวิทยุนะครับนะเพราะว่ามันมีคลื่นสนามแม่เหล็กออกไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่พอหลังจากที่เรามีการสร้างตัวเครื่องผ่าตัดด้วยกระแสไฟฟ้านะครับนะก็พัฒนานะครับให้1สามารถคอนโทรลได้นะครับนะแล้วก็คุมแรงดันได้ถ้าสปาร์กแก็บเนี่ยมันคุมได้แต่เพลอย่างเดียวนะแรงกับค่อยนะครับอย่างอื่นไม่มีนะครับไบโพล่าก็ไม่มีนะครับเพราะหลังจากที่เขาพัฒนานะครับการทำไฟแรงสูงนะครับจะใช้พวก solid state นะครับเข้าใจอยู่นะ solid state หมายถึงว่าเราใช้อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์นะครับในการทำให้เกิดไฟแรงสูงนะครับเพราะฉะนั้น เสียงที่มันดังนะจากเครื่องมันก็เบาลงนะนะครับในการใช้สปาร์กแก็บเราจะได้ยินเวลาเราให้เครื่องทำงานนั้นมันจะดังป๊าดแป๊ดแป๊ดแป๊ดตลอดเวลานะครับน่ากลัวเสียงนี้นะครับเพราะหลังจากที่เราใช้พวก solid state นะครับมาใช้นะครับมันก็ดังปื๊ดปื๊ดนิ่มๆเลยนะมันแทบจะไม่มีเสียงเลยนะครับนะก็ทำให้หนึ่งการสร้างมลภาวะนะเกี่ยวกับเสียงมลภาวะเกี่ยวกับในเรื่องของกลิ่นนะที่มาจากในเครื่องนะครับก็เบาลงนะครับแต่ว่าเครื่องตัวนี้เวลาใช้งานปั๊บมันจะมีความร้อนค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในตัวสวิตช์ไฟทำให้เกิดไฟแรงสูงนะครับมันใช้พลังงานมากนะครับเพราะนั้นข้างหลังตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีตัวระบายอากาศอยู่มีพัดลมเหมือนกับในคอมพิวเตอร์เรานะนะครับที่จะต้องมีพัดลมนะครับดูดความร้อนนะครับออกจากระบบเครื่องเพื่อให้เครื่องมันอุณหภูมิไม่สูงไม่งั้นไอ้ข้างในมันก็จะเสียหายได้ง่ายนะครับนะหลังจากที่เขาพัฒนามาเป็นแบบ solid state นะครับก็ไอ้ฟังก์ชันต่างๆนะครับสามารถที่จะพัฒนาให้มีรูปเพ้าก็ดีนะครับนะรูปคลื่นก็ดีนะครับนะกำลังที่ส่งออกไปตัดก็ดีสามารถที่จะคอนโทรลได้อย่างแม่นยำนะครับนะแล้วก็ทำให้การผ่าตัดนั้นได้ผลดีมากขึ้นนะครับ

ถ้าแบบเก่าที่เป็นสปาร์กแก็บนะหมอเขาจะคอนโทรลยากมากนะนะครับเวลาใช้งานเนื่องจากว่าสเต็ปที่บิดไปกำลังมันจะเป็น1 2 3 4 5มันไม่ได้เป็น10วัตต์20วัตต์30วัตต์นะนะครับพอเร่งไปปุ๊บพอเร่งไปปุ๊บอย่างที่เคยใช้ปรากฏว่ามันไม่ตื้นพอนะครับคือตัดไม่พอเขาก็เร่งไปแต่ไม่รู้ว่าไปเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะนั้นเวลาที่ใช้งานไปนานๆปั๊บวัตต์มันจะลดลงนะครับเนื่องจากว่าสปาร์กแก็บมันเขาเรียกเสิร์ฟมีความสกปรกนะครับพอซ่อมเสร็จขัดให้เรียบร้อยนะพาวเวอร์มันก็มาแรงเหมือนเดิมนะครับนะแล้วเสร็จแล้วพอใช้ไปมันก็อีกแหละนะครับพาวเวอร์ก็ค่อยลดลงนะครับแต่ถ้าเป็นแบบใหม่นะที่เป็นไอ้พวกโซลิดสเตทนะครับก็จะคุมนะครับกำลังวัตต์ได้ดีมากขึ้นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคนะครับที่สามารถออกแบบให้เป็นไบโพล่าทำแบบโมโนโพล่านะครับแล้วก็เป็นแบบเป็นพาวิดนะสามารถทำได้ง่ายนะครับแล้วก็การดูแลก็ง่ายขึ้นนะครับการที่จะทำให้เกิดไฟรั่วไฟดูดก็น้อยลงนะครับเมื่อก่อนตัวโครงเครื่องของตัวเครื่องตัดจี้จะเป็นเหล็กหมดเลยนะเป็นตู้เหล็กนะครับนะเหมือนตู้เย็นอ่ะแต่ว่ามันเตี้ยๆขนาดนี้นะครับแล้วเวลาทำงานมีเสียงดังนะครับเวลาไขควงไปแตะมีไฟขึ้นด้วยนะครับตอนนี้พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแจ็คเก็ตเนี่ยมันจะเป็นไม่นำไฟฟ้านะครับทำให้เวลาใช้งานแล้วมันไม่เกิดความเสี่ยงกับกระแสไฟฟ้าที่จะมาดูดเรานะครับมันก็โอเคมากขึ้นนะครับระบบต่างๆในเครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้ามันมีอะไรบ้างนะครับนะอันที่หนึ่งมันจะมีในเรื่องของ ARC นะครับคอนโทรลนะครับก็เป็นโดยภายในก็ ARC คอนโทรลนี้ก็จะมีระบบไมโครโปรเซสเซอร์นะครับนะอันนี้เป็นขนาดของมันนะไม่เป็นไรกี่บิตนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ระบบไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสร้างโปรแกรมนะครับในการที่จะทำให้เครื่องทำงานได้อย่างหลากหลายแล้วก็ตรงไปตรงกับจุดประสงค์ที่เราจะใช้งานนะครับนะสามารถตรวจสอบการทำงานนะครับของRetain Plate นะครับได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าตัวเพลทนะครับที่ออกแบบมาใหม่นะครับโดยวงจรนะครับนะมันสามารถที่จะดีเทคนะครับในเรื่องของการติดเพลทนะอันนี้หนึ่งก็คือในกรณีถ้าเกิดว่าไม่ใส่เพลทนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะลามเตือนนะครับตอนนี้คุณยังไม่ได้ใส่เพลทนะอะลามก็เตือนนะครับอีกประเด็นก็คือว่าปกติแล้วที่รุ่นเดิมๆนะครับเพลทมันจะมีสายตัวนำไฟฟ้านะครับที่เสียบกับเครื่องเส้นเดียวนะครับพอเส้นเดียวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาในเรื่องของเวลาต่อสายแล้วที่ปลายสายนะที่จะด้ามเสียบเพลทสายเนื่องจากว่าสายที่ต่อเพลทเนี่ยมันจะมี2ส่วนส่วนนึงก็สายเฉยๆนะอีกส่วนก็เป็นแผ่นเพลทนะครับเพราะนั้นเวลาใช้งานเขาจะเอาสายเสียบกับแผ่นเพลทเป็นบานาน่าแจ็คถ้านึกออกถ้าคิดตามนะครับเป็นบานาน่าแจ็คตอนนี้ถ้าเกิดว่าตัวแผ่นเพลทเนี่ยนะครับสายเสียบกับเครื่องปลายไม่ได้เสียบแผ่นเพลทนะมันก็ไม่อารามนะครับนะตัดปัญหานี้ออกไปเขาก็เลยใช้แผ่นเพลทที่มีสาย2เส้นนะครับมันก็จะไปถูกช็อตที่ตรงขั้วเพลทนะครับเวลาที่เราเสียบปลั๊กนะครับสายเพลทนะครับเครื่องมันก็หยุดอารามนะครับเครื่องหยุดอารามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดึงตรงไอเพลทออกจากหัวสายที่ปลายสายนะครับมันก็อารามทันทีนะครับแต่ว่าไอรุ่นเก่าๆไม่เสียงไม่หายนะถึงถอดเพลทออกจากไอตัวบานาน่าแจ็คแล้วมันก็ยังมีเสียงไอมันก็ไม่มีเสียงอารามนะครับแต่ว่าเครื่องก็ทำงานได้แต่รุ่นใหม่เป็นแบบ2สายถ้าดึงเพลทออกปั๊บมันก็ดังทันทีนะครับปกติแล้วเนี่ยเครื่องจี้เนี่ยมันจะมี2สายสายเพลทนะอันนี้คือสายเพลทนะครับสายเพลทอันนี้ติดอยู่เพื่อจะนำไฟฟ้ากลับนะครับเดิมๆแล้วอันเนี้ยข้างในมันจะมีสายตัวนำมีไอโลหะที่เป็นตัวนำเส้นเดียวนะครับพอตอนหลังมาเขาออกแบบเป็น2เส้นนะครับ2เส้นเพื่อที่ว่าเวลาที่เราถอดเพลทออกจากจุดนี้นะครับถ้าเส้นเดียวปุ๊บเครื่องมันก็ไม่อารามนะครับแล้วก็เครื่องยังทำงานได้แต่รุ่นใหม่นะครับแผ่นเพลทมันจะมี2สายพอดึงเพลทออกจากหัวสายตัวเครื่องอารามนะครับแล้วก็จี้ไม่ออกนะครับจะเป็นอย่างนี้ไอ้รุ่นใหม่อันที่3นะครับเป็นเรื่องระบบแสดงโค้ดเมื่อมีการผิดปกตินะครับเครื่องมือแพทย์นะทุกหลายๆเครื่องหลายชนิดนะครับระบบการเหมือนกับเซอร์วิสตัวเองไม่ใช่เซอร์วิสมอนิเตอร์ตัวเองนะแล้วว่าตัวเองเสียอะไรนะครับได้

มีค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะใช้ระบบแสดงโค้ดเหมือนกันนะครับเช่นสายเพลทขาดนะครับเช่นเวลาจี้ตัดแล้วนะครับไม่มี power ออกนะนะครับนะอะไรต่างๆนะครับหรือว่ามีอาการเสียภายในเครื่องนะบอร์ดนู้นบอร์ดนี้อะไรที่มันจะชำรุดเสียนะครับมันก็มีวงจรนะครับสำหรับแสดงโค้ดนะครับเราก็ไปซ่อมตามโค้ดที่แสดงนะครับมันก็ง่ายต่อการซ่อมแซมนะครับอันที่สี่นะครับมี leakage current monitoring นะครับตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าได้นะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้เป็นตัวสร้างไฟแรงสูงนะครับโอกาสที่มันจะรั่วนะครับจับแตะดูดแล้วก็ตามนะครับมีโอกาสทางนั้นนะครับมันก็มีตัว current leakage current monitor อยู่ที่หน้าจอนะครับว่าตอนนี้มีการรั่วนะครับออกไปที่โครงเครื่องเป็นอย่างไรนะครับหรือว่ามีการรั่วออกโดยที่ไม่ได้ผ่านผู้ป่วยนะครับมีหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เพราะตัวนี้เป็นตัวที่อันตรายในเรื่องของไฟรั่วนะครับมากกว่าเครื่องอื่นๆมากมายนะครับหลักการทั่วไปของเครื่องนะครับอันนี้บอกแล้วทำให้เกิดมีสปาร์กแก็บนะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้านะครับหลังจากที่เกิดตรงนี้แล้วนะครับนะฮะความร้อนที่เกิดขึ้นในเครื่องความร้อนที่เกิดขึ้นที่ตัดนะครับมีมากกว่า100องศานะครับร้อนมากนะครับนะของเหลวภายในเซลล์จะเดือดกลายเป็นไอจนแห้งนะครับแล้วก็แยกออกจากกันนะครับเวลาที่ใช้กระแสไฟฟ้าตัดไปที่เนื้อเยื่อนะครับนะนอกจากมันตัดแล้วมันยังมีควันด้วยนะมีกลิ่นมีควันเพราะว่าเวลาที่กระแสไฟฟ้าออกปั๊บความร้อนสูงทำให้เนื้อเยื่อหรือว่าผิวที่เราตัดนั้นขาดออกจากกันนะครับขณะที่มันขาดจากการปั๊บนะครับความร้อนบางส่วนนะครับแล้วก็กระแสนะครับจะทำให้เซลล์นั้นนะครับแห้งด้วยนะครับนะฮะแล้วก็กลายเป็นไอนะครับมีควันนั่นเองนะที่บอกมีควันนะกลิ่นมันเหมือนอะไรก็บอกไม่ถูกนะครับนะฮะเหมือนเราเอาไฟไปเอาความร้อนไปเชือดนะครับนะทำให้สามารถผ่าตัดได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าหากมีการควบคุมอุณหภูมิไม่เหมาะสมต่ำกว่า100องศาเซลเซียสก็สามารถทำให้ของเหลวนั้นแข็งตัวจับกันเป็นก้อนนะครับแล้วก็สามารถปิดหรือห้ามเลือดนะครับได้นะครับเพราะฉะนั้นในเครื่องตัดจี้นั้นมันจะมีอยู่2โหมดนะครับโหมดแรกนะครับเราใช้ความร้อนสูงนะครับใช้ในการตัดตัดเนื้อเยื่อหรือตัดอะไรให้มันขาดได้นะครับอันที่2ถ้าเกิดว่าเราตั้ง power นะครับของเครื่องให้มีกำลังต่ำลงมานะครับความร้อนที่เกิดก็จะต่ำด้วยนะครับนะแทนที่มันจะตัดได้ดีมันก็ตัดได้แย่ลงนะแต่ว่ามันก็ทำให้ไอ้เลือดหรือว่าเนื้อเยื่อนะครับไอ้ที่เป็นบริเวณที่ถูกตัดไปแล้วนะครับนะเกิดการแห้งตัวของไอ้ตัวผิวที่รอยตัดนะครับก็เป็นการที่จะทำให้เกิดการห้ามเลือดได้นะครับถ้าเราตั้งแรงตัดนะครับแต่ถ้าเราตั้งอ่อนนะครับมันก็เป็นการห้ามเลือดนะครับเพราะนั้นเครื่องจี้ตัดนะครับก็มีคุณประโยชน์นะครับ2แบบนะครับที่เอาไปใช้ในผ่าตัดก็คือตัดแล้วก็จี้ห้ามเลือดด้วยนะครับนะเพราะนั้นมันก็จะทำให้การซับเลือดดูเลือดออกจากบริเวณที่ผ่าตัดนะครับลดลงไปนะครับนะแล้วก็การผ่าตัดมันก็ง่ายขึ้นเพราะมันเลือดไม่ไหลไม่ออกมาเยอะนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับของเครื่องนะครับลักษณะการใช้งานนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ลักษณะนะครับของเครื่องตัดจี้นะครับอันที่1ใช้สำหรับตัดนะครับปล่อยไฟเข้าไปปุ๊บเนื้อเยื่อก็จะขาดอันที่2จี้เพื่อห้ามเลือดนะครับเราเรียกว่า call act นะครับอันนี้เลือดแข็งตัวนะครับไม่ไหลออกมานะครับอันที่3ตัดพร้อมจี้ห้ามเลือดไปด้วยนะครับหรือในโหมดนะครับในโหมดเครื่องเราเรียกว่าเบรนนะครับนะมันก็ตัดด้วยนะครับแล้วก็มีการทำให้เกิดการห้ามเลือดด้วยนะครับเพราะนั้นมันจะเอาเทคนิค2อันนั้นมารวมกันนะครับเราไม่ต้องมาตัดทีแล้วก็มาห้ามอีกทีนะครับทำให้มันเสียเวลานะขึ้นอยู่กับบริเวณที่ผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นโหมดคัตโหมดโคแอคนะครับถ้าเอา2อันมารวมกันเราเรียกว่าโหมดเบรนนะครับนะตัดพร้อมไอ้ห้ามเลือดนะครับการจัดวิธีการตัดนะครับที่จะให้เกิดเขาเรียกพลังงานความร้อนนะครับที่ออกมานะครับนะก็จะมีวิธีตรงนี้นะครับออกมาจากตัวเครื่องตัดจี้นะครับจะใช้สาย2เส้นนะครับนะเป็นสายแอคทีฟเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งจะเป็นสา

สายเพลทนะครับนะเพราะนั้นเราก็เอาสายเพลทนะครับต่อเข้ากับเพลทนะครับนะฮะไปไว้ในส่วนใต้ส่วนที่จะเราจี้ตัดนะครับส่วนที่เป็นแอคทีฟนะครับเราก็จะต่อเข้าที่ปลายตัดเป็นอิเล็กโทรดนะครับซึ่งออกแบบมาเป็นปลายคมๆนะครับเพื่อที่จะเหมาะกับทำให้เกิดการตัดของผิวหนังได้อย่างเขาเรียกว่าเป็นรอยที่เล็กๆนะครับแล้วก็ลึกๆได้นะครับนะก็ออกแบบไปนะครับนะแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับพอเปิดเครื่องเสร็จแล้วมันก็จะไม่ต้องไปกดที่นี่เพราะว่าปกติแล้วเวลาที่หมอใช้เครื่องที่จัดใช่ไหมมือหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็จะมาจับที่ปลายแอคทีฟนะอีกด้านหนึ่งก็จะมีเครื่องมือของเขานะครับก็ไม่สะดวกในการที่จะพอเปิดปุ๊บเครื่องทำงานปั๊บแล้วก็พอเครื่องทำงานปุ๊บมันก็จะมีไฟมาที่ปลายจี้นะครับถ้าไปโดนหรือว่าไปสัมผัสนะมันก็ดูดหมอนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเขาจึงมีฟุตสวิตช์ตัวนะอยู่ที่พื้นนะครับเวลาจะทำการจี้ตัดนะครับนะพอได้ตำแหน่งที่จี้ตัดนะจับบริเวณที่ใกล้แล้วนะครับนะก็หมอก็จะเหยียบฟุตสวิตช์พอเหยียบปั๊บนะครับเครื่องก็ทำงานนะครับเหมือนกับเราเย็บผ้านะที่เราเหยียบฟุตสวิตช์เพื่อที่จะให้จักรมันเย็บหมุนมันหมุนแล้วก็เย็บผ้าไปนะครับเหมือนกันนะพอเหยียบปุ๊บเครื่องก็จะทำงานนะครับพอเราต้องการหยุดเราก็ถอนเท้าออกจากฟุตสวิตช์นะครับนะมันก็หยุดทันทีนะครับอันนี้เพื่อสะดวกในการปิดเปิดเครื่องนะครับเพราะว่าเวลาจี้เนี่ยเราก็เหมือนกับเชื่อมไฟฟ้าพอเชื่อมเสร็จต้องยกขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันพอเราตัดเสร็จก็ต้องปล่อยไม่ให้ตัดต่อเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายนะครับเพราะเวลาตัดใช้เวลานานๆปั๊บมันจะมีผลเสียกับผิวหนังที่ตัดนะครับพอตัดปื๊ดแล้วก็ยกตัดปื๊ดแล้วก็ยกนะครับมันก็จะทำให้ในเรื่องของแผลที่เกิดนะครับหรือเรื่องอาการที่จะเกิดนะครับก็ไม่ส่งผลกระทบเท่าไหร่นะครับนะอันนี้ก็เป็นภาพนะครับที่ใช้ในการจี้ตัดนะครับปรากฏการณ์นะครับหลังจากที่เราใช้เครื่องจี้ตัดนะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะเพราะว่าทั้งไฮโวลต์ไฮฟรีเควนซีนะครับนะมันก็จะทำให้ทำอะไรได้บ้างอันที่หนึ่งความต้านทานของเนื้อเยื่อจะลดลงอย่างรวดเร็วจนมีค่าเป็นศูนย์นะครับขณะที่กำลังจี้ตัดนะครับเนื้อเยื่อที่ถูกตัดนะครับก็จะแปรสภาพของความต้านทานนะครับระหว่างเนื้อเยื่อกับผิวเล็กกับหัวเล็กโตนะครับก็จะมีค่าเป็นศูนย์ทำให้มีกระแสไปนะครับมากนะครับอันที่สองค่าความต้านทานของเนื้อเยื่อจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่น้ำหรือของเหลวภายในแห้งนะครับก็คือตอนแรกพอเข้าไปปุ๊บนะยังมีความชื้นมีอะไรอยู่นะครับมันก็จะทำให้เกิดความต้านทานต่ำหลังจากที่เราตัดไปแล้วก็เนื้อเยื่อบางส่วนนะครับก็จะเนื้อเยื่อบางส่วนที่หลังจากที่ตัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีความต้านทานสูงอย่างรวดเร็วนะครับนะก็มันก็จะทำให้ผิวที่ตัดนะครับอะไรที่ตัดนะแห้งตามไปด้วยอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อดีอันก็คือว่าเมื่อตัดแล้วนะครับมันก็มีการแห้งนะครับของเลือดหรือเนื้อเยื่อนะครับที่เกิดจากการตัดนะครับมีการแห้งอย่างรวดเร็วนะครับนะไม่เหมือนที่ใบมีดตัดแล้วเลือดยังออกอยู่เลยนะเอาสำลีเอาก๊อตซับแล้วมันก็ยังออกอยู่แต่เนี้ยนะครับจะมีลักษณะที่ค่อนข้างแห้งนะครับพอหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องนะครับนะเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวที่เป็นปลายเล็กๆคมๆนะครับไม่ต้องใช้แรงกดแล้วก็กรีดนะครับเราแค่เอาปลายนี้ไปใกล้ๆกับเนื้อเยื่อที่เราจะตัดปุ๊บมันก็แป๊บเลยนะเป็นไฟลุกเลยไม่ลุกเป็นไฟแป๊บๆๆนะในไฟที่แป๊บๆก็คือกระแสไฟฟ้าที่ผ่านจากอิเล็กโทรดไปยังเนื้อเยื่อนะครับทำให้เกิดความต้านทานต่ำแล้วก็ทำให้เป็นเปลวของไฟที่มีความร้อนนะแต่ไม่เยอะนะไม่วาบอย่างเงี้ยมันติดๆๆๆนะครับมันก็จะมีควันออกมาด้วยแหละนะครับแล้วก็นะส่วนอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งที่อิเล็กโทรอีกแบบนะที่บิน2เป็นง่ามอย่างเงี้ยนะเป็นง่ามนะครับแต่แบบนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องมีแผ่นเพลทเพราะว่าเวลาที่ทำการที่ตัดปั๊บมันจะมีกระแสไหลระหว่างขั้วนะครับทำให้บริเวณที่ผ่าตัดนะมีกระแสไฟฟ้าผ่านได้เป็นพื้นที่แคบๆนะครับพื้นที่แคบๆนะนั้นเวลาตัดเกิดกระแสไหลก็ไม่ทำให้ส่วนอื่นเกิดอันตรายนะครับไม่เหมือนกับในรูปตะกี้นะครับผ่าตัดข้างบนแผลอยู่ข้างล่างนะครับไฟฟ้าผ่านไอ้ตัว

ผิวหน้าอกแล้วนะครับก็ยังผ่านลำตัวนะครับไปครบวงจรข้างล่างนะครับนะมันก็มีอันตรายมากกว่านะครับเพราะนั้นในงานที่เล็กๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้มีการกระทบกับอวัยวะตรงอื่นนะครับเขาก็จะใช้เป็นไบโพล่านะครับดังนั้นรูปแบบในการใช้งานมันก็เลยต้องมี2แบบนะครับเพราะแบบที่เราแบ่งออกนะครับเป็นแบบที่อยู่ที่ตรงอิเล็กโตรดนั่นเองนะครับว่าให้ออกแบบมาเป็น2ขั้วกับขั้วเดียวนะครับโมโนโพล่านะครับก็เป็นอิเล็กโตรดอีกแบบหนึ่งนะครับที่โมโนแปลว่าอะไรครับ1ใช่ไหมฮะอันหนึ่ง1อันเดียวนะครับ1ขั้วนะครับเพราะฉะนั้น เวลาที่ใช้งานนะครับก็ขั้วที่1นะครับก็จะผ่านที่หัวแอคทีฟอิเล็กโตรดนะครับนะแล้วส่วนสายอีกด้านหนึ่งที่เป็นไฟกลับนะครับก็ไปต่อเข้ากับแผ่นเพลทนะครับเวลาที่เราปล่อยนะครับไฟฟ้าออกไปนะครับมันก็ไปที่แอคทีฟอิเล็กโตรดนะแล้วก็ไปครบวงจรที่แผ่นเพลทนะครับครบวงจรกระแสไหลแล้วก็เข้าไปที่ระบบนะครับแล้วเห็นว่าเครื่องมือแพทย์หลายๆอย่างนะทำงานด้วยการครบวงจรนะครับเครื่องมือแพทย์หลายๆอย่างนะครับทำงานโดยอาศัยกระแสไปกระตุ้นนะครับนะอันนี้ก็แรงดันนะครับไปทำให้เกิดการตัดนะครับไอ้ที่เราเรียนเมื่อวันก่อนก็เป็นกระแสทำให้เกิดการกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์นะครับของกระแสที่ไหลในร่างกายนะครับก็มีค่อนข้างเยอะนะครับต่ำๆก็มีนะครับอันนี้สูงๆนะครับก็จะมีแบบที่เราจะตัดกันนะครับนะเพราะฉะนั้นกำลังที่ใช้นะครับก็ต้องปรับตามอาการหรือว่าวัตถุประสงค์ที่จะผ่าตัดนะครับนะครับอันนี้รูปแบบอิเล็กโตรดนะครับที่ใช้นะครับในการทำการผ่าตัดนะครับซึ่งเป็นแบบโมโนโพล่านะครับนะแบบอันนี้นะครับแบบอันนี้เนี่ยนะครับจะมีสวิตช์อยู่ที่ตรงดั้มจับด้วยนะครับสำหรับที่จะเปิดปิดนะครับระบบไฟฟ้าที่จะเข้ามาที่ Active อิเล็กโตรดอันนี้นะครับสามารถคอนโทรลที่นี่นะครับจริงๆแล้วถึงจะมีที่นี่แต่ว่าที่เครื่องนะครับก็ยังมีฟุตสวิตช์ให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการสั่งให้เครื่องจัดที่ทำงานก็สั่งได้ทั้งที่แฮนด์สวิตช์ตรงนี้นะครับกับที่ฟุตสวิตช์ที่เท้าเหยียบนะครับเวลาที่เราปิดเปิดนะครับสามารถคุมได้ทั้ง2ที่นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันมีสวิตช์นะครับอันนี้มีสวิตช์นะครับพอเราไปดูที่แจ็คเสียบเครื่องนะครับแจ็คเสียบเครื่องนะครับไอ้ตัวที่มีสวิตช์มันจะมี3ขานะครับเพราะว่ามันจะต้องมีตัวสัญญาณนะครับเข้าไปสั่งนะครับทำให้เกิดการทำงานของวงจรนะครับมันก็จะมีสายออกไปนะครับส่วนฟุตสวิตช์นะครับที่ทางด้านนี้นะครับนะในกรณีที่เราใช้ฟุตสวิตช์นะครับไอ้ตัวที่เป็นอิเล็กโตรเอแอคทีฟอิเล็กโตรนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมีสวิตช์ก็ได้เราใช้เป็นแบบอันเดียวไม่ต้องใช้สวิตช์นะครับเราสามารถที่จะเหยียบสวิตช์ตรงนี้นะครับทำให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้นะครับแล้วที่สวิตช์ก็ยังมีไอ้ฟังก์ชันในการที่จะปรับให้เป็นโคแอคหรือเป็นคัตได้ด้วยนะครับเหยียบสีเหลืองก็จะเป็นคัตเหยียบสีฟ้าจะเป็นโคแอคนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกับที่ดั้มนะครับมันก็มี2ย่านย่านที่เป็นโคแอคกับคัตนะครับคัตก็เป็นสีเหลืองโคแอคก็เป็นสีฟ้านะครับนะเพราะว่าไอ้สีเหลืองเนี่ยนะครับจะมีความแรงนะความแรงของสัญญาณไฟฟ้านะครับมากนะครับนะก็เอาไว้เป็นสีเหลืองคือชัดๆแต่ว่าอันนี้ก็ไฟฟ้าออกไปก็จะน้อยลงนะครับเราก็เป็นโคแอคนะครับแบบที่2นะครับแบบที่2แบบที่2นี้จะเป็นลักษณะเป็นแบบที่มีชื่อว่าไบโพล่านะครับก็เป็นการรวมเอาแผ่นเพลทกับแอคทีฟอิเล็กโตรดนั้นมาอยู่ด้วยกันนะครับนะเครื่องเวลาที่จ่ายไฟฟ้าออกไปนะครับก็ไป2เส้นนะครับไป2เส้น2เส้นนะครับ2เส้นนะครับแล้วก็ไปต่อกันรวมกันอยู่ที่ปลายนะครับอิเล็กโทรดนะครับนะเพราะนั้นที่ปลายอิเล็กโทรดที่ปลายนี้ก็จะแยกเป็น2ง่ามเป็น2ขานะนะครับ2ขานะครับเพราะนั้นแต่ละสายก็จะไปออกแต่ละขานะครับก็จะมีแอคทีฟขาหนึ่งแล้วก็มีขาที่เทิร์นขาหนึ่งนะครับพอกระแสไฟวิ่งนะครับจากเส้นดำไปแล้วก็จะไปออกเส้นสีฟ้านะครับก็ครบวงจรนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่ต้องใช้เพลทนะครับแผ่นเพลทเพราะนั้นไฟที่ออกไปครับเข้าผู้ป่วยนะครับก็จี้ตัดเฉพาะส่วนที่เอาอิเล็กโตรดนั้นเข้าไปแตะเข้าไปสัมผัสเพื่อที่จะตัดนะครับเฉพาะตรงนั้นนะครับได้เลยนะครับส่วนฟุตสวิตช์นะครับของตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นอันนี้นะครับแบบนี้จะเป็นเขาจะใช้เฉพาะที่เป็นโคแอคเท่านั้นนะครับคือเป็น

0: ที่ห้ามเลือดนะนะครับนะเพราะว่าตัวเมงตัดมันค่อนข้างยากมันไม่เหมือนมันไม่ค่อยเป็นใบเม็ดนะมันเป็นฟอร์เซปนะเพราะนั้นฟุตสวิตที่ใช้ก็เป็นฟุตสวิตที่มีสีฟ้านะครับก็จะเป็นลักษณะของคอแอคนะครับนะเพราะว่าถ้าป้อนไฟแรงไปแล้วมันมีโอกาสที่จะปลายมันช็อตนะปลายมันสึกเร็วนะครับเขาก็ทำเป็นแบบไม่ให้มันมีกำลังสูงนะครับนะเพราะนั้นเวลาใช้งานก็ใช้ในเทคนิคเป็นแบบและลักษณะโมโนเอ้ยโคแอคนะครับลักษณะของคัตติ้งอิเล็กโตรดนะนะครับจะเป็นแบบปลายแบนๆเหมือนใบมีดนะครับนะแล้วก็จะเป็นโมโนโพล่านะครับจะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนโคแอคนะครับก็จะเป็นหัวที่มันเป็นหัวตุ่มๆอย่างเงี้ยหัวกลมๆปลายๆนะครับอันนี้ไว้สำหรับที่ห้ามเลือดเพราะว่าบริเวณที่ผ่านถ้าเกิดว่าเป็นใบๆแล้วนะครับแทนที่มันจะห้ามเลือดมันก็จะเหมือนกับจะเฉือนเนื้อไปด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นลูกกลมๆปลายๆแบบนี้มันจะมีแอร์เรียนะครับสำหรับที่จะปล่อยกระแสไฟฟ้าได้รอบๆหัวนะครับมันจะทำให้ความร้อนไม่สูงมากนักนะครับเพราะว่าอันเนี้ยความร้อนที่เกิดมันก็จะมีเป็นบริเวณกว้างนะครับนะฮะมันก็จะความร้อนไม่สูงอันนี้เป็นแค่จุดๆเดียวเล็กๆนะครับมันก็มีความร้อนสูงนะครับส่วนแผ่นเพลเล็กต่อที่ทำนะครับนะก็จะเป็นแผ่นการรีเทิร์นกลับของกระแสไฟฟ้านะครับจากเอ็กทีฟอิเล็กโตรดที่ผ่านเนื้อเยื่อหรือผ่านที่ทำการผ่าตัดนะครับนะความจำเป็นก็คือต้องเป็นแผ่นใหญ่และเป็นตัวนำที่เพียงพอนะครับส่วนใหญ่แล้วแผ่นอิเล็กโตรดนั้นก็จะทำจากพวกสแตนเลสนะครับเป็นโลหะเพราะว่าผิวมันอยู่ได้นานทนนะไม่เป็นสนิมนะครับนะแล้วก็เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีนะครับนะแต่บางส่วนก็ต้องมีความอ่อนต้องใช้แบบอ่อนๆด้วยนะครับก็จะมีทำเป็นแบบเป็นยางที่มีความต้านทานต่ำนะครับนะแล้วเพื่อที่จะพันรอบขานะครับหรือว่าติดบริเวณที่เป็นสรีระที่ไม่เป็นความเรียบเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นซองเป็นเว้าเป็นแหว่งอะไรนะครับไอ้แบบนี้หรือว่าเป็นกลมๆนะอันนี้ก็จะทำการพันได้ดีนะครับต้องไม่มีรอยสึกกร่อนคดงอหักเป็นลักษณะแบบไม่ควรนำมาใช้ถ้าเราเจอแผ่นเพลทโลหะนะครับที่มันใช้งานแล้วแบนงอโค้งนะครับก็จะไม่ดีนะครับนะจะทำให้มันเบิร์นได้ง่ายนะครับนะอันส่วนรุ่นแรกๆน่ะส่วนมากจะเป็นโลหะทั้งหมด พอรุ่นหลังเขาจะใช้เป็นยางนะครับยางที่มีความต้านทานต่ำๆนะครับเอามาใช้เพราะว่าปลอดภัยกว่าไม่สกปรกง่ายนะครับเวลาที่ใช้แล้วเนี่ยนะครับปกติแล้วมันต้องทาเจลด้วยนะเวลาใช้ผ่าตัดเนี่ยนะครับก็จะทำให้มันก็จะทำให้ไอ้การผ่าหรือว่าการอะไรเนี่ยหรือว่าการเข้ากับแอเรียที่เป็นผิวผู้ป่วยนะครับสนิทได้ดีกว่านะครับสำหรับแผ่นเพลทนะครับที่มีใช้ในปัจจุบันนะครับมันก็มีขนาดตามมาตรฐานนะครับถ้าเป็นมาตรฐาน NFPA นะครับเขาก็จะใช้แผ่นเพลทที่มีขนาด1ตารางเซนติเมตรนะครับนิดเดียวนะครับต่อ 1.5 วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสเปคเครื่องบอกไว้100วัตต์นะครับนะก็เอา 1.5 คูณเข้าไปแม้นแผ่นเพลทก็จะมีเนื้อพื้นที่นะครับเท่ากับประมาณ150นะตารางเซนติเมตรก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่10คูณ10ก็เป็น100แล้วนะครับ10เซนขนาดนี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดมาตรฐานบิดเบรนนะครับก็180นะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปนะแผ่นเอามาแผ่นเดียวแล้วแผ่นใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนอร์มอลที่ใช้ก็จะใช้อยู่ระหว่าง100ถึง200นะครับตารางเซนติเมตรนะครับถือว่าก็โอเคแล้วนะครับแผ่นเพลทที่ใช้นะครับเราเห็นว่าแผ่นเพลทที่เราใช้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับพอรองหลังก็เต็มครึ่งหลังก็ดีนะครับนะ100ตารางเซนติเมตรก็10คูณ10 200ก็200ก็ประมาณ115คูณ115มั้งนะน่าจะได้อยู่เรามาดูว่าความถี่มันออกไปเท่าไหร่นะครับความถี่ของกระแสไฟฟ้านะครับที่ออกไปใช้ผ่าตัดนะหรือไปใช้ห้ามเลือดนะครับมันเป็นคลื่นนะครับความถี่เท่ากับ radio frequency นะครับนะอยู่ในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันคลื่นเวลาเราใช้งานปั๊บมันก็จะมีการรบกวนนะครับของพวกวิทยุสื่อสารด้วยนะครับแล้วก็ระบบ อะไรของเครื่องมือแพทย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่สามารถที่จะไปรบกวนได้ก็คือช่วงงานที่มีความถี่เนี่ยมันก็จะเข้านะครับอย่างเครื่อง EKG อย่างเงี้ยเ ขาก็จะมีข้อแนะนำว่าไม่ควรเอาเครื่องจี้ตัดนะครับใช้ใกล้ๆกับ EKG นะครับเพราะว่าคลื่นของคลื่น RF นะครับของเครื่องจี้ตัดมันก็จะไปเข้าเครื่อง EKG นะทำให้เครื่อง EKG นั้นเข็มนั้นมันจะตีแกว่งอย่างแรงเลยนะครับตีสวิงนะเพราะนั้นเอาไว้ห่างๆนะครับนอกจากว่ามันเดินทางของความรบกวนไปทางสายแล้วมันยังเดินในอากาศได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นคลื่นวิทยุออกไปช่วงความถี่ที่เครื่องทำงานก็ชื่ออยู่ที่จุด5เมกะเฮิรตซ์ถึง0.5เมกะเฮิรตซ์ถึง5เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ที่ใช้อยู่ใช้ประมาณ 1.75 แต่ยังก็ตามนะครับมันก็มีโอกาสที่จะมีความถี่มากกว่านี้นะแล้วแต่เขาดีไซน์เครื่องนะครับมันก็ยังมีการรบกวนได้นะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเห็นไหมอยู่ที่2กิโลโวลต์นะครับถึง 6,000 กิโลโวลต์เป็นไงฮะเยอะมากนะครับพอๆกับไฟแบตในทอทัศน์เลยนะครับที่เป็นรุ่นหลอดนะครับเอามาไว้ใกล้ๆกันมันก็โดดเพราะว่าไอ้ตัวที่เป็นฟอร์เซปนะครับที่เป็น2ขานะครับพอเปิดปั๊บมันก็วิ่งปั๊บข้ามกระโดดได้ทันทีนะฮะเมื่อเราทราบว่าเราตัดเราต้องใช้พลังงานเยอะนะครับเพราะนั้นเครื่องก็ดีไซน์ไว้ในกรณีที่โหมดคัทต้องใช้กำลังเยอะนะครับใช้200ถึง400วัตต์นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเครื่องอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ300วัตต์นะที่ใช้อยู่300วัตต์และ400วัตต์มีแม็กซิมัมส่วนมัดโหมดโคแอคนะโคแอคนะครับก็ใช้อยู่ประมาณ20ถึง150นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการกำลังเยอะนะครับเพราะว่าแค่ห้ามอย่างเดียวนะครับความร้อนที่เกิดที่บริเวณที่กระแสไฟกระทบกับผิวหนังหรือว่าอวัยวะนะครับนะคัดประมาณ 1,000 องศาซีเป็นไงร้อนนะ 1,000 องศาซีเนี่ยธรรมดาร้อน100นี่ก็เดือดแล้วนี่เล่นซะต้อง 1,000 นะครับไอตัวเลือดก็ดีตัวเนื้อเยื่อก็ดีไม่เหลือหรอนะครับขาดนะครับถ้าต่ำกว่า100นะครับเราก็เรียกว่าโคแอคมันก็อยู่ประมาณ70 80 90องศาซีนะครับมันก็แค่ร้อนแต่ว่าถึงแค่ร้อนก็ยังมีแป๊บอยู่นะไฟติดสว่างเวลาที่ห้ามเลือดนะครับพอจี้ปั๊บมันก็แต่แสงไม่เยอะนะครับเพราะก็เป็นการห้ามเลือดแต่เวลาที่เราตัดนะมันจะแดงวาบเลยนะเป็นสีส้มวูดโหเวลาเกรดไปปุ๊บแสงไฟวิ่งตามผิวเนี่ยดื้อๆนะครับแล้วมันก็จะตัดผิวไปเลยนะครับส่วนประกอบนะครับของเครื่องที่ตัดก็ประกอบด้วยดังนี้นะครับอันนี้หนึ่งตัวเครื่องไอ้ตัวตู้ใหญ่ๆไอ้ในตะกี้ภาพตะกี้ก็มีนะเห็นไหมเครื่องสีฟ้านะครับอันที่สองไอ้สายไฟไม่เท่าไหร่อันที่สามต้องมีสวิตช์นะครับต้องมีฟูสวิตช์อันที่สี่นะครับก็แผ่นเพจรองอันที่5ก็เป็นอิเล็กโทรดแบบต่างๆที่ใช้ในการตัดนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องจี้ตัดนะคร่าวๆนะพอเริ่มรู้แล้วนะครับในแบ็คกราวด์นะครับก็จะมีการใช้งานเพื่อจี้ตัดนะครับสำหรับผ่าตัดเพื่อที่จะใช้ห้ามเลือดนะครับเราก็รู้นะครับว่าประโยชน์อันนี้นะครับแล้วก็การที่มันใช้กระแสไฟฟ้าตัดทำให้เกิดอะไรครับความร้อนใช่ไหมฮะเพราะนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ไปทำให้เกิดการห้ามเลือดการตัดได้นะครับนะแล้วก็ข้อควรระวังก็คือในการใช้เพราะว่ามันเกิดทั้งแรงดันสูงต้องระวังนะครับเกิดทั้งความถี่สูงนะครับที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้นะครับนะก็แล้วก็การใช้งานนะครับในโหมดก็จะมี2โหมดนะมีโหมดโมโนโพล่ากับไบโพล่าโมโนก็เป็นวันอิเล็กโทรดวันเพลทถ้าเป็นไบโพล่าก็เป็นสองขั้วนะครับนะใบว่าสองก็คือสองขั้วที่ใช้งานนะครับนะเพราะนั้นมีใครสงสัยในตอนไหมครับครับ
1: ถ้าใช้หลังจากใช้เครื่องจะมีไฟฟ้าสถิตที่ร่างกาย
0: ไม่มีหมดแล้วเพราะว่ามันไม่เหลือมันก็จะแค่กระแสไฟฟ้าผ่านเพราะว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเป็นคาปาซิเตอร์มันก็จะไม่มีความการเก็บนะตัดแล้วตัดเลยหมดครับโอเคครับนั้นในเบื้องต้นจบเพียงนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับ
2: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลม วิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
3: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับแต่ไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาร์ทนะครับตัวเทอร์โมสตาร์ทก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพเชอร์เพจหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วๆไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพเชอร์เพจหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพเชอร์เพจอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตัวนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่าน เข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะว่าสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็คมันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวแล้วฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาตนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัสของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่ง on นะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็มีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จาก on อีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับรีซิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาตเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่

0: ่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็น tube lift นะครับ tube lift

ทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับ

0: สารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกินทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับผมอาจารย์รัฐพีอุชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้ผมจะมาพูดถึงเนื้อหาครับในรายวิชา Aircraft Structure and System 1ผมขอแสดงถึงรูปนะครับที่เป็นตัวอย่างก่อนรูปนี้นะครับเป็นรูป

โครงสร้างของเครื่องบินครับที่เป็นโลหะโลหะที่ว่านี้ก็อาจจะเป็นอลูมิเนียมอะลอยรวมไปถึงอื่นๆอีกนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะพูดถึงเป็นอลูมิเนียมอะลอยนะครับรูปนี้เป็นรูปลำตัวครับฟิวสลาจของเครื่องบินระดับเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ครับซึ่งมีส่วนประกอบเท่าที่เห็นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันมีมากมายนะครับมีส่วนอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยประกอบเข้าด้วยกันเนี่ยเป็นรูปทรงเนี่ยของลำตัวเครื่องบินเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีจำนวนมากเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเราก็เลยจำเป็นต้องเข้าใจแล้วก็ทราบถึงฟังก์ชันหรือว่าการทำหน้าที่ของส่วนประกอบนั้นนะครับว่ามีหน้าที่ทำอะไรจนกระทั่งถึงหางของเครื่องบินเลยนะครับส่วนประกอบส่วนใหญ่นะก็จะใช้เรียกชื่อเรียกขานกันเหมือนกันนะครับแต่อยู่คนละตำแหน่งเท่านั้นเองส่วนที่เป็นเครื่องบินเล็กครับ light aircraft ก็ยังคงใช้วิธีการเดียวกันก็คือว่าใช้วัสดุอลูมิเนียมอะลอยเป็นหลักนะครับแล้วก็มีโครงสร้างภายในเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมทีนี้เป็นอลูมิเนียมฟอร์มิ่งแล้วลักษณะก็เหมือนกับเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ครับก็จะมีการเรียกขานเหมือนกันแล้วก็แต่ละชิ้นส่วนที่ประกอบกันเป็นเครื่องบินครับก็จะซ้ำๆกันเป็นจำนวนมากมีอีกแบบหนึ่งครับที่เป็นเครื่องบินที่สร้างขึ้นมาด้วยทูบนะครับด้วยท่อที่เป็นสตีลเป็นเหล็กเชื่อมเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นโครงเรียกว่าทรัสไทป์นะครับก็ถือว่าเป็นโครงที่เป็นโลหะเช่นเดียวกันก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจถึงโลเคชั่นหรือว่าบริเวณของแต่ละอุปกรณ์นะครับหรือส่วนประกอบของโครงสร้างของเครื่องบินก่อนก็คือ location and numbering system คือมีการเรียกขานมีการกำหนดนะครับในการวาด drawing หรือจะเป็นการอ้างถึงเวลาเราต้องการที่จะทราบรายละเอียดของโครงสร้างของเครื่องบินณจุดบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะครับเราต้องทราบก่อนว่าบริเวณนั้นเนี่ยอยู่ที่ใดจะถูกเรียกขานโดยใช้ตัวอักษรในเรื่องของ fuselage station ในส่วนของ fuselage construction นะครับส่วนอื่นๆอย่างเช่น wing station ที่อยู่ใน buttock line นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มความเข้าใจในการอ่านแบบนะครับในการสร้างหรือว่าซ่อมในเรื่องของ wing construction aileron station เป็นตัวปลีกย่อยลงไปนะครับจาก wing construction ส่วน flap station นี่จะเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าเครื่องบินแบบนั้นนะครับมี flap นะครับก็จะเป็นตัว ks ซึ่งบางแบบอาจจะไม่มีนะครับส่วนในกลุ่มของ empennage station จะรวมกลุ่มกันอยู่ในหัวข้อที่เป็นHorizontal Stabilizer กับ Vertical Stabilizer Station ครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของทางด้าน Empennage Construction ส่วน Power Plant นะครับตัวย่อคือ PPS ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับFuselage หรือว่า Wing หรือว่า Empennage Construction แต่ประการใดแต่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์เนี้ยไปติดอยู่ที่บริเวณปีกนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับบัตรไลน์สเตชันแล้วถ้าเกิดอยู่ที่หางนะครับก็เกี่ยวข้องกับทางด้าน Horizontal หรือ Vertical Stabilizer Station ด้วยนะครับดังนั้นก็จะมีการอ้างถึงระหว่าง Power Plant Station กับ Fuselage หรือ Station อื่นๆได้อีกนะครับเราเริ่มต้นกันที่ Fuselage Station ก่อนตัวย่อเป็น FS เรามักจะเห็นตัวย่อนะครับแล้วก็มีตัวเลขกำกับความหมายก็คือว่าตัวเลขนั้นก็เป็นการวัดจาก reference ตัวหนึ่งนะครับ reference ก็คือว่าแล้วแต่ว่าผู้ผลิตต้องการจะให้ section ไหน
เป็น reference ในตัวอย่างนี้ครับภาพนี้ reference จะอยู่ที่บริเวณ firewall นะครับตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณที่กั้นระหว่างห้องนักบินกับส่วนหัวของเครื่องบินครับทีนี้เราเริ่มต้นกันที่ fuselage station เนี่ย000ครับเวลานับระยะจาก reference station 0เนี่ยนะครับถ้าไปทางด้านหน้าเนี่ยก็จะติดลบเราจะเห็นว่าเริ่ม fuselage station เริ่มติดลบ 16.25 31 48.50 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปลายของเครื่องบินหรือว่า nose เนี่ยลบ 97 หมายความว่าระยะห่างจาก nose ถึง referenceZero Station เนี่ย97นิ้วนะครับลักษณะเดียวกันเริ่มจาก0ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไปจนถึงปลายหรือว่าหางสุดนะครับ FS 273.52 นี่ก็คือตัวเลขนะครับ 273.52 นิ้วเราจึงสามารถจะบ่งบอกว่าบริเวณไหนที่เราต้องการที่จะไปเซอร์วิสหรือว่าเมื่อมีการอ้างถึงว่า fuselage station number เท่าไหร่เราจะได้ทราบว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้บริเวณที่เป็น station เนี่ยมันก็มีความหมายในตัวมันครับคือมันก็จะมีอะไรบางอย่างลักษณะนี้ถ้าเป็น fuselage ก็หมายจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับ bulkhead หรือว่าเป็นลักษณะเหมือนกับบริเวณที่มีแผ่นกั้นนะครับหรือว่าเรียกว่าฟอร์มเมอร์นะครับก็คือบัลค์เฮดที่มีเฉพาะขอบรอบนอกไม่ได้ปิดทั้งหมดแสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยจะต้องมีเมนสตรัคเจอร์อยู่นะครับเขาถึงทำออกมาเป็นสเตชันเนื่องจากบริเวณนั้นเนี่ยสามารถจะนำมาเป็นดรออิ้งแล้วก็อ้างอิงได้ต่อไปฟิวลาสเตชันเนี่ยไม่แน่นะครับว่าจะเริ่มเรฟเฟอเรนซ์เนี่ยจากที่ใดเรามาดูตัวอย่างนะครับทางซ้ายมือเนี่ย fuselage station เนี่ยอาจจะเริ่มจาก nose เลยก็คือ0ถ้าเกิดว่าผู้ผลิตกำหนดว่าเริ่มจาก nose เป็น0นี่จะง่ายที่สุดเพราะว่าติดลบก็จะไม่มีจะเป็นบวกมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง tail ถ้าเกิดเป็นแบบสไลด์หน้าก่อนนะครับ fuselage station เนี่ยอาจจะเป็น bulkhead ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก็จะมีติดลบอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบเริ่มต้นเนี่ยที่ nose เนี่ยเป็นบวก36แล้วอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับแสดงว่า fuselage station เนี่ยมันพ้น nose ออกไปมากพอสมควรอันเนื่องมาจากนะครับเครื่องบินโดยปกติจะต้องมีวิธีการลากจูงนะครับโทวิ่งก็จะมีลักษณะเป็นโทบาร์นะครับก็คือเป็นที่ลากเอาไว้เกี่ยวเข้ากับล้อโนสแลนดิ้งเกียร์นะครับแล้วก็สามารถจะลากไปได้ปลายสุดนี่แหละครับของโทบาร์ตรงนี้แหละครับก็จะเป็น reference 0ก็เป็นที่มาครับว่าเพราะเหตุใดถึงไม่เริ่มที่ nose นะครับเพราะถือว่าส่วนนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งของเครื่องบินที่จะต้องติดกันไปดังนั้นแล้วตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าตัวเลขของ fuselage station เนี่ยของการเริ่มต้น reference เนี่ยไม่เหมือนกันก็จะนับต่างๆกันแต่ว่าเครื่องบิน1แบบ1โมเดลนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง reference ใดๆเมื่อกำหนดออกมาจากโรงงานผู้ผลิตแล้วก็จะเป็นลักษณะนั้นตลอดไปนะครับภาพนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นที่อาจจะเจอได้ในอนาคตนะครับว่าทำไมถึงไม่มี reference 0ในตัว fuselage เริ่มต้นมาอาจจะติดลบหรือเป็น0ถัดมาเป็น buttock line นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า butt line butt line เนี่ยเป็นการแบ่งเครื่องบินออกเป็นซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวานะครับบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นเป็น right side แล้วก็ left side ครับ buttock line เนี่ยตัวย่อก็คือ BL ส่วนใหญ่เลยเนี่ย
ทางฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับ

ของเครื่องบินเนี่ยมันก็จะสมมาตรกันซึ่งมันก็จะเหมือนกันทั้งซ้ายและขวานะครับดังนั้นแล้วตัวอย่างในภาพก็คือ30นะครับ R BL กับ 30L นะครับมันก็จะมีโครงสร้างที่คล้ายๆกันเหมือนกันภาพทางด้านขวานี่เป็นภาพของทางด้านหางครับ horizontal stabilizer เราก็จะวัดแบ่งฝั่งซ้ายและขวานะครับแต่เราก็เรียกขันว่า BL เหมือนกันเราก็จะมี BL 21.5 BL 21.5 ทั้งซ้ายและขวาไม่บ่งบอกนะครับแสดงว่าเหมือนกันสังเกตว่าด้านล่างจะมีเหมือน control surface เป็น trim tab นะครับอยู่ทางด้านขวาด้านเดียวดังนั้นก็เลยมีการบ่งบอกบัตรไลน์นะแตกต่างออกไปจากฝั่งซ้ายนะครับจะมีละเอียดมากขึ้นเพราะว่ามีโครงสร้างบางอย่างเนี่ยนะครับอยู่ตรงนั้นถัดมาเป็น waterline นะครับ waterline ก็คือเป็นลักษณะวัดจากแนวพื้นค่อยๆไปตามแนวดิ่งครับการเริ่มต้นเนี่ยใช้คำว่าโดยส่วนใหญ่ก็เริ่มจาก ground line เป็น reference ก็คือศูนย์นะครับก็คือที่พื้นนั่นเองแล้วก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆตัวย่อเป็น WL ก็จะเป็นตัวเลขตัวอย่างในภาพนะครับ diameter เนี่ยอยู่ที่ nose gear นะครับจุดศูนย์กลางนะครับของล้อ nose เนี่ยอยู่ที่ 7.55 นิ้วนะครับสูงจากพื้นส่วนล้อ main landing gear เนี่ยจุดศูนย์กลางก็9.55 จากพื้นทีนี้สูงขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีสตรัคเจอร์อยู่ตรงนี้ WL 73.5 นะครับนิ้วสูงจากพื้นเนี่ยก็จะเป็นฟลอร์ครับเป็นพื้นที่เวลาเปิดประตูเข้าไปในเครื่องบินนะครับก็จะเดินได้ส่วนพื้นห้องนักบินเนี่ยจะเป็น 79.5 ในภาพนี้จะมีเซนเตอร์ไลน์นะครับของนัทเซลก็คือเครื่องยนต์นั่นเองเครื่องยนต์อยู่สูงเลยปีกขึ้นไปนะครับอยู่ที่สเตชัน 123.48 นิ้วจากพื้นนะครับก็คือวอเตอร์ไลน์ตรงนี้ตัวอย่างหนึ่งภาพนะครับลักษณะของเครื่องบินถ้าเกิดว่าวอเตอร์ไลน์เรฟเฟรนซ์อยู่ที่กึ่งกลางของฟิวสลาจกึ่งกลางของลำตัวนะครับเป็น0แสดงว่าถ้าต่ำกว่าเส้น reference ก็จะเป็นติดลบอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้นะครับ waterline เนี่ยติดลบ18นะครับจาก reference ส่วนหลังคาเนี่ยสูงจาก waterline เนี่ย42นิ้วนะครับดังนั้นแล้ว waterline เนี่ยอาจจะอยู่ในตัวของเครื่องบินหรือว่าอยู่ที่พื้นก็ได้เช่นเดียวกันครับเรามาดูบัตร line กับ wing station กันบัตรไลน์นี่แบ่งเครื่องบินออกเป็น2ซีกฝั่งซ้ายและขวาครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวเนื่องต่อไปกับปีกครับเพราะว่าปีกเนี่ยทางฝั่งซ้ายและขวาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราดูกันดีๆนะครับมันก็คือ wing station แต่ว่าเขาจะไม่เรียกว่า wing station ยังคงเรียกว่าบัตรไลน์ซึ่งภาพหน้าตัดหรือบริเวณที่มีการวางตำแหน่งนะครับต่อไปเราจะเห็นว่ามันก็คือบริเวณที่วางริบบนปีกนั่นเองข้างในโครงสร้างนะครับในแต่ละสเตชันก็เริ่มจากเซ็นเตอร์ไลน์หรือกึ่งกลางของฟิวสลาจนะครับจะเห็นว่ามีตัว C กับตัว L นะครับ CL ก็คือเซ็นเตอร์ไลน์ฟิวสลาจวิงสเตชัน0อยู่ตรงกลางเลยแบ่งฝั่งซ้ายและขวาเท่าๆกันฝั่งซ้ายยาวออกมาเรื่อยๆตัวเลขก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก65 76ไปจนถึง371ตรงปลายปีกจะเป็นวิงทิปนะครับที่ปลายที่สุดในตัวอย่างนี้จะมีเหมือนกับวิงเล็ตนะครับตรงนี้นี่ที่ปลายเนี่ยที่สเตชัน371นะครับก็เป็นการเพิ่มเติมไปว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ตรงนี้นะครับทางมุมทางด้านขวานี่จะเป็นเครื่องยนต์นะครับเป็นนัทเซลสเตชันแต่ว่าอ้างอิงจากฟิวสลาจสเตชันว่าเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ NAC นะครับเป็นนัทเซล

สเตชันเซ็นเตอร์ไลน์อยู่ตรงนี้นะครับเขาก็มีการขยายความมาว่ามีมุมทำมุมกันเท่าไหร่กับเส้นขนานกับตัวฟิวสลาจที่หางก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะถูกเรียกโดยบัตไลน์จะเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างง่ายก็คือถ้าเกิดว่ามีวิงสเตชันในรูปแบบที่เราต้องการทราบใน drawing พวกนี้จะอยู่ในคู่มือนะครับ manual เป็น SRM structural repair manual ตัวอย่างตรงนี้ก็คือการวัดจุดที่อาจจะต้องมีการตรวจสอบครับก็คือ visual inspection ที่บัตรไลน์ wing station ที่123ก็คือจุดตรงนี้นะครับเราก็จะต้องไปที่จุดนี้แล้วไปดูนะครับแล้วก็ทำตามสิ่งที่เขียนไว้ในคู่มือว่าจะต้องตรวจอย่างไรนะครับตรงนี้บางครั้งครับจะมี cross sectional หรือภาพตัดนะครับภาพ section cross section ก็คือตัดที่ station number ต่างๆในตัวอย่างนี้ครับเป็น station number 10ก็คือหมายเลข10แสดงว่าเราต้องทราบก่อนว่า reference number ของ fuselage station เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับส่วนลำนี้เนี่ยอยู่บริเวณเนี่ยของ nose ทีนี้ fuselage station 10หมายความว่าบริเวณใกล้ๆกับโน้ตตรงนี้นะครับห่างมาแค่10นิ้วเนี่ยจะมีภาพตัดตรงนี้น่ะจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดว่าถัดมาเป็นสเตชัน30นะครับรูปทรงก็จะเปลี่ยนไปพร้อมกันกับมีการแจ้งข้อมูลว่าในแต่ละจุดของวอเตอร์ไลน์ด้วยนะครับว่าอ้างอิงจาก0 station น่ะไปทางบวกแล้วก็ไปทางลบอย่างไรแล้วก็มีบัตรไลน์นะครับฝั่ง left กับ right right เราก็เห็นว่ามีเลขมีตัว R นะครับมีเลข4แล้วก็ตามด้วยตัวอักษร R หมายความว่าทางขวานะครับมองจากด้านหน้าของเครื่องบิน L ก็คือ left นั่นเองนะครับทีนี้ที่หางก็เช่นเดียวกันครับ station 80นะครับก็แล้วแต่ว่า drawingจะบ่งบอกแล้วก็สื่อข้อมูลอย่างไรครับสามารถจะบอกได้ทั้ง fuselage station water line แล้วก็บัตรไลน์ไปพร้อมๆกันได้เลยมาถึงการแบ่งโซนจะได้ง่ายกับการตรวจสอบซ่อมบำรุงแล้วก็เข้าใจตรงกันว่าบริเวณนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องไปตรวจสอบเนี่ยอยู่ที่ใดนะครับเลยมีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด8โซนด้วยกันนะครับโซนที่1เนี่ยเป็น lower half of fuselage ก็คือครึ่งด้านล่างนะครับของเครื่องบินเริ่มจากล่างที่สุดก่อนนะครับแล้วก็200เนี่ยด้านบนแล้วก็300นะครับโซน300นี่อยู่บริเวณหางครับ400จะเป็นเครื่องยนต์ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับจะอยู่ใต้ปีกหรือด้านหลังหรืออยู่ด้านหน้านะครับจะเป็นเครื่องยนต์โซน500นี่จะเป็นปีกทางซ้าย600จะปีกทางขวานะครับ700จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ landing gear door นะครับประตูเปิดปิดให้เก็บฐานล้อโซน8เกี่ยวกับ access door หรือว่าประตูทั้งหมดนะครับที่เปิดได้เรามาดูภาพตัวอย่างถัดไปกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโซน100เนี่ยตัวอย่างในภาพนี้ก็คือครึ่งด้านล่างของเครื่องบินยังคงแบ่งเป็นย่อยๆไปอีกนะครับก็เป็น subdivision เป็น111 112 113เริ่มต้นด้วย1นะครับเป็นช่วงแรกเริ่มต้นด้วย1 2นะครับ120ขึ้นไป130 140เป็น sub section ไปเรื่อยๆดังนั้นแล้วตัวเลขเนี่ยในเครื่องบินของแต่ละลำเนี่ยถ้าเป็น sub section ไปเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเลขตัวหน้าเนี่ยจะแบ่งโซนเนี่ยเหมือนกันทั้งหมด lower half ก็เป็น100ครึ่งด้านบนก็เป็น200นะครับด้านหลังครับในตัวอย่างตรงนี้ก็จะแบ่งส่วนของทางด้าน tail นะครับออกเป็นทางด้าน vertical stabilizer แล้วก็ horizontal stabilizer ก็จะเป็น

กลุ่ม310 320 330 340ไปเรื่อยๆครับส่วน400นี่เป็นเครื่องยนต์นะครับ500 600ปีกซ้ายและขวานะครับ700เป็น landing gear นะครับ800ก็เป็นประตูครับต่อไปจะเป็นส่วนของ aircraft structure ซึ่งโดยปกติครับการแบ่งส่วนของโครงสร้างอากาศยานจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนหลักก็คือส่วนลำตัวหรือ fuselage นะครับ fuselage นี่จะมีวิธีการออกแบบโครงสร้างเนี่ยก็แล้วแต่นะครับว่าการใช้งานของเครื่องบินประเภทนั้นๆเป็นอย่างไรนะครับเช่นโมโนค็อกหรือว่าเป็นเซมิโมโนค็อกหรืออาจจะเป็นทรัสแอนด์เฟรมอีกส่วนหนึ่งก็คือวิงนะครับก็คือปีกส่วนประกอบปีกเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าจะเป็นตัวปีกหรือว่าจะเป็น internal structure ที่สร้างขึ้นมาเป็นรูปทรงรูปร่างของปีกรวมไปถึงเอลิรอนนะครับและแฟลปด้วยและเอลิรอนกับแฟลปนี้เป็นส่วนหนึ่งของปีกที่สร้างแรงลิฟต์นะครับจะมี internal structure ที่สอดคล้องกันนะครับส่วนทางด้านหางก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีองค์ประกอบเล็กๆย่อยๆเนี่ยหลายอย่างคือ vertical stabilizer ก็คือลักษณะของทางด้านแผนหางทางด้านตั้งนะครับซึ่งจะมี rudder อยู่ด้วยส่วน horizontal stabilizer จะมี elevator แล้วก็มี trim tab รวมอยู่ด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยทั้งหมดนะครับวิธีการสร้างหรือว่า construction type ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบเดียวกันกับ main wing เป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือ main wing เนี่ยถ้าเป็นลักษณะเป็นอย่างไรแล้วเนี่ย empennage ก็จะสร้างมาให้สอดคล้องกันเนื่องจากโครงสร้างที่ต่อเนื่องกันแล้วก็ยึดเข้าด้วยกันเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับซึ่งผมก็จะได้พูดต่อไปผมขอเริ่มต้นที่ fuselage construction นะครับลำตัวของเครื่องบินที่เป็นโลหะเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของ truss type คือสร้างมาจาก tube เป็นท่อนะครับแล้วก็เป็นโครงนะครับหรือเราเข้าใจกันในเรื่องของ Warren truss ก็คือเป็นโครงแล้วก็นำมาเชื่อมกันหรือถ้าเป็นอลูมิเนียมนะครับอาจจะใช้วิธีการ rivetนะครับแล้วก็ใช้ gusset เป็นตัวเสริมที่จุดเชื่อมต่อของแต่ละจุดหรือว่าจะเป็นลักษณะโมโนค็อกอาจจะเป็นเซมิโมโนค็อกหรือฟูลโมโนค็อกก็ได้นะครับ truss type fuselage เนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าเป็นท่อหรือว่ามีการเชื่อมนะครับเราก็เข้าใจได้เลยว่ามันคือโครเมียมโมเลบดินัมalloy steel นะครับอยู่ในกลุ่มของ C130กลุ่ม steel กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีน้ำหนักเบามากนะครับเป็นท่อที่สามารถสร้างขึ้นมาให้บางได้นะครับมีกรรมวิธีการผลิตที่ดีนะครับดังนั้นแล้วโครโมลี่สามารถจะเชื่อมกันได้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มีความแข็งแรงที่จุดเชื่อมอลูมิเนียมอลลอยจะเชื่อมได้ไม่ดีนะครับจะสูญเสียความแข็งแรงในจุดเชื่อมดังนั้นโครงสร้างที่เป็น truss type fuselage เนี่ยถ้าเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับจะไม่มีการเชื่อมใดๆเด็ดขาดจะใช้วิธีการยิงริเวตเท่านั้นนะครับจะเป็น solid ริเวตหรือว่าจะเป็น blind ริเวตก็ได้จะประกอบไปด้วยเส้นที่เรียกว่าลองจรอนนะครับลองจรอนก็คือเป็นเส้นของลำตัวที่ยาวที่สุดนะครับจากทางด้านหน้าของเครื่องบินไปจนกระทั่งถึงหางของเครื่องบินแล้วก็ระหว่างนั้นครับจะมี vertical web member ก็คือในแนวตั้งแล้วก็ในแนวขวางนะครับซึ่ง truss พวกนี้โครงสร้างจะต้องถูกคำนวณแล้วก็ออกแบบมาให้รับแรงอย่างดีเยี่ยมนะครับ diagonal web member เนี่ยจะมีทิศทางในการช่วยทำให้ลำตัวของเครื่องบินเนี่ยไม่บิดเพราะว่าเครื่องบินพวกนี้จะเป็นเครื่องบินที่เป็น single engine นะครับเครื่องยนต์อยู่ข้างหน้าจะมีแรงทอร์กที่กระทำจากเครื่องยนต์กับใบพัด

ครับพยายามบิดตัวเครื่องบินเนี่ยให้มันเสียรูปทรงดังนั้นจะมีการคำนวณมาเป็นอย่างดีว่า diagonal web member เนี่ยจะต้องต่อต้านแรงทอร์คตรงนี้ด้วย thrust side fuselage จำเป็นจะต้องใช้วิธีการเชื่อมแบบชนิดที่ว่าจะต้องมีความมั่นใจว่ารอยเชื่อมนั้นจะต้องถูกต้องนะครับเนื่องจาก thrust type fuselage เนี่ยจะมีความแข็งแรงหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับจุดที่เชื่อมต่อระหว่างท่อแต่ละท่อในจุดคลัสเตอร์ครับของแต่ละคลัสเตอร์ก็คือจุดเชื่อมต่อแต่ละจุดนั่นเอง thrust type fuselage จริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ในเครื่องบินที่เป็น light aircraft จะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นเครื่องบินลำที่เล็กๆนะครับแล้วก็จะถูกห่อหุ้มด้วยฟาบริกจะเป็นส่วนใหญ่เรามาดูโมโนคอคฟิวสลาจครับลักษณะของโครงสร้างที่เป็นแบบโมโนคอคก็คือเป็นโครงสร้างที่ใช้สกินนะครับใช้ผิวครับเป็นตัวรับน้ำหนักมากที่สุดนะครับสกินของเครื่องบินเนี่ยจะรับแรงเป็นแรงเชียร์นะครับจะมีส่วนประกอบก็คือบัลเคดข้างในนะครับเป็น internal structure และเสริมด้วยฟอร์มเมอร์ก็คือบัลเคดที่มีแต่ขอบนั่นเองนะครับเราเรียกว่าฟอร์มเมอร์แล้วก็สามารถจะใช้สกินเนี่ยนะครับห่อแล้วก็หุ้มได้เลยแล้วก็ยิงด้วยริเวตจะสังเกตว่าจะไม่มีinternal structure อื่นใดนะครับมาเกี่ยวข้องเนื่องจากผิวหรือว่าสกินเนี่ยอลูมิเนียมชีทที่เอามาทำเนี่ยความหนาพอสมควรเนื่องจากต้องรับแรงนะครับถ่ายทอดแรงจากบล็อกเฮดหนึ่งไปยังฟอร์มเมอร์แล้วไปยังฟอร์มเมอร์ที่ถัดไปเรื่อยๆนะครับลักษณะของเซมิโมโนคอคจะแตกต่างกับโมโนคอคเรื่องของการเพิ่มลองเจอรอนกับสตริงเจอร์เข้ากับโครงสร้างที่เป็นเซมิโมโนคอคลองเจอรอนก็เป็นชิ้น internal structure ที่ยาวนะครับเป็นชิ้นเดียวแต่ว่า stringer เนี่ยจะสั้นเป็นตัวที่เชื่อมต่อระหว่าง bulkhead กับ former นะครับดังรูปตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามี bulkhead เนี่ย bulkhead ส่วนใหญ่ก็คือแผ่นผนังนะครับนะเป็นชิ้นใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะปิดทั้งชิ้นเนื่องจากต้องการรับแรงมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟอร์มเมอร์เนี่ยก็คือตรงกลางเนี่ยจะโล่งจะเป็นตัวรับน้ำหนักที่น้อยกว่านะครับตรงนี้เซมิโมโนคอคบางชิ้นส่วนของสกินยังคงสามารถเปิดได้ถ้าเกิดเป็นโมโนคอคสกินเนี่ยจะเป็นส่วนที่รับน้ำหนักรับแรงเชียร์นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีช่องเปิดใดๆก็ตามเนี่ยโครงสร้างแบบโมโนคอคเนี่ยจะสูญเสียความแข็งของตัวมันดังนั้นจะไม่สามารถจะเปิดเป็นประตูหรือว่าเป็นช่องเปิดอะไรใดๆได้นะครับต้องมีตัวเสริมรอบๆแต่ถ้าเป็นเซมิโมโนคอคเนี่ยจะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสกินเนี่ยแทบจะไม่ได้รับแรงหรือว่าสตรีสอะไรมากเท่าไหร่ถัดมาเป็นวิงคอนสตรัคชั่นครับในปีกของเครื่องบินเนี่ยจะมีส่วนประกอบที่เหมือนกันนะครับลักษณะแบบเดียวกันก็จะมีลักษณะแบบโมโนสปาร์นะครับมัลติสปาร์หรือว่าบ็อกซ์บีมสปาร์เนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนที่รับน้ำหนักมากที่สุดนะครับจะเป็นเมนโหลดแบริ่งเลยก็คือรับน้ำหนักของแอโรไดนามิกโหลดที่กระทำต่อปีกทั้งหมดดังนั้นสปาจะมีความแข็งแรงมากที่สุดนะครับถ้าเป็นชิ้นเดียวเนี่ยเครื่องบินที่มีการออกแบบวิงคอนสตรัคชั่นเป็นโมโนสปาเนี่ยเช่นดังในรูปนะครับจะมีสปาเนี่ยตรงนี้อยู่ชิ้นเดียวนะครับก็จะเป็นสปาที่ใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักนะครับเพราะรับน้ำหนักจุดๆเดียวถ้าเป็นมัลติสปาอาจจะมีฟรอนต์นะครับอยู่ด้านหน้าชิ้นหนึ่งด้านหลังชิ้นหนึ่งก็ความหนาก็จะลดลงนะครับแล้วก็จะมีริปก็คือการทำใ
ในแต่ละสปานะครับนะครับมีจุดเชื่อมต่อออกมาแล้วก็มีสตริงเจอร์เชื่อมต่อระหว่างริปถึงจะมีสกินนะครับห่อหุ้มสกินก็จะยึดกับ internal structure ทั้งหลายเนี่ยด้วยริเวทเช่นเดียวกันสปายึดอยู่กับริปด้วยริเวทริปก็ยึดกับสตริงเจอร์ด้วยริเวทเช่นเดียวกันตัวอย่างอีกอันนึงครับในเรื่องของ wing construction เรามาดูกันว่าภาพทางซ้ายนะครับจะเป็น multi spa ครับจะมีริปอยู่ระหว่างfront spa กับ rear spa ริปนี่ก็จะเป็นใช้คำว่าเป็น main หรือว่า middle rib ก็ได้นะครับเพราะว่าทางด้าน leading edge rib เนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับอาจจะเป็นลักษณะอื่นหรือเราอาจจะเรียกว่า nose rib ก็ได้แล้วก็จะมี rib ที่อยู่ข้างหลัง rear spa อีกแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น control surface นะครับทางด้านขวาจะเป็นภาพของ rib ที่เป็นลักษณะ full rib ก็คือว่าเป็นชิ้นเดียวกันจนกระทั่งถึงโนสเลยนะครับแล้วก็มีสปาอยู่ด้านหน้านะครับเป็นฟรอนต์สปาจะสังเกตว่าสกินเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอลลอยก็จะยึดอยู่กับโนสริปแล้วก็บนสปาด้วยนะครับแล้วก็มีสตริงเจอร์ด้วยนะครับเป็นเส้นสีดำตรงนี้สังเกตว่าจะมีจุดๆนะครับที่เป็นตัวบ่งบอกว่านี่คือริเวทครับลักษณะอีกแบบหนึ่งของ wing construction ก็คือ box beam นะครับ box beam เนี่ยลักษณะของมันก็คืออาจจะมีรูปทรงของริปที่ไม่เหมือนกันนะครับมีการออกแบบมาเป็นลักษณะเป็นช่องเป็นกล่องๆตามชื่อของมันแล้วก็มีความตั้งใจจุดประสงค์หลักที่จะนำเอาน้ำมันนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเติมเข้าไปได้ด้วยแล้วก็ลักษณะนี้ก็เป็นหนึ่งในลักษณะของโมโนคอกคอนสตรัคชั่นนะครับเรามาดูวิงสปาเชฟหรือว่ารูปทรงกันนิดหนึ่งครับว่าในเมทัลลิกแอร์คราฟต์เครื่องบินโลหะวิงสปาเนี่ยก็จะต้องเป็นโลหะแล้วก็ลักษณะที่มีความสามารถในการรับแรงได้ดีที่สุดก็คือเป็น I-beam นะครับสปานี่ก็คือบีมอย่างหนึ่งตัวเป็นลักษณะรูปเป็น I นะครับอาจจะสร้างมาจาก solid beam เลยก็ได้นะครับแต่ก็ไม่นิยมเพราะว่ามันก็มีน้ำหนักมากแล้วก็การออกแบบการสร้างก็มีราคาสูงนะครับก็จะมีการสร้างขึ้นมาจากใช้ชีทที่นำมาพับให้เป็นรูปตัว C ก็ได้นะครับเป็น C 2ตัวแล้วก็ทำเป็นสปาเว็บแล้วด้านบนกับด้านล่างสปาแคปก็จะเป็นอลูมิเนียมชีทเหมือนกันแล้วก็ประกบยิงเข้าด้วยกันด้วยริเวทนั่นเองครับถ้าเกิดเป็นทรัสไทป์ก็จะเป็นลักษณะของทูบนะครับเชื่อมต่อกันได้แบบปกติหรือว่าถ้าเป็นอลูมิเนียมอลลอยก็ยิงริเวทได้ครับภาพถัดไปนี้ก็เป็นลักษณะ I-beam ที่เป็น solid นะครับหรือจะเป็นลักษณะที่สร้างขึ้นมาจากอลูมิเนียมชีทนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นลักษณะเป็นตัว T นะครับหรือว่า extrusion อลูมิเนียมนะครับก็คือเป็นรูปตัว L นั่นเองก็มาประกอบกันให้เป็นสปาเว็บขึ้นมานะครับแล้วก็ประกบด้วยแคปด้านบนและด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ Truss Wing Spa ถ้าเป็นลักษณะอลูมิเนียมอลลอยนะครับเป็นท่อนั่นเองเป็นท่อที่เหลี่ยมนะครับท่อเหลี่ยมจะมีพื้นที่ในการยิงริเวทได้ง่ายกว่าท่อกลมนะครับวิธีการก็คือจะมี Upper Cap Memberกับ lower cap member เป็นส่วนด้านบนกับด้านล่างของสปาแล้วก็เสริมด้วย vertical tube กับ diagonal tube แล้วก็ประกบทั้งสองฝั่งเข้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมชีทนะครับแล้วก็ยิงริเวทนะครับเราก็จะได้ t
truss beam เป็น wing spar ได้ถ้าว่าเป็นลักษณะเป็น plate นะครับมีการผลิต plate หรือว่า extrusion เป็นรูปตัว T ออกมาครับ inverted T นะครับกลับหัวก็คือเอามาทำเป็น lower spar cap ด้านบนเป็นตัว T ปกติตรงกลางเนี่ยเรียกว่า spar web เนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาได้จากอลูมิเนียมชีทนะครับเป็นแผ่นธรรมดาปกติแล้วก็ยึดติดกันด้วย rivet joint นะครับหรืออาจจะเป็นรูปตัว T ที่ยาวขึ้นมาหน่อยนะครับเป็น2ชิ้น spar web ไม่ได้สร้างมาจากอลูมิเนียมชีทแต่ว่าเชื่อมต่อกันนะครับมี splice ก็คือการเชื่อมต่อกันระหว่าง upper spar cap กับ lower spar cap ก็ใช้วิธีการ rivet เหมือนกันครับเรามาดู wing rib ที่เป็นลักษณะ lightning hole นะครับเจาะรูด้วย construction ชนิดนี้สังเกตว่า skin นะครับ skin จะมีลักษณะเหมือนกับ stringer ที่ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แผ่นอลูมิเนียมชีทปกติจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็มีการเติมสตริงเจอร์เข้าไปแล้วนะครับลักษณะนี้ก็เลยไม่จำเป็นต้องมีสตริงเจอร์เลยแล้วก็มีฟรอนต์สปาร์มีเรียสปาร์นะครับจะสังเกตว่าทางด้านหน้าเนี่ยลักษณะเหมือนกับคอมโพสิตที่เป็น leading edge nose rib นะครับลักษณะอีกแบบหนึ่งเป็น integral fuel tank ครับลักษณะคือปีกเนี่ยได้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้สามารถมีพื้นที่ในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้ลักษณะนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น box beam นะครับเพราะว่าสามารถจะใช้พื้นที่ภายในปีกได้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือมีพื้นที่เท่าไหร่ก็สามารถจะเป็นถังน้ำมันได้เลยเราอาจจะเรียกปีกประเภทนี้ว่า wet wing นะครับเพราะว่าข้างในปีกเนี่ยก็จะเปียกไปด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงครับลักษณะก็คือมันก็จะมีสปาของมันด้วยนี่แหละครับนะครับจะเป็น multi spar หรือ single ก็ได้แล้วก็จะมี rib เหมือนกันแต่ rib แต่ละตัวเนี่ยอาจจะมีลักษณะไม่เหมือนกันมีมุมที่แตกต่างกันนะครับไม่ได้วางขนานกันแต่ว่าในแต่ละริบที่วางไปจะต้องมีวิธีการซีลนะครับก็คือเป็นลักษณะของการ อุดรอยรั่วนะครับเพราะว่าแต่ละชิ้นของริบกับสปาแล้วก็สกินเนี่ยถูกยึดติดกันด้วยริเวตนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดถ้าเกิดเติมน้ำมันเข้าไปเนี่ยก็จะมีการรั่วเกิดขึ้นแน่ก็จะมีการใช้ซีลแลนต์นะครับไปอุดแล้วก็ซีลรอยพวกนั้นให้หมดก่อนนะครับแล้วก็มีการตรวจสตรัคเจอร์อยู่บ่อยๆนะครับเนื่องจากน้ำมันอยู่ในนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการคอร์โรชันเกิดการกัดกร่อนเนี่ยสูงมากนะครับเพราะว่าน้ำมันอาจจะปนเปื้อนไปด้วยน้ำความชื้นต่างๆนะครับก็สามารถทำให้สตรัคเจอร์เนี่ยผุก็เลยต้องมีการเดรนน้ำมันออกแล้วก็ตรวจอยู่บ่อยๆของลักษณะของ integral fuel tank นะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือ nose leading edge หรือว่าเป็น nose rib ที่เป็น honeycomb ซึ่งไม่ได้เป็นโลหะแต่ว่าสตรัคเจอร์จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นโลหะจะเป็นประเภทใดจะเป็นแบบsingle spar หรือว่า multi spar ก็ได้นะครับแต่ว่า nose rib เนี่ยจะไม่มีจะถูกแทนที่ด้วย honeycomb construction นะครับตรงนี้เนี่ยมันมีผลอยู่ว่าเครื่องบินเวลาบินไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปพบกับสภาพอากาศที่เย็นนะครับทางบริเวณ leading edge เนี่ยก็จะมีน้ำแข็งเนี่ยมาเกาะเนื่องจากอลูมิเนียมอลลอยนี่เป็นโลหะนะครับที่เย็นทีนี้มีความชื้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมีน้ำแข็งเกาะก็จะมีปัญหาจะต้องแก้ไขกันต่อไปอีก
โดยการใช้วิธีการ de-icing ก็คือ

ทำให้น้ำแข็งเนี่ยมันละลายไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ำแข็งเกาะอยู่เนี่ยจะสูญเสียแอโรไดนามิกเอฟเฟกต์ได้ก็เลยมีการคิดค้นกันว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนโน้ตนะครับ leading edge เนี่ยให้มาเป็นวัสดุอื่นซะที่ไม่ได้เป็นโลหะก็จะลดปัญหานี้ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็เลยเป็นที่มาของการใช้ honeycom bonding นะครับที่ leading edge เป็นการยึดติดไปด้วยการใช้กาวนะครับ adhesive ด้วยและใช้ rivet ด้วยนะครับอาจจะมีส่วนประกอบนะครับของไม้ด้วยนะครับบางส่วนในภาพนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับเป็น wooden member นะครับของ sandwich type assembly นะครับมีความเป็นไปได้ครับนะครับลดน้ำหนักได้ด้วยถัดมาเป็นส่วนประกอบที่หางนะครับที่ empennage ซึ่งจะประกอบไปด้วย tail boom นะครับหรือว่า tail cone ก็คือ ส่วนหางส่วนหางนี่ก็จะติดอยู่กับ vertical stabilizerแล้วก็มีรัตเตอร์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ vertical stabilizer horizontal stabilizer นะครับจะมี elevator อยู่ด้วยทีนี้ลักษณะของ control surface 2 อย่างเนี่ยนะครับลักษณะมันก็คือเป็นรูปแบบเดียวกันกับ wing ครับเหมือนกับปีกดังนั้นแล้ว construction จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการนำเอาปีกมาแล้วก็ย่อให้มันเล็กลงเท่านั้นเองนะครับในส่วนของ empennage อาจจะเป็นลักษณะของ semi monocoque นะครับก็คือลักษณะเชื่อมต่อมาตั้งแต่ fuselage เลยแล้วก็ยาวมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง tail cone นะครับถ้าเกิดว่าช่วงแรกเนี่ยเป็น full monocoque ที่หางก็จะเป็น full monocoque ไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงแรกตามตัวอย่างในภาพนี้นะครับจะเป็นเซมิโมโนคอกดังนั้นแล้วที่หางเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเซมิโมโนคอกเช่นเดียวกันซึ่งก็ยังคงมีคอนสตรักชั่นก็คือมีบัลเคสนะครับมีลองเจอรอนแล้วก็มีสตริงเจอร์ยึดอยู่เช่นเดียวกันจนกระทั่งถึงหางเลยนะครับส่วน vertical stabilizer ตรงนี้ลักษณะของมันเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับปีกนะครับเหมือนกับwing construction นั่นแหละแต่ไม่แน่ครับว่าถ้าเกิดว่า main wing construction เนี่ยถ้าเป็น single spar เนี่ยหางอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น single spar นะครับตัวอย่างตรงนี้นะครับเนื่องจากหางเนี่ย vertical stabilizer จะต้องมีเหมือนกับ rudder นะครับ control surface ติดอยู่นะครับภาพนี้นะครับนี่คือ rudder ดังนั้นแล้วจะมีสปาอยู่2ชิ้นก็กลายเป็นมัลติสปาไปแล้วนะครับสปา2ชิ้นนี้ก็จะเป็นตัวทำหน้าที่รับแรงเป็นเมนนะครับแล้วก็มีริปเช่นเดียวกันเหมือนกับปีกเลยแล้วระหว่างริปก็จะมีสตริงเจอร์นะครับยึดโยงอยู่แล้วจึงมีสกินทีนี้เรามาดูที่รัตเตอร์ครับรัตเตอร์ก็จะมีสปาของเขาอีกเหมือนกันนะครับสปาอยู่ด้านหน้าหรืออาจจะเป็นซิงเกิลสปาก็ได้นะครับอาจจะเป็นโมโนสปาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีริปแล้วก็มีสตริงเจอร์แล้วจึงจะมีสกินนะครับแล้วก็ครบถ้วนลักษณะก็จะเหมือนกับวิงคอนสตรักชั่นทุกประการครับครับวันนี้ผมก็ได้พูดถึงโลเคชั่นแอนด์ดับเบิลลิ่งซิสเต็มaircraft zoning, aircraft structure ซึ่งรวมไปถึง fuselage, wing, empennage, construction นะครับในตอนต่อไปผมจะได้พูดถึง metallic aircraft structure ในส่วนที่2ครับในวันนี้ผมจึงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับ

ราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วแต่จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกันอย่างนี้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกัน

กันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อย

0: ที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
4: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
1: เชิญหรือจับ
4: เชิญ
1: พี่เป็นใคร
4: เจ้าหน้าที
1: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
4: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
1: ไม่ไปได้ปะ
4: ไม่น่าได
1: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
4: ก็ใช
1: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
5: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign or other language
6: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
1: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
6: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
6: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
4: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
4: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
4: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
4: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
4: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนเหรอพี
4: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
4: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
4: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
7: ไม่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
8: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
9: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาเป็นวันเริ่มต้นนะครับการสร้างโมเดลบ้านนะครับกับบทที่1นะครับทำความรู้จักโปรแกรม SketchUp ครับซึ่งโปรแกรม SketchUp เนี่ยเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้เราจะทำความเข้าใจกันครับก่อนอื่นเลยนะครับแนะนำตัวก่อนดีกว่านะวิทยากรนะครับนะวันนี้ก็ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับนะเรียกผมว่าอาจารย์ป้อมนะครับสุริพงษ์สงการนะครับผมนะครับจบปริญญาโทนะครับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับก็ทำงานเรื่องวงการก่อสร้างมา10กว่าปีนะครับปัจจุบันนี้มาเปิดบริษัทเองนะครับชื่อบริษัทบ้านสเกลับจำกัดครับก็ชื่อบริษัทของอาจารย์นี่แหละนะชื่อเดียวกับโปรแกรมเลยนั้นถามว่าทำอะไรก็ทำสเกลับนี่แหละครับนะเราโฟกัสไปที่การสอนนะครับแล้วก็การพัฒนากระบวนการทำงานใหม่ๆบนโปรแกรมสเกลับครับอันนี้ทีมงานของเรานะอันนี้เป็นทีมงานบางส่วนนะครับอันนี้ในงานสเกลับของประเทศไทยนะครับเราก็มีทีมงานนะครับเข้าไปร่วมด้วยอาจารย์ก็เป็น

ที่ปรึกษานะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับนะครับทีมงานสตาร์ทอัพของต่างประเทศนะครับก็มีสิงคโปร์จีนแล้วก็ช่วงนี้ก็คุยกับทางอเมริกาด้วยนะครับก็ณวันนี้เองนะครับเราก็มีทีมงาน4คนนะครับรวมถึงอาจารย์ด้วยนะครับได้ผ่านมาตรฐานการสอนนะครับจากอเมริกานะครับเขาเรียก ATC นะครับก็บริษัทอาจารย์มี4คนนะครับดังนั้นเองมั่นใจได้เลขาอาจารย์นะครับได้มาตรฐานต่างประเทศนะครับแล้วอาจารย์สอนเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนใครนะครับเอาไปต่อยอดได้จริงแน่นอนนะครับอ่ะโอเคเรามาดูต่อนะครับว่าอาจารย์ทำอะไรครับนะครับอาจารย์ป้อมนะครับใช้โปรแกรมสกิลอัพนะตั้งแต่ปี2011นะครับย้อนกลับไปก็โอ้โหนานมาก10กว่าปีนะครับนะเริ่มต้นวันนั้นนะครับในวันที่แบบว่าในวันที่โปรแกรม3มิติเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครใช้นะครับเราเริ่มต้นจากการสร้างโมเดลขึ้นมาเห็นไหมครับภาพด้านซ้ายเนี่ยอาจารย์เนี่ยไปสร้างโรงไฟฟ้านะคือตัวอย่างเงี้ยในภาพเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่บนภูเขานะครับซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยผมตัดสินใจใช้สกิลอัพทำนะซึ่งโอ้โหลูกค้าชอบมากเลยตอนนั้นก็เลยเริ่มรู้สึกว่าถ้าเราเปลี่ยนจากการเขียน 2D CAD นะเส้นขาวดำเนี่ยนะเพราะอะไรรู้ไหมเจ้าของงานเนี่ยโอนเนอร์อ่ะคนจะจ้างเราอ่ะเขาดูไม่เป็นครับคนเหล่านี้เขามีเงินแต่เขาดูแบบไม่เป็นถ้าเราเนี่ยเอาความรู้ความสามารถทางก่อสร้างของเราเนี่ยไปรวมกับการพรีเซนต์งานนะที่มีสวยงามนะครับแล้วมีดีเทลด้วยเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดมูลค่านะลูกค้าเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นครับอาจารย์ทำโมเดลขึ้นมานะนะโอ้โหชนะนะบิดงานนะครับ3ครั้งติดเลยตอนนั้นก็เลยตั้งแนวคิดด้วยนะครับศิลปินวิศวกรนะครับแล้วก็โอ้โหเน้นความสวยงามครับนะครับอ่ะเนี่ยคือร้านกาแฟอเมซอนนะครับในภาพนี้แล้วร้านกาแฟอเมซอนเนี่ยนะครับรู้ไหมครับว่านะครับตอนนี้เริ่มนะครับนะกำลังพัฒนาระบบการออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp นะครับเข้าหมายคืออะไรครับอีกไม่นานนะครับนะร้านกาแฟที่เรานั่งกินกันทุกวันเนี้ยที่ปั๊มนะครับออกแบบด้วย SketchUp นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะดังนั้นเองเนี่ย SketchUp เนี่ยเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจนะนะครับทุกคนลองพิจารณาดูนะดูนะมีหลายเจ้าครับที่ใช้อยู่ตรงนี้ครับอันนี้อีกอันนึงนะบริษัทผลิตวัสดุนะครับอย่างไดมอนด์เนี่ยอันนี้ก็บริษัทใหญ่เหมือนกันนะครับก็เริ่มใช้แล้วนะครับให้ดูตัวอย่างนะนี่ครับสร้างโรงงานก็ทำกันแล้วนะครับอันนี้ก็อีกบริษัทนึงนะครับอันนี้ขออนุญาตมาได้แต่ก็มีอีกหลายบริษัทนะครับที่ทำอยู่นะครับนะครับ AIT นะก็จ้างเราทำเหมือนกันนะครับอาจารย์ป้อมนะครับนะนอกจากนั้นนะครับเรายังมีแบบพวกอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะนะครับบนสกิลอัพนะครับอย่างเช่นมีอุปกรณ์ท่อวาล์วปั๊มนะไอ้พวกอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ซึ่งมันโหลดได้ฟรีเหมือนเลโก้เดี๋ยวเรานะครับจะมาเรียนรู้กันนะสกิลอัพเนี่ยนะครับนะเป็นโปรแกรมเด็กเล่นนะก็จริงนะแต่จริงๆแล้วนะครับมันเหมือนกับโปรแกรมขั้นสูงนะแต่เพียงแค่เราต้องรู้หลักการครับซึ่งตรงนี้จะอยู่ในหลักสูตรนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำความรู้จักโปรแกรมสกิลอัพเลยเพราะว่าเกิดมาเยอะแล้วเราจะลองมาเริ่มต้นนะครับดูกันเลยนะครับอาจารย์เนี่ยอยากจะพรีเซนต์งานนะครับผ่านนะครับหนังสือที่อาจารย์แต่งนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีลิงก์ให้ดูนะครับถ้าใครติดตามบ้านสกิลอัพก็ไปดูนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับโปรแกรมสกิลอัพเนี่ยมายังไงนะครับอาจจะเริ่มเท้าความก่อนว่าในปี2011อาจารย์เจอเนี่ยโปรแกรมสกิลอัพเนี่ยมันมายังไงนะครับก่อนหน้านี้ในปี2000นะครับนะมีความคิดว่าทำไมนะโปรแกรม3มิติเนี่ยมันต้องราคาแพงแล้วคนที่ใช้เนี่ยจะต้องแบบว่าต้องเป็นแบบพวกแบบเก่งๆนะครับมีชาย2คนนะครับที่ชื่อว่านะโจอีสนะครับกับแบนเชลนะครับบอกว่าเฮ้ยทำไมโปรแกรมพวกนี้เด็กๆถึงเล่นไม่ได้ทำไมพ่อแม่พี่น้องทั่วไปถึงเล่นไม่ได้เขาก็เลยนะครับไปซุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาโปรแกรมตัวนี้นะครับในปี2000ย้อนกลับไปนะ23ปีที่แล้วนะครับโปรแกรม3มิติที่ชื่อว่า SketchUp ถูกเปิดตัวขึ้นมาครั้งแรกนะครับปรากฏว่าโอ้โหมันว้าวมากเลยนะครับนะมีคนสนใจเยอะมากเลยแต่ปรากฏว่านะครับนะมีคนใช้ก็จริงนะแต่ไม่ค่อยดังนะปรากฏว่า Google ครับบริษัท Google ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ครับไปเห็นนะครับมันเจ๋งนะ Google ก็เลยติดต่อขอซื้อมานะครับ Google ก็เลยเอามานะครับมาพัฒนาต่อนะครับในช่วงนึงนะครับพี่ๆน้องๆทั้งหมดในวงการก่อสร้างเนี่ยนะครับนะรุ่นพี่ของเราเนี่ยเชื่อนะครับว่า SketchUp เนี่ยนะครับเป็นโปรแกรมเด็กเล่นเพราะว่า Google เองออกแบบมาให้เด็กๆเล่นนะครับแต่เบื้องหลังแล้วนะครับ SketchUp เนี่ยออกแบบมาให้เด็กเล่นก็จริงนะครับแต่เขายังพัฒนาฟีเจอร์นะให้สถาปนิกนะครับนะคนในวงการก่อสร้างเนี่ยเอาไปใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า Google เองเนี่ยอยากจะสร้างบ้านเห็นมั้ยเห็นภาพมั้ยครับภาพเนี้ยอยากจะสร้างบ้านเป็น3มิติแล้วเอาบ้าน3มิติเนี่ยไปวางบน Google Earth ถ้าใครเคยเปิด Google Earth อ่ะจะเห็นบ้านเป็น3มิติอยู่นั่นแหละครับคือ Google นะครับ Google ถูกพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่2006นะครับจนถึงปี2008นะครับเป้าหมายก็คือว่าอยากให้ทุก

คนสร้างโลกเป็น3มิตินะครับแต่ด้วยความโชคร้ายครับนะครับเทคโนโลยี3มิติครับโอ้โหงานเข้าเลยนะครับเทคโนโลยี3มิติเพราะว่าอะไรเพราะว่าการสร้างโมเดล3มิตินะครับมันง่ายกว่าโดยการเอารถไปวิ่งคือ Google พบว่าเฮ้ยถ้าเราเอารถอะไปวิ่งบนถนนใครเคยเห็นไหมครับรถ Google ที่เอามาสแกนถนนนะครับปรากฏว่าการสร้างโมเดล3มิติของโลกนะครับของ Google ครับต้องยุติลงครับเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ครับเอารถมาวิ่งมันเร็วกว่าครับ Google ก็เลยขายโปรแกรมสกิลับออกไปครับและบริษัทที่รับไปก็คือ Trimble ครับนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะเพราะว่ามากมายก่ายกองที่อาจารย์เห็นใน YouTube นะครับแล้วก็บางคนบอกว่านี่คือโปรแกรม Google SketchUp ครับณวันนี้ยังมีหลายคนนะครับเชื่อว่าโปรแกรมตัวนี้ชื่อ Google SketchUp แต่จริงๆแล้ววันนี้มันชื่อ Trimble SketchUp ครับTrimble SketchUp นะครับก็คือโปรแกรม SketchUp นี่แหละแต่อยู่ในมือบริษัท Trimble ครับและ Trimble เองก็นำมาต่อยอดนะครับให้ดูผลงานต่างประเทศนะผ่าน Trimble นะครับทุกคนลองดูนะดูครับนี่ครับ Tower ครับทุกคนนี่ครับบ้านครับไม่ธรรมดานะแล้วบอกได้เลยว่าอาจารย์จะสอน10ตอนนะครับ10บทนี้นะครับทุกคนจะสามารถทำแบบนี้ได้ไปต่อยอดได้แม้มันจะไม่ได้ขนาดนี้นะแต่ถ้าคนเอาหลักความรู้ที่มีมาในนะครับใน10บทนี้ไปทำงานแบบนี้ได้จริงนะครับแน่นอนนะลองดูนะครับดูครับโอ้โหอันนี้ดูครับบ้านนะครับคนทั่วไปเนี่ยจะสร้างโมเดลขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนเป็นแบบได้เลยนะหลายคนนะครับไปเรียนเขียนแคดบอกว่าเขียนแคดยากนะครับนะเรียนก็จริงๆนะสเก็ตอัพเนี่ยสามารถส่งออกเป็นแคดได้เดี๋ยวดูบทที่10นะครับจบแล้วอาจารย์จะทำให้ดูนะว่าทุกคนนะครับสามารถเขียนแบบแคดได้เลยนะครับลองดูให้ดีนะให้จบนะครับอ่ะเนี่ยโอ้โหแบบครับนี่ครับตัวแผนงานก่อสร้างนี่โอ้โหโรงงานขนาดใหญ่นะครับก็ทำแบบนี้นะครับนี่ครับนี่งานก่อสร้างขนาดใหญ่นะทำหมดเลยครับนี่ครับแผนงานครับนี่การเชื่อมเหล็กต่อเหล็กนะก็ทำนะครับดูผลงานต่างประเทศครับโอ้โหนะครับนี่ครับสกิลอัพนะนี่งานขนาดใหญ่ขนาดนี้ครับนะเห็นไหมครับว่านี่คือโปรแกรมนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเคยลองใช้กันหรือเปล่านะครับถ้าไม่ลองใช้น่ะอยู่ถูกที่แล้วครับเพราะนี่คือเริ่มจากศูนย์ได้เลยนะครับในหลักสูตรนี้มาดูคนงานคนไทยไหมคนไทยเลื่อนมาเลยคนไทยนี่ครับโอ้โหสามัญไทยครับทำโมเดลขึ้นแบบนี้ดีครับนะโอ้โหเหล็กโน่นนี่นั่นครับเยอะเลยนะแล้วก็ผลงานมากมายเหล่านี้ครับนะอยู่ใน YouTube นะไปดูนะครับใน Facebook ก็มีนะครับอ่ะดูผลงานของอาจารย์ครับนี่อาจารย์ครับทำนี่ถังเนี่ยเขียนสเก็ตอัพครับ1วันจบแล้วนี่ง่ายๆอันนี้อะไรดีเทลท่อครับก็ประมาณ1วันเหมือนกันทำนะครับเนี่ยอ่ะมาดูตัวอย่างโมเดลเลยดีกว่าครับนี่คือโมเดลนะครับที่เราจะสร้างกันในหลักสูตรนี้นะครับตัวนี้ครับเนี่ยนะครับก็นี่คือหน้าต่างโปรแกรมสกิลับนะครับจะเห็นนะครับว่าตรงเนี้ยนะครับเราจะเขียนแบบเหมือนบ้านจริงๆขึ้นมาเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นบ้านแบบโมเดิร์นนะครับถ้าใครดู10บทนี้นะครับจบแล้วทุกคนจะสร้างโมเดลแบบนี้ได้ครับแต่เรามาดูตัวอย่างโมเดลงานจริงๆของรุ่นพี่เรานะครับเอามาดูโมเดลแรกนะครับโมเดลแรกโมเดลแรกนะครับเป็นของรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่นะครับอยู่ในคลาสเรียนอาจารย์นะครับนี่ครับโมเดลตัวนี้ครับโมเดลตัวนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมานะครับเป็นบ้านซึ่งเขียนละเอียดมากถ้าเราดูนะครับเนี่ยดูตรงนี้นะครับกดเอ็กซเรย์โหมดดูนะครับนี่เราสามารถจะสร้างโมเดลนะครับละเอียดถึงขนาดเหล็กเส้นได้เลยนะครับคือถ้าเราเขียนโมเดลละเอียดถึงขนาดเหล็กเส้นเนี่ยนะครับเราสามารถจะเอาสิ่งเหล่านี้นะครับมาถอดปริมาณวัสดุลองจินตนาการทุกคนครับถ้าเราแบบไปทำงานใช่ไหมวันแรกนะแล้วก็ไปเอาแบบมาสมมติเจ้านายบอกว่าเฮ้ยต้องไปทำแบบไปหน่อยดิเราบอกเจ้านายครับผมไม่เขียนแคดได้ไหมผมอยากทำโมเดลบีมครับหรือทำ 3D โมเดลครับได้ไม่มีปัญหาอะไรคืนนั้นเราก็ไปทำโมเดลครับแล้วก็เขียนโมเดลฝึกฝนให้ดีครับเขียนทุกอย่างเลยนะแล้วก็ใช้เวลาสักสองคืนแล้วกันนะกลับไปหน้างานเจ้านายบอกว่าไหนเขาดูดิเอาโมเดลเขาดูเฮ้ยแล้วเหล็กมีกี่เท่าไหร่เหล็กกี่เส้นวัดได้ไหมถ้าเรากดปุ๊บนะครับทำสกิลอัพขั้นสูงขึ้นนะครับเราสามารถจะถอดปริมาณเหล็กได้เลยนะครับอย่างกรณีนี้ถ้าเราอยากจะรู้อะไรข้อมูลอะไรนะครับเราสามารถดูได้เลยอย่างเช่นกรณีนี้อ่ะยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูนะถ้าเรามีโมเดลตัวนี้นะครับเป็นสามมิตินะอยากรู้ว่าฝ้าตรงนี้กี่ตารางเมตรดูนะครับเข้าไปข้างในตรงนี้นี่ครับเราให้กดลูกศรชี้นะครับปุ๊บมันอ่านค่าเลยครับ 7.2

33017ตารางเมตรทุกคนลองดูแล้วกันทุกคนคิดว่าการที่เราจะถอดตารางเมตรแบบนี้ได้ครับมันใช้เวลานานไหมครับทุกคนพี่บอกไว้เลยนะว่าถ้าเราไม่มีโปรแกรมสกิทอัพนะครับการถอดตารางเมตรไม้ฝาตรงนี้ครับกินเวลานานมากนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่นะครับดังนั้นเองเนี่ยเห็นไหมครับว่าถ้าเราสร้างโมเดลสามมิติขึ้นมาละเอียดแล้วนะครับเราสามารถรู้ทุกอย่างได้หมดเลยครับยกตัวอย่างเช่นอีกอันหนึ่งนะอย่างเช่นหน้าต่างครับตัวเนี้ยดูนะครับถ้าเราสร้างเป็นออบเจกต์เป็นคอมโพเนนต์ซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนตรงนี้นะครับแล้วเราก็อยากนับจำนวนครับอย่างเช่นหมายแล้วจะนายบอกว่าเฮ้ยต้องหน้าต่างเนี่ยต้องสั่งกี่บานดูนะครับวิธีการก็คือเราก็คลิกขวาครับออกคำสั่ง editing info นะซึ่งเราจะเรียนรู้นะครับมันนับเลยครับทั้งหมด8ตัวนั่นความหมายคืออะไรถ้าเราสร้างโมเดลละเอียดนะครับเราสามารถนับจำนวนวัสดุได้หมดเลยและนี่คือข้อประโยชน์แรกนะครับของการใช้งานนะสกิทอัพนะครับก็คือว่าเราสร้างโมเดลสามมิตินะครับมันสามารถถอดปริมาณวัสดุได้นับจำนวนได้หมดเลยครับนอกเหนือจากพรีเซนต์งานสวยแล้วนะครับนี่คือประโยชน์ของมันนะครับดังนั้นเองเนี่ยจะเห็นนะครับว่าถ้าใครสร้างโมเดลสามมิตินะครับตามหลักสูตรนี้ได้นะครับจะมีความสามารถในการสร้างโมเดลขายงานและไม่พอนะครับยังถอดปริมาณวัสดุได้ด้วยครับเรามาดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปนะครับเรามาดูโมเดลของอาจารย์นะที่เป็นตัวอย่างงานให้ดูนะครับนี่คือโมเดลที่อาจารย์สร้างขึ้นมาเองใช้เวลาประมาณสัก2วันนะครับทุกคนลองดูนะหลายคนบอกว่าเรียนโปรแกรมตัวสกิทอัพไปแล้วเนี่ยได้ข่าวว่ามันเหมือนเด็กเล่นนะลองดูนะครับว่าถ้าสกิทอัพเนี่ยถ้ามันอยู่ในมือของคนที่ใช้เป็นนะอย่างเช่นคนที่แบบว่าอย่างอาจารย์เนี่ยนะครับลองดูนะกรณีนี้ครับเราสามารถจะปรับเป็นแคดได้ทุกคนดูนะครับตอนนี้อาจารย์บอกว่าเฮ้ยอยากเห็นเป็นออโต้แคดทำยังไงซึ่งปกติแล้วคนทั่วไปก็ต้องไปเรียนแคดใช่ไหมแต่ถ้าเราเรียนสกิทอัพนะครับดูนะปรับได้ครับกดตัวนี้ครับอาจารย์ปรับค่าไปแล้วออโต้แคดสไตล์ดูนะครับจะได้มาปรับเป็นมุมมองแคดครับสามารถปรับมุมมองได้วิวนะครับปุ๊บเห็นไหมครับเป็นละเป็นไปละนะครับเห็นไหมครับเนี่ยซึ่งตรงนี้เองนะครับถ้าเราเรียนคือหลักสูตรนี้อาจจะไม่ครบถ้วนตรงนี้นะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการนำไปต่อยอดซึ่งตรงนี้มันอยู่ใน YouTube อยู่แล้วเราไปดูใน YouTube มีคนสอนอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นแบบนี้ซึ่งบางคนเนี่ยต้องไปเรียนเขียนแคทแต่จริงไม่ต้องนะครับลองดูภาพหน้าด้านหน้าครับนี่ครับโอ้โหมาละเห็นไหมครับเหมือนแคทเลยแต่เป็นสกิทอัพนะครับนี่ด้านนี้ครับนะครับดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับโปรแกรมทั่วไปใช่ไหมเหมือนแคทธรรมดาแต่จริงไม่ใช่ครับดูนะถ้าเราแอดวานซ์ขึ้นอีกนะครับอย่างที่กรณีนี้ครับเราอยากรู้ว่าลูกบิดตัวนี้นี่ครับลูกบิดอันนี้นี่ครับยี่ห้ออะไรดูนะครับถ้าเป็นโปรแกรมสกิทอัพครับเราสามารถกดนะครับแล้วเราสามารถดูได้นะครับว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นของเราครับมันคืออะไรเห็นไหมครับว่าเราสามารถมองรูปแปรได้นะครับแต่จริงๆมันมีอะไรที่สำคัญกว่านี้อีกอย่างนึงนะครับเราสามารถดูข้อมูลได้ครับดูวิธีการดูข้อมูลนะครับในกรณีนี้ครับผมอยากจะดูข้อมูลฐานลากกดที่ฐานลากจึ๊บนี่อาจารย์จะดูนะมันมีคำสั่งนะครับตรงนี้นะครับให้เรากดดูเนี่ยครับมันจะมีข้อมูลบอกได้แต่นั่นเองเนี่ยถ้าเราทำงานโปรแกรมสกิทอัพนะครับในขั้นสูงขึ้นนะสามารถดูข้อมูลได้ว่าขนาดมันกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ครับรวมถึงนะครับสามารถกดลิงก์ได้แล้วไปดูแบบก่อสร้างได้ครับโอ้โหนะนี่บอกให้ดูว่าตัวอย่างให้ดูนะว่ามันไม่ธรรมดากดไปดูอุปกรณ์ต่างๆครับเราสามารถจะเช็คข้อมูลได้ด้วยนะครับตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าอินฟอร์เมชันซึ่งมันเป็นเรื่องที่อนาคตจะต้องมีอยู่แล้วนะครับการสร้างโมเดลเนี่ยต้องมีอินฟอร์เมชันและถ้าใครสามารถทำอินฟอร์เมชันได้นะครับสามารถที่จะเอาไปต่อยอดโมเดลเหล่านี้นะบอกกันเลยว่าอย่างที่บอกไว้นะครับว่าจบหลักสูตรนี้นะครับเอาไปต่อยอดทำมาหากินได้จริงแน่นอนนะครับต่อไปมาดูอันสุดท้ายครับเป็นโมเดลของอาจารย์เองที่ทำงานโดยตรงเลยนะครับโมเดลตัวนี้เป็นโมเดลที่อาจารย์ใช้ในการเรียนการสอนด้วยแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่อาจารย์ทำมาเองนะครับก็เป็นโรงไฟฟ้านะครับอันนี้คือตัวอย่างให้ดูนะว่าโมเดลจริงๆเป็นยังไงนะครับในการทำงานนะซึ่งตรงนี้นะครับใช้คำสั่งพื้นฐานทั้งหมดเลยนะครับนี่คือโมเดลที่มีระยะห่างนะครับเนี่ยดูนะระยะนะครับวัดระยะดูนะนี่ครับ344เมตรนะครับแล้วก็ด้านนี้400เมตรเขียนด้วยโปรแกรมสกิทอัพทั้งหมดเลยนะทุกคนนะครับนะแล้วดูนะอาจารย์เขียนอะไรบ้างครับซูมเข้าไปใกล้ๆครับนี่ครับ
เขียนทุกอย่างนะครับเหมือนจริงหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าค่าเร็วตัวเนี้ยขอจะออกแบบเนี่ยกี่บาทครับต้องบอกไว้ก่อนนะราคา7หลักนะครับเพราะว่าถ้าเรามีความสามารถในการทำเอนจิเนียริ่งนะครับแล้วเราสามารถจะเขียนโมเดลออกมาแล้วเอามาขายงานได้หรือเอามานะครับช่วยงานได้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นครับแต่มีคนถามว่าอ้าวโอ้โหโมเดลเนี่ยมันมีประโยชน์มากขนาดนี้เลยเหรอแล้วมันมีมูลค่าขนาดนั้นเลยเหรอลองดูไหมครับว่ามีประโยชน์ยังไงครับลองดูนะดูนะครับเริ่มแรกลองดูตัวอย่างอ่ะมีคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์ป้อมครับผมต้องสั่งพุกครับตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้เขาเรียกพุกนะเนี่ยครับพุกนะ expansion bolt นะครับตรงเนี้ยมันยึดเหล็กติดกับคอนกรีตตรงเนี้ยคำถามคือแล้วเราเนี่ยจะสั่งมากี่ตัวในโมเดลนี้ในการก่อสร้างนี้กี่ตัวง่ายมากครับเราเข้ามาข้างในแค่นี้คลิกนะครับคลิกขวาเช็คทั้งหมดคือ888ตัวพระเจ้าครับทุกคนลองดูดิถ้าเราจบไปงานไปทำงานครับแล้วก็เอาหลักการของอาจารย์ป้อมไปนะครับไปเขียนโมเดลเจ้านายถามรู้ได้ไงว่า888ตัวก็บอกเจ้านายว่าเราใช้หลักการแบบนี้ครับซึ่งความจริงแล้วถ้าเป็นรุ่นพี่เรานะคนอื่นที่จะโอสคูลนะครับเขาจะเอาแบบมากลางนะจากนั้นมาก็เอาไฮไลท์มามาร์คนับจำนวนครับซึ่งโอกาสผิดพลาดมันสูงมากแต่กลับกันกับพวกเรานะครับถ้าเราใช้วิธีการแบบนี้ครับเราจะถอดปริมาณได้แม่นยำมากครับโมเดลเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่โมเดลสวยงามอย่างเดียวอีกละมันจะเป็นโมเดลที่ใช้จริงในงานก่อสร้างครับ Amazing ไหมจะมีคนกี่คนครับที่สามารถนับพวกนี้ได้ครับที่อีกท่านที่ช่วยได้ครับเอาอะไรอ่ะลองดูง่ายๆเอา Ubo ไหมตัวนี้ไหมครับโอ้โหมันเบิ้ลด้วยนะคลิกขวา Editing Info ออกมาแล้วครับ565ตัวโอ้โหนะครับแล้วลองดูอีกไหมฮะอะไรที่แบบพิเศษกว่านี้ครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้แหละครับมันคือผ้าใบสมมุติเราไปทำงานก่อสร้างต่างๆนะครับมันก็จะมีผ้าใบตรงนี้อยู่คือมันไม่ต่างกับบ้านนะครับมันก็มีสีทาอยู่อย่างเงี้ยปกติการคำนวณตรงนี้มันยากนะวิธีการคิดก็ง่ายมากครับเราก็มาดูครับอย่างเงี้ยเข้ามาดูปุ๊บนะครับว่าไอเนี่ยมันสีอะไรเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับสีอะไรจากนั้นมาเราก็มาเช็คดูตารางเมตรมันได้เลยครับทันทีนะครับอันเนี้ยนะง่ายมากมากครับนะเนี่ยแล้วก็กดตัวนี้ครับแล้วก็ดูแอเรียนะครับเนี่ยปึ๊บ 12,900.8 ตารางเมตรเราจินตการดูดินะครับถ้าเราคิดเองกับมือเนี่ยแล้วโค้งแบบนี้นะครับไม่ได้คิดไม่ได้ง่ายๆนะครับดังนั้นเองเนี่ยโมเดลเหล่านี้นะครับมีประโยชน์นะในการทำงานนะครับดูมากกว่านั้นครับตรงนี้ครับนี่ครับไอ้นี่คืออะไรกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีข้อมูลอธิบายครับเห็นไหมครับคืออะไรกดตรงไหนก็ตามมีข้อมูลครับซึ่งตรงนี้นะครับมันสามารถนำไปต่อยอดนะในการที่เราจะสั่งของได้อีกนะครับดังนั้นเองเนี่ยโมเดลเหล่านี้นะที่เราคิดมาตลอดนะว่าเป็นโมเดลที่เขียนเพื่อความสวยงามเท่านั้นความจริงแล้วไม่ใช่นะครับโมเดลเหล่านี้นะครับถ้าเราสร้างเป็นวัตถุต่างๆเนี่ยเอามาประกอบกันนะครับมันจะกลายเป็นของที่นำไปใช้ในการถอดวัสดุได้จริงๆครับแต่ถอดวัสดุนี้มันก็คือเรื่องที่ดีเรื่องนึงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย SketchUp เนี่ยยังมีอีกหัวข้ออีกอันนึงที่ดีมากๆนะครับมันคือการทำแบบได้ด้วยนะครับแต่หลักสูตรนี้ของเราจะไม่ได้ถอดทำแบบนะแต่ให้ดูผลก่อนมั้ยว่าถ้าเราทำโมเดลได้มันถอดแบบยังไงครับนี่คือแบบนะครับที่ทำโดยรุ่นพี่ของเราครับในคอมมูนิตี้ครับหลายคนนะครับคิดว่านะครับว่าเอ้ยเวลาเราอยากจะเขียนแบบเนี่ยเราต้องใช้ CAD อย่างเดียวแต่ความจริงไม่ใช่ครับนี่คือโปรแกรม SketchUp ครับให้ทุกคนดูได้เลยครับแป้นฐานรากแป้นคานทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้แล้วครับมันถูกเขียนด้วยโปรแกรม SketchUp ซึ่งเป็นโปรแกรมย่อยของ SketchUp อีกตัวนึงนะเรียกเลย์เราเอามาด้วยกันอย่ามาด้วยกันดังนั้นเองนะครับทุกคนดูหลักการนะครับถ้าเราใช้โปรแกรม SketchUp นะครับในการทำงานครับนอกเหนือจากที่เราจะสร้างโมเดลแล้วนะครับมันยังถอดวัสดุได้อันนี้คือผลที่1 นะครับ2คือสามารถเขียนแบบได้และการเขียนแบบนี้นะครับมันจะช่วยให้เรานะครับโอ้โหเชื่อมต่อกับคนอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นเช้าวันหนึ่งครับอาจารย์นั่งอยู่ที่ออฟฟิศครับเจ้านายโทรมาครับสวัสดีป้อมช่วยงานหน่อยสิได้ครับเจ้านายครับให้ทำอะไรครับเจ้านายเฮ้ยลูกค้าเขาอยากให้เราอะออกแบบโลโก้ดังเก็บของเล็กๆน้อยๆให้หน่อยได้ครับเจ้านายเท่าไหร่ครับอาจารย์4x3ได้ครับเจ้านายได้ครับดูนะเริ่มนะจับเวลาครับกด R4 เรียมดูนะครับ

นี่ครับโอ้โหมาแล้วเอาไปสร้างให้ดูครับเจ้านายรออยู่นะครับอ้าวเมคนะครับดูตัวอย่างนะครับไปดูนะทุกคนนะนี่อีซี่แอนด์ฟันครับเสร็จละปึ๊บอ่ะมาหันลากมาแล้วนะจับปึ๊บกดครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านี่นะครับเสร็จละเอามาดีครับเรียบร้อยแล้วโอเคครับเราก็ทำปึ๊บตั้งชื่อครับโอเคดูนะครับปึ๊บง่ายมากๆนะนี่ครับทำมาเร็วครับเอาไปเลยครับทำคานนี่เอาลากมาปึ๊บจุด C คิกรัวครับนี่ปึ๊บหาให้ดูครับตัวอย่างจับปั๊บปั๊บชิวชิวนะครับสร้างมาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับมาแล้วcopy มาแล้วครับทุกคนนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเร็วๆนะจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้โหมาแล้วนะครับใส่พื้นหน่อยจึ๊บจึ๊บจึ๊บนะครับดูนะ easy and fun ไหมเรียบร้อยครับมาแล้วเจ้านายโทรมาป้อมเราคำนวณดูสิว่าเราต้องใช้คอนกรีตกี่คิวนะเพราะว่าเราต้องการเทผ่านล่าก่อนนะครับได้ครับเจ้านายต้องการรู้เลยใช่ไหมครับถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับทำยังไงโอ้โหตายรายงานเข้าครับแต่ด้วยการใช้งานของสแกรปครับเราหาปริมาตรได้ครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราทำงานนะครับเราก็สามารถจะหาปริมาตรได้นะครับมาปุ๊บนะครับคลิกขวา editing info เจ้านายครับงานฐานลากนะครับรวมต่อหม้อนะครับเจ้านายไม่มีเสาเข็มนะครับ 1.79 คิวครับเจ้านายบอกว่าแล้วงานคอนสตรัคชั่น2อ่ะมีเท่าไหร่ครับเราก็แยกออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็เอางี้รวมทั้งหลังได้ดีกว่าง่ายดีเอ้าทั้งหลังเท่าไหร่ป้อมได้ครับเจ้านายครับรวมเลยครับนะครับรวมทั้งหมดครับ 7.64 คิวครับเจ้านายคิดราคาได้เลยครับโอ้โหเห็นมั้ยครับอาจารย์ป้อมนะครับสร้างโมเดลโครงสร้างตัวนี้ขึ้นมาครับใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะแต่ได้โครงสร้างขึ้นมาแบบนี้ครับบวกกับอะไรคอนกรีตนะครับนี่บอกไว้ก่อนนี่คือประโยชน์ของมันนะนี่คือคอนกรีตครับเห็นไหมครับต่อไปเจ้านายถามว่าแล้วไม้แบบใช้เท่าไหร่ทำได้นะครับไม้แบบก็คือปกติไม้แบบถอดยากมากกด B bucket แล้วก็ไปเอาไม้มาทุกคนดูนะว่ามันง่ายจริงครับก็ทาสีไม้อย่างเงี้ยเนี่ยทาอย่างเงี้ยทาไปเรื่อยๆทาเข้าไปเหมือนคือคนทั่วไปเนี่ยต้องไปถอดมือนะแต่ของเราทาแบบนี้ครับทาอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะทาให้ดูครับเนี่ยทานี่ทาเข้าไปครับทาเข้าไปทาเข้าไปนะนี่เหมือนเล่นเกมเลโก้ครับทุกคนดูนะเนี่ยง่ายๆแบบนี้ครับแต่ผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันไม่ใช่นะครับอะไรที่แบบว่าแบบง่ายๆเหมือนที่เราเห็นน่ะมันคือการแก้ปัญหาสิ่งที่หลายคนผิดพลาดมาตลอดอย่างเช่นแค่ไม่แบบเนี่ยนะครับถ้าเป็นรุ่นพี่ของเราที่ทำงานอยู่ข้างนอกนะบอกได้เลยนะครับว่าการคิดไม่แบบตรงนี้ไม่ใช่จบเวลานาทีเดียว2นาทีนะแบบนี้นะครับแต่นี่คือเราทำให้ดูว่ามันง่ายมากๆครับนี่ปึ๊บนะทายดูก่อนให้จบเดี๋ยวจะว่าผิดอีกนะครับนี่ผิดแล้วเจ๊งเลยนะเจ้านายด่าแน่เลยโอเคครับมาทาเข้าไปทุกจุดนะครับนี่ทายหมดนะครับเหมือนเล่นเกมไหมครับเนี่ยเลโก้นี่เสร็จแล้วเสาด้วยไม้แบบนี้ตารางเมตรแล้วไม่หลายตังค์นะถ้ารวมค่าแรงเนี่ยตารางเมตรละ400นะครับถ้าพลาดไปหนึ่งตารางเมตรคือ400บาททาเข้าไปทุกคนดูอย่างเดียวนะไม่ต้องทำตามนะครับให้ดูตัวอย่างให้ดูโอเคสมมติว่าทาถูกต้องแล้วสมมตินะเพราะเวลามันสั้นก็ถูกแล้วนะเช็คยังไงครับโปรแกรมถอดได้ครับทุกคนดูนะชีวิตดีๆนะกดปุ๊บวัดแอเรียเจ้านายครับไม้แบบทั้งหมด 44.66 ตารางเมตรครับเสร็จความหมายคืออะไรสร้างโมเดลถอดคอนกรีตถอดไม้แบบ7นาทีเห็นไหมครับความไวเป็นของปีศาจยังไม่พอ

อ๋อครับดูต่อนะอาจารย์จะทำดอกอิ้งให้ดูไฟล์เซฟเร็วๆเลยครับไฟล์ send to layout นะครับเลือกหน้ากระดาษนะครับมาละเห็นไหมครับทุกคนมาละซึ่งตรงนี้แหละเป็นโปรแกรม 2D ตัวหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ครบวนในหลักสูตรนี้แต่บอกให้ทุกคนรู้ก่อนว่าสกิลอัพทำได้ใครจบหลักสูตรนี้ไปต่อยอดเองเพราะว่าตรงนี้มี YouTube สอนด้วยนะครับก็แบบนี้ครับเราก็มาปรับต่างๆค่าต่างๆแป๊บเดียวครับดูจับเวลานะตอนนี้เราไม่ถึง10นาทีนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเรามาปรับตรงนี้ปุ๊บนะครับดูไปก่อนนะดูไปก่อนดูหลักการไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดตามวิธีการทำงานครับแล้วก็มาปรับสไตล์เหมือนอะไรออโต้แคดปรับสไตล์ออโต้แคดหน่อยปึ๊บสไตล์ออโต้แคดนะครับปรับเป็นเส้นเวกเตอร์เหมือนแคดเวกเตอร์เหมือนแคดโอเคปรับเป็นมุมมองแคดนะครับและเป็นแบบมุมมองแบบแคดปรับเลยครับปรับเป็นสเกลสเกลต่อ1ต่อท็อปวิวสเกล1ต่อ75 1ต่อ50นะครับมาละนี่ท็อปวิวครับสเกล1ต่อ50มาละนี่ครับต่อไปครับเราขอเป็นฟรอนต์วิวกดตัวนี้ดูนะครับตัวอย่างให้ดูนะฟรอนต์วิวนี่ครับฟรอนต์วิวหมุนนิดนึงมาละนะครับเรียบร้อยละอันนี้ฟรอนต์วิวแล้วก็เราต้องการด้านข้างครับดึงลงมาครับแล้วก็บอกว่าเป็น right view แล้วตอนนี้ก็ดึงมาครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วสามารถใส่ dimension ได้ครับดีครับเห็นไหมครับใส่ได้หมดเลยครับเนี่ยแล้วแต่เรานะนะครับจากนั้นมาเราสามารถส่งเข้าแคดได้ด้วยครับไฟล์นะครับแล้วก็ export นะครับ DWG แล้วก็ไปเซฟไว้นะครับก็ตั้งชื่อ 2D CAD นะครับแล้วก็เลือกเลยครับนะแล้วก็ส่งออกครับ export จากนั้นมาครับเราก็เปิดได้เลยครับก็อาจารย์ไม่มีตัวเปิด CAD นะครับก็ใช้ตัวออนไลน์กด 2D CAD ทุกคนดูครับได้อะไรบ้างครับ top viewfront view right view เห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทุกคนเห็นไหมครับอาจารย์ทำอะไรได้ครับอาจารย์สร้างโมเดล3มิติได้อาจารย์ถอดปริมาณวัสดุได้ทั้งไม้แบบทั้งคอนกรีตอาจารย์สามารถทำดรออิ้งออกมานะครับพร้อมกับเขียนแคดได้แต่ถ้าใครคิดว่านี่สุดยอดแล้วนะลองดูอีกอันนึงนะถ้าดูมือโปรทำนะครับสกิลอัพเนี่ยจะมี extension ช่วยนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งมีมากมายก่ายกองเลยถ้าเราใช้เป็นนะครับดูนะกดปุ๊บเข้าไปให้นะครับเลือกครับนี่นะครับมี data ให้กดจึ๊บนะครับ footing กดคลิกมาละ footing กดครับไปเลยดูนะทำขนาดสักประมาณนี้ครับเป็นห้องแถวนี่ครับเรียบร้อยละจากนั้นเราก็สร้างครับนะเสานี่คือโปรแกรมสกิลอัพนะครับต่อหม้อ1เมตรต่อไปต่อครับต่อไปก็คือเสาสูง3เมตร50นะครับ 3.5 เรียบร้อยจากนั้นมาก็ทำบีมครับนี่กดปุ๊บบีมนะครับกดจึ๊บเข้าไปให้ปังเสร็จแล้วครับนี่คือบีมเรียบร้อยครับต่อไปก็ใส่สแลบครับนี่ครับสแลบออปั๊บเข้าไปให้เสร็จแล้วครับโอ้โหง่ายมากอ่ะเดี๋ยวใส่หลังคานิดนึงจึ๊บจึ๊บนะครับจากนั้นมาใส่หลังคากดเลื่อนหลังคาปัญญาปัญญานะกดจึ๊บต่อไปใส่เหล็กครับกำหนดขนาดเหล็กหลังคาอันนี้คือกำหนดขนาดเหล็กได้แล้วก็กรอกไปจึ๊บจึ๊บจึ๊บตามแบบนะครับกดไปเสร็จแล้วกดสร้างเหล็กครับปุ๊บเสโอกาสตะเข้สันนะครับตะเข้รางนะครับจันทันก็แปรนี่ขอสั้นๆครับนี่จบปุ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้ว
อันเนี้ยมาแล้วครับเนี่ยลบให้ดูโอ้โหโค้งราคาบางคนนั่งทำนะอ่ะใส่เหล็กไหมใส่เหล็กไหมเหล็กเส้นเหล็กเส้นมาใส่เหล็กเส้นอ่ะมาใส่ดูโครงสร้างเหล็กเส้นเลยกดเหล็กเส้นครับดูนะอ่ะมากรอกข้อมูลก่อนฟุตติ้งอ่ะใส่ข้อมูลครับคอลัมน์อ่ะมี2ชั้นเรียบร้อยครับฟลอร์1อ่ะบีมอ่ะใส่ข้อมูลไปปึ๊บๆๆอ่ะสแลบใส่เข้าไปเซฟดูนะอ่ะใส่เลยครับปึ๊บนะครอบเลยกดทีดีเรียบร้อยครับทุกคนทุกคนดูนะอาจารย์เพิ่งเขียนเหล็กไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยลองใส่เสาครับเนี่ยเสาดูนะกดเลยครับเนี่ยนะครับนี่ครับดูนะกดบีมนี่เสานะครับฐานลากสแลบจะได้มาเขียนแคดได้เลยครับดูนะเนี่ยกดเรากดเขียนแคดนะครับกด 2D เนี่ยกดปุ๊บนะครับฟุตติ้งมาแล้วครับฟุตติ้งดูครับคอลัมน์โอ้โหมาแล้วนะครับบีมมาแล้วนะครับต่อไปครับสแลบสแลบมาแล้วครับอ่ะเพิ่งเขียนแคดจบไปยกๆครับเสร็จแล้วครับโอ้โหนะความไวของปีศาจนะครับต่อไปครับเรามาใส่ต่อเหล็กครับมาดูใส่เหล็ก 2D กดเลยครับเลือกเลยนะเนี่ย 2D ครับกดปุ๊บนะครับปุ๊บเนี่ยเลือกก่อนเลือกตัวนี้เสร็จนะครับหลังกด 2D นะครับนี่ปุ๊บเสาชั้น1ปั๊บต่อหม้อก่อนต่อไปชั้น1กดปั๊บมาแล้วครับเหล็กมาแล้วต่อไปครับคานนี่ B1 กดคลิกโอ้โหเหล็กเส้นมาครับนี่บางคนนั่งเขียนกันเป็นชั่วโมงนี่นะครับโปรแกรมบางโปรแกรมนี่ต้องแพงด้วยอันนี้กดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับอ่ะกดแผ่นพื้นสำเร็จกดกดกดกดกดกดไม้แบบก็มาครับแล้วดูนะทุกคนนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเอ็กซเรย์โหมดดูมีเหล็กเส้นด้วยเห็นไหมครับเนี่ยจับเวลา5นาทีแล้วดูต่อนะถ้าเราถอด BOQ ครับเราสามารถจะดึง database มานะครับอันนี้แบบโปรนะทุกคนดูนะครับว่ามันง่ายจริงนะครับเราก็ดึง database มานะครับเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็ดึงเป็นข้อมูล database เนี่ยคือเรามี Excel sheet นะครับที่ใช้ในการรันเราผูก database ไว้ก่อนจากนั้นมาจบด้วยอะไรครับทุกคนกดแต่ผลลัพธ์จริงๆไม่ใช่ครับอาจารย์ได้ BOQ ทั้งตึกครับนะครับและนะครับสามารถที่จะส่งออกครับไปปริ้นครับและนี่แหละครับคือขั้นสูงที่สุดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนี่คือ BOQ ครับและโมเดลเหล็กครับและนี่แหละครับคือหลักการของการเขียนโมเดล3มิติ SketchUp นะครับนี่แหละคือซุปเปอร์พาวเวอร์ครับถ้าเราใช้เทคโนโลยีผิดนะครับอย่างเช่นเราจะใช้การเขียนแคดธรรมดาเนี่ยเชื่อไหมครับว่าถ้าเราไปทำงานเนี่ยต้องใช้คนหลายทีมนะครับ1ก็คือมีคนเขียนแคด2ก็ต้องมีคนถอดประมาณวัสดุนะครับแล้วก็ต้องมีโน่นนี่นั่นอีกเยอะเลยครับนั่นเองเนี่ยถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับมันจะเป็นตัวเริ่มต้นนะให้ทุกคนนำไปต่อยอดนะครับดังนั้นเองเนี่ยอาจารย์ป้อมนะครับอยากให้ทุกคนอย่าพลาดนะครับบทที่2นะครับซึ่งเป็นบทต่อไปนะครับรวมถึงทั้งหมดเลยตั้งแต่บทที่2ถึงบทที่10นะครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็บอกกันเลยว่าสนุกแน่นอนและใช้งานได้จริงครับเดี๋ยวต่อไปนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะ

ยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเท็ดแลมป์นะครับนะในส่วนของเท็ดแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกลาวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเท็ดแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่าง
นะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตบอลนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตบอลหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอลนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอม
ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบ

ไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะ

แนวเชื่อมจะมีรูปผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับสอนแผนกไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยการอาชีพนวินทราชูทิศนะครับนะสำหรับวันนี้ก็จะมาเรียนรู้ใน EP ต่อไปนะครับในส่วนของ EP ที่3นะครับในส่วนของงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับจากที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วนะครับในส่วนของภาคทฤษฎีนะครับในส่วนของเครื่องมือนะฮะและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับสำหรับ EP นี้เราจะมาเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับเกี่ยวกับงานติดตั้งแล้วนะครับนะในส่วนของ EP นี้นะครับครูก็จะสอนให้นักเรียนสามารถที่จะติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตนเองนะครับนะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าระบบเครื่องปรับอากาศนะที่เราจะติดตั้งกับอากาศประเภทไหนนะครับนะครูก็มีตัวอย่างนะครับที่เราจะติดตั้งในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบ Watt-Tight นะครับขนาด 12,000 BTU นะครับนะในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบ Watt-Tight เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับที่เราใช้ในอาคารบ้านเรือนหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่นักเรียนจะทําการติดตั้งนักเรียนจะต้องดูก่อนนะครับว่าในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยครับระบบเครื่องปรับอากาศที่เราซื้อมาจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วเราได้อะไรจากการซื้อมาบ้างนะครับนะส่วนที่1นะครับที่เราสั่งซื้อมาหรือว่าเราไปเลือกซื้อในร้านต่างๆนะครับเราก็จะได้ชิ้นที่1คืออะไรครับชุดนี้จําได้ไหมครับว่ามันคืออะไรนักเรียนทุกคนน่า